0: ธานประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานเพื่อออกระเบียบและหลักเกณฑ์ต่างๆพร้อมยืนยันว่ารัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนการลงทุนด้านเทคโนโลยีโดยเฉพาะเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และเทคโนโลยีขั้นสูงซึ่งการกำหนดหลักเกณฑ์และมาตรการดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุน
1: ส่วนใหญ่โครงการที่อนุมัติไปแล้วเนี่ยมันไม่มีปัญหาอะไรเพราะเขาก็จะมีแหล่งพลังงานแหล่งน้ำแหล่งทรัพยากรธรรมชาติต่างๆไปที่เรียบร้อยแต่ที่มันเป็นปัญหาอยู่ทุกวันนี้ในประเด็นนึงก็คือแบบไปขอไว้ก่อนขอไฟขอใช้ไฟขอใช้น้ำขอใบอนุญาตอะไรไว้ก่อนแบบนี้เป็นต้นแล้วก็หวังว่าจะเอามาทำงานค้าในเชิงพาณิชย์แบบนี้มาเก็งกำไรมาอะไรแบบนี้เราก็คงไม่ให้
0: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center ได้กำหนดแนวทางการดำเนินงาน4ด้านหลักคือการบูรณาการข้อมูล Data Center ทั้งหมดให้ชัดเจนและเป็นศูนย์รวมเดียวกันการกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำบังคับกับผู้ประกอบการทุกกลุ่มเพื่อดูแลไม่ให้ประชาชนได้รับผลกระทบการเชื่อมโยงการลงทุนให้เข้ากับยุทธศาสตร์ของประเทศและการใช้รูปแบบการแข่งขันยื่นข้อเสนอสำหรับโครงการใหม่ในอนาคตเพื่อคัดเลือกผู้ลงทุนที่สามารถสร้างประโยชน์สูงสุดให้กับประเทศไทยพร้อมตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมา4ด้านเพื่อจัดทำรายละเอียดเกณฑ์การกำกับดูแลด้านเศรษฐกิจด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านพื้นที่และด้านสิ่งแวดล้อมเป้าหมายที่จะกำหนดนโยบายและเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ำทั้งหมดให้เสร็จสิ้นภายใน1เดือนเพื่อให้เกิดความชัดเจนต่อทุกภาคส่วน
2: จะมีชุดในเชิงเศรษฐกิจประเมินทั้งขั้นต่ำแล้วก็ตัวยุทธศาสตร์ของชาติในเรื่องโครงสร้างพื้นฐานน้ำไฟดิจิตอลไปดูว่าประเทศพร้อมขนาดไหนชุดที่3ในเรื่องของที่ดินพื้นที่ต่างๆจัดระเบียบที่ดินทั้งหมดผังเมืองอยู่ในนี้ด้วยแล้วก็ชุดที่4คือชุดสิ่งแวดล้อมจะเอามาตรฐานขั้นต่ำเข้ามาเสนอในอาทิตย์หน้าเช่นเดียวกันตั้งเป้าไว้ว่า1เดือนจะต้องมีนโยบายที่ชัดเจน
0: ด้านนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่ากระทรวงพลังงานวางหลักเกณฑ์การจ่ายไฟฟ้าสำหรับกลุ่มธุรกิจ Data Center โดยแบ่งออกเป็นเกณฑ์ขั้นต่ำและเกณฑ์เชิงนโยบายครอบคลุม4มิติสำคัญโดยกำหนดอัตราค่าไฟฟ้าเฉพาะกลุ่มเพื่อไม่ให้กระทบต่อราคาค่าไฟฟ้าของภาคครัวเรือนและผู้ใช้ไฟทั่วไปกำหนดให้ Data Center ต้องใช้พลังงานสะอาดในสัดส่วนที่มุ่งสู่เป้าหมาย Net Zero นอกจากนี้การสำรองข้อมูลและการสำรองไฟฟ้าของ Data Center ไม่ว่าจะใช้ระบบแบตเตอรี่หรือเครื่องกำเนิดไฟฟ้าด้วยน้ำมันต้องมีมาตรฐานความขั้นสูงรวมทั้งความมั่นคงและเสถียรภาพของระบบโครงข่ายเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความผันผวนจากการใช้ไฟ
3: ป
0: ั
3: จจุบันเนี่ยมีการใช้น้ำมันนะครับมาเป็นตัวผลิตพลังงานในส่วนนี้ก็ต้องมีมาตรฐานที่ไม่ส่งผลกระทบ Data Center เนี่ยเป็นผู้ใช้ไฟปริมาณมากต้องมีเกณฑ์เงื่อนไขในการเชื่อมต่อเข้าระบบเพื่อเวลาใช้ไฟปริมาณมากเนี่ยเวลาไฟขึ้นไฟลงเนี่ยไม่กระทบกับเสถียรภาพและความมั่นคงในตัวของระบบโครงข่ายเพื่อไม่ให้กระทบกับผู้ใช้ไฟเป็นประชาชนเป็นบ้านเรือนนะครับเป็นอุตสาหกรรมหรือผู้ประกอบการในบริเวณใกล้เคียง
0: ขณะที่นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่ากระทรวงมหาดไทยเตรียมเข้ามากำกับดูแลและสนับสนุนการประกอบกิจการ Data Center ใน3ประเด็นหลักประกอบด้วยการจัดระเบียบด้านผังเมืองการบริหารจัดการการให้บริการด้านไฟฟ้าและการบริหารจัดการการให้บริการด้านน้ำประปาพร้อมยืนยันว่าสถานการณ์ปัจจุบันการขยายตัวของการลงทุนในกิจการ Data Center จะยังไม่มีผลกระทบใดๆทั้งสิ้นต่อการให้บริการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานทั้งไฟฟ้าและน้ำประปาในส่วนที่ให้บริการแก่ภาคประชาชนขณะเดียวกันจะชะลอการให้บริการระบบสาธารณูปโภคสำหรับโครงการก่อสร้าง Data Center แห่งใหม่ที่จะยังไม่ได้เริ่มต้นดำเนินการก่อสร้างออกไปก่อนจนกว่าคณะกรรมการนโยบายประกอบกิจการ Data Center จะออกระเบียบและหลักเกณฑ์การกำกับดูแลฉบับใหม่เสร็จสิ้นและประกาศใช้อย่างเป็นทางการนพศรแก้วคำรายงาน
4: การเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐได้ข้อสรุปในสาระสำคัญซึ่งกระทรวงพาณิชย์คาดว่าไทยจะได้รับอัตราภาษีที่เป็นธรรมและแข่งขันได้
5: นางสุภชีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยผลการหารือกับนาย

0: เจมิสันกรีเออร์ผู้แทนการค้าสหรัฐและนายริกสวิเซอร์รองผู้แทนการค้าสหรัฐณกรุงวอชิงตันดีซีเมื่อวันที่1กันยายนที่ผ่านมาเพื่อเร่งผลักดันการเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐหรืออาร์ตให้มีความคืบหน้าจนสามารถมีข้อสรุปได้ตามที่ได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีในการผลักดันเพื่อรักษาผลประโยชน์ของทั้งไทยและสหรัฐร่วมกันในระยะยาวภาพรวมของการหารือเป็นไปด้วยบรรยากาศที่ดีฝ่ายสหรัฐแสดงความยินดีอย่างยิ่งต่อความตั้งใจของฝ่ายไทยโดยเห็นว่าการเจรจาในครั้งนี้มีความคืบหน้าอย่างเป็นรูปธรรมจนสามารถมีข้อสรุปในสาระสำคัญร่วมกันได้ก่อนที่จะมีการประกาศผลการไต่สวนภายใต้มาตรา301กรณีกำลังการผลิตส่วนเกินเชิงโครงสร้างทั้งนี้ฝ่ายสหรัฐให้ความมั่นใจว่าไทยจะได้รับอัตราภาษีจากผลการไต่สวนดังกล่าวอย่างเป็นธรรมและแข่งขันได้นอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายยังเห็นชอบร่วมกันให้ทีมเจรจาในระดับเทคนิคของทั้งสองฝ่ายช่วยกันสรุปผลในประเด็นปลีกย่อยให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุดสำหรับการเดินทางเยือนสหรัฐในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามอย่างต่อเนื่องของฝ่ายไทยตลอดหลายเดือนที่ผ่านมาในการผลักดันการเจรจาอาร์ตสะท้อนให้เห็นถึงความตั้งใจของไทยในการเดินหน้าผลักดันความสัมพันธ์ไทยสหรัฐในทุกมิติซึ่งหากการเจรจาได้ข้อสรุปที่เป็นประโยชน์ร่วมกันในท้ายที่สุดจะช่วยให้ไทยได้รับอัตราภาษีที่สามารถแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคได้พร้อมรักษาความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยในตลาดสหรัฐการสูญเสียอาชีพในภาคการผลิตภาคอุตสาหกรรมและภาคเกษตรตลอดจนรักษารายได้ของประชาชนไทยในภาพรวมเพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศมาริชโยรายงาน
1: กระทรวงการคลังเตรียมเปิดให้จองซื้อพันธบัตรออม Plus ผ่านช่องทาง Bond Connect วงเงิน 2,000 ล้านบาทในวันที่7ถึงวันที่9กันยายนนี้นายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าการจำหน่ายพันธบัตรออมพลัสครั้งที่2ในวันแรกเมื่อวันนี้ผ่านบอเลตสบมบนแอปพลิเคชันเป๋าตังได้รับการตอบรับจากประชาชนเป็นอย่างดีสามารถจำหน่ายครบเต็มวงเงิน 2,000 ล้านบาทอย่างไรก็ตามผู้ที่ซื้อผ่านแอปเป๋าตังไม่ทันสามารถจองซื้อผ่านช่องทางบอนคอนเน็กวงเงินจำหน่าย 2,000 ล้านบาทโดยสามารถจองซื้อได้ผ่านธนาคารพาณิชย์และบริษัทหลักทรัพย์ที่เข้าร่วมทั้ง24แห่งและผ่านแอปพลิเคชันสตรีมมิ่งเริ่มต้นจองซื้อขั้นต่ำเพียง 1,000 บาทโดยจะใช้วิธีการจัดสรรแบบ Small Lot First คือการทยอยจัดสรรให้ผู้จองซื้อทุกรายครั้งละ 1,000 บาทจนกว่าจะครบวงเงินจำหน่ายซึ่งผู้ที่จองซื้อทุกรายจะได้เป็นเจ้าของพันธบัตรออม Plus อย่างแน่นอนทั้งนี้สามารถจองซื้อได้ตั้งแต่เวลา 8:30 นของวันที่7กันยายนจนถึงเวลา 15:00 นของวันที่9กันยายนนี้และจะประกาศผลการจัดสรรในวันที่10กันยายนต่อไป
2: กระทรวงพลังงานส่งทีมสุดซอยนำหลักฐานยื่นดำเนินคดี5คลังน้ำมันเพิ่มเติมหลังพบกักตุนน้ำมันสูงกว่าปกตินางสาวทิติพัฒน์โชติเดชาชัยนันท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานในฐานะประธานกรรมการทีมสุดซอยพลังงานเปิดเผยว่าได้รับมอบหมายจากนายเอกนัยพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานได้นำเอกสารหลักฐานเข้ายื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าและกรมการค้าภายในเพื่อตรวจสอบและดำเนินคดีกับคลังน้ำมันเพิ่มเติมอีก5แห่งหลังพบพฤติกรรมต้องสงสัยในช่วงวิกฤตเดือนกุมภาพันธ์ถึงมีนาคมที่ผ่านมาเข้าข่ายการกักตุนประวิงเวลาปฏิเสธการขายและมียอดน้ำมันคงเหลือสูงกว่าปกติถึง 1.67 ล้านลิตรซึ่งนำไปสู่ยอดรวมผู้ค้าที่ถูกแจ้งความดำเนินคดีแล้วทั้งสิ้น21รายพร้อมกันนี้เตรียมยกระดับระบบบริหารจัดการอุปทานน้ำมันทั้งประเทศด้วยการพัฒนาระบบแจ้งเตือนเมื่อมีการรับน้ำมันเข้าแต่ไม่จ่ายออกปรับปรุงใบกำกับการขนส่งให้ตรวจสอบเส้นทางได้แบบเรียลไทม์และบูรณาการการทำงานร่วมกับระดับจังหวัดเพื่อป้องกันการฉวยโอกาสเก็งกำไรสร้างบรรทัดฐานการบังคับใช้กฎหมายที่เด็ดขาดและพิทักษ์ผลประโยชน์ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงพลังงานได้อย่างเป็นธรรม
1: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมยืนยันโครงการ THAI Passport ใช้แอปทางรัฐและไทยดีในขั้นตอนยืนยันสิทธิ์เท่านั้นและระบบจะลบข้อมูลใน30วันเพื่อความปลอดภัยนางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมชี้แจงต่อข้อกังวลเรื่องความปลอดภัยและการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลในการใช้งานระบบปัญญาประดิษฐ์ภายใต้โครงการ THAI Passport ผ่านแพลตฟอร์ม AI Pass ว่าสำหรับการลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันไทยดีหรือทางรัฐในช่วงแรก เป็นเพียงขั้นตอนการยืนยันตัวตนความเป็นประชาชนสัญชาติไทยเพื่อรับสิทธิ์เท่านั้นส่วนการใช้งานประจำวันจะใช้อีเมลส่วนตัวในการล็อกอินตามปกติซึ่งมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยรัฐบาลได้ทำข้อตกลงที่รัดกุมกับผู้ให้บริการ AI ปลายทางยืนยันว่าข้อมูลที่ผู้ใช้พิมพ์ในระบบ AI Pass จะไม่ถูกนำไปเทรนโมเดลต่อและมีระบบความปลอดภัยขั้นสูงที่จะทำการล้างและลบข้อมูลทั้งหมดออกจากระบบภายใน30วันจึงมั่นใจได้ว่าข้อมูลจะไม่รั่วไหลพร้อมเชิญชวนประชาชนลงทะเบียนใช้งานโครงการ THAI Passport โดยผู้ที่ลงทะเบียนก่อนวันที่30พฤศจิกายนนี้จะได้รับสิทธิพิเศษปรับระดับบัญชีเป็นระดับผู้สร้างสรรค์หรือระดับโปรทันทีตั้งแต่เริ่มต้นทั้งนี้เพื่อให้คนไทยสามารถเข้าถึงการใช้งานปัญญาประดิษฐ์ที่มีประสิทธิภาพปลอดภัยและมีคุณภาพสามารถนำไปปรับใช้ในการเรียนและการประกอบอาชีพได้
2: รัฐบาลเชิญชวนติดตามรายการคุยกับครม.อนุทินทุกวันเสาร์เริ่มตอนแรกวันนี้รับฟังนายปกรณ์นินประพันธ์ประเด็นปฏิรูประบบข้าราชการนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเชิญชวนประชาชนติดตามรายการคุยกับครม.อนุทินเริ่มเสาร์แรกกับนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีประเด็นการปรับระบบราชการซึ่งเป็นรายการที่จะเปิดมุมคิดเจาะนโยบายเบื้องหลังการทำงานและทิศทางการบริหารประเทศผ่านการพูดคุยกับรัฐมนตรีผู้รับผิดชอบโดยตรงขณะเดียวกันรัฐบาลต้องการเพิ่มช่องทางการสื่อสารที่ทำให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลและรับรู้ถึงเหตุผลเป้าหมายและผลที่จะเกิดขึ้นจากการดำเนินงานเพื่อให้ทุกคำถามมีคำตอบโดยประชาชนสามารถติดตามวันเสาร์เวลา 9:05 น.เริ่มวันนี้ทางโทรทัศน์ NBT MCOT HD และททบ5สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยพร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์ช่องทางออนไลน์กรมประชาสัมพันธ์ NBT Connect และไทยคู่ฟ้า
3: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าก
4: รมการปกครองกระทรวงมหาดไทยขานรับมติครม.สั่งการในทะเบียนจังหวัดทุกจังหวัดเร่งดำเนินการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลที่พักอาศัยและข้อมูลบุคคลในพื้นที่กรณีไม่มีบ้านเลขที่เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของกองทุนภัยพิบัติระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติโดยมุ่งเน้นพื้นที่2ลักษณะได้แก่1บ้านที่ไม่มีบ้านเลขที่ตามกฎหมายทะเบียนราษฎรแต่มีบุคคลอาศัยอยู่ประจำ 2. ที่พักอาศัยที่ยังไม่มีสภาพความเป็นบ้านตามกฎหมายทะเบียนราษฎรแต่มีบุคคลพักอาศัยอยู่เป็นประจำทั้งนี้ให้เร่งดำเนินการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลระหว่างวันที่1-15 กันยายน 2569พร้อมรายงานผลดำเนินการงานตามระบบที่กำหนดอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การจัดทำฐานข้อมูลเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับรอยทะเลลักษณีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
5: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
6: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: เจ็ดนาฬิกา16นาทีรับฟังข่าวต่างประเทศครับกระทรวงการคลังของสหรัฐออกแถลงการเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ประกาศดำเนินมาตรการคว่ำบาตรธนาคาร Golden Global ของตุรกีและบริษัทในเครือโดยกล่าวหาว่าธนาคารแห่งนี้อำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมทางการเงินมูลค่าหลายสิบล้านดอลลาร์สหรัฐให้กับกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านหรือ IRGC และให้ความช่วยเหลือรัฐบาลอิหร่านในการโอนย้ายเงินทุนไปยังต่างประเทศอย่างไรก็ตามธนาคาร Golden Global ปฏิเสธว่าไม่ได้ดำเนินธุรกรรมทางธนาคารใดๆกับอิหร่านการประกาศดังกล่าวมีขึ้นหลังนายสกอตต์เบสเซนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของสหรัฐดำเนินมาตรการวันดีเดย์ทางเศรษฐกิจเมื่อวันที่24สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งถือเป็นมาตรการคว่ำบาตรครั้งใหม่ที่รุนแรงที่สุดเพื่อกดดันทางเศรษฐกิจต่ออิหร่าน พร้อมเตือนว่าประเทศใดก็ตามที่ยังคงทำการค้ากับอิหร่านจะต้องเผชิญกับผลกระทบที่รุนแรง
2: สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนที่ระบุว่ากองทัพรัสเซียส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีสำนักงานใหญ่ของหน่วยงานความมั่นคงยูเครนหรือ SBU ในกรุงเคียฟขออภัยค่ะในกรุงเคียฟเมืองหลวงของประเทศเมื่อวันที่4กันยายนที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นโดยมุ่งเป้าโจมตีห้องทำงานของผู้อำนวยการหน่วย USB อย่างไรก็ตามประธานาธิบดีเซเลนสกี้ไม่ได้เปิดเผยว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหรือไม่เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นก่อนที่นายสตีฟวิทคอฟผู้แทนพิเศษสหรัฐและนายจาเรดคุชเนอร์บุตรเขยและที่ปรึกษาของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐจะเดินทางเยือนกรุงเคียฟของยูเครนในวันอาทิตย์นี้เพื่อหารือกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของยูเครนเกี่ยวกับการยุติความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครน
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าองค์การสหประชาชาติหรือ UN ในเนปาลและพันธมิตรเตรียมระดมเงินทุนมูลค่า50ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนมากกว่า 84,000 คนที่ได้รับผลกระทบจากเขตน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่ในเขตราซูวาทางตอนเหนือของเนปาลซึ่งมีพรมแดนติดกับเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาโดยการช่วยเหลือจะมุ่งเน้นไปที่การจัดหาอาหารสถานที่พักพิงชั่วคราวน้ำสะอาดและการดูแลรักษาพยาบาลผู้ประสบภัยด้านทางการเนปาลเปิดเผยว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตจากเหตุภัยพิบัติครั้งนี้อยู่ที่ 1,259 รายและสูญหายอีก 5,083 รายขณะที่สื่อทางการจีนรายงานว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุน้ำป่าไหลหลากในเขตจีหลงของเนปาลเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย31รายและสูญหาย531ราย
2: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างแถลงการของสำนักนายกรัฐมนตรีมาเลเซียที่ระบุว่ารัฐบาลมาเลเซียประกาศภาวะฉุกเฉินในเขตเซเรียนรัฐสาราวักบนเกาะบอร์เนียวทางตะวันออกของประเทศเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเนื่องจากพื้นที่แห่งนี้กำลังเผชิญกับหมอกควันพิษที่เกิดจากไฟป่าในประเทศอินโดนีเซียโดยมีดัชนีมลพิษทางอากาศหรือ API เพิ่มสูงถึง519ซึ่งเป็นอันตรายอย่างมากต่อสุขภาพและความปลอดภัยของประชาชนขณะที่นายดักลาสอุกาเอมบาสประธานคณะกรรมการจัดการภัยพิบัติแห่งรัฐสาราวักเน้นย้ำว่าการประกาศดังกล่าวมีผลบังคับใช้ในเขตเซเรียเท่านั้นพร้อมกันนี้ยังขอความร่วมมือให้ประชาชนในเขตเซเรียนหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมกลางแจ้งและสวมหน้ากาก N95 หรือหน้ากากอนามัย3ชั้นเพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากหมอกควันพิษต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
7: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์750รายการไชน่ามาสเตอร์2026ที่เมืองเซินเจิ้นสาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบผลรองชนะเลิศชายเดี่ยววิลกุลวุฒิวิทิศสารมืออันดับ3ของโลกแพ้กับแอนเดอร์แอนทอนเซนมืออันดับ5ของโลกจากเดนมาร์ก 1-2 เกม 21-18 17-21 และ 18-21 ที่รอบผลรองชนะเลิศส่วนหญิงเดี่ยวสุภานิดาเกตทองมือ30ของโลกแพ้อากาเนะยามากูชิมืออันดับ3ของโลกจากญี่ปุ่น 0-2 เกม18-21 และ 16-21 ตกรอบไปเช่นกันด้านหญิงคู่นันทการกับเบญจภาเอี่ยมสะอาดคู่มืออันดับ43ของโลกแพ้ให้กับซายากะฮิโรตะกับอายาโกะซูคาราโมโตะคู่มืออันดับ29ของโลกจากญี่ปุ่น 1-2 เกม 21-19 13-21 และ 18-21 ส่งผลให้นักแบดมินตันไทยตกรอบรายการนี้ทั้งหมดแล้วศึกกอล์ฟไทย LPGA ทัวร์สิงห์ SAT ปราจีนบุรี Lady Championship 2026ที่สนามกบิลบุรีสปอร์ตคลับพาร์ท72จังหวัดปราจีนบุรีในรอบสุดท้ายอชิรยาศรีวงศ์โปรป้ายแดงวัย17ปีจากจังหวัดเลยประเดิมคว้าแชมป์กอล์ฟอาชีพรายการแรกในชีวิตได้สำเร็จหลังทำสกอร์รวม12อันเดอร์พาร์204เป็นนักกอล์ฟคนที่2ในประวัติศาสตร์ไทย LPGA ทัวร์ต่อจากโปรเปียโนอภิชยายุบลที่สามารถคว้าแชมป์ได้ทันทีตั้งแต่การลงแข่งขันรายการแรกหลังเทิร์นโปรขณะที่อันดับ2เป็นของโปรอิ่มพัฒนรัตน์รัตนวรรณสกอร์รวม10อันเดอร์พาร์206สนุกเกอร์ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยนครสวรรค์ครับที่โรงยิม 4,000 ที่นั่งสนามกีฬากลางจังหวัดนครสวรรค์รอบ8คนสุดท้ายนุกสงขลากฤษณัฐเลิศสัตยาธรมืออันดับ1ของไทยและแชมป์เก่าชูฟอร์มสมราคาแทงเอาชนะจอมคิวรุ่นเก่าหนูดาวดึงนพดลนพจร 4-1 เฟรมผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปพบกับม้ามืดของรายการแม็กอ่างทองปราโมทขยายสีมืออันดับ27ประเทศไทยที่เอาชนะไบรท์ศรีราชานันทพงษ์ชัยกุลมืออันดับ4ประเทศไทย 4-2 เฟรม แข่งขันในวันนี้ดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือกกท.เปิดเผยก่อนหมดวาระผู้ว่าการกกท.ในปีนี้ว่าเชื่อมั่นว่าผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยคนใหม่นางโปรดปรานสมานมิตรซึ่งเป็นคนในกกท.ที่ทำหน้าที่ต่อเนื่องมาอย่างยาวนานจะสามารถสานต่อภารกิจต่างๆของกกท.ได้เป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นการพัฒนานักกีฬาของประเทศหรือเรื่องที่ยังต้องทำต่อทั้งเรื่องการวางแผนตั้งหน่วยงานต่างๆของกระทรวงกีฬาการตั้งสำนักงานควบคุมการใช้สารต้องห้ามที่เป็นองค์กรอิสระหรือการตั้งสถาบันมวยไทยแห่งชาติและหน่วยงานระงับข้อพิพาททางการกีฬาเป็นต้นพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
2: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่7ในช่วงวันที่5ถึง7กันยายน2569ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ตามลุ่มแม่น้ำโขงพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะนี้พยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาแพร่สุโขทัยตากและพิจิตรโดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดน่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 27-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีหนองคายสกลนครกาฬสินธุ์ชัยภูมิขอนแก่นมหาสารคามร้อยเอ็ดนครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดเลยนครพนมมุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 14:00 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง88เซนติเมตรและเวลา 21:25 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง4เมตร54เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 6:34 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง54เซนติเมตรและเวลา 16:15 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง67เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:33 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:26 น
0: 1นาทีกับกปท.กรมการขนส่งทางบกแนะนำเจ้าของรถหากถึงกำหนดชำระภาษีให้ดำเนินการชำระตามช่องทางของกรมการขนส่งทางบกอย่าปล่อยให้ขาดจนโดนค่าปรับหรือถูกระงับทะเบียน
8: ซึ่งสามารถเช็คและต่อภาษีรถง่ายๆล่วงหน้าได้ถึง90วันผ่านแอปพลิเคชัน DLT Vehicle Tag Plus หรือ eservice.dlt.go.th สะดวกรวดเร็วไม่ต้องเดินทางเข้ามาที่กรมการขนส่งทางค่าต่อภาษีรถอาจต้องจ่ายเงินมากกว่าที่คิดขาดการต่อภาษีรถไม่เกิน1ปีค่าปรับล่าช้า 1% ต่อเดือนเศษของเดือนคิดเป็น1เดือนยังต่อออนไลน์ได้ตามปกติขาดการต่อภาษีเกิน1ปีหรือ1ปีถึง3ปีเสียค่าปรับ 1% ต่อเดือนและต้องนำรถไปตรวจสภาพหรือตรอ.ก่อนยื่นชำระหากขาดภาษีเกิน3ปีทะเบียนถูกระงับทันทีต้องคืนป้ายเล่มชำระภาษีย้อนหลังสูงสุด3ปีพร้อมค่าปรับและต้องตรวจสภาพที่ขนส่งเพื่อยื่นขอจดทะเบียนใหม่ทั้งนี้หากฝ่าฝืนขับรถที่ภาษีหมดอายุโดนจับมีโทษปรับสูงสุด 2,000 บาทผู้ที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับชำระภาษีรถสามารถติดต่อสอบถามได้ที่สายด่วนกรมการขนส่งทางบก1584ค่ะ
9: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
5: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
10: วันนี้เสนอคำว่ารณรงค์รณรงค์เขียนรอเรือนอนเนนรอเรืองงูคอควายกรันมาจากคำภาษาบาลีและสันสกฤตว่ารณรังคะรณะแปลว่าการสู้รบรังคะแปลว่าสนามรณรังคะจึงแปลว่าสนามรบในภาษาไทยคำว่ารณรงค์ใช้เป็นทั้งคำนามและคำกริยาเป็นคำนามหมายถึงการรบเป็นคำกริยาหมายถึงสู้รบคำว่ารณรงค์มีใช้อีกความหมายหนึ่งว่าโฆษณาชักชวนอย่างต่อเนื่องโดยมีเจตนาที่จะต่อสู้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่ต้องการเช่นขณะนี้มีการรณรงค์ให้ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกเวลาไปซื้อของ
5: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
3: สาระนานากับสารานุกรมไทย
11: วันนี้เสนอตอนโรคหลอดเลือดสมองแตกภาวะโรคหลอดเลือดสมองแตกพบได้บ่อยเป็นอันดับ2ประมาณร้อยละ20ถึง25ของโรคหลอดเลือดสมองทั้งหมดจำแนกเป็น2กลุ่มย่อยคือภาวะเลือดออกในเนื้อสมองเกิดจากโรคความดันเลือดสูงและไม่ได้รับการรักษาหรือควบคุมที่ดีพอภาวะเครียดโกรธโมโหรุนแรงการอดนอนหรือภาวะตื่นเต้นอย่างมากและภาวะเลือดออกใต้เยื่อหุ้มสมองเกิดจากการที่มีหลอดเลือดพิการแตกกำเนิดลักษณะเป็นกระเปาะเมื่อเวลาผ่านไปนานๆกระเปาะนี้จะโตขึ้นและโป่งพองทำให้ผนังหลอดเลือดแดงบางลงตามลำดับติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube Line และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
1: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงการปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและชลธรจัญญาอ่าน
5: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านรับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานครครับขณะนี้เวลา 7:30 นท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังเทปบันทึกเสียงการเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลครับ
12: มากันไหว้พระไหว้พระย่อแล้วก็จะอาราธนาศีล5ก็ได้อาราธนาศีล5แล้วก็อาราธนามงคล

Yeah.

0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: นะโม

0: บุตทางสรณังกัจฉามิ
1: ธัมมังสรณังกัจฉามิ
0: ธัมมังสรณังกัจฉามิ
1: ธัมมังสรณังกัจฉามิ
0: สังฆังสรณังกัจฉามิ
1: สังฆังสรณังกัจฉามิ
0: ดุติยัพเพบุตทางสรณังกัจฉามิ
1: ดุติย
0: ั
1: พเพ
0: พุทธังสรณังกัจฉามิดุติยัพเพธัมมังสรณังกัจฉามิ
1: ดุติยัพเพธัมมังสรณังกัจฉามิ
0: ดุติยัพเพสังฆังสรณังกัจฉามิ
1: ดุติยัพเพสังฆังสรณังกัจฉามิ
0: ตติยัพเพพุทธังสรณังกัจฉามิ
1: ตติยัพเพพุทธังสรณังกัจฉามิ
0: ตติยัพเพธัมมังสรณังกัจฉามิ
1: ต
0: ติยัพเพสังฆังสรณังกัจฉามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิ
1: ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิ
0: ดินนาดานาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิ
1: ดินนาดานาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิ
0: กามิสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิ
1: กามิสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิ
0: มุสาวาทาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิสุราเมรยะมัจฉะปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิอิมานิปันอิงานิปัญจสิกขาปดานิสีเลนะสุขติญยันติสีเลนะโภคสัมปดาสีเลนะนิพุตินยันติตัสมาสีลังนิโสทะเยหันนะมัยยังพุทธัสสะภะคะวะโตปุพพะภาคะนะมะการังคะ

ท่านนำไปยังสรณะมันนาปาทังพันนามาเสง

ท่านนมยังมหาการุณโคนาโทษติยดีกาญาทายโยอนามเสม

0: วะริมุตตะมังเอเตนะสัจวะเตนะมะอุนุสัพพุคะตวะ
1: นันดบยังนโมกระอัตกังพันนามะเสนะโมอะระหะ

ฟังฟังฟังจะให้พรให้พรให้พรนะจะให้พรยะถาวาริวหาปุราปริภูเรนติสาครังเจวเวว่าอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจจตุสัพเพปูเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยถามุติระโสยถาสัพพิติโยวิวาจันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนาสีริสนิจังพุทธาปจายโนจัตตารโอธรรมาวาทานติอายุวัดโดสุขังพระล่างอายุวัฏกาชลวัฏกาสิริวัฏกายะสวัฏกาพลวัฏกาวันนวัฏกาสุขวัฏกาหนตุสัพพทาทุกขโรคพยาเวราโสกาสตุจุปัตถวาอเนกาอันตรายาปิวีนัสสันตุจเตจสาชยสิทธิธนังลาพังโสธิภาคยังสุขังพลังสิริอายุจวัดโดจะโภคังมุทิจยสวาสตวสาจะอายุจะชีวสิทธิพวันตุเตภาวะตุสัพพมังคลังอราขันตุสัพเทวตาสัพพุทธาภาเวระสัพพธรรมาภาเวระสัพพสังฆาภาเวระสัทธาโสติภาวะตุเต

0: สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนขอเชิญศรัทธาสาธุชนทุกท่านร่วมทำบุญสมทบทุนมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนและกองทุนอุปถัมภ์สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนตามกำลังศรัทธาเพื่อร่วมรักษามรดกธรรมของพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนได้เป็นประจำทุกวันที่วัดป่าบ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีและนี่คือส่วนหนึ่งในพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโน
1: สถานีวิทยุดูมันกระจายออกรู้จะทั่วประเทศไทยแล้วมาวิทยุออกอย่างรวดเร็วนะปุกทางนู้นทางนี้ออกก็ท่านเหล่านั้นเป็นผู้รับผิดชอบเองไปหมดเรารับผิดชอบเฉพาะบ้านตาดเขาเรียกอะไรที่นี่ต้น
2: สถานีต้นขาย
1: เจ้าเออเนี่ยตรงนี้เรารับผิดชอบเฉพาะที่นี่แห่งเดียวเหล่านั้นก็ท่านเหล่านั้นรับผิดชอบตัวเองทั้งหมดทุกแห่งที่ตั้งวิทยาสถานีอยู่ที่ไหนรับผิดชอบเองจะให้เราไปรับผิดชอบโดยโอ้ยไม่ไหวเราไม่ไหวตั้งแต่ที่สถานีบ้านตาดนี่ยังต้องคิดเรื่องเกี่ยวกับเรื่องปัญหาเวลาเราตายไปเพราะเวลานี้เราอยู่นี่ก็มีปัญหาอะไรกันทุกสิ่งทุกอย่างนะเวลาเราตายแล้วจะทำไงทำให้คิดกันจะตั้งมูลนิธิขึ้นระหว่างนั้นนะเอาเงินมาตั้งเป็นมูลนิธิขึ้นสำหรับเอาดอกผลออกไปช่วยทำวิทยุเวลาเราตายถ้าเรายังมีชีวิตอยู่ก็ไม่มีปัญหาอะไรตอนเราตายเราจะลำบากหรือต้องคิดด้วยมาคิดไม่ได้นะอันนี้เราเป็นคนนั้นเองหมดมันจัดการจ่ายทั้งหมดเราจัดหมดสถานที่ผูกสร้างให้ที่อยู่ที่พักเราจัดการเองหมดเลยอันนี้มาวิตกวิจารณ์ตอนเราตายไปค่าใช้จ่ายในฐานียุต่อๆไปนี่เราตายทำไงเลยทำให้คิดนะมีเงินก้อนเอาไว้สำหรับจ่ายนี่เวลาเราตายแล้วจะไม่ได้เดือดร้อนภายหลังระวังนะ
0: นอกจากนี้ท่านยังสามารถร่วมทำบุญโดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารดังต่อไปนี้ชื่อบัญชีมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนธนาคารกรุงไทยสาขาอุดรธานีบัญชีออมทรัพย์เลขที่บัญชี401-077-6102ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุดรธานีบัญชีออมทรัพย์เลขที่บัญชี510-425-5793ชื่อบัญชีกองทุนอุปถัมภ์สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุดรธานีบัญชีออมทรัพย์เลขที่บัญชี510-437-0771สัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ทำเป็นทานชนะการให้ทั้งปว

เสด็จสู่สวรรคาลัยของพระโศกชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารพนักงานสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบรคติยราชนารี

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ทดลองออกอากาศประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1บ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรมทุกภาคทั่วประเทศท่านสามารถรับชมรับฟังวิทยุออนไลน์ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกตลอด24ชั่วโมงที่ www.hluangta.com และทางช่อง YouTube ชื่อหลวงตาเรดิโอวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาดพร้อมทางพอดแคสต์เรดิโอชื่อวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนท่านสามารถแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์042-214-114-5และ093-489-1113ธรรมค้ำแผ่นดินไม่สูญสิ้นความเป็นไทย

ูชาจะปูชนียานังเอตมังคลมุตตมังการบูชาผู้ที่ควรบูชาเป็นมงคลอย่างยิ่งมูลนิธิพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนวัดป่าบ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีขอเชิญชวนศิษยานุศิษย์และศรัทธาสาธุชนตลอดจนผู้มีกตัญญูตาจิตทุกท่านเข้ากราบสักการะพระบรมสารีริกธาตุอัฐิธาตุและเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ประวัติปฏิบัติพระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนพระวิหารและพระธาตุเจดีย์ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อบูชาคุณองค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเป็นสถานที่เผยแผ่พระธรรมเทศนาปฏิบัติคติธรรมคำสอนและเก็บรวบรวมเอกสารหนังสือธรรมะเพื่อเป็นเครื่องเตือนใจให้อนุชนรุ่นหลังทั้งพระสงฆ์และคฤหัสถ์ได้รำลึกถึงคุณูปการทั้งทางโลกและทางธรรมท่านสามารถเยี่ยมชมพระธาตุเจดีย์พระวิหารและพิพิธภัณฑ์ประวัติปฏิปทาองค์หลวงตาได้ตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 16:00 นตั้งแต่วันอังคารถึงวันอาทิตย์หยุดวันจันทร์1วันท่านสามารถเข้าชมได้วันละ6รอบดังนี้ช่วงเช้าเวลา 9:30 นเวลา 10:00 นและเวลา 10:30 นช่วงบ่ายเวลา 13:30 นเวลา 14:00 นและเวลา 14:30 นท่านสามารถร่วมทำบุญเพื่อบำรุงรักษาพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนโดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์สาขาจังหวัดอุดรธานีบัญชีออมทรัพย์ชื่อบัญชีมูลนิธิพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเลขที่บัญชี721-240-3559เลขที่บัญชี721-240-3559สุขโขปุญญสอุจจโยการสั่งสมบุญนำสุขมาให้

ท่านผู้ฟังครับมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนขอเชิญร่วมสร้างบุญมหากุศลเพื่อคนไทยด้วยการร่วมทำบุญสมทบทุนกองทุนอุปถัมภ์สถานีวิทยุเสียงธรรมเครือข่าย119แห่งทั่วประเทศเพื่อร่วมกันสืบทอดรักษามรดกธรรมที่องค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนวัดป่าบ้านตาดได้เมตตาสร้างและพาดำเนินงานมาด้วยดีกองทุนนี้จะใช้เป็นสำหรับอุปถัมภ์ดูแลสถานีวิทยุเสียงธรรมเครือข่ายทั่วประเทศเพื่อสนับสนุนค่ากระแสไฟฟ้าค่าซ่อมบำรุงตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นสำหรับการดูแลบำรุงรักษาให้สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทุกแห่งให้สามารถดำเนินการออกอากาศเพื่อเผยแผ่พระธรรมเทศนาของหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนตลอดจนพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระกรรมฐานสายท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตเพื่อเป็นที่พึ่งและยึดเหนี่ยวจิตใจของศรัทธาสาธุชนทุกท่านให้มีความสุขความเจริญตลอดไปโดยพุทธศาสนิกชนและศรัทธาสาธุชนทุกท่านสามารถร่วมทำบุญโดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์สาขาจังหวัดอุดรธานีชื่อบัญชีกองทุนอุปถัมภ์สถานีวิทยุเสียงธรรมโดยพระอาจารย์สุธรรมจึงรุ่งเรืองรัตน์เลขที่บัญชี510-437-0771 510-437-0771สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและแอดไลน์เพื่อส่งข้อมูลขอรับใบอนุโมทนาได้ที่หมายเลขโทรศัพท์093-489-1113 093-489-1113ธรรมค้ำแผ่นดินไม่สูญสิ้นความเป็นไทย

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนนำนาทีจากนี้ไปขอเชิญรับฟังพระธรรมบทจากทางสถานีครับ
1: ผู้ตื่นอยู่พระพุทธภาษิตสุปปบุตทังปบุตชันติสดาโคตมะสาวะท่าเยสั่งดิวาชรโตจะนิจังพุทธคตาสติสุปปบุตทังต่อไปข้อความเหมือนกันปบุตชติชันติจงแล้วลงท้ายด้วยนิจังธรรมคตาสตินิจังสังฆตาสตินิจังกายคตาสติหิ่งสายโตระโตมโนภาวนายะระโตมโนเป็นที่สุดแปลความว่าสติของชนเหล่าใดไปแล้วในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระสงฆ์ในกายเป็นนิจทั้งกลางวันและกลางคืนชนเหล่านั้นชื่อว่าเป็นสาวกของพระโคดมตื่นอยู่ด้วยดีทุกเมื่ออันหนึ่งใจของชนเหล่าใดยินดีในอหิงสาในภาวนาเป็นนิจทั้งกลางวันและกลางคืนชนเหล่านั้นชื่อว่าเป็นสาวกของพระโคดมตื่นอยู่ด้วยดีทุกเมื่ออธิบายความในสามพระคาถาแรกพรรณนาถึงอานิสงส์แห่งพุทธานุสติธรรมานุสติและสังขานุสติคือการระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าและพระสงฆ์หนึ่งนิดทั้งกลางคืนและกลางวันผู้ฉะนั้นชื่อว่าเป็นสาวกของพระโคดมบรมครูชื่อว่าผู้ตื่นอยู่ด้วยดีทุกเมื่อส่วนในสองพระคาถาหลังพรรณนาถึงอานิสงส์แห่งความไม่เบียดเบียนและภาวนานุโยคบัดนี้จักพรรณนาพอสังเกตโดยลำดับ 1. พุทธานุสติแปลตามตัวว่าการตามระลึกถึงพระพุทธเจ้าถือเอาความว่าระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าโดยในว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นทรงเพียบพร้อมด้วยคุณสมบัติดังนี้ 1. อรหังทรงเป็นพระอรหันต์ 2. สัมมาสัมพุทโธทรงเป็นผู้ตรัสรู้เองชอบ 3. วิจารณสัมปันโนทรงสมบูรณ์ด้วยวิชาและจรณะ 4. สุขโตเสด็จไปดี 5. โลกวิทูทรงรู้แจ้งโลก 6. อนุตตรโภริสดัมมาสารถิทรงเป็นผู้ฝึกคนที่คนฝึกได้อย่างยอดเยี่ยม 7. สัทธาเดวะมนุสานังทรงเป็นครูของเทวดาและมนุษย์ 8. พุทโธทรงเป็นผู้ตื่นแล้วรู้แล้วเบิกบานแล้ว 9. ภากวาทรงเป็นผู้หักกิเลสและจำแนกธรรม 2. ธรรมานุสติแปลตามตัวว่าระลึกถึงพระธรรมถือเอาความว่าระลึกถึงคุณของพระธรรมโดยในดังนี้ 1. สวาคาโตภควตาธรรมโมพระธรรมอันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไปดีแล้ว 2. สันทิติโกเห็นได้ในปัจจุบัน 3. อากาลิโกให้ผลไม่เลือกเวลา 4. เอหิปัสสิโกควรเรียกให้มาดู 5. โอปนยิโกควรน้อมเข้ามาในตนหรือน้อมตนเข้าไปหาธรรม 6. ปัจจตังเวดิตะโบวินยูหิอันวินยูชนรู้ได้เฉพาะตน 3. สังขานุสติแปลตามตัวว่าการระลึกถึงพระสงฆ์ถือเอาความว่าการระลึกถึงคุณของพระสงฆ์โดยในว่า 1. สุปฏิปันโนพระสงฆ์เป็นผู้ปฏิบัติดี 2. อุชุปฏิปันโนเป็นผู้ปฏิบัติตรง 3. ยายะปฏิปันโนเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อพระนิพพาน 4. สามีจิปฏิปันโนเป็นผู้ปฏิบัติสมควร 5. อาหุนเนโยเป็นผู้ควรแก่ของที่เขานำมาบูชาตรงเล็บเป็นผู้ควรบูชา 6. ปาหุนเนโยเป็นผู้ควรแก่ของที่เขานำมาต้อนรับตรงเล็บเป็นผู้ควรต้อนรับ 7. ดักขิเนโยเป็นผู้ควรแก่ของทำบุญตรงเล็บควรทำบุญด้วย 8. อัญชลิกรณีโยเป็นผู้ควรกราบไหว้9. อนุตรังปุญญเขตังโลกัสสะเป็นเนื้อนาบุญของโลกสมควรที่ชาวโลกจะหว่านพืชคือบุญลงในเนื้อนาคือพระสงฆ์พิจารณาด้วยดีจะเห็นว่าคุณ4ข้อแรกเป็นส่วนเหตุส่วน5ข้อหลังเป็นส่วนผลคือการที่ท่านเป็นผู้ควรแก่การบูชาเป็นต้นนั้นเพราะเหตุคือท่านเป็นผู้ปฏิบัติดีเป็นต้นถ้าจะมองเหตุแต่ละข้อมาเทียบกับผลแต่ละข้อก็พอฟังได้เหมือนกันคือผู้ปฏิบัติดีเท่านั้นจึงควรแก่การบูชาผู้ปฏิบัติตรงเท่านั้นที่ควรได้รับการต้อนรับผู้ปฏิบัติเพื่อพระนิพพานเท่านั้นจึงควรแก่ของทำบุญผู้ปฏิบัติสมควรเท่านั้นจึงควรแก่การกราบไหว้อัญชลีกรรมแต่ไม่ต้องแยกก็ได้คือถือเป็นเหตุรวมๆและผลรวมๆกันไป เหมือนเอาดอกไม้ธูปเทียนมาบูชาพระรัตนตรัยไม่ต้องแยกว่าเทียนบูชาพระธรรมธูปบูชาพระพุทธและดอกไม้บูชาพระสงฆ์เราบูชารวมๆกันไปอนุสติทั้ง3นี้ข้าพเจ้าได้พัฒนาไว้พอสมควรแล้วในสาระสำคัญแห่งวิสุทธิมรรคระหว่างหน้า87ถึง106ท่านผู้ปรารถนาโปรดดูจากหนังสือนั้นเถิดขอกล่าวอนิสงส์แต่โดยย่อในที่นี้ว่าผู้ระลึกถึงพระคุณของพระพุทธเจ้าอยู่เนืองๆย่อมมีใจเบิกบานสดใสไม่ถูกราคะโทสะและโมหะกลุ่มรุมเขาย่อมมีความสุขปีติปราโมทย์ระงับความกระวนกระวายและความสุขทางกายก็เกิดขึ้นได้และได้แนวทางในการปฏิบัติชอบผู้ประกอบเนืองๆในพุทธานุสตินี้ย่อมเป็นผู้เคารพยำเกรงอย่างยิ่งในพระศาสดาเป็นผู้ไพบูลย์ด้วยศรัทธาสติปัญญาและบุญมากด้วยปีติปราโมทย์อดทนได้ต่อภัยที่น่ากลัวมีความสามารถสูงในการอดกลั้นต่อความทุกข์ทรมานมีความรู้สึกเหมือนได้อยู่ร่วมกับพระศาสดาศีรษะของคนเช่นนั้นอันพุทธานุสติและพุทธานุภาพครอบครองแล้วย่อมเป็นสิ่งควรแก่การสักการบูชาประหนึ่งเจดีย์แต่จิตใจของเขาย่อมน้อมไปในพุทธภูมิเมื่อประจวบด้วยอารมณ์อันยั่วยวนให้ล่วงละเมิดศีลธรรมก็มีหิริโอตตัปปะคอยกีดกันไว้หากยังไม่บรรลุมรรคผลเบื้องสูงก็มีสุคติเป็นที่หมายอันหนึ่งการเจริญสมาธิภาวนามีพุทธานุสติเป็นอารมณ์ย่อมทำจิตให้อย่างลงสู่ฌานได้ผู้เจริญธรรมานุสติอยู่หนึ่งนิดย่อมรู้สึกตนเสมือนอยู่ร่วมด้วยพระธรรมเขาย่อมมีความเคารพยำเกรงในพระศาสดาและพระธรรมเมื่อระลึกถึงพระธรรมอันดีงามของพระศาสดาอยู่เนืองๆย่อมประสบปีติปราโมทย์อย่างใหญ่หลวงสามารถคมนิพพานเสียได้สรีระของเขาย่อมควรแก่การสักการบูชาเพราะอบอาบซาบซ่านไปด้วยพระธรรมเห็นพระธรรมเป็นสำคัญที่สุดในชีวิตอันจะขาดเสียมิได้ผู้ระลึกถึงคุณของพระสงฆ์อยู่เนืองๆราคาโท

ะและโมหะย่อมไม่กลุ่มรุมเป็นผู้มีความยำเกรงในพระสงฆ์มีปิติปราโมทย์จิตใจปลอดโปร่งแจ่มใสคมนิวรณ์เสียได้ย่อมได้บรรลุฌานซึ่งมีสังขารุสติเป็นอารมณ์เป็นผู้มีหิริโอตตปะในการที่จะต้องประจวบด้วยอารมณ์ยั่วยวนอันพอจะล่วงละเมิดได้เป็นผู้ควรแก่การเคารพสักการะประดุจอุโบสถาคารอันสงประชุมพร้อมกันอยู่ส่วนกายคตาสติคือสติอันไปในกายพิจารณาว่าไม่งามโสโครกนั้นได้กล่าวแล้วในเรื่องที่หนึ่งได้กล่าวแล้วในเรื่องที่สามวงเล็บเปิดผู้ละทิ้งกิจที่ควรทำวงเล็บปิดแห่งวรรคนี้กายคตาสตินี้พระผู้มีพระภาคทรงสรรเสริญมากว่าเป็นธรรมที่มีได้เฉพาะในพุทธุปบาทการนี้เท่านั้นไม่เป็นวิสัยของเจ้าลัทธิในศาสนาอื่นคือศาสดาในศาสนาอื่นไม่อาจรู้ทั่วถึงและสั่งสอนได้ส่วนข้อว่าใจของผู้ใดยินดีในภาวนาอยู่หนึ่งนิดทั้งกลางวันและกลางคืนนั้นพึงทราบภาวนาก่อนคำว่าภาวนาแปลว่าการอบรมให้เจริญขึ้นคืออบรมจิตให้เจริญเป็นการลงมือปฏิบัติท่านเรียกว่าสมถภาวนาการทำใจให้สงบอย่างหนึ่งวิปัสสนาภาวนาการทำปัญญาให้เจริญอย่างหนึ่งภาวนามีความสำคัญมากต่อความก้าวหน้าของการปฏิบัติธรรมท่านจัดเป็นปุญญกิริยาวัตถุอย่างหนึ่งใน3อย่างคือทานศีลภาวนาการให้ปันสิ่งของแก่คนที่ควรให้ปันเรียกทาน2การรักษากายวาจาให้เรียบร้อยเป็นจากการเบียดเบียนเรียกศีลการอบรมจิตให้เจริญด้วยสมถภาวนาและวิปัสสนาภาวนาเรียกภาวนาเมื่อจิตเจริญขึ้นการบริจาคทานและการรักษาศีลก็เป็นไปโดยสะดวกไม่ติดขัดอันหนึ่งทานศีลก็มีส่วนช่วยให้ภาวนาเป็นไปได้เพราะเลยด้วยดีเหมือนกันทำทั้ง3นี้ย่อมอาศัยซึ่งกันและกันเป็นอยู่เหมือนปืน3กระบอกพิงยันกันอยู่ดึงกระบอกใดกระบอกหนึ่งออกอีก2กระบอกก็ล้มบุคคลผู้เจริญพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติกายคตาสติยินดีในภาวนาและมีใจยินดีในการไม่เบียดเบียนชื่อว่าเป็นสาวกของพระโคดมปรมครูเป็นผู้ตื่นอยู่ตื่นอยู่ได้ดีส่วนบุคคลผู้หลงไหลมัวเมาแม้ตื่นอยู่ก็ชื่อว่าผู้หลับด้วยความหลับคือกิเลสดังเล็บกิเลสนิทราปราศจากความรับผิดชอบในหน้าที่พอใจในบาปอกุศลบุคคลผู้มีอนุสติดังกล่าวมาชื่อว่าเป็นผู้มีหลักในการนึกรู้จักฝึกหัดแนวนึกของตนให้ดำเนินไปในทางที่ดีที่ชอบทำให้ใจมีลักษณะเป็น activity คือมีความคล่องตัวอยู่เสมอไม่เฉื่อยชาเกียจคร้านการเจริญอนุสติดังกล่าวมามีอนุภาพทำลายกอง อกุศลนานาประการเป็นไปเพื่อคลายความกำหนัดในอารมณ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดเป็นต้นเรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ณเวรุวันเมืองราชคฤห์ทรงปรารภบุตรของนายทารุสากติกะในวงเล็บคนขับเกวียนขนไม้มีเรื่องย่อดังนี้เรื่องบุตรของนายทารุสากติกะในวงเล็บคนขับเกวียนขนไม้ในกรุงราชคฤห์มีเด็ก2คนคนหนึ่งเป็นบุตรของพุทธศาสนิกอีกคนหนึ่งเป็นบุตรของผู้นับถือลัทธิศาสนาอื่นเด็กทั้งสองคนเล่นคลุกกันอยู่เนืองเด็กชาวพุทธเมื่อจะทอดคลุกก็ระลึกถึงพระพุทธคุณก่อนนอบน้อมพระพุทธเจ้าว่านโมตัสสะเป็นต้นแล้วจึงทอดส่วนเด็กลูกของผู้นับถือศาสนาอื่นระลึกถึงคุณพวกเดรัจฉีในนามแห่งอรหันต์ว่านโมอรหันตานังเป็นต้นแล้วทอดบุตรของชาวพุทธชนะอยู่เนืองส่วนบุตรของผู้นับถือศาสนาอื่นเห็นเพื่อนเจริญพุทธานุสติแล้วชนะจึงสั่งสมในพุทธานุสติบ้างวันหนึ่งบิดาของเด็กชาวพุทธเทียมเกวียนไปหาไม้ในป่าพาเด็กลูกชายไปด้วยเมื่อได้ไม้พอแก่ความต้องการแล้วขับเกวียนกลับมาหยุดอยู่ที่ใกล้ประตูเมืองแห่งหนึ่งเห็นเป็นที่มีหญ้าน้ำอุดมจึงปล่อยโคให้เทียมกินหญ้าใกล้ป่าช้าส่วนตนจัดแจงหุงหาอาหารเนื่องจากเป็นเวลาเย็นแล้วในโคบาลต่างๆได้ต้อนฝูงโคของตนของตนกลับบ้านโคของคนขับเกวียนนั้นได้ตามโคทั้งหลายเข้าไปในเมืองด้วยคนขับเข้าไปในเมืองด้วยคนขับเกวียนรู้ว่าโคหายไปจึงออกตามไปพบโคในเมืองจูงกลับออกไปแต่ไม่ทันออกประตูปิดซะก่อนบุตรของเขานอนอยู่บนเกวียนนอกประตูเมืองเพียงคนเดียวหลับอยู่ในเกวียนนั่นเองท่านว่าในกรุงราชคฤห์ตามปกติมากไปด้วยอมนุษย์อันหนึ่งเด็กคนนั้นก็นอนใกล้ป่าช้าพวกอมนุษย์ทั้งหลายเห็นเด็กน้อยนอนอยู่คนเดียวใกล้ป่าช้าบรรดาอมนุษย์เหล่านั้นค
คนหนึ่งเป็นมิจฉาทิฏฐิเป็นเส้นน้ำของพระพุทธศาสนาอีกคนหนึ่งเป็นสัมมาทิฏฐิมนุษย์ที่เป็นมิจฉาทิฏฐิกล่าวว่าเด็กนั้นเป็นอาหารของเขาเขาต้องการกินส่วนมนุษย์ที่เป็นสัมมาทิฏฐิก็ห้ามปรามไว้แต่ผู้เป็นมิจฉาทิฏฐิหาฟังไม่จับเท้าเด็กแล้วคร่ามาขณะนั้นเด็กน้อยรู้สึกตัวขึ้นกล่าวขึ้นว่านะโมตัสสะเพราะความที่ตนเคยสั่งสมมาในพุทธานุสติเป็นประจำอมนุษย์ได้ยินเสียงนั้นเกิดความกลัวจึงถอยไปส่วนอมนุษย์ผู้เป็นสัมมาทิฏฐิกล่าวว่าพวกเราทำกรรมอันไม่สมควรเสียแล้วพวกเราควรทำทันตกรรมคือการลงโทษตัวเองเมื่อรู้สึกตัวว่าได้ทำผิดเพื่อเด็กนั้นดังนี้แล้วได้ยืนรักษาเด็กนั้นอยู่ส่วนอมนุษย์ที่เป็นมิจฉาทิฏฐิได้เข้าไปในพระนครนำอาหารที่มีรสเลิศด้วยถาดอาหารแห่งพระราชามาอามนุษย์สองคนนั้นอารักขาเด็กอยู่ประดุจมารดาบิดาปลุกเขาให้ตื่นขึ้นในเวลาเช้าให้บริโภคโภชนะนั้นประกาศเรื่องนั้นให้พวกอามนุษย์ได้กันทราบแล้วจารึกอักษรที่ถาดด้วยอนุภาพของยักษ์และอธิษฐานว่าพระราชาเท่านั้นจงเห็นอักษรนี้คนอื่นจงอย่าเห็นดังนี้แล้วหลีกไปวันรุ่งขึ้นพวกราชบุรุษที่เที่ยวหาถาดทองคำอันเป็นภาชนะสำหรับเสวยของพระราชาเมื่อไม่พบภายในพระนครจึงออกไปหาภายนอกพระนครเห็นถาดทองคำบนเกวียนที่เด็กนอนอยู่จึงจับเด็กนั้นไปถวายแด่พระราชาเด็กได้กราบทูลว่าตนไม่ได้เป็นขโมยแต่มารดาบิดานำมาให้ตนเวลากลางคืนและยืนรักษาอยู่ตนเห็นว่ามารดาบิดายืนรักษาอยู่จึงไม่ได้กลัวนอนหลับอย่างสบายตลอดคืนขณะนั้นเองมารดาบิดาของเด็กทราบว่าลูกของตนถูกราชบุรุษจับไปจึงตามไปยังราชสำนักทูลเรื่องทั้งปวงให้ทรงทราบพระราชาทอดพระเนตรเห็นอักษรที่จารึกอยู่ในถาดแล้วและทราบความจริงทั้งปวงแล้วจึงนำคนทั้งสามไปเฝ้าพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทูลถามว่าพระองค์ผู้เจริญพุทธานุสติเท่านั้นหรือเป็นธรรมเครื่องรักษาบุคคลหรือว่าธรรมานุสติและสังขานุสติก็เป็นธรรมเครื่องรักษาเหมือนกันพระเจ้าค่ะพระศาสดาทรงแสดงว่ามหาบพิตรไม่ใช่เพียงแต่พุทธานุสติเท่านั้นที่เป็นคุณเครื่องรักษาแต่จิตของชนเหล่าใดอบรมดีแล้วในฐานะทั้ง6ชนเหล่านั้นไม่ต้องใช้มนต์หรือโอสถอย่างอื่นเป็นเครื่องรักษาฐานะ6คือการระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าของพระธรรมของพระสงฆ์กายคตาสติใจที่ยินดีในความไม่เบียดเบียนและยินดีในภาวนาดังนี้แล้วตรัสพระคาถาซึ่งยกไว้ในเบื้องต้นนั้นว่าสุปปุทธังปปุจฉันติเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นเมื่อจบเทศนาเด็กนั้นพร้อมด้วยมารดาบิดาได้บรรลุโสดาปัตติผลต่อมาภายหลังได้ออกบวชบรรลุพระอรหัตผลฆ่ากิเลสเพียงดังมารดาพระพุทธภาษิตมาตรังปิตรังหันตวาราชาโนเทวจะขัตติเยดัดทั้งสานุจรังหันตวาอานิโคยาติปรามโนแปลความว่าบุคคลฆ่ามารดาบิดาได้แล้วฆ่าพระราชาทั้งสองพระองค์ได้แล้วฆ่าแว่นแคว้นพร้อมทั้งเจ้าพนักงานเก็บสวยได้แล้วเป็นพราหมณ์ผู้ไม่มีทุกข์ย่อมไปอธิบายความในที่นี้คำว่ามารดาบิดาก็ตามพระราชาก็ตามแว่นแคว้นก็ตามเจ้าพนักงานเก็บสวยก็ตามเป็นคำเปรียบเทียบไม่ได้มีความหมายตรงตัวแต่หมายถึงกิเลสแต่ละอย่างดังจะอธิบายต่อไปนี้ตัณหาท่านเรียกมารดาเพราะยังสัตว์ให้เกิดดังพระพุทธภาษิตว่าตัณหาชะเนติปุริสังอัสมิมานะหรืออหังการท่านเรียกบิดาเพราะเป็นตัวความทนงตนอันหนึ่งบุคคลอาศัยยศและตำแหน่งหรือความมั่งคั่งของบิดาแล้วเกิดอัสมิมานะขึ้นว่าเราเป็นราชโอรสของพระราชาชื่อโน้นเป็นบุตรของมหาอมาตย์ชื่อโน้นของมหาเศรษฐีชื่อโน้นเป็นต้นมิจฉาทิฏฐิทุกชนิดย่อมอาศัยมิจฉาทิฏฐิ2อย่างเกิดขึ้นคือสัสสตทิฏฐิ1อุเฉททิฏฐิ1เหมือนชาวเมืองอาศัยพระราชาเพราะฉะนั้นสัสสตทิฏฐิและอุเฉททิฏฐิท่านจึงสมมุติเรียกว่ากษัตริย์2พระองค์อายตนะ12 1เล็บภายใน6ภายนอก6มีตาและรูปเป็นต้นท่านสมมุติเรียกว่าแว่นแคว้นเพราะอัฏฐะว่ากว้างขวางประดุจแว่นแคว้นความกำหนัดเพราะความยินดีดังเล็บนันทิราคะ
ซึ่งอาศัยอายตนะนั้นเกิดขึ้นท่านสมมติเรียกว่าเจ้าพนักงานเก็บสวยจัดการสวยให้สำเร็จผู้สิ้นอาสวะท่านเรียกว่าพราหมณ์ในที่นี้ได้แก่พระอรหันต์เพราะประหารกิเลสทั้งปวงได้แล้วมีกิเลสที่เป็นดุจมารดาบิดาเป็นต้นจัดตัวกิเลสที่ทรงแสดงในที่นี้ได้ดังนี้คือตัณหาอัสมิมานะหรืออหังคารสัสสตทิฏฐิและอุเฉททิฏฐิอายตนะ12วงเล็บเปิดนี่ไม่ใช่กิเลสแต่มีส่วนให้เกิดกิเลสเพราะอาศัยอายตนะนี้วงเล็บปิดนันทิราคะตัณหาได้อธิบายมามากแล้วในที่ทั่วไปอัสมิมานะหรืออหังการนั้นเป็นตัวการที่ทำให้คนและสัตว์ลำพองพยองหยิ่งว่าเราเป็นนั่นเป็นนี่ต้องแบกกิเลสภาระไว้มากเกินไปเป็นผู้แบกโลกตรงกันข้ามการละอัสมิมานะเสียได้เป็นความสุขอย่างวงเล็บเปิดอัสมิมานัสสะวินโยเอตังเวปรมังสุขังจากพุทธอุทานวงเล็บปิดสัสสตทิฏฐินั้นคือความเห็นว่าเที่ยงโลกเที่ยงวิญญาณเที่ยงสิ่งทั้งปวงเที่ยงยั่งยืนสัตว์เคยเกิดเป็นอะไรก็ต้องเกิดเป็นอย่างนั้นร่ำไปไม่เปลี่ยนแปลงอุเฉททิฏฐิความเห็นที่ตรงกันข้ามกับสัสสตทิฏฐิโดยเฉพาะเห็นว่าสัตว์ตายแล้วสูญพระศาสดาเห็นว่าสัตว์ทั้งหลายย่อมเกิดตามเหตุปัจจัยเมื่อดับย่อมดับเพราะหมดเหตุปัจจัยไม่เห็นว่าเที่ยงหรือขาดศูนย์อายตนะนั้นแปลว่าเครื่องเชื่อมโยงหรือเครื่องต่อคือต่อตากับรูปหูกับเสียงจมูกกับกลิ่นลิ้นกับรสกายกับโผฏฐัพพะใจกับธรรมารมณ์ตาหูจมูกลิ้นกายใจจัดเป็นอายตนะภายในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะและธรรมารมณ์จัดเป็นอายตนะภายนอกอาศัยตากระทบรูปเกิดความรู้สึกขึ้นทางตาเรียกจักขุวิญญาณการประชุมพร้อมแห่ง3ประการนี้เรียกว่าผัสสะวงเล็บเปิดมีจักขุสัมผัสเป็นต้นวงเล็บปิดตินนังสังคติผัสโซเพราะมีผัสสะเวทนาจึงเกิดขึ้นผัสสะปัจจยาเวทนาเป็นสุขบ้างทุกข์บ้างไม่ทุกข์ไม่สุขบ้างตัณหาอุปทานก็เกิดตามขึ้นมาโดยลำดับและทุกข์ทั้งมวลก็เกิดขึ้นโดยในแห่งปฏิจจสมุปบาทนันทิราคะคือความกำหนัดด้วยอำนาจความยินดีหรือความติดใจในอารมณ์นั้นเช่นความกำหนัดด้วยความพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสเป็นต้นท่านเปรียบเหมือนเจ้าพนักงานเก็บสวยเพราะเที่ยวเก็บอารมณ์ต่างๆมายินดีและยินร้ายเมื่อบุคคลผู้ปฏิบัติธรรมฆ่ากิเลสเหล่านี้ทั้งสิ้นแล้วย่อมเป็นผู้ไม่มีทุกข์และเป็นผู้ประเสริฐเรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ที่เชตวนารามทรงปรารภพระลักุณตกะภัทยเถระมีเรื่องย่อดังนี้เรื่องพระลักุณตกะภัทยเถระวันหนึ่งภิกษุอาคันตุกะนงเล็บผู้จรมาหลายโรคด้วยกันเข้าเฝ้าพระศาสดาผู้ประทับนั่งอยู่ณที่นั่งพักกลางวันถวายบังคมแล้วนั่งณที่สมควรแก่ตนแห่งหนึ่งขณะนั้นพระลักุณตกะภัทยเถระผ่านไปไม่ไกลจากสถานที่นั้นนักพระพุทธองค์ทรงทราบวาระจิตของภิกษุเหล่านั้นวงเล็บเปิดว่ามีความรู้สึกว่าสามเณรเดินผ่านไปเพราะท่านมีร่างเล็กคล้ายสามเณรวงเล็บปิดจึงตรัสว่าภิกษุทั้งหลายพวกเธอเห็นภิกษุรูปนั้นแล้วหรือภิกษุนั้นเป็นผู้ฆ่ามารดาบิดาแล้วเป็นผู้ไม่มีทุกข์เที่ยวไปเมื่อภิกษุเหล่านั้นมองหน้ากันด้วยความสงสัยว่าพระศาสดาตรัสหมายความว่าอะไรพระพุทธองค์จึงตรัสพระคาถาที่ยกไว้ในเบื้องต้นแล้วว่ามาตรังปิตรังหันตวาเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วพระศาสดาทรงปรารภพระลักุณตกะภัทยเถระและภิกษุเหล่านั้นตรัสพระคาถาที่สองอีกว่ามาตรังปิตรังหันตวาราชาโนดเวจะโสติเยเวยักขะปัญจมังหันตวาอานิโคยาติบรามโนแปลว่าบุคคลฆ่ามารดาบิดาได้แล้วฆ่าพระราชาผู้เป็นพราหมณ์ทั้งสองได้แล้วฆ่านิวรณ์มีวิจิกิจฉานิวรณ์เป็นที่ห้าอันเป็นเช่นทางเสือโคร่งได้แล้วเป็นพราหมณ์ผู้ไม่มีทุกข์ไปอยู่ข้อว่าพระราชาผู้เป็นพราหมณ์ทั้งสองหมายเอาสัสสตทิฏฐิและอุเฉททิฏฐินั่นเองข้อว่านิวรณ์มีวิจิกิจฉานิวรณ์เป็นที่ห้าอันเป็นเช่นทางเสือโคร่งนั้นท่านเปรียบนิวรณ์ห้าเหมือนทางเสือโคร่งเพราะมีภัยรอบด้านเดินลำบากเต็มไปด้วยอันตรายทางเสือโคร่งเป็นอันตรายแก่คนเดินทางชั้นใดนิวรณ์ห้าก็เป็นอันตรายแก่ชีวิตมนุษย์แก่ความสุขความเจริญในชีวิตแก่ความสุขสงบแห่งดวงจิตฉันนั้นนิวรณ์ห้าคือกามฉันพยาบาทถินมิทะอุทธัจจกุกกุจจะวิจิกิจฉา
เมื่อฆ่านิวรณ์ห้าด้วยอรหัตตมรรคญาณแล้วเป็นผู้ไม่มีทุกข์เที่ยวไป

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและนับจากนี้ไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดสดการให้พรในช่วงก่อนฉันยังหันของคณะพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีครับ

เราก็ข้างนอกข้างในสลาครับขั้นตอนไปเที่ยมที่ศาสนาครับอาเทียมตัวครับ

มะยังวันเตติสวเนรสหัตถังคัสสมนาคตังอุปโสทังยาจามาโหติยัมปิมะยังพันเตติสวเนรสหัตถังคัสสมนาคตัง

0: ากะตังอุปโภคทั้งยาจามา
1: ต่อไปพากันจังใจสมาทานศีลนะวันนี้วันพระนะแปดค่ำทุกวันพระมาจะมีสวดถวายพระราชกุศลพระพันปีหลวงนะและถวายพระกุศลแด่พระองค์พานะทั้งสองพระองค์มีพระรูปนั้นมีทางจังหวัดมาร่วมนะมีผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรนะถ้าไม่ว่างก็เป็นรองนะวันนี้รองณัฐพงศ์นะรองผู้ว่าวันนี้ณัฐพงศ์เรียกว่าสำนักงานท้องถิ่นอุดรนะเป็นเจ้าภาพนะคือมีสวดทุกวันพระนะ ต่อไปพากันจังใกล้สมาทานศีล นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะ

0: ะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: พุทธังสรณังคัจฉามิ
0: พุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: สังฆังสรณังคัจฉามิ
0: สังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ดุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
0: ตุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ตุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ตุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: ตุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
0: ตุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิพุทธังสรณัง

0: ตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
0: สรณะกัมมานังนิทิตังปาณาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยา

0: ดานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: อาทินาทานังเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: ผู้รับศีลห้าให้ว่ากาเมอพรหมจริยาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: อาพรหมจริยาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: มุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: มุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: สุราเมรยะมัชฌะปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: สุราเมรยะมัชฌะปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: ผู้รับศีลห้าจบเพียงแค่นี้วิกาลโภชนาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: วิกาลโภชนาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิน
0: ัตถังกีตวาดิตาวิสุขทัสสนะมาลาคันธวิเลปนะธารณมันดนะวิภูสนาธานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิน
1: ัตถังกีตวาดิตาวิสุขทัสสนะมาราคันธวิเลปนะธารณมันดนะวิภูสนาธานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: กุจจาสยนะมหาสยนาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: กุจจาสยนะมหาสยนาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: อิมานิอัตถสิกขาปะทานิอัจเจกังรติงดิวังอุโปสถะวะเสนาสาธุกังรักขิตบาลีสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคสัมปทา
1: ส
0: ีเลนะนิพุติงยันติตัสมาสีลังวิโสทะเย
1: สาธุ
0: วันนี้วันพระนะพวกเราเป็น

ถูกต้องเหมือนกันนะในน้ำมีปลาในน้ำมีข้าวนะผู้คนนะศาสนานะมีนับถือศาสนากันนะกับ90กว่าเปอร์เซ็นต์นะนี่คือเกิดในประเทศที่สมควรนะเป็นผู้ที่มีบุญนะท่านบอกว่าเป็นผู้มีบุญนะเกิดเป็นมนุษย์เป็นลาภประเสริฐนะท่านบอกว่าเป็นผู้มีบุญมีวาสนาได้มาเป็นมนุษย์นะได้เป็นมนุษย์แล้วยังไม่แล้วนะยังได้เกิดมาพบพุทธศาสนานะนะเป็นบุญเป็นบุญญาลาภนะเปิดพุทธศาสนาท่านบอกว่าลาภสี่อย่างนะเกิดเป็นมนุษย์นะถ้าเกิดเป็นสัตว์นะก็ไม่ได้ทำบุญให้ทานนะมีแต่ความทุกข์นะอยู่ที่ไหนก็ไม่เป็นสุขนะสัตว์คอยแต่ระแวงระวังภัยจะไปกินจะไปเที่ยวที่ไหนก็ไม่สะดวกนะพวกเราเนี่ยมนุษย์เนี่ยไปได้สบายนะท่านถึงให้มีผู้มีกำลังก็เลยไปเบียดเบียนผู้กำลังน้อยนะท่านถึงให้มีสัตว์ให้มีศีลนะให้รักษานะใครรักษาได้สมบูรณ์บริบูรณ์นะไม่ได้ทุกวันก็ท่านก็มีวันพระวันอุโบสถวันนับถือท่านเรียกวันพระนะเดือนหนึ่งก็สี่หนนะเราก็รักษาวันหนึ่งกับคืนหนึ่งนะอันนี้ท่านเรียกอุโบสถนะรักษาศีลแปดนะเพื่อความสงบร่มเย็นเพื่อความเป็นสุขนะผู้ที่รักษาศีลไม่เบียดเบียนใครนะจะไม่เป็นโรคนะในครั้งพุทธกาลก็มีพระนะสาวกของพุทธเจ้านะท่านไม่มีโรคเลยนะเกิดมาไม่เคยได้ทานยาเลยแก้ไข้แก้โรคไม่มีเลยจนอายุ160ปีนะเลย120หน่อยงั้นนะท่านเรียกกลับนะ160ปีไม่เคยได้ทานยาสักเม็ดนั่นนะคือผู้มีบุญผู้ที่ไม่เบียดเบียนนะเราไม่ทราบนะการเกิดการตายเราไม่ทราบว่ามาตั้งแต่เมื่อไหร่นะพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงค้นพบนะเป็นพระองค์แรกนะท่านเป็นสยามผู้รู้เองนะไม่มีครูไม่มีอาจารย์นะท่านเสาะแสวงหาเองนะเริ่มแรกก็ไปเหมือนกับนักบวชทั่วๆไปเขาไปศึกษาอบรมนะแต่ไม่ใช่ทางนะคือไปทำการทรมานตัวเองนี่นะจะโกนผมจากอะไรก็ไม่โกนเหมือนกันดึงเอานะศาสนาแต่ละลัทธิก็คือให้ลำบากให้เจ็บปวดเขาถือว่าเป็นความดีอะไรประมาณนั้นนะศาสนาในอินเดียเนี่ยเป็นร้อยๆศาสนานะเป็นร้อยๆลัทธิพวกปล่อยวางเองก็มีนะเราก็เห็นบางท่านบางคนไปอินเดียนะลัทธิอยู่ที่นั้นมีหมดบางคนก็ไปอาบน้ำล้างบาปถ้าล้างได้ก็ไม่ต้องทำบุญก็ไม่ต้องรักษาศีลไม่ต้องภาวนานะทำชั่วทำความเดือดร้อนพี่ป้าน้าอานะแล้วก็ไปล้างด้วยน้ำนะดูเหตุผลมันไม่สมควรเหมือนกันนะถ้าไม่ละความชั่วหรือไม่ทำนะจะเป็นผู้ล้างบาปนะไม่ได้นะท่านเรียกว่าแม่น้ำโขงคานะเอาไปล้างบาปกันนะก็คือบุญบาปอยู่ที่การกระทำนะไม่ใช่ไปทำแล้วไปล้างบาปนะไม่ได้นะต้องล้างด้วยการกระทำก็คือไม่ทำความชั่วไม่ทำความเสียหายไม่ไปเบียดเบียนคนอื่นไม่ไปฆ่าไม่ไปอย่างศีลห้าอย่างนี้

0: ไม่ไปฆ่าเขานะเราก็อยู่เย็นเป็นสุขนะไม่ต้องเดือดร้อนคอยหลบคอยซ่อนเขาจะมาเอาคืนเงินถ้าเขาไม่ตายนะขโมยเหมือนกันการละการขโมยนะของอย่างอื่นของที่ให้กันเนี่ยให้มากกว่าที่ขโมยก็ได้นะแต่ถ้าเป็นของขโมยเข็มเล่มเดียวก็หวงนะของได้มาเราก็หวงก็หวงเงินมีคนมาลักขโมยไปก็ไม่ได้นะถ้าให้กันให้ทานอย่างนี้ให้เท่าไหร่ก็ไม่พอนะไม่หยุดไม่ถอยไม่เสียดายนะแต่ถ้ามาขโมยนะถือว่าเป็นผิดนะกาเมลูกเมียนะของมีเจ้าของเงินเนี่ยมุสาความพูดปดพูดหลอกลวงทุกวันนี้ก็หลอกลวงนะเขาเรียกสแกมเมอร์อะไรนะเห็นไหมอยู่ที่ดีเขาจะเอาเงินมาให้เหมือนกันนะจะให้เงินเราก็จะเอาเงินเขาเหมือนกันนะสุดท้ายก็เงินอยู่ในกระเป๋าเรานะเขาเอาไปหมดนะเนี่ยมุสานะสุรานะของมึนเมานะคนไม่กินสุราก็นั่งเรียบร้อยเหมือนพวกเราอย่างนี้นะถ้ากินสุราเข้าไปก็วงแตกนะเห็นไหมพุทธเจ้าท่านห้ามนะแล้วก็ยาเสพติดนะทุกวันนี้ก็ระบาดพวกเด็กๆหนูๆทั้งหลายนะอย่าไปลองห้ามลองเด็ดขาดนะหลวงพ่อห้ามเลยนะให้ศึกษาเล่าเรียนนะหาความรู้ให้ตัวเองนะเพื่อภายภาคหน้านะพัฒนาตัวเองแล้วก็พัฒนาครอบครัวหมู่บ้านประเทศชาตินะถ้าพวกเราพวกเด็กๆนะไปยุ่งเกี่ยวกับสิ่งเสพติดนะทุกอย่างก็เสียหมดนะเราจะไปทำงานที่ใหญ่ๆสูงๆก็ไม่ได้นะเพราะความรู้เราไม่พอนะความสามารถเราไม่ถึงนะเราจะทำไงนะจะไปพัฒนาประเทศชาติก็ไม่ทันเขานะตอนนี้อยู่ที่เท่าไหร่ไม่รู้นะเมืองไทยเรานะความพัฒนาความเจริญนะสู้เมืองเล็กๆเขาอย่างสิงคโปร์เขาก็ไม่ได้นะเห็นไหมเขาทำเขาพัฒนาความรู้การศึกษานะพวกเรานะนี่แต่สิ่งเสพติดสิ่งมั่วสุมมากมายนะก็เลยอย่าไปหลวงพ่อก็เลยห้ามนะห้ามไปทดลองไม่ต้องอยากลองนะให้ศึกษาให้หาความรู้ให้ตัวเองนะถึงจะได้พัฒนาบ้านเมืองนะเจริญก้าวหน้านะนี่คือสิ่งที่หลวงพ่อเป็นห่วงนะคือศีล5นี่แหละนะพวกเรานะเมื่อวานนะเมื่อวานก็ไปภูทะเลนะพระท่านก็มรณภาพนะเป็นญาติน่าจะเป็นญาติกันนะกับหลวงพ่อนะคือมีถามๆกันดูแต่ยังไม่ได้ถามกันมากไปเจอกันอยู่ตามงานนะท่านก็ป่วยนะป่วยไม่นานนะถ้าเรียกทุกวันนี้ก็เขาเรียกมะเร็งนะคือภูมิคุ้มกันมันเสียนะทุกอย่างนะเห็นไหมอายุพอๆกับหลวงพ่อนี่แหละนะ60กว่าๆนะก็มรณภาพแล้วก่อนหน้านั้นก็ไปหนองบัวระเวนะอันนั้นก็หลวงพ่อเหมือนกันนะเห็นไหมสังขารร่างกายไม่เที่ยงนะพวกเราอย่าได้ประมาทนะมีชีวิตร่างกายอยู่อย่าได้ประมาทนะให้ขนขวายสร้างคุณงามความดีนะความท่านบอกว่าโกชัญญามรณังสุเวนะใครจะรู้ว่าความตายจะมาถึงในวันพรุ่งนะพรุ่งนี้ตื่นมาถ้ายังมีลมหายใจอยู่ก็ยังอยู่นะเห็นไหมเราจะไปขอร้องขอผ่อนผันอย่าพึ่งมาเลยพญามัจจุราชนะลูกหลานก็ยังไม่โตนะโลกก็ยังไม่ได้ทำงานนะอะไรประมาณนั้นนะยังมีธุระโน่นนี่นั่นนะเขาไม่ฟังพญามัจจุราชเข้ามาไม่บอกเรานะท่านถึงให้สร้างคุณงามความดีนะโดยการให้ทานรักษาศีลนะศีลของเราก็รับศีลไปแล้วก็ให้บริสุทธิ์นะทั้งวันทั้งคืนนะรักษาศีลเจริญเมตตาภาวนานะเวลาจะหลับจะนอน สร็จจากการทำงานนะท่านให้พักผ่อนจิตร่างกายเรากินทุกวันนะบางคนทานเลย3มื้อนะเขาให้3มื้อไม่เอา4มื้อนะอย่างดีๆมาหามาทานนะแต่จิตใจเราไม่ได้ดูนะเกิดมากับเราจิตใจนะไม่ได้ดูเขาไม่ได้บำรุงเลี้ยงดูเขาสิ่งดีๆก็คือพุทโธธัมโมสังโฆนะคือธรรมะความร่มเย็นใส่เข้าไปเอาแต่ของร้อนๆนั่นนะเอาแต่เรื่องวุ่นวายใส่บางทีนอนไม่หลับนะเพราะกิเลสมันพาให้วุ่นนะทั้งความโลภความโกรธความหลงนะเขาเรียกว่าไฟนะคนไม่เห็นมันก็เป็นไฟอยู่นั้นแหละนะกระเด็นใส่เป็นเม็ดดอกเล็กๆนะสะรุ่งโยงเลยเห็นไหมนั่นแหละคือความชั่วคือบาปนะคนไม่เห็นก็เป็นบาปได้มันก็เหมือนไฟท่านเรียกว่าโลภะคิโทสะคิโมหะคิเห็นไหมความโลภความโกรธความหลงถ้ามีมากๆมันก็ไม่ฟังใครนะบอกไม่ให้โกรธมันก็โกรธเห็นไหมพบกิเลสอยู่ในนั้นเราก็พยายามดึงกลับมาด้วยเมตตาด้วยความสงสารด้วยความเห็นอกเห็นใจกันนะเราเป็นมนุษย์อยู่ด้วยกันนะให้เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันมีความรักมีความสามัคคีกันนะในท่านเรียกว่าธรรมที่พุทธเจ้าทรงมีพระเมตตามาสั่งสอนพวกเรานะพระองค์สร้างพระบารมีมานะไม่ได้อยู่เฉยๆแล้วเป็นพุทธเจ้านะสร้างพระบารมีมาท่านเรียกว่าพระเจ้า500ชาตินะยังไม่เท่านั้นนะมากกว่านั้นอีกการสร้างคุณงามความดีกว่าจะมาเป็นวาสนาบารมีนี้มาก็ต้องอบรมสั่งสมมาอย่างพวกเราทำนี่แหละนะทำครั้งละเล็กครั้งละน้อยก็เหมือนเม็ดฝนนะฝนก็ไม่ได้ตกมากนะตกทีละเม็ดเล็กๆสุดท้ายก็ท่วมได้นะเห็นไหมบุญกุศลเหมือนกันทำไปแล้วก็เป็นวาสนาเป็นบุญเป็นวาสนาจะนุนส่งไปเราไปกับเรานะทุกภพทุกชาตินะสิ่งที่เราทำจะได้ประมาทนะเนี่ยความชั่วเหมือนกันนะกรรมทำมาแล้วก็มาหาตัวนั่นแหละนะมันไม่ไปหาคนอื่นนะพอทำเยอะๆแล้วก็เป็นบุญเป็นกุศลเป็นวาสนาบารมีนะต่อไปกับติดจิตติดใจเราไปจนถึงที่สุดเหมือนพุทธเจ้าเหมือนครูบาอาจารย์อย่างหลวงตาอย่างนี้นะสุดท้ายก็ไปจนสิ้นทุกข์นั่นแหละนะบุญวาสนาเราถึงจะปล่อยกันนะเอาการพูดธรรมะก็เห็นว่าสมควรแก่เวลานะขอความสุขความเจริญจงมีแก่ท่านทั้งหลายโดยทั่วกันเทอญ
1: สาธุ
0: ให้พรยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาคลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวัสมิจตุสัพเพพุเรนตุสังกปาจันโทปนารโสยถามณีโชติระโสยถา

0: 阿弥萨埵萨埵萨埵มาเก็บเก็บใส่ไว้รุ่น
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดสดการให้พรในช่วงก่อนฉันยังหันของคณะพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังพระธรรมบทจากทางสถานีครับ
2: ไม่พึงเป็นผู้เดินทางไกลพระพุทธภาษิตลูกปรับบัตรชังดุระพิระมังดุราวาซาคราดุฆ่าดุโคสมานะสร้างวาโซดุฆ่านุปติตัทะคูตัสมานะจัตทะคูสิยานะจะดุฆ่านุปฏิโตสิยาแปลความว่าการบวชเป็นของยากความยินดีในการบวชเป็นของยากเรือนที่ครองไม่ดีเป็นทุกข์การอยู่ร่วมกับคนเสมอกันเป็นทุกข์ผู้เดินทางไกลถูกทุกข์ติดตามก็เป็นทุกข์เพราะฉะนั้นไม่พึงเป็นผู้เดินทางไกลไม่พึงเป็นผู้ถูกทุกข์ติดตามอธิบายความการบวชที่ว่าเป็นของยากเพราะต้องอาศัยความเด็ดเดี่ยวในการตัดสินใจต้องสละเครือญาติปิยชนมีมารดาบิดาบุตรภรรยาเป็นต้นต้องสละกองโภคะและความสะดวกสบายอย่างคารวะโดยสิ้นเชิงเมื่อบวชแล้วการที่จะยินดีในการบวชก็เป็นของยากเพราะภาวะแห่งผู้บวชไม่เหมือนความเป็นอยู่อย่างคฤหัสถ์ต้องการของร้อนก็ได้ของเย็นต้องการของเย็นก็ได้ของร้อนที่นอนปราศจากฟูกอันอ่อนนุ่มอาหารก็ต้องฉันในเวลาอันจำกัดคือเช้าถึงเที่ยงเท่านั้นและต้องฉันตามที่บิณฑบาตได้มาเลือกไม่ได้ต้องเว้นขาดจากความเกี่ยวข้องด้วยสตรีเพศในทางรักใคร่เสน่หาต้องอยู่ในกฎข้อบังคับระเบียบวินัยมากมายหลายร้อยข้อเป็นต้นเหล่านี้ทำให้ผู้บวชแล้วอึดอัดเป็นการยากที่จะให้เกิดความพอใจในการบวชแต่ข้อปฏิบัติและกฎเกณฑ์เหล่านี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับท่านผู้มุ่งขัดเกลากิเลสให้สิ้นไปผู้มุ่งต่อพระนิพพานท่านเหล่านี้ย่อมเกิดความพอใจในบรรพชาได้ง่ายอยู่อย่างรู้สึกปลอดโปร่งบางท่านบวชในเมื่อยังไม่เคยมาเลยควรหนุ่มและวัยหนุ่มความคิดฝันถึงความสุขทางโลกคือความสุขจากเพศตรงกันข้ามคอยเข้ามารบกวนกายและใจอยู่เสมอเห็นชายหนุ่มรุ่นเดียวกันเอิบอิ่มพรั่งพร้อมอยู่ด้วยกรรมคุณ5ก็ให้หวนคิดถึงตนที่ต้องอดทนประพฤติพรหมจรรย์ในวัยที่ยังหนุ่มเช่นนั้นก็คิดฝันอยากศึกออกไปบริโภคกรรมคุณเช่นชายหนุ่มอื่นๆบ้างเห็นสมณะเพศเป็นชีวิตที่อึดอัดขัดข้องเพราะฉะนั้นท่านจึงกล่าวว่าความยินดีในการบวชเป็นของยากบางท่านเคยผ่านความสุขทางโลกมาแล้วพอสมควรคิดว่าเมื่อบวชคงอยู่ได้โดยสงบสุขไม่มีสิ่งใดรบกวนแต่ความสุขเป็นสิ่งหวานใจทำให้ระลึกถึงอยู่เนืองๆภาวะแห่งผู้บวชไม่อาจได้รับสุขเช่นนั้นได้การหวนระลึกถึงความสุขเก่าๆเป็นความทรมานใจอย่างหนึ่งเพราะคนที่หวนถึงความสุขเก่านั้นก็คือคนที่กำลังขาดความสุขในปัจจุบันเมื่อขาดความสุขในปัจจุบันหวนถึงความสุขเก่าอยู่เนืองๆและไม่มีความสุขอย่างอื่นมาแทนความอึดอัดความกระวนกระวายก็เกิดขึ้นบางท่านไม่มีปัญหาทั้งกล่าวมาแต่มีความคับแค้นใจเกี่ยวกับความเป็นอยู่เช่นเรื่องอาหารเรื่องที่อยู่อาศัยเรื่องการปกครองในอาวาสที่อยู่การขัดแย้งกันในหมู่เพื่อนร่วมพรหมจรรย์เป็นต้นก็ไม่อาจยินดีในการบวชได้รวมความว่าอุปสรรคในการบวชและความยินดีในการบวชนั้นมีมากซึ่งแต่ละบุคคลมีปัญหาไม่เหมือนกันข้อว่าเรือนที่ครองไม่ดีเป็นทุกนั้นมีอธิบายว่าการครองเรือนโดยปกติเป็นเรื่องยากอยู่แล้วลำบากด้วยการทำมาหากินประกอบอาชีพเพื่อให้ได้ทรัพย์มาพอเลี้ยงตนบุตรภรรยาบ่าวไพร่ให้เป็นสุขต้องมีที่ดินบ้านเรือนเป็นที่อาศัยเป็นหลักแหล่งพระอรรถกถาจารย์พรรณนาไว้ว่าผู้ครองเรือนต้องนำพาต่อราชกิจของพระราชาต้องรับใช้อิสระชนอย่างเล็กผู้เป็นใหญ่เหนือตนผู้ครองเรือนต้องสงเคราะห์คนชนข้างเคียงและสมณพราหมณ์ผู้ประพฤติธรรมแม้เมื่อเป็นอย่างนี้การครองเรือนก็เต็มได้โดยยากวงเล็บเปิดคือให้เต็มความปรารถนาได้โดยยากวงเล็บปิดเหมือนหม้อที่ทะลุและเหมือนมหาสมุทรเพราะฉะนั้นเรือนที่ปกครองไม่ดีจึงให้เกิดทุกข์อธิบายตามแนวของพระอรรถกถาจารย์ว่าผู้ครองเรือนต้องแบ่งรายได้ส่วนหนึ่งถวายพระราชาเป็นราชปรี ได้แก่ภาษีอากรในสมัยนี้มีชีวิตอยู่ภายใต้กฎข้อบังคับของพระราชาหรือผู้ครองรัฐเขาต้องการอย่างไรต้องทำอย่างนั้นไม่เป็นอิสระแก่ตนนอกจากนี้ยังต้องเอาใจอิสระชนคือผู้เป็นใหญ่เหนือตนเช่นเสนาบดีมหาอามาตย์หรือนายจ้างของตนมีคนที่ต้องสงเคราะห์อนุเคราะห์มากมายหาได้เท่าไรก็ไม่ค่อยพอใช้เพราะมีทางออกมากเหมือนหม้อทะลุตักน้ำใส่เท่าไรก็ไม่รู้จักเต็มพร่องอยู่เสมอพระศาสดาจึงตรัสว่าอูโนโลโกโลกพร่องอยู่เป็นนิดตัณหาดาโซจึงต้องเป็นธาตุของตัณหาความทุกข์ของการครองเรือนนั้นพรรณนาไปเท่าไรก็ไม่รู้จักจบสิ้นผู้ครองเรือนย่อมเห็นอยู่ด้วยตนเองแล้วชีวิตของผู้ครองเรือนต่างชนิดต่างรสผู้ครองเรือนยิ่งจนมากเท่าใดก็ยิ่งเป็นทุกข์มากเท่านั้นความทุกข์จากความยากจนนั้นคนมั่งมีไม่อาจเข้าใจได้หรือไม่ยอมเข้าใจก็มีความทุกข์ใดๆก็ตามที่จะให้รู้รสมันอย่างทราบซึ่งนั้นต้องเกิดแก่ตนเองคนที่ไม่มีข้าวจะกินไม่มีบ้านจะอยู่ไม่มีเสื้อผ้าจะใส่ไม่มีคนอยากคบหาสมาคมไปที่ไหนก็มีแต่คนมองด้วยความเหยียดหยามก็คือคนจนนั่นเองความจนเป็นศัตรูอันร้ายแรงของความสุขในชีวิตโดยเฉพาะชีวิตของคนในเมืองใหญ่เมืองหลวงการครองเรือนไม่ดีนั้นคือผู้ครองเรือนเกียจคร้านหนึ่งผู้ครองเรือนไม่อับไม่ปรองดองกันสามีภรรยาไม่เข้าใจกันทะเลาะกันอยู่เนืองๆหนึ่งค่าใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือยสุรุ่ยสุร่ายหนึ่งไม่หาของที่หายแล้วไม่รู้จักบูรณะซ่อมแซมของที่ชำรุดหนึ่งมีความเป็นอยู่เติบเกินตัวหรือฐานะของตัวจมไม่ลงหนึ่งหมกมุ่นในอบายมุขหนึ่งลักษณะดังกล่าวมานี้เป็นลักษณะการครองเรือนไม่ดีของพ่อบ้านแม่เรือนรังแต่จะนำความทุกข์มาให้ทำการครองเรือนให้หล่มจมข้อว่าดุโคสมานะสร้างวาโซการอยู่ร่วมด้วยคนเสมอกันเป็นทุกข์นั้นพระอัตถกถาจารย์อธิบายว่ายิ่งอยู่เครือหัดแม้จะเสมอกันโดยชาติโคตรตระกูลและโอคะหรือบรรพชิตเสมอกันโดยคุณทั้งหลายมีศีลอาจาระคือความประพฤติพหุสัจจะคือการศึกษาเล่าเรียนมากเป็นต้นก็ตามแต่เมื่อยังทะเลาะกันอยู่ชนเหล่านั้นชื่อว่าเป็นผู้ไม่เสมอกันการอยู่ร่วมกันกับคนเหล่านั้นเป็นทุกข์ข้าพเจ้ายังไม่เข้าใจคำอธิบายของพระอัตถกถาจารย์เพราะพระบาลีบ่งว่าดุโคสมานะสร้างวาโซการอยู่ร่วมกับผู้เสมอกันเป็นความทุกข์แต่นัยยะแห่งอัตถกถาอธิบายไปว่าคนที่ยังทะเลาะกันอยู่ชื่อว่าผู้ไม่เสมอกันการอยู่ร่วมกับผู้ไม่เสมอกันนั้นเป็นความทุกข์ดูแย้งกับข้อความในพระคาถาพุทธภาษิตอยู่พระอรรถกถาจารย์มุ่งอธิบายให้เห็นความแตกแยกทางความคิดเห็นทำนองว่าแม้จะเสมอกันโดยชาติโคตรตระกูลหรือสำหรับบรรพชิตเสมอกันโดยศีลอาจาระเป็นต้นแต่เมื่อมีความเห็นไม่ตรงกันยังทะเลาะกันอยู่ชื่อว่าเป็นผู้ไม่เสมอกันข้าพเจ้าเห็นว่าพระพุทธภาษิตนี้มุ่งแสดงให้เห็นว่าการอยู่ร่วมกับคนเสมอกันนั้นเป็นทุกข์เนื่องจากความแข่งแย่งแข่งดีกันการชิงดีชิงเด่นกันการไม่ยอมให้กันดังคำไทยว่าเสือสองตัวอยู่ถ้ำเดียวกันไม่ได้คนจะอยู่ร่วมกันเป็นสุขก็โดยที่คนหนึ่งเล็กคนหนึ่งใหญ่คือยอมแพ้หรือยอมให้เสียคนหนึ่งถ้าใหญ่ด้วยกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปก็อยู่ร่วมกันไม่ได้เพราะสัตว์โลกชนิดใดที่จะมีอหังการหรืออัศมีมานะเสมอมนุษย์นั้นเห็นจะไม่มีมนุษย์ที่มีปัจจัยสี่พร้อมแล้วไม่เดือดร้อนเรื่องอาหารที่อยู่อาศัยเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคและมีการบริบูรณ์นั่นแหละยิ่งแข่งขันกันแบ่งอัตราให้ใหญ่ขึ้นแข่งรัศมีกันว่าใครจะใหญ่กว่าใครใครจะแน่กว่าใครจะต้องทำลายหรือประหารกันให้ย่อยยับไปข้างหนึ่งหรืออย่างน้อยก็ให้ฝ่ายหนึ่งยอมรับในความยิ่งใหญ่ของตนต้องด้อยไปข้างหนึ่งจึงจะอยู่ร่วมกันได้ต่อไปในวัดหนึ่งมีสมภารเจ้าวัดสองรูปไม่ได้แม้แต่สุนัขในวัดก็มีตัวโจกอยู่เพียงตัวเดียวถ้าตัวไหนเด่นขึ้นมาตีตนเสมอก็ต้องฟัดกันจนแพ้ไปข้างหนึ่งแต่ธรรมดามีอยู่ว่ากว่าย่อมชนะและครองความเป็นใหญ่ต่อไปนักเลงโตสองคนอยู่ตำบลเดียวกันไม่ได้ต้องฟาดกันจนยอมแพ้ไปข้างหนึ่งจึงจะอยู่กันต่อไปได้นี่คือหลักธรรมดาของโลกที่เป็นอย่างนี้มานานแล้วกำลังเป็นอยู่และจะเป็นต่อไปในครอบครัวหนึ่งย่อให้เข้ามาในหน่วยเล็กที่สุดมีหัวหน้าครอบครัวเพียงคนเดียวมีสองคนเมื่อไรก็ยุ่งแม้คนที่มีเมียน้อยคือมีเมียตั้งแต่สองคนขึ้นไปอยู่ในบ้านหลังเดียวกันถ้าไม่ยอมกันก็ทะเลาะกันทุกวันถ้ายอมเสียคนหนึ่งจึงจะอยู่ร่วมกันได้ สองครอบครัวอยู่ในบ้านหลังเดียวกันจึงมักอยู่กันไม่ยืดต้องแยกกันออกไปย่อให้เล็กลงอีกสามีภรรยาสองคนเท่านั้นอยู่ด้วยกันถ้าเสมอกันไม่ยอมกันก็อยู่ด้วยกันไม่เป็นสุขถ้าท่านเห็นครอบครัวใดอยู่ด้วยกันอย่างเป็นสุขขอให้ท่านแน่ใจว่าไม่คนใดก็คนหนึ่งเป็นผู้ยอมแพ้และเมื่อได้ยอมแพ้แล้วก็ต้องยอมแพ้ตลอดไปตลอดชีวิตแข่งดีขึ้นมาเมื่อไรก็แตกหักเมื่อนั้นพระดำรัสของพระศาสดาที่ว่าการอยู่ร่วมกับผู้เสมอกันเป็นความทุกข์นั้นน่าจะมีความหมายตรงตัวทีเดียวข้อว่าผู้เดินทางไกลถูกทุกข์ติดตามนั้นหมายความว่าผู้เดินทางไกลกันดารคือวัฏฏะได้แก่การเวียนว่ายตายเกิดยังเดินทางไกลคือสังสารวัฏอยู่ตราบใดย่อมถูกทุกข์ติดตามอยู่ตราบนั้นทุกข์จะอยู่ติดตามต่อเมื่อตัดวัฏฏะได้แล้วเพราะฉะนั้นจึงไม่ควรเดินทางไกลคือไม่ควรวนเวียนอยู่ในวัฏฏะนานควรรีบเดินทางให้ถึงจุดหมายคือพระนิพพานโดยเร็วเมื่อถึงพระนิพพานแล้วทุกข์ก็อยู่ติดตามเป็นผู้ถึงที่สุดแห่งทุกข์เรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ที่ป่ามหาวันแห่งเมืองเวสาลีทรงปรารภภิกษุชาววัชีรูปหนึ่งมีเรื่องย่อดังนี้เรื่องภิกษุวัชีบุตรภิกษุรูปนั้นเคยเป็นโอรสแห่งเจ้าฤาชวีแคว้นวัชีอันมีเวสาลีเป็นนครหลวงออกบวช ด้วยศรัทธาพำนักอยู่ณราวป่าใกล้เมืองเวสาลีคราวหนึ่งมีการเล่นมหรสพตลอดคืนในเมืองเวสาลีภิกษุนั้นได้ยินเสียงประโคมดนตรีกึกก้องอยู่ระลึกถึงตนที่โดดเดี่ยวอยู่ในป่าแล้วรำพึงว่าเราผู้เดียวเท่านั้นอยู่ในป่าเหมือนท่อนไม้ที่เขาทิ้งแล้วในราตรีเช่นนี้ใครเล่าจะด้อยกว่าเราอนิจจาเจ้าชายรัชทายาทแห่งเวสาลีผู้สละราชสมบัติอันจะมาถึงเข้าตามวาระของตนและออกบวชเมื่อเจ้าชายอื่นๆผู้มีวัยเสมอกันกำลังรื่นเริงด้วยมหรสพในวันนักขัตฤกษ์อันเป็นที่เบ่งบานแห่งดอกโคมุตตัวท่านเองต้องมาโดดเดี่ยวอยู่ในป่าเดินจงกรมในที่จงกรมใหญ่60ศอกเห็นพระจันทร์เต็มดวงเด่นอยู่กลางท้องฟ้ายืนพิงแผ่นกระดานหน้าปลายสุดแห่งที่จงกรมมองดูอัตภาพแห่งตนที่ปราศจากผ้าโพกและเครื่องอลังการรู้สึกตนว่าเสมือนท่อนไม้อันไร้ค่าที่เขาทิ้งไว้ในป่ารำพึงอยู่ว่าในราตรีเช่นนี้มีใครหนอที่ต่ำต้อยกว่าเราแม้เป็นผู้ประกอบด้วยคุณมีการอยู่ป่าเป็นวัดเป็นต้นแต่เมื่อถูกความไม่ยินดีบีบคั้นก็อดคิดเช่นนั้นไม่ได้เทวดาผู้สถิตอยู่ณราป่านั้นประสงค์จะให้กำลังใจแก่ภิกษุนั้นและให้สังเวชในความคิดเช่นนั้นของท่านจึงกล่าวว่าท่านผู้เดียวอยู่ในป่าเหมือนท่อนไม้ที่เขาทิ้งแล้วก็จริงแต่ชนเป็นอันมากกระยิ่มต่อท่านคือนิยมชมชื่นในตัวท่านเหมือนสัตว์นรกกระยิ่มต่อผู้อยู่สวรรค์ฉะนั้นวันรุ่งขึ้นภิกษุรูปนั้นเข้าเฝ้าพระศาสดาพระพุทธองค์มีพระประสงค์จะให้เธอมีความสังเวชในฐานะ5อย่างจึงตรัสพระคาถานี้ว่าการบวชเป็นของยากการยินดีในการบวชเป็นของยากเรือนที่ครองไม่ดีเป็นทุกข์การอยู่ร่วมกับคนเสมอกันเป็นทุกข์ผู้เดินทางไกลถูกทุกข์ติดตามเพราะฉะนั้นไม่ควรเป็นผู้เดินทางไกลและไม่ควรเป็นผู้ถูกทุกข์ติดตามมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นโดยลำดับเมื่อจบพระธรรมเทศนาภิกษุนั้นเป็นผู้เบื่อหน่ายในทุกที่พระองค์ตรัสในฐานะ5อย่างทำลายสังโยชน์10ประการบรรลุอรหัตผลแล้วผู้ได้รับการบูชาในที่ทุกแห่งพระพุทธภาษิตสัทโธสีเลนะสัมปันโนยะโสโภคะสัมปิโตยังยังปะเรสังภัจจิตัทธะตัทเทวะปูจิตะแปลความว่าผู้มีศรัทธาสมบูรณ์ด้วยศีลมียศและพรั่งพร้อมด้วยโภคะไปที่ใดก็ได้รับการบูชาในที่นั้นอธิบายความศรัทธาแปลว่าความเชื่อศรัทธาในพระพุทธศาสนาหมายเอาความเชื่อที่มีเหตุผลเช่นเชื่อกรรมผลของกรรมเชื่อความที่สัตว์ทั้งปวงมีกรรมเป็นของของตนเชื่อพระปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าที่ใดพระพุทธองค์สอนศรัทธาไว้ย่อมทรงสอนปัญญาไว้ด้วยทุกแห่งไปลักษณะของผู้มีศรัทธาทรงแสดงไว้ว่าต้องการเห็นผู้มีศีล1ต้องการฟังธรรมของท่านผู้มีศีลหนึ่งใจปราศจากความตระหนี่หนึ่งอันหนึ่งผู้มีศรัทธาจะประสบบุญมากโดยเหตุ3อย่างคือ1เพราะมีศรัทธา2เพราะประกอบพร้อมด้วยทยธรรม3เพราะประกอบด้วยทักขิณยบุคคลรวมความว่าบุคคลจะได้บุญมากก็เพราะมีศรัทธามีทยธรรมที่จะให้และมีทักขิณยบุคคลคือผู้มีศีลควรรับทักขิณา ในวงเล็บของทำบุญข้อว่าสมบูรณ์ในศีลความว่าสมบูรณ์ในศีลทั้งที่เป็นโลกีและโลกุตระศีลที่เป็นโลกิยะคือศีลของปุถุชนศีลที่เป็นโลกุตระคือศีลของอริยชนหรือของพระอริยเจ้าเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอริยคันตศีลมีลักษณะไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่พร้อยอันตัณหาและทิฏฐิไม่ครอบงำอันหนึ่งผู้สมบูรณ์ด้วยปาริโมกขสังวรศีลอินทรียสังวรศีลอาชีวปาริสุทธิศีลและปัจจัยสันนิสิตศีลเรียกว่าผู้สมบูรณ์ด้วยศีลปาติโมกสังวรสำรวมในศีลปาติโมกคือวินัยอันมีทั้งข้อห้ามและข้ออนุญาตอินทรียสังวรศีลคือการสำรวมอินทรีย์หกได้แก่การระวังตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ให้ความยินดีหรือยินร้ายครอบงำได้เวลาเห็นรูปโดยตาเป็นต้นอาชีวปาริสุทธิศีลคือมีการเลี้ยงชีพหมดจดเว้นมิจฉาชีพอย่างเด็ดขาดปัจจัยสันนิสิตศีลได้แก่ความระวังเกี่ยวกับการใช้ปัจจัย4ก่อนบริโภคกำลังบริโภคหรือหลังบริโภคข้อว่าความว่ามียศคือความเป็นใหญ่ในวงเล็บอิสริยยศมียศคือบริวารปริวารยศและมียศคือคุณความดีเกียรติยศเป็นที่นิยมนับถือของคนทั่วไปข้อว่าพรั่งพร้อมด้วยโภคะนั้นความว่าเป็นผู้มีโภคะ2ประการคือทรัพย์ภายนอกมีวัวควายช้างม้าที่ดินบ้านเรือนเป็นต้น1ทรัพย์ภายในเรียกอริยทรัพย์มีศรัทธาเป็นต้นมีปัญญาเป็นที่สุด1บุคคลผู้ประกอบด้วยคุณลักษณะดังกล่าวมาในณที่ใดย่อมได้รับการต้อนรับการเคารพบูชาในที่นั้นทุกแห่งไปเรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ในเชตวนารามเมืองสาวัตถีทรงปรารภกิตตคหบดีมีเรื่องย่อดังนี้เรื่องจิตตคหบดีเรื่องนี้มีพิสดารแล้วในภาลวักวรรณนาคือเกี่ยวท่านได้กล่าวไว้ถึงความดำริของคนผ่านแม้พระคาถานี้สัตโทสิเลนะสัมปโนก็มาแล้วในภาลวักนั้นเหมือนกันในที่นั้นพระอนุนเถระทูลถามพระศาสดาว่าสักการะเป็นอันมากมีแก่จิตตคหบดีนั้นเมื่อมาสู่สำนักของพระองค์เท่านั้นหรือว่าแม้ไปในที่อื่นก็ได้รับสักการะอย่างนี้เหมือนกันพระศาสดาตรัสตอบว่าอานนท์เมื่อจิตตคหบดีนั้นมาสู่สำนักของเราก็ดีไปที่อื่นก็ดีสักการะย่อมเกิดขึ้นทั้งนั้นเพราะอุบาสกนี้เป็นผู้มีศรัทธาเลื่อมใสสมบูรณ์ในศีลคนอย่างนี้ไปที่ใดลาภสักการะย่อมเกิดขึ้นแก่เขาณที่นั้นดังนี้แล้วตรัสพระคาถาว่าสัทโธสีเลนะสัมปโนเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นสัตบุรุษที่ปรากฏในที่ไกลพระพุทธภาษิตดูเรสันโตปกาเสนติหิมะวันโตวะปับบะโตอะสันเตถะนะดิสันติรติงคิตายะธาสราแปลความว่าปราทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นชื่อว่าสัตบุรุษเพราะกิเลสมีราคะเป็นต้นของท่านสงบแล้วแต่ในที่นี้พระผู้มีพระภาคทรงประสงค์เอาบุคคลผู้มีบุญอันเคยทำไว้แล้วมากในพระพุทธเจ้าองค์ก่อนเคยสั่งสมกุศลมูลไว้มากได้อบรมภาวนามามากว่าสัตบุรุษนั้นย่อมปรากฏในที่ไกลเหมือนภูเขาใหญ่คือหิมวันตะบรรพตในวงเล็บภูเขาหิมาลัยย่อมปรากฏแก่ผู้ยืนอยู่แม้ในที่ไกลอธิบายโดยไม่ละทิ้งอรรถกถาในว่าคนดีคนมีบุญมีกุศลกรรมอันเคยสั่งสมไว้แล้วมากย่อมมีกัลยาณเกียรติฟุ้งขจรไปทั้ง4ทิศฟุ้งไปได้ทั้งตามลมและโทนลมส่วนคนพาลพระอรรถกถาจารย์อธิบายต่อไปมีกรรมชั่วอันหนักในปัจจุบันหมดหวังในความสุขในโลกหน้าเป็นผู้เห็นแก่อามิตรบวชเพื่อการเลี้ยงชีพอย่างเดียวชื่อว่าอสัตตบุรุษอสัตตบุรุษนั้นย่อมไม่ปรากฏแม้ในที่ใกล้รวมความว่าคนชั่วแม้อยู่ใกล้ก็ไม่มีใครอยากคบหาสมาคมไม่มีกัลยาณเกียรติฟุ้งขจรไปก็เป็นเหมือนลูกศรที่เขายิงไปในราตรีที่มืดไม่อาจมองเห็นได้เกียรติของคนดีนั้นแม้การเวลาจะล่วงเลยไปนานเท่าใดก็ยังมีคนยอมรับยังมีคนระลึกถึงในสมัยที่มีคนดีเช่นนั้นก็มีคนชั่วอยู่มากเหมือนกันแต่ประวัติของคนชั่วไม่มีใครเอามาเรียนคงหายไปกับชีวิตดับของเขาเมื่อเราอ่านประวัติศาสตร์ทั้งในประเทศและต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นประวัติศาสตร์สมัยโบราณสมัยกลางหรือสมัยปัจจุบันเราจะได้เห็นตัวอย่างชีวิตของคนดีมากหลายซึ่งได้สร้างความดีหรือสิ่งอันดีงามไว้ให้ประเทศชาติของเขาเราไม่ลืมพ่อขุนรามคำแหงมหาราชพระนารายณ์มหาราช พระนเรศวรมหาราชพระเจ้าตากสินมหาราชและพระปิยมหาราชเป็นอาทิที่เราจำพระนามและพระราชประวัติของท่านเหล่านี้ก็เพราะท่านมีคุณความดีแก่ประเทศชาติมากพระเกียรติขององค์ท่านยังดำรงอยู่แม้ว่าเวลาจะล่วงเลยมานานแล้วก็ตามเมื่อเราอ่านประวัติบุคคลสำคัญหรือบุคคลผู้ยิ่งใหญ่ทางวิชาการเราจะเห็นว่าท่านเหล่านั้นได้กระทำสิ่งอันเป็นประโยชน์แก่มนุษยชาติมากมายโดยไม่เห็นแก่ความเหนื่อยยากส่วนตัวเราไม่ลืมกาลิเลโอมีชีวิตอยู่ระหว่างพ.ศ. 2107ถึง2185อายุได้78ปีชาวอิตาลีผู้ได้พบหลักการคำนวณสุริยุปราคาจันทรุปราคาผู้ค้นพบความดึงดูดของโลกซึ่งเป็นผลจากการที่ได้เห็นโคมไฟแกว่งและต่อมาทำให้เกิดความคิดสร้างเข็มทิศขึ้นมาได้ซึ่งถือว่าเป็นประโยชน์ยิ่งใหญ่แก่โลกทั้งโลกต่อมาเขาได้คิดเครื่องสูบน้ำเครื่องวัดความร้อนดวงเล็บปลอดวัดความร้อนในอากาศวัดความร้อนในตัวคนไข้เป็นประโยชน์หลายอย่างแก่โลกมาจนบัดนี้เขาได้สร้างกล้องส่องทางไกลให้ใช้ประโยชน์ได้อย่างจริงจังเป็นคนแรกวงเล็บเปิดเรื่องนี้ตามประวัติว่าลิปเปอร์ซี่ชาวฮอลันดาได้ค้นพบมาก่อนแต่ใช้ได้ผลเพียงเล็กน้อยไม่ได้ประโยชน์มากกว่าในตาเปล่าเท่าไหร่นักวงเล็บปิดใช้ส่องดูดาวก็ได้เขาได้ค้นพบว่าดวงจันทร์นั้นไม่มีแสงในตัวเองเขารู้ด้วยกล้องโทรทัศน์ของเขาว่าในดวงจันทร์มีห้วงเหวและภูเขาเขาได้พบว่าโลกของเรานี้หมุนได้และหมุนไปรอบดวงอาทิตย์เราไม่ลืมปาสเตอร์ดวงเล็บหลุยปาสเตอร์ชาวฝรั่งเศสพ.ศ. 2375ถึง2438ผู้ได้ทำประโยชน์ยิ่งใหญ่ให้แก่โลกด้วยการค้นพบทฤษฎีพาสเจอไรเซชันหมายถึงการอุ่นของบริโภคด้วยความร้อน55ดีกรีเซนติเกรดแล้วจะเก็บรักษาไว้ได้นานไม่บูดเน่าและไม่เสียรสเหล้าองุ่นรสดีอาหารบางชนิดเช่นนมสดและอาหารกระป๋องที่ชาวโลกบริโภคอยู่ในปัจจุบันล้วนได้ผ่านกรรมวิธีพาสเจอไรเซชันมาแล้วทั้งสิ้นความจริงพาสเจอไรเซชันตามตัวก็แปลว่าทำอย่างที่พาสเตอร์ทำนั่นเองเป็นการให้เกียรติแก่พาสเตอร์พาสเตอร์นี่เองผู้คนพบว่าโรคทั้งหลายเกิดจากเชื้อที่เรียกว่าไมโครเดสหรือไมโครออร์แกนซิอุสหรือเยิร์มส์วงเล็บจุลินทรีย์เมื่อโรคเกิดขึ้นหน้าที่ของแพทย์คือฆ่าจุลินทรีย์เสียพาสเตอร์เห็นผู้บอกให้ฆ่าจุลินทรีย์ที่มือแพทย์วงเล็บในขณะที่ทำการผ่าตัดคนไข้ที่เครื่องมือในการผ่าตัดที่สำลีที่ห้องผ่าตัดซึ่งแพทย์ทั่วโลกได้รับมาใช้อยู่จนทุกวันนี้วิธีการฉีดยาป้องกันโรคก็ได้มาจากพาสเตอร์ยาฉีดช่วยคนที่ถูกงูกัดและถูกสุนัขบ้ากัดก็สำเร็จมาจากความพยายามอันยิ่งใหญ่และเสี่ยงภัยอย่างยิ่งของพาสเตอร์เราไม่ลืมไมเคิลฟาราเดย์ชาวอังกฤษพ.ศ. 2334 ถึง 2410 ผู้สร้างความก้าวหน้าทางวิชาเคมีอย่างมากมายและสร้างแรงไฟฟ้าให้เป็นพลังใช้งานช่วยเหลือมนุษย์ได้เป็นประโยชน์อันยิ่งใหญ่แก่โลกมนุษย์ในด้านอุตสาหกรรมเรียกว่าเป็นผู้ให้พลังแก่โลกวงเล็บเปิดส่วนการนำไฟฟ้ามาให้แสงสว่างแก่มนุษย์นั้นเอดิสันนักค้นคว้าชาวอเมริกันได้นำเอาหลักของฟาราเดย์มาค้นคว้าต่อและประสบผลสำเร็จทำให้สว่างสวายอยู่เวลานี้วงเล็บปิดเราไม่ลืมฟลอเรนซ์ไนติงเกลพ.ศ. 2363 ถึง 2453 ชาวอังกฤษผู้ก่อกำเนิดพยาบาลเราไม่ลืมมาดามคูรีพ.ศ. 2410 ถึง 2477 สตรีผู้ยิ่งใหญ่ในโลกวิชาการได้ค้นพบเรเดียมโรคใช้รักษาโรคมะเร็งในด้านการประพันธ์หนังสืออันเป็นประโยชน์แก่มนุษย์เป็นอันมากเราไม่ลืมเชกสเปียร์เกิดเตชาวเยอรมันยอร์ดเอริทชาวอังกฤษเฮเลนเกเลอร์สตรีชาวอเมริกันเป็นอาทินักประพันธ์ไทยเราไม่ลืมร่นเกล้าร่นกระหม่อมรัชกาลที่6แห่งบรมราชกรีวงศ์คือพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเราไม่ลืมนมส.หรือกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์สุนทรภู่เป็นต้นท่านผู้เอ่ยพระนามและนามมาทั้งหมดนี้เป็นเพียงบางส่วนของท่านผู้ได้ประกอบคุณงามความดีไว้เป เป็นมรดกของชาติและของมนุษยชาติทั้งมวลถ้าเหล่านี้เป็นผู้ปรากฏในที่ไกลเหมือนขุนเขาหิมวันและยิ่งกว่าขุนเขาหิมวันเสียอีกเพราะคนอยู่คนละทวีปก็ยังรู้ยังเห็นมีคนเป็นอันมากที่เกิดมาเพื่อกินนอนเมถุนแล้วก็ตายไปอย่างไม่มีความหมายอะไรแก่โลกเลยนอกจากไม่ทำประโยชน์อะไรแก่สังคมมนุษย์แล้วยังเบียดเบียนสังคมให้เดือดร้อนเสียอีกด้วยเรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ที่พระเชตวันทรงปรารภธิดาของอนาถปิณฑิกาเศรษฐีชื่อจุลสุภัทธามีเรื่องย่อดังนี้เรื่องนางจุลสุภัทธานางจุลสุภัทธาเป็นธิดาของอนาถปิณฑิกาเศรษฐีเมืองสาวัตถีวันหนึ่งอุคหาเศรษฐีแห่งอุคหานครแห่งขออภัยแห่งอุคหานครสหายของอนาถปิณฑิกะมากรุงสาวัตถีเพื่อเยี่ยมเยียนอนาถปิณฑิกะมอบหมายหน้าที่ต้อนรับให้จุลสุภัทธาตลอดเวลาที่อุคหาเศรษฐีพักอยู่ที่เรือนรับรองของอนาถปิณฑิกะนั้นจุลสุภัทธาได้ต้อนรับบริการอย่างดีประกอบกับนางมีอาจารสมบัติน่ารักอุคหาเศรษฐีจึงพอใจมากต้องการสู่ขอนางให้แก่บุตรของตนบังเอิญระลึกขึ้นมาได้ซึ่งสัญญาที่เคยให้กันไว้กับอนาถปิณฑิกาเศรษฐีสมัยยังหนุ่มเมื่อเรียนวิชาในสำนักอาจารย์เดียวกันว่าถ้าคนหนึ่งมีธิดาคนหนึ่งมีบุตรก็จะให้แต่งงานกันอุคหาเศรษฐีจึงถือโอกาสนี้สู่ขอจุลสุภัทธาให้บุตรของตนแต่เนื่องจากอุคหาเศรษฐียังไม่นับถือพระพุทธศาสนายังเลื่อมใสเดรัจฉานิครนอยู่วงเล็บเปิดเรียกตามภาษาในคัมภีร์ว่าเป็นมิจฉาทิฐิวงเล็บปิดอนาถปิณฑิกะจึงลังเลว่าจะให้ลูกสาวของตนแก่บุตรของอุคเศรษฐีหรือไม่เขาไปทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าพระพุทธองค์ทรงเล็งพระญาณทราบอุปนิสัยของอุคเศรษฐีแล้วจึงทรงอนุญาตให้อนาถปิณฑิกะยกบุตรีของตนให้แก่บุตรของอุคเศรษฐีได้เรื่องโอวาทการทรงตัวเจ้าสาวพึงทราบโดยในเดียวกับเรื่องของนางวิสาขาอันท่านรจนาไว้แล้วในปุพพพักปุพพวักวรรณนาอุคเศรษฐีเลื่อมสายพวกเปลือยยงเล็บนิครนนิกายที่คำพรในฐานะเป็นอรหันต์ของตนวันหนึ่งได้ชวนพวกเปลือยมาบริโภคอาหารที่บ้านให้คนไปตามนางจุลสุภัทธามาไหว้แต่จุลสุภัทธาไม่ยอมไปเพราะละอายขวนเขิดขุยเขินแม้เศรษฐีจะให้คนไปตามบ่อยๆก็ไม่ยอมไปเศรษฐีโกรธคิดว่าเป็นการดูถูกท่านจึงให้คนขับไล่ออกจากบ้านแต่กุฎุมพีพี่เลี้ยง8คนของจุลสุภัทธาที่อนาถปิณฑิกะส่งมาอยู่ด้วยได้ชำระความแล้วเห็นว่าจุลสุภัทธาไม่มีความผิดจึงให้เศรษฐีถอนคำสั่งเสียเศรษฐีเมื่อหายโกรธแล้วก็ยอมแม่ผัวของจุลสุภัทธาได้ยินลูกสะพายกล่าวสรรเสริญสมณะของตนดวงเล็บของจุลสุภัทธาหนึ่งเนืองก็อยากรู้ว่าสมณะของลูกสะพายเป็นอย่างไรหนอวันหนึ่งจึงถามว่าสมณะของเจ้าเป็นอย่างไรเจ้าจึงสรรเสริญสมณะเหล่านั้นหนักหนาสมณะเหล่านั้นมีปกติอย่างไรมีสมาจารอย่างไรจุลสุภัทธาเมื่อจะประกาศคุณแห่งสมณะของตนมีพระพุทธเจ้าและสาวกของพระพุทธเจ้าเป็นต้นแก่แม่ผัวนั้นจึงกล่าวว่าท่านผู้มีอินทรีย์สงบนุ่งเล็บตาหูไม่หลอกแหลกมีใจสงบเดินยืนเรียบร้อยมีจักษุทอดลงต่ำเมื่อเดินหรือยืนพูดจาพอประมาณสมณะของฉันเป็นเช่นนั้นกายกรรมของท่านสะอาดวจีกรรมของท่านไม่มัวหมองมโนกรรมของท่านหมดจดดีสมณะของฉันเป็นเช่นนั้นท่านมีวันทินมีรัศมีดูดสังและมุกดาบริสุทธิ์ทั้งกายภายนอกเต็มแล้วด้วยธรรมอันหมดจดทั้งหลายสมณะของฉันเป็นเช่นนั้นแม่ผัวได้ฟังคำพรรณนาคุณแห่งสมณะของนางจุลสุภัทธาแล้วอยากจะเห็นสมณะเช่นนั้นบ้างขอร้องให้นางจุลสุภัทธานิมนต์มาให้ดูนางจุลสุภัทธารับคำแม่ผัวแล้วยืนอยู่บนปราสาทชั้นบนผินหน้าไปทางเชตวนารามอธิษฐานใจอาราธนาพระศาสดาและภิกษุสงฆ์สาวกของพระองค์เพื่อเสวยพระตาหารในวันรุ่งขึ้นพระศาสดาทรงรับอาราธนาของนางด้วยพระเจโตปริยญาณหรือโทรจิตแล้ววันนั้นเองอนาถปิณฑิกาเศรษฐีสดับธรรมกถาแล้วอาราธนาสวยในวันรุ่งขึ้นแต่พระศาสดาตรัสว่า ได้รับอาราธนาเสร็จแล้วเมื่อเศรษฐีสงสัยและทูลถามว่าตนเป็นผู้มาก่อนผู้อื่นทั้งหมดพระองค์ทรงรับอาราธนาของใครตรัสตอบว่ารับของนางจุลสุภัทธาเศรษฐีทูลว่านางจุลสุภัทธาอยู่ไกลถึง120โยชน์อาราธนาอย่างไรพระศาสดาตรัสเล่าให้เศรษฐีทราบและตรัสว่าสัตตบุรุษทั้งหลายย่อมเกิดในที่ไกลเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นเพราะการเสด็จไปโปรดของพระศาสดาในครั้งนั้นอุกะเศรษฐีได้เลื่อมใสพระพุทธศาสนาน
3: ั่งคนเดียวพระพุทธภาษิตเอกาสนังเอกัสเสยังเอโกจรมะตันนิโตเอโกดมะยะมัตตานังวะนันเตระมิโตสิยาแปลความว่าภิกษุพึงเป็นผู้พอใจในการนั่งคนเดียวนอนคนเดียวเป็นผู้เดียวเที่ยวไปและไม่เกียจคร้านเป็นผู้ฝึกตนและพึงเป็นผู้ยินดีอยู่ในราวป่าอธิบายความขอยกเอาคำอธิบายของพระอรรถกถาจารย์มากล่าวก่อนท่านพรรณนาไว้ว่าภิกษุผู้ไม่ละกรรมฐานแม้นั่งอยู่ท่ามกลางภิกษุทั้งพันก็ชื่อว่าเป็นผู้นั่งคนเดียวในอาการอย่างนั้นแม้นอนอยู่ท่ามกลางภิกษุตั้งพันบนโลหะปราสาทมีเครื่องราชอันวิจิตรชื่อว่านอนคนเดียวภิกษุพึงเป็นเช่นนั้นคือนั่งนอนด้วยสติอันไปในมูลกรรมฐานวงเล็บเปิดมูลกรรมฐานคือกรรมฐานเบื้องต้นได้แก่การพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังว่าเป็นของปฏิกูลพึงรังเกียจท่านเรียกตจปัญจกกรรมฐานก็มีแปลว่ากรรมฐานมีหนังเป็นที่ห้ากรรมฐานนี้อุปชายะจะให้แก่ภิกษุในวันบวชทีเดียวคือในขณะบวชอยู่นั่นเองวงเล็บปิดข้อว่าเป็นผู้เดียวไม่เกียจคร้านความว่าอาศัยกำลังแข้งของตนเลี้ยงชีพเที่ยวไปผู้เดียวในทุกอิริยาบถข้อว่าผู้เดียวฝึกตนความว่าฝึกตนด้วยการประกอบกรรมฐานในที่ทุกแห่งมีที่พักกลางวันและที่พักกลางคืนเป็นต้นจนบรรลุมรรคผลข้อว่าพึงเป็นผู้ยินดีในราวป่าความว่าพึงยินดีอยู่ในราวป่าอันสงัดจากเสียงทั้งหลายมีเสียงสตรีและเสียงบุรุษเป็นต้นเพราะภิกษุผู้อยู่พลุกพล่านเป็นปกติไม่อาจฝึกตนได้คำอธิบายของพระอรรถกถาจารย์มีเพียงเท่านี้ว่าโดยหลักการเดิมภิกษุหรือสามเณรต้องอยู่ด้วยกรรมฐานทุกอิริยาบถไม่ว่ายืนเดินนั่งนอนฉันพูดคือให้ทุกอิริยาบถเป็นกรรมฐานไปหมดด้วยอิริยาบถที่เป็นกรรมฐานนั้นท่านจึงมีอินทรีย์สงบมีกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมสะอาดมีจักษุทอดลงต่ำขณะเดินเพียงเท่านี้ก็เรียกร้องความเลื่อมใสของมหาชนได้มากแล้วมูลกรรมฐานนั้นแปลว่ากรรมฐานเบื้องต้นหรือกรรมฐานเดิมอุปัชฌาย์จะบอกให้ทั้งภิกษุและสามเณรในขณะกำลังบวชอยู่นั่นเองบอกกันในบวชทีเดียวการพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังว่าเป็นของไม่สะอาดโสโครกนั้นเป็นเครื่องบรรเทาความกำหนัดในกายเพราะความกำหนัดในกายเป็นข้าศึกของพรหมจรรย์ความจริงความงามของคนนั้นอยู่เพียงแต่ผิวหนังเท่านั้นเองพอเจาะผิวหนังออกสิ่งโสโครกต่างๆก็ทะลักออกมาอันหนึ่งเมื่อผิวหนังพิการไปเช่นเป็นโรคผิวหนังบางอย่างความงามอันเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดก็หมดไปทันทีโดยปกติสิ่งโสโครกในกายก็ซึมออกมาจากทวารทั้ง9เป็นประจำอยู่แล้วคือออกจากตาหูจมูกปากทวารหนักทวารเบามนุษย์จึงต้องมีภาวะภาระชำระร่างกายอยู่เสมอนอกจากทวารทั้ง9แล้วเหงื่อยังซึมออกมาจากรูขนทั่วร่างกายอีกด้วยน้ำเหงื่อนั้นเมื่อออกมาผสมกับสิ่งปฏิกูลที่เกาะอยู่ตามผิวกายทั่วไปก็มีกลิ่นสาบเมื่อไปเนื่องด้วยเสื้อผ้าก็พลอยทำให้เสื้อผ้านั้นเหม็นสาบไปด้วยเสื้อผ้าอาภรณ์นั้นอันที่จริงเมื่อมองดีๆก็จะเห็นว่ามันคือเครื่องห่อหุ้มสิ่งโสโครกนั่นเองจึงต้องเปลืองออกซักทุกๆวันร่างกายเป็นของเหม็นด้วยสภาพจึงต้องอาศัยเครื่องภายนอกช่วยผัดพอกรูปร้ายคือนำเครื่องหอมมาผัดพอกรูปร้ายให้รู้สึกว่าหอมแต่ก็ทนอยู่ได้ไม่นานเมื่อความเหม็นในกายออกมาก็ต้องชะล้างและผัดพอกรูปร้ายกันใหม่วนเวียนอยู่อย่างนี้จนตายไปเมื่อตายแล้วกายนี้ก็เหม็นยิ่งนักเป็นที่สะอิดสะเอียนทั่วไปภิกษุผู้มีสติเป็นไปในกรรมฐานทุกอิริยาบถอยู่เช่นนี้เป็นผู้คลายกำหนัดในกามเพื่อนคือตัณหาหนึ่งเล็บตัณหาดุติโยปุริโซไม่อาจเข้าใกล้ได้จึงชื่อว่าเป็นผู้นั่งคนเดียวนอนคนเดียวยืนเดินคนเดียวคนเดียวเที่ยวไปเที่ยวไปอย่างผู้ไม่เกียจคร้าน พราะมีงานอยู่เป็นประจำงานนั้นคือกรรมฐานนั่นเองเป็นงานหน้าที่โดยตรงของภิกษุสามเณรเป็นผู้ฝึกตนทรมานตนด้วยการฝึกอินทรีย์มีตาหูเป็นต้นให้สงบที่ฝึกนั้นท่านแสดงว่าต้องเป็นที่สงบมีแนวป่าเป็นต้นเพราะที่พลุกพล่านโดยคนมากไม่อาจให้กรรมฐานดำเนินไปโดยสะดวกได้เรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงเมื่อทรงประทับอยู่ที่เชตวนารามทรงปรารภพระเถระผู้มีปกติอยู่คนเดียวหนึ่งเล็บเอกวิหารีมีเรื่องย่อดังนี้เรื่องพระเถระชื่อเอกวิหารีพระรูปนี้เป็นผู้ปรากฏในบริษัท4ว่านั่งผู้เดียวนอนผู้เดียวเดินยืนผู้เดียวภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระศาสดาพระตถาคตเจ้าทรงประทานสาธุการดีแล้วดีแล้วดังนี้ทรงสั่งสอนว่าธรรมดาพึงเป็นผู้สงบสงัดแล้วตรัสอานิสงส์ในวิเวกว่าเอกาสนังเอกะเสยังเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้น
4: ท่านผู้ฟังครับทางสถานีต้องขอยุติพระธรรมบทได้เพียงเท่านี้เพื่อนำท่านไปรับฟังการถ่ายทอดสดในช่วงนั่งฉันยังอ่านครับ
0: 1เอลศิริราช500บาทแม่ทิพย์พ่อการ500บาท2คุณหมอสานิชพัสธรนัดนอดนิวทินคร 1,000 บาท3เสริมหัวหน้ากอง500บาทเพชรรัตนาพี่สาวบอกพี่สาว500บาทกิตติมาเล็กชูผลที่ทำ300บาท5พุ่มกับกิษดาลูกสาวศรีโสภา500บาทโอนเข้าบัญชีวัด6ฤดิยาวิจาจาอินดาวารานาฮานีสุตวิจายา500บาท7คุณแม่ทองหยิบบุญนิ่มลูกหลานดงเจริญพิจิตร500บาท8ดารัตบีดานนน500บาทรวม 4,800 บาทสาธุเอามาโอ้นี่เพิ่มพลังเลยกาแฟกาแฟรถอีกไม่นานก็ย้ายไปโน่นที่พิพิธภัณฑ์นี่กาแฟรถนี่อ้าวนี่มันหลายอย่างอ้าวไปสาธุโมทนานี่เหตุการณ์นี่จะปลิวไปกับลมนี่จะไปกับลมนี่ไปมันจะไปกับลมมันจะปิวไปกับลมแถบภูทะเลเนี่ยมันใกล้กับสองดาวใกล้กับวังสามหมอใกล้กับสว่างนะมันเป็นป่าเป็นเขาแถวนั้นภูสว่างก็อยู่สองดาวก็ภูเหล็กสองดาวก็ภูเหล็กหลวงปู่วันนะเพื่อนก็เที่ยวกรรมฐานอยู่แถวนั้นแถบนี้หลวงปู่บุญจันทร์อาจารย์สนิทก็เป็นลูกศิษย์หลวงปู่บุญจันทร์นี่แหละเป็นรุ่นน้องหลวงปู่สมหมายพรุ่งนี้เที่ยงครึ่งนะหลวงปู่สมหมายไปเทศที่งานศพนะงานศพพระเทศเที่ยงครึ่งเสร็จแล้วก็เทศจบก็พิธีเลยภูทะเลนี่สเบียดติดต่อมาโยงเป็นเบียดก็เลยบอกว่าหาที่นั่ง นามิซันนะบูชากันเทศมาสาธุวางนี่วางนี่วางนี่บูชากันเทศด้วยเอ้าตัวเล็กมานี่บูชากันเทศนี่เอ้าอันนี้มาแลกกันนี่เอามานี่เอามานี่นี่มานี่เอามานี่นี่นี่ไปอันนี้ไปนี่ไปอันนี้ไปทุกหรือยังทุกครับหรือยังนางพอน้องพอดี100บาทน้องพอดีเหรอ
5: กราบขออนุญาตเจ้าค่ะคณะผู้ร่วมบุญอาจารย์นิดกราบน้อมถวายน้ำปานะเนื่องในวันพระขอให้ผู้ร่วมบุญทุกท่านได้รับบุญตามแรงอธิษฐานด้วยเทอญอันนี้ส่วนองค
0: ์ยายโอ้ไปใส่บ่เห็นนะไปนั่งอยู่ใส่บ่เห็นมื้อนี้แข็งแรงบูชากันเทศมาเอามาอีกเอามาอีกบูชากันเทศเอามา

0: อย่างนี่มองนี่พรุ่งนี้หลวงปู่สมหมายเทศพูดเลิศน่ะเที่ยงครึ่งเทศเราต้องเสร็จพิธีนี่ก็ไปเลยมื้ออื่นพรุ่งนี้เสร็จพิธีก็ไปเลยเพราะเป็นเทศเที่ยงครึ่งเกตติดต่อส่องดาวว่างสามหมอระวังวัดรับพรจะ10โมงแล้วนี่ยะถาวาริวหาปูราปริปุเรนติสาคลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังกิปเมวะสมิจตุสะเพปุเรนตุสังคปาจันโทปนารโสยะถามณิโชติราโสยะถาสัพพิติโยวิวัชชันตุสัพพโลโควินัสตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนาสีนิสสะนิจังวุฒาปชายิโนจัตตารโอธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังภะลังเขายิงไหมนี่พอดีมากพอดีน้องพอดีมากน้องพอดีมากเอ้านี่กูเลยยังทุกสวย
1: สดการให้พรในช่วงหลังฉันอาหารของท่านพระอาจารย์บำรุงนวพโลจากศาลายาวัดป่าม่านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีครับขณะนี้เวลา 9:47 นท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนครับ

ที่นี่สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบรคติยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ทดลองออกอากาศประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1บ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรมทุกภาคทั่วประเทศนำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับท่านสามารถรับฟังวิทยุออนไลน์ดังต่อไปนี้ 1. ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกที่ www.luangta.com 2. ช่อง YouTube ชื่อหลวงตาเลดิโอวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 3. ทางแอปพลิเคชันหลวงตา .com 4. ทางพอดแคสต์เลดิโอชื่อวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและ 5. รับฟังผ่านระบบดาวเทียมไทยคม6ในระบบ4แบนด์คลื่นความถี่03880เมกะเฮิรตซ์ค่าซิมโบเรตที่300000แนวรับสัญญาณแนวนอนหรือเอชค่าออดิโอ PID 0608ค่า PCR PID 8191และท่านยังสามารถรับชมรับฟังการแสดงพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนทางสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBTTV ผ่านช่องทางดังนี้ 1. ช่อง YouTube ชื่อหลวงตาทีวีโทรทัศน์เสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 2. ทางแอปพลิเคชันหลวงตา .com นำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับนอกจากนี้ท่านยังสามารถรับชมภาพคติธรรมคลิปวิดีโอโอวาทธรรมและช่องทางออนไลน์อื่นๆด้วยการเข้าร่วมกลุ่มบัญชีไลน์ทางการหลวงตามหาบัว LINE ID @hluangta.com ที่สามารถเชื่อมต่อไปรับชมรับฟังสื่อธรรมะอื่นๆได้ครับสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBTTV เป็นสถานีที่นำเสนอรายการธรรมะตามหลักธรรมขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยการแผ่พระธรรมอันเป็นสวากขาตธรรมของพระสงฆ์สาวกผู้ทรงศีลสมบูรณ์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรู้แจ้งเห็นจริงตามพระธรรมคำสอนทั้งนี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ท่านผู้ชมและผู้ฟังอย่างแท้จริงครับท่านสามารถแจ้งผลการรับชมรับฟังและสอบถามข้อมูลต่างๆรวมถึงการร้องเรียนแสดงความคิดเห็นได้ที่หมายเลขโทรศัพท์042-214-114-5และ093-489-1113
ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน

บูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคลมุตตมังการบูชาผู้ที่ควรบูชาเป็นมงคลอย่างยิ่งมูลนิธิพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีพระธรรมวิชิตมงคลหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนวัดป่าบ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีขอเชิญชวนศิษยานุศิษย์และศรัทธาสาธุชนตลอดจนผู้มีกตัญญูตาจิตทุกท่านเข้ากราบสักการะพระบรมสารีริกธาตุอัฐิธาตุและเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ประวัติปฏิบัติพระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนพระวิหารและพระธาตุเจดีย์ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อบูชาคุณองค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเป็นสถานที่เผยแผ่พระธรรมเทศนาปฏิบัติคติธรรมคำสอนและเก็บรวบรวมเอกสารหนังสือธรรมะเพื่อเป็นเครื่องเตือนใจให้อนุชนรุ่นหลังทั้งพระสงฆ์และคฤหัสถ์ได้รำลึกถึงคุณูปการทั้งทางโลกและทางธรรมท่านสามารถร่วมทำบุญเพื่อบำรุงรักษาพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนโดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์สาขาจังหวัดอุดรธานีบัญชีออมทรัพย์ชื่อบัญชีมูลนิธิพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเลขที่บัญชี721-240-3559เลขที่บัญชี721-240-3559สุขโขปุญญสอุจจโยการสั่งสมบุญนำสุขมาให้

เสด็จสู่สวรรคาลัยของพระศกชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารพนักงานสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตร

รคติยราชนารีขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังสารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงขอเชิญท่านรับฟังครับ

จ้าประสบเหตุการณ์ที่ชวนคิดเหมือนกันผู้หญิงไทยคนหนึ่งตั้งรกรากอยู่ต่างประเทศข้าพเจ้าถามว่าเขาอยู่สบายดีหรือเขาร้องไห้ตอบว่าอยู่สบายแต่ใจว้าเหวเพราะขาดอะไรก็ไม่ทราบข้าพเจ้าเข้าใจว่าสิ่งนั้นคือบ้านเกิดเมืองนอนนั่นเองเราคนไทยทุกคนภูมิใจที่เรามีประเทศมาตุภูมิที่เป็นอิสระเราไปไหนเราก็เป็นตัวของตัวเองเพราะเรามีชาติบ้านเมืองที่เป็นของเราถึงแม้ว่าจะเล็กไม่เจริญเท่าเราก็รักและร่วมกันดำรงรักษาไว้ได้มาช้านานแล้วพระราชดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถนี้แสดงถึงพระราชฤทัยรักและผูกพันในความเป็นชาติไทยทรงเคารพเทิดทูนสมเด็จพระบูรพามหากษัตริยาธิราชเจ้าและบรรพบุรุษไทยผู้กล้าหาญที่ช่วยกันกอบกู้เอกราชและก่อร่างสร้างไทยมาแต่โบราณกาลนอกจากนั้นโปรดการเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรแหล่งโบราณสถานและสถานที่ที่บอกเล่าเรื่องราวในประวัติศาสตร์ทำให้ทรงเข้าพระราชฤทัยในความเป็นมาของบ้านเมืองมากขึ้นพระองค์มีพระราชฤทัยรักการศึกษาด้านประวัติศาสตร์วรรณคดีและนิทานพื้นบ้านดังที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีรับสั่งเล่าความตอนหนึ่งว่าไปหมู่บ้านไหนให้ถามหมดเช่นถามว่านิทานโบราณของกะเหรี่ยงเป็นอย่างไรไม่ใช่เฉพาะนิทานปรัมปราของกะเหรี่ยงของเผ่าไหนๆพระองค์ก็สนพระทัยเพราะว่านิทานปรัมปราเป็นที่เก็บภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ดีที่สุดที่หนึ่งทรงเอาพระราชฤทัยใส่ให้มีการบันทึกนิทานปรัมปราของไทยเช่นเรื่องพญากงพญาพานเรื่องประบู่ทองพระปรีชาสามารถและความรอบรู้ลึกซึ้งในประวัติศาสตร์วรรณคดีไทยและพุทธชาดกของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถส่งผลต่อแนวทางการทรงงานศิลปาชีพในเวลาต่อมาเช่นโปรดให้นักเรียนศิลปาชีพศึกษาวรรณคดีและการเขียนลายไทยเกิดการสร้างสรรค์งานหัตถศิลป์ที่มีเอกลักษณ์ไทยอย่างน่าชื่นชมงานเครื่องทองรูปนกยูงที่โปรดให้สมาชิกศิลปาชีพทำขึ้นก็มาจากเรื่องราวพระชาติหนึ่งของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้านภาษาไทยทรงส่งเสริมการแต่งคำประพันธ์ประเภทโครงฉันท์กาบกลอนเพื่อเป็นการอนุรักษ์บทกวีลักษณะไทยตลอดจนบทประพันธ์ส่งเสริมความรักชาติชฤทัยรักและผูกพันในความเป็นชาติและเอกลักษณ์ไทยของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้ส่งผลในเวลาต่อมาให้เกิดการสร้างสรรค์ศิลปกรรมและมหรสพต่างๆที่มีรูปแบบสื่อสารลักษณะไทยและสืบทอดเอกลักษณ์ไทยให้ดำรงอยู่คู่แผ่นดินสืบไป

0: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นสารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครับ
1: ขณะนี้ท่านบังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญท่านฟังรายการภาษาธรรมท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่11เดือนเมษายนพุทธศักราช2550มีชื่อกันเทศว่าที่พวกเราทั้งหลายทำก็เดินตามทางของศาสดาขอเชิญท่านฟังครับ
2: นี่ของที่เขามาถวายมากๆนี่ให้แยกแยะแจกทานนะของทั้งหมดนี่ให้แยกแจกทานตามที่จำเป็นจำเป็นส่วนมากกับคารวะถ้าเราพอเป็นประมาณสักอย่างเพราะเราเคยผ่านชีวิตของข้ามมาเป็นเวลา70กว่าปีแล้วรู้เรื่องของพระได้ดีส่วนคารวะผ่านมาเลย20ปีกับ9เดือนก็บวชเพราะฉะนั้นชีวิตของคารวะยังไม่กว้างขวางเหมือนชีวิตของพระที่เราเคยผ่านมาด้วยเหตุนี้เองเมื่อมีมาให้แยกเดี๋ยวก็ประชาชนใครมีความทุกข์จนต้นแทนได้มามากน้อยเฉลี่ยให้ทั่วถึง
3: เมตตา
2: เ
4: พื่อเมตตาให้พ่อใหญ่ที่หมู่บ้านซึ่งเสียเมื่อวานครับว่ามันครับ
2: เอาใจใจที่สวยที่สุดนะอ๋อครับหลายร้อยบาทเลยหลายร้อยไม่มาเลยวันนี้วันนี้วันอังคารหรือวันพุธ
4: โอ้ยวันนี้วันพุธครับ
2: อันนี้ฝันคืออันนี้ฝันจุดขอหาเด็กไม่เด็กใส่เจ้านี้ให้เด็กขอหาเด็กไม่เด็กเจ้านี้ให้เด็กอันนี้ให้เด็กอันนี้ให้เด็กเอาวะเอาเอาวะเดี๋ยวแล้วถ้าฉันแล้วให้เด็ก
5: เครื่องมือช่าง
2: อะไรกี่กระชันแล้ว
4: หวายทอง5บาทครับ
2: โอ้เดี๋ยวละว่าตั้ง5บาทก็พอใจพอใจเอาไปทองเราก็ไหลซึมเข้ามาเรื่อยๆนะทองคำเวลานี้พวกประเภทน้ำไหลซึมมีหลายร้อยกิโลเลยอันใหญ่เข้าแล้วเข้าเรียบร้อยแล้ว11ตันก็37กิโลครึ่งเข้าเรียบร้อยแล้วอันนี้อันอีกตั้งอะไรตั้ง400กว่ากิโลนี่เป็นประเภทน้ำไหลสุดกำลังไหลสุดเข้าเลยใช่ว่าว่าสามตัวดีละเยอะขันที่ไหนก่อนพระพระขันที่ไหนกัน
6: ตรงนี้เราต้องนั่งข้างล่างด้วยข้างล่าง
2: นี่เราเรามาที่นี่ไปสงเคราะห์โลกทุกวันนะ
6: ครับ
2: จนมาถึงที่แรกเที่ยงพอวันต่อมาก็ไป
6: ปฏิ
2: บัติด้านปฏิบัติเมื่อวานด่านบักห้องนะ
4: าย 12,000 บาทครับปัจจัย 12,000 บาทครับทอง50ตังค์ด้วยครับ
2: พอใจพอใจเราอยู่เลยยับอยู่หรือเปล่าว่าได้ก็ถือว่า
4: 100บาทพอดีครับ
3: 100ครับ
2: มันนี้100ก็อยู่ตัวนี้ครับ
3: 102ครับ
2: 102เฉพาะเราบาทเดียวนะ
4: ครับ
2: มีแล้วมีกี่บาทเดียว9บาทเดียวทั้งหมด9บาท
3: ครับ
2: เข้าองค์ใช่ไหม
3: ครับ
2: เพราะว่าเราบาทเดียวก็ร้อย
3: ร้อยที่หนึ่งร้อยกว่าร้อยสองครับ
2: วันนี้หนึ่งร้อย
3: ครับ
4: ไม่เป็นเอาดิ
2: ช่วยอาหารที่จะไปอาจารย์ท่านเสียนี่เป็นอาหารประเภทใดที่เหมาะสม
3: ปกติเขาให้อาหารเม็ดแล้วก็พวกมีกระอื่นอีกกระอื่นจะพวกผัก
2: ฮะ
3: กระอื่นจะพวกผักนะครับพวกผักมันมีวัวมีควายมีหมูแพะปีไม้
2: ฮะ
3: มีแพะปีม้าปีม้าครับแกเสือเนี่ยอาหารเด็ด
2: ฮะ
3: ส่วนมากจะเป็นผักครับ
2: ครับ
3: เอาลงโครงการจะไปก็เดี๋ยวกลับเย็นรออยู่แล้วซื้อผัก
2: แล้วสั่งแล้วหวยคงเข้าใจ
3: หวยซื้อมาหลายครั้งไม่เข้าใจก
2: ็
4: ซื้อมาหลายครั้ง
3: ครับซื้อมาหลายครั้งแล้วครับ
2: หวย
3: เข้าใจดีครับ
2: เข้าใจแล้วหนูนี่เราจะปัจจัยมอบคือหวยไปซื้อไปเลี้ยงสัตว์วัดเสือเมืองกาญจน์วันนี้นะจะเอาอะไรบ้างกะให้พอปัจจัยให้เพียงพอ
3: ให้พอเต็มที
2: ่
3: ไปแล้วคร
2: ับ นั่นแล้วให้พอเมืองการจับเสือก็มากนะเมืองการมีสัตว์หลายชนิดด้วย
4: อ
2: ัน
4: นี้ถวายทอง5บาทคร
2: ับ พอใจทอง5บาทนี่ทอง5บาทเข้าใจนี่ได้หรือยัง
4: คร
2: ับ
4: ให้ไปให้แล้วครับ
2: ก็อาหารหมายเข้าใจมี
3: เข้าใจครับ
2: มันมอบเข้าใจให้เขาไปจัดการเลยให้ไปอย่างนี้พอเขารับการเสร็จแล้วเขาไปก่อนเลย
3: จัดสักเจ็ดหมื่นครับจ
2: ั
3: ดไปเจ็ดหมื่นจ่ายไปซื้ออาหารหมูอาหารเสือ
2: ทองจะอิ่มทองไหมตาว่าทอง
3: ว่าจะแค่จะพอเนี่ยพอจ่าย
2: ทุ
3: กตามนะ
2: ครับ
3: จะแสน
2: หนึ่งแล้วเอาไปแสนอีกเลยนะไม่ทำยิ้มหยุดดกๆมันไม่สนิทใจเราทำอะไรยิ้มหยุดดกๆไม่สนิทใจถ้าว่ามัดหนึ่งไม่ว่าสองมัดสั้นก็ไม่พอเอาสองมัดเลยมัดหนึ่งมันไม่พอเอาสองหมัดตัดจะไปเลยพอนี่ก็ใจเจ็บเหมือนไม่พอเมื่อแสนหนึ่งก็พอหนักเอาละวันนี้ไปแสนหนึ่งเมื่อต่อไปยังจะไปช้างอยู่นะช้างเสียยุทธยาเสียยุทธยาพวกช้างวันต่อไปนะสำหรับวันนี้กล่าวว่าจะไปวัดเสือก่อนนะ
7: บาทนะคะคุณแม่ปวดมีซักถวายทองคำหนึ่งบาทบูชาทำองค์ปู่มั่นและองค์ตาค่ะ
2: พอใจทองคำเราก็ได้เรื่อยๆแล้ววันนี้เป็นวันนี้จบลงแล้วเป็นอย่างว่าไปเลี้ยงอาหารวัดเสือที่เมืองกาญวันนี้ตัดเงินไป 100,000 เอาพอเรื่องให้ 70,000 ไม่สนิทใจ มาหนึ่งแสนเอาพอต้องอย่างนั้นนะเพราะสัตว์มีจำนวนมากหลายประเภทสัตว์นี่มันก็ขึ้นอยู่กับนิสัยวาสนาของแต่ละรายนะพระก็ดีอย่างอาจารย์อย่างท่านจันทร์นี่เดี๋ยวก็สัตว์ดีมาก
8: ถวายทองหนึ่งบาทครับ
2: ที่ดูตั้งแต่เสืออยู่ในป่ามันยังเข้ามาเสืออยู่ในป่ามันยังโดดข้ามกำแพงเข้ามาแต่ท่านก็พูดดีแน่ดู
7: แ
2: ล
7: คุณชายถวายทอง5บาท
2: พอใจ5บาท
7: ก็ถวาย
2: พอใจนี่ทอง5บาทเข้ากับหนองกระบาดได้แล้วทอง5บาทเข้ากับหนองกระปาดได้แล้วใครเคยได้ยินนิทานหนองกระปาดหรือเปล่าเนี่ยพวกนี้พวกมันมีวาสนาอะไรที่มาอาภัพวาสนาไม่เคยได้ยินนิทานหนองกระปาดเข้าใจไหมถ้ามีจะมีรายสองรายในเมืองไทยเราจะมีรายสองรายที่มีวาสนาบ้างได้ฟังนิทานหนองกระปาดก็ขันดีเป็นนิทานสดก้อนสดเลยเราไปแล้วเวลาเราผ่านไปที่ห้วยทรายมันได้คำชะอีบ้านเราก็ป่าอยู่นั้นข้ามทุ่งเล็กเดี๋ยวนี้คงจะเป็นบ้านติดกันหมดแล้วแหละครับคำชะอีนั่นไงนั่นเขาเรียกบ้านเราก็ป่าบ้านนี่คนนี่อ่ะเขาเลี้ยงวัวฝูงไว้ฟังนะพวกนี้มันมีวาสนาจะฟังไหมล่ะเลี้ยงวัวฝูงไว้คือบ้านหนองกระปาดคือกระปาดมีหนองนั่นกระปาดชุมกระปาดเยอะเขามาสร้างบ้านที่นั่นเขาเลยเรียกบ้านนั้นเป็นนามบ้านหนองกระปาดเข้าใจบ้างล่ะนี่พอตั้งเป็นบ้านน้องกระปาดขึ้นมาแล้วนี่ก็อีตาคนว่านี่แหละจะเลี้ยงวัวฝูงไว้วัวฝูงที่พวกพ่อค้าเขามาซื้อวัวฝูงไปเขาให้ตัวละสามบาทพวกพ่อค้าเขาให้ตัวละสามบาทแกยันจะเอาสี่บาทแต่ว่าจะขายตัวละสี่บาทเขาก็ยันให้3 บาท 3 บาทก็ดีนั่งทางเข่านี่มันปล่อยน้องกระป่านี่เนี่ยไม่รู้ตัวมันต้องยันกันนี่มันชัดเจนแค่ล่างชันเข่าปล่อยไอ้กระป่าออกมาก็ดีนั่งชานรับแขกในบ้านเขามีพ่อบ้านมีชานนี่รับแขกขึ้นไปนั่งนั่นแหละรับแขกพวกแขกขึ้นไปซื้อวัวเขาจะให้วัวค่าวัวตัวละ3 บาท 3 บาทแกก็นั่งชันเข่านี่ปล่อยไอ้กระปาดออกมาเลยพี่มีเพิ่มกงราคาจะเอาตัวละ4 บาท 4 บาทเขาก็ให้ตัวละ3 บาทพอดีคือนั่งอยู่บนชานที่เข้าบ้านออกจากนี่ก็เข้าบ้านฮะพอดีเมียขึ้นมามาเห็นผัวปล่อยหำอยู่อ้ายเขาเข้าใจไหมหัวกำลังต่อรองราคากันที่พวกค้าเขาจะให้ตัวละ3 บาทแกนั้นยันจะเอาตัวละ4 บาท 4 บาทยังไม่ลงกันพอดีเมียขึ้นมาไอ้มาเห็นผัวปล่อยหำอยู่เข้าใจไหมล่ะที่อายเขาดีเลยขยิบตาจนผัวเข้าใจไหมผัวก็ขยิบตาไปผัวให้ติดบ้างไอ้กระปาดใหญ่นั่นแหละว่ะพอเมียขยิบตาสินึกว่าเมียขึ้นราคา4 บาทขึ้น5 บาท 5 บาทโอ้ยกันแต่3 บาท 4 บาทก็ลงกันไม่ได้แล้วก็มันจะ5 บาท 6 บาทไม่เอาแล้วเขาก็ลงไปพอลงไปแล้วเป็นเมียออกมาจากห้องนี่เขาให้ตัวละ3 บาทก็ควรจะขายเขาแล้วทำไมไม่ขายเขาล่ะก็เธอขยิบตาใส่ฉันนึกว่าขึ้นราคาฉันก็ขึ้นราคาจริงไม่ขยิบตาไปปล่อยหำในเขามันอาจจะตายไปโอ้ยตายเอา3 บาท 3 บาทเขาไม่เอาแล้วไปเลยเขาอันนั้นได้ปล่อยหำอยู่กระทั่งตอนนี้มันผิดหรือยังเมื่อแล้วนิทานเข้าใจไหมนิทานหนองกระบาด นั่นแหละที่เรียกว่าน้องกระป่ากระป่าจะปล่อยหำจบแล้ว
8: ไหวท
2: ั้
8: งหมด 32,000 บาท
2: เนี่ยเนี่ยนี่กระป่ากระป่า 30,000 นี
7: ่แล้วของเนี่ยคือตัดจิตมือมา30กว่าปีนะ
8: แหวนครับแหวนถวายแหวน
9: เขาใส่ไว้30ปีแล้วครับมาถวายหลวงตา
2: เออในวันนี้สละมาเราก็พยายามมาได้30กว่าปีนี่ครับก็พอดีกันได้แหละได้กันท่านต่างคนต่างเขาก็ใส่มือก็มาแหวนนี่30กว่าปีเราก็พยายามหาแหวนมา30กว่าปีพอดีมาเจอกันกับหนองกระปาดวันนี้เอาละพอใจพอใจ
9: ต่อมาทำไมไม่บอก
2: มั้
9: งทำไมไม่บอก
2: มั้งเออบอกหมวยได้ยังล่ะจัดใจจัดใจมอบให้หมวยเออเออมอบอะไร
7: บัญชาจิตตาธุรันจะโฮมโปรฝากกราบถวาย 5,000 เจ้าค
2: ่
7: ะอนุชาจิตตาธุรันบริษัทโฮมโปรเจ้าค่ะ
2: เออเออพอใจพอใจ
7: มาว่าจะไม่มานะคะสวนแสงทันวันนี้มาด้วยใจ
2: ก็ไม่มาไงก็เราเสกคาถามากคาถาเรามันเก่งนะถ้าใครจะมาคาถาเรามัดเลยถ้าใครมาคาถาเราปัดออกเลยเรามีคาถาใช้หลายประเภทนะคาถาเติมตัวนี่เข้าใจไหมนี่อ่ะเรือนคาถาอยู่นี่ของขังอยู่นี่หมดเลยแล้วอะไรห่อห่อห่อเออเออพอใจพอใจเออพอใจพอใจนี่นี่เอาเอาเขาเป็นอะไรวันนี้ไปวัดเสือละเอาของไปนี่มอบให้หมวยแล้วนะให้หมวยเขาเคยแล้วเขาจัดการเองหมวย
7: สา
2: รา
7: ถวายพระหลวงตา
2: จุ๊บสาราเลยอ๋อได้เยอะเลยสารานี่เต็มขันเลยเอาไปไปเต็มขันเออเอาเมื่อวานนี้ไปไปตากช่องนะไปแจกอาหารเขาเมื่อวานตื่นนั้นไปปากช่องทางปะจีนนะเมื่อวานไปปากช่องเขาใหญ่ขึ้นเขาใหญ่พอดีวันนี้จะไปวัดเสือวัดเสือนี่ก็ไปเยอะนะเพราะสัตว์หลายประเภทพระก็มีนิสัยวาสนาตามกันนะพระเรานะอย่างท่านอาจารย์ฟันเนี่ยมักจะถูกกันกับพวกเสือพวกอะไรกับท่านอาจารย์ชอบเสือรู้สึกจะลากท่านด้วยซ้ำไปนะอยู่ๆเนี่ยท่านบอกว่าท่านไปเมืองพม่าท่านคือไปพักอยู่ในถ้ำนั้นไปพักอยู่นั้นอยู่พอ5 โมงเย็นเสือโคร่งใหญ่มาขึ้นมาก็นี่หัวตรงกลมอยู่นี่เสือตัวนี้เขาคงขึ้นมานอนนี้หลายหนแล้วแหละแต่ตอนท่านไปนั้นเขาก็มาแต่ท่านเพิ่งไปเพิ่งเจอเขาพอไปท่านเขาขึ้นมาเขามองโน้นมองนี้เขาก็มองดูท่านเหมือนกันเขาก็มองดูเฉยๆแล้วเขามองดูนี่ก็โดดขึ้นนี่เลยโดดขึ้นไปนั้นแล้วเขาไปนอนเลียแข้งเลียขาเฉยเลียมาดูคนยับยับฉะนั้นนะไม่สนใจกับคนที่นี่ทางจงกรมท่านก็ไปหัวจงกรมก็ไปอยู่ที่เสือหมอบเสือขึ้นข้างบนสูงกันประมาณสัก2 เมตรมันลำลามขึ้นไปเสือเขาคงเคยมานอนที่นั่นแล้วท่านก็เลยไม่กล้าเดินโยกมไปนั้นรู้สึกว่ามันเสียวๆท่านว่างั้นให้กลัวก็ไม่กลัวแต่ขนลุกขึ้นมาท่านว่าเลยไม่กล้าเดินท่านก็เดินไปเพียงแค่นี้แล้วท่านจับเขาก็นอนเฉยเลียแค่เลียขาเหมือนหมาเรามานอนแล้วก็เลียเฉยไม่สนใจนี่ท่านเล่าให้ฟังนะนี่แหละท่านอาจารย์ชอบกับเสือถูกกันมากนะไม่ใช่ครั้งหนึ่งครั้งเดียวนะเยอะอาจารย์ชอบ ทีนี้พอขึ้นไปเขาก็เรียกแข้งเรียกขาอยู่นั่นเฉยเลยจะลงเดินจะกรมก็เดินได้แค่นี้ไม่กล้าเข้าไปตรงนั้นรู้สึกมันขยะขยะทันว่างั้นจะให้กลัวไม่กลัวแต่ขนลุกสู้สู้ทันว่างั้นเขาก็เฉยเขาเลียแค่เลียขาอยู่นั่นเฉยแทบมาดูเราทับหลักเลียเหมือนหมาขึ้นไปแล้วเลียแค่เลียขาอยู่ตลอดลุ่งนึกว่าเขาจะลงไปเมื่อไรเราท่านจะได้ได้อยู่ไม่ลงแต่นั่นท่านก็เลยอยู่ที่ร้านร้านที่ท่านพักนะท่านก็เลยอยู่นั่นเดินจงกรมเลยแค่นี้เสืออยู่ที่นี่ท่านเลยไม่กล้าเดินไปเดินมาแค่นี้เดินเขาก็เลยเลียแค่เลียขาอยู่นั่นไม่สนใจกับเราเพราะในเวลาแล้วก็ท่านก็เข้าขึ้นแค่ จุดตะเกียงไว้เล็กๆสันว่างั้นนะแล้วก็นั่งภาวนาสุดท้ายก็นอนหลับนอนหลับไปกลางคืนท่านนั่นเขาก็เงียบมองไปมีเขานอนเหมือนหมานอนนอนเฉยไปดูไปก็เห็นเขาอยู่เนี่ยมันยังไม่ไปนานนี่นะพอถึงเวลาแล้วท่านก็เดินจงกรมแค่นี้ไม่กล้าเข้าไปเขาก็นอนเฉยจนกระทั่งตอนเช้าที่จะลงไปทางเขานอนอยู่นี่ทางจงกรมท่านลงไปนี่ท่านก็ตัดสินใจถ้ามันจะทำอะไรมันก็ทำแล้วทั้งเมื่อคืนนี้นอนเฝ้ากันอยู่นี่ก็ไม่เห็นมันทำอะไรมันจะทำอะไรก็ทำถึงเวลาเราลงบิณฑบาตแล้วทางก็ผ่านไปเขาก็นอนอยู่นี่ข้างๆพอไปนี่ท่านก็พูดดีอยู่นั่นแหละพระท่านหิวท่านมีปากมีท้องท่านหิวเหมือนกันนะท่านว่านี่ท่านจะพระท่านจะไปบินสบายหากินท่านว่าเองนะเขาก็นอนเฉยอยู่นี่ไม่ละไปก็นอนอยู่นี่นะพระจะบินสบายเขาก็นอนเฉยท่านก็เดินผ่านไปแต่ท่านไม่บอกให้ใครทราบนะกลัวเขาจะมาทำลายมือลงไปก็ไปฉันเสร็จแล้วล้างบาตรแล้วท่านจะขึ้นมาพ่อไปไกลพ่อขึ้นมาหายเงียบเลยไม่ทราบพ่อไปไหนตั้งแต่วันนั้นไม่เคยขึ้นมาอีกแต่ว่าเสียงมันคำรามก็หึ่มอยู่ตามบริเวณข้างๆถ้ำเป็นประจำกันว่าเสือตัวนี้ขึ้นคนเดียวเนี่ยอย่างนั้นนะท่านจันชอบกับเสือถูกกันมากนะเวลาบางทีเดินจงกรมอยู่ตั้งคืนเขาก็เดินขึ้นมาถ้ำท่านเดินโยกมือธรรมดาจะขึ้นไปหาอะไรแต่เขาก็ขึ้นท่านก็เดินโยกมือเสียงมันเอาขึ้นไปเรื่อยอ้าวมันเสือแล้วมันขึ้นมาหาเรานะก็ไม่ใช่ทางหากินเพราะว่ามันขึ้นมาหาอะไรเอาจะคอยดูกันว่างั้นนะมันขึ้นมาจริงๆไปถึงเลยนะท่านกำลังเดินโยกมือเขาก็ขึ้นไปพอไปถึงนั่นเขาก็ยืนมึงมาอะไรล่ะกูเดินจงกรมมึงเดินจงกรมไม่เป็นมึงขึ้นมาหาอะไรกันว่างั้นนะไปลงไปกูจะเดินจงกรมทำมือไปบอกเขาก็ไม่ไปเขายังยืนอยู่ไม่นั่งยืนท่านก็เดินไปใกล้ๆท่านจับผ้าเวอร์ผ้านี่ไปลงไปป๊อกเดียวลงไปเลยอย่างนั้นน่ะท่านจันชอบกับเสือถูกกันมากนะบางทีตอนเช้ามืดเขาขึ้นไปจะเป็นเสือตัวเก่าตัวใหม่ก็ไม่ทราบได้แล้วขึ้นไปก็แบบเดียวกันไม่สนใจกับเราขึ้นไปท่านก็เบื้อฟาดเลยเขาไล่เขาโค้งเดียวเขาก็ลงไปตอนเช้ามีระวังบ้างท่านว่างั้นนะพอลงไปนี่กลัวเขาจะทำไม่ซื่อเขาอาจจะหมอบอยู่ข้างทางก็ได้ท่านว่าเราเดินไปนี้แล้วตาช่ำเรืองดูสองข้างทางลงจากภูเขาไปบิณฑบาตไม่เห็นหายเงียบเขาปุ๊บทีเดียวลงจากนี้ไปแล้วนึกว่าเขาจะทำไม่ซื่อไปหมอบเวลาเราเผลอเขาอาจทำก็ได้เลยว่าท่านตาชำเลืองดูสองฝ้าขาจนกระทั่งเลยจากเขตที่เขาอยู่ไปหายเงียบเลยนะอย่างนั้นนะไม่ทำไมมากต่อมากนะสำหรับอาจารย์ชอบกับสัตว์คือเสือเนี่ยมากที่สุดนั่นแหละลักษณะนี้ไม่กลัวท่านนะท่านจะดูลักษณะไม่กลัวเขาเหมือนกันนะไม่กลัวเขาก็ชอบไปหาท่านเสมออย่างนี้สายวัฒนาต่างกันนะ ที่นี่ก็หมดแล้วนะ เสร็จแล้วก็จะให้พรนะเอาอะไรขึ้นมาอีกแล้วเนี่ยออกจากนี้ไปแล้วเราจะไปวัดเสือเอาอาหารไปเลี้ยงสัตว์อันนี้เอามาจะ
7: ม
2: ี
7: เลี้ยงถวายช้างนี่ค่ะ
2: อะไร
7: เช้าน
2: ี้
7: เจ้าค่ะ
2: ไหน
8: บ้างบูชาทำเช้านี้ครับ
2: บูชา
7: 2,500จ
2: ้
7: าค่ะ
2: 2,600เอาไปไปนั่นไม่แย่นะ
7: แต่เจ้าค่ะคณะสัตยาโยมร่วมถวายศูนย์ดวงตาเพื่อมือแพทย์นะคะ13,500กว่าบาท
2: เ
7: จ้าค
2: ่
7: ะ
2: พอใจ13,500กว่า
7: อันนี้ก็รับไม่ทันเจ้าค่ะ
2: อะไร
7: เลี้ยงอาหารเสือเจ้าค
2: ่
7: ะ
2: อาหารเสือ
7: สาราเน
2: ี่
7: ยค่ะ
2: นี่จะแบ่งไม่เสือเลยเนี่ย
7: ใช่เจ้าค่ะอันนี้โดยเฉพาะเลยเจ้าค่ะ
2: นี่เป็นวาสนาของเขาจะไปแย่งเขาเอาไปให้เขาจะไปนี่เจ้าของบอกแล้วว่าอาหารเสือ
7: โดยเฉพาะเลยค่ะ
2: แ
7: ย่เฉพาะอาหารเสือโดยเฉพาะเจ้าค่ะ
2: เอาไปเลยหมดเลยก็ได้เหลือของกินแล้วเราค่อยเอามาก็เป็นของเขาเลยนี่นะรับพอใจนั่นมาอยู่แล้วนะมีอะไรอยู่นะโอ้นี่ต้องทำนี่นะ1,000,000
10: เงิน10,000,000
2: นะพอใจนั่นมาเรื่อยมาเรื่อยเอาไปพาพี่น้องสละทานการสละทำบุญให้ทานเป็นการเฉลี่ยความสุขให้แก่สัตว์โลกทั่วหน้ากันแทนความสงบร่มเย็นการสละทานพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ทานบารมีขึ้นต้นเลยไม่มีเว้นแต่พระองค์เดียวที่จะไม่มีทานขึ้นหน้านะพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ปรารถนาที่จะเป็นศาสดาเอกสอนโลกต้องนำความบริจาคก่อนเสียสละเพื่อโลกเรียกว่าทานบารมีขึ้นเลยเพราะงั้นการให้ทานจึงเป็นที่สนิทสนมกับจิตใจของสัตว์ทั่วไปไม่มีใครถือเป็นภัยเพราะการเสียสละให้ทานนี่พวกเราทั้งหลายทำก็เดินตามทางของศาสดาที่พาดำเนินมาแล้วพอใจแล้วเราพอใจกับการที่ท่านทั้งหลายบริจาคมาอย่างเรามานี่ก็เหมือนกันเรามานี่เพื่อเสียสละให้ทานเราไม่เอาไม่มีคำว่ากรรมเราไม่มีมีเท่าไหร่ออกหมดเลยเรียกว่าช่วยโลกไปที่ไหนเปิดโลกไม่ให้มีคำว่าถือกรรมมาไม่มีไปทางด้านไหนร่างไหนภาคไหนจังหวัดไหนไปที่ไหนได้มากน้อยชนิดเปิดออกหมดเลยเราทำอย่างนั้นเรื่อยมานี่มาที่นี่ก็เหมือนกันห้ามไม่ให้ไปเอาไปอุดรมีเท่าไหร่แจกทั่วถึงกันหมดความจนกรอกจนมุมโอยาขาดแคลนนี้ไม่อยู่ทั่วๆไปซึ่งจะต้องได้รับการสงเคราะห์จากท่านผู้มีใจบุญทั้งหลายสละให้ทานพอได้เยียวยาธาตุขันไปวันหนึ่งนี่แหละเป็นความดีงามสำหรับพวกเราทั้งหลายลงทานนี้ไปที่ไหนสนิทกันหมดไม่มีอะไรที่จะยืดเหนี่ยวจิตใจของสัตว์โลกให้มีความสงบฝากเป็นฝากตาก็ได้ยิ่งกว่าทานนะทานเป็นอันดับหนึ่งพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ยกทานบารมีขึ้นเลยเป็นผู้นำเบิกทางเพื่อความเป็นศาสดาก็คือทานบารมีเพราะฉะนั้นสุขพระพุทธเจ้าทุกองค์จึงไม่มีพระองค์ใดอาภัพเรื่องการให้ทานหมดเลยเนี่ยทานบารมีนี่เราทั้งหลายก็ดำเนินตามท่านวันนี้ก็จะไปแจกวัดอะไรก็ทำเสือละมีอะไรเอาไปเราเตรียมตัวไปแล้วนะออกจากนี้เราก็ออกเดินทางไปช่วยเสือมีสัตว์หลายประเภทมั้งฮะ
9: หลายประเภทครับ
2: ฮะ
9: มีควายเ
2: ชิงควางก็ดูว่าสัตว์อยู่ในป่ามันก็ออกมานะฮะมันก็แปลกนี่
9: นกยูงครับ
2: พวกหมูพวกนกยูงอยู่ในป่าตอนเช้าไหลลงมากินอาหารกับพระเลี้ยงอยู่หมูเป็นร้อยร้อยนกยูงก็เป็นร้อยร้อยไหลลงมาพระท่านจัดอาหารใส่เป็นถาดเป็นสังกะสีเป็นแผ่นเทกระจายทั่วไปเขาก็ลงแผ่นเป็นแผ่นเท กระจายทั่วไปเขาก็ลงมากินกินเสร็จแล้วเขาไป

0: เลี้ยงดูม้าธรรมดาเขาก็อยู่ธรรมดาเขาไม่เคยไปสนใจกับคนว่ากุฏิท่านอยู่ที่ไหนเขาก็ไม่สนใจนะแต่วันนั้นเสือเข้ามาม้าโดดขึ้นไปชนกุฏิท่านเองท่านเป็นเจ้าของม้ายังรู้เห็นไหมล่ะแต่ก่อนเขาไม่สนใจนะแต่พอเสือลงมาวันนั้นม้าโดดเข้าไปชนกุฏิท่านเรียนยังโคมคามข้างล่างมันอะไรกันนี่นะมาพอท่านลงไปเห็นม้ามันวิ่งเพ่นพ่านรู้สึกว่ามันตื่นเต้นลักษณะน่ากลัวมันมากันอะไรกันนี่วะแล้วก็มีคนฉายไฟมีคนอยู่ข้างในฉายไฟท่านนี่ก็ฉายไฟรับกันลงไปอะไรเกิดขึ้นวะเสือเข้ามาวะเสือเข้ามาในวัดนี้วะเสือป่าท่านก็พูดดีนะเสือป่าก็เสือป่าเสือบ้านก็เสือเหมือนกันท่านว่างั้นนะเอ้าก็เสือป่าถ้าอยากมาอยู่ในบ้านก็ให้ไปเข้าประตูมีประตูกรงเสืออยู่นั่นถ้าไม่อยากเข้ากรงเสือให้เป็นเสือบ้านไปก็ให้ออกไปมันเลยไม่เข้ามันเลยออกไปอย่างนั้นน่ะนะในท่านจันทร์แต่ก่อนพวกม้าไม่เคยไปเกี่ยวข้องกับกุฏิท่านนะแต่วันนั้นไปชนกุฏิท่านปึงปังมันยังรู้จักเจ้าของอยู่ที่กุฏิแต่เวลาไม่มีเหตุอันตรายมันก็ไม่สนใจพอเสือเข้ามาที่นี่ม้าวิ่งเข้าไปท่านได้ออกมาก็รู้ว่าเสือมาอันนู้นเขาก็ฉายไฟรับกันพูดกันเบิกว่าบอกว่าเสือเข้ามาเลยท่านก็เลยประกาศต้องออกมาเลยว่าเอ้าถ้าเสือมาเสือป่าจะมาเป็นเสือบ้านก็เอ้าเข้าประตูกรงเสือมีกันว่าถ้าไม่อยากเข้าก็จะเป็นเสือบ้านเสือป่าตามเดิมก็ให้ออกไปเขาเลยออกไปเสือบ้านก็เสือบ้านตามเดิมเสือป่าก็ออกไปอย่างนั้นน่ะมันนิสัยวาสนามันต่างกันอยู่นะทำไมกุฏิท่านรู้ม้าเขาไปชนกุฏิแต่ก่อนเขาไม่เคยสนใจมาพอเสือก็มาแล้ววิ่งหาเจ้าของไปชนกุฏิเจ้าของปึงปังปังเจ้าของออกมามันเรื่องอะไรกันเนี่ยเห็นม้าวิ่งว่อนอยู่จ้างนะพอทราบจากเขาฉายไฟมานั้นเขาบอกว่าเสือเข้ามาก็เลยประกาศอย่างนั้นเพราะท่านจะเข้าเป็นเสือบ้านก็ให้เข้ากองกองเสือมีเยอะถ้าไม่อยากเข้าเป็นเสือบ้านก็ให้เป็นเสือป่าแล้วออกไปเขาเลยออกไปเขาเลยไม่เข้ายังแต่เสือบ้านเขาใจไม่ละอยู่ในว่านี่มันเป็นนิสัยวาสนาเหมือนกันสัตว์อยู่ในป่ามาตั้งแต่เมื่อไหร่มาป่าเข้ามาเองสัตว์ป่าเข้ามาเองมาอยู่ในนั้นพวกสัตว์ที่เข้ามาเลี้ยงนี่มันเยอะต่อเยอะที่มันคงได้กลิ่นกันมันเข้ามานะเสือป่าป่าล้นสัตว์ป่าล้วนเข้ามาอยู่ในวัดเสือนั่นเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นนะเอาละที่จะให้พรนะ ให้พรแล้วก็ออกเดินทางอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจโตสาเพภูเรนโตสังกปาจันโทปนะระโสยถามณีโชติระโสยถาสัพพิติโยวิวัชฌันตุสัพพโรโควินาศตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนสีริสนิจังพุทธาปัจจิโนยัตตาโรธัมมาวาทานติอายุวันโนสุขังภาลังเตรียมไปละกินอะไรอะไรมาให
1: ้ทองค่ะโอ้ยทองหนึ่งบาท
0: หนึ่งนะ
1: เงินหนึ่งหมื่นบาท
0: ครับพอใจพอใจเงินหนึ่งหมื่นนะ
2: ต้องการลูกกับหลานและพี่สาวมา
0: ไหนเอามาอะไรนะ
3: พาลูกพาหลานพี่สาวมาทำบุญกับหลวงตาครับ
0: ว่านะแล้วเตรียมตัวออก
1: ร้อยทองหนึ่งบาท
0: หนึ่งบาทนะหมวยไปแล้วนะหมวยไปซื้อกล่องเลยนะ
1: ไปแล้วครับ

0: ้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่11เดือนเมษายนพุทธศักราช2550มีชื่อกันเทศว่าที่พวกเราทั้งหลายทำก็เดินตามทางของศาสดาในรายการภาษาธรรมครับวันนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญท่านฟังรายการธรรมะครูอาจารย์ช่วงที่2ท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของหลวงปู่สิมพุทธาจาโรสำนักสงฆ์ถ้ำผาปล่องอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่มีชื่อกันเทศว่าเข้าถึงธรรมขอเชิญท่านฟังครับ
1: ให้พากันนั่งขัดสมาธิทุกคนแล้วก็ฟังคำอธิบายก่อนว่าการนั่งขัดสมาธินั้นให้เอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาก่อนแล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายมันก็เคยนั่งแต่นั่งเคยๆมันก็นั่งได้มีเอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาอย่างดึงขึ้นมาสูงๆอย่างนี้ก่อนแล้วก็จะได้จำไว้แล้วไปบ้านจะได้ฮัดมันก็เอาขาขวาขึ้นมานะลงนั่นเอาได้ชั่วหนึ่งก่อนได้ชั่วหนึ่งก่อนก็ยังดีแล้วให้จำไว้ด้วยว่าเอาขานั่งขัดสมาธินั้นเอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาก่อนแล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายพระพุทธรูปในรอบเจดีย์นครปฐมเพิ่นจะมีอยู่หลายองค์ด้วยนะไปนครปฐมก็ไปดูมีไม้คัดสมาธิเพชรอย่างนี้นะถ้าเป็นหลวงพ่อเชียงแสนหลวงพ่อเพชรมันก็มีเอามานั่งเรียบร้อยแล้วก็ให้ตั้งใจเปลี่ยนจากการประนมมือเอามือวางทับมือขวาทับมือซ้ายส่วนนั่งขัดสมาธินั้นมันยังไม่ได้ก็ได้ขนาดไหนก็เอาไว้แค่นั้นก่อนไปหัดไปกันเดียวก็ได้เมื่อเอาขาขวาทับขาอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาแล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายเอามือข้างขวาวางทับมือข้างซ้ายตั้งกายให้เที่ยงตรงแล้วก็หลับตามันไม่ต้องลืมตาคือจะให้รวมจิตรวมใจของเราให้ดูใจไม่ต้องดูรูปภายนอกเนื้อว่าตาเนื้อไม่ต้องใช้ตาใจเอาจิตเอาใจดูใจของเราทุกคนให้รวมเข้ามาเวลานี้ให้ใจอยู่ที่ถ้ำผาปล่องอยู่ที่กายที่จิตของเราเองไม่ต้องคิดไปถึงนครปฐมเมื่อเราหลับตาแล้วก็ให้นึกในใจถึงคุณพระรัตนตรัยพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆสามหนแล้วเอาพุทโธคำเดียวมาพุทโธพุทโธพระพุทธเจ้าแล้วพร้อมกับการนึกพุทโธนั้นก็ให้กำกับอยู่ที่ลมหายใจด้วยคือลมหายใจคนเรามันเข้าไปแล้วก็ออกมาออกไปแล้วก็เข้าสูดออกอยู่เสมอจิตใจของเราก็นึกพุทโธให้ได้ทุกลมหายใจเข้าลมหายใจเข้าไปทีหนึ่งก็พุทโธลมหายใจออกมาก็พุทโธอันนี้เป็นเครื่องมัดจิตใจให้อยู่เป็นขั้นแรกอย่างเวลานี้เราฟังธรรมด้วยฟังธรรมนี้ก็ให้ได้ยินแต่ไม่ต้องไปจำอันใดที่มันถูกกับจริตจิตใจของเราอุบายใดอุบายหนึ่งคำใดคำหนึ่งก็จำเอาเฉพาะคำนั้นไปภาวนาพิจารณาทำใจของเราให้สงบระงับก็ใช้ได้การภาวนานี้ในพุทธศาสนาท่านมีอยู่ว่า สมถกรรมฐานทำใจให้สงบตั้งมั่นให้ได้เสียก่อนอื่นใดทั้งหมดนี่แหละที่ให้นึกพุทโธเพื่อเอาคำข้อนี้ส่วนวิปัสสนากรรมฐานเป็นขั้นสูงขึ้นไปจิตใจต้องตั้งมั่นให้ได้ก่อนเมื่อจิตใจตั้งมั่นไม่ได้จะพิจารณารูปนามกายใจลงโซหลักอนิจจังทุกขังอนัตตาก็ไม่ค่อยจะได้มันแส่สายไปที่อื่นวิธีพระพุทธเจ้าท่านจึงให้เอาอุบายย่อๆมัดจิตใจไว้ก่อนแล้วขั้นต่อไปมันก็จะเป็นไปได้ส่วนว่าพระพุทธเจ้าของเรานั้นพระองค์ก็มีลมหายใจนี่แหละคือว่าเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จออกบรรพชาตั้งแต่อายุ29ปีบวชเป็นพระฤาษีอยู่แถบเขาหิมาลัยภาวนาในถ้ำในเขาอยู่6ปีกว่าก็ยังไม่ได้ตรัสเป็นพระพุทธเจ้าจึงได้เสด็จลงมาภาคกลางอินเดียมาถึงแม่น้ำเนรัญชลามีต้นไม้ต้นหนึ่งภายหลังให้ชื่อว่าต้นไมโพตามตำนานกล่าวว่าต้นไมโพต้นนั้นก็เกิดปีเดียวกับพระพุทธเจ้าเมื่อมาถึงต้นไมโพนั้นแล้วพระองค์ก็มานั่งขัดสมาธินี่แหละผินหลังให้ต้นไมโพผินหน้าพระพักไปทางทิศตะวันออกพระองค์เปลี่ยนแต่ก่อนนั้นนั่งหลายแบบแล้วจิตใจก็ยังสู้กับกิเลสมารในใจยังไม่ได้ไสยสนะเมื่อมาถึงวันนั้นเป็นวันเดือน6เพ็ญวันวิสาขบูชาวันเดือน6เพ็ญพระจันทร์เต็มดวงเดือน6เพ็ญนี้มีความหมายสำหรับพระพุทธเจ้าของเราอยู่3ประการเมื่อพระองค์ประสูติจากครรภ์โพธรแม่คลอดประสูติก็เป็นเดือน6เพ็ญมาบวชจะได้ตัดสรู้นี่ก็มาตัดสรู้ที่ต้นไมโพนี่ก็เป็นเดือน6เพ็ญเมื่อได้ตัดสรุปแล้วเทศนาโปรดเวนัยสัตว์ทั้งหลายนับตั้งแต่มนุษย์เทวดาพญาอินทร์พญาพรหมท่านอินทร์ท่านพรหมโปรดอยู่45ปีก็พอดีอายุพระพุทธเจ้าของเราได้80บริบูรณ์ก็ตรงกับเดือน6เพ็ญอีกนั่นแหละวันที่พระพุทธเจ้าภาวนาเดือน6เพ็ญพระจันทร์เต็มดวงเมื่อพระองค์นั่งขัดสมาธิหลับตาพระองค์ก็เลือกอุบายภาวนาว่าจะเอาอุบายในภาวนาก็ได้ความว่าอนาปาลมหายใจเข้าออกพระองค์ก็เอาลมเข้าลมออกนี่แหละเราทุกคนก็กำหนดดูลมของเราถ้ามันกำหนดเบาไม่ได้ก็สูดลมหายใจให้ยาวก็รู้แหละรู้สึกว่าลมมีพระพุทธเจ้ากำหนดลมนั้นเป็นอุบายแรกภาวนาเมื่อพระองค์กำหนดลมแน่วแน่มั่นคงจนจิตใจที่เคยฟุ้งซ่านลำคาญสงบระงับไปที่ในตำรับตำราท่านว่าคณิกะสมาธิอุปจารสมาธิอัปปนาสมาธิเรียกว่าเต็มขั้นเมื่อพระองค์รวมจิตรวมใจสงบระงับเยือกเย็นสบายได้แล้วก็เจริญวิปัสสนากรรมฐานพระองค์กำหนดรูปหมายถึงตัวนามหมายหรือถึงจิตคนเราก็มีกายกับจิตอยู่ในตัวเราทุกคนพระองค์พิจารณาว่านามรูปังอนิจจังนามในรูปไม่เที่ยงมันเที่ยงที่ไหนไม่มีใครเที่ยงเกิดมาทีแรกนอนอยู่ในครรภ์มารดาตัวน้อยนิดเดียวเกิดมาคลอดมามันก็แสดงความไม่เที่ยงนามรูปังทุกขังนามในรูปเป็นทุกข์คนเราตั้งแต่เกิดมาเต็มไปด้วยทุกข์ ทุกกายก็มีทุกใจก็มีทุกการจับจ่ายใส่สอยทรัพย์สินเงินทองอะไรมันขาดตกบกพร่องมีแต่ทุกข์ทั้งนั้นถ้าเจ็บไข้ได้ป่วยก็หอบสังขารเข้าโรงพยาบาลก็ล้วนแล้วแต่ทุกข์ทุกการผิดกันเถียงกันแย่งทรัพย์สมบัติกันในโลกก็ทุกข์ใจเรานี่ไม่ใช่สุขมันโลกนี้มันเต็มไปด้วยทุกข์พระองค์กำหนดรูปนามว่าเป็นอนัตตาคำว่าอนัตตานั้นมันไม่ใช่ของเราบอกไม่ได้ว่าไม่ฟังเกิดมาแล้วบอกไม่ให้แก่ให้อยู่เท่าที่เราชอบเวลาเป็นหนุ่มแน่นมันก็ไม่อยู่นานมาผมที่เคยดำมันก็ขาวก็บอกไม่ฟังอีกฟันดีๆเคี้ยวกินอาหารทุกวันมันก็หลุดไปเป็นซี่เป็นจนหมดทั้งหมดนี่แล้วว่ามันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเมื่อโลกนามกายใจตัวตนคนเราเป็นไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแม้ส่วนใหญ่ๆผืนแผ่นดินท้องฟ้าอากาศดวงพระอาทิตย์พระจันทร์ดวงตะวันมันก็ไม่เที่ยงเหมือนกันแห่นั้นคนและสัตว์ทั้งหลายจึงได้เกิดความทุกข์ขึ้นมาเพราะว่ามันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนของบุคคลผู้ใดอันพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นเป็นผู้บำเพ็ญบารมีเพื่อพุทธภูมิเพื่อพระพุทธเจ้าเรียกว่าบำเพ็ญมากพระองค์จึงได้ตรัสเป็นพระพุทธเจ้าก่อนเมื่อพระพุทธเจ้ายังไม่มาตรัสรู้ไม่มีมนุษย์เทวดาอินทร์พรหมที่ไหนได้บรรลุมรรคผลนิพพานไม่มีเลยมีแต่พุทธชนคนหนาแน่นด้วยกิเลสเต็มโลกเมื่อพระพุทธเจ้าของเรามาตรัสรู้ได้แล้วจึงได้สอนได้โปรดพระพุทธเจ้านั้นมีกิจที่ต้องทำทุกๆพระองค์มาแล้วทุกองค์ในวันหนึ่งกับคืนหนึ่งมีห้าอย่างตอนเช้าก็เรียกว่าปุพพันเหปินดปาตันจักโปรดสัตว์ในทางบินทบาทตอนบ่ายๆเย็นๆยังไม่ค่ำเรียกว่าเทศนาสายันเหธรรมเทศนาโปรดญาติโยมคือวัดเมื่อพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วไม่ได้ห่างไกลจากบ้านจากเมืองเกินไปเพราะให้ญาติโยมได้มาฟังเทศฟังธรรมทุกวันเย็นๆนั้นตอนพบค่ำคือว่าปันโดเซภิกขุโอวาดังประทานโอวาทแก่นักบวชสมณะชีพรานคล้ายๆกันกับระยะเวลาที่เรานั่งภาวนาพุทโธอยู่นี่แหละเมื่อพระสงฆ์เลิกลาไปภาวนาแล้วตอนเที่ยงคืนอัทธรเตเทวปัญหาหนังเที่ยงคืนพระพุทธเจ้าก็ยังไม่ได้หลับไม่ได้นอนเทศนาให้เทวดาฟังหรือว่าพยากรณ์แก้ปัญหาใครมีปัญหาอะไรพวกเทพพวกพรหมก็มากราบมาไหว้พระพุทธเจ้าสงสัยอะไรก็มาถามเรียนถามพระพุทธเจ้าให้พระองค์โปรดเมื่อพระองค์โปรดเทวดาพญาอินพญาพรหมจบไปแล้วโยนจะสว่างก็พิจารณาสัตว์โลกว่าพรุ่งนี้ปรินนี้ไปจะมีมนุษย์หรือเทวดาอินพรหมคนไหนผู้ใดมีอินทรีย์บารมีแก่กล้าพอจะโปรดจะสอนได้พระองค์ก็เสด็จไปโปรดอันนี้เป็นกิจวัตรของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราทั้งหลายเมื่อยังมีชีวิตอยู่ท่านโปรดสัตว์ช่วยมนุษย์แต่เวลานี้พระพุทธองค์ก็เป็นธรรมดาของสังขารธรรมมีความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาท่านโยในโลกเรา80ปีบริบูรณ์ก็ดับขันเข้าสู่นิพพานที่เมืองกุสินารายณ์ท ถ้าใครไปอินเดียก็จะได้ไปเห็นที่ประสูติที่เกิดที่ประสูตินั้นเมืองไทยเราเพิ่นยังเอามาตั้งเป็นความหมายไว้ว่าสวนลุมพินีสวนลุมพินีชื่อนี้แหละเป็นที่พระพุทธเจ้าเราประสูติแต่ว่าสวนลุมพินีในอินเดียนั้นมันเป็นสวนระหว่างประเทศมีป่าไม้มีป่าดอกไม้พอดีแม่ตามธรรมดาแขกอินเดียสมัยนั้นเวลาจะคลอดบุตรคนแรกก็ไปคลอดบ้านพ่อเมืองแม่ของตัวเองก็พอดีเสด็จมาถึงนั้นคันแก่แล้วก็เลยมาคลอดที่นั้นสวนลุมพินีจึงได้เอาชื่อนั้นมาตั้งให้คนไทยเป็นนิมิตหมายว่าสวนลุมพินีอยู่กลางกรุงเทพนั่นเป็นที่ประสูติพระพุทธเจ้าให้เราทุกๆคนตั้งอกตั้งใจภาวนาคืนนี้ให้ได้เข้าใจระเบียบภาวนาโดยเฉพาะจิตใจเราอย่าปล่อยให้มันฟุ้งซ่านลำคาญไปที่อื่นถ้าหากว่ามันเกิดหิวขึ้นมาอยากจะทานอาหารก็ให้คิดถึงพระพุทธเจ้าเมื่อพระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสรู้แล้วท่านภาวนายืนภาวนาเดินภาวนานั่งสมาธิภาวนาเรียกว่าไม่ได้เสวยอาหารอะไรอยู่ได้49วันท่านยังอยู่ได้เรานี่ถ้ามันหิวมาก็คิดถึงคุณพระพุทธเจ้าความหิวก็จะหายไปไม่ต้องกังวลภาวนาดีกว่าเพราะว่าถ้าเราเรียนจดจำภาวนาในใจของเราได้จิตใจเราจะเย็นสบายเป็นสุขไม่มีความทุกข์ร้อนด้วยกิเลสตัณหามานะทิฏฐิเวลานี้เราก็เรียกว่ามาแสวงบุญทำบุญทำทานบังรักษาศีล5ภาวนาแล้วบำเพ็ญกองการกุศลข้างใหญ่ถ้าจะว่าเนกขัมมะบารมีก็ได้เดี๋ยวนี้เราออกทุดงหรือว่าไปกรรมฐานไปทำบุญออกจากบ้านจากเรือนออกจากความยุ่งเหยิงที่เราวุ่นวายอยู่อันนี้ก็เป็นนักบวชอย่างหนึ่งแต่เวลานี้ให้เราสังเกตดูว่าคำว่าจิตใจคนเรานั้นไม่ใช่รูปร่างกายที่เราเห็นหน้าตากันว่านั่นเป็นหญิงนี่เป็นชายอันนี้ท่านว่ารูปขันธ์ธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมขา2แขน2ศีรษะ1นี่อันนี้ตัวคือรูปหรืออย่างหนึ่งเรียกว่าเป็นเรือนใจเป็นที่อยู่ของจิตของใจแต่ละบุคคลส่วนจิตใจนั้นเป็นธาตุนามธรรมจะทายรูปเอาก็ไม่ได้ไม่มีอะไรจะไปจับเอาได้แต่พระพุทธเจ้าก็รู้วิธีที่ท่านสอนให้ภาวนาอันนั้นแหละแล้วว่าเอาจิตคือถ้าเรานึกพุทโธอยู่หรือว่านึกถึงความตายอยู่สิ่งที่เราได้ยินว่าพุทโธพุทโธในใจนั่นแหละจิตมันนึกอยู่ตรงนั้นก็ให้รวมจิตลงไปที่ตรงนี้สิ่งอื่นใดนอกนั้นออกไปอย่าไปหลงสังขารปรุงแต่งคิดนึกอะไรต่อมิอะไรถ้าเราไปเสริมสร้างตัวสังขารมารกิเลสนั้นไม่มีที่จบที่สิ้นท่านว่าตัณหาในจิตใจมนุษย์คนเรานั้นไม่มีเมืองพอนัตถิตัณหาสมานาทีแม่น้ำจะเสมอด้วยตัณหาไม่มีใจที่ประกอบด้วยตัณหาเวลาภาวนาพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนให้เลิกให้ละให้ปลดให้ปล่อยออกไปอย่าให้จิตใจไปภายนอกให้รวมเข้ามาสงบเข้ามาจิตใจนั้นถ้าเราตั้งใจให้มั่นคงจะรู้ได้เข้าใจในเวลาฟังเทศก็ได้เสียงที่ดังออกไปจากที่ท่านเทศแล้วก็ลอยไปในอากาศไปเข้าโสตเข้าหูเมื่อเข้าไปก็ไปถึงใจแล้วมัน ิตใจดวงผู้รู้อยู่ภายในนั้นคนหนึ่งคนหนึ่งก็มีดวงเดียวเท่านั้นมีรับรู้อยู่นั่นแหละนั่นแหละจิตใจแต่เวลาจิตใจเรายังไม่สงบยังไม่รู้แจ้งเห็นจริงนั้นมองไม่เห็นมันละเอียดมันไม่มีรูปมีตัวแต่มันก็ปรากฏอยู่คนเราจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนจะพูดจะปราศัยทำบุญทำบาปก็จิตนั่นแหละพาทำในตัวคนเรานี่จิตเป็นใหญ่เป็นประธานสำเร็จแล้วในดวงจิตดวงใจทั้งนั้นเวลานี้เราต้องการความสงบตั้งมั่นในหัวใจก็ให้ภาวนารวมใจของตนลงไปภายในหัวใจให้ได้ไม่ต้องเป็นห่วงหน้าห่วงหลังวิตกวิจารอะไรอะไรทั้งหมดไม่เกี่ยวพุทธดวงเดียวถ้าเรารวมใจได้จิตใจจะได้เย็นสบายเพราะว่าพุทธคุณพระพุทธเจ้าผู้ใดรำลึกในคุณพระพุทธเจ้าได้เนืองนิดติดต่อกันไปเป็นบุญเป็นกุศลผู้นั้นยังมีชีวิตอยู่ในโลกมนุษย์เรามีความมุ่งมากปรารถนาสิ่งใดอยู่ในใจถ้าเราเลื่อมใสในคุณพระพุทธเจ้าก็จะได้ดังความมุ่งมากปรารถนานั้นถ้าหากว่าบุคคลผู้นั้นแตกตายไปแล้วก็ไม่ไปตกอบายไม่ไปตกนรกจะไปสู่สวรรค์เทวโลกพรหมโลกอย่างน้อยถ้าเราภาวนาให้ดีตลอดชาตินี้จนถึงขั้นละกิเลสความโกรธได้จริงๆละกิเลสความโลภได้จริงๆละกิเลสความหลงอวิชชาตัณหาในใจของเราได้เด็ดขาดบุคคลผู้นั้นก็จะได้ดับขันเข้าสู่นฤพานตามเสด็จพระพุทธเจ้าไปจึงให้พากันตั้งอกตั้งใจฟังให้ดีแล้วก็เอาไปปฏิบัติภาวนาอยู่ที่ไหนก็ได้ภาวนานั้นแต่ว่าในป่าในเขาในถ้ำในกวนนั้นมันเป็นสถานที่เงียบสงัดเป็นที่สบายพระพุทธเจ้าก็สอนให้ว่าที่ภาวนาที่ดีที่สุดก็ลุกขมูลเสนาสนังอยู่ลุกขมูลล่มไม้เมื่อโยลุกขมูลล่มไม้เรื่องราวอะไรมันก็เบาบางไปไม่ต้องเป็นห่วงอะไรทั้งหมดอรัญญกตานังว่าอยู่ในลาวป่าคืออยู่ในที่ห่างไกลจากบ้านคู่เมืองคนก็เป็นที่ภาวนาได้ปัดนี้เราท่านทั้งหลายมาถึงถ้ำผาปล่องเชียงดาวเชียงใหม่เรียกว่าไกลบ้านไกลเมืองไกลนครปฐมหลายร้อยกิโลไม่ต้องไปเป็นห่วงบ้านเรือนตึกรามฝังดินไว้แล้วมันไม่ไปที่ไหนเวลานี้ให้เราภาวนาเอาใจของเราให้สงบตั้งมั่นจนถึงขั้นละสกายทิฏฐิละวิจิกิจฉาความสงสัยในใจของเราให้หมดไปสิ้นไปละศีลพัตตปรมาสให้เด็ดขาดลงไปใจเราจะได้เข้าถึงสาวโกสาวกของพระพุทธเจ้าผู้ใดละสกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลพัตตปรมาสได้ขาดบุคคลผู้นั้นไม่ว่าหญิงชายคฤหัสถ์และนักบวชชื่อว่าเข้าถึงพุทธธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าจะได้ไปสู่นิพพานแน่นอนถ้ายังไม่ได้ขั้นนี้แล้วก็เอาแน่ไม่ได้จึงให้พากันตั้งอกตั้งใจปฏิบัติบูชานั่งสมาธิภาวนากลับไปบ้านเรือนแล้วก็ภาวนาอย่าได้ประมาทเพราะว่าพระพุทธเจ้าได้ตรัสพระธรรมเทศนาไว้แล้วพระธรรมทั้ง 84,000 พระธรรมขันธ์ภายใน45ปีที่พระพุทธเจ้าของเราได้ตรัสรู้แล้วพระองค์ก็เทศนาสั่งสอนไว้เราเกิดมาสุดท้ายภายหลังเวลานี้กึ่งกลางพุทธศาสนาเพราะว่าศาสนานี้จะไปถึง 5,000 ปี เราทุกคนมาอยู่ในกึ่งกลางก็ให้พากันตั้งอกตั้งใจบำเพ็ญบุญบารมีของตนให้แก่กล้าบารมีที่พระพุทธเจ้าพระอริยสงฆ์สาวกเจ้าทั้งหลายท่านบำเพ็ญนั้นก็ไม่ใช่อื่นไกลที่ไหนทานบารมีหนึ่งศีลบารมีหนึ่งเนกขัมมะบารมีหนึ่งปัญญาบารมีหนึ่งวิริยะบารมีหนึ่งขันติบารมีหนึ่งสัจจะบารมีหนึ่งอธิษฐานบารมีหนึ่งเมตตาบารมีหนึ่งอุเบกขาบารมีหนึ่งข้อใหญ่ๆมันมีอยู่สิบข้อเท่านี้ที่ว่าบารมีสามสิบทัศคือว่าพระพุทธเจ้านั้นท่านบำเพ็ญมุ่งหวังทำประโยชน์ไว้ในมนุษย์โลกเทวโลกพรหมโลกเรียกว่าท่านบำเพ็ญเต็มที่อย่างทานยานทานอย่างต่ำอย่างกลางอย่างสูงสุดพระองค์เรียกว่าทำได้เป็นสามขนาดคือว่าทานต่ำกว่าของตัวใช้ทานเสมอตัวเราใช้สอยหรือในชาตินั้นเราไม่ชาติที่นั้นเราไม่กล้าที่จะทำได้เพราะทรัพย์สินเงินทองอะไรเราก็สละทำได้ปรมัตถะแต่เรื่องทานเวลานี้ไม่ต้องไปสนใจเอาเรื่องภาวนารวมจิตรวมใจของเราให้เป็นดวงหนึ่งดวงเดียวลงไปให้มันแน่วแน่กับบริกรรมภาวนาพุทโธหรือมรณะความตายก็ได้เอามาเตือนใจของเราถ้าหาว่าจิตดวงไหนมาเป็นทุกข์เป็นร้อนกับความเจ็บปวดทุกขเวทนาในร่างกายที่เรานั่งขัดสมาธิเพชรนี้ก็อย่าได้ไปยึดไปถือทำใจให้เฉยเฉยช่างมันเถิดมีรูปร่างกายอยู่ที่ไหนก็ย่อมมีความเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดาอย่างนี้ที่ภาวนานี้ถ้าเราภาวนาจริงๆมันจะได้พ้นจากความเจ็บความไข้ความพัดภาคจากของรักของชอบใจจะไม่ต้องกลับมาเกิดมาตายวุ่นวายไม่มีที่สิ้นสุดนี้อีกจึงเห็นว่าการปฏิบัติบูชานี้แหละเป็นการดีวิเศษเป็นทางเอกที่จะละกิเลสในราคะโทสะโมหะในใจของเราทุกคนให้เบาไปบางไปหมดไปสิ้นไปโดยลำดับผลที่สุดเมื่อจิตใจของเราหลุดพ้นจากกิเลสราคะโทสะโมหะได้แล้วเราทุกคนก็จะโล่งอกโล่งใจไม่มีความอับอั้นตันใจไม่มีความทุกข์ความเดือดร้อนใด
0: ๆท่านฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของหลวงปู่สิมพุทธาจารุสำนักสงฆ์ถ้ำผาปล่องอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่มีชื่อกันเทศว่าเข้าถึงธรรมในรายการธรรมครูบาอาจารย์ช่วงที่สองครับท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างกวัฏบรกัตยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่ 309/1 หมู่ที่1ตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรม119สถานีทุกภาคทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายโอรานตรังคานุกูลกิจท่านสามารถแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์093489111113

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญท่านฟังรายการธรรมะจากโครงการช่วยชาติท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่7เดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2546ในโอกาสเทศนาพระป่าช่วยชาติณวัดเจดีย์หลวงจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญท่านฟังครับ
1: วันนี้เป็นวันมหามงคลของพี่น้องชาวจังหวัดเชียงใหม่และแถวใกล้คือเคียงแล้วอยากจะพูดว่าทั่วประเทศไทยต่างท่านต่างสนใจใคร่ต่ออัตต่อธรรมกราบไหว้ครูบาอาจารย์ในวันเช่นนี้ซึ่งเป็นวันอันยิ่งใหญ่ในสมัยปัจจุบันคือได้ท่านทั้งหลายมีศรัทธาอย่างแรงกล้าได้สถาปนาท่านพ่อแม่ครูบาอาจารย์คือท่านอาจารย์มัดมั่นยกขึ้นเป็นเครื่องกัญชาเป็นขวัญตาขวัญใจแก่พี่น้องชาวไทยเราทั่วประเทศเฉพาะอย่างยิ่งคือจังหวัดเชียงใหม่ของเราซึ่งรู้สึกว่าได้เปรียบก่อบรรดาพี่น้องทั้งหลายอยู่มากเพราะเมื่อมีชีวิตอยู่ท่านก็ได้มาบำเพ็ญสมณธรรมอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่เป็นเวลาหลายปีนอกจากนั้นยังมีพระเจ้าประสงค์ที่อุตส่าห์พยายามบำเพ็ญอัตธรรมมาอยู่กับท่านติสืบเนื่องกันไปโดยลำดับลำดาประหนึ่งว่าจังหวัดเชียงใหม่เราเป็นสถานที่อยู่ที่บำเพ็ญของท่านผู้มุ่งอัดมุ่งทำอย่างยิ่งได้บำเพ็ญโดยสะดวกสบายจนปรากฏผลเป็นที่พอใจให้เราทั้งหลายได้กราบไหว้บูชาเป็นขวัญตาขวัญใจอยู่เวลานี้ นี่คือคุณท้าวลาหวังหลีเป็นผู้มีศรัทธาแก่กล้าเสียสละเงินจำนวนมากมายนอกจากนั้นท่านผู้มีศรัทธาทั้งหลายก็รวมเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเป็นทรัพย์อย่างมหาศาลกลายเป็นบุญเป็นมหากุศลอย่างมากมายแก่บรรดาพี่น้องชาวไทยชาวพุทธเราเพื่อบูชาคุณของหลวงปู่มั่นเราวันนี้บรรดาพี่น้องทั้งหลายรู้สึกมีความยิ้มแย้มแจ่มใสทั่วหน้ากันทางแดนใกล้ไกลทั่วประเทศมา เพื่อกราบไหว้บูชาหลวงปู่ของเรารู้สึกดินฟ้าอากาศยิ้มแย้มแจ่มใสรองรับพวกเราทั้งหลายแม้จากนี้แล้วเรายังไม่กล้าปฏิเสธว่าเทวบุตรเทวดาอินพรหมทั้งหลายซึ่งเคยเคารพบูชากราบไหว้หลวงปู่มั่นมาตั้งแต่สมัยที่ท่านมาอยู่จังหวัดเชียงใหม่แล้วจะได้จากไปจากจังหวัดเชียงใหม่เราอยู่ที่จังหวัดอุดรธานีปรากฏในครั้งนั้นตามที่ท่านเล่าให้ฟังว่าเทบุตรเทวดาเต็มท้องฟ้าคอยมาส่งเสียอนุโมทนาสาธุทุกการกับท่านพร้อมทั้งความอาลัยอาวรณ์ไม่อยากให้ท่านไปจากที่นี่ไปสู่ที่อื่นคราวนั้นรู้สึกเทบุตรเทวดามีความเศร้าส้อยเหงาหงอยกันเป็นจำนวนมากเพราะเพชรน้ำหนึ่งทองอันล้ำค่าจะได้จากไปอยู่ต่างทิศต่างแดนในวันนี้เราก็ไม่กล้าปฏิเสธว่าเทบุตรเทวดาท่านเหล่านี้จะมาชุมนุมกันอยู่ที่บนฟ้าอากาศที่พวกเราทั้งหลายไม่สามารถเห็นนี้ก็เป็นได้สำหรับ หลวงตาผู้แสดงจึงไม่กล้าปฏิเสธได้เลยว่าท่านเหล่านี้จะไม่มาเราทั้งหลายซึ่งเป็นผู้หยาบๆก็ยังรู้คราวกันมาทั่ว

เทศไทยเหตุใดเทบุตรเทวดาซึ่งมีหูทิพตาทิพและจิตใจมีความผ่องแผ้วเบิกบานเสวยทิพสมบัติอยู่ในสวรรค์ชั้นพรหมจะไม่มีความซาบซึ้งด้วยทิพจักษุญาณของท่านแล้วมาอนุโมทนาสาธุการกับพี่น้องทั้งหลายที่มาเชิดชูยกหลวงปู่มั่นขึ้นอยู่ชั้นสูงด้วยการกราบไหว้บูชาอย่างถึงใจทั่วกันหมดบรรดาเทวดาทั้งหลายซึ่งไม่เคยละพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เช่นเดียวกันกับเราเพราะท่านเหล่านั้นก็ได้ดิบได้ดีจากความดีทั้งหลายซึ่งบำเพ็ญมาท่านจึงต้องได้มีความอนุโมทนาสาธุการกับบรรดาพี่น้องทั้งหลายเราที่ได้บำเพ็ญในวันนี้โดยไม่อาจสงสัยการกล่าวทั้งนี้เรากล่าวด้วยความแน่ใจทราบซึ้งในความรู้ความเห็นความฉลาดแยบคายของหลวงปู่มั่นที่เกี่ยวกับพวกกายทิพย์ทั้งหลายว่าท่านเคยปฏิบัติต่อท่านเหล่านี้มามากมายขนาดไหนในวันนี้ก็เป็นการกระเทือนจิตใจอยู่ไม่น้อยเหมือนกันจึงกล่าวเพียงเท่านี้พอให้พี่น้องทั้งหลายได้ลึกถึงอดีตการที่ผ่านมาในสมัยที่ท่านจะจากเชียงใหม่ไปบนท้องฟ้าอากาศเต็มด้วยเทบุตรเทวดาที่มาส่งเสียอนุโมทนายินดีกราบไหว้บูชาท่านด้วยความโศกเศร้าเหงาหงอยไม่อยากให้ท่านจากไปกับวันนี้ความรู้สึกของเรารู้สึกจะมีความคล้ายคลึงกันจึงอดพูดขึ้นมาให้พี่น้องทั้งหลายได้ทราบทั่วกันไม่ได้ว่าเทวดากับมนุษย์เรามีความเกี่ยวโยงกันตลอดมาแต่การไหนๆโดยถือพระพุทธเจ้าเป็น ล่มโพล่มไทรอันใหญ่ครอบโลกธาตุเป็นศูนย์กลางให้ความสุขความเจริญแก่บรรดาสัตว์ทั้งหลายท่านเหล่านี้ที่ไปได้ดิบได้ดีเสวยคุณงามความดีอยู่ในสวรรค์ชั้นนั้นๆจนกระทั่งถึงพรหมโลกและทะลุขึ้นถึงนิพพานล้วนแล้วตั้งแต่ได้เป็นผู้บำเพ็ญคุณงามความดีมาเต็มเม็ดจากพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ไม่อาจสงสัยเลยเรากับพวกเทพทั้งหลายจึงเป็นลูกของพระพุทธเจ้าคือลูกแห่งชาวพุทธทุกๆพระองค์ด้วยกันเพราะเราไม่ใช่จะได้บำเพ็ญคุณงามความดีมาเฉพาะพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันนี้เท่านั้นเรายังได้บำเพ็ญความดีมาตลอดสายเช่นเดียวกับสัตว์โลกทั่วไปมีเทพบุตรเทวดาเป็นต้นซึ่งเคยบำเพ็ญมาแล้วจนกระทั่งเลยถึงความพ้นทุกข์การกุศลทั้งหลายที่เคยบำเพ็ญมาตั้งแต่อดีตจนปัจจุบันนี้ของสัตว์โลกจึงไม่มีคำว่าคือว่าล้าสมัยย่อมเป็นธรรมความดีสดๆร้อนๆสำหรับผู้บำเพ็ญตลอดมายังจะเป็นความสดๆร้อนๆตลอดไปสำหรับผู้มีความรักใคร่ใกล้ชิดกับอัตกับธรรมบำเพ็ญตนและลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์มีการทำบุญให้ทานรักษาศีลเจริญเมตตาภาวนาประหนึ่งว่าเราทั้งหลายได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์อยู่ทุกเช้าค่ำวันคืนก็ไม่ผิดเพราะธรรมของพระพุทธเจ้ากับหัวใจของสัตว์โลกมีความเกี่ยวโยงเป็นอันเดียวกันไม่ใช่พระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้วสัตว์โลกทั้งหลายหวั่นไหวไม่มีที่พึ่งขอให้มีความดีติดใจและลึกถึงพุทโธธัมโมสังโฆเถิด
จะติดแนบอยู่กับเราตลอดไปในบรรดาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ทั้งหลายเราอย่าถือว่าเป็นความห่างเหินเกินการที่กิเลสมันหลอกลวงเราว่าพระพุทธเจ้าปรินิพพานไปแล้วได้เท่านั้นปีเท่านี้ปีอันนั้นเป็นการสถานที่เวล่ำเวลาซึ่งสัตว์โลกทั้งหลายก็ตายได้ด้วยกันในสถานที่ต่างๆไม่จำเป็นจะต้องนิพพานหรือตายได้เฉพาะพระพุทธเจ้าแล้วห่างเหินจากพวกเราทั้งหลายไปเท่านั้นนั่นเป็นพระรูปพระโฉมพระสรีระซึ่งมีความพระพร่าจากกันไปเป็นธรรมดาแต่ผู้ใดบำเพ็ญคุณงามความดีแล้วลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อยู่ภายในจิตใจผู้นั้นชื่อว่าเป็นผู้ใกล้ชิดติดพันกับพระพุทธเจ้าอยู่ตลอดเวลาในสายธรรมที่เกี่ยวกับตนซึ่งระลึกถึงพระองค์อยู่สม่ำเสมอยังขอให้พี่น้องทั้งหลายได้มีความปลื้มอกปลื้มใจสร้างคุณงามความดีเราเกิดมาชาตินี้ไม่เสียทีพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ซึ่งเป็นธรรมชาติที่เลิศเลอโลกนี้กว้างแสนกว้างไม่มีใครประสบพบเห็นและยึดมากราบไหว้บูชาได้แต่เรานี้เมืองเราก็ไม่ได้เป็นเมืองใหญ่เมืองโตทำไมจึงได้เล็ดลอดเกิดขึ้นมาพบพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นศาสนาที่เลิศเลอรับรองยืนยันในการขนหรือขนสัตว์โลกให้พ้นจากทุกข์ไปโดยลำดับด้วยการสร้างความดีทั้งหลายนี่แหละความดีทั้งหลายเหล่านี้กับพระพุทธเจ้าและกับเราทั้งหลายซึ่งสร้างเกี่ยวโยงกันอยู่นี้ จึงไม่มีการห่างไกลที่ไหนจึงขอให้ท่านทั้งหลายระลึกถึงพระพุทธเจ้า พระธรรมพระสงฆ์อยู่ที่ใจทุกเวล่ำเวลาได้ยิ่งเป็นการดีเราจะไประลึกว่า วันนั้นว่างวันนี้ไม่ว่าง เดือนนั้นบ้างเดือนนี้ว่างงานยุ่งยากไม่มีเวล่ำเวลาอ่านเรื่องงานนั้นมันยุ่งยากทุกตัวสัตว์นั่นแหละสัตว์ตื่นขึ้นมาออกหากินเพ่นพ่านทั่วบ้านทั่วเมืองทั่วประเทศเขตแดนเขาไม่มีความว่างเลยมนุษย์เรากับสัตว์ก็มีปากมีท้องเหมือนกันต้องวิ่งเพ่นพ่านหาอยู่หากินเป็นแต่ว่ามนุษย์เรามีศักดิ์สูงกว่าเขามีวาสนาได้มาเป็นมนุษย์พบกับพุทธศาสนารู้จักบุญรู้จักบาปรู้จักบำเพ็ญคุณงามความดีและละเว้นความชั่วทั้งหลายต่างกันที่ตรงนี้เราจึงขอให้เป็นผู้เชื่อถือพระพุทธเจ้า ซึ่งเป็นสมบัติอันล้นค่าเทิดทูนในหัวใจของเราตลอดไปอย่าฝ่าฝืนคำสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นคำสอนที่ลื้อขนสัตว์ให้หลุดพ้นจากทุกภัยต่างๆโดยประการทั้งปวงเท่านั้นไม่ได้มีพระพุทธเจ้าพระองค์ใดและสอนตัวว่าฉุดลากสัตว์โลกทั้งหลาย ให้ตกไปกระทำลำบากไปรับความทุกข์ความทรมานในชาติต่างๆจนกระทั่งถึงตกนรกอเวจีเพราะพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นๆเป็นผู้สอนให้มาได้รับความทุกข์ความทรมานเพราะท่านสอนเพื่อฉุดลากลงอย่างนี้ไม่เคยมีแต่สอนฉุดลากขึ้นเท่านั้นเองให้เรายึดข้อนี้เอาไว้เชื่อพระศาสดาเชื่อพระพุทธเจ้าจะเป็นความคำที่แน่นอนยืนยันตายใจได้จะไม่มีอะไรหลอกลวงเราให้เสียท่าเสียทีเหมือนกิเลสคือความโลภความโกรธราคะตัณหาสิ่งเหล่านี้เป็นกิเลสมีร้อยสรรพันคมที่จะต้มตุ๋นหลอกลวงสัตว์โลกให้ล่มจมไปกับมันมีจำนวนมากมายตลอดมา
แล้วมันก็มีเพลงอันเดียวคือต้มตุ๋นหลอกลวงสัตว์โลกตลอดไปเช่นเดียวกันธรรมมีความจริงตนเต็มสัตว์เต็มส่วนผิดถูกบาปบอกว่าบาปบุญบอกว่าบุญนรกสวรรค์มีบอกว่านรกสวรรค์มีนี่ไม่คาดเคลื่อนเพราะพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ก่อนจะได้ทำเหล่านี้มาสอนโลกทรงรู้ทรงเห็นสิ่งเหล่านี้ประจักษ์พระทัยเรียบร้อยแล้วในนามว่าโลกมิถูรู้แจ้งเห็นจริงโลกตลอดทั่วถึงจึงได้นำธรรมเหล่านี้มาสอนโลก ดังพระพุทธเจ้าของเราตั้งแต่วันตรัสรู้มาก็ทรงรู้เห็นบุญบาปนรกสวรรค์พรหมโลกนิพพานตั้งแต่ขณะตรัสรู้เรื่อยมาจนกระทั่งถึงวันนิพพานเป็นเวลานานสักเท่าไหร่ถ้าสัตว์โลกมีนิสัย อันดีงามไม่ข้ามหัวพระพุทธเจ้าไปเสียเชื่อตามคำสั่งสอนของพระองค์แล้วการสร้างความดีเราก็มีแก่ใจจะสร้างและขนขวายบุญกุศลเข้าสู่ใจเรามีทางที่จะหลุดพ้นจากทุกข์ไปเสวยทิพย์สมบัติอยู่ในสวรรค์ชั้นนั้นๆพรหมโลกชั้นนั้นเช่นเดียวกับบรรดาท่านผู้สร้างความดีทั้งหลายเสมอกันไม่มีใครแตกต่างกันนี่คำสอนของพระพุทธเจ้าสอนลงด้วยความสัตย์ความจริงจึงขอให้พี่น้องทั้งหลายยึดหลักนี้ไว้เป็นสรณะของใจการให้ทานอย่าตนีทีเหนียวมีมากมีน้อยสงเคราะห์กันไปตามเกิดตามมีที่มนุษย์เราอาศัยกันโลกนี้เป็นโลกอาศัยกันไม่มีใครอยู่โดดเดี่ยวเป็นอัตหิอัตโนนาโถไม่ต้องพึ่งผู้ใดได้อย่างนี้ไม่มีต้องพึ่งกันเป็นลำดับสัตว์พึ่งสัตว์คนพึ่งคนลูกพึ่งพ่อพึ่งแม่พ่อแม่พึ่งลูกพึ่งหลานญาติมิตรเพื่อนฝูงพึ่งซึ่งกันและกันคนในบ้านในเรือนบ้านใดเรือนใดต้องอาศัยกันพึ่งกันจนกระทั่งเป็นประเทศชาติบ้านเมืองขึ้นมาความพึ่งกันนี่เป็นตาข่ายแยกจากกันไม่ได้นี่คือมนุษย์อยู่ร่วมกันมีความเสียสละมีความเมตตาสงสารซึ่งกันและกันแล้วไปที่ไหนมีความสนิทสนมกลมกลืนกันไปได้หมดมีคุณค่าแห่งความเสียสละไม่เพียงว่าเราให้ทานไปแล้วจะเป็นบุญเป็นกุศลผู้รับทานจากการสงเคราะห์ของเราเขาก็มีความยิ้มแย้มแจ่มใสทั่วหน้ากันแม้แต่สัตว์เขาก็ยินดีจากการสงเคราะห์ของเราเช่นเราโยนอาหารให้สุนัขกินสุนัขยังมองหน้าเราแล้วก็ด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใสแล้วจึงอยากกินอาหารที่เราหยิบยื่นให้เขาแล้วยิ่งหยิบยื่นให้มนุษย์ให้เด็กผู้ใหญ่แล้วยิ่งให้คนทุกคนจนด้วยแล้วเขายิ่งเห็นคุณค่าของเราว่ามีมากขนาดไหนประทับอยู่ที่ใจไม่มีวันลืมจนกระทั่งตายจากกันไปเพราะความเห็นบุญเห็นคุณของกันและกันนี่คืออำนาจแห่งการเสียสละอำนาจแห่งการสงเคราะห์อำนาจแห่งการเห็นอกเห็นใจกันมีคุณค่าต่อกันได้อย่างนี้สมกับว่ามนุษย์เราอยู่ร่วมกันต้องอาศัยซึ่งกันและกันไม่ใช่อยู่คนเดียวโดยไม่ต้องพึ่งใครอย่างนี้ไม่มีในโลกมนุษย์เราโลกไหนมนุษย์ไหนเมืองใดก็ตามต้องอาศัยพึ่งกันและกันตลอดไปแม้กระทั่งเศรษฐีมีเงินเป็นจำนวนสักกี่ล้านก็ตามก็ไม่พ้นที่จะอาศัยคนทุกคนจนมาอุดหนุนหน้าที่การงานเพื่อหารายได้เข้ามาสู่กระเป๋าของตนจนได้นั่นแหละตกลงก็เรียกว่าเศรษฐีกับคนจนก็อยู่ด้วยกันได้ถือกันเป็นประหนึ่งว่าเป็นพ่อกับลูกไปได้เพราะต่างคนต่างเห็นบุญเห็นคุณผู้ใหญ่เป็นซึ่งเป็นนายก็เห็นความดีของ คนงานทั้งหลายซึ่งมีความซื่อสัตย์สุจริตต่อนายก็มีความเห็นอกเห็นใจ
แล้วทรงเคาะทรงหาลูกน้องของตนบริษัทบริวารของตนส่วนลูกน้องก็เป็นคนคนหนึ่งแม้จะจนแต่จิตใจไม่ได้จนดีทราบว่าดีชั่วทราบว่าชั่วก็ต้องเห็นบุญเห็นคุณซึ่งกันและกันตลอดไปนี่แหละอำนาจแห่งการให้ทานจึงขอให้มีความเสียสละอย่าเป็นคนตนีที่เหนียวซึ่งเป็นการปิดกั้นทางเดินของตนคนที่มีความถี่เหนียวนี้ไปที่ไหนมักอยากคับแคบจีบตันในการไปการมาการคบค้าสมาคมกับเพื่อนกับฝูงไม่มีใครอยากคบเพราะเห็นแก่ตัวนอกจากตนีแล้วยังเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้เห็นแก่เอาหาอุบายรีดไถด้วยคนมายาต่างๆไปที่ไหนเหมือนกับเป็ดกับผีคอยกินตับกินปอดคนอื่นใครมีตับมีปอดใครก็รักสงวนจะคบค้าสมาคมได้ยังไงฝืนคบค้าสมาคมตับปอดต้องหมดไม่มีเหลืออยู่ภายในตัวเลยนี่แหละโทษแห่งความตนีที่เหนียวนี่เวลาไปเกิดในชาติหน้าก็อีกเหมือนกันในชาตินี้ก็ตีบตันอั้นตู้ไปที่ไหนไม่มีใครอยากคบค้าสมาคมแม้ที่สุดตายแล้วไปเผาศพคนที่ไปเผาศพคนที่มีความตนีที่เหนียวเห็นแจกตัวนั้นไปไม่กี่คนล้อมแหลมล้อมแหลมเท่านั้นนะนี่ไม่ได้เหมือนกับคนที่มีจิตใจกว้างขวางเป็นนักเฉลี่ยเผื่อแผ่เวลาล้มเวลาตายนี้คนไปเผาศพนี่แน่นไปหมดนี่แสดงถึงอัตยาศัยของผู้ที่ตายไปแล้วนั่นเป็นผู้มีความดีกว้างขวางฝากไว้ในโลกจึงให้ระลึกถึงกันและกันนี่ความดีความเสียสละเป็นคุณค่าอย่างนี้ความตนีที่เหนียวนั้นมีโทษนี้และชาติหน้าในชาติหน้าไปเกิดก็เป็นสถานที่อดอยากขาดแคลนสัตว์โลกที่เขาเกิดด้วยกันเขามีความสุขความเจริญด้วยอาหารการบริโภคที่อยู่ที่อาศัยแต่เรากลับกลายเป็นคนทุกข์ไร้เฉนใจไปที่ไหนมีแต่ความอดอยากขาดแคลนในข้อนี้ก็มีนิทานซึ่งมีในชาดกมาสาธกให้ท่านทั้งหลายฟังพอเป็นคติเครื่องเตือนใจมีพระองค์หนึ่งตั้งแต่ก่อนเป็นคฤหัสถ์เป็นอะไรก็ตามมักเป็นสัตตนีเป็นบุคคลที่ตนีติดเนื้อติดตัวติดนิสัยไปที่ใดไม่มีใครอยากคบค้าสมาคมนอกจากนั้นยังหาอุบาย กินตับกินปอดเขาไปแล้วเพลินมันบุญกุศลจะเผลอประการใดก็ไม่ทราบเหมือนคนติดคุกติดตารางพอนาย เผลอเท่านั้นโดดออกจากเรือนจำไปนี่ก็เป็นลักษณะนั้นล่ะโผเผออกมาเกิดเป็นมนุษย์ถ้าเกิดเป็นมนุษย์แล้วก็ทุกข์ไร้เฉียงใจสุดท้ายก็ไปบวชเวลาไปบวชแล้ว ไปบิณฑบาตกับชาวบ้านชาวเมืองเขาบ้านเมืองเขาเป็นบ้านคนบุญคนกุศลพระมีใจบุญใจกุศลพระไปบิณฑบาตเต็มบาทมาด้วยกันแต่พระองค์นั้นไปบิณฑบาตที่ไหนบันดลบันดาลให้เขาไม่เห็นเสียบ้างให้มีอะไรหมดไปเสียบ้างให้ไปอยู่ข้างหน้าก็บันดลบันดาลให้เขามองไม่เห็นมาอยู่ในถ้ำกลางมาอยู่สุดท้ายยิ่งแล้วไม่มีอาหารที่จะได้รับเลยหมดเสียหมดเสียฉันจะหันไม่เคยอิ่มเลยตั้งแต่วันบวชมานี่มีในชาดก ทีนี้จนกระทั่งเรื่องราวนี้ดังไปถึงพระสารีบุตรพระโมคคัลลาท่านอุตส่าห์มาเตรียมอาหารการบริโภคมาเพราะได้ยินมานานว่าพระองค์นี้บิณฑบาตไม่เคยอิ่มเลยจะเป็นเพราะเหตุไรสมภารเจ้าวัดผู้ใหญ่ผู้น้อยพระเนรมีจำนวนมากทำไมจะเป็นผู้มีจิตจิตใจติดตันจิตใจเป็น น้ำขุ่นเป็นตมเป็นโคลนไปหมดจึงไม่สามารถที่จะเลี้ยงดูพระเพียงองค์เดียวได้ท่านก็มาพระสารีบุตรโมคคัลลาก็มาเตรียมอาหารมาเต็มที่เลยมาก็มาถามท่านว่า
ท่านตั้งแต่วันท่านบวชมาเท่าที่ได้ทราบข่าวมาว่าท่านฉันจังหันไม่เคยอิ่มเลยใช่ไหมฉันจังหันไม่เคยอิ่มเลยใช่ไหมพระองค์นั้นก็สารภาพตาม

เขาใส่บาตรอยู่แล้วแต่พอมาถึงตัวเองมันก็ไม่มีอะไรจะเหลืออยู่แล้วแม่ใส่บาตรผู้อื่นใส่บาตรให้เต็มบาตรมาเวลาฉันยังไม่อิ่มบาตรอาหารในบาตรก็ค่อยหมดค่อยสิ้นไปสิ้นไปจะสิ้นไปด้วยเหตุผลกลไกอะไรมองไม่ทันหากหมดไปไปสุดท้ายก็ฉันไม่อิ่มฉันไม่อิ่มอย่างนี้ทางวัดทางวาท่านก็สงเคราะห์สงหาตลอดมาก็เป็นอย่างนี้เรื่อยมาพระสารีบุตรท่านจึงอ้าวถ้าอย่างนั้นผมจะจัดอาหารใส่บาตรให้เต็มบาตรเลยวันนี้นะท่านพระสารีบุตรกับพระโมคคัลลาก็จัดอาหารใส่บาตรให้เต็มบาตรพอจัดให้เต็มบาตรแล้วก็บอกอ้าวที่นี่ให้ท่านฉันต่อหน้าต่อตาผมผมจะจับขอปากบาตรท่านไว้ถ้าปล่อยขอปากบาตรเสียอาหารเหล่านี้ก็จะรับจะหายไปเสียโดยไม่รู้เนื้อรู้ตัวนั่นน่ะเลยให้พระสารีบุตรจึงจับขอบปากบาตรเอาไว้ให้ท่านฉันให้เต็มอิ่มวันนี้ท่านก็ตั้งหน้าตั้งตาฉันให้เต็มอิ่มเลยมีวันนั้นวันเดียวท่านฉันอาหารเต็มอิ่มเพราะอำนาจวาสนาบุญญาภิสัมภารของพระสารีบุตรท่านครอบงำเอาไว้จับขอบปากบาตรไม่ยอมปล่อยวางจนกระทั่งปล่อยบาตรเวลาท่านอิ่มแล้วพอหลังจากนั้นพอตกกลางคืนมาก็พระองค์นั้นก็เลยตายอาจจะเป็นเพราะท่านไม่เคยฉันจะหารได้มากวันนั้นเมื่ออาหารเต็มบาตรอาจจะมีความโลภเกิดขึ้นฉันเอาฉันเอาพอตกกลางคืนมาอาหารไม่ย่อยและท้องอืดท้องเสียถ่ายท้องตายไปในเวลานั้นก็อาจเป็นได้แต่ท่านไม่พรณนาไปพันนาแต่เพียงว่าท่านตายในวันนั้นเท่านั้นนี่ก็เป็นข้อสาธกให้เราทั้งหลายซึ่งผ่านก้าวเดินไปในวัฏฏะความหมุนเวียนความไม่แน่นอนโกอนิจจังทุกขังอนัตตามีความได้ความรวยความชิบหายหวายป่วงได้มาเสียไปอย่างนี้ทั่วหน้ากันจึงขอให้นำสิ่งเหล่านี้มาพินิจพิจารณานี่เป็นโทษมาจากพระองค์นั้นเป็นพระตนีทีเหนียวแม้ที่สุดเป็นพ่อค้าใหญ่เวลาเข้ามันตกเหี้ยลงไปเก็บไม่หมดพวกงดงามเขาขนไปกินในรูก็ไปขุดอยู่เอาอาหารเอาข้าวในรูงดงามเรายังไปต่อว่าไปดุไปด่าเขาอีกสู้มาเอาของกูทำไมข้าวกูตกเหี้ยลาดลงมานี่ไม่ใช่ของสูไปขนเอาข้าวของเขาของรถง่ามอยู่ในรูเอามากินจนหมดให้เป็นของตัวนี่เรื่องของพระเห็นแก่ตัวเห็นแก่ความตนีทีเดียวมันจึงดัดสันดานตัวเองอย่างนั้นความชั่วเป็นเครื่องดัดสันดานผู้ทำชั่วความดีเป็นเครื่องหนุนตัวเองให้เป็นผู้ดีผู้ดีมีความสุขความเจริญนี่ให้พากันจำเอาไว้ทำคำสอนของพระพุทธเจ้านี้คงเส้นคงวาหนาแน่นว่าบาปเป็นบาปว่าบุญเป็นบุญไม่มีใครลบล้างได้เราจะว่าบาปไม่มีบุญไม่มีนรกสวรรค์ไม่มีนี้เป็นความผิดไปทั้งเพเพราะพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ตรัสรู้ขึ้นมาเห็นสิ่งเหล่านี้ก่อนอื่นเลยเห็นบาปเห็นบุญเห็นนรกสวรรค์พรหมโลกนิพพานก่อนอื่นแล้วมาสอนทั้งฝ่ายดีฝ่ายชั่วให้สัตว์โลกทั้งหลายได้พินิจพิจารณาแก้ไขดัดแปลงในสิ่งไม่ดีงามทั้งหลายเพราะจะเป็นภัยแก่ผู้ทำเสียเองให้ทำแต่สิ่งดีงามทั้งหลายตลอดมาอย่างนี้พระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์จึงเป็นสรณังคัจฉามิของพวกเราได้อย่างตายใจอย่าไปเข้าใจว่ากิเลสมันเก่งกว่าพระพุทธเจ้านะความโลภเก่งกว่าพระพุทธเจ้าความโกรธเก่งกว่าพระพุทธเจ้าราคะตัณหาได้ผัวได้เมียหลายๆคน10คน20คนเก่งกว่าพระพุทธเจ้านี้จะพากันจมทั้งโลกแล้วนะพระพุทธเจ้าท่านทรงมีพระชายามีคนเดียวเท่านั้นเป็นศาสดาสอนโลกขึ้นมาด้วยความสงบเย็นใจทั้งคู่บารมีท่านทั้งท่านเองไม่แตกไม่

0: ไม่แยะไปที่ไหนด้วยอำนาจแห่งความดีกลมกลืนจิตใจผูกพันจิตใจของกันและกันเกิดในชาติใดพบใดปรารถนาให้ได้พบกันเห็นกันสร้างบารมีร่วมกันมาตลอดสายจนได้เป็นพระพุทธเจ้าและเป็นผู้สิ้นกิเลสด้วยกันทั้งพระชายาเช่นพระนางปิ่นปาของเราเป็นต้นก็ได้เสร็จสิ้นพ้นจากทุกข์ไปตามพระพุทธเจ้าซึ่งเป็น หัวหน้า เป็นโพธิสัตว์มีละความกลมกลืนความซื่อสัตย์สุจริตฝากเป็นฝากตายต่อกันในเรื่องกามกิเลสเป็นสำคัญไม่เห็นหญิงอื่นชายอื่นยิ่งกว่าผัวกว่าเมียของตัวเองหญิงใดชายใดก็ตามโลกนี้มีมาดั้งเดิมตั้งแต่ไหนๆตื่นมันหาอะไรเราได้มาอันใดนั่นคือเรามาได้มาด้วยความรักความชอบถือเป็นสมบัติของตนทั้งหญิงทั้งชายเมื่อได้มาเป็นผัวเป็นเมียกันแล้วอย่าเอามือเขียนตีนลบมือเขียนต้องเอามือลบฝากเป็นฝากตายต่อกันแล้วกับทุกสิ่งทุกอย่างให้มีความซื่อสัตย์สุจริตต่อกันแล้วเกิดในภพใดชาติใดท่านเรียกว่าบุพเพนิวาสชาติปางก่อนได้ทำความดีต่อกันแล้วมีความผูกพันกันตลอดไปจนกระทั่งได้ถึงความพ้นทุกข์ไปเพราะอำนาจแห่งความดีนี่ทั้งนั้นไม่ใช่เพราะอำนาจแห่งความแตกความแย่งแข่งขันกันระหว่างสามีกับภรรยาผัวก็อยากมีเมียมากเมียก็อยากมีผัวมากแข่งกันไปแข่งกันไปสุดท้ายละไปเลยไปจมลงในนรกยิ่งกว่าหมาซะอีกอย่างนั้นใช้ไม่ได้ให้พากันเห็นอกเห็นใจกันเมียเป็นของเราผัวเป็นของเราอย่าเห็นเป็นองค์คนอื่นผู้อื่นได้เมื่อเห็นชายอื่นแล้วลืมชายผัวเจ้าของเห็นหญิงอื่นแล้วลืมเมียเจ้าของอย่างนี้เลวกว่าหมานะอย่านำมาใช้พระพุทธเจ้าสอนคนคือเราเองให้รู้จักผัวเราเมียเราอย่าไปยุ่งเหยิงวุ่นวายกับคนอื่นจะสร้างขวากสร้างน้ำสร้างฝืนสร้างไฟเผาไหม้กันแล้วจะแตกจะเล่าแยกแยะกันเข้ากันไม่ติดต่อกันไปก็เป็นกรรมเป็นเวรต่อกันให้พากันระมัดระวังอันนี้นี่การเสียสละแล้วกับเรื่องไม่เก่งกว่าพระพุทธเจ้าก็คืออันนี้เป็นสำคัญอันนี้ละมันมักจะมาบวชพระพุทธเจ้าเอาไฟเผากันในครอบครัวเย้าเรือนของตนโดยถือว่าเก่งกว่าพระพุทธเจ้าให้พากันระมัดระวังให้ดีวันนี้ได้เทศนาว่าการให้พี่น้องทั้งหลายในฐานะว่าหลวงตาบัวนี้เคยเป็นตู้เจ้าหลวงอยู่ที่วัดเจดีย์หลวงนี้มาสอบนักธรรมเอกก็ได้ที่วัดเจดีย์หลวงของเราสอบมหาปริญญาก็ได้ที่วัดเจดีย์หลวงของเราหลวงตาบัวจึงปฏิเสธไม่ได้ต้องชมตามความจริงนั้นว่าหลวงตาบัวนี่คือตู้เจ้าหลวงของวัดเจดีย์หลวงนั่นแหละไปอยู่ที่ไหนก็มีความห่วงใยมีความรักความชอบความพอใจประหนึ่งว่าเป็นถิ่นฐานบ้านเรือนของตนเพราะเคยอยู่เคยกินมารดานมีความสนิทสนมเช่นอย่างกับท่านเจ้าคุณรองสมเด็จนี้แต่ก่อนก็มีความสนิทสนมกันตั้งแต่เป็นหนุ่มด้วยกันเป็นมหาปริญญาด้วยกันจนกระทั่งแก่มานี้ก็รักกันสนิทกันจนกระทั่งปัจจุบันนี้เวลามาวัดเจดีย์หลวงก็ประหนึ่งว่าได้มาในบ้านในเรือนในวัดของตนจึงถือเป็นอันเดียวกันหมดนี่เป็นความสนิทอย่างนี้เพราะฉะนั้นการเทศนาว่าการให้พี่น้องทั้งหลายฟังจึงเทศในฐานะเป็นกันเองเป็นลูกเป็นหลานแล้วให้ฟังเสียงอัดเสียงธรรมนี้ได้นำไปปฏิบัตินะวันนี้เราสร้างมหามงคลขึ้นที่จิตใจของเราท่านทั้งหลายต่างท่านก็มีความยิ้มแย้มแจ่มใสต่อบุญต่อกุศลของหลวงปู่มั่นแล้วก็ขนขวายเอาบุญเอากุศลมาสู่ใจด้วยความดีอกดีใจยิ้มแย้มแจ่มใสทั่วหน้ากันเกือบจะพูดได้ว่าทั่วประเทศไทยที่อุตส่าห์พยายามมาสร้างบุญสร้างกุศลในงานวันนี้หลวงตาจึงขอขอบคุณและอนุโมทนากับบรรดาพี่น้องทั้ง ทั้งหลายโดยทั่วกันเมื่อกลับไปถึงบ้านถึงเรือนแล้วก็ขอให้ระลึกถึงท่านผู้ดีแล้วนำมาเป็นคติเครื่องเตือนใจตนเองแม้จะไม่ดีถึงท่านอย่างท่านก็ตามก็ขอให้เป็นศิษย์ที่มีครูสอนอย่าเตลิดเปิดเปิงไม่สนใจกับครูผู้แนะนำสั่งสอนเลยอย่างนั้นไม่ดีไปกลับไปถึงบ้านถึงเรือนก็ให้มีการทำบุญให้ทานรักษาศีลเจริญเมตตาภาวนาเวลาจะหลับจะนอนให้ระลึกพุทโธธัมโมสังโฆภายในใจหลับกับพุทโธหรือธัมโมหรือสังโฆด้วยความมีสติตั้งใจบริกรรมหลับกับพุทโธนั่นแหละเป็นสิริมงคลแก่เราทั้งหลายนี่บุญกุศลที่เกิดขึ้นจากการภาวนาหรือมีอานิสงส์มากทีเดียวขอให้ท่านทั้งหลายได้นำไปภาวนาวันหนึ่งวันหนึ่งอย่าปล่อยอย่าวางพุทโธธัมโมสังโฆให้ติดแนบอยู่กับใจในขณะที่จะหลับก็เป็นมงคลแก่เราอยู่ไม่น้อยในการแสดงธรรมวันนี้ก็เห็นว่าสมควรแก่ธาตุแก่ขันธ์แก่เวลาขอความสวัสดีจงมีแก่ท่านทั้งหลายมีท่านเจ้าภาพคือคุณถาวราเป็นต้นโดยทั่วกันเทอญ
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่7เดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2546ในโอกาสเทศนาหลวงพ่อป่าช่วยชาติณวัดเจดีย์หลวงจังหวัดเชียงใหม่ในรายการธรรมจักรโครงการช่วยชาติครับขณะนี้ท่านลองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญรับฟังบทเพลงชีวประวัติของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนตอนสร้างวัดป่าบ้านตาดขับร้องโดยคุณเพลินพรมแดนครับ

มหาบัวยานสัมปันโนแห่งวัดป่าบ้านตาดที่มีข้อวัดปฏิบัติตลอดจนปฏิปทาที่ได้รักษาสืบต่อมาจากพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นอย่างเคร่งครัดเด็ดเดียวเหนียวแน่นเป็นปึกแผ่นมั่นคงและยืนยงอยู่ทุกยามกลายเป็นความงดงามประทับตาประทับใจแก่บรรดาพุทธศาสนิกชนทั่วไปที่ได้เข้าไปสัมผัสท่านได้สั่งสอนอบรมธรรมะให้แก่พระเนนและคารวาสเข้มงวดกวดขันไปในด้านจิตภาวนาและรักษาสภาพวัดให้เป็นที่สงบสงัดไม่เอ็นเอียงแกว่งปัดไปตามกระแสกิเลสใหญ่น้อยประหยัดเครื่องใช้ไม้สอยทุกอย่างงดเว้นสิ่งก่อสร้างที่ไม่จำเป็นตลอดทั้งไม่สั่งสมซ่อนเร้นปัจจัยเครื่องทายทานมีเพียงเครื่องอัฏฐบริขารอันพอควรแก่งานและพอประมาณในเพศพรหมจรรย์แห่งตนนี้เท่านั้น

0: านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นบทเพลงชีวประวัติของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนตอนสร้างวัดป่าม่านตาดขับร้องโดยคุณเพลินบำแดนครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการถามตอบปัญหาธรรมของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่7เดือนมีนาคมพุทธศักราช2514ครับ
1: งั้นท่านผู้ใดมีข้อข้องใจอะไรก็เราก็สนทนากันได้มีข้อข้องใจอธิบายฟังได้ก็ยินดีอธิบายให้ฟังอันไหนที่ไม่ได้ก็ขอบิณฑบาตผ่านฮะมหาสติมหาปัญญาเพราะต่างก็ความต่างก็ถ้าเราเทียบก็เหมือนกับเด็กกับผู้ใหญ่นะตอนที่เราเป็นเด็กก็ล้มลุกคลุกคลานนั่งก็ไม่ค่อยได้ก็จะหกล้มยืนก็ก็จะหกล้มเดินก็ก็จะหกล้มนี่มีแต่ว่าสติปัญญาของคนเราที่เริ่มฝึกหัดเริ่มปฏิบัติก็เหมือนเขาเด็กที่เริ่มฝึกหัดตัวเองเยาว์บทต่างๆทั้งที่ท่านคือพื้นฐานอบรมเป็นได้มหาจิตมหาปัญญาแล้วก็เหมือนกับเราเป็นผู้ใหญ่แล้วทำงานยากที่การงานต่างทำงานก็ต้องบอกว่าทำอย่างสบายถ้าเกลียดจะทำงานไม่ยากถ้าเกลียดมันก็เหมือนกับเราเรียนหนังสือเรียนที่แรกก็กอไก่กอกาเรียนแล้วลืมเล่าอยู่นั่นแหละแต่ทอสระนอไม่เอกนี่ก่อนที่สุดจะต้องท่องกันเพราะว่าท่านอย่างนี้นะจะต้องคิดถึงตัวทอแล้วสระอาแล้วไม่เอกแล้วนอถึงจะอ่านว่าท่านนะนี่หมายถึงว่าการฝึกการเรียนเบื้องต้นเป็นอย่างนี้เวลาทำเรียนถ้าจนชินปากชินใจแล้วท่านนั้นมาพร้อมกันหมดไม่ใช่เหรอไม่จำเป็นจะต้องไปเรียกหาตัวทอได้เนี่ยความชำนาญของสติปัญญาที่เราฝึกซ้อมตลอดเวลาก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันมีกำลังอย่างนั้นแหละมีความชำนาญได้อย่างนี้ธรรมะสตินี่เราไม่ต้องตั้งว่าเราไม่ต้องระวังเราจะไม่เผลอถ้ายังระวังอยู่ยังเผลอได้พอเราหมดความระวังมันก็เผลอได้แต่ความระวังเพื่อจะไม่เผลอนี่เป็นปฏิบัติธรรมที่ชอบหากจะเรียกว่าเป็นมหาสติแล้วเรียกไม่ได้คำว่ามหาสติที่สมบูรณ์ในชื่อนี้ต้องเป็นความไม่เผลอโดยหลักธรรมชาติของตนเองจะยืนเดินนั่งนอนก็ตามเว้นแต่หลับเพียงเท่านั้นจะมีสติประจำตัวตลอดเวลานี่จึงเรียกว่ามหาสติที่ได้รับการฝึกซ้อมอยู่ฝึกอบรมอยู่เสมอเป็นสติอย่างนี้ได้เพราะปัญญาก็คือหมุนตัวเป็นเกลียวอยู่นั่นหมุนเพื่อถอดเพื่อถอนมีข้อข้องใจตรงไหนพิจารณาอยู่ตลอดเวลาเหมือนกับน้ำซับน้ำซึมถึงจะมามหาปัญญาเพราะปัญญาประเภทนี้ต้องพิจารณาที่เด็ดละเอียดนะที่ธรรมดาธรรมดานี่มันผ่านไปได้หมดแล้วหมายถึงปัญญาขั้นที่ที่นะที่เด็ดละเอียดถ้าท่านพูดตามหลักธรรมก็เรียกว่าอรหัตตมรรคกำลังดำเนินอรหัตตมรรคเพื่อก้าวเข้าสู่อรหัตผลนั่นเองปัญญาไม่สามารถจะเป็นอรหัตตมรรคได้ผู้ดำเนินอรหัตตมรรคต้องเป็นสติปัญญาอย่างนี้เราก็เคยได้ยินตั้งแต่ขั้นบริการทั้งหลายมหาสติมหาปัญญาอรหัตตมรรคอรหัตผลถ้าเราไม่ทราบว่าธรรมเหล่านั้นอยู่ที่ไหนใครจะเป็นผู้ปฏิบัติให้ได้ผลอย่างนั้นมาถ้าเราไม่ปฏิบัติตัวเองตัวต่อเราแล้วเราจะไม่เห็นอย่างนั้นถ้าเราปฏิบัติแล้วจะต้องเห็นในวันใดวันหนึ่งแน่นอนเพราะธรรมเป็นของกลางอากาลิโกไม่เลือกการสถานที่ผู้ปฏิบัติถูกต้องได้รับผลตลอดไปเหมือนกับเราเลี้ยงเด็กเนี่ยยังมันทุกวันเรื่องบำรุงบำเรอแล้วรักษาความปลอดภัยเด็กเรื่อยๆเด็กก็ค่อยเติบโตวันคืนไปเรื่อยๆจนกระทั่งเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาได้อย่างนี้นี่เราปฏิบัติบำรุงจิตใจเราก็ทำเช่นนั้นก็มีความเจริญได้เพราะจิตนี่มีความเจริญได้เสื่อมได้ถ้าปฏิบัติผิดก็เสื่อมลงได้ปฏิบัติถูกก็เจริญขึ้นมาได้จนถึงที่ได้หมดปัญหาเรื่องความเจริญหรือว่าเสื่อมไม่ตายตัวเข้าใจไหมเหรออาจารย์หออาจารย์ต้องขอไปพูดตามแบบนิสัยป่านะวงแวงวง
2: จ้านะธรรมดาเนี่ยคนเราเนี่ยสติปัญญามันคอยจะมันไม่อยู่กับตัวตลอดเวลาที่เราจะปฏิบัติต้องทำเป็นวัดใช่ไหมเป็นประจำเลยว่าชั่วโมงนั้นวันนั้นต้องปฏิบัติเสมอไปอย่างนี้หรือเปล่า
1: อ๋ออันเรื่องความพยายามของเราเพื่อผลที่เราต้องการนั้นก็ควรจะเป็นอย่างนั้นแต่ว่ามีความจำเป็นที่ต้องทำอะไรอื่นที่ไม่ได้อย่างนั้นมันก็มีเหมือนกันเป็นบางครั้งสำคัญที่ความมุ่งมั่นและความพยายามเรา ควรจะได้เวลาไหนให้เอาเวลานั้นดีอันนี้เป็นความรักความสงวนผมและสมกับเป็นความมุ่งมั่นจริงเราปฏิบัติตามความมุ่งมั่นของเราเรามุ่งดังนั้นพยายามเอาชนะได้มันก็ได้อยู่นั่นแหละแต่ถ้าทำแบบพระเรามันก็ลำบากเพราะคารวะการพระมีหน้าที่อันเดียวคือบวชมาแล้วมีหน้าที่ที่จะปฏิบัติตัวให้สมบูรณ์เท่านั้นอะไรๆญาติโยมก็รับรองหมดชีวิตจิตใจว่าก็ญาติโยมพยายามที่เกลียดแล้วก็แบบนั้นแหละคือพระได้ทำงานโดยสมบูรณ์หน้าที่ตัวเองแต่ถ้าเป็นพระปฏิบัติจริงนะไปอยู่ในป่าในเขาเนี่ยถ้าอยู่ใกล้บ้านเดี๋ยวเขาเอาเชือกมาผูกมันดึงเข้าไปในบ้านมันบนไปฉันนั่นฉันนี่ก็ยุ่งไปหรือนั่นนะอาจารย์ยังกงพระป่าพูดกงไปกงมาเนี่ยเพราะฉะนั้นเวลาถ้าท่านปฏิบัติจริงๆท่านจึงไม่ค่อยชอบอยู่ตามใกล้บ้านใกล้เมืองอยู่ในป่าในเขาคือท่านต้องการความสม่ำเสมอในความเพียรให้สืบต่อกันอยู่ถ้าผลก็มากดอยู่โดยลำดับเห็นชัดๆอยู่ในจิตเวลาเราไปหน้าที่การงานเกี่ยวกับความมุ่งมั่นอย่างนี้พอไปแล้วจิตเป็นยังไงมันทราบนะอย่างน้อยก็จิตชนะให้ก้าวหน้างานหนึ่งถ้าแล้วก็เห็นมันลบผมเอ๊ะมีอะไรอยู่นะดูแลแล้วก็ต้องระวังเมื่อเห็นเหตุผลไปแล้วต้องระวังมันจะต้องหาที่ซุ่มซ่อนจิตเมื่อได้รับการบำรุงเสมอค่อยเจริญขึ้นเจริญเรื่อยๆเห็นกระจักในใจของเราตอนนี้เป็นอย่างนี้วันหน้าเป็นนั้นวันนั้นเป็นนั้นมาเรื่อยๆถ้ามีงานมีการอะไรมาแทรกนี่มันทำให้หยุดชะงักถ้าจิตเราทำหน้าที่เดียวขณะที่ทำนี้ก็อยู่นี้ขณะที่ทำนี้ต้องปล่อยอย่างนี้มันเช่นไปทำหน้าที่นั้นมันก็ต้องปล่อยอย่างน้อยก็ต้องจับไว้เฉยทำงานไม่ได้เมื่อยังเรากำลังเขียนหนังสือมีอะไรใครมาคุยกับเราประการเราจับไว้เฉยเรายังเขียนไม่ได้จะต้องพูดอะไรกับเขาพอปล่อยงานแล้วน่าจะมาเขียนแค่ๆๆได้เนี่ยถึงนั้นเนี่ยคิดก็อย่างนั้นเหมือนกันเมื่อเราทราบอย่างนั้นเราต้องพยายามหาที่หลบที่ดีจากการหลบดีก็แล้วมันไม่ได้หมายถึงว่าเราต้องปราศจากความเมตตาญาติโยมนะคือเราเพื่อจะหวังทำประโยชน์สำหรับตัวเราได้มากแล้วจะได้ประโยชน์ในที่ประทับแก่ประชาชนได้มากนั่นเองความหมายอย่างนี้เงินได้มา5บาทจ่ายไป10บาทก็ติดหนี้ก็5บาทนั้นมันดีเลยงั้นได้มาเท่านี้จ่ายแต่ท่านติดหนี้ก็เท่านั้นอย่างนี้ทุกวันติดหนี้ทุกวันมันดีเมื่อไหร่มันไม่ดีใครฝืนทำงานแล้วเจ๊งใครจะอยากเจ๊งหรอถ้าอยากเจ๊งก็ต้องหาที่อย่างนั้น
2: อย่างในคารวะนี้กิจประจำวันก็สมมติเราเป็นหมอก็ต้องตรวจรักษาคนไข้นี
1: ่
2: แล้วกำหนดจิตอยู่ที่งานที่เราทำอย่างนั้นไปเรื่อยใช่ไหมคร
1: ับ ดีนะถ้าผิด
2: เราเปลี่ยนจิตกำหนดตามกิริยาบทต่างๆได
1: ้ยาก
2: อย่าให้มันวกแวกออกไปนอกแนว
1: ดีนะเด
2: ็
1: กคณะลูกศิษย์มาเรียนธรรมะเป็นนายแพทย์จะได้ร่มเย็นฮะหมอเข้ามุ้งเสียอย่างไรแก่นั้นนึกว่าอะไรโยงอาจารย์ก็เคยปฏิบัติมาอย่างนั้นพอเข้ามุ้งเสียมันก็บินโปอย่างนอกหายเงียบไปเลยบรรยากาศมันหนีนอกจากยุงภายในอารมณ์เราที่เป็นยุงควรจะของเรื่อยพอจะนั่งภาวนาเอ๊ะดีวันพรุ่งนี้เราจะไปเรียนหนังสือแต่เช้ายังไงกันเนี่ยแล้วพักหน่อยซะก่อนไม่ใช่สักหน่อยพอลงไปปั๊บก็ตลอดบุ้งเลยโอ้โหแล้วกันวันนี้ไปจะใหญ่ตัววันหลังเอาหน้าเอาวันหลังเอาอีกมันเอาอีกอ่ะเออมันบังคับลงใส่หมอนจนได้นี่วิชานี้ระวังดีนะวิชานี้มันเหนือเราอยู่นะมันมีเหนือเราอยู่เรื่อยๆเนี่ยอุบายวิธีที่เราจะแก้เราเนี่ยสำคัญมากถ้าเราได้โกหกเราสักวันนึงเนี่ยวันหลังมันชักจะโกหกขึ้นมากนะเคยเป็นการเรียนธรรมะก็คือเรียนเรื่องของเราเองทดสอบเรื่องของเราวันไหนมันบกพร่องมันได้เสียเรียนเรียนเพราะสิ่งที่ไม่ดีอะไรบ้างจำไว้เอามาทดสอบบวกลบกันอยู่เรื่อยๆเอากันเรื่อยถ้าเข้าปีนขึ้นไปเรื่อยเราก็ได้ไปเรื่อยเดี๋ยวมันแซงเรานะระวังมันแซงเรามากแล้วมันจะทูนไม่ได้นะต้องระวังต่อไปเราก็เลยกลายเป็นรถบรรทุกเปิดแจแซงรถเก๋งมาซะแล้วแหละแกใช้เขาหลีกอะไรเขายิงไปเราเกิดแกเลยแต่ที่เด่นไอ้กลุ่มนี้มันทำมันได้ออกหน้าเราแล้วมันอย่างนั้นนะเปิดแกเท่าไรมันไม่ฟังมันไปมันเลยเหมือนอย่างว่ารถบรรทุกที่เปิดแกจะขอแซงรถเก๋ง คยเห็นมันเป็นไงนอกจากรถเก๋งเปิดแจแซงรถมันทุกข์ของนั้นมันได้มีหมายถึงว่าสติปัญญาของเราถ้ามันทันแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นเปิดแจเป็ดผ่านปุ๊บเลยอะไรมาผ่านปัญญามันฟาดเข้าไปฟาดเข้าไปตกเลยตกเลยตกเลยเพราะงั้นเราเรียกว่ามหาสติมหาปัญญามันแก่กล้ามันทันกันอย่างนั้นเหมือนจังหวัดท่านอย่างนี้มันมาหมดหนังสือทุกตัวที่เกี่ยวกับคำว่าท่านมาพร้อมกันหมดเลยมันก็คือความชำนาญเนื่องจากการฝึกหัดเสมอจิตใจนี่เป็นของฝึกหัดได้แม้แต่กายของเรายังฝึกหัดได้เราเคยทำอะไรที่แรกมันไม่ชำนิชำนาญนี่มันก็เกิดเขินๆกระด้างเพราะว่าทำแล้วมันนิ่มไปหมดเพราะความเคยชินการฝึกหัดเสมอเนี่ยดีเข้าใจไหมหรือรถมันทุกเปิดแกแซงรถเก๋งอ่ะเราต้องระวังเขาจะเปิดแกเอารถเก๋งเปิดแกแซงรถบรรทุกเรานะเราต้องหนักอะไรบ้างเราต้องคิดฝึกหัดแก้กันเข้าใจแล้วยังเหลือวิธีแก้ยุง
3: เวลาเข้านั่งนั่งในสภาพนี้หรือว่าเขาตัวนี้จะเบาแล้วมีใจคนรู้ว่าจะรู้ก็เลยกลับมาทางคือแล้วพอเย็นเบาแล้วใจกลับมาทาง
1: กลับมา
3: คือกลับมารู้ตัวแล้วมาเริ่มใหม่
1: นี่มันต้องมีสาเหตุอันหนึ่งมันถึงจะฝังคือพอรู้สึกว่ากายเบาจิตมันจะประวัติออกมาว่ากายเบานะที่มันเคลื่อนจากหลักปัจจุบันที่กำลังทำเลยมันเป็นง่ายนะคือตอนนั้นไม่ต้องสนใจว่ากายจะเบาหรือจะหนักหรือจะอะไรก็แล้วแต่นะถ้าเราสนใจเฉพาะหน้าที่ของเราที่กำลังทำมีความรู้สึกอยู่เท่านั้นถ้าไม่ค่อยเบาไปกายเบาไปแล้วหายไปเลยนี่จะความรู้สึกเกี่ยวกับอารมณ์ของเราที่กำลังทำถ้าจิตประวัติออกมานั้นนิดนึงมันก็เคลื่อนจากหลักปัจจุบันถ้ามาสู่เขื่อนร่างกายของจิตที่เป็นการปฏิบัติจิตเชื่อทั้งนี้ใกล้เหตุของมันเข้าใจ
4: เวลาที่เกิดภาพหลอกลวงเ
1: รื่องใจเราอ๋อเช่นอย่างเรามองเห็นตะเพียงนี่ครับเราพลิกสายตาเข้ามานี่เสียมันไม่เกี่ยวข้องแน่มันจะมีหรือไม่มีก็ตามเราพลิกสายตาเราอยู่เดียวนั่นก็หายไปแล้วแต่นี่ภาพไม่เหมือนนี่นะพอเราพลิกมาอันนั้นมันก็หายเพราะมันออกจากกระแสจิตได้อันเดียวกันนี้พอจิตพลิกเข้ามาภาพอันนี้มันหายทันทีเพราะมันเป็นกระแสจิตของเรามันไม่ได้เป็นอันหนึ่งเหมือนตะเกียงนะคือมันมีความเกี่ยวเนื่องไปจากจิตของเราเนี่ยกระแสต่อไปจะเป็นภาพอันนี
4: ้
1: เราย้อนจิตเข้ามาคือการนั่นจิตต้องเผลอจากหลักเลยนั่นตัวเองพอย้อนเข้ามาจิตที่นี่อันนั้นก็หายถ้าไม่เป็นอันนี้มันน้อยกว่าเป็น 5% มันอย่างที่ว่าหากมีจะไม่เสียว่าไม่มีไม่ได้มีในวงก็เรียกว่ามีโดยหมอคนหนึ่งที่มาจากโรงพยาบาลโรคเรื้อรังที่ขอนแก่นเมื่อไม่กี่วันมันมาหาที่พูดกับแก่นเหมือนกันคืออยู่เฉยๆอย่างนี้นั่งกำหนดจิตอยู่เฉยถ้ามีเหตุการณ์อะไรเนี่ยมันรู้ว่ามันนะบางทีเราถึงกับฝืนไม่เชื่อมันฝืนไม่เชื่อเท่าไรมันก็เป็นอยู่นี่จะต้องไปดูจริงจริงบางทีมานั่งอยู่ในบ้านเนี่ยทางโรงพยาบาลเขามีอะไรกันเนี่ยมันปรากฏเห็นเป็นภาพเหมือนกับโทรทัศน์อย่างนั้นนะเห็นอย่างเอ๊ะนี่มันเรื่องอะไรเนี่ยพอกำหนดดูโอ้เวลาที่กำลังเป็นอย่างนั้นนั่นเองปรับไปไปเห็นนี่กินอย่างนั้นบางทีอยู่ทำงานอยู่ที่นู่นแล้วมาเป็นที่บ้านก็มีเป็นอยู่ทางบ้านมันรู้อยู่อย่างนี้เอ๊ะยังไงนี่ต้องรีบไปว่าเป็นจริงนี่นี่มาเล่าให้ฟังในหลวงเมื่อวานนี้ทำในช่างมานพน่ะในช่างแต่ก็ทำพัฒนาขอนแก่นบางทีก็ปรากฏผู้ใหญ่จะมาทางนั้นนะมันทำให้รู้อยู่นี่น่ะลบไม่ออกทางนั้นมันรู้อยู่ของมันอย่างนี้ที่ยังไงนี่ผู้ใหญ่จะมาจริงหรือทำไมจะมาไม่น่าจะมาแต่มันก็เห็นได้ชัดเลยเคยเตรียมท่าเตรียมอะไรแล้วรับรองไว้มาจริงๆไม่ทราบมันเป็นเพราะอะไรหนาเด่นนั่นนี่คือนิสัยนี่มีแต่ไม่ได้พูดรายนะอันนี้ก็มีน้อยมากก็อาจารย์ก็กำลังอยากทราบเวลานี่มันเป็นเพราะเหตุไรกันกำลังไล่นี่ใครจะตอบก็เห็นตอบแล้วยังมาถามอาจารย์อีกด้วยทำไงกันนี่เนี่ยมันแปลกๆจริงนะไม่เป็นทุกคนอ่ะไม่เป็นทุกคนน้อยรายมันเป็นตามนิสัยนะ ือนิสัยนี่มีนิสัยมาดั้งเดิมเช่นอุปจารสมาธิอย่างที่ว่านะมีนิสัยที่จะรู้อย่างนั้นมาดั้งเดิมแต่เวลาเรายังไม่ได้ประกอบผลนี่ก็ไม่แสดงออกมาเท่านั้นเองพอเราประกอบผลนี่ก็แสดงมาอันนี้ก็เหมือนกันที่ว่ารู้สิ่งนั้นสิ่งนี้มันเกี่ยวกับนิสัยนี้เหมือนกัน
5: ที่ว่าเราจะต้องพิจารณาตั้งแต่ว่าถ้าเป็นเริ่มมาแล้วจะตั้งเป็นตัวนี้แล้วก็อนาคตมันจะเปลี่ยนไปแล้วที่พิจารณาของพิจารณาว่าปัจจุบันจะไม่ขัด
1: เพราะไม่ขัดเพราะอดีตก็มีอนาคตก็มีปัจจุบันก็มีอยู่ในวงธรรมะอยู่ทั้งนั้นทั้งสามนี้มีในหลักธรรมะเกี่ยวเนื่องกันเราที่จะพิจารณาเรื่องปัจจุบันก็คือเรื่องเกิดมาเบื้องต้นก็คือปัจจุบันอันนี้นั่นเป็นเด็กก็คือผู้นี้นั่นปัจจุบันนี้ก็คือผู้นี้แล้วจะแตกจะดับไปข้างหน้าก็คือผู้นี้นั่นปัจจุบันอนาคตมันเกี่ยวเนื่องอยู่กับคนคนเดียวนี้เพราะฉะนั้นอดีตอนาคตปัจจุบันจึงรวมได้ในคนคนเดียวเข้าใจเข้าใจเด็กใครเป็นเด็กก็คือผู้นี้นั่นหลักปัจจุบันอยู่กับนี้อยู่เสมอเราพิจารณาตัวของเราเนี่ยมันเป็นปัจจุบันอยู่ล้วนๆพิจารณาเรื่องเป็นเด็กนี่ก็เราไม่ได้คิดไปนู้นเราคิดเอาผู้นี้นี่เราไม่ได้คิดไปนู้นไม่ได้คิดสถานที่นู้นไม่ได้คิดสถานที่คลอดไม่ได้คิดสถานที่เลี้ยงดูแต่คิดในจุดนี้ที่ผู้คลอดก็คือผู้นี้ผู้ค่อยเปลี่ยนแปลงตนเองมาก็คือผู้นี้เปลี่ยนแปลงมาถึงบัดนี้ก็คือผู้นี้และจะเปลี่ยนแปลงไปข้างหน้าก็คือผู้นี้จนกระทั่งถึงวันสลายก็คือผู้นี้นะวันสลายมาถึงอนาคตก็คือผู้นี้หมายถึงปัจจุบันเข้าใจไหมเห็นมันอยู่ในนี้หมดถึงไม่ขัดกันเข้าใจไหมท่านปัญญาที่พูดอย่างนี้เก่งแล้วนะเดี๋ยวนี้เก่งภาษาไทยแล้วนี่จะเก่งกว่าภาษาอังกฤษหรือมั้งเดี๋ยวนี้ยังท่านว่ายังกันบอกยังไม่เก่งถึงภาษาอังกฤษทั้งนั้นอาจารย์ต้องขออภัยนะพูดกับลูกศิษย์พูดอย่างนี้ลูกศิษย์ฝรั่งมันเป็นเลือดเนื้อเดียวกันหมดแล้วในวันนั้นเก่งมากภาษาไทยท่านบอกว่าท่านเทศตัวเองก็ยังไม่ได้ท่านมาอยากเทศคนอื่นท่านว่างั้นนะท่านแก้ดีท่านหลับพระวันนี้รู้สึกจะไม่ค่อยสนใจในการเทศน์นะไม่ค่อยสนใจในการเทศคงจะเป็นเพราะวัดนี้ไม่ค่อยมีโวหารมากหรือไงนะไม่ค่อยมีองค์ไหนสนใจจะเทศน์เล่นมีแขกมีคนมาท่าอาจารย์มาอยู่รู้สึกโอ้โหหนักไปหมดว่างั้นนะมันเหมือนกับภูเขาเลยแบบทับจิตทับใจมันอะไรพูดไม่ถูกเป็นว่างั้นพระครูบาอาจารย์มาแล้วมันโล่งไปหมดก็แสดงว่าท่านคงอึดอัดเกี่ยวกับแขกกับคนท่านถนัดในการอยู่คนเดียวเป็นตุ๊กตาอยู่ในป่าเนื้อคนเดียวแต่เทศนาว่าการให้ประชาชนฟังนี้ไม่เห็นองค์ไหนที่มีแววอย่างนั้นเลยท่านปัญญาเนี่ยบอกว่าให้ท่านเทศสอนประชาชนบ้างโอ้แต่สอนตัวเองก็ยังไม่ได้จะไปสอนเขาให้ได้ยังไงวะเขาก็น่าฟังเราเลยยอมรับท่านไปเพชรบุรีด้วยปีไหนนานได้สองปีเขามีโยมคนหนึ่งเขาออกมาตอนนั้นท่านเทลลี่กับท่านปัญญานี่ไปด้วยผมไปเมืองเพชรไปพอมองเขามามองเห็นหน้าเฮ้ยท่านอาจารย์ตรงนี้ผมยังจำได้นี่ท่านอาจารย์เคยมาที่นี่ครั้งหนึ่งแล้วแล้วผมเคยนิมนต์ท่านอาจารย์ไปฉันที่บ้านท่านอาจารย์จำผมได้หรือเปล่าอาตมาไม่ได้ตั้งใจจะจำว่างั้นโอ้หน้าฟังอาตมาไม่ได้ตั้งใจหน้าตั้งใจจะจำก็พูดดีเหมือนกันนะกลมไปกลมมาอาตมาไม่ได้ตั้งใจจะจำเลยไม่ลืมเราไปดิเพราะอาตมาไม่ตั้งใจจะจำพระญาติถึงจำไม่ได้ท่านไม่ค่อยสนใจจะเทศน์สอนใครเลยมากเราถามท่านเนี่ยอาจารย์ก็ไม่ทราบว่าท่านเกิดอะไรขึ้นมาท่านเกิดอะไรขึ้นมาแล้วหน่อยโยมถามนั่นตอบมันประวัติเรื่องนี้ก็ดีเวลามันทุกข์ยากลำบากมากๆนะมันประวัติคิดในเรื่องนี้ที่เกี่ยวกับเรื่องเป็นเรื่องกายเรื่องศาสนาที่มันเกี่ยวข้องถ้าธรรมดาธรรมดามันก็รู้ธรรมดาบ้างนะแล้วทำให้เพลินไปในการเวลามันจำเป็นบางทีมันก็ได้คิดอย่างนี้อย่างที่ท่านพูด
5: แก้ไขการหลอกตัวเอง
1: โอ้ก็จะหลอกกันแล้วฉะนั้นจะไปแก้ไขอะไรเจ้าของหลอกให้คนอื่นแก้ไขได้หรือหลอกวันทั้งค่ำให้คนอื่นแก้ไขวันยันทั้งค่ำไม่ทันเจ้าของไม่หลอกก็หยุดเท่านั้นเองสบายเลย
3: ม
1: ันลองไงว่าสิ
3: มันกว่าจะรู้ตัวมันก็ทีหลัง
1: เพราะรู้ตัวมันก็หายหลอกใช่ไหมล่ะนั่นตอนนั้นเราตั้งหน้าตั้งตาหลอกไปตั้งใจเชื่อด้วยนะใช่ไหมถ้าไม่เชื่อคงไม่หลงตั้งหน้าหลอกแล้วตั้งใจเชื่อด้วยอย่างนั้นนี่ว่ามันก็แปลกนะอาจารย์ก็เห็นใจผู้พูดนี่มันหัวใจมันเป็นอันเดียวกันมันมีสิ่งแวดล้อมเหมือนกันพอพูดขึ้นมาเข้าใจกันทันทีอันดีพระท่านพูดอะไรนี่ก็รู้พ่อจะเฝ้าใส่โกงของไม่ใช่น้อยเหมือนกันนักโกหกกันนี่ไม่ใช่เป็นของดีของดีมาจากไหนถึงมีลูกติดลูกหาแยะแยะของกันยังไม่ได้ว่าจะของดีแล้วมันก็นักโกหกตัวหนึ่งนั่นมันเคยเป็นแต่เราต้องหาอุบายแก้นะ
3: อุบาย
1: เขาลองว่าซะก่อนว่ามันโกหกยังไงซะก่อนหรือว่าขออุบายอะไรไม่ได้นะเพราะสาเหตุไม่มีมาแล้วผลจะตอบรับกันได้ยังไงผลเกิดทีหลังเห็นนะเอาเห็นเป็นไงว่ามา
3: อย
1: ่
3: างเช่นยกตัวอย่าง
1: เออ
3: บางทีเรากำลังทำอะไรอย่างเช่นนั่งสมาธิบางทีแล้วมันนั่งอยู่ช่วงขณะเกิดความรู้สึกว่าร่วงนอนแต่ขณะนั้นยังไม่นอนทันทีเราพยายามต่อสู้โดยการพยายามเช่นสมาธิมากขึ้นเมื่อเพ่งได้ถึงดีนั้นเนี่ยปรากฏว่าความง่วงนั้นหายไปอย่างนี้เลยพิจารณาว่าความง่วงที่เกิดขึ้นข้างหน้าคือการหลอกตัวเอง
1: ที่เวลาเราปฏิบัติอย่างนั้นไปแล้วก็แสดงว่ามันแก้การหลอกอยู่แล้วเนี่ยก็ไม่เห็นได้แก้กันอะไรอีกก็ผ่านมาจนได้ผลเป็นความสบายแล้วหายง่วงนั่นมันก็เป็นวิธีแก้แล้วนี
3: ่แล้วบางทีถ้าเราไม่นั่งสมาธิ
1: เกิดขึ้นไหม
3: อ่านหน
1: ัง
3: ส
1: ือ อ๋อง่วงบ้างอ่ะมันหลอกนี่ว่าไงก็มันหลอกบ้างเราหลอกบ้างเป็นไรไปต่างคนต่างหลอกกันเขาก็ไม่หลอกเราตาเดียวนี่เราก็ยังหลอกเขาบ้างเขาหลอกเราหลอกเรานอนเรานอนได้กันแล้วกันเห็นอยากอะไรตอนเวลามันเหนื่อยรู้อยู่นั่นหลอกหรือหลอกก็หลอกที่เอากันอันกันไปนั่นตื่นเช้ามาพอรู้สึกตัวแล้วตื่นไปเลยเป็นไรไปทีเขาบ้างทีเราบ้างมันอยู่ด้วยกันนี่ว่าไงเหมือนลิ้นกับฟันเนี่ยกัดกันบ้างก็ไม่เป็นไรรักษาก็แล้วกันอย่าเลือดออกเลือดสาดไว้ดีอันนี้มันอยู่ด้วยกันบางทีมันเมื่อยมันเพียงจริงมันก็มีแล้วก็ลมผ่อนผันไปบ้างบางทีมันก็มีแต่จะเอาท่าเดียวเราก็ไม่ให้แล้วก็แบ่งบ้างนะมันมีอย่างนั้นความจำเป็นมีนะคะในขันของเราบางทีมันเคร่งเครียดกับงานมากมากนี่มันเป็นเหมือนกันนั้นเราก็ควรอารมณ์ผ่อนผันเพราะท่าทางก็เป็นเครื่องใช้แต่ถ้าไม่จุดประมาณมันก็ซุดโทมเหมือนกันอันนี้เราต้องรู้จักประมาณไว้แต่ว่าอย่าให้แบ่งให้เขาท่าเดียวนะท่าเราต้องมีท่าเขาต้องมีเข้าใจคอมเมนต์มีอะไรเสียหายนี่มันก็ไปถึงไหนถึงกันได้นี่นะแล้วพระกรรมฐานมันเป็นอีกแบบนึงท่านอยู่ในป่าแล้วมันเกิดความง่วงมาลงบันไดยังกรมมันมีเสือนี่พอนึกถึงเสือท่านความง่วงไม่ทราบไปไหนหายหมดอาจารย์เคยดัดเจ้าของงั้นนะเคยดัดเพราะฉะนั้นเวลาเราจะเล่นความเพียรเราไปอยู่ในสถานที่ธรรมดาไม่เอาเด็ดเท่าไรยิ่งเอาตรงนั้นแหละสถานที่นี่กลัวที่สุดเอาตรงนี้เวลามีคนถามไม่กลัวหรือทำไมไปอยู่นั่นโอ้กลัวเพราะมันกลัวจริงนี่แต่เรื่องเราพยายามดัดเราเขาไม่ถามเราก็ไม่ตอบมันดีอย่างนั้นอยู่ในป่าเขาไม่มีเรื่องความง่วงไม่มีเลยนะถ้าอยู่มาในอยู่ในที่ธรรมดาชักจะเป็นเดี๋ยวก็จะโดดขึ้นเขียงเข้าใจไม่เขียงมองข้างนั่นแล้วเดี๋ยวโดดขึ้นเขียงถ้าโดดขึ้นเขียงแล้วไม่ลงนะโดยงั้นนะ
4: การมีความกลัวนั้นเป็นอะ
1: ไรดีถ้ากลัวแบบกลัวแบบกล้านะถ้ากลัวแบบกลัวไม่ดีนะมันผิดกันนะคำว่ากลัวแบบกลัวคือกลัวแล้วอ่อนแอประจำเนี่ยกลัวแบบกลัวนี่ไม่ได้ผลนะกลัวแบบกล้าคือต่อสู้ถ้าต่อสู้กันนี่ได้ผลกลัวแล้วต่อสู้นี่ได้ผลถ้ากลัวไม่ต่อสู้แล้วยอมตามนี่ไม่ได้ผลวิธีการฝึกทรมานตัวเองโอ้โหเวลามีคนถามบางรายนิ้นกันนะลูกศิษย์ลูกหาที่ใกล้คิดนั่นแหละคนเราท่านใกล้คิดสนิทสนมรู้จักนิสัยกันแล้วจะว่าไงเขาว่ากันไม่เห็นมีอะไรกันบางทีพวกลูกศิษย์ลูกหาเขาถามนี่ถ้าอาจารย์นำธรรมมาสอนประชาชนเนี่ยถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วจะนำมามากประมาณเท่าไหร่ธรรมมาสอนมากประมาณเท่าไหร่15%แล้ว85%ทำไมทำไมเขาขายไม่ออกเราก็ว่างั้นนะเราก็พูดแบบนั้นเสียขายไม่ออก ไม่มีใครซื้อแล้วขอฟังอีกสักเปอร์เซ็นต์เอาเราเปอร์เซ็นต์อย่างให้ฟังนะยกตัวอย่างนี้ปั๊บฮะจะปฏิบัติได้ไหมอย่างนี้ไม่ได้นั่นแหละถึงบอกไม่ได้มันขายไม่ออกอย่างนี้เองมันเป็นอย่างนั้นคือความรู้ภายในเรานี่ความคิดความเห็นความรู้ความอะไรๆที่เรานำมาปฏิบัติต่อเราเนี่ยวันหนึ่งมันมีจำนวนเท่าไหร่ที่แรกถึงว่า 85% ที่ถึงไม่ควรพูดเราพูดได้ยังไงเพราะเราไม่ใช่คารวะสิ่งที่จำเพาะตัวนี่มันก็ต้องเป็นเรื่องจำเพาะเพราะเหตุผลบอกแล้วว่าเรื่องจำเพาะจำเพาะขนาดไหนก็ต้องเป็นจำเพาะขนาดนั้นควรขนาดไหนก็เพียงเท่านั้นเหตุผลมันพร้อมฝืนเหตุผลไปก็แล้วฝืนทำฝืนทำนั่นเป็นประโยชน์คนเรายังไงมีความใจที่ไหนอีกโอ้โหต่างกันคืออัฐินั่นก็อย่างที่เราเห็นนะอัฐินะส่วนพระธาตุนั่นแปลจากอัฐินั่นนะเป็นเม็ดเหมือนนี่ก็ข้าวโพดนี่เรียกว่าพระธาตุพูดถึงเรื่องพระธาตุนี่ก็เมื่อวันที่19เดือนที่แล้วเนี่ยมาจากกรุงเทพวันที่17เดือนที่แล้วเนี่ยวันที่19ก็ไปโคราชคือสมเด็จพระมหาลูวงท่านขอร้องให้ไปอบรมพระสังฆาธิการไปทางด้านปฏิบัติก็เลยไปพักที่วัดสารวันแล้วอบรมทุกคืนอบรมให้4คืนอบรมแต่พระล้วนๆนั่นก็ในระยะที่ไปนั้นก็ทราบมาก่อนบ้างแล้วว่าอาถิท่านจันเสาท่านจันมั่นนี่กลายเป็นพระธาตุอยู่ที่วัดสระหวังท่านอาจารย์ถึงเป็นผู้อาราธนาท่านมาไว้มันจุไว้ที่นั่นเราก็มีเจดีย์เล็กๆใส่ท่านไว้อาราธนาท่านไว้ที่อ่างแทนพระเลยขอดูผสมผันท่านเอามาให้ดูเป็นจริงๆหูหน้าอาถิท่านผ้าขาวก็เป็นผ้าที่ห่อมาตั้งแต่วันแรกดังเลยผ้าขาวตัดเป็นชิ้นเล็กทีเดียวแล้วอัฐิมันยุบมันมีเครื่องตวงตักตวงไปจังหวัดนั้นจังหวัดนี้ใครมาก็แจกไปในนามจังหวัดนั้นนี่ท่านอาจารย์ถือท่านมาไปในนามนี้เป็นได้ที่ท่านอาจารย์ขอท่านมั่งมาที่แต่ก่อนอาจารย์ก็ได้ทราบจากบุคคลไปที่เชื่อถือได้ทั้งในกล้าเทศลงในหนังสือถึงกับต้องพิมพ์ออกเป็นทางร่มเย็นระดับต่างๆแต่ก็อัฐิท่านอาจารย์สาวก็เป็นจารึกพระธาตุนั่นแต่เรายังไม่เห็นเมตตาเหมือนท่านอาจารย์มั่นที่ไปเท้านี้เลยไปเห็นเมตตาจริงๆเป็นพระธาตุจริงๆเป็นเมตส่วนที่ยังไม่เป็นก็มีคืออธิส่วนที่เป็นชิ้นใหญ่อยู่บ้างขนาดนี้ยังไม่เป็นส่วนนี้คือละเอียดเป็นเป็นอย่างนี้มีหมายถึงท่านอาจารย์เต๋อท่านอาจารย์มั่นแทบไม่มีเลยกลายเป็นพระธาตุผมจะพูดว่าล้วนๆไปแล้วเป็นเมตมีหลายขนาดขนาดเท่านี้เขาโคตรก็มีขนาดเล็กกว่านั้นก็มีโตกว่านั้นเล็กน้อยก็มีทั้งสององค์นี่เรียกว่าพระธาตุคือแปลจากอัฐิธรรมดาเนี่ยมากลายเป็นเม็ดหนึ่งเที่ยงเก่าที่คนนี่เรียกว่าพระธาตุในตำราท่านบอกเป็นได้เฉพาะพระอรหันต์เท่านั้นคนธรรมดานี่เป็นอย่างนี้แม้แต่พระอริยเจ้าใน2-3ขั้นก็เป็นได้เป็นได้เฉพาะท่านหันฮะไม่เห็นปูนมันเป็นยังไงเพราะไม่ทราบตั้งแต่เกิดมาไม่เคยเห็นแคลเซียมมันเป็นยังไงเฮ้ยนั่นสิไม่ได้ดูนะไม่ได้ดูนั่นไม่เคยเห็นที่ว่านี่มันแสดงที่ว่าบวรคงจะเป็นระยะที่อาจารย์ไม่ไปหรอกมั้งไม่ได้ไปนะ
6: ในหลวงเพิ่งเปิด
1: เ
6: ปิดที่พิพิธภัณฑ์
1: เมื่อไหร
6: ่เต็มทวีเมื่อเดือนนี
1: ้เดือนมีนาที่แล้วนี่เหรออ๋อทางนั้นไม่ได้ไป
6: อาจารย์กลับแล้ว

0: พอเดือนมีนานี้นี่มาตั้งแต่เดือนกุมภาใช่มาตั้งแต่เดือนกุมภาเยอะมากเลยผิวขาวผิวงาช้างเบานั่นฮะโอ้จับจับดูก็คงจะเป็นอย่างนั้นคือจิตที่บริสุทธิ์เป็นจิตที่สะอาดเต็มที่แล้วแล้วอาศัยขันอยู่ก็สามารถจะฟอกขันให้ละเอียดไปตามส่วนของตนถ้าว่าเป็นกระดูกธรรมดาท่านก็ไม่เรียกว่ากลายเป็นพระธาตุต้องเปลี่ยนไปจังไม่เหมือนไม่ลักษณะของงาช้างเที่ยงกลางของงาช้างไปนั่นแต่ว่าไม่เหมือนกันไปหมดทุกรายนะเพียงตามที่ท่านอธิบายไว้ในตำราก็มีแตกต่างองค์หนึ่งมีลักษณะอย่างนั้นมากจำนวนมากองค์หนึ่งมีลักษณะอย่างนี้จำนวนมากแล้วองค์หนึ่งมีลักษณะอย่างนี้บ้างอย่างนี้บ้างนะครับท่านอาจารย์สาวท่านอาจารย์มั่นนี้ตรงคมมากภาษาเราก็เลยว่านำมาเองว่าท่านพูดในนั้นก่อนใช้คำนั้น
1: แต่พระธาตุนี่มีคุณประโยชน์อะไรบ้าง
0: ครับสร้างก็ไม่สร้างนี่เรียนตอบยากเหมือนกัน
1: มันก็ยังพุทธานุสติเป็นอนุสติเตือนใจให้เราได้มีศรัทธาครบใช่ไหม
0: ก็ถูกแต่ก็รู้สึกว่ายังเจ้ายากนิดหน่อยในการเขาจะวางผ่านนี่นะยังเจ้ายาก
1: อาจารย์ครับอยากจะขอให้อาจารย์ให้อธิบายธรรมะทางสายกลางในการเกิดมาทางสายกลางอันนี้นี่ถ้าเกิดนำไปปฏิบัติในทางโลกแล้วจะตื่นเกินไป
0: อ๋อถ้าเราไม่ปฏิบัติให้ตึงก็ไม่ตึงก็ฟังแต่ว่าทางสายกลางก็ต้องกลางคือทางสายกลางนี่ก็มีได้หลายขั้นนะแม้แต่ทางปฏิบัตินี่ก็ยังต้องมีหลายขั้นขั้นของทางสายกลางมันมีแบ่งเป็นขั้นๆไปถ้าคิดดูอย่างอาหารการรับทานนี่นะธรรมกลางนะคือไม่เผ็ดเกินไปไม่เค็มเกินไปให้เปรี้ยวเกินไปถ้าว่าเกินไปอย่าให้มีในนั้นทำให้ความเหมาะสมในสายตาอะไรก็ตามถ้าเกินไปแล้วไม่ใช่ทางสายกลางไม่ใช่พอดีถ้าเทียบอะไรอย่างนี้ท่านโลกจะนำไปใช้ได้ทั่วไปเราไม่ค่อยทราบเลยว่าอันไหนมันพอดีคือใครทำอะไรก็เห็นว่าตัวพอดีอย่างนั้นโดยมากนะเอาแต่ทางสายกลางตัวไปไล่ทางสายกลางทุกอย่างออกหมดเราก็เดินสายกลางของเราใช้กลางพวกเราไม่ทราบเป็นยังไงเช่นเขาไปศพไปรักเขาก็ว่าเขาทำพอดีของเขาเนี่ยเป็นงั้นนะอะไรๆก็มีแต่พอดีไปทั้งหมดเป็นเรื่องว่าทางสายกลางเราไปไล่ทางสายกลางของพวกเจ้าออกอย่างนี้ไม่โดนรู้สึกตัวนี่ทางสายกลางแท้จริงเป็นยังไงก็คือเราทดสอบเหตุผลอะไรถูกต้องนั่นเป็นหลักสายกลางคือเราไม่เอาความอยากของเราเข้าไปเกี่ยวข้องถ้าเอาเหตุผลเข้าไปจับมันควรยังไงนั่นเป็นสายกลางได
1: ้อย่างในกรณีการดูดเวลาด้วยความสังคมหรือในทางสายกลาง
0: โอ้ทางสายกลางพระว่ามันแย่แต่อาจารย์เรียนยากนะอย่างที่เรียนที่นี่อ่ะมันแย่นะเมื่อเราเรียนนี่ก็ไปฉันที่กระทรวงศึกษาเขาก็มาพูดเรื่องสุรานี่เหมือนกันเขาว่าการดื่มสุรานี่ดื่มเพื่อสังคมดื่มพอดีพอดีนะถือไม่ขาดใช่ไหมท่านอาจารย์โอ้อาจารย์ก็ไม่ทราบนะว่าถ้ามันไม่ขาดจริงก็ให้ลูกศิษย์ไปหาอาจารย์มาดื่มหน่อยหนาวบวชมาตั้งสามสิบกว่าพรรษาแล้วยังไม่ดื่มสุราเลยถ้าเอาลูกศิษย์ว่ามันดื่มขนาดพอดีพอดีไม่ขาดแล้วถ้าเอาขนาดนั้นมาอาจารย์ดื่มแล้วลูกศิษย์จะเห็นด้วยไหมโอ้ไม่ได้ศิษย์ท่านอาจารย์ขาดแล้วลูกศิษย์เราได้ศิษย์มาจากไหนเราตัวเราก็เลยยอมรับกันว่าขาดนี่ว่าไงจะยอมตามอาจารย์เฉยกับอาจารย์ทั้งนั้นใจไม่ลงคืออาจารย์ให้อาหารสุราให้อาจารย์ฉันยานนี้เรากำลังอยู่ในสังคมในสังคมธุรกิจอยู่นะเอาไว้พอดีพอดีอย่าให้ขนาดถีในการขาดนะเราบอกมันไม่ยอมมันมา มันไม่ยอมมานี่จะขาดทางนั้นทางนั้นจะไปทำก็บอกนั่นเวลาถามมาถึงโยงไม่ทราบได้มาจากไหนก็ได้มาจากแง่เดียวกันนั่น ถ้าว่าไงยอมรับว่าไงถ้าท่านอย่างท่านอาจารย์ว่านี่ก็ขาดเลยมันมีในธรรมไม่เห็นมีศีลสังคมมันไม่เห็นมีอาจารย์ถึงแต่ยากนะศีลสังคมก็มีสุราสังคมมันมีทั่วไปแต่ศีลสังคมไม่มีดื่มสุราแล้วไม่ศีลขาดมันเป็นไปไม่ได้สำหรับในธรรมมันไม่เห็นไม่ทราบจะอะไรมาคัดค้านกับศีลคุณบอกให้อาจารย์ให้อาจารย์ดื่มตอนนั้นเองทุกวันนี้มันมีหลายประเทศศีลสังคมมันก็มีในศาสนาในธรรมไม่มีทำมีอะไรอีกอ่ะ
1: พุทธศาสนิกชนนี่ควรมีนับถือเครื่องรางของขลังเป็นพระเครื่องหรือพระยา
0: อ๋ออันนี้เราต้องเชื่อเราถ้าเราเดินไปเฉยเราไม่มีอะไรเนาะเราก็มีความสามารถที่จะป้องกันตัวได้เราก็ไม่จำเป็นถืออะไรติดตัวไปด้วยนะเราไปอย่างสบายถ้าเรายังไม่แน่ใจเรายังบกพร่องอะไรเราก็ถือเครื่องป้องกันตัวไปติดตัวทำเครื่องป้องกันตัวไปมันเป็นลักษณะของท่าคืนนี้คือคนเราสามารถหรือความรู้สึกมันเหมือนกันคนหนึ่งคนจะต้องอาศัยความคุ้นชินในสิ่งใดอยู่เขาจำเป็นต้องอาศัยสิ่งนั้นก่อนจนกว่าจะผ่านไปได้เช่นอย่างเด็กเนี่ยคือมันเวลาเริ่มฝึกหัดที่แรกมันจะต้องอาศัยอะไรเพราะฝึกหัดโดยลำพังตัวเองไม่ได้ต้องอาศัยพิเรียกต้องอาศัยพิเรียกมาก่อนในยันนั้นถ้าอาศัยไม้บ้างอะไรบ้างก็ต้องอาศัยโดยก่อนจนกว่าจะมีความสามารถแล้วไม่ต้องอาศัยพิเรียกไม่ต้องอาศัยไม้ไม่ต้องอาศัยอะไรโดยจะลำพังเองได้เด็กนั้นก็ไม่จำเป็นจะต้องอาศัยอะไรมันเป็นขั้นอย่างนั้นอันนี้ความรู้สึกทางจิตใจคนที่อาศัยสิ่งต่างๆมาถึงที่เหนียวมันก็เหมือนกันผู้ที่มีความสามารถได้แน่ใจตัวเองแล้วก็ไม่จำเป็นต้องหาเครื่องรางของขลังก็ได้ผู้ที่ยังไม่สามารถขนาดนั้นเขาทำนั้นก็ตามภูมิของเขาเขาไม่ควรจะไปดำเนินเขาสร้างความถึงอาจารย์ว่าอย่างนั้นแต่จะถือผิดยังไม่รับรองนะถ้าอาจารย์ให้ลูกศิษย์ที่แจ้งมาท่าขัดข้องไหนฮะคนหนักกันได้ถ้าอาจารย์บอกว่าไงคือความรู้สึกคนนั้นไม่เหมือนกัน
1: คร
0: ับ
1: หนุ่มและหอมก็กระจาย
0: กันอย่างนี้อ๋อฉันรับทานอิ่มนะแจ้งมาทำไมมันนั่งรับทานตรงอย่างนี้ได้เลยอ๋อฉันนี่อิ่มไปนี่ฉันอิ่มทำนานหนึ่งมันก็ไม่ได้นะคนกำลังรับทานอยู่กำลังจะอิ่มยังไม่อิ่มมันเป็นการขั้น
1: ถ้าอย่างนั้นถ้าสมมติว่าผมพบพระเนี่ยแต่ว่าสักแต่ว่าพบเฉยๆคือว่ามีพระห้อยคออยู่องค์หนึ่งแล้วก็ไปไหนมาไหนก็ห้อยอยู่เรื่อยโดยไม่ได้สนใจจะเป็นเครื่องรางของขลัง
0: เข้าใจว่าเป็นไหม
1: คือว่าถ้าคนอื่นเขาบอกว่าพระอันนี้เขาทดลองแล้วฝันไม่เข้าแล้วเราก็พบไปเฉย
0: มันจะเป็นเครื่องรางของขลังได้ไหมเราไม่ทดลองดูบ้างให้แหละจะรู้มาถามอาจารย์ก็มีอาจารย์ก็ไม่ทดลองไม่รู้ต้องการลูกศิษย์ที่ชื่อติดทดลองแล้วมาเล่าอาจารย์ฟังเป็นยังไงเราค่อยพูดกันต่อไปนะนี่ทางบริหารเหมือนกันอย่างนั้นเลยหรือว่าถึงวันไหนถ้าตามในหนังสือก็มีเป็นพระอรหันต์ก็มีหลายท่านพวกแบบนี้นะทุกข์ไขตัดตกเอริโพชรัตน์ฮินดูอาดูสามพระติโตพระโตนี่ทั้งสี่เป็นผู้คือพุทธะพิญโยอย่างผู้ได้พิญอภิญญาเหตุพิญญาเหตุนี้ห่อเหินนำดินเหนือได้ไม่ได้ว่าเป็นถามไม่ใช่อะไรตรงนั้นแต่เพิ่มมีคนนึงให้เป็นหลายๆคนหรือมีหลายๆคนที่ไม่ได้หายไปอย่างนี้อยู่ในพวกพิญญาเหตุที่เป็นประเภทหนึ่งอายุประหยัดเป็นคนถ้าเราว่าถ้าจะว่าถนัดเป็นหาพื้นฐานก็ให้หลักต้นอย่างนั้นเป็นธรรมนะถ้าเราไม่เรียกนั้นเราเป็นเราพื้นฐานเขาไม่มีแต่เรื่องหาเป็นอย่างนั้นนี่มีหลักธรรมอย่างพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้ส่งเสริมเรื่องนี้นะที่ส่งเสริมอย่างยิ่งก็คือมรรคแปดพยายามทำให้ดีอันนี้เป็นทางจริงๆทางก็หลุดพ้นทางก็แก้ทุกอย่างนะ ฉะนั้นมันเป็นผลพลอยได้ถ้าไม่ถือเป็นเมื่อเป็นหนังจริงๆเหมือนอย่างหลักปฏิบัติที่ประกอบด้วยข้อแปดนี่เป็นหลักที่สำคัญของการปฏิบัติจริงๆที่สามสิ่งนี้เกี่ยวข้องกับข้อแปดโดยตรงฉะนั้นก็เป็นผลพลอยได้ถ้าจะเรียกเรานี่ว่าเป็นอภินิหารก็ก็มีในคือศาสนาเนี่ยศาสนาก็เกี่ยวกับวิหารด้วยนั่นก็มา
1: ท่านอาจารย์เขียนประวัติอาจารย์มั่นกำหนดรู้จิตผู้อื่น
0: เพราะอย่างนั้น
1: เป็นปฏิหาร
0: อย่างนั้นเองถึงเราจะเรียกว่าไงก็ไม่ทราบแต่ท่านเป็นอย่างนั้นเราก็เขียนตามประวัติท่านอย่างนั้นอาจารย์มั่นท่านเป็นจริงท่านละเอียดละออมากจริงจริงคือเราเห็นคนจากเรายินจากคนอื่นก็ยังไม่เท่าไหร่นะเจอกับเราอย่างนี้อย่างอาจารย์นี่ยิ่งเป็นพระที่ดื้อเลยนะมันยังคงตัวดื้อใหญ่ทดลองทดสอบทุกอย่างเนี่ยผูกอย่างจังๆหลายครั้งเหมือนกันจนเข็ดก็ยอมคนเราถ้าไม่เข็ดก็ไม่ยอมเคยเหมือนกันบางทีไปที่แรกนะโดยมากจะไปเจอที่แรกที่นู่นท่านรู้จักวาระอยู่คนอื่นท่านจะรู้จักวาระเราหรือไม่นานทำไม่นานเขาไปขึ้นหาภาพมาแล้วปัญหาใส่ผมปั๊มยอมดีหนึ่งแล้วพยายามเอาอีกอย่างนั้นพูดอีกแต่ท่านมันจะพูดอย่างนั้นคงไปประมาณนะทำไปข้างหลังแล้วก็ตีมาข้างหลังก็ตีมาข้างหน้าแล้วนี่ท่านแอบข้างหลังท่านรู้สึกสามารถมากท่านอย่างนั้นพระอาจารย์ก็ไปดูท่านแปดปีผมไม่ยอมยอมจริงยอมท่านอาจารย์มั่นยอมไม่มีอะไรแย้งเลยยอมเพราะเราก็หมดกำลังของเราแล้วสู้ท่าไหนสู้ท่านไม่ได้สู้ท่าไหนสู้ไม่ได้เลยยอมไม่ทีนึงพยายามสู้นั่นแหละทั้งท่านที่เสือท่านเป็นอาจารย์นะแต่ถ้าสู้ยังมีอยู่นั่นแหละคือจิตใจของเราเนี่ยความรู้สึกนึกคิดเนี่ยมันเป็นจิตที่เฉพาะตัวมันอาจจะคิดได้คิดเนี่ยนั่นคิดเนี่ยนี่คิดได้คิดไปคิดมาก็ถูกไม่ถูกได้ทีนึงตกตูมได้ทีนึงเก็บไปยอมไปคือพวกเดียวกันนั่นก็ตาองค์ต่างถูกนะที่อยู่ท่านนะหน้าตกขันองค์หนึ่งมีความรู้สึกอย่างมีความรู้สึกเวลาถูกท่านเทศแล้วลงมาเล่าสู่กันฟังแหมวันนี้ถูกผมอย่างตังเลยผมมันอะไรคันนองไปที่ไหนมันดื้อหรือที่อย่างนั้นถูกแล้วเขยก็ต้องพอดีละท่านจะมั่นรู้สึกว่าเด่นยิ่งเรื่องเด่นแต่ท่านก็พยายามรักษาคือท่านเมื่อพูดโกงลงมาท่านเห็นว่ามีผู้เสียด้วยเพราะเหตุนี้แล้วท่านก็ลองท่านก็พูดโกงแบบนี้เหมือนมีสายท่านที่รู้ท่านอย่างท่านว่าท่านพูดแต่โกงลงมาท่านบอกท่านจะตายวันนี้จากนี้ไป3 ปีนะนี่นะอันนี้พูดอยู่ทั่วไปหรอกสำหรับวงพระสงฆ์ที่มาร่วมอุโบสถที่มาร่วมประชุมท่านพระท่านพูดให้ท่านเตือนไม่ให้นอนใจใครมีข้อข้องใจอะไรก็หรือจะประกอบความเพียรให้เร่งแล้วมีข้อข้องใจอะไรก็ให้มาถามในขณะที่มีชีวิตอยู่นี้เพราะการศึกษาท่านรู้ลึกแก้ไขจิตใจตอนนี้มันเป็นของลำบากมากผมจะอยู่ไม่นานอยู่ต้องอยู่เพื่อไม่นานเดี๋ยวจะว่าไปบอกสมองขณะที่ผมยังมีชีวิตอยู่เนี่ยเขามีอะไรให้เราพูดกันนี่ไม่นานนะไม่เลยแก่ติดนะย่างเข้า80นั่นล่ะบอกนี่ก็ยังอีกเท่านั้นปีบอกถ้ากระยิงกันหมดนั่นนะภาคอยู่ด้วยกันไม่มีใครสงสัยแหละพอเริ่มป่วยภาคก่อนนี้เป็นขั้นสุดท้ายแล้วในการป่วยเนี่ยถึงเริ่มป่วยท่านบอกแล้วยุ่ยยากอะไรไม่เป็นประโยชน์ไม่บอกคงเลยเขาบอกในฐานะที่ศึกษาอาจารย์มันไม่ตายง่ายนะโลกนี่นะมันโลกทรมานก็ต้องนานอยู่ถ้าต้อง8 เดือนกินเริ่มเป็นตั้งแต่เดือนมีนาถึงตั้งพฤศจิกาท่านรู้สึกว่ามีแต่มากจริงๆท่านอาจารย์มั่นเข้าที่อยู่กับท่านนะผมก็เรียนยากเรียนยากนี่ความรู้สึกของอาจารย์นี่แน่ใจว่าท่านรู้จริงๆนั่นเลยยอมเลยถ้าคิดอะไรไม่ดีแล้วต้องไปค่ายกันเป็นลักษณะหมอบๆค้างๆเข้าไปเนี่ยวันนี้คือเรามีแผลอะไรอยู่นี่ต้องระวังการล่องนะกลัวจะมาติดกันท่านแล้วเอาจริงๆด้วยนะพอเผลอเขาก็ใส่ตรงนั้นแหละแล้วไม่เข็ดยังไงคนเราถูกข้างหนึ่งต้องข้างต้องเข็ดเพราะเราไปเพื่อความรู้ด้านข้างต้องเข็ด เพราะเราไปเราไม่ได้ไปเพื่อความดื้อด้านเราไปถึงเราจะคิดอย่างนั้นเราก็คิดเพื่อเหตุเพื่อผล

0: เกิดเป็นโรคอะไร
1: เกิดวันโรคผมเกิดวันโรคไข้เสมหะหรือหนิงผมก็สอบตั้งแต่มาที่7-8เดือนเรื่องเวลาสุดท้ายอะไรไข้รุ่งตรงนี้ไม่มีอะไรที่นี่หมดแล้วเหรอหมดแล้วก็ยืนหาจะ
2: ท่านมาฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นรายการถามตอบปัญหาธรรมของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่7เดือนมีนาคมพุทธศักราช2514ครับท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างกวัฏวรกัจจยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1ตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรม119สถานีทุกภาคทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอุรานตรังคานุกุลกิจท่านสามารถแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์093489111113

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญท่านฟังรายการนานาสารธรรมท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่11เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2543มีชื่อกันเน้นว่าอรหันตุสิ่งที่คนไทยทุกคนควรรู้ขอเชิญท่านฟังครับ
1: ชาวอินโดนีเซียค่ะคนที่ชื่อสันติคนที่ชื่อลิมเจง
2: ใครว่าไง
1: ชาวอินโดนีเซียค่ะหนูไปเจอกันที่หมอชิดเขาตั้งใจจะมางานวันเกิดหลวงตาเจอเมื่อคืนวันที่9แล้วพามาเขาศรัทธาถวายปัจจัยคนที่ชื่อสันติมาครั้งแรกค่ะชื่อสันติมาครั้งแรกถวาย 27,000 บาทส่วนคนที่ชื่อลิมมาเมื่อเดือนเมษาเขามาครั้งนี้ครั้งถวาย 5,000 บาทกับอีก100ดอนเจ้าค่ะ
2: ก็อีก100ดอน
1: ค่ะแล้วก็เขาอวยพรให้หลวงตาเนื่องในวันเกิดขอให้หลวงตามีความสุขและมีสุขภาพแข็งแรงและมีอายุยืนเจ้าค
2: ่
1: ะ
2: เออเอาถวายตรงนั้นเขาร ู้ภาษาไทยเปล่า
1: ไม่รู้เจ้าค่ะ
2: แล้วเราทรงภาษาเขาทรงแบบไหน
1: ภาษาอังกฤษกับภาษาเดาค่ะไปเจอพระวัดบวรเขาไปหาพระที่วัดบวรเจ้าค่ะแล้วพระวัดบวรมาส่งที่หมอชิดแล้วพอดีคนนี้เขาจำแป๊ะได้แป๊ะกำลังซื้อตั๋วเขาดีใจวิ่งมาหาแป๊ะที่หมอชิดค่ะแล้วแป๊ะก็เลยอาสาบอกพระว่ากลับไปได้แล้วเดี๋ยวแป๊ะพามาวัดป่าบ้านตาเองค่ะเพราะเขาตั้งใจมาวัดป่าบ้านตาแล้วก็เขาสั่งส่ง
2: ที
1: ่มงคลท
2: ั
1: วร์เจ้าค่ะ
2: พ่อเห็นไรเขาต้องศรัทธา
1: เขาว่าหลวงเขามีประวัติหลวงตาอยู่ที่อินโดนีเซียเจ้าค่ะชาวอินโดนีเซียศรัทธาหลวงตาประวัติหลวงปู่มั่นกับซึ่งเป็นประวัติหลวงปู่มั่นเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็เขาว่าหลวงตาเป็นพระอรหันต์เป็นพระนัมเบอร์หนึ่งเขาก็เลยมากล่าวเขาทำด้วยความปิติเขาบอกว่าเขาตั้งใจมากเลยเจ้าค่ะ
2: มันตาเป็นพลหันนี่เขาว่าเขามีอีกนั่นว่าอรหันต์ทำไมดุเก่งนักเขาว่าอ๋อมันนี่มันอรหันต์ดุเราก็บอกงั้นก็คนไทยว่าไงใช่ไหมถ้าเขาว่าว่าเราเป็นอรหันต์ว่าทำไมพระอรหันต์ดุก็พระก็อรหันต์ดุไม่ใช่อรหันต์ดีว่างั้นไปงั้นเสียภาษาถังขยะชมเท่าไหร่ก็ถังขยะตำหนิเท่า

0: ไปกับถังขยะมันอยู่ในเขตขอบของถังขยะทำเป็นยังไงนั่นฟังเอาสิเข้าใจไหมเสานี้เป็นส่วนเกินทั้งนั้นถ้าว่าเกิน ถ้าว่ายกระดับสูงต่ำว่านี่คือถังขยะชมเชยก็ดีสรรเสริญก็ดีนินทาก็ดีถังขยะถังขยะมันจะออกจากปากถังขยะใจถังขยะเข้าใจหรือเปล่าแล้วมีอะไรอีกอ้าวว่ามาม ี
1: เจ้าค่ะ
0: มีเท่านั้นเหรอขอบหาอะไรไม่ได้เรื่องได้เลยเอ๊ะมองเห็นหน้ากันฟากทุ่งนาเราขอบคุณครับอะไรก็ไม่รู้เนี่ยมีเหตุผลที่ว่าเริ่มใช้ได้ได้อ่านประวัติเขาก็อ่านแล้วก็ตามเรื่องราวนั้นเขาเป็นคนเริ่มใช้ก็ถูกต้องมีเหตุผลงั้นที่เพราะงั้นจึงถามว่าเริ่มใช้เพราะอะไรเอาหาสาเหตุมาเมื่อรับกันได้แล้วก็ยอมลงกันนะผมว่าจริงคือว่าอาหารทำไมดุเขาไปเคยเห็นที่ไหนว่าพระอรหันต์ไม่ดุพระอรหันต์ไม่ดุเขาก็ไม่เคยเห็นจะยินเสียงเพราะว่าหลวงตาบัวเป็นพระอรหันต์พระอรหันต์ทำไมดุเพราะว่าองค์ไม่ดุนั่นอรหันต์องค์ไม่ดุคือองค์ไหนเขาไม่เอามาชี้แจงให้เราทราบเลยเข้าใจป่ะมันก็เดาว่าไปตามหลักธรรมชาติธาตุขันธ์นี่เป็นเครื่องมือคือร่างกาย การแสดงออกทุกอย่างเป็นเครื่องมือของทั้งกิเลสและธรรมกิเลสเป็นเจ้าของธรรมเป็นเจ้าของแล้วกิเลสเป็นเจ้าของอย่างสัตว์โลกทั่วไปนี่แสดงกิริยามาดีชั่วเห็นได้อย่างชัดเจนว่าออกมาจากใจคือว่าถ้าใจมีกิเลสมันก็ออกกิริยาของกิเลสออกมาดุด่าว่าเก่าอะไรเชื่อแช่งหรือไม่ดีฆ่ากันแหลกเลยนี่คือกิเลสเป็นเจ้าของนำเครื่องมือออกใช้กิริยาท่าทางเป็นกิริยาท่าทางของกิเลสคือความโหดร้ายทั้งนั้นนะและที่นี่พระธรรมเป็นเจ้าของเช่นพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ธรรมก็นำออกใช้แต่ธรรมไม่มีเครื่องมือเป็นของตนเอาเครื่องมือคือขันเนี่ยซึ่งเป็นสมบัติของกิเลสมาดั้งเดิมมาเป็นเครื่องมือของธรรมเพราะฉะนั้นกิริยาท่าทางการแสดงออกของธรรมถึงเหมือนกันกับกิริยาของกิเลสพาแสดงออกจากขันอันเดียวกันนี้มันต่างกันนี่คำว่าพลังกิเลสมันก็มีพลังของมันพลังธรรมให้โกรธให้แค้นก็แสดงออกมาตามพลังแห่งความโกรธแค้นของตนเพราะนั้นกิริยาของกิเลสเวลาแสดงไปจึงทำให้โลกเดือดร้อนวุ่นวายและพินาศทิ้งหายได้แต่ธรรมนี้พลังของธรรมเป็นความเมตตาล้วนๆเป็นน้ำดับไฟกิริยาจะแสดงออกเหมือนกิเลสก็ตามแต่พลังภายในเป็นพลังของธรรมออกมามันจึงเป็นน้ำดับไฟเพราะเห็นว่าพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ท่านจึงดุได้ดีได้ธรรมดาเหมือนคนเราเพราะกลัวเหตุผลที่ควรจะดุจะดีออกจากใจท่านพิจารณาเรียบร้อยแล้วควรดุท่านก็ดุดุเพื่อดีเนี่ยควรดีก็ดีดี เพื่อส่งเสริมให้ดียิ่งขึ้นเป็นอย่างนั้นเราจะเขี่ยแล้วก็มีดเล่มนี้น่ะวางอยู่นี่น่ะแล้วเอามีดเล่มนี้ไปฟันหัวคนก็ได้มีดเล่มนี้เป็นเครื่องมือของคนพูดจับมีดขึ้นฟันนะจับไปฟันหัวคนก็ได้จับไปฟันแตงโมออกมาขึ้นก็ได้นี่เรียบเดียวเห็นไหมเนี่ยขันเนี่ยพระกิเลสเอาไปใช้ก็ฟันหัวคนถ้าทำมาไปใช้ก็เป็นฟันแตงโมเพราะอะไรมันเกิดมาจากโคตรพ่อโคตรแม่มันไม่เคยเห็นพระอรหันต์แล้วมันทำไมจึงไปให้คะแนนพระอรหันต์ตัดคะแนนพระอรหันต์มันเก่งกว่าพระอรหันต์มาจากไหนไปหาโคตรมันมาคนประเภทนี้น่ะไปเอามาให้หลวงตาบัวดูหลวงตาลองดูพวกอรหันต์ลมปากเนี่ยอมขี้มาเป่าฟู่ฟู่เป่าทองคำต้องแท้ให้ไปขี้มันเป่าได้ยังไงทองคำจะเป็นขี้ได้ไหมไอ้ขี้ไม่เป่ามันก็เป็นขี้อยู่แล้วเข้าใจไหมล่ะง่ายบอกว่ามันเท่เราไม่เคยเห็นแล้วไปพูดว่าผิดทั้งนั้นแหละโดนเดาถ้าได้เห็นประจักษ์ตัวเองแล้วไม่ว่าภายนอกภายในมันพูดได้ถูกต้องถ้าไม่เห็นก็พูดอย่างโดนอย่างเดาไปอย่างนั้นเองพอพูดอย่างนี้เราก็ทำให้ย้อนหนในธรรมแล้วอยู่ใน อยู่ในบุพพสิกขาด้วย บุพพสิกขาที่แสดงมาเป็น กฎหมายพระวินัยของพระแล้วมีธรรมอยู่นั้นเจือปนอยู่นั้นนั้นแฝงกันไปเวลาอธิบายภาคธรรมท่านก็อธิบายไปภาควินัยของพระท่านอธิบายไปเราได้อ่านดูถึงไปเจอเอาที่ว่าพระอรหันต์นอนหลับไม่ฝัน
1: ว่า
0: ถ้านอนหลับยังฝันอยู่ไม่ใช่พระอรหันต์นี่คือคนตาบอดทายพระอรหันต์เข้าใจไหมขายชื่อตัวเองเนี่ยจำได้ทันทีเลยเนี่ยผู้ประจดจะลึกมามันเป็นอย่างนี้เองนั่นคนตาบอดประจดจะลึกมาการจดจะลึกมาแล้วผู้อ่านถ้าเป็นคนตาบอดด้วยกันมันก็บอดไปด้วยกันเชื่อไปตามๆกันถ้าเป็นคนตาดีแล้วอ่านปั๊บจับภูมิของผู้จดจะลึกมาได้ทันทีเลยพระอรหันต์นอนหลับแล้วไม่ฝันแล้วก็มีอีกอันหนึ่งในธรรมอยู่ว่าพระอรหันต์เมื่อทั้งเด็กพระอรหันต์แล้วต้องบวชแต่มีคำหนึ่งไม่เห็นไม่ชัดว่าต้องออกบวชนี่ว่าต้องบวชคำว่าต้องบวชนี่ตีได้หลายความหมายได้หลายทางถ้าไม่บวชก็ตายภายใน7วันอย่างนี้แหละแล้วพระอรหันต์ไม่ฝันยังไงการฝันนั้นเป็นเรื่องห้าขั้นทำไมสมมุติเขาจะเดินตามทางสมมุติเขาไม่ได้คำว่าอรหันต์ไปบังคับสมมุติไม่ให้กระดิกพลิกแพงได้ยังไงนั่นฟังชื่อห้าขั้นเหล่านี้เป็นสมมุติทั้งนั้นจิตที่บริสุทธิ์แล้วไม่ใช่สมมุติอันนั้นไม่ได้มาฝันกิริยาของขันแสดงออกมันต้องฝันได้ทั้งคนดีคนมีกิเลสคนที่มีกิเลสนั่นแหละจะเป็นอะไรไปเหมือนที่ว่า ผู้สำเร็จเป็นอรหันต์แล้วต้องบวชไม่บวชตายภายใน7วันอันนี้มันมีข้อแยกอันหนึ่งว่าถ้าว่าออกบวชนี่มันเป็นความหมายสำคัญนะต้องบวชคือว่าอยู่ยังไงก็บวชได้คำว่าบวชแปลว่าเว้นสิ่งที่เป็นข้าศึกต่อธรรมทำตั้งแต่ต้นถึงขั้นอรหัตธรรมก็เรียกว่าธรรมใช่ไหมอะไรที่เรียกขัดต่อธรรมแล้วเว้นท่านจะรู้ของท่านเองไม่ต้องมีใครไปบอกใครจะฉลาดเกินพระอรหันต์ฉลาดต่อแดนสมมติทั้งหลายไม่ว่าสมมติในขันนอกขันไปท่านจะรอบทุกอย่างขันของท่านแสดงมาไงท่านไปวิมุตติจิตท่านจะรอบในขันของท่านอีกด้วยท่านจะว่าไงเ นื้อต้องออกบวชแต่มันมีคำกลางๆต้องบวชธรรมะต้องบวชนี่ออกบวชคือต้องออกไปปฏิบัติบวชเป็นอะไรก็แล้วแต่เถอะนะเป็นเพศเช่นแม่ชีแม่ขาวภิกษุณีอย่างนี้เพราะว่าผู้ชายก็ออกบวชเป็นพระเป็นเณรหรือเป็นตาพระขาวอยู่นี่ก็เรียกว่าบวชได้นะออกเนื้อบวชได้ถ้าอยู่เฉยเนี่ยคำว่าไม่บวชเมืองคนธรรมดานี่เป็นไปไม่ได้ท่านรู้ของท่านเองแล้วการตรวจจะเราไม่โอ้อวดไม่ยกตนข่มท่านนะอ่านไปมันจะตับคนตลอดไปเลยมันก็สอดถึงผู้ตรวจจะลึกตรวจจะลึกตนได้นั่นแหละคนผู้ตรวจจะลึกนี่เป็นคนประเภทใดประเภทที่มีกิเลสหรือประเภทที่มีกิเลสถ้าประเภทที่มีกิเลสอ่านมันก็รู้ทันทีประเภทที่มีกิเลสไปตรวจจะลึกมาก็รู้ทันทีเหมือนกันเช่นอย่างนี้เราไม่ต้องด้นต้องเดาบอกคงๆเลยเช่นเราพระอรหันต์นอนหลับแล้วไม่ฝันอย่างนี้บอกตีรักษาเจ้าของเลยภูมิอะไรนี่นะก็ใครๆก็รู้อยู่แล้วเนี่ยขันนี่เป็นสมมุติกิริยาที่แสดงออกในขันทำไมจะแสดงออกมาได้ในวงสมมุติของตนนั่นเพราะฉะนั้นพระอรหันต์จึงต้องฝันได้เช่นเดียวกับคนเราไม่ผิดกันอะไรก็เรื่องของขันทำงานส่วนจิตสมมุติไปอะไรไปแตะได้หรอนอกสมมุติไปแล้วแต่มาดึงเขาอยู่ในสมมุติเหมือนบังคับให้พระอรหันต์ไม่ฝันมันเป็นไปไม่ได้ฮะเนี่ยอย่างนี้ชัดเจนแต่บวชอย่างนี้เป็นคำกลางๆตีความหมายไปไหนก็ได้แต่เพิ่งทราบเกิดว่าลงถึงขั้นอรหันต์แล้วท่านจะรอบหมดในกิริยาของสมมุติทั้งในขันของท่านนอกขันของท่านคำว่าบวชท่านจะเว้นในหลักธรรมชาติเราคิดดูตั้งแต่พระโสดาอริยบุคคลขั้นแรกขั้นโสดาสกิทาอนาคาอรหันต์อรหันต์เป็นอริยบุคคลขั้นสุดยอด ขั้นต้นคือโสดาบันโสดาเป็นโสดาบันแล้วพอสำเร็จโสดาบันแล้ว หิโอตปะจะมาเองเกิดเองไม่ต้องสมาทานศีลก็เป็นศีลขึ้นมาแล้วโดยหลักธรรมชาตินั่นเป็นอย่างนั้น หิโอตปะคือความสุขุมกลัวต่อบาปต่อกรรมทั้งหลายนี่ขึ้นมาเองเพราะเห็นหลักฐานอันใหญ่โตกระแสโสดาแล้วกระแสพระนิพพานภาพถึงถึงแล้วจิตจะทราบซึ้งถึงบุญถึงบาปทันทีเลยนะครับทราบซึ้งถึงบุญถึงบาปทันทีแล้วก็มีอิโอตปะซึ่งกลัวต่อบาปต่อกรรมทันทีเช่นเดียวกันอันจึงเรียกว่าเช่นอย่างท่านสมาทานศีลศีลมีถึงการจะให้มีศีลมีหลายประเภทสมาทานมีรักคือสมาทานจากพระเอาพระมาเป็นสักขีพยานไม่ใช่ไปรับศีลจากพระนะพูดตามแบบธรรมชาติแล้วคือสมาทานจากพระเอาพระเป็นพยานยืนยันเจ้าของไม่เชื่อใจตัวเองเอาพระมายืนยันว่ารักษาศีลแล้วจะไม่ไปทำเป็นข้อเป็นการทำลายศีลเพราะเอาพระเป็นพยานก็ต้องกลัวบาปคนเราใช่ไหมล่ะนี่ก็ศีลก็เกิดขึ้นได้อย่างหนึ่งเจตนาวิรัตเจตนางดเว้นในศีลข้อนั้นๆอย่างนี้ก็เป็นศีลขึ้นมาแล้วไม่ต้องสมาทานกับพระเอาพระเป็นพยานเอาเจตนาของเป็นพยานเลยเจตนาวิรัตแล้วสัมปตวิรัตเป็นศีลขึ้นในปัจจุบันเช่นไปเจอสัตว์ที่ควรฆ่าไม่ฆ่าศีลในขณะนั้นเป็นศีลขึ้นมาเรียกว่าสัมปัสสะละเรียกว่าเป็นศีลขึ้นมาซึ่งหน้าควรฆ่าไม่ฆ่าควรรักไม่รักควรอะไรในศีลห้าข้อนี้ท่านจะไม่ฝ่าฝืนในเวลานั้นนะเป็นศีลขึ้นมาในขณะนั้นนั้นเรียกว่าสัมปัสสะวิรัตสมุทเฉทวิรัตเจตนา รับศีลตั้งแต่นี้จนกระทั่งถึงวันตายจะไม่ล่วงเกินศีลเหล่านี้นี่ประการหนึ่งแล้วสมุทเฉทวิรัตของพระญาติบุคคลหนึ่งของพระบุคคลตั้งแต่พระโสดาขึ้นไปแล้วท่านศีลของท่านจะมาพร้อมเลยเนี่ยจะสมาทานไม่สมาทานเป็นสมุทเฉทวิรัตไปเลยหากว่าจะเป็นหัวหน้าพาไปคนที่จะมาเข้าใจศีลก็ทำเป็นผู้นำข้างหน้าพารับศีลพระสัพพิยาสิทธิ์ท่านไม่สงสัยว่าท่านมีศีลด่างร้อยหรือขาดไปนำเขาว่าเฉยนั่นเนี่ยศีลมีแล้วได้หลายประเภทอย่างนี้ส่วนสมุทเฉทวิรัตของพระญาติบุคคลจะโสดาขึ้นไปนั้นเป็นศีลในหลักธรรมชาติเกิดขึ้นจากหิโอตปะทันทีนั่นเนี่ยที่ว่าถ้าว่าเมื่อสำเร็จอรหันต์แล้วต้องบวชคำว่าบวชนี่มันแยกไปได้เลยหมายว่าออกบวชออกมาออกทั้งลูกท่านเองนั่นบวชธรรมเวนอะไรที่ควรไม่ควรต่อธรรมของท่านท่านรู้ท่านเองนี่ก็มีในตำรานะท่านบวชภายใน7วันนะไม่ท่านนี่เป็นยกบุคคลออกไปว่าต้องออกบวชเนี่ยภายใน7วันเช่นพระเขมานางเขมานี่เป็นพระอรหันต์ขึ้นในนะพระเจ้าเป็นเฉลยอรหันต์แล้วก็เลยบรรยายถึงเรื่องนางเขมาเนี่ยในตำรามีว่าต้องพูดถึงเอานางเขมาเป็นเหตุแล้วก็บอกว่าผู้สำเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วต้องบวชภายใน7วันว่ายังมีภายในวันนั้นวันนี้อยู่ก็แสดงว่ามีการออกบวชอยู่เนี่ยมันก็เข้ากันอีกเข้าใจไหมล่ะถ้ามันมีการว่าออกว่าอะไรนี่ฮิริโอตปะขึ้นเองเป็นหลักธรรมชาติท่านจะรู้จักท่านบวชในตัวนั้นเสร็จนั่นเข้าใจไหมล่ะถ้าว่าต้องเอาบวชภายใน7วันมันเหมือนว่าต้องให้ออกบวชถ้าไม่ออกบวชแล้วตายว่าอรหันต์ทำไมจะเป็นพัชฌฆาตสังหารขันห้าให้ตายว่ะงั้นอรหันต์เป็นธรรมที่เลิศเลยอันใดที่ควรจะดวงธรรมแห่งอรหันต์แล้วท่านผู้ทรงธรรมอรหัตตธรรมนั้นจะรู้เองปฏิบัติตัวไปด้วยความถูกต้องโดยไม่ต้องมาถามใครเลยนั่นเข้าใจหรือเปล่าล่ะเอาบวชภายใน7วันนี่อันหนึ่งต้องไปออกไปซะก่อนภายใน7วันนอกนั้นจะทำอะไรก็ได้พอ7วันไปแล้วค่อยเว้นอันนี้มันเป็นลักษณะอย่างนั้นถ้าบวชเท่านั้นพอถึง7วัน8วันไปมันยังไงกันคือท่านจะรู้ท่านเองพอเหมาะพอสมรู้เองอันนี้เรียกวิริยอุตตปะคือความสะดุ้งกลัวต่อบาปรู้บุญรู้บาปพูดง่ายๆเชื่อบุญเชื่อบาปทันทีเลยพอสำเร็จขั้นโสดาบันขึ้นไปแล้วจะเป็นศีลในหลักธรรมชาติศีล5ข้อเป็นหลักธรรมชาติเลยวิริยอุตตปะสมบูรณ์แบบทุก ทุกข้อในศีล5ข้อนั้นเป็นศีลในหลักธรรมชาติของพระโสดาคืออริยบุคคลขั้นที่1เนี่ยที่มันไม่เห็นมันถึงไม่กลัวบาปไม่อยากได้บุญได้กุศลคือพูดง่ายๆก็มันไม่เชื่อทั้งบาปทั้งบุญเต็มสัดเต็มส่วนความเชื่อเชื่อแต่ไม่เต็มสัดเต็มส่วนแต่พอสำเร็จพระโสดาแล้วเชื่อเต็มสัดเต็มส่วนเชื่อบาปก็เต็มสัดเต็มส่วนเชื่อบุญเต็มสัดเต็มส่วนหิริอุตตปะความสะดุ้งกลัวต่อบาปอันนี้มาทันทีนั่นนี่เรียกว่าศีลในธรรมชาติของพระอริยบุคคลขั้นพระโสดาขึ้นไปอะไรก็ตามที่เรานั่นน่ะที่เราเรียนที่ไหนที่ไหนก็ตามถ้าไม่มีภาคปฏิบัติแล้วมันไม่ค่อยจะสมบูรณ์แหละเรียนไปรูปคำคำไปเรียนไปรูปคำคำไปสงสัยไปสงสัยไปอย่างนั้นท่านบอกว่าอย่างแก่นๆเลยทีเดียวเช่นบาปบุญนรกสวรรค์พรหมโลกนิพพานเนี่ยเป็นแกนเป็นแก่นของศาสนาเลยมันยังไม่ได้เชื่ออะไรนั่งหนาและไม่เชื่อนุ่นฟังที่น่ะเชื่อบาปเชื่อบุญนรกสวรรค์เชื่อครึ่งๆกลางๆนั่นแหละไม่ได้เชื่อเต็มเม็ดเต็มหน่วยเพราะอย่างถึงทำขั้นนี่แหละขั้นที่ว่าโสดาบันนี่แล้วปั๊บเชื่อไปหมดเลยยังไม่เห็นก็เชื่อไปเลยนั่นเพราะงั้นหิริโอตปะความสะดุ้งกลัวต่อบาปต่อกรรมจึงมาเองเกิดเองเป็นเองนั่นเชื่อบุญเชื่อบาปเต็มแล้วนั่นถึงยังไม่ถึงขั้นสูงสุดก็ตามได้แล้วแสตะโสตะแปลว่ากระแสแห่งพระนิพพานมีความจริงล้วนเข้าถึงแล้วก็ต้องเชื่อความจริงไปตลอดแล้วยังได้เคยพูดเสมอว่าความจำกับความจริงมันต่างกันมากนะวะความจำได้เท่าไหร่มันก็ยังเครือบแคลงสงสัยตลอดไปเลยอย่างท่านบอกว่าบาปบุญนรกสวรรค์พรหมโลกนิพพานอ่านไปก็ตั้งเรียนไปจนกระทั่งถึงที่ว่านี่ตลอดสงสัยไปตลอดเลยนะมันไม่มีอะไรเป็นตัวของตัวได้เลยนะบาปว่าบุญนรกสวรรค์ว่าอะไรสงสัยนั้นไปหมดนิพพานเปรตผีประเภทต่างๆมันสงสัยต่างๆกันหมดพอข้าปฏิบัติจับเขาปั๊บเนี่ยมันเข้าไปปั๊บมันยอมรับเลยนั่นคือมันเห็นจริงๆรู้จริงๆทั้งบาปทั้งบุญแล้วมันกระเทือนไปหมดถึงนรกสวรรค์นิพพานกระเทือนไปหมดมันเกี่ยวโยงกันไปหมดยอมรับไปหมดเลยท่านเป็นอย่างนั้นนะความการปฏิบัติรู้ก็แล้วท่านถึงว่าคือมีสันทิฏฐิโกรู้เองเห็นเองประจักษ์ไม่ต้องไปหาใครมาเป็นพยานจะเรียกว่าสันทิฏฐิโกรู้เองแล้วหายสงสัยหายสงสัยในธรรมทุกขั้นเรียกว่าสันทิฏฐิโกแล้วเรียนนี่มันเป็นความจำไม่เฉยเรียนแบกคัมภีร์มาจนหลังก๋งกิเลสก็ไม่ฉลอกปอกเปิกสักตัวเดียวนะทำแม่นี่หนึ่งก็ไม่ค่อยปรากฏในจิตเรียนด้วยความจำไม่เฉยแต่ภาคปฏิบัติได้ปรากฏขึ้นในใจแล้วแบกไม่แบกก็ตามคัมภีร์ในอยู่ในนี้แล้วนั่นคัมภีร์ในคัมภีร์นอกคัมภีร์นอกเช่นพระไตรปิฎกคัมภีร์ในเช่นธรรมที่พระพุทธเจ้าประหารท่านทรงไว้โดยสมบูรณ์ในหลักธรรมชาตินี่เรียกว่าคัมภีร์ในท่านเห็นคัมภีร์ในแล้วท่านจะไปสงสัยอะไรกำเงาข้างนอกคัมภีร์นอกนู่นล่ะนั่นมันต่างกันอย่างนั้นนะมันมีผิดมีเพี้ยนได้สำหรับผู้จดจารึกนั่นแหละเป็นสำคัญจดจารึกมาผิดพลาดไปอย่างนั้นก็มีสอภูมิของผู้ไปจดจารึกว่าเป็นคนประเภทใดถ้าเป็นอรหัตตบุคคลไปจดจารึกมานี่ไม่เคลื่อนคลาดนะถ้าเป็นคนสามัญแล้วนี่มันก็เคลื่อนคลาดได้นั่นแหละผิดพลาดได้มีแล้วพูดถึงเรื่องความผิดพลาดอยากเข้าใจว่าจะถูกต้องทุกอย่างไม่ได้ถูกนะว่ามันมีแทรกความผิดมันมีแทรกอยู่ตามกิเลสอยู่ในหัวใจของผู้จดจารึกจนได้นั่นไม่มีเจตนาก้าวผิดมันก็ผิดอย่างเขาหลงทางเขาไม่มีเจตนาจะหลงทางแต่ก้าวไปผิดนี่ก็ผิดไปเรื่อยๆเขาจะเรื่อยๆเจตนาไม่เจตนาไปเลยก็ก้าวผิดไปแล้วมันก็ไปเรื่อยๆเลยที่ไอ้เจตนาที่จะก้าวไปผิดใครจะไปผิดก็ไม่ได้ตั้งใจจะไปทางผิดนี่ใช่ไหมมันไม่มีเจตนามันก็ผิดได้อย่างคนเราทำบาปทำกรรมเจตนามีก็มีไม่มีเจตนาก็มีแล้วไม่รู้เลยว่าบาปกรรมเป็นยังไงก็มีเยอะทีนี้ด่านไปเลยอยากอะไรอะไรฟันไปเลยนั่นนี่พูดอะไรแล้วแล้วพูดไปพูดมาก็เรียกว่าเทศน์ให้ฟังแล้ววันนี้เทศน์เกี่ยวกับเรื่อง ปริยัติปฏิบัติปฏิเวทมันเป็นขั้นเป็นตอนเป็นอย่างนั้นอะไรฮะทะเลาะทะเลาะ
1: ป่ะหมายเช็คประจำเด
2: ือ
1: นเจ้าค่ะ
0: พอดีอะไรหนังสืออะไรนั่น
1: หนังสือของคณินเจ้าค่ะคณินบุญสุวรรณเนี่ยเป็นเคยเป็นสอสอมาของชลบุรีนะคะหลายสมัยเจ้าค่ะแล้วก็เป็นสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญเจ้าค่ะเสด็จกันตอนนี้ท่านไปเรียนเมืองนอกเจ้าค่ะแล้วเขาก็เขียนเรื่องยุทธศาสตร์ทางเลือดของชาตินะคะรวมหรือไม่รวมบัญชีธนาคารแห่งประเทศ
0: ไหนไหนว่าไงอ่านว่าไง
1: ยุทธศาสตร์ทางเลือกของชาติตอนรวมหรือไม่รวมบัญชีธนาคารแห่งประเทศไทยคณินเขาเขียนแล้วเขาก็เอาแจกประมาณ 30,000 เล่มเจ้าค่ะเขาก็ประมาณสักตั้งแต่เดือนราวเดือนพฤษภาคมมิถุนายน3เดือนแล้วเจ้าค่ะเขาก็เห็นว่าชาติจะมันไม่ดีเพราะว่ามันจะสิ้นเพราะว่าการรวมบัญชีเจ้าค่ะทีนี้ดิฉันก็เห็นว่าเขาเนี่ยมีความรู้ทางด้านรัฐธรรมนูญดีเจ้าค่ะก็เลยเอามากราบเพราะเขาอยากจะกราบหลวงตานานมาแล้วเจ้าค่ะดิฉันส่งหนังสือหยดน้ำบนใบบัวไปให้เขาอ่านเขาบอกผมก็อ่านแล้วแล้วก็เอาครอบครัวเขามาด้วยเจ้าค่ะภรรยากับลูกสาวเจ้าค่ะ
0: แล้วพวกเราไม่จะอ่านกันว่าเนี่ยแล้วก็อ่านย้อนหลังไปบ้างที่พวกที่จะทำลายชาติบ้านเมืองให้ล่มจมเขามีความรู้ทางธรรมนูญหรือเปล่าล่ะพวกนี้นะหรือมีแต่พวกเราเต็มทลายพวกนักธรรมนูญทั้งนั้นหรือเนี่ยก็เรื่องความจริงก็เป็นอย่างนั้นทำก็บอกแล้วอะไรจะละเอียดละออยิ่งกว่าทำมาจะบัญญัติไว้ไม่บัญญัติไว้จะประกาศออกมาไม่ประกาศออกมาความจริงจะครอบไว้หมดเลยผิดถูกทำจะครอบไว้หมดรู้ทันทีทันทีผมก็เป็นอย่างนั้นมันรวมบัญชีใครๆก็ทราบคนทั่วโลกแล้วใช่ไหมล่ะก็เราก็บอกเนี่ยทำก็บอกโกงๆคือภาษาทำจำเป็นภาษาที่ส่งภาษาที่อ้อมแอมอ้อมแอมเช่นอย่างว่าการรวมบัญชีเนี่ยเป็นอุบายวิธีการของกิเลสที่จะกลืนเงินในคลองหลวงออกไปตั้งแต่ต้นจนกระทั่งหมดที่ไม่มีอะไรเหลือเมืองไทยกลายเป็นหมา62ล้านตัวไปเพราะไม่มีสมบัติเป็นเครื่องประดับตัวเป็นเครื่องประกันตัวแล้วเขาบอกว่ารวมบัญชีฟังที่นั่นนะคือรวมบัญชีแล้วก็ใครก็คิดไปได้แปลกๆต่างๆเป็นเรื่องที่เขาจะหลอกลวงได้บางท่านถึงนะเห็นว่ารวมบัญชีรวมบัญชีก็ดีไม่รวมบัญชีก็ดีก็เป็นเงินของชาติจะเป็นอะไรไปนั่นเห็นไหมล่ะเพราะว่ารวมบัญชีนี่มันเป็นทางเดินก้าวเข้าไปหาทางหลวงที่จะไปสังหารทางหลวงพอคว้าถูกมือแล้วเหยียบบัญชีนี่มีกี่บัญชีก็ตามเหยียบไปเลยเขาไม่สนใจบัญชีมีเงินหรือไม่มีเงินกี่บัญชีขอให้สมบัติในคลองหลวงได้คว้าถูกมือเท่านั้นเหยียบไปเลยนั่นหลักใหญ่อยู่ตรงนั้นเพราะว่ารวมบัญชีไปบัญชีจะโกยหรือไม่โกยว่างั้นถูกถ้าว่ารวมบัญชีก็คือโกยนั่นเองว่างั้นถูกต้องมีภาษาของธรรมเพราะงั้นเราทุกดึงออกมาพูดให้พี่น้องหลายทราบว่าการรวมบัญชีมันเป็นคำอ่อนหวานนิ่มนวลหลอกลวงโลกระหาหลักความจริงแล้วคำว่าการรวมบัญชีคือตามเงินเข้าไปเพื่อจะไปโกยเงินในคลองหลวงออกไปถลุงให้แหลกหมดเท่านั้นเองนี่คือภาษาธรรมพูดอย่างตรงไปตรงมาเราอยู่ออกประกาศทราบทันทีเลยการรวมบัญชีคือการโกยสมบัติของชาติคือคลองหลวงให้หมดไม่มีเหลือเลยนั่นแหละว่างั้นที่ว่าเราไม่เห็นด้วยในการรวมบัญชีก็คือไม่เห็นด้วยในการไปโกยคลองหลวงเข้าใจไหมล่ะมันก็มีเท่านั้นเองแล้วมีอะไรก็บ้างกันไปเนี่ยไหนใครบ้างกันมาม
3: าครับมากับภรรยา
0: อืม
3: มาภรรยาพอดีเป็นวันเกิดของลูกสาวด้วยครับ
0: ฮะ
3: พอดีมันเป็นวันเกิดของลูกสาวเรียนเรียนอยู่เมืองนอกกลับมา
0: อืมไงลูกสาวอืมยังไม่เคยพบกับน้องชายเลยเหรอ
3: ย
0: ัง
3: ไม
0: ่
3: เคย
0: ไม่เคยครับเขาขึ้นไหนพบ
3: ก็ทราบเจตนาลมของ
0: พบ
3: ลูกตา
0: ฮะ
3: ทราบเจตนาลมของลูกตาดีในการที่ยอมปกป้องตัวเอง
0: พูดให้เสียงดังๆก็ได้พวกนี้ได้ยินด้วยพวกนี้เขามีหูทุกคนเข้าใจไหมพูดให้เขาฟังได้ยินด้วย
3: จริงๆแล้วเนี่ยนะครับการที่กระผมได้ออกมาเคลื่อนไหวในการต่อต้านการรวมบัญชีนะครับก็เพราะเหตุว่าได้ทราบว่ารัฐบาล ผู้มีอำนาจในชุดนี้นะครับได้ดำเนินการตั้งแต่ต้นนะครับในทางที่จะทำให้ประเทศชาติบ้านเมืองของเรานั้นต้องเสื่อมเสียอิสรภาพให้กับต่างชาตินะครับเริ่มต้นด้วยการไปทำหนังสือสัญญาที่เรียกว่า IMF นะครับกับ IMF นะครับแล้วในนั้นมันมีเงื่อนไขหลายข้อเลยนะครับเงื่อนไขข้อนึงก็คือการขายรัฐวิสาหกิจซึ่งเป็นสมบัติของชาตินะครับเพื่อเอาเงินไปใช้หนี้นะครับเงื่อนไขข้อที่2ก็คือให้มีการรวมบัญชีธนาคารแห่งประเทศไทยซึ่งคำว่ารวมบัญชีนั้นคนส่วนใหญ่จะไม่เข้าใจนะครับแต่ความหมายก็เป็นครั้งแรกที่คนไทยเนี่ยเริ่มจะเข้าใจขึ้นนะครับว่าการที่หลวงตาท่านได้ออกมาเทศนะครับพูดถึงผลเสียหายของการรวมบัญชีนะครับหลายคนก็จึงทำการศึกษาว่าแท้ที่จริงแล้วในการรวมบัญชีธนาคารเนี่ยมันเป็นกลอุบายอย่างหนึ่งในการที่จะนำเอาเงินในท้องพระคลังหลวงที่เรียกว่าทุนบัญชีพิเศษนะครับสำรองพิเศษนะครับไปชำระหนี้นี่ซึ่งเกิดจากความเสียหายของทั้งธนาคารชาติและของกระทรวงการคลังพร้อมๆกันแต่ในที่สุดแล้วเนี่ยถ้ามีการรวมบัญชีจริงแล้วนำเงินก้อนนี้ไปใช้จริงๆนะครับเงินก้อนนี้ซึ่งมีอยู่ 27,000 ล้านดอลลาร์เนี่ยมันจะหมดสิ้นไปเลยแล้วตรงนี้ก็คือหมายความว่าเราจะสูญสิ้นความเป็นชาตินะครับเพราะว่าทุกวันนี้ที่ต่างชาติก็ยอมรับว่าไทยยังเป็นไทยอยู่ก็เพราะเขาเห็นเรามีเงินสำรองก้อนนี้เป็นพิเศษซึ่งเป็นเงินที่ใครมาแตะต้องไม่ได้นะครับด้วยเหตุนี้พอได้จังหวะที่เห็นว่าคนในรัฐบาลนะครับออกมาวิพากษ์วิจารณ์หลวงตาว่าไม่ใช่ของกิจของสงฆ์อะไรต่างๆผมก็เลยถือโอกาสนี้ทำหนังสือเล่มนี้ขึ้นมานะครับประการแรกก็คือว่าต้องสร้างความชอบธรรมให้กับประชาชนทั่วทั้งประเทศได้ทราบนะถึงแม้ท่านเป็นพระแล้วนี่นะครับท่านก็มีสิทธิ์ที่จะหวงแหนในความเป็นชาติเหมือนกันท่านก็เป็นคนไทยเหมือนกันนะครับและในประการที่สองนั้นท่านได้การผ้าป่าช่วยชาติขึ้นมาก็ด้วยเหตุผลที่สำคัญก็คือป้องกันมิให้คลังหลวงของเรานั้นมันสูญสิ้นไปนะครับแต่เมื่อเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นมามันก็มีแนวโน้มที่ว่าเงินในท้องพระคลังหลวงเนี่ยมันจะหมดสิ้นไปด้วยถึงแม้หลวงตามหาบัวนะครับจะพยายามที่จะรวบรวมเงินบริจาคต่อไปอีกสักกี่หมื่นกี่แสนล้านก็ตามถ้ารัฐบาลเนี่ยทำการรวมบัญชีนี้นะครับกี่หมื่นกี่แสนล้านมันก็จะต้องหมดไปด้วยเหตุนี้การที่หลวงตามหาบัวทั้งสามฤาษีนะครับออกมาเคลื่อนไหวในการต่อต้านการรวมบัญชีนี้นะครับถือว่าเป็นความชอบธรรมและเป็นสิ่งที่คนไทยทุกคนควรจะรู้นะครับเนื่องจากทรัพย์สินก้อนนี้เป็นทรัพย์สินของคนไทยทั้งประเทศนะเพราะฉะนั้นการที่ผู้มีอำนาจจะมาอ้างความจำเป็นบอกว่าจะเอาเงินไปใช้หนี้ต่างชาติซึ่งมันเกิดจากความเสียหายของคนเพียงกลุ่มเล็กๆกลุ่มนึงนี่นะครับแล้วก็คนเหล่านั้นก็ยังลอยนวลอยู่ไม่ต้องมารับผิดชอบอะไรเลยนะครับแล้วก็การที่จะต้องมาเอาทรัพย์สินของคนไทยทั้งประเทศไปใช้หนี้เขาเหล่านั้นนะครับมันก็สมควรที่จะให้ประชาชนทั้งประเทศได้มีส่วนในการตัดสินใจด้วยนะครับว่าจะรวมหรือไม่รวมการรวมก็คือหมายความว่าเอาเงินในบัญชีทุนสำรองพิเศษเนี่ยนะครับสามารถที่จะนำไปใช้ได้โดยที่ในที่สุดแล้วมันจะไม่เหลืออะไรเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมถือว่าเป็นสิทธิ์ของคนไทยทุกคนนะครับที่จะแสดงความเห็นนะครับว่าจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับการรวมบัญชีซึ่งในที่นี้ท่านหลวงตาหมาบัวท่านก็เสมือนเป็นหลักชัยนะครับเป็นหลักธงชัยในการนำคนไทยทั้งประเทศว่าเราสมควรที่จะตั้งมั่นนะครับอยู่ในความยึดมั่นที่จะต้องรักษาเงินในท้องพระคลังหลวงซึ่งตกทอดมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษนะครับเอาไว้ให้ลูกหลานของเรา
0: เอาละพอเข้าใจแล้วสิ่งเหล่านี้เราได้อธิบายให้พี่น้องชาวไทยทราบไปหมดแล้วไม่ใช่หรือที่อธิบายตะกี้นี่นะเข้าใจไหมเราได้อธิบายไว้หมดเรียบร้อยแล้วไม่มีข้อบกพร่องเลยนะเข้าใจหรือเปล่าไอ้ที่ว่าหลวงตาบัวมายุ่งอะไรกับการบ้านการเมืองการหมาของเขาต่างหากนี่ไม่ใช่การบ้านการเมืองถ้าเป็นการบ้านการเมืองต้องรู้จักบ้านเมืองอะไรจะล่มจมไม่ล่มจมหมามันไม่รู้กินเรื่อยไปเลยเข้าใจไหมนี่ก็ต่อกันอย่างนั้นเหรอเข้าใจหรือเปล่านี่เราอธิบายไว้หมดแล้วคือไหมเนี่ยทำเข้าไปหมดเราไม่ต้องไปเรียนกฎหมายเราพูดจริงๆนะธรรมะนี่ครอบไปหมดแล้วดึงออกมาพูดหมดแล้วอธิบายเหล่านี้เราท่องเชยคุณว่าเป็นอันเดียวกันกับธรรมเข้าใจไหมที่ทำที่อะไรอธิบายไปเรียบร้อยแล้วอธิบายอย่างนี้ทั้งนั้นประกาศทั่วประเทศไทยทราบมานานตั้งแต่เราทราบการคัดค้านต้านทานเราที่เราจะเอาเงินเข้าสู่คลังหลวงไม่ยอมให้เข้าไปเนี่ยซัดกันตรงนี้กับรัฐบาลนี่ตรงนี้เลื่อยมาจนกระทั่งป่านนี้รัฐบาลกับเราเหมือนเขาตั้งเป็นข้าศึกกันเราไม่เป็นข้าศึกกับใครเราเรา ทำประโยชน์ให้โลกล้วนๆที่ออกมานี่นะมาช่วยประโยชน์เพื่อโลกล้วนๆอะไรที่มาขัดต่อประโยชน์ของโลกพร้อมกับความเสียหายที่ตามมาก็ปัดออกก็ออกเป็นธรรมดาของคนรักษาตัวใช่ไหมนั่นแล้วถึงนี้เราได้อธิบายให้ฟังหมดแล้วพี่น้องหลายไม่ควรสงสัย บอกว่าธรรมต้องเป็นธรรมเราพูดจริงๆที่เรานำพี่น้องทั้งหลายเราเปิดหัวใจเราออกมานำนะพิจารณาไต่ตรองทุกอย่างโดยอัดโดยทำแล้วคุ้มกรรมนั่นเลยเราไม่ไปหาใครมาเป็นข้อปรึกษาปารภว่านั่นถูกหรือผิดไม่ต้องพิจารณาเลือกพุ่งเลยเพราะงั้นอันใดที่มาขัดข้องในด้านธรรมะที่เดินไปแล้วด้วยความถูกต้องนี่จะปัดกันทันทีเช่นอย่างที่โต้ตอบกันทุกสิ่งทุกอย่างก็คือเข้ามาขวางในธรรมที่เป็นความถูกต้องสงบบ้านสงบร่มเย็นและความมั่นคงของบ้านเมืองมันจะมาทำลายอันนี้เองเราต้องปัดออกเข้าใจหรือเปล่าล่ะนี่แหละที่ว่าคัดค้านไอ้เรื่องคู่ต่อสู้มันก็เป็นธรรมดานักมวยขึ้นต่อยกันแล้วเขาต่อยมันนี่เขาก็สวนมาหมัดนั่นเป็นธรรมดานี่เราก็ปฏิบัติรักษาชาติบ้านเมืองเราเขาก็ต่อยมาหลวงตาบัวมายุ่งกับการบ้านเมืองอะไรเขาก็ว่ามันก็มีเรียกว่ามัดเขาต่อยมาแต่ที่ข้าเราลมมัดเนี่ยเราไม่ได้การเมืองกันมาการหมาต่างหากระหว่างนี่นั่นมันก็แก้กันตรงนั้นเข้าใจไหมถ้าเป็นการเมืองไม่ยุ่งกันการเมืองไม่รู้ประเทศชาติบ้านเมืองใครจะรู้นักการเมืองท่านนั้นเป็นผู้นำของชาติตลอดมาใช่ไหมนี่มันนักอะไรเนี่ยฟังที่หนักเกิดความเดือดร้อนจนกระทั่งถึงบ้านเมืองไทยของเราทั้งประเทศที่จะล่มจมเพราะอันนี้นั่นทำไมจะไม่ให้คัดค้านสร้างทางกันเจ้าของสมบัติมีนี่นะเข้าใจหรือคนทั้งประเทศเป็นเจ้าของสมบัติทำครอบหมดแล้วเราเป็นหัวหน้าอย่างทำด้วยเป็นผู้นำประเทศชาติคราวนี้นำก็จะเอาเงินจากพี่น้องชาวไทยเข้าหนุนประเทศไทยของเราแล้วมาติดกันนอกจากนั้นจะเข้ามาทำลายต่อหน้าต่อตาเราเนี่ยไอ้พวกคนทั้งประเทศหาเงินมาแทบเป็นร่างกายคนสองคนชิบะกืนต่อหน้าต่อตาด้วยหลวงตาบัวทนไม่ได้นกฟาดปากเลยทันทีเข้าใจไหมอย่ายุ่งเนี่ยเรียกว่าพูดผ่อนๆเข้าใจไหมพูดผ่อนๆแต่ฝ่ามือฟาดปากแล้วเข้าใจไหมเนี่ยจนฝ่ามือเนี่ยฟาดปากแล้วแล้วเขาแบบพูดทีหลังอย่ายุ่งว่างั้นเราทำทุกอย่างเราไม่ได้สงสัยในธรรมว่าจะพาพี่น้องทั้งหลายให้ร่มจมนี้เราไม่มีในหัวใจเราพิจารณาไปมันก็ไม่มีที่ทางเดินของธรรมที่พาก้าวเดินอยู่เวลานี้เราไม่มีระบอกงงเลยว่างั้นเอาให้ฟังเสียงธรรมก็แล้วกันนะนี่ประการหนึ่งจากนั้นก็ย้อนกลับมาเอาให้ฟังเฉียงหัวหน้านะเราบอกหัวหน้าก็คือนำธรรมออกมาแล้วคงแน่วเราจึงไม่หาปรึกษาหารือกับใครเลยเป็นเรื่องของธรรมเองล้วนๆที่เรานำประเทศไทยเขานี่เราจะไปปรึกษาประโลกข้าราชการงานเมืองผู้ใหญ่ผู้น้อยที่ไหนเราไม่ไปปรึกษาเลยเราเอาธรรมออกก้าวเดินแล้วให้พิจารณาตามนี้ให้เดินตามนี้แล้วก็อธิบายมาเรื่อยนี่คือแถวของธรรมเข้าใจไหมเราไม่ปรึกษาหาใครจริงๆเราพิจารณาในหัวใจของเราพอแล้วเมื่อหัวใจของเรากับธรรมเป็นอันเดียวกันพุ่งตรงไหนแล้วก็เรียกว่าเบิกออกการพาไปตามนี้แล้วปลอดภัยเพราะงั้นเราต้องชี้ขาดบอกว่าต้องเด็ดบอกนี้เลยนะสรุปความเราแล้วต้องเด็ดไม่เด็ดอันแล้วจมเราบอกว่าถ้าเด็ดแล้วรอดมี2อย่างเอาไปพิจารณานะนี่เป็นอุบายแล้วใช่มั้ยล่ะคือเด็ดให้เด็ดตามธรรมฟังเสียงธรรมฟังเสียงหัวหน้าถ้าเอียงคนนั้นจะเอาจมเข้าใจหรือเปล่านี่จบแน่ๆไม่สงสัยเข้าใจไม่ได้เลยเวลาขึ้นเวทีเนี่ยงั้นนะคึกคักเลยทันทีเข้าใจไหมพอลงจากเวทีแล้วก็เป็นคนธรรมดาเหมือนนักมวยเขาพอขึ้นเวทีแล้วฟาดกันปึ้งปังปังพอลงมาจากเวทีแล้วก็เป็นคนธรรมดาอันนี้ก็เหมือนกันนั่นแหละให้พี่น้องชาวไทยเราให้ฟังเสียงบอกแล้วนะถ้าพลาดนี่ไม่ได้นะบอกคงแล้วเราก็มีจะมอบแล้วว่ากรรมของสัตว์เท่านั้นนะเราได้สอนทุกแง่ทุกมุมแล้วโดยการทุ่มเทกำลังความสามารถในอัตในธรรมทั้งหลายเราทุ่มออกมาเพื่อพี่น้องชาวไทยแล้วบอกเป็น2ครั้งนี้แล้วเราบอกแล้วนะไม่ใช่ไหมล่ะ
3: ครับผม
0: ครั้งหนึ่งฟัดกับกิเลสตามเรื่องอัตเรื่องธรรมกิเลสขาดสะบั้นลงไปนี่เห็นผลขึ้นมาแล้วอันนี้เราก็เอาธรรมออกมายกพี่น้องชาวไทยทั้งหลายเราเอาให้เต็มเหนี่ยวนะเราบอกถ้าเอาผิดพลาดจากนี้แล้วกรรมของสัตว์นะเราก็ว่างั้นเราเป็นแต่ผู้แนะนำสั่งสอนที่จะให้ไปทำหน้าที่การงานเหมืองชาติประชาชนไม่ใช่เรื่องของพระใช่ไหมล่ะเรื่องของพระเป็นตื่นให้อุบายแนะนำสั่งสอนอันใดที่ผิดที่ถูกบอกว่าผิดบอกว่าถูกไปลำดับเดินตามนั้นเท่านั้นเองส่วนหน้าที่การงานอะไรที่จะเป็นไปเพื่อชาติบ้านเมืองเรื่องของประชาชนให้มอบให้เป็นเรื่องของประชาชนไปแล้วก็มีเท่านั้นนะต้องเอาให้จริงไม่จริงไม่ได้นะบอกแล้ว มันจะไปเซ็นสัญญามากี่หมื่นกี่แสนยกโคตรยกแท้มาเซ็นก็ตามคนไทยเราทุกคนมีโคตรมีแท้ทุกคนยกโคตรแท้ฟาดกันเลยเข้าใจไหมเข้าใจหรือเปล่าเนี่ยพวกนี้ เขามีโคตรมีแท้เราก็มีโคตรมีแท้ดีวะเข้าใจแล้วเหรอมันต้องอย่างนั้นยังเรียกว่าลูกศิษย์มีครูว่ะนี่เขายกโคตรยกแท้มาเราไม่มีโคตรมีแท้เกิดมาจากใครนั่นมันเกิดมาจากโคตรยกแท้เมื่อต่างคนต่างมีโคตรมีแท้ฟัดกันเลยด้วยเข้าใจพูดเวลาเล่นไปเล่นเวลาจริงก็จริงแต่คำแทรกอยู่ในนั้นนะเข้าใจไหมไม่ได้พูดแบบโลกถึงจะไปยียาของโลกก็ตามคำจะแทรกตลอดไปเลยจะไปเซ็นอะไรมาก็ตามสิ่งวันนี้เป็นภัยของชาติชาติจะยอมรับไม่ได้เท่านั้นพอเข้าใจไหมยกทับกันเลยจะไปเซ็นไหนเอาอะไรมาอ้างก็ตามอ้างเพื่อจะเอาชาติให้ร่มจมนี้ไม่มีใครจะยอมรับชาตินี้ไม่ใช่ชาติร่มจมชาติบำรุงรักษาก็ต่างนั้นมีความรับผิดชอบเป็นสิทธิเต็มเนื้อเต็มตัวด้วยกันทุกคนในคนไทยของ2ล้านคนมีสิทธิเป็นเจ้าของด้วยกันในสมบัติเหล่านี้นะเช่นครังหลวงเป็นต้นเราต้องมีเข้มงวดกวดขันมีการรักษามีการต่อต้านกันไม่งั้นไม่ได้นะต้มแน่ๆล่ะเอามาเป็นประมาณอะไรเข็มเล่มหนึ่งมันแทงเข้าไปในข้าวของเราเนี่ยมันเพียงเล่มเดียวเท่านั้นน่ะถ้าไม่รีบถอนออกหรือไม่รีบกันไว้แล้วเท้าเสียเน่าเฟะเสียขนตายได้นะเข้าใจมั้ยอันนี้ค่าศึกไม่ต้องมากล่ะเช่นอย่างนิวเคลียร์ลูกเดียวนี่หมดเมืองไทยเราใช่ไหมล่ะเราต้องท่านทานประกาศลั่นเสียนิวเคลียร์นั้นเอามาใช้เพื่อพินาศก็ยังได้แล้วใช้เพื่อเป็นความสงบสุขของบ้านเมืองจากนิวเคลียร์นี้มันไม่ได้หรือปัญญามีแต่จะทำลายอย่างเดียวหรือจะทำให้เป็นความสงบสุขร่มเย็นแก่บ้านเมืองไม่ได้หรือก็ต้องแก้กันอย่างนั้นใช่ไหมล่ะนั่นนิวเคลียร์นิวตรอนอะไรมันก็มีทั้งโทษและมีทั้งคุณแก้มาเป็นคุณเป็นทำไมไม่ได้ใครฉลาดยิ่งกว่ามนุษย์เราเข้าใจนี่ฉลาดแต่ทำลายกันใช่ไม่ได้พูดไปคมขึ้นเลยโอ้ยเราไม่อยากวินิจฉัยไม่มากแล้วเราไม่อยากวินิจฉัยไม่มากนะคือมันดูหมดแล้วเนี่ยวางกงนี่เลยนะคือมันรู้มาหมดทุกแง่ทุกมุมแล้วเราจะมาฟังแต่แง่เนี่ยนิดนิดขนาดหลักใหญ่มันรู้หมดแล้วพูดให้อย่างนี้ละเข้าใจแง่ไหนแง่ไหนเราปัดหัวมันออกไปเลยอย่ามายุ่งนะพวกเปรตพวกผีเนี่ยว่าเมืองไทยเราไม่เปรตผีมันก็มีแต่ก่อนในวงราชการงานเมืองต่างๆมันก็มีกินเล็กกินน้อยกินไปกินมาไม่มากนะบ้านเมืองของเราก็เหมือนไม่มีหูมีตาหูหนวกตาบอดด้วยความสงบร่มเย็นเรื่อยๆไปวันหนึ่งว่าไม่รู้ความจริงมันรู้เต็มเหนี่ยวแต่ไม่ที่เวลามันจะยกเอาหมดทั้งประเทศไทยไปจมนี่โอ้นี่มันคนไทยนะไม่ใช่หมาไทยนะมันก็ขึ้นทันทีใช่ไหมล่ะเนี่ยมันเวลามันจะเล่ากันเข้าใจไหมนี่มันคนไทยนะไม่ใช่หมาไทยนะว่างั้นมันก็เล่ากันทันทีเข้าใจไหมเราจะมาเอาจริงๆมันจะเอาใหญ่หน่อยเข้าใจแล้วมีอะไรอีกล่ะ
1: เมื่อวานก็ไปยื่นหนังสือแล้วเจ้าค่ะเมื่อวานไปยื่นหนังสือกับเขาเรียกเลขาธิการวุฒิสมาชิกวุฒิสภาเจ้าค่ะเพื่อจะให้ประธานสมาชิกวุฒิสภาเนี่ยเจ้าค่ะดูว่าที่รัฐ
0: มนตรี
1: นายก
0: กับเอกครั้งทำมีอะไรก็ว่ากันไปเถอะนี่หลวงตาไม่ค่อยอยากฟังละ
2: เรื่องโยมให้โยมทำไปอย่าง
0: เรื่องของเราเราบอกแล้วเรื่องของเราเป็นเรื่องของเราเราบอกแล้วเรื่องนั้นเป็นเรื่องของ
1: ประชาชนผู้รักชาติเจ
0: ้
1: าค่ะ
0: นั่นแหละรักชาติก็รักกันไปเดี๋ยวไม่เยอะมายุ่งให้เรารักชาติเราจนอกจะแตกแต่พอรักประชาชนตัดโลกกระเด็นเข้าใจหรือเปล่ายังจะมาขอให้เราไปรักชาติหรือเดี๋ยวตีปากได้ด้วยบอกนะกบกันดีแล้วมีอะไรไหมไม่มีที่ตอบไปนี้ก็จะให้พรถ้าไม่มีอะไรก็ให้พรถ้ายังมีปากออกมาอยู่ยังจะฟาดได้อยู่นั่นนี่นะเอามานั่นมาแล้วทางพี่น้องชาวดอนเราหลวงตาขอชมเชยอย่างสุดหัวใจนะคราวนี้เป็นคราวที่หลวงตาประกาศลั่นมาเลยประมาณ เดือนนั่นแหละแล้วจวนๆเข้ามายิ่งประกาศหนักเข้าหนักเข้าว่าพี่น้องชาวอุดรเราเอาให้เต็มเหนี่ยวนะคราวนี้ว่าหลวงตาบัวเป็นพี่น้องชาวอุดรเรานำพี่น้องชาวไทยทั่วประเทศย้อนเข้ามามายกฐานะอุดรซึ่งเป็นเมืองเกิดหลวงตาบัวซึ่งเป็นผู้นำนะคราวนี้ต้องเอาให้เต็มเหนี่ยวเลยนี่ก็ได้เต็มเหนี่ยวแล้วทองคำทั้งหมดเมื่อวันงานวัดทุ่งศรีเมืองได้16กิโลกว่าไอ้ส่วนดอนล่าได้9,000เท่าไหร่เกือบหมื่นเงินนั่นแหละได้9,647แล้วเงินบาทได้6,448,000หรือไง นี่แหละแล้วหรือว่าเป็นที่พอใจน้องตะบัวนี่อยากว่าที่แรกไปจะไปในงานทุ่งศรีเมืองนี่นะตามที่ประกาศไว้นั่นหน้าหนึ่งจะไปด้อมด้อมดูถ้าไม่เป็นท่าแล้วจะกลับหลังหน้าที่สองหันหลังที่จะเห็นอยู่แล้วพอก้าวเข้าไปเห็นตั้งแต่ทองคงทองคำดอนราดเต็มวัดทุ่งศรีเมืองที่เราเลยอยากได้สิบหน้าดูไปทางนี้หมดเลยเข้าใจแล้วก่อนมีสองหน้าหน้าหนึ่งจะไปดูหน้าหนึ่งจะเห็นคราวนี้อยากได้สิบหน้าดูหมดเลยเข้าใจอารักษ์สมภูมิสมความตั้งใจพี่น้องชาวไทยและสมเหตุสมผลกับหลวงตาบัวเป็นพี่น้องซึ่งเป็นผู้นำพี่น้องชาวไทยแล้วมานำชาวดอนเราก็สมศักดิ์ศรีดีงามทุกอย่างยิ่งขอบคุณน้องนุ่มนาทั่วหน้ากันนะ
4: เ
0: ออ
4: เมื่อ1 กิโลครับผม
0: ฮะ
4: 1 กิโล
0: ก็นี่ก็1 กิโลมาเลย
1: ขอให้ตาอยู่เยือนๆได้100ปีทํางาน
0: จะอยู่มันต้องทั้งถึงวันตายไม่ถึงวันตายเราไม่ตายเข้าใจมั้ยมันต้องเด็ดแต่เด็ดแต่กันนี่ตอนนั้นก็อยากให้เราอยู่นานๆแล้วก็จะอยู่ถึงวันตายเลยใช่มั้ยว่า
1: ก็เป็นตอนด้วยเจ้าค่ะตอนด้วยเจ้าค่ะ
0: เออมันตอนก็ได้นี่นะท่านยาเยอะ
4: ประจ
0: ํา
4: เลย
0: นะไม่เยอะนะเพราะน่ะทองคําตั้งนั่นน่ะ
4: กิโลครับ
0: เออตั้ง1กิโลมันใช่เล่นวันนี้ตั้งเค้าแล้ว1กิโลนะมันใช่เล่นนะนั่นได้มาเรื่อยๆอย่างเงี้ยมาพี่น้องเรารวมกันอย่างที่สอนนี่นะให้ฟังเสียงนะ
1: ค่ะ
0: ให้เข้มแข็งนะให้บอกแล้ว
1: ค
0: ่ะเค้าเดินมีชนมีบอกแล้วนะถ้าเป็นไม่ได้เค้าจะบอกทางเดินของเราเนี่ยฟังเสียงธรรมหัวหน้ากงไปเลยอ่อนหรือแข็งให้เดินตามนั่นเลยคำว่าอ่อนแล้วไม่อยากฟังคำว่าแข็งแข็ง
4: ชื่อ
0: ก็ได้เป็นธรรมเท่านั้นเองเอาให้เต็มเหนี่ยวทุกคนอย่านอนใจนะอย่าคุ้นกับโกงกับมารอย่าคุ้นกับมหาภัยอย่าเกรงใจมหาภัยนี่คือตัวใครแล้วทราบกันทั่วประเทศไทยเราแล้วเวลานี้เข้าใจหรือเปล่า
1: ค่ะ
0: อันนี้จับไว้ให้ดีมันเป็นเนื้อร้ายแล้วหมายถึงว่าเนื้อร้ายแล้วต้องตัดออกเท่านั้นเอาไว้ไม่ได้เอาละโอ้เยอะๆนะดีแล้วเรานี่จะมาพบกันนะอยู่ที่จังหวัดทนเหนือกันนั่นเองนะกรุงเทพ
5: ก็ทิ้งหมด
0: เนาะ
4: เข้าบัญชีไว้แล้ว
1: เขาเป็นสสชนบุรีแล้ว
0: เป็นสสชนบุรี
1: ค่ะแล้วเขาเป็นอดีตเจ้าค่ะอดีตสสชลบุรีแล้วก็เขาเป็นสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญก็เก่งเรื่องกฎหมายรัฐธรรมนูญเจ้าค่ะเขาไปบรรยายที่มหาวิทยาลัยหลายแห่งเจ้าค่ะ
0: เยอะพอดี
4: แล้วนี่ก็ส่งไป
0: เ
4: ข้าบัญชีไปแล้วกระถิ่นครับผม 264,570 บาทครับเข้าบัญชีครับกระถิ่นแล้วครับผม
0: กระถิ่นแล้วบัญชีกระถิ่นมีรับมันแล้ว
4: มีแล้วนี่เข้าแล้ว
0: ถ้ามีแล้วก็มีปัญหา
4: เนี่ยเข้าแล้ว
0: เพราะบัญชีกระถิ่นเราออกอันนี้แล้วนะบัญชีสำหรับรับกระถิ่นกระถิ่นนี่เราจะให้เป็นกระถิ่นทองคำเราจะหมุนกันเหรอนี่ซื้อทองคำจึงต้องมีบัญชีเอกประเทศกันเป็นหลักเพราะเราจิตใจเราห่วงทองคำมากที่สุดเพราะเอาไปที่ไหนเราก็ดึงก็หาทองคำจนได้แล้วจะให้พรพร้อมหน้ากันนะให้พรพร้อมหน้ากันเดี๋ยวจะให้พรพร้อมหน้ากันนะจะได้เอาเข้ามาถวายแล้วจะให้พรเหรอนั่นเห็นไหมอ่ะเนี่ยจากเข้าคำหลวงเราทั้งนั้นนะโอ้ยเราหัวใจเราพูดจริงๆนะหัวใจเราอยู่คลังหลวงคืออยู่ทองคำเป็นอันดับหนึ่งดอลลาร์อันดับสองเงินไทยนี่เพื่อชาติไทยของเราด้วยนี่ยังกลายเป็นอันดับสามไปนะคือหัวใจของชาติเราจริงๆก็คือทองคำดอลลาร์ที่จะหมุนไปภายในเพื่อกระจายให้ชาติไทยเรามีความแน่นหนามันคงชุ่มเย็นเป็นที่ตาใจของคนของชาวโลกได้ว่างั้นเถอะอยู่จุดนี้ระหว่างเราคิดหมดบอกแล้วนะส่วนเงินไทยของเราที่จะหมุนอย่างนี้เราพออยู่พอกินพอเป็นพอจิ้มน้ำปลาลงไปก็ไม่เป็นไรหรอกขอให้หลับใจของเราคงเส้นคงวาเข้าใจไหมเราเอาเท่านั้นเพราะฉะนั้นเงินหมุนอย่างนี้เราจะไม่ค่อยพูดถึงนะจะหมุนติ้วเข้าไปหาแต่พวกดอลลาร์ทองคำเพื่อเข้าสู่คำหลวงของเราส่วนเงินหมุนเวียนคือเงินสดนี่เราประกาศแต่ต้นแล้วใช่ไหมล่ะเราจะไม่เข้าคำหลวงเงินนี้เราจะออกให้เป็นเงินหมุนเวียนทีนี้เวลามันไม่สมจิตสารของเราที่เราคิดเบื้องต้นนั้นนะคือเงินนี้เราคิดว่า จะเอาเงินเป็นก้อนเป็นก้อนจังหวัดไหนจังหวัดไหนทั่วประเทศไทยเรามีความจำเป็นมากน้อยเท่าไรเราจะยกเงินก้อนนี้ไปมอบให้จังหวัดนั้นๆแต่เมื่อเรามอบไปแล้วผู้มารับมอบเป็นคนประเทศใดนี่เราไม่แน่ใจนะเขาประกาศตนเขาว่าเป็นผู้บริสุทธิ์เอาไปแล้วเขาไปถึงก็ได้เพราะเราไม่ได้ติดตามดูเราต้องเราถึงพักเงินก้อนนี้เอาไว้แล้วที่อยู่ในนี้ส่วนที่กำหนดตายตัวแล้วว่าแปดร้อยล้านนี่เราจะซื้อทองคำเข้าสู่ข้าวหลวงทั้งหมดเวลานี้ยังเหลืออีก51ล้านนั่นแล้วไว้เผื่อความจำเป็นที่ชาติไทยของเรามีความจำเป็นอะไรเราจะออกถ้ามันจะเป็นเราจะไม่ออกนี่นะเรายังจะหมุนเข้าอยู่ตลอดเวลาเนี่ยเพราะฉะนั้นเราเงินที่ว่าหมุนเพื่อชาติไทยเราเป็นเงินหมุนอย่างนี้จึงไม่มีข้อหนักแน่นมากยิ่งกว่าหัวใจของชาติเราคือทองคำและดอลลาร์แล้วจึงเอไอก็ทองคำเอไอก็ทองคำแล้วเอานี่จุดนี้เป็นจุดใหญ่ขอให้อันนี้เป็นหลักใหญ่มีเป็นเครื่องประกันชาติไทยเอาไว้เราเป็นที่พอใจเนี่ยทีนี้จะให้พรนะ
4: มารับรางวัล
0: ฟังให้ดีนะที่พูดกันเนี่ยให้เด็กนะเข้าใจไหมให้รีบพร้อมเตรียมพลุกกำลังเข้าใจไหมเอาให้รีบเร่งผ่านการนะเข้าใจหรือที่บรรดาเขาบรรดามาพ่อแม่ตัวของเขาเพื่อจะล่วงเข้าสู่ข้างหลังเรานั่นคือมาเป็นอุบายวิธีการของมหาภัยเข้าใจไหมเราอยากคุ้นกับมันเป็นอันขาดตับเอาทันทีนะเราพนุกกำลังเราให้รวดเลยเข้าใจเยอะทุกแง่ทุกมุมเราช่วยกันพนุกกำลังให้เป็นหนึ่งให้เราไปได้ไปรอดถ้าเอื้อยังไม่ได้นะบอกแล้วนะเอาละเอาไป
4: เทพสามบาทคร
0: ับ ไม่ไหว
4: แล้ว
0: นะ
4: ตอนนี้คร
0: ับ สามบาทเลยนะ
4: ครับ
5: น
4: ะถวายล่วงหน้าครับนี่เป็นวัน
0: มา
5: เอ
0: าว่
5: า
0: เอาว่าเอาหน้าหน้าเรื่องยื่นมาเมื่อไ
5: รมาเมื่อเ
0: ช้าผมอันนี้เราไม่ได้ไปถามดูแล้วนี่คิดถึงพ่อบ้านก็เราก็ไม่ทราบได้นะได้เยอะมาหลายคนนะวันนี้นะมาเรื่อยๆนะเอาว่างลงเอารวมเนี่ยเฮ้ยทำอะไร
4: ทีนี้ฉันข้างนอกทีนี้ฉันข้างนอกแล้วผู้ว่าเขาจะนำคณะข้าราชการมากราบหลวงตาประมาณ9โมงเช้าครับผม
0: ว่าไง
4: ด้ว
0: ย
4: ทีนี้ฉันข้างนอก
0: อ๋อทีนี้ฉันข้างนอกวันพรุ่งนี้ฉันข้างนอกนะวันพรุ่งนี้ฉันข้างนอกนอกวัดนี่หน้าวัดฉันหน้าวัดวันพรุ่งนี้ธุดงควัดท่านงดเป็นกรณีพิเศษไม่มีธุดงถ้าท่านงดธุดงวันพรุ่งนี้นะแล้วรวมกันฉันที่หน้าวัดเราล่ะและอะไรอีก
4: ผู้ว่ากับจะเป็นหัวหน้าคณะนำข้าราชการมากราบหลวงตาหลัง9โมงที่ข้างนอกนั่นแหละครับ
0: 9โมง
4: ครับประมาณ9โมงที่หลังจากหลวงตาเสร็จเรียบร้อยแล้ว
0: ขออนุญาตกราบตอนประมาณ9โมงก็พอดีละ
4: ครับ
0: หรือกว่านั้นตามที่เคยมาก
4: ราบทุกปี
0: แล้วนั่นแหละเอาเงินง่ายเลยอ้าวไหนว่าหมูนั่นเป็นยังไงหมูนั่นหมูว่าผ่าตัดหรือเป็นยังไง
6: เป็นมะเร็งที่เข้า
0: แล้วครับ
6: เ
0: ก็บ
6: มดลูกคร
0: ับแล้วตัดออกแล้ว
6: ต
0: ั
6: ดไปหมดแล้วครับ
0: แม่มันแทรกน้ำก็เลย
4: ดี
0: แ
4: ล้ว
6: ยิ้มปากมาถวาย500
0: เดี๋ยวดีแล้วไม่เกลือแล้วนี่หมูอยู่ที่บ้านเน
6: า
0: ะ
6: อยู่ที่บ้านนะอยู่บ้านเดี๋ยวโรงพยาบาลเม
0: ื่อ
6: วานเน
0: ี่
6: ย
0: แล้วเป็นไงค่อยหนีมีใครดูแลอยู่นั่นน่ะ
6: มี
0: ใครมาแล้ว
6: เด็กดูแลอยู่ครับ
0: พอดีอยู่แล้วเด็กกี่คนดูแลเด็ก
6: ก็มี
0: สบายอยู่นี่เป็น
6: ทั้งหมด3คนครับ
0: อ๋อไม่เป็นไรนั่นแหละเราเป็นห่วงมาก
6: นี่เงิน 45,30050 บาทเอามาจับในตู้ที่สวนไทยทำนะฮะเกี่ยวกับพ่อกับแล้วผมไปเปิดตู้แล้วนับแล้วเอาไปซื้อแลกเงินมาถวาย
0: แล
6: ้วก็มีนี่สารชายลูกของน้องสาวฮะน้องสาวลูกของน้าเขาเป็นผู้ในการอยู่โรงพยาบาลน้ำอูนนะเป็นหมอ
0: ที่มาการที่ไหน
6: น้ำอูนนะครับ
0: นักอูน
6: นักอูน
0: นะอ๋อนักอูนนักอูนเข้าใจแล้ว
6: อยากจะมาขอความเมตตา
0: หลวงพ่อ
6: บางอย่าง
0: มอบให้พระเอาไว้นะมอบให้พระเอาไว้สักอ่านแล้วก็จะมาหาเราอีกทีนึงมาหาเราจริงเอาไว้นี่แหละคือรายการต่างๆที่โรงพยาบาลขอมามากต่อมากเราให้เป็นระยะระยะระยะระยะไปนะนอกจากรายไหนที่จำเป็นจริงก็ ตัดสินเป็นกรณีพิเศษให้ถ้าธรรมดาแล้วก็ค่อยเรียงลำดับช่วยกันไปอย่างนั้นเพราะมากจะมากเราไม่ได้นะนี่แหละที่ว่าไอ้เงินหมุนเวียนเราไปอย่างนี้แหละเข้าใจหรือเปล่าล่ะเงินที่ว่าเงินหมุนเวียนเพื่อประเทศไทยเราคืออย่างนี้แหละหมุนไปตามโรงร่ำโรงเรียนสถานทงคลอดที่ราชการโรงพยาบาลคนทุกคนจนตามความจำเป็นที่จะช่วยเหลือแบบไหนเราจะเอาเงินอันนี้ที่ว่าไม่เข้าคลังหลวงเนี่ยออกทั่วที่น้องชาวไทยกรุณาทราบตามนี้จะเข้าในส่วนมากแล้วถ้าเข้าในโครงการแล้วเราจะสงวนไว้เป็นพิเศษไม่จำเป็นจริงๆเราไม่ถอนทั้งที่เราถอนได้ว่างั้นเถอะนะแต่เราหนักทางทองคำเพราะงั้นเมื่อเราเข้าในโครงการนี้แล้วไม่จำเป็นจริงก็ไม่เป็นแบบเราจะเอาเงินส่วนอื่นออกช่วยนอกจากจำเป็นเราก็พูดกับน้องชาวไทยทราบแล้วนะทราบทั่วถึงมาแล้วในโครงการก็ดีที่ไอโครงการเป็นพื้นฐานของเราก็ดีทั้งสองอย่างนี้ออกช่วยชาติไทยของเราทั้งนั้นเพียงแต่เพียงเราไม่บอกว่าโครงการที่เราช่วยมาตลอดนั้นเป็นโครงการเท่านั้นเองหรือบัญชีนี้บัญชีช่วยชาติว่างไม่ได้บอกโครงการนี่นะโครงการนั้นเท่านั้นเองนะ
3: ครับ
0: เวลานี่โครงการนั้นก็ค่อยผ่อนละหมุนมาทางนี้เพื่อออกอันไหนที่เข้าอยู่นั้นเราก็ไม่แจกเพื่อเข้าสู่ทองคำอะไรอีกนั่นไม่แล้วเหรอเอาเนี่ยคุณชายคุณชายเรื่องเนี่ยนั่นแหละเขาที่พูดแล้วมันกับเราพูดกันถูกกันที่ไหน
7: ครับครับ
0: ก็อย่างนั้นคือคำข้อไปหมดแล้วบอก
7: ครับครับ
0: อะไร
8: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่11เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2543มีชื่อกันเน้นว่าอรหันตุสิ่งที่คนไทยทุกคนควรรู้ในรายการนานาสารธรรมครับกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างกวัฏบรกัตยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1ตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรม119สถานีทุกภาคทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอรันตรังคานุกูลกิจท่านสามารถแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์093-489-1113

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการเทศนาครูบาอาจารย์ช่วงที่หนึ่งท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของพระอาจารย์ชวนกุลเชษฐูวัดเจติยาคีรีวิหารหรือวัดภูทอกอำเภอศรีวิไลจังหวัดบึงกาฬมีชื่อกันเทศว่าธรรมานุปัสสนาขอเชิญท่านรับฟังครับ
1: อ้าวตั้งใจฟังวันนี้จะเทศน์ผันตอนธรรมานุปัสสนาที่ฟังมาเทศน์แต่กายเวทนาจิตส่วนธรรมมานุปัสสนายังไม่ได้เทศน์นี่ตามหลักสติปัฏฐานวันนี้จะเทศน์ธรรมานุปัสสนาโปรดพากันตั้งใจฟังต่อไปและให้กำหนดว่าอะไรเป็นธรรมและธรรมอยู่ที่ไหนพระพุทธเจ้าตรัสว่าธรรมเป็นอย่างไรและอยู่ที่ไหนฟังแล้วให้น้อมเข้าไปพิจารณาเอาและให้เชื่อคำสอนของพระพุทธเจ้าจึงจะเป็นผลเป็นประโยชน์แก่เราผู้ฟังและผู้ปฏิบัติแก่เราผู้ฟังและผู้ปฏิบัติถ้าเราผู้ฟังไม่มีความเชื่อ

มุปัตติวิหารติอิเอามือลงบัดนี้จะแสดงพระสัทธรรมเทศนาในมหาสติปัฏฐานสูตรจะแสดงในธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานพึงพากันตั้งใจฟังมีเนื้อความในเบื้องต้นนั้นว่าสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จประทับอยู่ในหมู่ชนชาวกุรุนิคมของหมู่ชนชาวกุรุชื่อกัมมาสะธรรมะในการนั่นแลพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเตือนภิกษุทั้งหลายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายดังนี้ภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นทูลรับพระพุทธพจน์ของพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าพระเจ้าข้าดังนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสพระพุทธภาษิตนี้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายทางนี้เป็นที่ไปอันเอกเป็นที่ไปของบุคคลผู้เดียวเป็นที่ไปในที่แห่งเดียวเพื่อความหมดจดวิเศษของสัตว์ทั้งหลายเพื่อความก้าวล่วงซึ่งความโศกและความร่ำไรเพื่ออัสดงดับไปแห่งทุกข์และโทมนัสเพื่อบรรลุญาณธรรมคือธรรมที่สมคือธรรมที่ควรรู้ธรรมที่ถูกคืออริยมรรคเพื่อกระทำพระนิพพานให้แจ้งทางนี้คือสติปัฏฐาน4สติปัฏฐาน4นั้นคืออะไรบ้างดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมพิจารณาเห็นกายในกายเนืองอยู่มีความเพียรให้กิเลสเร่าร้อนมีสัมปชัญญะคือความรู้ตัวมีสติความระลึกรู้อยู่เสมอๆในกายพึงนำอภิชฌาและโทมนัสคือความยินดียินร้ายในโลกเสียให้พินาศเธอย่อมมีสติพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาเนืองๆอยู่มีความเพียรให้กิเลสเร่าร้อนมีสัมปชัญญะความรู้ตัวมีสติความรู้รู้อยู่ที่กายของตนพึงนำอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียให้พินาศเธอย่อมมีสติพิจารณาเห็นจิตในจิตเนืองๆอยู่มีความเพียรให้กิเลสเร่าร้อนมีสัมปชัญญะความรู้ตัวมีสติความระลึกรู้ประจำอยู่ที่จิตและกายของตนทุกลมหายใจเข้าออกเพิ่งนำอภิชฌาและโทมนัสคือความยินดียินร้ายในโลกเสียให้พินาศเธอย่อมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมเนืองๆอยู่มีความเพียรให้กิเลสเร่าร้อนไม่สัมปชัญญะความรู้ตัวมีสติความรู้รู้อันความเพียรคือความพิจารณาที่ประกอบสัมปชัญญะสัมปชัญญะที่ประกอบสัมประยุตไปด้วยสัมปชัญญะคือความรู้ตัวสัมปยุตประกอบไปด้วยสติความรู้รู้ความเพียรประโยคนี้แหละจะนำอภิชฌาและโทมนัสคือความยินดียินร้ายในโลกเสียให้พินาศดังนี้ต่อไปจะได้แสดงในธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานตามลำดับโปรดตั้งใจฟังดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็อย่างไรภิกษุย่อมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมเนืองๆอยู่ดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมคือนิวรณ์5ดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็อย่างไรภิกษุนิวรณ์5นั้นดูก่อนภิกษุทั้งหลายเอกสุย่อมพิจารณาใน

0: รรมเถอนิวรณ์ห้าภิกษุในธรรมวินัยนี้พึงพิจารณาในธรรมคือนิวรณ์ห้าดังนี้คือว่าเมื่อกามฉันคือความพอใจในกามรมด้วยประการนั้นอันหนึ่งความละกามฉันที่เกิดขึ้นแล้วเสียได้ด้วยประการใดยอมรู้ประการนั้นด้วยอันหนึ่งความที่กามฉันอันตนละเสียแล้วไม่เกิดขึ้นต่อไปได้ด้วยประการใดยอมรู้ด้วยประการนั้นอันหนึ่งเมื่อพยาบาทคือความคิดแช่งสัตว์ให้พินาศมีอยู่ณภายในจิตยอมรู้ชัดว่าพยาบาทมีอยู่ณภายในจิตของเราหรือเมื่อพยาบาทไม่มีณภายในจิตยอมรู้ชัดว่าพยาบาทไม่มีอยู่ณภายในจิตของเราอันหนึ่งความที่พยาบาทอันยังไม่เกิดขึ้นย่อมเกิดขึ้นด้วยประการใดย่อมเป็นผู้มีสัมปชัญญะรู้ตัวสติรึกรู้ด้วยประการนั้นอันหนึ่งความละพยาบาทที่เกิดขึ้นแล้วเสียได้ด้วยประการใดย่อมรู้ประการนั้นด้วยอันหนึ่งความที่พยาบาทอันตนละเสียแล้วไม่เกิดขึ้นต่อไปได้ด้วยประการใดยอมรู้ประการนั้นด้วยอันหนึ่งเมื่อทินมิทะคือความคร้านความขี้เกียจขี้คร้านทางกายและทางใจทางกายมีความขี้เกียจขี้คร้านง่วงเหงาหาวนอนอ่อนแอทางใจมีความซบเซาสติฟั่นเฟือเป็นคนคิดอะไรไม่ออกปัญญาไม่ปลอดโปร่งไม่อยู่ณภายในจิตของเรายอมรู้ชัดว่าทินมิทะไม่อยู่ณภายในจิตของเราหรือเมื่อทินมิทะไม่มีณภายในจิตของเรายอมรู้ชัดว่าทินมิทะไม่มีณภายในจิตของเราอันหนึ่งความที่ทินมิทะอันยังไม่เกิดขึ้นย่อมเกิดขึ้นด้วยประการใดย่อมรู้ประการนั้นด้วยอันหนึ่งความละถินมิทะที่เกิดขึ้นแล้วเสียได้ด้วยประการใดย่อมรู้ประการนั้นด้วยอันหนึ่งความที่ถินมิทะอันตนละเสียแล้วไม่เกิดขึ้นต่อไปได้ด้วยประการใดย่อมรู้ด้วยประการนั้นอะหนึ่งเมื่ออุทธัจจะกุกกุจจะคือความฟุ้งซ่านและรำคาญใจมีอยู่ณภายในจิตของเรายอมรู้ชัดว่าอุทธัจจะกุกกุจจะมีอยู่ณภายในจิตของเราหรือเมื่ออุทธัจจะกุกกุจจะไม่มีณภายในจิตยอมรู้ชัดว่าอุทธัจจะกุกกุจจะไม่มีณภายในจิตของเราอันหนึ่งความที่อุทธัจจะกุกกุจจะอันยังไม่เกิดขึ้นย่อมเกิดขึ้นด้วยประการใดยอมรู้ประการนั้นด้วยอันหนึ่งความละอุทธัจจะกุกกุจจะที่เกิดขึ้นแล้วเสียได้ด้วยประการใดยอมรู้ประการนั้นด้วยอันหนึ่งความที่อุทธัจจะกุกกุจจะอันตนละเสียแล้วไม่เกิดขึ้นต่อไปได้ด้วยประการใดยอมรู้ประการนั้นด้วยอันหนึ่งเมื่อวิกิกิจฉาคือความเคลือบแคลงสงสัยในพระรัตนตรัยในศีลพจน์และปฏิปทาของตนที่ตนดำเนินอยู่มีอยู่ณภายในจิตของเรายอมรู้ชัดว่า วิกิกิจฉาความเครือบแคลงสงสัยนั้นไม่อยู่ณภายในจิตของเราหรือเมื่อความเครือบแคลงสงสัยไม่มีณภายในจิตของเราย่อมรู้ชัดว่าความเครือบแคลงสงสัยไม่มีณภายในจิตของเราอันหนึ่งความที่ความเครือบแคลงสงสัยอันยังไม่เกิดขึ้นย่อมเกิดขึ้นด้วยประการใดย่อมรู้ประการนั้นด้วยอันหนึ่งความละวิกิกิจฉาคือความเครือบแคลงสงสัยที่เกิดขึ้นแล้วเสียได้ด้วยประการใดย่อมรู้ประการนั้นด้วยอันหนึ่งความที่ความเครือบแคลงสงสัยอันตนละเสียแล้วไม่เกิดขึ้นต่อไปได้ด้วยประการใดย่อมรู้ประการนั้นด้วยดังนี้ภิกษุย่อมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมเป็นภายในบ้างย่อมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมเป็นภายนอกบ้างย่อมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งภายในทั้งภายนอกบ้างย่อมพิจารณาเห็นธรรมดาคือความเกิดขึ้นในธรรมบ้างย่อมพิจารณาเห็นธรรมดาคือความเสื่อมไปในธรรมบ้างย่อมพิจารณาเห็นธรรมดาคือทั้งความเกิดขึ้นทั้งความเสื่อมไปในธรรมบ้างก็หรือสติรู้ว่าธรรมมีอยู่เป็นอยู่อย่างนั้นซึ่งเข้าไปตั้งอยู่เฉพาะหน้าแก่เธอนั้นคือเข้าไปกำหนดรู้เฉพาะหน้าแก่เธอนั้นยาวะเดวะยานมัตตายะญาณคือความรู้ก็แต่เพียงสักว่าเป็นที่รู้ปฏิสติมัตตายะสติก็แต่เพียงสักว่าเป็นที่อาศัยระลึกรู้เมื่อเธอเป็นผู้กำหนดรู้เห็นด้วยสติปัญญาตามเป็นจริงแล้วอานิสสิโตจะวิหารติเธอย่อมไม่ติดอยู่ด้วยนะจะกินจิโลเกอุปาดียติย่อมไม่ยึดถืออะไรอะไรแม้แต่นิดหน่อยน้อยหนึ่งมิได้มีอยู่ในโลกด้วยเอวัมปิโคภิกขเวภิกขุธัมเมธัมมานุปัสสีวิหารติปัญจสุนินิวะระเนสุดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุย่อมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมคือนิวรณ์ห้าอย่างนี้เนืองเนืองอยู่ด้วยเป็นผู้มีสัมปชัญญะความรู้ตัวมีสติความระลึกรู้อยู่เสมอเสมออย่างนี้แหละนี่จบการกำหนดรู้ดูนิวรณ์ทำทั้ง5ประการต่อไปเป็นการกำหนดรู้ดูในอุปทานขันธ์5ตามระดับลำดับ ปุณะจะปรังภิกขเวภิกขุดูก่อนภิกษุทั้งหลายข้ออื่นคือธรรมอื่นยังมีอยู่อีกภิกษุภิกษุย่อมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมคืออุปาทานขันธ์5ดูกรภิกษุทั้งหลายก็อย่างไรเล่าภิกษุย่อมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมคืออุปาทานขันธ์5ดูกรภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมพิจารณาดังนี้ว่าอิติรูปังอย่างนี้รูปคือสิ่งที่ต้องทรุดโทรมแตกหักสิบหาย อิติรูปัสสะสมุทโยอย่างนี้ความเกิดขึ้นของรูปอย่างนี้ความดับไปของรูปอย่างนี้เวทนาคือความเสวยอารมณ์มีสุขบ้างทุกข์บ้างไม่สุขไม่ทุกข์บ้างอย่างนี้ความเกิดขึ้นของเวทนาอย่างนี้ความดับไปของเวทนาอย่างนี้สัญญาคือความจำได้หมายรู้สิ่งต่างๆอย่างนี้ความเกิดขึ้นของสัญญาอย่างนี้ความดับไปของสัญญาคือความจำอย่างนี้สังขารคือความคิดความปรุงความแต่งเป็นสภาพที่เกิดพร้อมจิตดับพร้อมจิตเป็นอาการของจิตที่เรียกว่าเจตสิกอย่างนี้ความเกิดขึ้นของสังขารอย่างนี้ความดับไปของสังขารอย่างนี้วิญญาณคือความรู้เส้นรู้จักขุวิญญาณรู้ทางตาเป็นต้นอย่างนี้ความเกิดขึ้นของวิญญาณอย่างนี้ความดับไปของวิญญาณดังนี้ภิกษุยอมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมเป็นภายในบ้างยอมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมเป็นภายนอกบ้างยอมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งภายในทั้งภายนอกบ้างยอมพิจารณาเห็นธรรมดาคือความเกิดขึ้นในธรรมบ้างยอมพิจารณาเห็นธรรมดาคือความเสื่อมไปในธรรมบ้างยอมพิจารณาเห็นธรรมดาคือทั้งความเกิดขึ้นทั้งความเสื่อมไปในธรรมบ้างก็หรือสติว่าธรรมมีอยู่เข้าไปตั้งอยู่เฉพาะหน้าแก่เธอนั้นแต่เพียงสักว่าเป็นที่รู้แต่เพียงสักว่าเป็นที่อาศัยระลึกเธอย่อมไม่ติดอยู่ด้วยย่อมไม่ยึดถืออะไรอะไรในโลกด้วยดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุย่อมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมคืออุปาทานขันธ์ 5เนืองเนืองอย่างนี้นี่แหละนี่การกำหนดพิจารณารูปอุปาทานขันธ์ 5จบแต่เพียงแค่นี้ปูนะจะปรังภิกขเวภิกขุดูการภิกษุทั้งหลายข้ออื่นคือธรรมอื่นยังมีอยู่อีกภิกษุภิกษุย่อมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมคืออายตนะภายในและอายตนะภายนอกภายในภายนอกอย่างละหกอย่างละหกดังนี้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็อย่างไรภิกษุย่อมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมคืออายตนะภายในและอายตนะภายนอก6ดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมรู้จักตาด้วยย่อมรู้จักรูปด้วยอันหนึ่งสังโยชน์เครื่องผูกย่อมเกิดขึ้นอาศัยตาและรูปทั้งสองนั้นอันใดย่อมรู้จักอันนั้นด้วยอันหนึ่งความที่สังโยชน์เครื่องผูกอันยังไม่เกิดขึ้นย่อมเกิดขึ้นด้วยประการใดย่อมรู้จักประการนั้นด้วยอันหนึ่งความที่ละสังโยชน์เครื่องผูกที่เกิดขึ้นแล้วเสียได้ด้วยประการใดย่อมรู้จักประการนั้นด้วยอันหนึ่งความที่สังโยชน์อันตนละเสียแล้วย่อมไม่เกิดขึ้นต่อไปได้ด้วยประการใดย่อมรู้จักประการนั้นด้วยย่อมรู้จักหูด้วยย่อมรู้จักเสียงด้วยอันหนึ่งสังโยช ย่อมเกิดขึ้นอาศัยหูและเสียงทั้งสองนั้นอันใดย่อมรู้จักอันนั้นด้วยอันหนึ่งความที่สังโยชน์เครื่องผูกอันยังไม่เกิดขึ้นย่อมเกิดขึ้นด้วยประการใดย่อมรู้จักประการนั้นด้วยอันหนึ่งความละสังโยชน์ที่เกิดขึ้นแล้วเสียได้ด้วยประการใดย่อมรู้จักประการนั้นด้วยอันหนึ่งความที่สังโยชน์อันตนละเสียแล้วย่อมไม่เกิดขึ้นต่อไปได้ด้วยประการใดย่อมรู้จักประการนั้นด้วยย่อมรู้จักจมูกด้วยย่อมรู้จักกลิ่นด้วยอันหนึ่งสังโยชน์เครื่องผูกย่อมเกิดขึ้นอาศัยจมูกและกลิ่นทั้งสองนั้นอันใดย่อมรู้จักอันนั้นด้วยอันหนึ่งความที่สังโยชน์เครื่องผูกอันยังไม่เกิดขึ้นย่อมเกิดขึ้นด้วยประการใดย่อมรู้จักประการนั้นด้วยอันหนึ่งความละสังโยชน์ที่เกิดขึ้นแล้วเสียได้ด้วยประการใดย่อมรู้จักประการนั้นด้วยอันหนึ่งความที่สังโยชน์อันตนละเสียแล้วย่อมไม่เกิดขึ้นต่อไปได้ด้วยประการใดย่อมรู้จักประการนั้นด้วยย่อมรู้จักกลิ่นด้วยย่อมรู้จักรสด้วยอันหนึ่งสังโยชน์ย่อมเกิดขึ้นอาศัยลิ่นและรสทั้งสองนั้นอันใดย่อมรู้จักอันนั้นด้วยอันหนึ่งความที่สังโยชน์เครื่องผูกอันยังไม่เกิดขึ้นย่อมเกิดขึ้นด้วยประการใดย่อมรู้จักประการนั้นด้วยอันหนึ่งความละสังโยชน์ที่เกิดขึ้นแล้วเสียได้ด้วยประการใดย่อมรู้จักประการนั้นด้วยอันหนึ่งความที่สังโยชน์อันตนละเสียแล้วย่อมไม่เกิดขึ้นต่อไปได้ด้วยประการใดย่อมรู้จักประการนั้นด้วย ย่อมรู้จักกายด้วยย่อมรู้จักโผฏฐัพพะคือสิ่งที่พึงถูกต้องด้วยกายด้วยอันหนึ่งสังโยชน์เครื่องผูกย่อมเกิดขึ้นด้วยอันหนึ่งสังโยชน์เครื่องผูกย่อมเกิดขึ้นอาศัยกายและโผฏฐัพพะทั้งสองนั้นอันใดย่อมรู้จักอันนั้นด้วยอันหนึ่งความที่สังโยชน์อันยังไม่เกิดขึ้นย่อมเกิดขึ้นด้วยประการใดย่อมรู้จักด้วยประการนั้นอันหนึ่งความละสังโยชน์ที่เกิดขึ้นแล้วเสียได้ด้วยประการใดย่อมรู้จักประการนั้นด้วยอันหนึ่งความที่สังโยชน์อันตนละเสียแล้วย่อมไม่เกิดขึ้นด้วยประการใดย่อมรู้จักประการนั้นด้วยย่อมรู้จักใจด้วยย่อมรู้จักธรรมารมณ์คือสิ่งที่พึงรู้ได้ด้วยใจด้วยอันหนึ่งสังโยชน์เครื่องผูกย่อมเกิดขึ้นอาศัยใจและธรรมารมณ์ทั้งสองนั้นอันใดย่อมรู้จักอันนั้นด้วยอันหนึ่งความที่สังโยชน์อันยังไม่เกิดขึ้นย่อมเกิดขึ้นด้วยประการใดย่อมรู้จักประการนั้นด้วยอันหนึ่งความละสังโยชน์ที่เกิดขึ้นแล้วเสียได้ด้วยประการใดย่อมรู้จักประการนั้นด้วยอันหนึ่งความที่สังโยชน์อันตนละเสียแล้วย่อมไม่เกิดขึ้นต่อไปได้ด้วยประการใดย่อมรู้จักประการนั้นด้วยดังนี้ภิกษุย่อมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมเป็นภายในบ้างย่อมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมเป็นภายนอกบ้างย่อมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งภายในทั้งภายนอกบ้างย่อมพิจารณาเห็นธรรมดาคือความเกิดขึ้นในธรรมบ้างย่อมพิจารณาเห็นธรรมดาคือความเสื่อมไปในธรรมบ้างย่อมพิจารณาเห็นธรรมดาคือทั้งความเกิดขึ้นทั้งความเสื่อมไปในธรรมบ้างก็หรือสติว่าธรรมมีอยู่เข้าไปตั้งอยู่เฉพาะหน้าแก่เธอนั้น แต่เพียงสักว่าเป็นที่รู้แต่เพียงสักว่าเป็นที่อาศัยพระลึกเธอย่อมไม่ติดอยู่ด้วยย่อมไม่ยึดถืออะไรๆในโลกด้วยดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุย่อมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมคืออายตนะภายในและอายตนะภายนอก6อย่างนี้แหละด้วยความมีสัมปชัญญะรู้ตัวและมีสติความระลึกรู้อยู่เสมอในธรรมทั้งหลายเหล่านี้นี่การพิจารณาอายตนะธรรมภายในภายนอก6จบแต่เพียงเท่านี
1: ้ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของพระอาจารย์จวนกุลเชษฐูวัดเจติยาคีรีวิหารหรือวัดภูทอกอำเภอศรีวิไลจังหวัดบึงกาฬมีชื่อกันเนตรว่าธรรมานุปัสสนาในรายการเทศนาครูบาอาจารย์ช่วงที่1ครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและมาต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านฟังรายการธรรมปฏิบัติช่วงที่2ท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่7เดือนธันวาคมพุทธศักราช2548มีชื่อกันเทศว่ารสชาติจากธรรมขอเชิญท่านฟังครับ
2: อากาศมืดฝนจะตกยังไงวะอากาศมันมืดมืดเหมือนฝนจะตกทุกวันมันก็มืดอย่างนี้หรือไงทางนู้นหนาวแล้วมันลงระยะประมาณลง20องศานะอันนี้มันลงเท่าไหร่ไม่รู้เราไม่รู้อันนี้นะมันลงเท่าไหร่ไม่รู้อันนี้ลงเท่าไหร่ไม่รู้ส่วนมากก็มาเที่ยวไม่หนาวหรอกเอาไปอุดรแล้วหนาวแล้วก็มาเที่ยวไม่หนาวมาไปเที่ยวดูเต็มไปหมดก่อสร้างจากแปลงเต็มไปหมดถนนนี่ก็ลาดยางต้องไปทั่วไปหมดเลยรอบถึงน้องมีผู้ชี้ใหญ่ขึ้นแล้วหลังมันมี6ห้องด้วยมองไปดูมันมี6ประตูมันเป็นลูกหมอกันใช่ไหมเนี่ย
3: ใช
2: ่ครับใช่เหรอเออเอาเข้ามาบุตรมีหลายหลังเลยขยายมาอยู่นี่หกห้องมาแล้วมีสามห้องนั้นสามห้องเขาบอกเขาเริ่มจะมาพักที่ไหนก็มาพักเขาบอกแล้วพระที่ติดจามาไม่ทราบว่ามีเท่าไหร่นะแต่สำหรับที่เรากำหนดให้ในวันนี้ก็มีห้าองค์ด้วยกันนอกจากนั้นมันจะมาจากไหนบ้างก็ไม่รู้นะเรายังไม่ทราบเขามาเท่าไหร่พระนี่ทำดีเห็นหรือเปล่า
3: ห
2: ืมนั่นงั้นเราต้องบอกมา ทำดีมันเคยกลัวมาตั้งแต่บวชที่แรกติดตามเรานี่โหเกาะติดปีนสู้ไม่ได้นะปีนจับกระดกออกอันนี้ไม่ตกนะทำดีเนี่ยนายคือองค์ทำดีอ่ะกล้าไหมพึ่งมากับทำดีกี่องค์หืมอะไรหรือเปล่า
4: ก็มาไปถามเด็กก็ค่ะ
2: อืมฮะ
3: ปุรีแล้วก็มีอีกสององค์ครับ
2: ติดตามมาเป็นสามองค์ด้วยกันนะของเราก็ห้าแล้วเนี่ยถ้ารวมเท่าที่ทราบไปแล้วนี่มันก็แปดแล้วใช่ไหมล่ะอืมเหนื่อยแล้ววันนี้มาเหนื่อยทั้งวันล่ะพอฉันเสร็จแล้วก็เทศกันหนึ่งนั่นเทศกันหนึ่งจบแล้วมานี่พอมาถึงสนธรรมก็เอาอีกกันหนึ่งแล้วนั่นเห็นไหมล่ะเมื่อเช้าก่อนจะมาก็เทศกันหนึ่งเหมือนกันตั้งใจพูดบ้างพอสมควรเมื่อเช้านี้แต่มานี้ก็ไม่ทราบตั้งใจไม่ตั้งใจปุ๋งปังออกเลยเป็นอย่างนั้นล่ะมาป่าจะออกเมื่อไรออกได้ตลอดวันนี้รู้สึกเย็นๆหน่อย แต่ก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าลงมากรุงเทพแล้วหนาวนี่มันหายไปหมดแล้วมากรุงเทพหนาวไม่ได้ติดกลับมาธรรมดาก็อยู่ภาคอีสานหนาวแล้วนะลงตอนหนึ่งลง16แล้วต่อมานี่มาลง15แล้วญาติที่เราจะมานี่ลง20มันค่อยลดลงลง20ต่อไปมันจะขึ้นอย่างนี้มันจะลงอีกหน้านั้นที่อุดรเพราะเวลานี้กำลังเริ่มหน้าหนาวเข้าไปละธันวามกรา2เดือนนี้มันหนาวด้วยกันทุกวันนี้มันแก่มันไม่เหมือนแต่ก่อนนะ หนาวธรรมดามันก็เป็นหนาวมากเป็นอย่างนั้นนะคือธาตุขันธ์มันอ่อนลงทุกอย่าง อะไรนิดหน่อยก็เป็นมากขึ้นมา ตั้งแต่ยังหนุ่มยังน้อยนั้นโถมันหนาวจริงนะนี่ตกกะตัวเนี้ยตกกะมดตัวนี้ตามเนื้อตามตัวตามแขนหนาวขนาดนั้นนะแต่เราไม่นะเรื่องผ้าห่มเราไม่เอา จะหนาวขนาดไหนก็สู้มันด้วยผ้าสองผืนคือสังกาติพับครึ่งกับจีวรพับครึ่งเท่านั้นให้เท่านั้นเองจะหนาวขนาดไหนนอนไม่ได้ก็ไม่นอนที่จะให้หาผ้าห่มมาเพิ่มไม่เลยจนกระทั่งพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นท่านรู้ได้ยังไงไม่รู้นะอย่างนั้นล่ะพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นนี้ทำกับเราอดคิดไม่ได้ทุกอย่างท่านทำอะไรกับเรานะเราถามพระองค์ก็ไม่เห็นท่านทำแต่กับเรานี่ท่านทำอยู่เสมอให้ได้คิดตลอดเวลาหนาวหนาวนี่ไม่ว่าอยู่ที่ไหนเราไม่เอาดัดอยู่ตลอดดัดเจ้าของใครมีผ้าห่มเท่าไรไม่สนใจแล้วเอาสามผืนเท่านั้นไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนไม่เอาไม่ยอมเอาผ้าห่มดัดกันอยู่ในนั้นตลอดเลยจนพ่อแม่ครูอาจารย์เอาผ้าห่มของท่านไปบังสกุลให้เราโอ้เลยได้ห่มนะอย่างนั้นแหละท่านไปทราบได้ยังไงว่าเราไม่มีผ้าห่มนั่นแหละเรื่องพ่อแม่ครูอาจารย์มันทุกอย่างแหลมคมมากทีเดียว เราทำอะไรเงียบๆของเราไม่ให้ใครทราบนะท่านทราบจนได้ตลอดเรื่องของเราทำเช่นการขบฉันบิณฑบาตมาได้เท่าไรเอาเท่านั้นแหละมีใส่บาตรนิดหน่อยแล้วพอจับบาตรซุกเข้าไปในข้างฝาแล้วฝาบาดปิดแล้วผ้าน้ำผิดอีกทีหนึ่งจัดไว้นั่นข้างๆเจ้าของนั่งจากนั้นก็มาจัดอาหารถวายท่านแล้วเราใครตามมาเราถวายเราไม่เคยสนใจ ปฏิบัติอย่างนั้นตลอดมาในวัดนั้นเลยกลายเป็นมีเราองค์เดียวแต่ไม่พูดนะว่าให้ใครรู้นะทำอยู่ตัวเองนะวัดก็ไม่เห็นทำก็มีทำเราองค์เดียวทำอย่างเงียบๆไม่ให้ใครทราบนะ ท่านทราบจนได้อย่างนั้นแหละเวลาเสร็จแล้วเราก็ไปเอาวาระมาปั๊บมีแล้วก็ฉันเท่านั้นพอแล้วท่านทราบได้ยังไงอยู่ๆท่านเอาของในบาทของท่านที่เราจัดให้เรียบร้อยแล้วจัดถวายท่านไว้อะไรที่ถูกกับท่านกับขันของท่านเราเป็นคนจัดเรียบร้อยเลยไปแล้วอยู่ๆปั๊บมาเลยนะเวลาท่านจะทำมองไม่ทันเวลาเงียบนั่นแหละสงบเงียบจะเตรียมฉันกันอยู่ๆท่านเอาของจากบาทท่านมาปุ๊บปั๊บมาขอใส่บาทหน่อยท่านมหาว่าบางทีท่านก็บอกศรัทธามาสายศรัทธามาสายว่าแล้วปุ๊บถึงเลยนะเปิดถึงเลยแหละถ้าท่านทำอย่างนั้นเราก็ต้องฉันทุกครั้งนะคนอื่นโหไม่ได้มาแตะของเราไม่ได้นะกับพ่อแม่ครูอาจารย์เนี่ยเพราะความเคารพท่านทำเสมอแต่นานๆท่านทำทีนึงท่านไม่ทำแบบซ้ำซากๆอะไรนั่งน่ะนานๆทำทีนึง ทำกับเราพอเราทำของเราอย่างนั้นมาตลอดเราไม่สนใจกับอะไรละอาหารการขบฉันเราก็ไม่สนใจได้มาเท่าไรเท่านั้นอ่ะอ๋อจัดนี้หน่อยใส่บาตรฉันก็ไม่เคยอิ่มนะอยู่กับน้องเผยที่ฉันประมาณสัก 60% ถ้าคิดไว้นะก็ประมาณ 60% นี้เป็นประจำของเรานี่จะอยู่กับท่านเป็นอย่างนั้น ถ้าเราไปอุลัมพังเราแล้วยิ่งดัดใหญ่เลยอยากฉันก็ฉันไม่อยากฉันก็ฉันกี่วันก็แล้วมันจะเป็นจะตายนี่ก็ออกไปบิณฑบาตสักวันนึงเหมือนพออยู่ได้แล้วก็อยู่ไปเลย ถ้าเราไปคนเดียวเป็นแต่อย่างนั้นไม่ค่อยฉันนะส่วนมากไม่ค่อยฉันมันจะตายจริงถึงจะไปฉันในวันมีจะหยุดครั้งนั้นอาหารเพราะเวลาเราอดอาหารกับเวลาฉันปกตินี่ทางด้านจิตใจเกี่ยวกับเรื่องการภาวนาต่างกันมากนะคือธาตุขันธ์มันอ่อนเพียเท่าไหร่ก็ตามแต่จิตใจมันดีขึ้นดีขึ้นนะเรามุ่งต่อธรรมต่างหากเราไม่ได้มุ่งต่อปากต่อท้องอะไรอันนี้ฉันอะไรมันก็ได้กำลังของธาตุขันธ์มาอย่างรวดเร็วแต่กำลังของจิตใจนี้มาช้ามากต้องได้พยุงทางด้านจิตใจมากกว่าทางด้านธาตุขันธ์ของเราอดอาหารผ่อนอาหารมากเท่าไหร่สติยิ่งดียิ่งดีความเพียรยิ่งเด่นมันเห็นจะชัดทางด้านจิตใจที่พอมาฉันอาหารเข้าไปแล้วก็มันลักษณะผิดพลาดมันต่างกันพออดอาหารก็ไปแม่นยำสติก็แม่นยำทุกอย่างจับติดเนี่ยมันต่างกันพอมาฉันอาหารแล้วมันจะมีส่วนลดของมันให้เห็นถ้าฉันไปติดกันไปมันก็ลดของมันให้เห็นชัดชัดทีนี้เราไม่ต้องการลดลงไปสิต้องดัดทางด้านร่างกายนี่แล้วกำลังบังชามันไม่ดีสติก็ไม่ค่อยดีการหลับการนอนมักจะนอนมากนะถ้าอดอาหารก็นี่นอนน้อยมากทีเดียวถ้าฉันอาหารนอนมากดีไม่ดีความที่เหยียดแทรกเข้าไปนั่นมันก็เลยกลายเป็นขี้เหยียดมากเข้าไปดัดเอาไว้ตลอดจึงอยู่ด้วยความอดอยากขาดแคลนตลอดเลยทั้งธาตุขันธ์นี้เรียกว่าอย่างนั้นแหละอดอยากขาดแคลนตลอดแต่ไม่ใช่ของไม่มีนะมันเป็นอยู่กับเราดัดเราเองมีมากมีน้อยไม่สนใจเฉพาะที่จะนำมาเยียวยาธาตุขันธ์ให้พอเป็นไปเพื่อความภาคเพียรจะมีกำลังมากขึ้นเท่านั้นนักภาวนาต้องเป็นนักสังเกตตัวเองคือพระกรรมฐานที่ออกเพื่อทำจริงๆแล้วจะต้องได้สังเกตตัวเองไม่สังเกตตัวเองไม่ได้ผลเท่าที่ควรเราต้องได้สังเกตตัวของตลอดเวลา ถือใจเป็นสำคัญจิตตภาวนาเป็นยังไงฉันจังหันฉันมากฉันน้อยเป็นยังไงสังเกตอยู่อย่างนั้นไม่อย่างนั้นไม่ได้นะมันจะมีแต่ทางธาตุขันธ์มันก้าวไปก็เหยียบธรรมบังคับทางธาตุทางขันธ์ไว้ให้ทางจิตตภาวนาก้าวเดินแล้วก็จิตใจมันก็เห็นชัดไปเลยนะยิ่งอดอาหารหลายวันเลยสติไม่เผลอเลยตั้งได้ทั้งวันเลยจะแยบไปเผลอแล้วมันไม่ได้ นี่แหละมันดีอย่างนี้แต่เวลาเราอดอาหารสติดีตั้งติดเลยจิตใจก็สงบได้ง่ายสงบไปเท่าไรก็ยิ่งผ่องใสยิ่งเย็นยิ่งสง่างามเข้าไปเห็นประจักษ์ในหัวใจของเราเอง นี่เราก็ต้องพยุงทางด้านจิตใจให้มากยิ่งกว่าธาตุขันธ์ธาตุขันธ์นี้พอเป็นไปเท่านั้นพอไม่ให้มันมากกว่านั้นมันจะไปทับทางด้านจิตใจนี่ถึงว่ามันเหมือนตกนรกทั้งเป็นผู้ตั้งใจอัดทำจริงๆแล้วเหมือนอย่างนั้นนะสำหรับเราเองเป็นอย่างนั้นตลอดมามหาพ่อแม่ครูอาจารย์ทีไรนี่มีหนังห่อกระดูกมาท่านก็รู้ชัดเจนแล้วนะคือออกไปมีแต่ฟาดกันตลอดเลยไม่มีถอยในกลับมาท่านทีไรนี่คนในยานั้นอายุ30กว่ามันก็แข็งแรงขึงขังตึงตังแต่เวลามาหาท่านมันไม่เป็นอย่างนั้นมันเหมือนคนแก่อายุ70-80มาท่านที่ไรเป็นอย่างนั้นตลอดนี่นะท่านก็ดูแล้วสิว่าเอาจริงเอาจังนี ่เวลาอยู่กับท่านนี่ไม่ฉันไม่ได้แล้วมันเกี่ยวกับข้องกับหมู่กับเพื่อนพาเดินเต็มวัดเต็มวา อยู่ในความสอดส่องดูแลของเราทั้งนั้นเพื่อท่านจะอยู่ได้สะดวกมันไม่ไปรบกวนท่านให้ละเกะละกะทางสายหูสายตาท่านท่านเองให้เรียบร้อยตลอดนี่เราก็นี่แหละที่ฉันเพราะเหตุนี้เองจะไม่ให้ฉันให้อิ่มฉันเพียง 60% แต่ฉันทุกวันไม่เคยอดนะมาอยู่น้องผือมาอยู่กับท่านไม่ว่าอยู่ที่ใดถ้าอยู่กับท่านแล้วไม่อดแต่ฉันเพียงเท่านั้นลดลงพอเป็นไปถ้าอดตอนนี้งานการทั้งหลายมันก็มีมันไม่ได้สนุกทุ่มลงทางความภาคเพียรต้องแบ่งนู้นแบ่งนี้คอยสอดส่องดูแลพระเนรเพื่อความสะดวกสบายของท่านเพราะเราไปหาท่านเราไปเองนี่นะจะไปท่านลำบากลำบนกับเราอะไรซึ่งไม่ใช่เรื่องควรจะลำบากด้วยเพราะฉะนั้นเราจึงต้องได้สอดส่องดูแลพระเนรพระเนรที่ถ้าพูดถึงเรื่องความกลัวนี่กลัวเรามากนะพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นเป็นอันดับหนึ่งกลัวเราเป็นอันดับสองส่วนมากกลัวเรานี่จะกลัวอยู่เรื่อยๆนะเพราะเรากับพระเนรมันคุกเข้ากันอยู่นี่ส่วนกับท่านนานๆจะได้พบความกลัวก็ไม่ค่อยหนักนะกับเราเนี่ยมันสอดนั่นสอดนี่ทั้งวันมันทั้งสัมผัสสัมพันธ์กันอยู่นั่นแหละองค์ไหนไม่ดียังไงเตือนนี่ควรเด็ดก็เด็ดเสียเลยเป็นงั้นด้วยเหตุนี้เองพระเนรจึงกลัวเราแล้วเอาจริงเอาจังทุกอย่างแล้วไม่ทำเราหรอกเลยแหละกับพระกับเนรจึงต้องกลัวเรานี่อาหารก็ฉันเพียงเท่านั้นถ้าฉันมากกว่านั้นมันก็ไม่คุ้มค่ากันฉันเพียงพออยู่ได้เท่านั้นเอาละพอไม่เคยอดอยู่กับพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นเพราะงานการเกี่ยวข้องกับหมู่กับเพื่อนมันมีอยู่ตลอดคอยสอดคอยส่องดูแลความเรียบร้อยของพระเนรไม่ละเกะละกะถ้าเราอยู่ที่นั่นเป็นอย่างนั้นแล้วพระเนรเรียบไปเลยคอยดูแลนี่มันก็หนักมากอยู่นะอยู่เกี่ยวกับหมู่กับเพื่อนคอยสอดส่องดูแลหมู่เพื่อนให้ตั้งอยู่ในความสงบงามตาไม่ละเกะละกะสายหูสายตาและจิตใจท่านเราต้องได้สอดส่องตลอดเวลาอันนี้มันก็ลำบากความเพียรของเราก็ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยอันนี้ออกไปนี่แหละตอนออกไปมันจึงได้ฟัดกันเต็มเหนียวเลยออกไปแล้วก็ออกไปองค์เดียวดังที่เคยเล่าให้ฟังนั่นแหละไม่ได้เอาใครไปด้วยมันกังวลเป็นน้ำไหลบ่า องค์หนึ่งสององค์ก็แทรกมันต้องทิ้งความรับผิดชอบกันลึกๆมีอยู่ในนั้นนะยิ่งสามองค์เราก็เป็นน้ำไหลบ่าไม่เป็นท่าแล้วนั่นแล้วองค์เดียวสละเลยแต่กินยังไม่กินยังเป็นตายอะไรก็แล้วแต่แต่มันจะตายจริงเราก็รู้เราเนี่ยนั่นเอาขนาดนั้นมีความเพียรก็ก้าวก็เลยเวลาจะมาหาพ่อแม่อุจานี้มันดูดดื่มทางความเพียรถ้าพูดภาษาโลกเขาเรียกว่ามันยังไม่อยากมาเพราะมันเร่งความเพียรมันดูดดื่มทางความเพียรมากแต่ถ้าไม่มาก็ได้แล้วก็ถ้าไม่มาก็ได้แต่มันไม่สะดวกสบายใจท่านก็คงจะเป็นห่วงเกี่ยวข้องกับพระกับเนรอาจละเกละกะให้ท่านได้เห็นเพราะฉะนั้นเวลาท่านจะไปเราจะไปไหนอย่างนี้กราบเรียนท่านดูอาการของท่านไม่อยากให้ไปนะแต่ท่านเห็นประโยชน์ส่วนใหญ่ของเราคือจิตตภาวนาท่านจึงให้ไปแล้วกราบเรียนกับพเดียงไม่ใช่จะกราบเรียนลาไปทีเดียวพเดียงเรียนถามท่านเรื่องการงานอะไรในวัดมีอะไรบ้างถ้ามีแล้วก็จะทำไปเรียบร้อยแล้วเราค่อยไปแต่ท่านว่าไม่มีอะไรนะว่างั้นแล้วถ้าไม่มีอะไรก็คิดอยากจะออกประกอบความเพียรสักชั่วระยะบอกว่าชั่วระยะนะท่านก็นิ่งแล้วคอยฟังจากนั้นไปแล้วถ้าท่านเห็นสมควรเมื่อไรท่านจะบอกกี่หลังละเราเพียงประเดียงเพียงเท่านั้นพอเห็นสมควรแล้วท่านจะออกเมื่อไรท่านก็บอกมาละพี่ท่านมาอยากไปเที่ยวก็ไปได้ละท่านวางันนั่นทีนี้พอท่านว่าอย่างนั้นแล้วก็เรียกว่าท่านอนุญาตแล้วทีนี้จะไปก็ได้แล้วหรือจะไปยังผีพรามเดินโหยไม่ได้เราเคารพท่านมากที่สุด พียงพันเดียงท่านถ้าท่านเห็นสมควรแล้วท่านก็จะบอกเองถ้าท่านไม่เห็นสมควรเราก็นิ่งเลยเฉยไปเลยพอท่านพูดอย่างนั้นแล้วท่านก็มีถามนะจะไปทางไหนล่ะคราวนี้คิดว่าจะไปทางนั้นทางนั้นแต่ทางไหนท่านก็เห็นหมดแล้วท่านรู้หมดเออทางนั้นดีนะท่านว่าว่าแล้วจะไปกี่องค์ล่ะนั่นแล้วก็กราบเรียนตามกรงมาแล้วไปองค์เดียวเดียวท่านขึ้นตรงนี้นะพอเราว่าจะไปองค์เดียวนะเออธรรมะต้องไปองค์เดียวนะใครจะไปยุ่งท่านนะสายมือไปตามพระที่นั่งฟังใครจะไปยุ่งท่านนะธรรมะให้ท่านไปองค์เดียวอย่างนั้นแล้วใครจะไปยุ่งก็ล้มโพล้มใส่ใหญ่นั้นเราก็ไม่เคยสนใจกับใครมันจะไปด้วยไปเรามุ่งแต่เราคนเดียวที่ออกจากท่านไปมุ่งคนเดียวที่จะเร่งความเปลี่ยนให้เต็มสติกำลังความสามารถของเราโดยถ่ายเดียวเท่านั้นออกไปก็เป็นอย่างนั้นจริงๆไม่ได้เลาะแหละนั่นแหละเวลาขากลับมาหาท่านถึงการเวลากลับมาเหมือนคนแก่อายุได้80ปีหนังห่อกระดูกเท่านั้นเนื้อนี่ไปไหนหมดก็ไม่รู้มีแต่หนังห่อกระดูกกลับมาท่านมองดูท่านก็รู้อย่างนั้นไปเราก็มาเป็นระยะไปแต่เรื่องความเป็นห่วงท่านก็ห่วงสำหรับท่านก็เป็นห่วงว่าอยากให้เราไปดูแลบ้านเดียนสะดวกสบายท่านก็สบายเวลาเราไปนี่อาจจะมีละเรื่องพระเรื่องไหนองค์ใดองค์หนึ่งไปละเกละกะให้ความหูความตาท่านนี่แหละที่เราเป็นห่วงพระเนรที่เกี่ยวกับเรื่องจะไปรบกวนท่านแบบต่างๆที่ไม่มีเจตนาแต่เป็นความเสื่อพาให้เป็นอย่างนั้นเป็นได้นะดังนั้นก็พอไปแล้วก็เอาให้กำลังเลยได้ไปแล้วไม่ถอยเพราะงั้นจึงไม่ให้ใครไปด้วยเลยอยู่คนเดียวอยากฉันเมื่อไรก็ฉันไม่อยากฉันก็อยู่เลยเพราะคนเดียวเนี่ยจะอยู่กี่วันก็แล้วแต่เราดูธาตุขันเรามันพอจะไว้แค่ไหนก็เอาถึงแค่นั้นละอย่างนี้เป็นประจำหรือความเพียรนี้เรียกว่าไม่ละฝีก้าวเลยแล้วหมุนติ้วติ้วตลอดเวลานี่แหละการฆ่ากิเลสพูดถึงเรื่องความทุกข์นี่เราทุกข์มากแต่เรื่องความทุกข์นี่มันไม่มีน้ำหนักเท่าความมุ่งมั่นต่อแดนพ้นทุกข์อันนั้นมีน้ำหนักมากถึงจะทุกข์ขนาดไหนมันก็ไม่ค่อยมีน้ำหนักอะไรยิ่งกว่าความมุ่งหวังให้สมใจเรื่องมรรคเรื่องผลอีกมันอยู่ที่โน่นจ้ะความทุกข์มากน้อยมันก็ไม่ไปอยู่มันอยู่ที่โน่นทุกขนาดไหนมันก็ไม่ค่อยเป็นอารมณ์นะนี่มีพูดในบรรดาลูกศิษย์ลูกหาฟังทีนี้เวลายิ่งจิตมีความละเอียดรอเข้าไปเท่าไรเท่าไรนั่นนะทีนี้จิตกับธรรมจะไม่พากจากกันไม่พากจากกันเลยแล้วหมุนติ้วติ้วติ้วทั้งวันตั้งแต่ตื่นนอนจนกระทั่งหลับอยู่อย่างนั้นตลอดเมื่อเรามีการรบราฆ่าฟันกันอยู่แล้วข้าศึกมันจะมีกำลังมาจากไหนมากนักล่ะมันก็ต้องอ่อนลงเพราะทางนี้สู้ไม่ถอยตลอดจิตใจก็ค่อยสง่างามขึ้นสง่างามขึ้นอย่างกายมันจะอ่อนจะเพลียเมื่อไรก็ตามเช่นเราจะเป็นจะตายเวลาไปบิณฑบาตบางครั้งไม่ถึงหมู่บ้านนะ เรากล่าวว่าวันพรุ่งนี้พอจะไปถึงบ้านเขาแหละบิณฑบาตถึงหมู่บ้านถึงขนาดนั้นไปถึงแค่ครึ่งทางหมดกำลังแล้วไปไม่ไหวนั่งพักซะก่อนพอได้กำลังแล้วก็ค่อยไปอีกถึงหมู่บ้านเขาแต่จิตใจมันสง่างามตลอดนะมันอ่อนแต่ธาตุขันจิตใจไม่ได้อ่อนนะเนี่ยที่มันพอฟัดพอเหวี่ยงก็อยู่ก็คือจิตใจของเราสง่างามตลอดเวลาอดเท่าไรอ่อนร่างกายอ่อนเท่าไรจิตใจยิ่งเข้มแข็งมากขึ้นมันไม่ได้อ่อนไปเหมือนธาตุขันธ์นะนี่แหละจึงต้องได้อดได้ทนต่อไปนี่การ มีกำลังทางร่างกายนี่มันไม่ยากนะกำลังทางจิตใจนี่ยากมากทีเดียวแล้วอดจนบิณฑบาตจะไม่ถึงหมู่บ้านไปพักตามสายระยะทางก่อนแล้วไปบิณฑบาตพอออกมาจากบ้านเขาแล้วก็ มีพวกหินลาดหินดานอะไร ที่มีแอ่งน้ำอยู่ตามนั้นเรากำหนดไว้เรียบร้อยแล้วมาก็มาฉันที่นั่นพอฉันเสร็จแล้วก็ล้างบาตรอะไรเสร็จก็ฉันแบบกรรมฐานอาหารนักโทษวะพอฉันเสร็จแล้วก็ล้างบาตรอะไรเสร็จเช็ดบาตรผ้าไปตากหินละหินดานแล้วเดี๋ยวมันก็แห้งเสร็จแล้วก็สะพายบาตรขึ้นเขานั่นแหละนี่พอฉันเสร็จแล้วนี่กำลังมันขึ้นอย่างรวดเร็วนะเวลาไปนี่จนจะเดินไปไม่ถึงหมู่บ้านเขามันอ่อนขนาดนั้นพอฉันเสร็จแล้วทีนี้ม้าแข่งสู้ไม่ได้นะบัดดีผึ่งเลยเนี่ยกำลังของธาตุขันมันรวดเร็วนะกำลังของจิตนี่ช้ามากลำบากมากจึงต้องได้พยุงทางด้านจิตใจให้มากกว่าทางด้านธาตุทางขันเอาเมื่อไรก็ได้เรื่องธาตุขันไม่ยากอะไรเพราะคนยังดุ่มอยู่อ่อนเปียกจนจะไปไม่ได้พอฉันเสร็จแล้วมันกำลังบังชามันมาเองดีดผึ่งเลยนั่นเป็นอย่างนั้นมันง่ายนะทางธาตุทางขันมันแมงอะไรนี่ พยายามอยู่งั้นนะอยู่ในป่าในเขาตามถ้ำเดินมีนาเมษามักจะอยู่ในถ้ำอากาศมันเย็นถ้านอกจากนั้นมักจะอยู่ตามร่มไม้มีแคร่เล็กๆอยู่พอได้อยู่สะดวกสบายนี่เรื่องความเพียรใครจะมายุ่งล่ะทั้งวันไม่ได้เจอใครเลยเจอแต่เราคนเดียวใครเขาจะมายุ่งกับเราเขาก็เป็นคนป่าคนเขาหาอยู่หากินพอเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเขาเท่านั้นเขาก็พอเขาจะมายุ่งกับเราหาอะไรก็เราไปหาที่เช่นนั้นไม่หาที่มีคนยุ่งเลยแต่บ้านใดสถานที่ใดพอเราไปเขาไปพักอยู่ข้างบ้านเขาเนี่ยเขาลุมบอกมานะหนีทราบแล้วนะบ้านนี้ไม่เป็นท่านั่นคือเขาจะมากวนไม่ได้ภาวนาเดี๋ยวคนนั่นเข้าคนนี้ออกมาอยู่เรื่อยภาวนาก็ขาดวรรคขาดตอนบ้านนี้ไม่เป็นท่าไม่อยู่นะต้องไปหาอยู่ในป่าในเขาส่วนมากเป็นอย่างนั้นที่อยู่บ้านธรรมดาเราไม่ค่อยได้ไปอยู่หรอกเพราะมันไม่เด่นทางด้านธรรมะภายในใจถ้าไปอยู่แบบอาหารนักโทษบิณฑบาตเขาได้อะไรมาก็เท่านั้นมีแต่ข้าวเปล่ามาก็ฉันเท่านั้นเองนะไปบ้านก็ไม่มีหลายหลังคาเรือน 4-5 หลังคาเรือนอยู่ตามภูเขานะแล้วมองเห็นภูเขาดำทะมึนนึกเจ้าจะไม่มีบ้านคนมีเป็นแห่งเป็นแห่งแห่งละ4หลัง5หลังก็อาศัยเข้าไปอย่างนั้นแหละนี่เมื่อเราไม่ฉันเท่าไหร่ก็เงียบเลยไม่เจอใครมีแต่เจ้าของอันเดียวคนเดียวฟาดกับกิเลสความเกิดขึ้นของกิเลสมันจะเกิดขึ้นทางสังขารความคิดความปรุงอวิชชาลังใหญ่ของมันดันออกมาให้อยากคิดอยากปรุงเรื่องนั้นเรื่องนี้บังคับไม่มันออกเอาความคิดความปรุงของด้านธรรมะแทนเข้าไปแทนเข้าไปไม่ให้มันทำงานทางกิเลสให้ทำงานทางด้านธรรมะบีบบังคับเข้าไปบีบบังคับเข้าไปเมื่อใจได้รับการบำรุงรักษาอันตรายคือกิเลสมันก็ไม่เกิดได้ง่ายๆใจก็ค่อยเจริญรุ่งเรืองขึ้นไปเรื่อยๆนั่นดูอย่างนั้นดูเจ้าของดูหัวใจที่เป็นมหาเหตุมันแสดงขึ้นจากความคิดความปรุงปรับดันออกไปมันอยากเวลาเราบังคับไม่มาอยากบังคับใส่ธรรมเอาความคิดของธรรมเอาความรู้ความเห็นของธรรมบังคับกันไว้อย่างนั้นจิตก็ค่อยสงบเย็นสงบเย็นเวลามันสงบก็พอนี่มันไม่อยากคิดนะทีความอยากคิดเรื่องนั้นนี่ตามกิเลสเหมือนว่าปิดประตูไว้เลยมันไม่อยากมีแต่ทำงานอย่างเดียวจิตเป็นสมาธิความแน่นหนามันคงความคิดปรุงไม่อยากคิดเลยคิดขึ้นมามันกวนใจนั่นความสงบแน่วอยู่อันเดียวมีแต่ความรู้เด่นละเอียดละออแปลกประหลาดอัศจรรย์อยู่ในใจนั้นอยู่กันได้ทั้งวันก็อยู่ได้นั่นแล้วมันจะไปยุ่งกับใครล่ะเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้ว มีแต่ความสง่างามอยู่ภายในจิตใจโลกธาตุทั้งหมดมารวมอยู่ใจนะมันสง่างามอยู่นี่ลู่อยู่นี่เด่นอยู่นี่นอกนั้นไม่เห็นมีอะไรนั่นนี่ใจเวลาเราได้รับการอบรมแล้วความเด่นดวงของใจจะ เกิดขึ้นให้ปรากฏชัดเจนถ้าปล่อยให้ตะกิเลสย่ำยีตีแหลกไม่เคยคิดเรื่องอัดเรื่องทำแล้วก็มีแต่อารมณ์ของกิเลสทับใจใจก็หาความสง่างามไม่ได้มีแต่ความว้าวุ่นขุ่นมัวทับหัวใจตลอดเวลานั่น

กิเลสทำงานมันทับหัวใจถ้าทำทำงานแล้วไม่ได้ทับนะสง่างามขึ้นไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยอันนี้ก็เพลินอยู่คนเดียวเท่านั้นเท่านั้นไม่ยุ่งกับใครเลยวันหนึ่งวันหนึ่งไม่ยุ่งกับใครยุ่งแต่กิเลสภายในใจของเจ้าของด้วยธรรมฟาดกันฟาดกันอยู่ตลอดเวลาเป็นอย่างนั้นมีพูดถึงเรื่องความภาคเพียรจะหาความสุขจนกระทั่งเป็นบรมสุขให้ผู้ฟังทั้งหลายได้ยินได้ฟังท่านบังคับท่านฝึกตระบาลกันอย่างนั้นในเวลาทำมีแก่กล้าขึ้นไปเรื่องความคิดความปรุงที่เป็นเรื่องของกิเลสคอยจะรบกวนเรานั้นมันเบาลงเบาลงทางธรรมอารมณ์ของธรรมก็หนักขึ้นหนักขึ้นเดี๋ยวก็เหยียบหัวกิเลสไปเหยียบไปเรื่อยไปเรื่อยจิตก็ยิ่งสง่างามขึ้นมาเนี่ยธรรมครองใจกิเลสครองใจมีแต่ความดีดีสีไฟบีบี้สีไฟให้รับความทุกข์ความลำบากตลอดเวลา นี่เวลาธรรมครองใจมีแต่ความสง่างามคิดเรื่องใดก็เป็นอัตเป็นธรรมไปเรื่อยๆไม่ได้เป็นอันตรายต่อตนเองเหมือนความคิดที่เป็นกิเลสต่างกันอย่างนั้นจิตก็เพลินเมื่อได้รับการบำรุงจิตก็ยิ่งสง่างามขึ้นเรื่อยบำรุงขึ้นเรื่อยสง่างามขึ้นเรื่อยมันก็เพลินดูจิตเจ้าของเท่านั้นเพลินเพลินยิ่งกว่าสิ่งทั้งหลายในสามใดโลกธาตุดูแล้วมีแต่ส่วนเสียทำให้เจ้าของเสียอกเสียใจบางทีนอนไม่หลับเพราะคิดปรุงไม่ถอยคิดเรื่องโลกเรื่องสารเรื่องฝืนเรื่องไฟนั่นแหละมาเผาตัวเองนอนก็นอนไม่หลับบางรายเป็นบ้าไปเลยก็มีเพราะกิเลสมันเข้าย่ำยีอันนี้จิตไม่มีกิเลสแบบนั้นก็มาย่ำยีก็มีความสง่างามนั่งอยู่ที่ไหนก็สง่างามอยู่ที่นั่นอยู่ต้นต้นไม้อยู่ที่ไหนสบายไปหมดนี่ความรู้ทั้งหมดมาเด่นอยู่ที่จิตใจนะโลกนี้เหมือนไม่มีมีแต่ความสง่างามของใจครอบไปหมดเลยนั่นเรื่อยเรื่อยขึ้นไปจนกระทั่งจิตก้าวเข้าสู่ความเพียรอันแรงกล้าโดยลำดับแล้วนั้นยิ่งเพลินอารมณ์ของโลกนี้มีมาไม่ได้ขาดสะบั้นไปทันทีมีแต่อารมณ์ของธรรมสง่างามแล้วก็หมุนติ้วติ้วหมุนเพื่อจะแก้กิเลสให้หลุดพ้นจากทุกข์โดยทายเดียวเท่านั้นอยู่ที่ไหนก็เพลินเพลินสุดท้ายกลางคืนนอนไม่หลับเวลาถึงขั้นแก่กล้าแล้วนะนี่เขาได้เขาเข็มที่จะคอยจะหลุดพ้นแล้วนอนกลางคืนนี้มันไม่ได้ยอมนอนจิตกับทำกับกิเลสทำงานฟัดกันอยู่บนหัวใจนี้มันก็เพลินเพลินอยู่ในนั้นนะแต่นอนมันก็ไม่ยอมหลับมันทำงานไม่ถอยมันจะนอนได้ยังไงระหว่างกิเลสกับธรรมฟัดกันอยู่ตลอดเรานอนอยู่กิเลสกับธรรมที่ฟัดกันมันไม่ได้นอนมันเป็นอัตโนมัติแล้วนั่นอยู่ที่ไหนมันก็เป็นอย่างนั้นอยู่อย่างนั้นตั้งแต่ตื่นนอนถึงกระทั่งหลับมันเผลอเมื่อไหร่ไม่เคยมีนั่นเวลามันแก่กล้าไปอย่างนั้นนะสติไม่มีคำว่าเผลอเป็นเองเป็นหลักธรรมชาติเมื่อบำรุงให้ถึงหลักธรรมชาติแล้วสติจะเป็นอัตโนมัติปัญญาจะเป็นอัตโนมัติพิจารณาอะไรหมุนติ้วติ้วที่ค่อยหมอบลงอ่อนลงอ่อนลงกิเลสอ่อนลงมากเท่าไรทางด้านความเพียรยิ่งหนักมือเข้าไปที่จะสังหารกิเลสให้มุดมอดไปในขณะใดก็ได้นั่นมันก็ยิ่งเร่งของมันดูดดื่มนี่แหละที่ว่ามันเพลินกลางคืนก็เพลินบางคืนบังคับไอ้นอนมันไม่หลับเลยตลอดรุ่งไม่หลับเลยตอนกลางวันขึ้นมาก็ยังจะไม่หลับอีกนี่ต้องได้ล้างเอาไว้บังคับไม่มีอะไรบังคับก็เอาคำบริกรรมมาบังคับเช่นพุทโธที่เราเคยบำเพ็ญมานั้นเอาพุทโธเข้ามาบังคับคือให้จิตอยู่กับพุทโธมันไม่เผลอแต่ก่อนมันไม่เผลอมันไม่เผลอด้วยการเพลิดเพลินกับงานการทั้งหลายที่พิจารณาทางด้านปัญญาแต่นี้บังคับไม่เผลออยู่กับพุทโธไม่เผลอกับพุทโธไม่ให้ไปคิดเรื่องอื่นให้อยู่กับพุทโธกล่อมใจลงพอมาอยู่พุทโธจุดเดียวแล้วจิตก็ค่อยสงบลงสงบลงแน่วลงเมื่อจิตเข้าสู่ความสงบเต็มที่แล้วมันก็เหมือนถอดเชือกถอดน้ำคือการทำงานมันเหมือนถอดลบข้าศึกเหมือนเขาต่อยมวยนั่นแหละพอหยุดจากนั้นแล้วเหมือนเขาต่อยมวยนั่นแหละพอหยุดจากนั้นแล้วจิตเข้าสู่

รอละนิพพานอยู่ชั่วเอื้อมชั่วเอื้อมเลยอุดบิดอุดบิดมันก็บืนเรื่อยแล้วคำว่าถอยไม่มีเป็นกับตายก็พุ่งกันเลยตลอดเวลามันละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปบางทีมันกิเลสมันเงียบไปเลยเห็นแต่ความสว่างจ้าอยู่ภายในจิตใจกิเลสตัวหนึ่งที่จะมาแสดงขึ้นให้เห็นไม่มีเลยบางทีมันก็พูดเหมือนกันแต่มันเป็นอยู่ในใจนะไม่ได้พูดออกมาทางคำพูดคำจาละกำหนดไปเงียบไปหมดไม่มีอะไรเหลือเห็นแต่ความสว่างกระจ่างแจ้งของใจโดยแท้เดียวเท่านั้นมันไปไหนหมดนี่กิเลสมันไปไหนหมดกันเนี่ยไม่เห็นมีอะไรปรากฏเลยค่อยจ้องค่อยมองดูอะไรก็ไม่เกิดไม่มีคุยเขี่ยคุยค้นหาก็ไม่เจออ้าวนี่มันไม่ใช่เป็นพระอรหันต์น้อยๆขึ้นมาแล้วหรือเนี่ยแต่มันไม่ได้สำคัญตนนะพูดเฉยๆเวลากิเลสมันว่างตัวมันไม่แสดงก็เหมือนกับเป็นพระอรหันต์น้อยๆขึ้นมาแต่ไม่ได้มีความสำคัญพูดเฉยๆทั้งๆที่รู้อยู่ว่ากิเลสยังไม่หมดจากนั้นมาก็เอาอีกแล้วพอคุยเขี่ยเวลามันไม่ปรากฏคุยเขี่ยหาพอเจอภาพดับกันปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บเลยเรื่อยเลยนี่เวลากิเลสมีอำนาจน้อยโผล่ขึ้นมาไม่ได้อำนาจของธรรมสติธรรมปัญญาธรรมมันรวดเร็วขาดสะบั้นไปเลยขาดสะบั้นไปเลยนี่ก็มีแต่ความสว่างจ้าจ้านั่นแหละธรรมธรรมกับใจมันกลมกลืนเข้าเป็นอันเดียวกันแล้วอยู่ที่ไหนสว่างจ้าอยู่ตลอดเวลานะความแปลกประหลาดความมหัศจรรย์หาได้ที่ใจอย่าไปหาที่ไหนให้เสียเวลาทุกข์เปล่าๆตายแล้วเกิดแล้วตายกองกันอย่างนี้ไม่มีที่จะเจอความสุขแหละถ้าลงมาหาที่ใจด้วยจิตภาวนาแล้วเจอไม่สงสัยความสุขทั้งหลายหรือความแปลกประหลาดอัศจรรย์ในโลกธาตุไม่มีความหมายมามีความหมายอยู่ที่ใจดวงเดียวนี้เท่านั้นครอบโลกธาตุครอบโลกธาตุแม้จะยังไม่สิ้นกิเลสแต่กิเลสมันละเอียดมากแล้วมันก็เป็นความรื่นเริงอยู่ในใจตลอดเวลา นี่แหละอำนาจของการบำรุงใจ ที่ฟัดกันไม่หยุดไม่ถอยกิเลสมันจะมาจากไหนล่ะมีแต่ข้าถ่ายเดียวแต่เดียวที่กิเลสจักเกิดขึ้นไม่มีในระยะสติปัญญาเป็นอัตโนมัติแล้วกิเลสที่จะสั่งสมตัวเองนั้นไม่มีทางมีแต่จะมุดหม้อหม้อโผล่ขึ้นมาไหนก็ขาดสะบั้นค่อยหมดไปหมดไปมันก็ไม่โผล่เลยสิเพราะมันมีน้อยลงไปแล้วเท่านี้ก็ยิ่งมีกำลังมากทางด้าน ธรรมะสติก็แก่กล้าสามารถปัญญาก็รวดเร็วเจออะไรเผาขาดสะบั้นไปพร้อมๆกันนะขุดไม่ถอยค้นไม่ถอยฆ่าไม่ถอยไม่หยุดไม่ถอยไม่มีวันไม่คืนการนอนก็ต้องล้างเอาไว้ให้นอนบริกรรมด้วยพุทโธให้อยู่กับพุทโธให้หลับอย่างหนึ่งลงสงบแน่วนั่นอันหนึ่งถ้าจะให้หลับก็เอาพุทโธนั่นแหละบังคับไว้ให้หลับกับพุทโธหลับได้นั่นพอตื่นขึ้นมาภาพนี้กับกิเลสเหมือนกับมันยืนยังกล้าคอยอยู่แล้วกิเลสมันก็ซัดกันเลยไม่ถอยไม่ถอย ถ้าไม่หยุดไม่ถอยกิเลสมันจะเอาอะไรมาเกิดทำถึงขั้นนี้แล้วกิเลสไม่เกิดมีแต่ที่มีอยู่เท่าไรก็มีแต่จะดับไปสูญไปดับไปนะอีกก็หมุนก็ไปเรื่อยๆสุดท้ายมันก็จ้าขึ้นมาหมดโดยสิ้นเชิงไม่มีอะไรในโลกนี้มีแต่จิตนิสว่างครอบโลกธาตุจ้าไปหมดโลกอันนี้มันมีเด่นอยู่กับใจดวงเดียวนี่เท่านั้นนะมันรู้ในใจของนะแต่ก่อนไปอะไรคือว่ามันโลกนี่เหมือนว่ากว้างขวางมากมายอะไรก็มีแต่เรื่องจะให้คิดให้ปรุงให้ยุ่งให้เหยิงไปหมดครอบโลกธาตุความคิดปรุงเรื่องของกิเลสนี้ก็ไม่ถอยอยากคิดอยากปรุงอยากรู้อยากเห็นไม่อิ่มไม่พอเลยทีนี้หดตัวเข้ามาหดตัวเข้ามาไม่อยากรู้อยากเห็นสิ่งใดยิ่งกว่าอยากรู้อยากเห็นทำหนักมันย่นเข้ามาหาธรรมอย่างเดียวอันนี้เวลาอยู่ปกติจิตมันก็จ้าจ้าอยู่อย่างนั้นนะความรู้อันนี้มันสง่างามครอบไปหมดครอบไปหมดแล้วโลกทั้งโลกนี้ไม่มีอะไรที่เด่นชัดยิ่งกว่าจิตที่มีธรรมครองใจสง่างามครอบโลกธาตุ
ทั้งที่กิเลส

0: ยังมีอยู่มันยังครอบได้ตามส่วนตามกำลังของจิตที่มีธรรมมากนะอันนี้เวลาชำระไปชำระจนกระทั่งกิเลสขาดสะบั้นไปหมดไม่มีอะไรเหลือเลยแล้วนั่นแหละไม่ต้องถามใครพระพุทธเจ้าตรัสทูลขึ้นมาปังไม่มีถามใครสาวกทั้งหลายบรรลุธรรมปังขึ้นมาไม่ถามใครสันทิติโกความรู้เองเห็นเองขั้นสุดยอดได้ปรากฏประกาศป้างขึ้นแล้วภายในใจจะไปถามใครที่จะให้แน่นอนยิ่งกว่าสันทิโกที่รู้ด้วยตนเองจากผลงานของเราล่ะนั่นนั่นแหละท่านจึงไม่ไปถามใครกล้าขึ้นมาหมดโดยสิ้นเชิงเรื่องภพเรื่องชาติเรื่องกิเลสตัณหาที่จะพาให้ก่อภพก่อชาติขาดสะบั้นไปแล้วอะไรที่จะมาเป็นภพเป็นชาติให้เกิดความทุกข์ความทรมานตายกองกันอยู่ดังที่เคยเป็นมาอีกได้ล่ะนั่นไม่มีหมดโดยสิ้นเชิงทีนี้วัฏวนที่เคยหมุนกันเป็นนั่นขาดสะบั้นออกไปแล้ววิวัตตะคือความไม่หมุนความพอตัวสว่างจ้าครอบกันอยู่แล้วมันเป็นคนละฝั่งแล้วนั่นนั่นคือฝั่งสมมุติฝั่งกิเลสพามให้กินหมุนเพื่อความเกิดแก่เจ็บตายนี่คือฝั่งวิมุตติหลุดพ้นแล้วจากความหมุนทั้งหลายโดยสิ้นเชิงมันก็รู้ชัดๆขึ้นมาภายในใจนั่นที่นี่หมดละงานงานของจิตคือการแก้กิเลสตัวพาหมุนพาเวียนตลอดเวลาแล้วยังพาเกิดแก่เจ็บตายได้พบน้อยพบใหญ่อีกขาดสะบั้นลงไปหมดสิ่งนั้นก็ขาดไปพร้อมๆกันที่จะไปเกิดในพบใดๆอีกไม่มีแล้วเมื่อกิเลสตัวก่อภพก่อชาติได้สิ้นซากลงไปก็ไม่มีอะไรเหลือนั่นแหละท่านว่าวุฒิตังพรหมจริยังพรหมจรรย์คือการฆ่ากิเลสนี่ได้สิ้นสุดลงไปแล้วงานที่ทำสำเร็จแล้วคืองานแก้กิเลสเป็นงานที่ควรทำทำได้ทำสำเร็จแล้วงานอื่นที่จะทำให้ยิ่งกว่านี้ไม่ใหม่นั่นเพราะรู้รอบขอบคิดหมดโดยสิ้นเชิงแล้วนั่นน่ะที่ว่าท่านบรรลุธรรมท่านตรัสรู้คือความภพชาติทั้งหลายที่เคยเกิดตายมาตั้งกับตั้งกันแล้วความทุกข์ความทรมานมากต่อมากได้ขาดสะบั้นลงไปในขณะนั้นแล้วไม่มีอะไรติดต่อสืบเนื่องกันอีกเลยเป็นคนละฝั่งแล้วนี่คือวิมุตตินั่นคือสมมุติสมมุติได้ขาดลงไปหมดแล้วเหลือแต่ธรรมชาติที่ไม่หมุนเป็นนิพพานเที่ยงขึ้นมาภายในใจด้วยสันทิฏฐิโกสุดยอดหายสงสัยนั่นหมดตั้งแต่นั้นแล้วจนกระทั่งวันท่านนิพพานกิเลสตัวใดที่จะมาแทรกอีกไม่มีเลยจึงเรียกว่าท่านสิ้นเลยกิริยาการที่แสดงออกหนักวางมากน้อยนั้นกลายเป็นเรื่องกิริยาของธรรมไปเสียหมดการพูดเรียบเรียบพูดธรรมดาเทศนาว่าการไปธรรมดานิ่มนวลอ่อนหวานก็ได้ธรรมดาไปธรรมดาควรจะเด็ดเผ็ดร้อนดุเดือดเหมือนจะกัดจะฉีกก็เป็นอาการของธรรมกระแสของธรรมพลังของธรรมออกมาเสียทั้งหมดกิเลสไม่มีอะไรมาแสดงจะมาแฝงให้เกิดความโมโหโทโสเสียงมันจะแผดอยู่เหมือนฟ้าผ่านี่ก็ตามแต่มันก็เป็นเสียงอัดเสียงทำไปเสียไม่มีเสียงกิเลสเพราะกิเลสสิ้นซากไปแล้วจะหามาจากไหนมาเป็นความโกรธหลักถ้าหาเจออยู่ที่ว่าสิ้นกิเลสได้ยังไงนะมันก็มีแต่กิริยาของธรรมพลังของธรรมแสดงออกเต็มเม็ดเต็มหน่วยอยู่ภายในจิตใจเท่านั้นเองท่านทราบชัดอย่างนั้นเนี่ยนี่แหละธรรมะที่กล่าวมาทั้งหมดนี้มันอยู่ในหัวใจของเราทุกคนทุกท่านนะกิเลสมีเต็มหัวใจฉันใดธรรมะเมื่อบำเพ็ญให้มีเต็มหัวใจก็เต็มได้ฉันเดียวกันไม่ได้ผิดกันเลยเราจะไปให้กิเลสมันหลอกลวงว่าบาปบุญนรกสวรรค์ไม่มีอย่างนี้หรือมรรคผลนิพพานไม่มีสิ้นเฉดสิ้นสมัยแล้วนั่นคือกิเลสหลอกสัตว์โลกมันเพื่อจะพาให้ตายกองกันต่อไปอีกไม่มีสิ้นสุดนะอันนี้เป็นกิเลสหลอกลวงสัตว์โลกให้ตายกองกันไม่มีวันจบสิ้นลงได้มรรคผลนิพพานใครเป็นคนสอนผู้ศาสดาเด็กผู้สิ้นภพสิ้นชาติแล้วสอนด้วยความแจ่มแจ้งชัดเจนจะผิดไปไหนนั่นท่านรู้แล้วท่านถึงมาสอนไม่ใช่มาสอนแบบรูปคำคำท่านเอาจากของจริงที่ท่านรู้แล้วเห็นแล้วมาสอนมันจะผิดไปไหนในบรรดาสาวกรู้แบบเดียวกันท่านสอนจะผิดไปที่ไหนไม่มีผิดโกงแนวโกงแนวผู้ปฏิบัติตามนักเชื่ออาจเชื่อตามที่ท่านสอนไว้แล้วนี้จะค่อยก้าวเดินไปได้โดยลำดับ จนกระทั่งถึงมรรคผลนิพพานได้โดยการไม่สงสัยความดีความชั่วไม่นิยมเพศวัยอะไรมันมีขึ้นกับใจหมุนไปทางชั่วเป็นชั่วทันทีหมุนไปทางดีเป็นทางดีทันทีเมื่อหมุนไปดีเต็มสัดเต็มส่วนแล้วก็หลุดพ้นได้โดยไถ่เดียวเหมือนกันหมดไม่ว่าหญิงว่าชายถ้าบวชฆราวาสเป็นได้เพราะจิตไม่มีเพศกิเลสอยู่กับใจกิเลสก็ไม่มีเพศธรรมะก็ไม่มีเพศเข้ากันได้กับใจดวงนี้ที่ควรจะอบรมซักฟอกให้มีความบริสุทธิ์โปร่งใสเข้าไปเป็นลำดับนี่ได้พูดถึงเรื่องอัตถธรรมตั้งแต่ต้นมาจนกระทั่งป่านนี้พูดจากหัวใจก็ให้ใจได้รู้เถอะถ้าจงใจได้รู้แล้วไม่มีคำว่าจนกรอกจนมุมความจนกรอกจนมุมคือกิเลสต่างหากมาปิดกั้นตัวเองให้หาทางเดินไม่ได้เกรงเขาเกรงเรากลัวเขากลัวเราคือกิเลสพาให้เกรงให้กลัวกลัวเขากลัวเรากิเลสสิ้นซากแล้วกลัวอะไรกล้ากับอะไรไม่มีความกล้าก็ดีความกลัวก็ดีเป็นเรื่องของกิเลสแสดงตัวออกเป็นอุปสรรคต่อเราต่างหากแต่พูดอะไรก็เกรงเขาเกรงเราไว้นั่นมันก็พูดไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยเพราะกิเลสตีขวางอยู่เมื่อกี้ขาดสะบั้นออกไปแล้วทำล้วนๆพุ่งไปเลยไม่มีอัดมีอันไม่มีข้องมีคาที่ตรงไหนทำแท้เป็นอย่างนั้นขอให้พากันตั้งอกตั้งใจนะให้ประพฤติปฏิบัติเราได้แค่ไหนก็เป็นสมบัติของเราได้ห้าได้สิบได้ร้อยได้พันได้หมื่นได้แสนจากการขวนขวายของเราทั้งนั้นนะได้ห้าได้สิบก็เป็นเงินเป็นทองได้ร้อยได้พันหมื่นแสนก็เป็นเงินเป็นทองเหมือนกันนี่ได้อัดได้ทำก็ได้เท่าไรก็เป็นอัดเป็นทำเป็นบุญเป็นกุศลของเราด้วยกันทั้งนั้นนะเพิ่มเข้าตำแหน่งมหาเศรษฐีมันจะขึ้นภายในใจของเรานะขึ้นภายในใจตำแหน่งมหาเศรษฐีมหาเศรษฐีธรรมสิคำว่าความสุขก็เป็นมหาเศรษฐีเป็นบรมสุขใครจะไปวัดไปเวียงไปเทียบเทียงหรือไปแข่งขันได้ไม่มีอิทธิฤทธิ์พ้นไปแล้วไม่มีอะไรเทียบเทียงได้เป็นธรรมชาติที่เรื่อยอยู่ด้วยธรรมชาติของตนนั่นแหละเอาละวันนี้พูดจำเท่านี้ให้พากันจดจำเอาไม่ได้เอวังละเพราะไม่ได้ตั้งนโมจบพอเหนื่อยนะก็จะไม่เทศมันก็จะเทศเดี๋ยวมึงจะว่าไงวันนี้ขึ้นธรรมะด้านจิตตภาวนาทีเดียวอย่างอื่นก็ขึ้นมามากแล้ววันนี้ออกทางด้านจิตตภาวนาโอ้เหนื่อยนั่งไปนั่งมามันขับหัวเข่าเลยนี่จะเหยียดตรงนั้นนะเออไม่เหยียบไม่ได้แล้วต้องเหยียดไม่เหยียบไม่ได้นะมันปวดเข่าถ้าพับไปเป็นปวดถ้าเหยียดตรงนี้คนชั่วค่อยบรรเทามันโอ้คนมากนั่งอยู่ข้างนอกเลยเนี่ยหรือลังไหลขึ้นมาจากข้างล่างนะนี่แท่นี้ได้ยินทั่วถึงกันไหมนี่แท่นี้นะก็ออกทางใหม่ฮะแล้วเราพูดถึงขนาดนี้คงได้ยินข้างล่างได้ยินมั้ง
1: ได้ยินครับ
0: เพราะมันมีไมค์นะ
1: ได้ยินคร
0: ับนี่วันนี้ก็ออกทางวิทยุแล้วมันจะเหลือเนี่ยออก
1: แล้วครับ
0: แน่ออกสดวันนี้ออกสดแล้ววิทยุเราทุกวันออกแห้งมาจากอุดรเหรอวันนี้มาออกสดที่กรุงเทพเลยนะแล้วตอนบ่ายวันนี้มีออกเหมือนกันด้วยฮะแน่มาอย่างนั้นแล้วหนึ่งสองกันแล้ววันนี้นะพอมาบ่ายสี่โมงสิบนาทีมาถึงที่นี่จากนั้นมานี่มันสองกันแล้วนี่นะมันถ่ายหาอะไรเฮ้ยอย่ามายุ่งถ่ายหาอะไรแพ้มันแพ้สายตาเหมือนเอาเข็มแทงตานี่นะมันอยู่เฉยมันก็ฟ้ามาฟังเอาเข็มมาแทงมันก็บอดตรงนั้นสิหรือว่าไงหรืออยากให้หลวงตาตาบอดเหรอตัวเรายังไม่อยากบอดนะนี่ใครจะมาทำให้บอดนะแล้วอยากจะได้จะสิบตานี่วะไม่ว่าเราจะมาให้ตาเราบอดวะดูนะกำลังไหลกันมาเอาเปิดทางให้เข้ามาเปิดให้เข้ามาเหนื่อยวันการบ้านนี่ก็เหนื่อยแล้วก็มันนั่งเมื่อเช้านี่ก็พาไปเรียกลงมาฉันจังหันมันเป็นอย่างนั้นอ่ะเดี๋ยวนี้ดูนาฬิกามันดูผิดนั่งเฉยจนตั้งพระไปบอกมาฉันอย่างนั้นเฮ้ยได้เวลาเลยวะโอ้ตายมาได้เวลาแล้วเรายังเฉยอยู่ยังไม่สนใจ ดูนาฬิกานึกว่ายังไม่ถึงเวลาดังนั้นมันนึกออกงั้นน่ะความจริงมันไม่ได้ว่าที่มันถึงแล้วนั่นเป็นอย่างนั้นแหละเมื่อเช้าวานหรือเช้าไหนก็เดินโยกมอยู่ในป่าถูกปกติเราจะออกเดินโยกมตอนเช้าตีสี่ตีห้าลงเดินโยกมไม่ค่อยขาดแล้วเกือบจะว่าทุกเช้าไปแล้วเดินโยกมพอสว่างมาแล้วก็เดินเพลินอยู่ไม่ถึงเดี๋ยวพระเข้าไปเรางงคุณพระก็ท่านสุจัยน่ะเข้าไปหาเองในทางกรมอะไรวะพอว่างั้นเลยลืมได้ว่ามันอุโสถวันนี้เหลือนี่วะปุ๊บนั่นไปอย่างนั้นนะมันลืม6ชั่วโมง20นาทีจากวัดมาที่นี่ไปมาเติมน้ำมันมันช้าอยู่ที่เติมน้ำมันสองพักพักหนึ่งไปผิดปั๊มก็เท่าแก่สีใจใหม่เขาคงมีปั้นวันอยู่ทางนี้เขาบอกมาขอเราตอนเราจะมาขอให้ไปเติมน้ำมันปั๊มนั้นตรงนั้นตรงนั้นเขาก็บอกชัดเจนแล้วยังไงแผนที่มาด้วยมันมาแล้วมันผิดมันพลาดไปแล้วก็ไม่รู้เข้าไปมันไม่ใช่แล้วผีก็เตลิดเลยที่นี่ไม่เอาปั๊มไหนไม่หาตรงนั้นไปถึงปั๊มใหญ่เข้าเลยเติมน้ำมันแล้วผ่านเลยที่นี่ไม่ยุ่งกับใครมันสองหนจึงเสียเวลาก็เอานั่นน่ะน้ำใจเขาเขาขอยังไงขอให้ไปบินให้ไปเติมน้ำมันทั้งหมดเลยว่างั้นเขาบอกว่าชัดเจนเขายังให้หนังสือแบบแปลนมาพร้อมเลยไปผิดพลาดตรงไหนก็ไม่รู้ไปเข้าปั๊มหนึ่งมันไม่ใช่แล้วโอ้ยมันขายหน้าเรานี่อย่าไปขายอีกเลยไปเนี่ยเขาร้องออกแล้วไปเลยไม่สนใจกับปั๊มใดเลยทีไปถึงนั่นกับเติมน้ำมันเราเสร็จแล้วจ่ายเงินปุ๊บออกเลยนั่นหนึ่งเป็นสองแห่งทำให้เสียเวลาวันนี้หนูทางจังหวัดระนองมาถวายทองที่นั่นสองบาทเขาบอกเขาพอใจมากพูดลักษณะแต่สั่นไปนะเขาพอใจมากเขาได้ฟังอินเทอร์เน็ตอยู่ทางโน้นแล้วพอใจจริงเลยฟังติดใจจริงอยากทราบพอดีทราบข่าวว่าหลวงตาจะมาวันนี้เขาเลยรีบมาหาเนี่ยเขาว่างั้นแล้วเขาว่าถวายปักไก่เลยแล้วก็ทองคำเขาจะหาโอกาสไปมากราบมากราบให้ได้ก็วางกันนะเนี่ยพอเหยียดเท้าแล้วค่อยบรรเทานะชื่อปวดเขาหายไปเหยียดเท้าก็นั่งพักเท้าหมอมาละเห็นลูกสาวมากมากเลยกำลังขันเนี่ยมันก็มาแล้วก็มาประมาณวันที่สิบล่วงไปแล้วแล้วค่อยจะมาแต่นี่เราไม่มองเราวันที่8เราเริ่มก็เริ่มก็มาวันที่7วันที่8ก็ไปแช่ได้ดีแล้วเรื่องกำบุญดีแล้วนั่นอะไรประมาณเป็นครึ่งซึ่งนะแล้วแค่จะกินกี่นาที
1: ประมาณ
0: 40
1: นาท
0: ี
1: เสร็จ
0: เหรอ
1: คร
0: ับ ก็เรียบมันก็ได้งาน
1: คร
0: ับก็พูดเรียบธรรมดาก็ได้งานถ้าเรื่องเครื่องไม่งานมันมาเคลื่อนข้าขันอ่อนลงอ่อนถ้าเรียบมันก็ไปเรียบไม่งานก็ได้งานพอสมควรคือเรื่องนี้มันหลายวักหลายตอนหลายเหตุหลายผลที่มันก็แค่เหมือนกับกรรมการทั่วไปไม่ได้นะก็ควรมันแต่เงี้ยหนาวมันก็ไปของมันเองพุ่งไปแล้วอันนั้นอ่ะเหนื่อยง่ายพระเจ้าว่าเป็นกระบอกสี่ทั้งห้านี่เป็นสี่องค์นะเนี่ย
2: พระพุทธเจ้าที่มาตรัสรู้แล้วในพระธรรมกัปนี้เจ้าค่ะ
0: พระกรรมนี่สี่องค์แล้ว
2: เอ
0: ายะยอมรับไปคือฟัง คือไม่ยอมรับเนี่ยพระพุทธเจ้าจะรู้กันกี่องค์นี่มามันน้อยไปวันนะหามาอีกนะตอนนี้อำนาจเจริญเมืองอุบลกำลังไปของเรื่องอะไรนี่อำนาจเจริญยังไปอยู่อำนาจเจริญนี่มันแค่กี่ตังค์ไม่รู้นะอำนาจเจริญหนึ่งตังค์ตอนเช้าจะใช่หรือเปล่าไม่รู้ฮะเดี๋ยวต้องคืนนี้ใช่แล้วตอนเช้าเราสงสัยใช่หรือเปล่าแต่มาครั้งนี่ที่มาทางที่ยกเด็กนี่ใช่จริงๆนะวัดทับไทยนั่นแหละพอตั้งบ่ายก็ไปถึงนั่นก็เทเลยแล้วไปนั่งมึงตอนเช้าอีกเทศอีกสามกันใหญ่ใหญ่อย่างน้อยก็สี่กันก็นี่แหละก็อันน่าเตือนแต่ที่มาวิธีของแค่ไม่พอใจเรื่องมันเคลียร์มากแค่นิดหน่อยพอเลยไม่นับเป็นมาเทศเพราะมันรู้อยู่ในท่าทางของตัวเองท่าทางมันเป็นต้องใช้สมมติมันเคลียร์พอแล้วมันก็ใช้ไม่พอใจอย่างนั้นอ่ะถ้าท่าทางมันดีมันก็ง่ายถึงเลยไอ้ขาซ้ายเนี่ยมันทำอยู่ทุกวันเนี่ยขาซ้ายหาขวาดีไม่ค่อยเป็นไรแต่ขาซ้ายมักเป็นอยู่เสมอนี่พระมาเข้าที่เก้าแล้วแปดองค์แล้วเราที่ห้าทำมีสามเหรอ
1: คร
0: ับ
1: น
0: ั่งอย่างน้อยแปดแล้ว
3: เหนื่อยอ่ะนี่พอมาถึงประเทศเป็นสองกันแล้วนี่นะกันนั่นย่อมกว่ากันนิดหน่อยนะ
1: คร
0: ับตอนบ่ายกันนี้เทศได้ตั้ง40นาทีแล้ว
1: คร
0: ับ พูดกับไม่มาวันนี
1: ้มา
0: เหลือเหลือนี่เหลืออ
4: นุญาตขอถามหน่อยได้มั้ยคะ
0: อะไร
4: ก็ลูกศิษย์เนี่ยได้ฟังธรรมะของหลวงตามาตั้งแต่ตอนเข้าพรรษา
0: ไหนวะยังไม่เข้าใจเอาเข้ามาแล้วนี่ว่าพี่เป็นไงว่า
4: คือลูกศิษย์บังเอิญได้เปิดวิทยุอะค่ะแล้วก็ได้ฟังคำของหลวงตามาตั้งแต่ช่วงเข้าพรรษานะคะ
0: yeah.
4: แล้วทีนี้เรียกว่าตัวลูกเองก็ยังนั่งคิดอยู่ว่าเอ๊ะในปัจจุบันนี้ลูกจะได้ฟังคำอันไหนที่จะได้แบบลึกซึ้งเหมือนหลวงตาที่หาไม่มีลูกจะคิดว่าพอใจไปแล้วนะคะแต่ว่าเขาได้ฟังคำจากหลวงตาเนี่ยมันรู้สึกว่ามีจิตลึกซึ้งว่าทำของหลวงตาเนี่ยเมื่อใครได้ฟังแล้วเนี่ยรู้สึกว่าจิตมันเบามันลอยตัวคิดว่าอยากฟังทำแกงหม้อจิ๋วของหลวงตาเนี่ยไม่ทราบว่าจะไปหาได้ที่ไหนคะอยากเอาไปฟังส่วนตัวเพราะว่าเปิดวิทยุทีไรไม่ค่อยได้เจอเลยค่ะ
0: นี่ส่วนมากนะ
1: ในอินเทอร์เน็ตก็มี
0: ฮะฟังว่าส่วนมากเขาจะเปิด
4: เราก็ไม่เป็นนะคะเพราะเรามันเรียนน้อยม
0: ี
4: บางครั้งเราไม่เคยได้เจอค่ะ
0: ธรรมะประเภทนี้เป็นธรรมะตอนดึกๆนะ
4: ตอน
0: เขานั่งภาวนาฟังธรรมะตอนแกงเมล็ดเมล็ดจิ๋วนี่มีทุกขั้นธรรมะเราพูดจริงๆว่ามีทุกขั้นเลยตั้งแต่พื้นถึงพระนิพพานผู้หลวงกงเลยนี่ส่วนมากเขาจะเปิดตามเวลาของคนที่ในธรรมะประเภทใดกับคนประเภทใดเขาจะธรรมะแจงมาเลี้ยงมาขี่นี่จะส่วนมากจะมีตอนดึกนั่นนะตอนเงียบๆ
4: แล้วจะถาม
0: เ
4: ราไปข้อหนึ่งนะคะว่าถ้าเกิดเราเนี่ยนะคะปฏิบัติจากที่ว่าจิตหมุนติ้วๆเนี่ยนะคะมันมีวันหยุดของมันไหมคะเวลาที่หมุนแล้วมัน
0: กิเลสขาดสะบั้นลงไปเมื่อไรหยุดเลยไม่ต้องบอก
4: เลยค่ะ
0: ฟังไหมอ่ะ
4: ค่ะ
0: นี่เราก็เคยนั่นฟังเบลเคยพูดเวลามันหมุนของมันนี่จนกระทั่งเจ้าของเอ๊ะมันยังไงเราเริ่มภาวนาทีแรกมันถูมันไถคืบคลานไปนี่กระปอบเจ้าของเออเวลาเบื้องต้นนี้มันก็ลำบากอย่างนี้แหละถูไถกันไปอย่างนี้แหละเวลาจิตใจมีความละเอียดแล้วก็เขาว่าจิตแล้วงานการทั้งหลายเหล่านี้มันจะค่อยเบาลงจะละเอียดลงไปเรื่อยสบายไปเรื่อยสบายไปเรื่อยนะว่าอย่างนั้นนะจนถึงที่สุดสบายเลยนะทีเวลามันปฏิบัติเจ้าของงงเจ้าของเองนะเวลานี้ถูไถเป็นอย่างนี้นะบอกเวลาเข้าถึงขั้นเขาได้เขาเข็มหมุนติ้วเป็นนะที่นี่ยิ่งกว่านี้อีกมันหมุนตลอดเวลาอ้าว มันยังไงกันนี่นึกว่ามันจะเบาไปมันเบาอะไรนี่

0: มันยิ่งหนักหนักมันพุ่งของมันตลอดเวลาจนกระทั่งกลางคืนนอนไม่หลับทั้งคืนทั้งนั้นมันหมุนของมันตลอดเป็นอัตโนมัติเข้าใจไหมนี่แหละทำเมื่อเวลามีกำลังแล้วเป็นอัตโนมัติฆ่ากิเลสด้วยอัตโนมัติตลอดจนกระทั่งกิเลสขาดชะบั้นลงไปแล้วที่หมุนที่นั่นอยู่เองไม่ต้องบอกเหมือนกับเราเอาเครื่องมือทำงานทำงานพอเสร็จแล้วมันก็ปล่อยเครื่องมือเองอันนี้เป็นเครื่องมือทำงานสติปัญญาตั้งแต่สติปัญญาธรรมดาเป็นสติปัญญาอัตโนมัติเข้าถึงมหาสติมหาปัญญานี่หมุนที่อยู่ที่อยู่นั้นน่ะแต่พอกิเลสขาดสะบั้นลงไปแล้วมันหยุดเองทีแรกเจ้าของก็งงเจ้าของมันเป็นยังไงแต่ก่อนก็ว่าจิตใจละเอียดละออนอะไรยิ่งจะเบาไปเบาไปมันเบายังไงมันยิ่งหนุกมันยิ่งหนักงงตกเจ้าของแต่เวลามันถึงขั้นของมันแล้วพอกิเลสมันขาดสะบั้นหมดแล้วไม่ต้องบอกมหาสติมหาปัญญาหายไปเลยหายโดยอัตโนมัตินะไม่ต้องไปบังคับเป็นไปเองก็จะฆ่าอะไรมันหมดแล้วจริงที่จะฆ่าแล้วก็เท่านั้นแหละเข้าใจได้หรือนี่
1: ขอบคุณหลวงตามากเจ้าค่ะ
0: ขอไม่ขอไปทำเจ้าของให้ขอบคุณเจ้าของกันเถอะหลวงตาไม่ขอก็ได้ละเอาไปขอบเจ้าของแม้วันนี้ภาวนาดี
1: ขอบคุณหลวงตาที่ช่วยชี้แนะให้เจ้าของได้เกิดความเข้าใจขึ
0: ้
1: น
0: อยู่จังหวัดไหนล่ะ
1: อยู่ที่บางมดน
0: ี่
1: เองค่ะ
0: เ
1: อออยู่ที่บางมดน
0: ี่
1: เอง
0: โอ้บางมดนี่
1: ค่ะ
0: มันเป็นยังไงมดปิดไปหรือแต่ก่อนยังไม่ได้ยิน
1: แต่ก็มาปลูกบ้านไว้ที่ตรงหนองแขมเนี่ยค่ะใกล้ๆกับที่นี่แล้ว
0: เพราะนั้นแล้วปัดมดออกนะบางมดปัดมดออกแล้วก็เป็นบางธรรมขึ้นเลยเข้าใจเนื้อบางธรรมขึ้นเดี๋ยวมันจ้าเลยแหละเข้าใจเลยนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เอาละพอเออเราพูดจริงๆธรรมะที่เราเทศนี่ไม่ใช่ธรรมะออกมาจากไหนยังไงออกมาจากปัจจุบันทั้งนั้นตั้งแต่ธรรมะพื้นๆจนกระทั่งถึงที่สุดวิมุตติหลุดพ้นเลยออกจากนี้ล้วนๆทั้งนั้นน่ะเพราะงั้นมันจึงมีรสชาติไปเป็นลำดับพูดให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเพราะผู้เทศเทศโดยรสชาติของธรรมไม่ได้เทศแบบจืดๆจางๆหารูปนั้นคำนี้มาพูดเจ้าของเองก็ไม่แน่ใจคนอื่นจะเขาให้เขาแน่ใจได้ยังไงเมื่อเจ้าของมันเป็นธรรมชาติก็ออกว่าจากธรรมชาตินี้แล้วมันก็เป็นรสเป็นชาไปทุกขั้นของธรรมเนื้อฟาดไปนี่ยิ่งสูงขึ้นมันยิ่งหมุนติ้วอยู่พุ่งทะลุเลยเข้าใจเลยเนี่ย
1: เข้าใจ
0: อ๋อแท้นึกว่าจบแล้วมันไม่จบมันมีผู้มาแย่อยู่นั่นแหละให้พอแล้วนะไปพอกลับเลยกลับไปไปนะเราแน่ใจเรื่องธรรมะของเราที่พูดนี่แน่ใจตลอดเพราะฉะนั้นการเทศมันจึงเป็นไปตามความแน่ใจนี้เทศออกมาด้วยรสชาติจากธรรมนี่ผู้ฟังจะไม่มีรสชาติยังไงถ้าเทศแบบกำลังกองขาวเราก็ไม่แน่ผู้เทศว่าไปตาหมอหากล้วยหอมกล้วยไข่ไปมันก็ไม่ได้เลือกมันไปมีรสชาติอยู่กับกล้วยหอมกล้วยไข่อันนี้มันไม่สนใจกล้วยหอมกล้วยไข่เนี่ยพุ่งเลยสนใจแต่หัวใจคนอย่างเดียวเท่านั้นมันเพราะมันถึงพุ่งมาแล้วมรรคผลนิพพานมีหรือไม่มีครับพิจารณาทางเทศนี่ถอดออกมาจากหัวใจมรรคผลนิพพานมีหรือไม่มีก็ฟังเอาสินะเอาละไปเนี่ยมาเรื่อยมาเรื่อยโอ้เทศเราจบไม่เป็นนี่ว่าไงธรรมะเรานี่มันก็ออกทั่วประเทศแล้วเดี๋ยวนี้ใช่ไหมล่ะเดี๋ยวนี้ออกทั่วประเทศทางวิทยุนะออกก็จะมีน้ำซ้ำอินเทอร์เน็ตด้วยนะออกทั่วโลกไปด้วยออกไปไหนก็ออกไปเถอะธรรมะนี่ออกจากความแน่ใจทั้งหมดแล้วไม่มีสงสัยต้องโทรจะเหยียบขานี่อีกนะนี่นะขาหนึ่งไม่พอถ้ามีสามขายังจะมาเหยียบอยู่ด้วยกันนี่มันมีเพียงสองขาเหยียบทั้งสองขาเลยวะถ้ามีสามขาจะเหยียบอีกนะยังว่าไงโทรเหนื่อยเว้ยไปนี่ก็แผลสองกระลิ่งนะออกจากสองหนึ่งก็บาดแบเลยมันเหนื่อยเดี๋ยวพอจากบ้างๆแล้วที่ลงเดินยังกลมนั่นท่านยังกลมเราเดินเป็นประจำอยู่ไหนก็เหมือนกันไม่เคยละการยังกลมเดินตลอดเลยมันต้องเป็นของมันอย่างนั้นมันบังคับเป็นของมันเองสองจะสองทุ่มสี่สิบนาทีมาตั้งแต่หกโมงเท่าไรสิบห้าสิบหกนาทีแล้วออกมานั่งไอ้หกโมงสิบห้าสิบหกนาทีจนก็ตั้งทุ่มสามสี่โอ้ กือบเป็นชั่วโมงกว่าเกือบ2ชั่วโมงนะก็เหนื่อยก็วัดคราวนี้มาดูเห็นสร้างใหม่ซ่อมแซมใหม่เยอะนะเนี่ยอย่างถนนลาดยางนี่เห็นซ่อมเป็นหมดเลยถนนลาดยางแล้วกุฏิก็นั่นหลายอย่างที่เปลี่ยนแปลงขึ้นมาเยอะนะไม่ค่อยหนาแล้วก็มากรุงเทพแล้วไม่ค่อยหนาวหลวงอุดรมันร้องไห้แง่ๆแล้วแล้วหนีจากมันหนีจากมันแล้วมันร้องไห้แง่ๆหนาวเมืองอุดรเราหนีผ่านพ้นมาอยู่กรุงเทพแล้วเราสบายทั้งนั้นร้องไห้แง่ๆมันไม่ได้บีบเรานะวันนี้ทางระนองเขากลับไปแล้วยังไงนะเขากลับไปแล้วมั้งเราก็เดินพอมานี่วางย่ามวางอะไรเสร็จแล้วเราก็เดินเที่ยววัดไปใครเจอใครที่ไหนไม่ถามใครเลยก็มันเบื่อพอแล้วจะถามอะไรนี่ไปนี่เขาวิ่งก็มาลุมก็มาเขาอยากถวายทองอยากอะไรเขาก็เล่าให้ฟังว่าเขาอยู่จังหวัดระนองฟังเทศน์แล้วมันรู้สึกมันอะไรจับใจอะไรหรือว่าอะไรนี่เขายังว่าจะไปอุดรอยู่เขาว่างั้นเขาจะไปอุดรอยู่วันนี้ถามสวายทองเท่าไหร่นะ2บาทแล้วปัจจัยเท่าไหร่อีกก็ไม่รู้แล้วก็ให้ยืนรับกันตรงนั้นเลยละไม่นั่งแล้วว่ามันเหนื่อยพอแล้วว่าเอายืนรับวางใส่แค่นี้เลยนะเขาก็วางลงแค่แล้วก็ให้เขามารับที่แค่แล้วก็เดินผ่านมาเลยเราเหนื่อยขนาดนั้นจะให้ว่าไงโถสักการะผู้สังหันติลาบสักการะฆ่าบุรุษผู้โง่ให้ตายได้นั่นบาลีสักการะผู้สังหันติลาบสักการะย่อมฆ่าบุรุษผู้โง่เขาให้ตายได้ไอ้เราโง่หรือไม่โง่แน่ก็พิจารณาอีกทีว่าเมื่อมันจะตายจริงก็ยืนรับเอ้ายืนรับแล้วเผ็ดเลยมันก็ไม่ตายกระจายไหมถ้าไม่ง่ายกระจายเรือนพรอยู่มันป่านนี้ยังไม่รู้ตายเลยเข้าใจเรียกว่าตายเลยนี่เราไม่ตายมาจากนี้แล้วของนี้เราก็ลงไปเดินอย่างกลมนี่พอเริ่มมืดเราก็เลยเข้าห้องก็พอดีแขกก็มามาจากนั้นเขาเดินอย่างกลมทางอย่างกลมทางกลมไอ้นี่นะหนูเล็กมันทำอะไรให้ลูกกงก็สะดวกสบายไม่ต้องระวังไม่งั้นลงสายิ้มลงสาแข่งกบไปแล้วยังไงนี่ไม่ร้องมันมีนั่นเราเดินนี่กลางคืนเราเดินน้องเราอย่าเงียบนะเป็นปกตินิสัยไปที่ไหนไม่เคยละนะเดินโยกมนี่ช่วยชาติมานี่ที่ไหนเราว่างที่นั่นไม่มีเดินโยกมไม่มีเลยแต่พอลงรถปั๊บนี่เราจะไปเที่ยวหาซอกแซกหาที่เหมาะสมที่เราจะเดินโยกมในเวลาว่างนะพอได้เวลาปั๊บเข้านั่นเลยปั๊บเข้านั่นเลยทุกแห่งไม่มีพลาดนี่บรรดาลูกศิษย์ลูกหาเขาก็พอทราบได้ที่เวลาเราไปในที่บางแห่งทางโยกมเขาไม่มีแต่เขาทำให้เราเรียบร้อยเลยเราก็เดินดังนั้นก็มีอย่างที่ไปที่วัดทับไทยนี่โอ้ยทำให้อย่างดีมากอันนั้นเป็นท่านโสภาก็ออกจากวัดมาอยู่ที่นั่นนะแล้วทำทางโยกมให้เรียบมันเขารู้ท่านรู้ท่านอยู่กับวัดเราแล้วทำให้เรียบทุกอย่างแล้วก็เดินอย่างกลมดูมัน 3-4 ครั้งนะมั้งพอมาถึงก็เข้าทางกลมก่อนเดินพอเหนื่อยแล้วมาพอค่ำมาเดินแล้วดึกอีกลงเดินอีกจนกระทั่ง 4-5 ลงเดินอีกนั่นอย่างนั้นนะแล้วขึ้นมาพอจากนั้นก็ลงไปศาลาออกทั้งกรรมมาเลยแล้วเดินของเราอย่างนั้นแหละไปพวกนี้นะยังไงกันให้ได้ไงเนี่ยเอาละก็จะตายแล้วนี
2: ่ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นพระธรรมของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่7เดือนธันวาคมพุทธศักราช2548มีชื่อกันเทศว่ารสชาติจากธรรมในรายการธรรมปฏิบัติช่วงที่2ครับท่านกำลังรับฟัง สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างกวัฏบรกัตยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1ตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรม119สถานีทุกภาคทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอุรานตรังคานุกูลกิจท่านสามารถแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์093489111113

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการหลวงตาสงเคราะห์โลกท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่15เดือนมิถุนายนพุทธศักราช2545มีชื่อกันเทศว่าลูกศิษย์มีครูย่อมดีเสมอขอเชิญท่านรับฟังครับ
1: สำหรับวันพระที่กฎกหารมีประจำทุกวันเลยมีประจำมาก็เชื่ออื่นไม่ค่อยมีคือว่าความบังการมีมากเลยจะอาจจะเป็นเพราะไม่อยู่ที่ไปรับการพยายามสั่งสอนการทำความภาคเพียรด้วยวิธีการต่างๆเหลือนั้นก็ได้คนอื่นท่านอาจไม่ค่อยสอนนะแต่สำหรับวันนี้สอนก็นี่ว่าง้อกับกองเนี่ยจะเรียกว่าง้อก็ไม่ผิดเราที่มาช่วยชาติบ้านเมืองภาระการแนะนำสั่งสอนเพื่อนฝูงต้องถือว่าลดลงมากทีเดียวสมุนไปทางโลกสงสารช่วยบ้านช่วยเมืองไปเสียแต่ความสำหรับวันนี้จะเข้มงวดกวดขันทุกอย่างให้เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นโลกเขาจึงว่าหลวงตาบัวดุคือเอาเข้มงวดกวดขันรักษาของดีไว้ตลอดให้ของชั่วซึมซาบหลายๆทะลักเข้ามาท่วมทับกันอย่างสนุกเราตัดออกตัดออกเลยนี่แหละคือเขาไม่เคยเห็นไม่เคยได้ยินเขาก็ว่าเราดุเราด่าแต่สำหรับพระที่มาอยู่กับเราเรื่องดุท่านทราบเหตุผลแล้วรู้ด้วยเหตุผลกลไกอะไรใช่ไหมแล้วว่าพาขึ้นก้าวตัวตัวเราจะฝึกก็กลัวจะโดนดุซ้ำเขาอีกทำหมายว่าแต่ก่อนเอาจริงเอาจังมากเพราะหมู่เพื่อนมาเกาะไม่เป็นกังวลมาหลายองค์ชอบไปเรื่องความเคลื่อนไหวก็มีผิดมีถูกแล้วเพิ่มมากขึ้นความผิดพลาดจึงเราก็จะเริ่มทุกอย่างว่ากล่าวกันถ้าอยู่ลำพังเรามันก็ไม่มีอะไรจะดูด่าอย่างองค์สององค์ก็ไม่เห็นมีอะไรก็อยู่มันสบายสบายอยู่ในป่าในเขา มันไม่มีอะไรอยู่กันนะในป่าไม่มีพระส่วนมากถ้าท่านไม่ค่อยอยู่รวมกันในป่าองค์นั่งอยู่ถ้ำนั่งองค์นี้อยู่ถ้ำนี้องค์นั่งอยู่ป่านั่งอยู่ป่านั่งอยู่เสือแห่งละองค์หรือสององค์ก็จะอะไรมาอยู่กันเพราะมันไม่คือนี่แหละมารวมหมู่เพื่อนมันก็มากหลายเรื่องหลายราวก็เหมือนเรามีลูกหลายคนเราลูกคนเดียวถึงมันจะดื้อบ้างคนบ้างก็มีคนเดียวดูแลช่วยเฉยก็สองคนสามคนก็ไปเรื่องแรกตั้งแต่พวกคือเริ่มเรียนด็อกเตอร์ด็อกเตอร์ทำงานไปแล้วพ่อแม่อกก็แตกด็อกเตอร์ด็อกเตอร์ของเด็กคืออะไรพอเด็กเกิดขึ้นมานี่เริ่มเรียนด็อกเตอร์เลยนะไม่ต้องเรียนกอไก่กอกาเรียนชั้นสูงเกี่ยวเรียนขั้นด็อกเตอร์ด็อกเตอร์เลยด็อกเตอร์ซนเข้าใจไหมมันซนมันอยากรู้อยากเห็นอยากทำทุกอย่างอย่างมันก็ดื้อจะดื้อภาษาของเด็กเพราะเราจึงไปถามเริ่มอย่างนี้เนี่ยเริ่มวิชาด็อกเตอร์แล้วเนี่ยหลายคนก็ไปพ่อแม่ยิ่งเป็นกังวลมากทีเดียวเราจะเห็นพ่อแม่เอามาเป็นบทเรียนมากทีเดียวนะเพราะฉะนั้นถึงจะย้อนหลังคิดถึงบุญคุณของพ่อของแม่นะจึงตามเต็มนะบุญของพ่อของแม่ตามเกิดหมดลูกแต่ละคนเนี่ยขึ้นมารวมกันแล้วไอ้นั่งไปไหนไอ้นี่ไปไหนถามเนี่ยไม่ข้อกับแม่ถามไอ้นั่งไปไหนเนี่ยเขาบอกว่าแล้วก็ยังเรียนหนึ่งที่ลูกหลายคนก็ไม่ปรากฏว่ามีคนใดเตะเลยนะนี่ไอ้นี่กับพ่อกับแม่เข้มงวดเหมือนกันพ่อกระดูกแม่กระดูกเหมือนกันนะรู้พอๆกันลูกจึงต้องระวังพอเคลื่อนเคลื่อนพัดตีไกลเลยนี่อย่าพูดถึงเรื่องมากเกี่ยวกับพระปัณณ์ที่มากพอมากพอครูอาจารย์ก็เทียบเหมือนพ่อเหมือนแม่คอยสอดส่องดูแลความผิดพลาดนะ คือรักษาเรื่องความดีทุกอย่างไม่ผิดพลาดสอดคล้องพูดปฏิบัติก็ต้องระวังตัวเองตลอดเวลาระวังโดยลำพังแล้วยังต้องระวังครูบาอาจารย์กระดุกด่าว่ากล่าวอะไรที่ไม่ดีกลัวท่านก็ไล่หนีอีกด้วยนั่นคือนี่ความการต้องการเป็นคนดีคารวะก็ต้องมีการอบรมแนะกันในครัวเรือนเฉพาะอย่างนี้ส่วนมากคนบ้านนอกของเรามักจะกินข้าวรับทานอาหารรวมกันพี่พ่อกับพูดออกมาแล้วแม่ก็พูดออกมาแง่นั่นแง่นี้อะไรใครไม่ดีที่ไหนก็มาพูดให้ลูกฟังเวลาอยู่รวมนั้นมักจะเป็นเวลารับทานอาหารนอกนั้นไม่ค่อยรวมคนไหนไม่ดีที่ตรงไหนพ่อไม่พ่อกับแม่มาเล่าลูกก็ฟังคนไหนดียังไงยังไงก็มาเล่าให้ฟังส่วนมากให้ว่าอย่าชั่วอย่างนั้นนะให้ดีอย่างนี้นะพ่อแม่ก็ไม่ได้บอกแล้วหากมาเล่าให้ฟังเป็นการท่านสอนลูกอยู่ในตัวนั่นแหละเราฟังอยู่ตลอดนี่ที่ทั้งลูกหลายคนแม้จะไม่มีคนเกเรก็ตามพ่อแม่ก็หนักอกมากเหมือนกันนะไม่ใช่เล่นนะที่เราจะย้อนหลังอาหารการกินอะไรดีอะไรดีนี่เอาไว้ให้ส่วนมากพูดติดปากเอาไว้ให้น้องคือหมายเขาว่าคนสุดท้องที่กำลังเลี้ยงดูอยู่นั่นแหละและอะไรดีๆที่ควรแก่เด็กคนสุดท้องก็ต้องสงวนไว้เลยอันนี้ไว้ให้น้องเอาไว้ให้น้องไว้เลยนะจำได้ตลอดนะคนไหนเป็นคนสุดท้องสุดท้องต้องเป็นคนรับเป็นพิเศษเสมอกันหมดไว้ให้น้องไว้ให้น้องเราไม่ลืมนะตามเก็บเวลานี้มันตามเก็บนะเก็บคุณของพ่อของแม่นี่โอ้ยเป็นตายจริงนะลูกยิ่งหลายคนพ่อแม่เลยจะเป็นจะตายเพราะว่าพวนกับคนนั้นคนนี้ยุ่งแต่ถ้าต้องมีคนเสียด้วยแล้วก็ยิ่งจะไปใหญ่นะลูกคนนั้นเกเรทางนั้นลูกคนนี้เกเรทางนี้แล้วพ่อแม่โกรธแอบนะแต่สำหรับในครอบครัวของเราเราก็พูดตามความจริงแบบไม่มีอย่างนั้นไม่มีก็ดื้อก็ดื้อธรรมดาไม่ได้มีโกโรโกโสทำความเสียหายแก่ตัวเองและผู้อื่นให้เดือดร้อนมีไม่มีถึงอย่างนั้นพ่อแม่ก็เดือดร้อนอยู่ตลอดคอยแม่ไปนี่แหละพ่อแม่เลี้ยงลูกแล้วก็คนไหนดีได้ชั่วก็มาเล่าให้ลูกฟังแล้วก็ฟังจากนั้นก็เราก็มีการรวมลูกเราบ้างเป็นครั้งเป็นคราวก็ดีพูดสองสามประโยควันหนึ่งวันหนึ่งลูกก็จะดีนั้นเราก็ทำตัวของเราให้เป็นคนดีไปเรื่อยๆมันก็จะชินต่อนิสัยตั้งแต่เด็กขึ้นมาไม่โกโลโกโสดังเมืองไทยของเรานี้พูดจริงๆก็เราก็เป็นคนไทยสอนเพื่อคนไทยให้ดีให้ดีปัดสิ่งชั่วช้าดำมกก็ต้องออกมาสอนมาดีแต่นิสัยคนไทยเรานี้มักปล่อยตัวและฟุ่มเฟือยสุรุ่ยสุร่ายอันนี้เสียมากทั่วประเทศไทยเราเลยนี่แหละอ่อนแอตรงนี้ไม่มีหลักเกณฑ์ไม่มีเนื้อหนังเป็นของตัวไม่มีหลักใจเลื่อนลอยอะไรอะไรมาก็ดังที่ไปพูดความมับความมับนี่เป็นนิสัยไม่ดีเลยเสียทรัพย์สมบัติเข้าไปหาเสียที่ใจถ้าเสียที่ใจนี่เสียมากทีเดียวเป็นนิสัยแล้วแก้ไม่ตกนะลำบากลำบนมากทีเดียวเพียงความขอให้ท่านทั้งหลายได้พิจารณาตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติตามหลักธรรมที่ท่านสอนบ้างสิเราเป็นลูกชาวพุทธไม่ฟังคำของพุทธจะฟังคำเสียงใครตัวเรามันเป็นมหาโจรอยู่แล้วฟังมันเท่าไหร่ก็ยิ่งจมไปจมไปฟังเสียงท่านผู้เลิศเลอคือพระพุทธเจ้าเอาธรรมท่านมาปฏิบัติตัวตนเองหนักบ้างเบาบ้างเราฝึกเพื่อความเป็นคนดีหนักก็หนักเพื่อเป็นคนดีเบาก็เพื่อเป็นคนดีทุกข์ก็เพื่อเป็นคนดีไม่ใช่เพื่อเป็นคนชั่วเนี่ยนะถ้าเป็นไปตามกิเลสหนักก็หนักเพื่อมหันตทุกข์อะไรเพื่อทุกข์เพื่อมหันตทุกข์ไปถ้าตามกิเลสเป็นอย่างนั้นนี่เสียมากนะรู้สึกว่าเสียเพราะหลวงตานี่เที่ยวทั่วประเทศไทยไปที่ไหนมันอดไม่ได้หรอกจะไม่ให้ดูไม่ให้ฟังดูกิริยามารยาทความประพฤติหน้าที่การงานของคนมันต้องดูไปไม่นั้นไม่ใช่ว่าตั้งหน้าตั้งตาจะดูหากเป็นไปในความสัมผัสกันระหว่างข้างนอกกับข้างในตาหูจมูกลิ้นกายกับรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสจะต้องมาสัมผัสกันแล้วก็เข้าไปสู่ที่ใจเอานำมาคิดเราอย่าพากันฟุ้งเฟ้อเหิมเกินไปนะเมืองไทยเราเสียได้จริงๆเพราะนิสัยฟุ้งเฟ้อเหิมไม่มีการเก็บ การรักษามีแต่ความฟุ่มเฟือยแล้วก็ปล่อยออกปล่อยออกเสียเด็กเกิดขึ้นมาดูพ่อดูแม่กันแล้วก็ตามพ่อตามแม่เป็นนิสัยเลื่อนลอยไปหมดไม่มีเนื้อหนังเป็นของตัวรักชาติก็รักตัวเองรักความประพฤติของตัวเองจะเรียกว่ารักชาติรักเฉยๆไม่มีการอารักขาไม่มีการปฏิบัติตัวเพื่อความเป็นคนดีรักไม่มีความหมายรักอย่างนั้นใช่ไหมล่ะต้องปฏิบัติตัวเนี่ยก็พูดอย่างที่ว่าท่านพระท่านบวชมานี่เป็นฆราวาสก็เป็นแบบไหนเวลาบวชมาพลิกนิสัยใจคอเข้าสู่ศีลสู่ธรรมแบบหนึ่งนี่อย่างนั้นนะกิริยานิสัยใจคอที่เคยเป็นมาแต่ในบ้านในเรือนเป็นฆราวาสเขาเหมือนเราเราเหมือนเขาแต่พอเขามาบวชเอาหลักธรรมวินัยมากลางคือดูแบบแปลนแผนผังคือธรรมวินัยมีแต่แบบแปลนคิดดีทั้งนั้นดีทั้งนั้นเราก็ค่อยศึกษาไปตามนั้นแล้วปฏิบัติไปตามนั้นปรับใจของเราเข้าสู่ศีลธรรมเสมออย่าให้มันออกนอกลู่นอกทางมันก็เข้าใจเป็นคนดีที่แรกเข้มงวดกวดขันเป็นทุกข์เหมือนกันการระมัดระวังกลัวจะเป็นโทษเป็นกรรมเป็นอาบัติเช่นพระเป็นอาบัติต้องโทษไม่สมควรมาหาคุณหาประโยชน์และมาต้องโทษต้องกรรมไม่สมควรจึงต้องปัดออกด้วยการระมัดระวังรักษาเสมออันนี้เมื่อจากคนต่างรักษาวันนี้ก็รักษาวันหน้าก็รักษารักษาตลอดเวลามันก็ค่อยชินไปชินไปนี่ศีลธรรมกลมกลืนกับตัวเราแล้วไปไหนระวังกับไม่ระวังบางทียาท่าทางภายนอกก็เป็นเรียบๆเหมือนกันแต่ภายในระวังอยู่เสมออะไรจะผิดผิดขาบทวินัยจะปัดปั๊บปัดปั๊บผีปุ๊บผีปุ๊บเป็นเองนาทีมันเป็นอย่างนั้นนะอย่างที่เราเดินไปนี่ยังมองเห็นมดอย่างนี้นะกำลังจะก้าวเหยียบลงไปมองเห็นมดโดดข้ามผึ่งเลยไปเหยียบนั่นเห็นไหมล่ะมันเป็นเองนั่นไม่ใช่เราตั้งท่าไประวังมดตัวนี้ตัวเดียวนะไปตัวไหนก็เหมือนกันสัตว์ตัวไหนก็เหมือนกันพอจะเหยียบย่างลงไปปั๊บมันมองเห็นสัตว์ที่โดดผางโดดผางไปเลยมันเอาไปทั้งมันเองนะนี่คือความเคยชินในการระวังรักษาเราการรักษาความดีปัดความชั่วออกก็ต้องเป็นอย่างนั้นเหมือนกันนี่มันปล่อยเลยจำเลยดูอะไรอะไรเลอะเลอะเทอะไปหมดเราที่มาเกี่ยวกับโลก 3-4 ปีนี่แหละได้เห็นชัดเจนมากทีเดียวบรรดาพี่น้องชาวไทยเรารู้สึกเหลวไหลในการประพฤติตัวไม่ค่อยมีนี่อันหนึ่งแล้วก็เลื่อนลอยซื้อง่ายมากอะไรๆมาซื้อแต่ชอบยินดีในของเมืองนอกนี่เสียนิสัยนะให้พากันจำทุกคนเมืองเราเป็นของเราตัวของเราเป็นตัวของเราไม่ใช่อันเดียวกันเมืองเขาเป็นเมืองเขาอยู่อาศัยกันก็ตามแต่เขาก็ต้องเป็นเขาเราต้องเป็นเราอยู่อย่างนั้นต้องระมัดระวังให้มีหลักมีเกณฑ์ทุกสิ่งทุกอย่างให้เอาไปคิดบ้างนาทีเทศอย่างนี้ไม่ได้มาเทศหลอกหลอกร้อนร้อนเล่นเล่นโก้โก้นะปฏิบัติมาไม่ได้ปฏิบัติโก้โก้นะพระพุทธเจ้าพระสาวกอรหันต์เป็นสารณังคัจฉามิพวกเราท่านแทบเป็นแทบตายมาได้แบบฉบับอันเลิศเลยมาสอนพวกเราเราไม่ได้แบบท่านก็ขอให้แบบลูกศิษย์มีครูเดินตามร่องรอยท่านก็จะเป็นคนดีไปลูกศิษย์มีครูย่อมดีเสมอลูกศิษย์เหยียบย่ำหัวครูนี่จมทั้งนั้นแหละไม่มีใครดีที่จะเจริญรุ่งเรืองเพราะการดูถูกเหยียบย่ำหรือเหยียบย่ำหัวครูหัวอาจารย์ไปนี่ไม่มีทางมันจะเลิศเลอขนาดไหนก็มีแต่ลมปากความสำคัญตนในเวลาเป็นบ้านั่นเท่านั้นพอลืมพอรู้สึกตัวขึ้นมาก็เดือดร้อนอย่างพระเทวทัตยังดีนั่นนะเวลาจะทำลายพระพุทธเจ้าไม่มีอะไรที่มีคุณค่ายิ่งกว่าการทำลายพระพุทธเจ้านี่ถือเป็นเลิศเลอสำหรับงานของพระเทวทัตที่จะทำลายพระพุทธเจ้าถือเป็นงานเลิศเลอที่สุดจะทำลายโดยฉ่ายเดียวเท่านั้นมีเวลากิจมันเฮือกเหิมไปด้วยความชั่วช้าแล้วไฟเผาหัวอกมันไม่ได้สนใจกับความผิดความพลาดอะไรเลยมีแต่เจ้าให้ได้อย่างใจอย่างใจท่านทำไปทำอะไรมันก็มันผิดทางพระพุทธเจ้าเรียกว่าถูกต้องเป็นสุขโตไปดีอยู่ดีกินดีแกแนะนำสั่งสอนดีทุกอย่างไม่มีอะไรเกินพระพุทธเจ้าไม่มีผิดพลาดไอเรานี่ผิดพลาดทุกวันทุกเวลาเป็นข้าศึกต่อพระเจ้าเพื่อความหมายมั่นปั้นมือที่จะทำลายพระเจ้าจะยกตนเป็นเอกขึ้นมา ให้คนกราบไหว้บูชากองขี้ทั้งกองใครจะไปกราบไหว้หลวงพ่อได้ทองคำทั้งแท่งมีอยู่ใครจะไปกราบไหว้กองมูดกองพูดอันนี้พระพุทธเจ้าทองคำทั้งแท่งตัวเราเองมูดพูดเพื่อนสูงของเรามีมากมีน้อยเป็นมูดเป็นพูดด้วยกันแล้วใครจะมากราบหลวงพ่อทำไปก็ผิดหวังเรื่อยไปผิดหวังเรื่อยไปที่ความมั่นหมายของตัวเองว่าดีว่าดีจะทำตามความมั่นหมายนี่จะความผิดพลาดผิดพลาดสุดท้ายพระเนรที่ติดตามไปก็กลับคืนหมดเลยไม่นำซ้ำกับพระสารีบุตรโมคคัลลาไปแนะนำพร่ำสอนเห็นโทษเห็นกรรมแล้วก็กลับคืนมาหมดก็ยังเหลือแต่พระเทวทัตกับพระโกกาลิเท่านั้นแล้วก็เห็นโทษของไปของตัวไปเรื่อยต่อจากนั้นกลับมาเห็นโทษนั่นเห็นไหมล่ะมาเห็นโทษจะเข้ากราบพระพุทธเจ้าขอขมาโทษที่ผิดพลาดประการใดมาขอขมาโทษนี่กลับเป็นคนเห็นโทษขึ้นมามาก็ไม่ถึงพระพุทธเจ้าเสียมาถึงหน้าพระเชตวันก็ถูกแผ่นดินสูบลงที่นั่นก็เลยถวายคางกันไกลนี้แล้วท่านก็มีหวังนั่นเห็นไหมความเห็นโทษของตัวเองมีหวังนะพระเทวทัตไม่จมทีเดียวในระยะนี้ยอมรับว่าจมเพราะอำนาจแห่งกรรมของตัวเองทำลงไปแล้วก็มาดัดสันดานตัวเองนั่นแหละทีนี้กรรมดีและลึกกราบไหว้พระพุทธเจ้ามอบกายถวายตัวทุกอย่างต่อพระพุทธเจ้าแล้วพอดีถูกแผ่นดินสูงนี่ก็ถวายคางกันไกลพระองค์ก็ทรงแย้มรับว่าเธอก็ไม่ผิดหวังแค่ทีเดียวเวลาหนักก็หนักความมีกิเลสคนมีกิเลสสัตว์มีกิเลสย่อมมีผิดพลาดได้เป็นธรรมดาทั่วโลกดินแดนอันนี้เธอก็มีกิเลสในบัดนี้เธอได้เห็นโทษของเธอแล้วกิเลสนั้นปัดออกไปแล้วยกคุณค่าแห่งศีลแห่งธรรมแห่งความดีงามขึ้นมานี่ได้ถวายทางใจต่อเราตาคตพอพ้นจากนรกนี่แล้วเธอจะอุบัติขึ้นมาเป็นตัดสรู้เป็นพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งชื่ออัตติสาระนี่เพราะคุณค่าความเห็นโทษของตัวเองเป็นอย่างนั้นนี่ต่อไปท่านก็จะได้เป็นพระพุทธเจ้าแต่เวลานี้จมในนรกเท่าไหร่ก็เป็นเรื่องกรรมประเภทหนึ่งกรรมไม่ลำเอียงทำชั่วต้องเป็นชั่วไปก่อนหมดวาระของความชั่วแล้วกรรมดีก็จะสนองคราวนี้เรียกว่านิพพานเที่ยงไปเลยเป็นพระพุทธเจ้าสิ้นทุกโดยประการทั้งปวงตลอดไปนั่นเป็นอย่างนั้นนี่เราพูดถึงเรื่องอะไรความเห็นโทษแห่งคุณเราลืมแล้วต้นหรือว่าไงมาพูดนี่เป็นเครื่องเปรียบเทียบนะแล้วก็เลยลืมไปเสียอย่างนี้พูดอย่างนี้แหละทุกวันไม่เหมือนแต่ก่อนพูดไปหลงลืมไปข้อเปรียบเทียบพูดไปแล้วหายเลยฉันนั้นฉันใดฉันนั้นไม่มีอย่างนี่ไปอย่างนั้นนี่เราผิดพลาดประการใดก็เอามาเป็นเครื่องแนะนำความสอนเราให้ถือความดีคนดีเป็นคติตัวอย่างเราอย่าเชื่อเราจนเกินไปนะเชื่อเราเกินไปทั้งที่เราไม่มีความดีอะไรเชื่อมีแต่ความทะนงตัวว่าดีเลวขนาดไหนก็ว่าตัวดีนี่ยิ่งจะสร้างความชั่วมากขึ้นนะคนประเภทที่เลวขนาดไหนยังสำคัญว่าตัวดีผู้นี้จะสร้างความเลวร้ายและมหันตทุกข์ขึ้นที่หัวใจมากมายไม่มีกำหนดกฎเกณฑ์นะเพราะสร้างไม่อยู่โดยไม่เห็นโทษถ้าผู้เห็นโทษแล้วก็ชะงักพักโทษนั้นกลับเข้าสู่ความดีดังพระเทวทัตเป็นต้นในพักนี่ถ้าท่านปฏิบัติอย่างนี้อยากที่ท่านอะไรเห็นอย่างพระวัดป่าบันตาลคนทั้งหลายเขาไม่เคยเห็นเขาก็ว่าท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนั้นแต่ที่เราเคยปฏิบัติกับหมู่กับเพื่อนมาอย่างเข้มงวดเกิดขันมีไม่มากองค์นั้นเข้มงวดกว่านี้มากมายทุกสิ่งทุกอย่างกิริยาพระนี่เหมือนกันกับว่าเคยทะเลาะกันมาตั้งตับตั้งกันมองเห็นหน้ากันนี่ต่างองค์ต่างเข้มขึงไม่มีคำว่ายิ้มแย้มแจ่มใสเพื่อความคึกความกระนองอันเป็นเรื่องใครรู้ก็เลยทีไม่มีต่อกันเลยมีอะไรแล้วก็พูดธรรมดายิ้มแย้มแจ่มใสธรรมดาในกฎเกณฑ์ของหลักสังขารไม่ตะเลิดเปิดเปิงไปหาที่เดียวกันหาอะไรนะต่างองค์ต่างมีความเคร่งขรึมในศีลในธรรมระมัดระวังด้วยสติปัญญาของตัวเองตลอดเวลาเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วจากองค์ก็ต่างมีแต่ความพาสุขร่วมเย็นดูตัวเองตลอดนะเนี่ยการแนะนำสั่งสอนเวลามีน้อยก็เป็นอย่างนั้นเทียบมาตั้งแต่มีลูกคนเดียว2คน เมื่อลูกมันมากไปแล้วเลยกลายเป็นเลอะเทอะไปอันนี้พระเนรมากเข้าไปมันก็เลอะเทอะไปได้อย่างการแนะนำสั่งสอนทุกวันนี้เราก็ไม่ได้สั่งสอนเหมือนแต่ก่อนเลยลดละลงเยอะไม่ตั้งใจจะลดละแต่มันก็เป็นด้วยหน้าที่การงานที่จำเป็นมาเกี่ยวข้องเกี่ยวข้องให้ต้องจับต้องทำสิ่งนั้นอยู่เสมอไปมันถึงได้ห่างเหินทางอัตตังธรรมเตือนพระก็เตือนเป็นการเป็นเวลาที่จะให้ประชุมแนะนำสั่งสอนเหมือนแต่ก่อนไม่ค่อยมีเวลาแล้วไปไหนมาเนี่ยมันเหนื่อยแล้วเหนื่อยแล้ววันหนึ่งวันหนึ่งถ้าสอนจะสอนแต่กิริยามารยาทสายหูสายตาสอนแบบนี้สักหน่อยมองไปนี่แล้วนี่มองเห็นเป็นเหตุเป็นผลเป็นอัตเป็นธรรมไม่ได้มองเป็นฟันนรกอะไรจริงมองดูพระเนียนก็เหมือนเรามองดูลูกเต้าของเราคนไหนเลยจะไงไม่ดียังไงนี่พอมองจ้อนี่พระเนียนจะรู้ทันทีนี่ก็คือสอนแล้วสอนแล้วนี่แหละที่อยากเป็นคนดีต้องฝึกเห็นไหมท่านพานท่านมาอยู่นี่ท่านไม่ก็ฉันอย่างนั้นองค์ที่ไม่ฉันมาอยู่ในนู้นเยอะองค์ที่ฉันบ้างอดบ้างอกบ้างข้างก็มาอยู่ผสมผสานกันอยู่นี่ก็ดูสิทำไมจะไม่ถูกเคยกินไม่ได้กินฟังแค่วันหนึ่งกินกี่มื้อพวกเราแล้วพระท่านฝึกทรมานท่านวันหนึ่งทั้งวันไม่กินแล้ววันนี้ไม่กินวันหน้าไม่กินมีหิวโหยขนาดไหนท่านทำไมท่านจะไม่เป็นทุกข์หรือถ้าก็เป็นทุกข์เหมือนกันกับเราแต่เพราะอะไรท่านถึงอดเพราะท่านอยากเป็นพระดีคนดีได้ทำที่เลิศเลอมาครองใจด้วยการฝึกทรมานแบบนี้ท่านถึงอุตส่าห์พยายามอย่างนี้เราก็ให้ถือเป็นกติเราไม่ได้แบบท่านก็ตามขอให้รู้จักความประหยัดมัธยัสถ์การอยู่การกินอย่าฟุ้งเฟ้อเหิมเกินไปกินมีเป็นเวล่ำเวลาอย่าทุกทุกจิบจิบอะไรความมับความมับหยุดจนเกินไปนี้มันเลยเถิดนะเอาแบบพระไปใช้นั้นไม่ต้องเอามากละเราเป็นฆราวาสให้รู้จักเวลาการอยู่การกินและการใช้สอยทุกอย่างให้รู้จักประมาณความพอดีอย่าเห็นจะซื้อจะหาจะรู้สู้ไล่อันนี้มันฝังนิสัยลึกลูกเล็กเด็กแดงชักเสียไปตามกันเสียให้พากันฝึกหัดดัดแปลงจริตนิสัยของเราบ้างไม่ฝึกไม่ดีนะเราอยากเข้าใจว่าจะดีด้วยการปล่อยตัวไม่มีทางดีถ้าดีด้วยการปล่อยตัวแล้วพระพุทธเจ้าก็ไม่มีธรรมหรือศาสนาก็ไม่มีก็ปล่อยเป็นสัตว์ไปตามกันหมดแล้วก็ดีเป็นสัตว์ดีไปตามกันหมดนั่นนะสัตว์ดีอยากเห็นไหมสัตว์ดีไปดูไอ้บุ๊กที่เห็นมันอยู่ไหนไปหาดูได้ยินว่าหลวงตาชมเชยแกนะแกว่าเป็นสัตว์ดีแล้วไปอบรมกับไอ้พุกตี้เดี๋ยวมันงับเอาหลงคิดไปนะเออมันเป็นอย่างนั้นนะเรื่องดีเรื่องชั่วให้พากันจำเอานี่รู้สึกว่าเลอะเทอะนะการจับจ่ายใช้สอยต่างๆเลอะเทอะมากเมืองไทยเราไม่รู้จักประมาณพระท่านรู้นี่นะนี่หมายถึงพระท่านอยู่ในธรรมในวินัยท่านปฏิบัติเพื่อมุ่งมรรคผลนิพพานท่านจะประหยัดมัธยัสถ์ที่สุดไม่มีใครเกินพระว่างเลยเพราะฉะนั้นพระจึงเป็นสังฆังสังฆังกระฉามีของโลกได้การอยู่การกินการใช้การสอยพระจะไม่มีความฟุ่มเฟือยเลยสำหรับพระมุ่งอัดมุ่งทำต่อมรรคผลนิพพานไม่มีไปที่ไหนเหมือนกันหมดอยู่ง่ายกินง่ายนอนง่ายใช้อะไรอะไรเท่านั้นพอผ่านไปนอนก็พอหลับพอผ่านไปนอนก็พอหลับพอใต้ร่มไม้ชายคา

แต่นิสัยเรามันก็มันไม่เคยกลัวผีแต่ไหนแต่ไรมาไม่กลัวมันจึงไม่ตื่นเต้นพอขึ้นมาโอ้มีนอนในป่าช้าละมันมีป่าช้าผีตายไอเราป่าช้าผีเป็นมานอนด้วยกันคืนนี้ก็ไม่เห็นมีแปลกอะไรเพราะจิตใจเราไม่เป็นบ้าถ้าวันนี้ป่าช้าแล้วจะตื่นเป็นบ้าไปนะแต่เราก็ไม่เคยกลัวผีด้วยแล้วก็ธรรมดากลางคืนไปแวะเข้าไปในป่ามันเป็นป่าช้าเขาแค่นั้นเองอยู่ไหนอยู่ได้อย่างนั้นแหละนอนได้มีบิณฑบาตหรือได้อะไรมาไม่ได้ฟุ่มเฟือยอย่างที่เป็นอยู่วัดป่าบันตานนะนี่เป็นที่ลึกนะท่วมท้นจนถ้าองค์ไหนไม่มีสติสตังมันตายด้วยท้องมันระเบิดเข้าใจไหมกล้วยหอมก็ดีกล้วยไข่ก็ดีทุเรียนก็ดีคุดก็ดีเงาะก็ดีจำปาดะก็ดีอันนั้นก็ดีนี่ก็ดีท้องระเบิดเลยถ้าองค์ไหนไม่มีสติถ้าพระมีสติอะไรจะมากน้อยอย่างไรดูประมาณตัวเองทำอยู่ที่หัวใจดูที่หัวใจตัวเองพอเหมาะขนาดไหนกับใจผู้กำลังประกอบความเพียรบุกเบิกทุกข์ทลายออกนี่พอดีเอาพอดีมีมากมีน้อยกินพอดีเพราะฉะนั้นพระท่านจึงอยู่ง่ายกินง่ายมีอะไรมากินได้ทั้งนั้นเพราะไม่ได้มุ่งกับสิ่งเหล่านี้ยิ่งกว่าธรรมอธรรมนี่จดต่ออยู่แล้วนะพระท่านถึงอยู่ง่ายกินง่ายนอนง่ายไปง่ายมาง่ายทุกอย่างจิตใจพัวพันอยู่กับธรรมตลอดเวลานี่ท่านผู้ฝึกท่านให้ดีจิตใจเมื่อได้รับการฝึกฝนอบรมอยู่เสมอแล้วก็ค่อยๆเจริญรุ่งเรืองเหมือนต้นไม้ที่เราปลูกไว้บำรุงรักษาด้วยน้ำด้วยปุ๋ยมันก็เจริญงอกงามก็แสดงดอกผลออกมาให้เจ้าของได้รับนั่นอันนี้ก็เหมือนกันทำดอกผลของธรรมก็คือความสุขความเจริญจนกระทั่งความเลิศเลยภายในจิตใจจะออกจากการระมัดระวังรักษาไม่ได้ออกจากการปล่อยตัวนะให้พากันระมัดระวังการปล่อยตัวพูดแล้วพูดเล่าย้ำแล้วย้ำเล่าเรื่องเมืองไทยของเรามันหลักลอยมากให้จำข้อนี้ไว้นะพี่น้องทั้งหลายไม่ค่อยมีหลักมีเกณฑ์หลวงตาเที่ยวทั่วประเทศไทยดูลักษณะจะพอๆกันไปนี่อันนี้เราก็เคยพูดแล้วว่าเมืองไทยเราเคยเป็นเมืองสมบูรณ์ผลผลมาแต่ต้นไม่ค่อยอดอยากขาดแคลนเมื่อมาอยู่แล้วก็อยู่สบายกินสบายนี่เราไม่ได้คิดอยู่ที่ว่าสิ่งแวดล้อมที่ประสานเข้ามาทุกวันนี้มันมีจะมหาภัยนะเอามาหลอกลวงคนไทยที่เคยอยู่สบายกินสบายไม่ได้คิดอ่านมันทูมเข้ามานี่หลบไม่ทันมีแต่ความมับความมับหรือเป็นการหลบเงยหลบมาก็หลบมาเอาเงินเจ้าของในกระเป๋านี่ไปคว้ามับออกมาอีกหลบมาอีกคว้าอีกสุดท้ายเงินในกระเป๋าไม่มีนี่นะถ้าหลบมันหลบแบบนี้นะให้พากันระวังมากให้มากนะมันมีอยู่ทุกแห่งเวลานี้สิ่งที่ไม่เคยมีก็มีล้วนแล้วตั้งแต่สิ่งที่จะกวนสมบัติเงินทองและกวนจิตใจของเราให้เสียคนทั้งนั้นแหละไม่ควรซื้ออย่าไปซื้อนะสมบัติต่างๆที่มีอยู่ในเมืองไทยของเราในฐานะว่าจะซื้อเราต้องการจะซื้อจำเป็นซื้อของคนไทยเราเห็นว่าไงเขาขายอยู่ตามตลาดตะเลอยู่ตามข้างถนนทางเขามาวางตาด่านไว้สำหรับขายเราไปเราต้องการแล้วก็ซื้อมาแล้วเข้าท้องเป็นอาหารเลี้ยงอัตภาพร่างกายเราเหมือนกันกับของเมืองนอกเมืองนานนั่นแหละนี่เป็นการบำรุงชาติไทยของเราในตัวบำรุงเนื้อหนังของตนคนเมื่อได้รับการบำรุงอยู่ด้วยมีคนมาซื้อมาอุดหนุนนะผู้ผิดก็มีแก่ใจผิดดีขึ้นดีขึ้นแล้วต่อไปความดีขึ้นก็ดีจริงๆจนกระทั่งชนะเขาได้นี่เพราะการอุดหนุนกันอย่าปล่อยปากละเลยกันนะไปเห็นของเมืองนอกเมืองนาดีของไทยดีไม่ดีเอามาอวดเมืองไทยโอ้ยเราฟังไม่ได้นะเอาของเมืองนอกมาอวดเมืองนาหรือเช่นอย่างยกตัวอย่างนี้นะเอาลูกของเขามาอวดลูกของเราแล้วเอาผัวเขาเอาเมียเขามาอวดผัวของตัวเมียของตัวมันดูได้ไหมเอาดีเอากันจริงจริงนี่นะมันดูไม่ได้ใช่ไหมแต่ก็จะกระจายเลยอันนี้ยังเมืองไทยเรานี่มันกำลังเล่านะเวลานี้มันไม่แตกก็กำลังเล่าเพราะการเห็นแก่สิ่งภายนอกมากกว่าสิ่งภายในไม่สนใจเหลียวแลไม่บำรุงรักษาสิ่งภายในอันนี้เสียนะจำให้ดีทุกคนไปไหนเมืองไทยแล้วมันมีอยู่ตลาดร้านค้าแม้

0: ้างถนนข้างทางก็มีเขาวางดาดาไว้สำหรับขายเอาซื้อบำรุงกันเงินเป็นของเงินเป็นเงินไทยคนเป็นคนไทยด้วยกันหมุนกันมีแก่ใจที่จะผิดสิ่งเหล่านั้นให้มากขึ้นมากขึ้นแล้วเมืองไทยของเราก็ต่อไปก็เป็นนิสัยขึ้นมาบำรุงกันรักษากันเนี่ยมีแล้วกับที่นี่ก็ดีเห็นแก่เนื้อแก่หนังของตัวคือคนไทยด้วยกันบำรุงกันนี่ดีนะให้พากันจับเอาไว้นะตรงนี้นะอย่าไปเห็นสิ่งภายนอกอาการซื้อการขายเป็นธรรมดาธรรมดาเราไม่ได้ตำหนินะที่มันเลยเถิดต่างหากนะที่ว่านี่การซื้อการขายทั้งเขาทั้งเรามากเมื่อใครมีความจำเป็นเราไม่มีจริงๆเอาไม่มีจริงก็ยอมรับก็ซื้อมาถ้าเรามีอยู่แล้วอย่าดื้ออย่าด้านอย่าเหยียบหัวกันไปคนไทยด้วยกันไปก้าวไปหาซื้อของเมืองอื่นมาทั้งที่ของเมืองไทยเรามีอยู่แล้วเหยียบหัวคนไทยไปนี่ดูไม่ได้นะอย่าให้เห็นนะอย่างนี้นะมันเสียคนไทยทั้งชาติเนี่ยอันนั้นแล้วทีนี้เราก็ได้ยินมาตามภาษีภาษาพระป่าแล้วเนี่ยแล้วเรื่องเครดิตนะพี่น้องทั้งหลายระวังให้ดีนะเครดิตพวกนี้หัวแหลมมากทีเดียวเอาเครดิตไปหย่อนปั๊บให้เราก็ไม่ทราบเครดิตคือเด็ดอะไรละเพราะเกิดมาจากโคตรพ่อโคตรแม่ของตะบัวก็ไม่เคยมีเครดิตแค่เด็ดอะไรละเอาเงินที่ซื้อนะโอเคเอาใบเครดิตนี่ไปให้แล้วไม่เอาไปเลยเขากินแล้วนั่นนะเขาเวลาซื้อแล้วก็ไปจ่ายเงินให้เขาด้วยเครดิตมันเป็นหลัก
1: บัตรเครดิตครับ
0: เอาบัตรเครดิตนั่นนะแล้วซื้อแล้วก็ติดหนี้เข้ามาด้วยใช่ไหมหัว
1: ไม่ต้องจ่ายเงินสดชิมออกจากลูกจากบัตรออกไปแล้วใช้หนี้ทีหลัง
0: ไม่ต้องจ่ายเงินสดเครดิตพาไปจ่ายเองคิดดอกในนั้นเสร็จเข้าใจไหมนี่อันนี้ให้ระวังไงนะพวกนี้หัวแหลมกินคนหัวถือซื่ออย่างพวกเราหมดนะให้ระวังแล้วไม่มีอย่าไปยุ่งเครดิตเครดิตที่ไหนเราหามาเท่าไรได้เท่าไรใช่เท่านั้นอย่าไปหามามันเป็นเครื่องล่อเราถ้าจ่ายเงินในกระเป๋าก็ว่าเสียดายจะเอาเครดิตไปยื่นเนี่ยเขาแล้วยังมาจ่ายทีหลังเพิ่มก็อีกเท่าตัวไม่เสียดายเนี่ยมันเสียตรงนี้นะไปพากันระมัดระวังหัวมันออกทุกช่องทุกทางไม่ฉลาดไม่ทันมันแล้วเสียคนวันนี้ก็พูดเพียงเท่านี้ท่านทั้งหลายได้จำเอานะทุกคนการปฏิบัติตัวเพื่อความเป็นคนดีชาติไทยที่ดีมีหลักมีเกณฑ์มีเนื้อมีหนังในการบำรุงรักษาสมบัติของกันและกันซื้อขายซึ่งกันและกันนี้เป็นความถูกต้องดีงามสำหรับคนรักชาติเข้าใจไหมอย่าปล่อยตัวนี่เป็นของสำคัญมากแล้วอะไรก็ตามไม่ว่าเมืองในเมืองนอกไม่ควรจำเป็นซื้อก็อยากจะซื้อสุรุ่ยสุร่ายจนเกินไปอันนี้อันหนึ่งก็ทำให้เสียได้นะเอาละไป
2: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่15เดือนมิถุนายนพุทธศักราช2545มีชื่อกันเทศว่าลูกศิษย์มีครูย่อมดีเสมอในรายการหลวงตาสงเคราะห์โลกครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการประวัติครูบาอาจารย์ท่านจะได้รับฟังชีวประวัติของหลวงปู่ดูลย์อตุโลวันนี้นำเสนอเป็นตอนที่5ครับ
3: ประวัติหลวงปู่ดูลย์อตุโลกลับมาประจำที่สุรินทร์เมื่อหลวงปู่ดูลย์ตรากตรำทำงานจนกระทั่งโบสถ์วัดสุทัศน์ที่เมืองอุบลสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีแล้วท่านก็เตรียมการที่จะออกธุดงค์ทันทีแต่อุปสรรคอันสำคัญก็มาถึงคือมีหนังสือจากเจ้าคณะมณฑลนครราชสีมาเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหาวีระวงศ์อ้วนติดโสเมื่อครั้งยังเป็นที่พระธรรมปาโมกสั่งการมาว่า ให้เดินทางไปช่วยพระมหาพลอยอุปสโมบุรณวัดบุรพารามจังหวัดสุรินทร์ซึ่งกำลังทรุดโทรมท่านจึงต้องกลับไปจังหวัดสุรินทร์เป็นว่ากิจธุดงค์ที่มุ่งมั่นมานั้นก็ต้องระงับไปโดยสิ้นเชิงห้าสิบพรรษาที่วัดบุรพารามบูรณะวัดบุรพารามเมื่อกลับมาจังหวัดสุรินทร์ได้ชั่วระยะเวลาหนึ่งแล้วก็เริ่มปฏิสังขรณ์วัดบุรพารามโดยสร้างอุโบสถแบบคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นแห่งแรกในจังหวัดสุรินทร์และเป็นอุโบสถที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดสุรินทร์ใช้ประโยชน์ได้มากที่สุดท่านคิดแบบแปลนด้วยตนเองแรงงานส่วนใหญ่อาศัยพระภิกษุสามเณรและชาวบ้านในละแวกนั้นช่วยกันผู้เป็นกำลังสำคัญที่ควรกล่าวถึงคือ1พระมหาโชติคุณสัมปันโนซึ่งต่อมาได้รับราชทานสมณศักดิ์เป็นที่พระเทพสุทธาจารย์อดีตเจ้าอาวาสวัดวชิราลงกรณ์ปากช่องนครราชสีมา 2. พระมหาเปลี่ยนโอภาโสซึ่งต่อมาได้รับราชทานสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะที่พระโอภาสธรรมยานเจ้าอาวาสวัดป่าโยธาประสิทธิ์ปัจจุบัน 3.พระอาจารย์สามอกินเจโนเจ้าวาดวัดป่าไตรวิเวกปัจจุบันอยู่ที่สุรินทร์นี่สามองค์นี่เป็นแรงงานเป็นผู้เป็นกำลังอันสำคัญอันหนึ่งในการบริหารพระศาสนาหลวงปู่ท่านได้เป็นประธานสงฆ์ท่านมอบภารกิจด้านการศึกษาและด้านการปกครองให้แก่พระมหาพลอยอุปสโมเป็นผู้ช่วยดำเนินงานส่วนด้านการเทศนาอบรมประชาชนได้มอบให้พระมหาเปลี่ยนโอภาโสเป็นผู้ช่วยดำเนินงานและด้านการเผยแพร่กรรมฐานได้มอบหมายหน้าที่ให้พระมหาโชติคุณสัมปันโนเป็นผู้ช่วยดำเนินงานและตั้งแต่กลับมาจากจังหวัดอุบลเมื่อปีพุทธศักราช2477หลวงปู่จำพรรษาอยู่ที่วัดบุรพารามแห่งเดียวมิได้ไปจำพรรษาที่อื่นเลยจนถึงปัจจุบันนับเป็นเวลาเกือบ50พรรษาเป็นระยะเวลาที่เต็มด้วยการต่อสู้และอดทนต่ออุปสรรคต่างๆนานาเพราะต้องบริหารทั้งการปกครองการศึกษาตามพุทธศาสนาการปฏิสังขรณ์วัดและการขยายวัดทั้งด้านการปฏิบัติและปริยัติมีสาขาทั้งกามวาสีและอรัญวาสีที่ตั้งอยู่ในเขตจังหวัดสุรินทร์และบุรีรัมย์หลายสาขาจำนวนศิษย์ก็ทวีขึ้นโดยลำดับปี2511กรมการศาสนาได้ยกวัดบุรพารามจังหวัดสุรินทร์ขึ้นเป็นวัดพัฒนาตัวอย่างแต่หลวงปู่ก็ได้พัฒนาวัดต่อมาอีกเรื่อยๆจนกระทั่งสำเร็จตามเป้าหมาย ที่น่าปลาปลื้มยินดีแก่ชาวสุรินทร์เป็นอย่างยิ่งก็คือมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าวัดบุรพารามจังหวัดสุรินทร์ขึ้นเป็นพระอารามหลวงตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์2520เป็นต้นมานับว่าท่านประสบความสำเร็จในการพัฒนาวัดอีกโสดหนึ่งด้วยภารกิจและสมณศักดิ์ในปีแรกที่กลับมาประจำที่วัดบุรพารามนี้ท่านได้รับแต่งตั้งให้เป็นเจ้าคณะอำเภอรัตนบุรีต่อมาได้รับภาระเป็นพระสังฆาธิการเป็นพระอุปัชฌาย์บวชกุลบุตรและได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะจังหวัดฝ่ายธรรมยุทธจังหวัดสุรินทร์ตามลำดับส่วนทางสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรพระราชาคณะที่พระรัตนากรวิสุทธิ์มาตามลำดับจนถึงเป็นพระราชาคณะชั้นราชที่พระราชวุฒาจารย์ในปัจจุบันแม้ว่าขณะนี้ท่านจะมีอายุ95ปีแล้วก็ตามสุขภาพพระนามัยของท่านยังแข็งแรงดีประกอบกับท่านมีเมตตากรุณาต่อผู้อื่นเป็นนิตยการท่านผู้ใดจะขอโอกาสเข้ากราบนมัสการเวลาใดก็ได้ไม่มีจำกัดเวลาและท่านสงเคราะห์ไปในกิจนิมนต์ของผู้นิมนต์เสมอทางสำนักพระราชวังได้รัตนาไปในพระราชพิธีเจริญพระชนพรรษาพระบาทสมเด็จอยู่หัวสมเด็จพระบรมราชินีนาถเป็นประจำตลอดมาอันหนึ่งสิ่งที่ควรบันทึกไว้เป็นเกียรติประวัติของวัดและของหลวงปู่เป็นพิเศษคือเมื่อวันที่18ธันวาคม2522พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระบรมราชินีนาถพร้อมด้วยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาพระราชธิดาพระราชสุนิสาและพระเจ้าหลานเธอทั้ง7พระองค์ได้เสด็จไปนมัสการหลวงปู่เป็นการส่วนพระองค์เมื่อเวลา 18:40 นจนถึงเวลา 19:30 นของวันที่18ธันวาคม2522หลังจากทรงตรัสถามสุขภาพอนามัยของหลวงปู่แล้วทรงอาราธนาให้หลวงปู่กล่าวธรรมเทศนาและทรงอัดเทปไว้ด้วยเมื่อหลวงปู่กล่าวธรรมะย่อๆถวายจบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ตรัสถามหลวงปู่ว่าการจะละกิเลสได้นั้นควรละอะไรก่อนหลวงปู่ได้ถวายวิสัชนาว่าให้เพ่งมองดูที่จิตเมื่อมีกิเลสอันใดเกิดก่อนก็ให้ละอันนั้นก่อนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงถามธรรมะอื่นๆพอสมควรแก่เวลาแล้วทรงถวายจตุปัจจัยแด่หลวงปู่และทั้งสองพระองค์ก็ได้รัตนาค่อยหลวงปู่ดำรงสังขารอยู่ให้นานต่อไปอีกเพื่อเป็นความอบอุ่นของประชาชนหลวงปู่ถวายพระพรว่าแล้วแต่ความเป็นไปของสังขารจะอยู่ได้อีกนานเท่าไรก็ไม่ทราบ

ไปสกลนครครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่19ถึงวันที่22มกราคม2521ท่านได้ไปร่วมงานพระราชทานเพลิงศพพระอาจารย์ฟั่นอาจารย์โรที่วัดป่าอุดมสมพรพันนานิคมสกลนครเข้าร่วมในพิธีสวดพระพุทธมนต์ชักผ้ามหาบังสุกุลนาศศพได้รับพระราชทานฉันในพระราชพิธีสามหาบอีกด้วยท่ามกลางพระสงฆ์ฝ่ายอรัญวาสีนับจำนวนเป็นพันพันรูปและสาธุชนจากทุกสารทิศนับจำนวนเป็นแสนแสนคนในครั้งนั้นหลวงปู่ได้สนทนากับพระเถระฝ่ายธุดงค์หลายองค์อาทิพระอาจารย์เทศรังสีพระอาจารย์อ่อนและพระอาจารย์องค์อื่นๆอีกมากทั้งที่รู้จักและที่ไม่รู้จักเป็นการย้อนระลึกถึงบรรยากาศเก่าๆสนทนากันถึงอดีตแห่งการเดินธุดงค์ให้เกิดความบันเทิงในทางธรรมเป็นอย่างยิ่งมีผู้กราบเรียนถามถึงพระอาจารย์องค์อื่นๆเช่นหลวงปู่แหวนหลวงปู่ขาวท่านตอบว่าเคยได้มาแต่ต้นเหมือนกันแต่ลำดับความจำไม่ได้เพราะท่านเหล่านี้แม้อายุจะไล่เรียกกันก็จริงแต่เข้ามาเป็นศิษย์พระอาจารย์มั่นรุ่นหลังและกล่าวถึงตัวท่านเองว่ามาสกลนครคราวนี้คงจะเป็นครั้งสุดท้ายแล้วปฏิปทาและอุปนิสัยแม้ว่าปัจจุบันนี้หลวงปู่ประจำอยู่ที่วัดคือวัดบุรพาไม่ได้ออกธุดงค์ตามเจตนาเดิมก็ตามแต่ข้อวัดที่ท่านเคยปฏิบัติขณะออกธุดงค์เป็นเวลาหลายปีนั้นท่านก็ยังดำเนินตามปฏิปทานนั้นๆสืบต่อมาท่านจึงเป็นผู้งดงามด้วยสมณวิสัยปฏิปทาของท่านคือ 1. บำเพ็ญเพียรภาวนาเป็นปกติไม่ขาดสายไม่เคยขาดตกบกพร่องกลางคืนจะพักผ่อนเพียง2ชั่วโมงเท่านั้น 2. ฉันมื้อเดียวมาตลอดเว้นแต่เมื่อมีกิจนิมนต์จึงฉัน2มื้อ 3. มีความเป็นอยู่ง่ายเมื่อขาดไม่ดิ้นรนแสวงหาเมื่อมีไม่สั่งสมเป็นอยู่ตามมีตามเกิดเจริญด้วยยถาลาภคือสันโดษได้อย่างไรบริโภคอย่างนั้น 4. มีสัจจะพูดอย่างไรต้องทำอย่างนั้นมีความตั้งใจจริงจะทำอะไรแล้วต้องทำจนสำเร็จ 5.เป็นผู้มีความประพฤติเบากายเบาใจสันละหุกวุตติเป็นผู้มีความประพฤติเบากายเบาใจคือเป็นผู้คล่องแคล่วว่องไวเดินตัวตรงและเร็วแม้เวลาตื่นนอนพอรู้สึกตัวท่านจะลุกขึ้นทันทีเหมือนคนที่พร้อมอยู่เต็มที่ตลอดเวลาข้อ6
นิยมการทำตัวง่ายๆสบายๆไม่มีพิธีรีตองมักตำหนิผู้ที่เจ้าบทบาทมากเกินควร 7. การปฏิสันถานท่านปฏิบัติเป็นเยี่ยมตลอดมาหลวงปู่ท่านเป็นผู้มีอุปนิสัยเยือกเย็นพูดน้อยสงบอยู่เป็นนิดมีวันนะผ่องใสท่านรักความสงบจิตใจใฝ่ในความวิเวกมากจะเห็นได้ว่าท่านชอบสวดมนต์บทอรัญเยรุกขมูเลวาสัญญาคาเรวาภิกขโวมากผู้ที่อยู่ใกล้ชิดหรือผู้ที่มีโอกาสสนทนาธรรมกับท่านแล้วจะเคารพนับถือยกย่องปัญญาอันเฉลียวฉลาดความคิดสุขุมรอบคอบความมีปฏิภาณดีของท่านทุกคนคำสอนธรรมะของท่านมักจะเป็นข้อความสั้นๆที่มีความหมายลึกซึ้งชวนให้คิดชวนให้พิจารณามีคุณค่ามากและง่ายต่อการจดจำท่านให้คำแนะนำในการปฏิบัติธรรมแก่บรรพชิตและคฤหัสถ์ได้ทุกผู้ทุกคนไม่ผิดหวังและเป็นกิจที่ท่านชอบทำมากด้วยข้อที่อดจะกล่าวซ้ำจะมีได้คือขันติจะเห็นว่าท่านสามารถอดทนต่อสิ่งแวดล้อมต่ออุปสรรคต่างๆอดกลั้นต่อความไม่สมหวังและก็ไม่ยอมท้อถอยต่อความยากลำบากนานาประการทั้งเวลาออกรุกขมูลและเวลาที่พำนักประจำอยู่ในวัดเป็นเวลานานปีนอกจากนี้ท่านยังเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยความเคารพว่าง่ายสอนง่ายและมีความกตัญญูต่อบิดามารดาครูบาอาจารย์อุปัชฌาย์และพระเถระผู้ใหญ่เป็นอย่างสูงกล้ากล่าวได้ว่าศิษย์ทุกคนมีความเคารพรักหลวงปู่มากประหนึ่งว่าท่านเป็นบิดาบังเกิดเกล้าของตนของตนทั้งนี้เพราะหลวงปู่เป็นผู้เปี่ยมด้วยพรหมวิหารธรรมเกี่ยวกับอาพาธครั้งแรกตามปกติหลวงปู่ท่านเป็นผู้มีอาพาธน้อยแม้อายุจะร่วงไปถึง40ถึง94ปีแล้วก็ตามไม่ค่อยมีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนมีอาการไข้หรือหวัดบ้างเพียงเล็กน้อยเท่านั้นตลอดชีวิตของท่านมีอาการหนักถึงต้องเข้าโรงพยาบาลเพียง2ครั้งครั้งแรกพาพันปี2508อาพาธรุนแรงด้วยโรคตับอักเสบเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลจังหวัดสุรินทร์เป็นเวลา9วันก็หายเป็นปกติกลับวัดได้อาพาธครั้งที่2เมื่อวันที่27มกราคม2526หลวงปู่เริ่มมีอาการผิดปกติคือมีอาการปวดชาตั้งแต่บั้นเอวลงไปถึงปลายเท้าเริ่มเป็นข้างซ้ายข้างเดียวก่อนซึ่งเป็นเล็กน้อยมานานแล้วจะเป็นข้างซ้ายข้างเดียวก่อน 2-3 ชั่วโมงต่อมาอาการดังกล่าวก็จะรามมาที่เท้าข้างขวาด้วยท่านว่ารู้สึกเหมือนจะปวดหนักปวดเบาอยู่เสมอพอเวลาไปถ่ายก็ถ่ายไม่ออกทั้งหนักทั้งเบามีอาการประเดี๋ยวหนาวประเดี๋ยวร้อน
ผู้พยาบาลจะไปตามหมอท่านก็ว่าไม่จำเป็นก็เป็นการน่าอัศจรรย์อยู่อย่างหนึ่งที่หลวงปู่กลับไม่มีท่าทีปริวิตกอะไรยังคงสงบเยือกเย็นอยู่ตามเคยท่านไม่เคยเรียกหาหมอหรือให้ใครไปตามหมอมารักษาพยาบาลการเข้าไปรักษาที่โรงพยาบาลนั้นเป็นเรื่องของผู้อยู่ใกล้ชิดขอร้องท่านทั้งนั้นตลอดคืนนั้นอาการไม่ทุเลาท่านยิ่งอ่อนเพลียหนักขึ้นทุกทีจึงต้องพาท่านไปยังโรงพยาบาลสุรินทร์พักอยู่ได้ประมาณ6ชั่วโมงท่านให้พาท่านให้พากลับวัดแม้จะขอร้องให้อยู่อย่างไรท่านก็ไม่ยอมจึงต้องตามใจท่านจากนั้นคณะสงฆ์ตกลงกันว่าจะนำหลวงปู่เข้ารักษาที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์กรุงเทพได้เดินทางถึงโรงพยาบาลจุฬาเมื่อวันที่29มกราคม2526เวลา17:40 น.ผลจากการตรวจอาการของหลวงปู่อย่างละเอียดปรากฏหลวงปู่มีอาการหนักอยู่3อย่างคือเกี่ยวกับกระดูกเกี่ยวกับปอดและสมองซึ่งต้องใช้เวลารักษาท่านเป็นเดือนขึ้นไปและพอมีทางหายได้เป็นพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชประสงค์ที่จะสงเคราะห์แด่หลวงปู่ในครั้งนี้ทรงรับหลวงปู่ไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์และพระราชทานแพทย์หลวงมารักษาพยาบาลเป็นพิเศษระหว่างที่หลวงปู่พักรักษาอยู่ณตึกจงกรณีห้องพระราชทานนี้ล้นกล้าวทั้งสองพระองค์ได้เสด็จเยี่ยมหลวงปู่เป็นการส่วนพระองค์ดังนี้คือวันที่4มีนาคม2526สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จเยี่ยมหลวงปู่เมื่อทรงทราบว่าหลวงปู่มีอาการดีขึ้นมากแล้วก็ทรงปิติสมนัสเป็นอย่างยิ่งทรงสนทนากับหลวงปู่พอสมควรแก่เวลาและพระราชทานรางวัลแก่ศิษย์และผู้อยู่พยาบาลโดยทั่วกันแล้วเสด็จกลับวันที่12มีนาคม2526เวลา 18:09 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จเยี่ยมหลวงปู่อีกไม่มีผู้ใดทราบล่วงหน้ามาก่อนว่าพระองค์จะเสด็จแต่หลวงปู่ก็นั่งเตรียมพร้อมอยู่แล้วหลังจากพระองค์ตรัสถามอาการของหลวงปู่แล้วทรงพอพระทัยที่อาการอาพาธของหลวงปู่หายปกติดีและทรงทราบว่าแพทย์อนุญาตให้หลวงปู่กลับได้แล้วพระองค์ทรงถามถึงการเดินทางกลับพร้อมกับพระราชทานยานพาหนะจากราชสำนักเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางกลับของหลวงปู่หลังจากทรงสนทนาธรรมและฟังธรรมจากหลวงปู่แล้วทรงถวายจตุปัจจัยพร้อมทั้งทรงรัตนาให้หลวงปู่ดำรงขันอยู่ให้เกินร้อยปีหลวงปู่จึงถวายวิสัชนาว่าอาตมาภาพรับไม่ได้หรอกแล้วแต่สังขารเขาจะเป็นไปของเขาเองวันที่15มีนาคม2526เวลา 17:00 นเศษสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเด็กเสด็จมาเยี่ยมหลวงปู่ด้วยเวลาอันสั้นเมื่อทรงทราบว่าหลวงปู่มีพลานามัยดีขึ้นทรงชมว่าหลวงปู่แข็งแรงดีแล้วเสด็จกลับการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระบรมราชินีนาถและสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาทรงมีพระมหากรุณาสงเคราะห์อนุเคราะห์หลวงปู่ครั้งนี้เป็นที่ปลาบปลื้มปิติยินดีแก่สานุสิทธิ์และชาวสุรินทร์เป็นอย่างยิ่งนอกจากศิษยานุสิทธิ์แล้วยังมีท่านผู้มีเกียรติตลอดถึงสาธุชนทั่วไปมากมายหลายท่านได้ไปกราบนมัสการหลวงปู่บางท่านได้สละกำลังกายกำลังทรัพย์และเวลาไปอยู่เฝ้ารักษาพยาบาลหลวงปู่ตลอดเวลาที่พักอยู่ณโรงพยาบาลนี้ได้ช่วยอาหารตลอดถึงสิ่งจำเป็นและอำนวยความสะดวกต่างๆและช่วยรับใช้หลวงปู่รวมทั้งพระสงฆ์ที่อยู่พยาบาลท่านด้วยนับว่าท่านราวนี้ได้มีเจตนาอันสูงส่งจนใจที่ไม่อาจจะระบุนามของท่านทั้งหลายให้ปรากฏณที่นี้ได้จึงขอจารึกไว้ในความทรงจำบุญอันใดที่ท่านทั้งหลายได้กระทำไปแล้วอย่างไรขอผลแห่งบุญอันนั้นจงสำเร็จประโยชน์โดยสมควรแก่คุณความดีของท่านเถิดกลับอารามเดิมวันที่22มีนาคมพุทธศักราช2526เวลา 8 นาฬิกา 18 นาทีหลวงปู่ได้ลาจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เพื่อเดินทางกลับอาวาสเดิมท่ามกลางในแพทย์พยาบาลและท่านผู้มีเกียรติทั้งหลายที่ออกมาส่งหลวงปู่หน้าตึกโรงพยาบาลด้วยความอาลัยและเคารพหลวงปู่อย่างยิ่งถึงวัดบุรพารามเวลา 15 นาฬิกาท่ามกลางการรอรับของศิษยานุศิษย์เป็นจำนวนมากต่างแสดงความปลื้มปิติยินดีที่หลวงปู่ท่านได้กลับมาในโอกาสนี้พระสงฆ์นำโดยพระเถรานุเถระตลอดจนญาติโยมพุทธบริษัทชาวจังหวัดสุรินทร์ได้ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายแด่หลวงปู่เพื่อจะได้เจริญด้วยอายุวรรณะสุขภละและเพื่อดำรงอยู่ในร่มโพร่มไทรของสาธุชนทั้งหลายต่อไป

0: ผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นชีวประวัติของหลวงปู่ดูลย์อัตโลซึ่งวันนี้นำเสนอเป็นตอนที่5ในรายการประวัติผู้บาอาจารย์ครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการเทศนาผู้บาอาจารย์ช่วงที่2ท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของหลวงพ่อพุทธานิโยวัดป่าสารวันอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาเมื่อวันที่11เดือนตุลาคมพุทธศักราช2524มีชื่อกันเทศว่าพิธีทำสมาธิตามแบบพระอาจารย์เสาขอเชิญท่านฟังครับ
1: วันนี้อาตมภาพมีโอกาสได้มาพบกับบรรดาท่านทั้งหลายในฐานะที่เราเป็นพุทธบริษัทคือเป็นลูกศิษย์ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยกันในการที่ได้มาพบกันคราวนี้ขอทุกท่านได้โปรดทำความรู้สึกว่าเรามาพบกันในฐานะที่เป็นสหธรรมิกผู้อยู่ในวงสาคนาญาติแห่งธรรมะและการที่ได้มาพบท่านทั้งหลายในวันนี้ก็ได้มาพบอยู่ในสถานที่ใหญ่โตโอทงซึ่งวัดเบญจมบพิตรโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระวิหารหลังนี้อาตมภาพเพิ่งมีโอกาสได้เข้ามานั่งอยู่ในสถานที่นี้เป็นครั้งแรกในชีวิตและไม่ได้มานั่งอย่างธรรมดาธรรมดาแล้วมานั่งเทศให้ท่านทั้งหลายฟังและในเมื่อพูดมาถึงคำว่ามานั่งเทศให้ท่านทั้งหลายฟังบางท่านอาจจะคิดว่าพระเจ้าคุณองค์นี้คงจะเทศเก่งแต่ความจริงก็ไม่มีอะไรเก่งก็พอๆกับท่านทั้งหลายนั่นแหละหรือบางทีอาจจะย่อนกว่าหลายๆท่านซึ่งนั่งประชุมอยู่ณสถานที่นี้ดังนั้นธรรมะที่จะนำออกสู่บรรดาท่านทั้งหลายในวันนี้เผื่อว่ามีอะไรที่ขาดตกบกพร่องก็ใครที่จะขอถือโอกาสขออภัยท่านผู้รู้ทั้งหลายไว้ล่วงหน้าด้วยเรื่องของธรรมะที่จะนำมาวันนี้ก็ควรจะเป็นเรื่องประสบการณ์เกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมซึ่งปัญหาการปฏิบัติธรรมในสมัยปัจจุบันนี้รู้สึกว่าเป็นที่ตื่นอกตื่นใจหรือเป็นที่สนใจของบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายโดยทั่วๆไปสมัยเมื่ออาตมายังเป็นลูกศิษย์ท่านอาจารย์เสาอยู่ทางภาคอีสานคนที่สนใจในธรรมะและตั้งใจนั่งสมาธิภาวนากันส่วนมากมีแต่คนแก่ๆอายุมากแล้วแต่มาในสมัยปัจจุบันนี้คนหนุ่มคนสาวคนแก่มีความสนใจในการปฏิบัติธรรมแสดงว่าชาวพุทธทั้งหลายมีความตื่นตัวและเริ่มจะรู้สึกสำนึกในการแสวงหาที่พึ่งให้แก่ตัวเองมากขึ้นทุกทีทุกทีแต่บางครั้งก็เป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงเกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำสมาธิเป็นปัญหาที่เราจะต้องทำความเข้าใจว่าการทำสมาธิที่จัดว่าเป็นสัมมาสมาธินั้นมีความมุ่งหมายกันอยู่ที่ตรงไหนในหลักคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในเมื่อพระองค์แสดงธรรมโดยมากมักจะมีธรรมะเป็นคู่กันเช่นสัมมาสมาธิมิจฉาสมาธิสัมมาทิฏฐิมิจฉาทิฏฐิอะไรทำนองนี้เรื่องความผิดกับความถูกนั้น พระองค์มักจะยกขึ้นมาแสดงเป็นคู่กันดังนั้นเรื่องปัญหาของการทำสมาธิในสมัยปัจจุบันนี้จะว่าลัทธิของใครถูกของใครผิดจะไม่ขอนำมากล่าวไอ้เรื่องถูกเรื่องผิดนั้นอยู่ที่ความตั้งใจหรือเจตนาของผู้ทำถ้าผู้บำเพ็ญสมาธิมุ่งที่จะให้จิตสงบให้มีจิตมั่นคงต่อการทำความดีและเพื่อจะให้เกิดมีสมาธิมีสติปัญญารู้แจ้งเห็นจริงในสภาวะธรรมตามความเป็นจริงเพื่อจะได้เป็นอุบายถ่ายถอนราคะความกำหนัดยินดีหรือกิเลสโลภโกรธหลงให้หมดไปจากจิตใจโดยไม่ได้มุ่งสิ่งอื่นนอกจากความบริสุทธิ์และความพ้นทุกข์จะได้ชื่อว่าเป็นสัมมาสมาธิความคิดเห็นของความรู้ความเห็นของท่านเหล่านั้นก็เป็นสัมมาทิฏฐิที่ได้โดยวิสัยของการปฏิบัติหรือภูมิจิตภูมิธรรมที่เกิดขึ้นนั้นในระดับต้นๆนี่ก็ย่อมมีทั้งผิดทั้งถูกแม้แต่อยู่ในภูมิผู้ที่มีภูมิจิตก้าวขึ้นสู่ในระดับของความเป็นพระอริยบุคคลแล้วก็ยังมีความเห็นผิดเห็นถูกยกเว้นแต่พระอรหันต์จำพวกเดียวเท่านั้นผู้ที่สำเร็จโสดาสกิทาคาอนาคาแต่ยังไม่ได้สำเร็จพระอรหันต์และทำไมจึงยังไม่สำเร็จพระอรหันต์ก็เพราะเหตุว่าสัมมาทิฏฐิในขั้นภูมิของอรหัตมรรคยังไม่สมบูรณ์จึงยังคล่องอยู่จึงยังไม่สำเร็จก่อนเพราะฉะนั้นความผิดความถูกนั้นเราจะเพิ่งไปด่วนตัดสินว่าใครผิดใครถูกเอากันตรงที่ว่าใครสามารถทำสมาธิจิตให้สงบลงไปได้แล้วสามารถที่จะอ่านจิตใจของตัวเองให้รู้ซึ้งลงไปว่าสภาพจิตของเราเป็นอย่างไรเรามีกิเลสตัวไหนมากและควรจะแก้ไขอย่างไรนี่เป็นจุดแรกที่เราจะต้องอ่านตัวของเราเองให้ออกเพราะว่าสิ่งอื่นผิดสิ่งอื่นถูกนั้นไม่สำคัญแม้ว่าเราจะรู้ว่าอะไรผิดอะไรถูกแต่เป็นเรื่องภายนอกตัวของเรานั้นไม่สำคัญสำคัญอยู่ตรงที่ว่าเราอ่านจิตใจของเราแล้วก็ปรับโทษตัวเองและตัดสินตัวเองว่าตัวเองผิดตัวเองถูกนั่นแหละเป็นเรื่องสำคัญที่สุดถ้าหากเรายังไม่สามารถที่จะจับจุดนี้ได้เราจะปฏิบัติหรือบำเพ็ญเพียรภาวนาไปเพียงใดแค่ไหนก็ไม่มีทางที่จะแก้ไขได้อันนี้เป็นความคิดและความเข้าใจขอให้ถือว่าเป็นเรื่องความคิดความเข้าใจเป็นเรื่องส่วนตัวของอาตมาผู้เทศที่นำมาเล่าสู่ท่านทั้งหลายฟังก็เผื่อว่าท่านทั้งหลายจะได้ช่วยพิจารณาว่าเป็นการเหมาะสมหรือไม่ประการใดในฐานะที่อาตมาเป็นลูกศิษย์พระอาจารย์เสาก็จะได้นำเรื่องการ ปฏิบัติสมาธิตามสายของท่านอาจารย์เสามาเล่าสู่ท่านทั้งหลายฟังท่านอาจารย์เสาเป็นพระเถระที่ไม่ได้ศึกษาพระปริยัติธรรมมากมายกว้างขวางท่านเรียนรู้เฉพาะข้อวัดปฏิบัติอันเป็นหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติโดยตรงท่านอาจารย์เสาไม่ได้สอบนักธรรมตรีก็ไม่ได้ เพราะท่านไม่สอบแต่ความเข้าใจในเรื่องพระธรรมวินัยซึ่งเป็นข้อปฏิบัตินั้นรู้สึกว่าท่านมีความเข้าใจละเอียดละออดีมากและท่านอาจารย์เสาสอนพระกรรมฐานหรือสอนคนภาวนานั้นมักจะยึดเอาหลักการภาวนาพุทโธเป็นหลักยกตัวอย่างในบางครั้งมีผู้ไปถามท่านว่าอยากจะเรียนกรรมฐานอยากจะภาวนาจะทำอย่างไรท่านอาจารย์เสาท่านจะบอกว่าภาวนาพุทโธสิ ภาวนาพุทโธแล้วอะไรจะเกิดขึ้นท่านจะบอกว่าอย่าถามพุทโธแปลอะไรถามไปทำไมและท่านจะย้ำว่าให้ภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธอย่างเดียวแล้วก็ให้ภาวนาให้มากๆกระทำให้มากๆทำให้ชำนิชำนาญในเมื่อตั้งใจทำจริงผลย่อมเกิดขึ้นเองไม่ต้องถามทีนี้เราไปถามว่า ภาวนาพุทโธแล้วอะไรจะเกิดขึ้นทั้งที่เรายังไม่ลงมือทำแม้ว่าผู้ที่ท่านทำเห็นผลมาแล้วท่านให้คำตอบไปมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรสำหรับเราผู้ถามเพราะฉะนั้นไม่จำเป็นต้องถามถ้าต่างว่าท่านอาจจะไปเป็นลูกศิษย์ท่านอาจารย์องค์ใดองค์หนึ่งที่ท่านสอนให้ภาวนาอย่างใดอย่างหนึ่งก็ตามถ้าท่านยังมีความลังเลสงสัยในโอวาทคำสอนของท่านอาจารย์ของท่านอยู่ท่านจะภาวนาอย่างใดแค่ไหนท่านจะไม่ได้รับผลสำเร็จเพราะฉะนั้นท่านจะไปเรียนกรรมฐานจากสำนักไหนก็ตามเช่นจะไปเรียนมาจากสำนักสัมมาอรหันต์ยุบหนอพองหนอหรือกำหนดนามรูปอะไรก็ตามในเมื่อท่านเรียนมาแล้วท่านต้องตั้งใจปฏิบัติอย่างจริงจังปฏิบัติตามคำแนะนำของอาจารย์ของท่านอย่างจริงจังคือว่าเอาจริงเอาจังเชื่อฟังกันจริงๆอย่างสมมติว่าอาจารย์ของท่านอาจจะหลังจากสอนบทภาวนาให้แล้วอาจารย์ของท่านอาจจะสั่งว่าให้ท่านไปนั่งสมาธิบริกรรมภาวนาวันละ3ครั้งหรือ4ครั้งแต่และขอให้ทำให้ได้ครั้งละ1ชั่วโมงเอาแต่ท่านปฏิบัติตามคำสั่งของท่านอาจารย์ท่านได้จะเป็นอาจารย์ใดก็ตามผลย่อมเกิดขึ้นอย่างแน่นอน แต่ถ้าท่านมีความรู้สึกว่าเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งทำไปแล้วก็ไม่ได้ผลอย่าทำดีกว่าทีนี้ใครที่จะขอทำความเข้าใจกับบรรดาท่านผู้สนใจในการภาวนาทั้งหลายท่านอาจารย์เสาสอนให้บริกรรมภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธนี่เป็นบริกรรมภาวนาในอนุสติ10ข้อพุทธานุสติธัมมานุสติสังฆานุสติหรืออนุสติอื่นๆที่มีคำบริกรรมภาวนาตั้งแต่ข้อ1ถึงข้อ8เดี๋ยวก็ต้องใช้คำบริกรรมภาวนาตามบทหรือตามแบบการภาวนาในข้อนั้นๆการภาวนาอะไรที่นึกคำบริกรรมภาวนาในใจเมื่อเราทำแล้วจิตจะสงบลงไปได้เพียงแค่อุปจารสมาธิใครจะภาวนาแบบไหนอย่างไรก็ตามในเมื่อนึกบริกรรมภาวนาจิตจะสงบลงไปเพียงแค่อุปจารสมาธิอุปจารสมาธิมีความหมายเพียงใดแค่ไหนมีความหมายเพียงแค่ว่าบริกรรมภาวนาแล้วจิตมีอาการสงบเคลิ้มเคลิ้มลงไปเหมือนจะนอนหลับแล้วจิตเกิดมีความสงบนิ่งสว่างขึ้นมาแต่ยังมีความรู้สึกเกี่ยวกับเรื่องของกายของลมหายใจอยู่เนี่ยว่ากายยังปรากฏมีในความรู้สึกพอมีอาการเคลิ้มๆลงไปเท่านั้นคำบริกรรมภาวนาหายไปแล้วเช่นอย่างภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธหรือยุบหนอพองหนอก็ตามในเมื่อจิตสงบเคลิ้มๆลงไปเกิดความสว่างขึ้นมาจิตมีอาการนิ่งพอนิ่งครับคำบริกรรมภาวนาหายไปหมดเพราะฉะนั้นบริกรรมภาวนาทุกอย่างจึงทำจิตให้สงบนิ่งลงไปเพียงแค่อุปจารสมาธิเท่านั้นไม่ถึงอัปปนาสมาธิในเมื่อจิตไม่ถึงอัปปนาสมาธิก็ไม่ถึงสมถะกรรมฐานเพราะฉะนั้นผู้ที่กล่าวว่าภาวนาพุทโธหรือบริกรรมภาวนา จิตสงบลงไปได้เพียงแค่สมถะกรรมฐานเท่านั้นจึงเป็นการเข้าใจผิดขอทำความเข้าใจกับนักภาวนาทั้งหลายไว้อย่างนี้ทีนี้เมื่อบริกรรมภาวนาแล้วจิตไม่ลงไปถึงอัปปนาสมาธิเราจะทำอย่างไรในตอนนี้สิ่งที่จะปรากฏขึ้นในความรู้สึกอย่างที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ก็คือความรู้สึกว่ามีกายนอกจากความรู้สึกว่ามีกายจะปรากฏขึ้นแล้วลมหายใจจะปรากฏขึ้นมาถ้ากายปรากฏขึ้นมาให้เพ่งดูกายเรียกว่ากายคตาสติถ้าลมหายใจปรากฏขึ้นในความรู้สึกให้กำหนดรู้ลมหายใจแล้วจิตของภาวนายึดเอาอารมณ์สองอย่างนี้อย่างใดอย่างหนึ่งตามที่ปรากฏขึ้นในจิตของผู้ปฏิบัติแล้วจิตตามรู้ในอารมณ์ดังที่กล่าวนั้นเช่นอย่างกายปรากฏก็ยึดเอากายคตาสติกำหนดดูส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายหรือจะกำหนดดูผมขนและฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกไปจนครบอาการ32ก็ได้แล้วจะเป็นอุบายทำจิตให้สงบลงไปถึงสมถกรรมฐานคืออัปปนาสมาธิทีนี้ถ้าหากว่าไม่ทำอย่างนั้นลมหายใจปรากฏขึ้นในความรู้สึกก็กำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกเข้าออกตามรู้ลมหายใจไปจนกว่าลมหายใจจะละเอียดแต่ถ้าลมหายใจละเอียดแล้วลมหายใจหายไปจิตจะสงบเข้าไปสู่อัปปนาสมาธิโดยปราศจากความรู้สึกนึกคิดมีแต่จิตนิ่งอยู่เฉยๆอันนี้จิตเข้าไปสู่สมถะจิตอยู่ในจิตรู้อยู่เฉพาะในจิตอย่างเดียวสิ่งที่เรียกว่าความรู้ย่อมไม่ปรากฏขึ้นเพราะในขั้นนี้ความรู้สึกว่ามีกายก็ไม่มีความรู้สึกว่ามีลมหายใจก็ไม่มีเจตนาที่จะน้อมนึกถึงอะไรในขณะนั้นไม่มีทั้งสิ้นเป็นสภาวะจิตที่ไร้สมรรถภาพโดยประการทั้งปวงอย่างดีก็เพียงแค่ทรงตัวอยู่ในความสงบนิ่งถ้าผู้ภาวนามาติดอยู่ในช่วงนี้จิตของท่านจะติดอยู่ในอัปปนาสมาธิถ้าหากมีสมรรถภาพพอที่จะก้าวหน้าไปหน่อยก็อย่างดีก็เดินแบบฌานสมาบัติไปอากาสานัญจายตนะวิญญาณัญจายตนะอากินจัญญายตนะเนวสัญญานาสัญญายตนะไปเดินสายศาสนาพราหมณ์ไปแต่พุทธกับพราหมณ์ก็อาศัยกันทำได้ก็ดีเหมือนกันอย่าไปปฏิเสธว่าไม่ดีแต่เมื่อทำได้แล้วอย่าไปติดเพราะการเล่นฌานนี่ทำให้เกิดอิทธิฤทธิ์ต่างๆถ้ารู้เท่าไม่ถึงการก็ทำให้ติดถ้าไปติดสมาธิในขั้นฌานแล้วภูมิจิตภูมิใจจะไม่เกิดความรู้หรือไม่เดินขั้นวิปัสสนาอันนี้คือทางแวะทีนี้ถ้าหากว่าจิตในเมื่อดูลมหายใจละเอียดยิ่งลงไปทุกทีทุกทีตามหลักปริยัติท่านเตือนไว้อย่างหนึ่งว่าเมื่อลมหายใจทำท่าจะหายขาดไปให้นึกว่าลมหายใจยังมีอยู่ถ้ากายจะหายไปท่านให้นึกว่ากายยังมีอยู่ทั้งนี้ก็เพื่ออะไรเพื่อให้จิตของเรานั้นไม่ปราศจากสิ่งที่รู้ในว่าจิตเข้าไปสู่อัปปนาสมาธิยังไม่มีอะไรมีแต่ความรู้สึกภายในจิตเป็นหนึ่งอย่างเดียวจิตไม่มีเครื่องรู้ในว่าจิตไม่มีเครื่องรู้จิตก็ไม่มีฐานที่ตั้งในเมื่อจิตไม่มีฐานที่ตั้งก็ขาดมหาสติปัฏฐานเพราะมหาสติปัฏฐานเท่านั้นจะเป็นฐานสร้างพื้นฐานของจิตให้มีความมั่นคงในการปฏิบัติทีนี้เมื่อจิตเข้าไปอยู่ในจิตจะกายก็ไม่มีลมหายใจก็ไม่มีมันก็เลยไม่มีที่ตั้งจิตไม่มีที่ตั้งไม่มีที่ระลึกไม่มีเครื่องรู้สมรรถภาพทางจิตแม้จะนิ่งได้ก็ไม่เกิดประโยชน์อะไร เพราะฉะนั้นท่านจึงให้นึกว่ากายจะหายไปก็นึกว่ากายมีอยู่ให้จิตมารู้อยู่ที่กายกายเป็นเครื่องรู้ของจิตเป็นเครื่องระลึกของสติในเมื่อจิตมีกายเป็นเครื่องรู้สติมีกายเป็นมีกายเป็นเครื่องระลึกระลึกอยู่อย่างนั้นเป็นฐานที่ตั้งของสติเมื่อจิตมีความรู้ซึ้งเห็นจริงในเรื่องของกายขึ้นมาเมื่อไหร่เมื่อนั้นมหาสติปัฏฐานก็เกิดขึ้นเรียกว่ามีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์อันนี้คือแนวทางที่ท่านอาจารย์เสาได้สอนมาและอีกอย่างหนึ่ง ในตอนต้นๆอาตมะได้พูดถึงเรื่องอุปจารสมาธิในเมื่อผู้บริกรรมภาวนาจิตมีอาการสงบเคลิ้มๆลงไปแล้วเกิดสว่างตรงนี้สำคัญมากเพราะการบริกรรมภาวนาถ้าจิตสงบแล้วมีอาการเคลิ้มๆลงไปจิตเกิดสว่างขึ้นมาความสว่างในขั้นนี้จะมีความรู้สึกว่าแสงสว่างมันพุ่งออกไปทางตาออกจากตาแล้วความสว่างจะมุ่งตรงไปด้านหน้าในขณะที่ด้านหน้าในขณะที่จิตสงบลง

ภาพนิมิตต่างๆขึ้นมาบางทีในตอนนี้เราอาจจะเห็นภาพคนภาพสัตว์หรือบางทีเห็นพูดผีปีศาจในเมื่อเห็นรูปภาพต่างๆเราก็จะไปสำคัญมั่นหมายว่าสิ่งเหล่านั้นมาขอส่วนบุญแล้วก็จะไปตั้งอกตั้งใจแผ่ส่วนบุญให้เขาทั้งหลายเหล่านั้นในเมื่อเกิดมีความตั้งใจขึ้นมาสภาพจิตที่กำลังเริ่มจะสงบมันก็เปลี่ยนคือเปลี่ยนจากความเป็นสมาธิจากความสงบมาเป็นความไม่สงบคือสมาธิถอนนั่นเองเมื่อสมาธิถอนขึ้นมาแล้วภาพในเม็ดต่างๆก็หายไปหมดแม้ว่าเราจะนึกแผ่ส่วนกุศลให้เขาเหล่านั้นมันจึงมีลักษณะคล้ายๆกับว่าเขากลัวบุญเราเขาเลยไม่ยอมรับเลยหายไปจิตแต่แท้ที่จริงแล้วภาพนิมิตต่างๆที่เรามองเห็นนั้นไม่ใช่สิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งมาแสดงให้เราเห็นเป็นจิตของเราปรุงแต่งขึ้นมาเองทำไมจึงต้องปรุงแต่งขึ้นมาอย่างนั้นก็เพราะเหตุว่าเราภาวนาแล้วเราอยากเห็นและโดยส่วนมากครูบาอาจารย์ที่สอนกรรมฐานสอนให้ลูกศิษย์นั่งภาวนาพอเลิกภาวนาแล้วมักจะถามว่าเห็นอะไรบ้างทีนี้คำว่าเห็นอะไรบ้างเนี่ย มันก็เลยไปฝังอยู่ในความรู้สึกในเมื่อภาวนาลงไปแล้วทุกคนจะต้องเห็นถ้าภาวนาไม่เห็นแล้วแสดงว่าภาวนาไม่เพราะฉะนั้นในเมื่อเรามีอุปาทานอยากรู้อยากเห็นอยู่อย่างนี้เมื่อภาวนาจิตสงบลงไปแล้วสัญญาในอดีตที่อยากรู้อยากเห็นมันก็ผุดขึ้นมาโดยอัตโนมัติเสร็จแล้วมันก็แสดงภาพนิมิตต่างๆให้เราเห็นอันนี้คือประสบการณ์ที่จะเกิดขึ้นภายในจิตของผู้ภาวนาทีนี้ถ้าหากว่าผู้ภาวนานั้นเห็นนิมิตแล้วไปเอะใจสมาธิถอนภาพนิมิตนั้นหายไปก็เป็นอันว่าแล้วไปแต่ถ้าต่างว่าในเมื่อเห็นภาพนิมิตเช่นเห็นเทวดาเป็นต้นแล้วจิตไปติดอยู่กับเทวดาไปเห็นความสวยงามของเทวดาแล้วจะรู้สึกว่าธรรมดาเทวดานั้นจะต้องอยู่บนสวรรค์ในเมื่อนึกว่าเทวดาอยู่บนสวรรค์เราก็อยากจะไปดูเทวดาบนสวรรค์บ้างล่ะก็เลยติดสอยห้อยตามเทวดานั้นไปซึ่งสุดแท้แต่เทวดาเขาจะพาไปที่ไหนถ้าหากสมาธิถอนขึ้นก็เป็นอันว่าแล้วไปแต่ถ้าสมาธิไม่ถอนก็ไปติดกับภาพนิมิตของเทวดานั้นแล้วก็ตามหลังเทวดาไปในที่สุดผู้ภาวนาจะสึกเราเดินตามหลังเทวดาไปเมื่อเทวดาเขาพาไปไหนเราก็ตามไปถ้าจิตใจของเราเลิกว่าเราจะไปดูสวรรค์ภาพนิมิตของสวรรค์ก็จะเกิดขึ้นเลยกลายเป็นเรื่องไปเที่ยวสวรรค์ถ้านึกถึงนรกภาพนรกก็จะเกิดขึ้นแล้วก็กลายเป็นว่าไปเที่ยวดูนรกสิ่งเหล่านี้ล้วนแต่เป็นทางผักของนักบำเพ็ญจิตบำเพ็ญภาวนาทั้งนั้นเพราะฉะนั้นครูบาอาจารย์ท่านจึงแนะนำสั่งสอนว่าในขณะที่เราทำสมาธิภาวนาอยู่นั้นให้กำหนดรู้ลงที่จิตในเม็ดภาพอะไรต่างๆเกิดขึ้นอย่าไปสำคัญมั่นหมายว่าเป็นของจริงเป็นแต่ภาพในเม็ดหลอกลวงเท่านั้นแต่สำหรับผู้ที่มีสติปัญญาพอสมควรก็สามารถที่จะน้อมเอานิมิตนั้นๆมาเป็นเครื่องรู้ของจิตมาเป็นเครื่องพิจารณาเป็นเครื่องระลึกของสติก็สามารถทำสติสมาธิปัญญาให้เกิดขึ้นได้มีความมั่นคงมีความเฉลียวฉลาดในการปฏิบัติได้เหมือนกันแต่ส่วนมากนั้นมักจะหลงนิมิตต่างๆทั้งที่กล่าวมาแล้วนั้นสำคัญว่าเป็นจริงเป็นจังและยิ่งกว่านั้นบางทีอาจจะคิดว่า ภาพนิมิตต่างๆที่เห็นเหล่านั้นเราจะสำคัญว่าสิ่งเหล่านั้นคือเจ้ากรรมนายเวรที่เขาจะต้องมาทวงหนี้อะไรต่ออะไรทำนองนั้นซึ่งเป็นการเข้าใจผิดอย่างช่วยไม่ได้เพราะฉะนั้นนักปฏิบัติทั้งหลาย
ขอให้มีสติสัมปชัญญะ

0: ระมัดระวังเรื่องภาพนิมิตต่างๆขอยืนยันว่าภาพนิมิตต่างๆเหล่านั้นไม่ใช่ของจริงเป็นมโนภาพที่เราสร้างขึ้นเองมโนภาพอันนั้นเราตั้งใจจะสร้างขึ้นหรือเปล่าไม่ได้ตั้งใจที่จะสร้างขึ้นแต่เรามีอุปาทานอยากรู้อยากเห็นเมื่อจิตสงบลงไปสู่ระดับอุปจารสมาธิแล้วจิตของเราอยู่ในลักษณะครึ่งหลับครึ่งตื่นบางครั้งก็มีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์บางก็ขาดสติในช่วงที่เราขาดสตินั้นภาพนิมิตจะบังเกิดขึ้นและภาพนิมิตอันนั้นไม่ใช่ของจริงทำไมจึงยืนยันว่าไม่ใช่ของจริงบางทีในตำรับตำราท่านก็ยืนยันว่าเป็นของจริงแล้วพระองค์นี้ทำไมจึงยืนยันว่าปฏิเสธว่าไม่ใช่ของจริงที่กล้าปฏิเสธว่าไม่ใช่ของจริงก็เพราะเหตุว่าในบางครั้งอาตมาได้เคยพิจารณาดูความตายในตัวของตัวเองว่าอยากจะรู้ว่าความตายมันคืออะไรคนเราเกิดมาทั้งทีนี่ไหนๆเราก็จะต้องตายอยู่แล้วควรจะรู้ว่าความตายคืออะไรก่อนที่มันจะตายจริงพอเสร็จแล้วก็มาพิจารณากำหนดดูความตายในเมื่อความตายมันปรากฏขึ้นโดยลักษณะที่ว่าจิตมันออกจากร่างแล้วก็ไปลอยอยู่เอกเทศส่วนหนึ่งซึ่งห่างจากร่างกายประมาณ2เมตรพอเสร็จแล้วจิตมันก็ส่งกระแสลงมาตรวจดูร่างกายร่างกายที่นอนเหยียดยาวอยู่นั้นก็ค่อยขึ้นอืดเน่าเปื่อยผุพังไปตามขั้นตอนของมันในที่สุดก็สลายตัวไม่มีอะไรเหลือยังเหลือแต่ความว่างพอเสร็จแล้วไอ้ความว่างอันนั้นมันก็กลับมาเป็นขึ้นมาอีกเป็นกระดูกเป็นโครงกระดูกเป็นเนื้อเป็นหนังเป็นรูปเป็นร่างสมบูรณ์กลับคืนมาอีกแล้วก็สลายตัวลงไปอีกกลับไปกลับมาอยู่อย่างนั้นทีนี้สิ่งที่เป็นเครื่องหมายของความตายที่ทำให้เรารู้ว่าตายนั่นก็คือร่างกายของเราเพราะร่างกายมันนอนเหยียดยาวอยู่ไม่ไหวติงและสิ่งที่รู้ว่าร่างกายนี้มันเน่าเปื่อยผุพังสลายตัวไปแต่เมื่อจิตมันออกจากความเป็นอย่างนั้นมาแล้วมันก็กลับมาเป็นตัวเป็นร่างเป็นตัวเป็นตนอย่างเดิมแล้วร่างกายที่มองเห็นว่ามันสลายตัวไปนั้นมันก็ยังอยู่อย่างเก่าหาได้สลายตัวไปไม่เพราะฉะนั้นจึงยืนยันได้ว่านิมิตทั้งหลายที่ปรากฏขึ้นกับผู้ภาวนาในขั้นต้นนี้คือนิมิตซึ่งจิตของเราปรุงเป็นภาพขึ้นมาเองต่างหากไม่ใช่เรื่องอื่นมาแสดงตัวให้เราเห็นแม้แต่ร่างกายที่ตายแล้วเน่าเปื่อยผุพังลงไปก็ตามไม่ใช่ร่างกายเป็นตัวแสดงแต่จิตตัวสังขารตัวปรุงนี่ต่างหากที่มันปรุงแต่งให้เป็นไปอย่างนั้นทำไมมันจึงปรุงแต่งเพราะเราอยากรู้อยากเห็นอยากให้มันเป็นอย่างนั้นอันนี้มันเป็นอุปาทานเดิมที่เราตั้งใจเอาไว้ว่าเราอยากจะรู้เห็นเป็นจริงอย่างนี้ในเมื่อเราฝึกหัดจิตให้เป็นสมาธิมีสติปัญญาพอที่จะน้อมนึกสิ่งเหล่านั้นให้เป็นไปได้ด้วยความแน่วแน่เมื่อทำชำนิชำนาญแล้วมันก็ย่อมเป็นไปได้ตามที่เราต้องการเราสร้างมโนภาพเหล่านั้นขึ้นมาทำไมก็เพื่อเป็นอุบายจะสอนใจของเราให้มันรู้จริงรู้ว่าเราจะตายจริงตายแล้วมันจะต้องเน่าจริงเน่าแล้วมันจะต้องสลายตัวสาบสูญไปจริงเพื่อให้จิตมันรู้สึกสำนึกว่าความตายเนี่ยใครจะเสียใจกว่าตามไม่เสียใจกว่าตามใครจะชอบกว่าตามไม่ชอบกว่าตามใครจะยินดีก็ตามไม่ยินดีก็ตามในเมื่อถึงวาระที่เขาจะต้องมีอันเป็นไปเขาจะต้องไปตามกฎธรรมชาติของเขาพระพุทธเจ้าสอนให้พิจารณาความตายก็ ็เพื่อมุ่งประสงค์ที่จะให้ทุกคนยอมรับสภาพความเป็นจริงจะต้องตายกันจริงๆที่เรากลัวตายกลัวความเจ็บกลัวความแก่ความตายอะไรต่างๆหมู่นี้ที่เรากลัวก็เพราะว่าเรายังไม่รู้ซึ้งเห็นจริงในเมื่อเราไม่รู้ซึ้งเห็นจริงเราก็ไม่ยอมรับสภาพความเป็นจริงเมื่อเราไม่ยอมรับสภาพความเป็นจริงเราก็ยังปฏิเสธของจริงอยู่นั่นแหละตราบใดที่เรายังปฏิเสธของจริงเราก็เป็นทุกข์วันยั่งค่ำเพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมนี่เรามีจุดมุ่งประสงค์หนึ่งเพื่อให้จิตสงบเป็นสมาธิประการที่สองเพื่อให้เกิดสติปัญญาซึ่งเกิดจากสมาธิเรียกว่าสมาธิปัญญาสมาธิปัญญานี่คือปัญญาที่เกิดจากจิตสงบเป็นสมาธิสามารถที่จะบันดาลจิตให้เกิดความรู้ภูมิจิตภูมิธรรมเป็นลำดับซึ่งสุดแท้แต่สมถะผู้บำเพ็ญนั้นจะสามารถทำให้เป็นไปได้เพียงใดแค่ไหนการทำสมาธิโดยทั่วๆไปเราไม่จำเป็นจะต้องมีศีลก็ได้แต่สมาธิของผู้ไม่มีศีลนั้นไม่เป็นไปเพื่อตรัสรู้มรรคผลนิพพานเช่นสมาธิของนักไสยศาสตร์เขาอาจจะบริกรรมภาวนาคาถาของเขาแล้วสามารถปล่อยตะปูหรือทอบหนังบังฟันอะไรทำนองนั้นทำให้คนเจ็บคนไข้คนตายได้อันนี้ก็คืออำนาจสมาธิถ้าสมาธิไม่มีแล้วหนังแผ่นโตๆเบ้อเล่อจะทอบลงมาให้มันเล็กนิดเดียวได้อย่างไรตะปูซึ่งมันไม่มีจิตมีใจมีวิญญาณแล้วจะไปปล่อยเข้าท้องเข้าไส้คนได้อย่างไรถ้าไม่มีสมาธิแต่สมาธิที่เป็นไปเพื่อความทำลายเนี่ยมุ่งที่จะทำลายเนี่ยเป็นเมตตาสมาธิอย่างญาติโยมทั้งหลายที่พากันทำสมาธิภาวนาเนี่ยพอตั้งใจจะภาวนาลงไปแล้วสาธุสาธุข้าพเจ้าภาวนาแล้วพรุ่งนี้ขอให้ถูกหวยเบอร์มิจฉาสมาธิขอให้ข้าพเจ้ามีคนนิยมนับถือมากมากมิจฉาสมาธิสัมมาสมาธินั้นเพื่อมุ่งให้จิตสงบตั้งมั่นให้รู้จริงเห็นจริงภายในจิตในใจของตนเองอย่างน้อยก็ให้รู้ว่าใจของเราจิตของเรานี่มันเป็นอย่างไรมันเป็นคนขี้โลภขี้โกรธขี้หลงหรืออะไรก็แล้วแต่อ่านตัวเองให้มันออกนี่คือจุดที่เราจะต้องการรู้รู้สิ่งภายนอกนั้นรู้มากมายกายกองสักเพียงใดก็ตามไม่เกิดประโยชน์สำหรับผู้รู้ยิ่งรู้มากก็ยิ่งยากนานท่านอาจารย์เสาอาจารย์มั่นท่านได้ทดสอบดูแล้วความรู้ที่ท่านเคยทำมานั้นเช่นอย่างสมมติว่าทำสมาธิได้ดีแล้วเกิดมีอิทธิฤทธิ์ต่างๆทำเครื่องรางของขลังก็วิเศษสามารถรู้จนกระทั่งจิตใจของคนและบางทีสามารถที่จะนึกภาวนาอยู่ที่กติแล้วจะนึกให้ใครเป็นอย่างไรอย่างไรก็ได้แต่เสร็จแล้วยิ่งเก่งก็ยิ่งกิเลสตัวโตขึ้นท่านจึงเห็นว่ามันไม่ถูกทางเพราะฉะนั้นสมาธิที่จัดว่าเป็นสัมมาสมาธินั้นคือมุ่งตรงต่อสุปฏิปันโนผู้ปฏิบัติดีอุชุปฏิปันโนปฏิบัติตรงยายะปฏิปันโนปฏิบัติเพื่อความรู้ยิ่งเห็นจริงสามีจิปฏิปันโนปฏิบัติชอบจริงตามแนวทางแห่งสังฆคุณจึงจะได้ชื่อว่าเป็นสัมมาสมาธิทีนี้ตอนที่อาตมากล่าวว่าการทำสมาธิไม่จำเป็นแต่ต้องมีศีลสมาธิที่ไม่มีศีลเป็นหลักประกันนั้นเป็นมิจฉาสมาธิผู้ภาวนาแล้วมักจะกลายมีเกิดมีเป็นสัญญาวิปลาสนักภาวนาที่ภาวนาเก่งๆและบางทีเสียสติสตังเป็นบ้าเป็นบอไปเพราะศีลไม่บริสุทธิ์ถ้าหากว่ามีศีลบริสุทธิ์สะอาดดีแล้วภาวนาอย่างไรไม่เกิดความเห็นผิดสัญญาวิปลาสไม่มีเพราะศีลตัวเดียวเท่านั้นเป็นเครื่องประกันความบริสุทธิ์ของผู้ปฏิบัติเพราะฉะนั้นสาธุชนผู้มุ่งที่จะบำเพ็ญเพียรทางจิตเพื่อให้บรรลุมรรคผลกันจริงจังจะต้องมั่นใจ หรือจะต้องตั้งใจให้แน่วแน่ว่าเราจะต้องเป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์ตามขั้นภูมิของตัวเองเพราะความเป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์นั้นเป็นการตัดผลเพิ่มของกรรมอย่างเมื่อวานนี้เราอาจจะตบยุงอยู่หลายตัวแต่วันนี้เรามีศีลเราก็เลิกการฆ่าสัตว์เมื่อเราเลิกการฆ่าสัตว์แล้วผลบาปที่จะเกิดจากการฆ่าสัตว์เป็นอันยุติตั้งแต่เวลาที่เราสมาทานศีลมาเพราะฉะนั้นศีลเนี่ยนอกจากจะเป็นขอบเขตของการใช้กิเลสของคนแล้วยังเป็นหลักประกันความบริสุทธิ์เป็นการตัดผลเพิ่มของบาปคนเรานี่สามารถที่จะคิดได้ทั้งดีและชั่วแต่เมื่อเราคิดดีเราทำดีนั่นเป็นผลดีแต่ถ้าเราคิดชั่วแล้วทำชั่วด้วยอันนั้นเป็นผลเสียหายไอ้เรื่องของความคิดนี้เราห้ามไม่ได้เพราะมันคิดมาเสียจนเป็นนิสัยประจำสันดานแล้วแต่เมื่อเราคิดแล้วเราก็นึกถึงศีลที่เราสมาทานคิดจะฆ่านึกถึงปานาติบาตคิดจะรักนึกถึงอทินนาทานคิดว่าจะละเมิดข้อไหนนึกถึงศีลข้อนั้นแล้วเราก็ไม่ทำลงไปเป็นการว่ายุติการทำความชั่วทางกายทางวาจาเสียทีในเมื่อเราไม่มีการทำชั่วทางกายทางวาจาผลวิบากที่จะเพิ่มปริมาณขึ้นเรียกว่าเป็นบาปกรรมที่เราจะต้องตามไปรับผลสนองนั้นย่อมเป็นอันสิ้นสุดลงเพียงแค่นั้นส่วนของเก่านั้นปล่อยให้มันมีอยู่อย่างนั้นแล้วเราก็ทำความดีใหม่เรื่อยไปเมื่อความชั่วที่เราไม่ได้ทำนั้นมันนานเข้าจิตใจของเรามันก็ไม่นึกถึงบ่อยนักมันก็ห่างจากความชั่วที่มีอยู่เป็นโอกาสที่จะให้เราทำดีทำดีทำดีเรื่อยๆไปการทำดีเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งการภาวนาเนี่ยถ้าหากใครไม่สามารถที่จะเข้าใจในเหตุผลอะไรต่างๆก็ทำไปเถอะทำไปอย่างที่ท่านอาจารย์เสาว่าภาวนาพุทโธสิในเมื่อตั้งใจภาวนาพุทโธอย่างจริงจังแล้วอย่าไปกลัวว่าจิตมันจะไม่สงบอย่าไปกลัวว่าวิปัสสนากรรมฐานมันจะไม่เกิดขึ้นขอให้มันมีสมถะกันเอาไว้ก่อนอย่าไปกลัวสิ่งที่เรายังไม่มีถ้าหากสมมติว่าเราจะหาเงินหาทองให้มันร่ำรวยแต่เรากลัวเป็นเศรษฐีเมื่อไหร่มันจะได้เป็นสักทีทีนี้เราจะภาวนาให้จิตสงบกลัวแต่ว่าเราจะไปติดสมถะทั้งที่จิตของเราไม่เคยผ่านสมถะเลยแล้วเมื่อไหร่มันจะถึงสมาธิสมถะกันสักทีเพราะฉะนั้นอย่าไปกลัวขอให้ทำจริงนอกจากที่จะกล่าวถึงเรื่องการทำสมาธิตามแบบของท่านอาจารย์เสาแล้วอาตมาใครจะแทรกอะไรเข้ามาพอเป็นเครื่องพิจารณาสำหรับท่านบางท่านอาจจะมีความสนใจในเรื่องที่ท่านทั้งหลายอาจจะมีความสงสัยอยู่มากอย่างมากทีเดียวก็คือเรื่องมโนมยิทธิเอามาพูดกันเรื่องมโนมยิทธิแต่ว่ามโนมยิทธิคืออะไรนั้นอาตมาจะไม่ขออธิบายเพราะความเข้าใจในเรื่องมโนมยิทธิขอออกตัวว่ายังไม่เข้าใจแต่วิธีการที่จะทำให้คนไปดูนรกดูสวรรค์ได้นั้นเข้าใจและเคยทำมาแล้วและบางทีอาจจะทดลองดูก็ได้แต่สำหรับวันนี้เวลาไม่พอไม่ทดลองวิธีการไปดูนรกดูสวรรค์นั้นเขามีไปกันได้หลายวิธี 1. ภาวนาพุทโธแล้วน้อมใจไปดูนรกดูสวรรค์เมื่อจิตสงบลงเป็นอุปจารสมาธิตามที่กล่าวแล้วไปดูนรกดูสวรรค์ได้ประการที่2ภาวนาคาถาพระเจ้าเปิดโลกประการที่3ภาวนาคาถาปลุกพระคือนมะพะทะประการที่4ใช้วิธีการสะกดจิตแบบชาวตะวันตกเขาใช้สามารถที่จะส่งคนไปดูนรกดูสวรรค์ได้ถ้าหากบรรดาท่านที่นั่งฟังเทศอยู่นี่ถ้ารู้จักวิธีการทำเพียงนิดเดียวท่านสามารถที่จะควบคุมคนนั่งไปดูนรกดูสวรรค์ได้ แต่เมื่อเรายังไม่รู้จักวิธีการที่จะทำคนให้ไปดูนรกดูสวรรค์ได้เราไม่รู้วิธีการและไม่รู้ข้อเท็จจริงเราอาจจะเห็นเป็นเรื่องอัศจรรย์อาตมาจะขอแนะวิธีการเอาไว้อย่างหนึ่งซึ่งเป็นวิธีที่ได้ทดสอบมาแล้ววิธีการไปดูนรกดูสวรรค์ด้วยการภาวนาคาถาพระเจ้าเปิดโลกคาถานั้นมีอยู่ว่าท่านผู้มีเทพอาจจะไม่ลำบากในการจดจำวิธีการในเบื้องต้นให้หาดอกไม้คู่หนึ่งเทียนคู่หนึ่งเอามาเสกด้วยคาถาพระเจ้าเปิดโลกแล้วนำผู้ที่จะให้นั่งภาวนานั้นไหว้พระอรหังสวากขาโตสุปฏิปันโนนำว่านโมตัสสะแล้วก็เอาดอกไม้ใส่มือให้เขาประนมเอาไว้อย่างนี้แล้วก็บอกเขาว่าโคโทธีปังกะโลโลกะธีปังอากาสะกะสินังวิโสทยิธัมโมธีปังกะโลโลกะธีปังอากาสะกะสินังวิโสทยิสังโฆธีปังกะโลโลกะธีปังอากาสะกะสินังวิโสทยิพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้าเป็นดวงประทีปแก้วสองโลกขอจงโปรดส่องสว่างทางนรกทางสวรรค์ให้ข้าพเจ้าเห็นจริงแจ่มแจ้งในกาลบัดนี้ด้วยเถิดแล้วก็ให้คนถือดอกไม้บริกรรมภาวนาถ้าจะให้ไปดูสวรรค์ก็ให้ภาวนาว่าสวรรค์สวรรค์สวรรค์สวรรค์แล้วก็คอยสังเกตดูว่าคนภาวนานั้นมีอาการสั่นสั่นสั่นสั่นสั่นขึ้นพอสั่นขึ้นแล้วแสดงว่าจิตของเขานี่กำลังเริ่มสงบมีอาการเคลิ้มเคลิ้มแล้วเราก็สั่งออกคำสั่งได้ทันทีว่าทำใจให้อ่อนอ่อนทำใจให้สว่างแล้วก็มองไปไกลๆถ้าเห็นเทวดาให้เทวดาพาไปดูสวรรค์ถามทางเขาไปทีนี้ในเมื่อเขาเห็นเทวดาแล้วเขาจะบอกกับเราว่าเห็นแล้วเอ้าขอไปกับเทวดาแล้วเทวดาจะพาไปในขณะที่เขาไปนั่นแสดงอาการไปเขาจะสั่นแรงขึ้นถ้าไปเร็วก็ยิ่งสั่นแรงถ้าเดินไปธรรมดาก็สั่นธรรมดาธรรมดานี่ถ้าเหาะไปเขาจะกางปีกออกทำท่าเหาะอันนี้ไปทดลองดูได้และอีกวิธีหนึ่งนั้นอันนั้นเป็นวิธีสะกดจิตแบบฝรั่งอันนี้จับเด็กมาเด็กประมาณสักอายุ12ขวบถึง15ขวบหรือจะเป็นใครก็ได้เอามาแล้วก็มาบอกเขาว่าบัดนี้ฉันจะสะกดเจ้าให้ไปดูนรกดูสวรรค์ถ้ามีอะไรที่มีแสงมีเงาสะท้อนก็เอาเยื่อใส่มือให้เขาบอกว่านี่ของวิเศษให้เจ้ามองดูของสิ่งนี้แล้วจะมองดูของสิ่งนี้แล้วเจ้าจะนอนหลับแล้วก็บอกให้เขาหลับสลับหลับพอสังเกตดูตาหนังตาเขาหนักลงแล้วทีนี้เราก็โบกมือบอกให้เขาหลับเอานอนหลับซะพอเขาหลับตาแล้วปล่อยให้เขาหลับอยู่สักพักหนึ่งแล้วก็ว่าบัดนี้ฉันจะสะกดเจ้าให้ไปดูนรกสู่สวรรค์ฉันจะปลุกเสกเจ้าให้เป็นผู้มีฤทธิ์มีอิทธิพลสามารถเหาะเหินเดินอากาศได้สามารถจะไปไหนมาไหนได้ทุกคนทุกแห่งตามที่ฉันจะสั่งให้เจ้าไปเอาเจ้าไปดูนรกได้นรกอยู่ทางทิศโน้นมองไปไกลๆแล้วเจ้าจะเห็นนรกเจ้าเห็นอะไรแล้วเจ้าพูดกับฉันได้บอกฉันได้พอเขาไปเห็นแล้วเขาจะบอกว่าโอ้เห็นแล้วยมพบาลมีรูปร่างลักษณะอย่างนั้นสัตว์นรกมีรูปร่างอย่างนี้หมอดนรกใหญ่ขนาดโน้นขนาดนี้เขาจะเล่าให้เราฟังทันทีอันนี้คือวิธีการไปดูนรกดูสวรรค์ใครจะว่าเป็นมิจฉาหรือไม่อาตมาไม่สนใจแต่ถ้าใครสามารถทำได้ดีอย่าไปตำหนิท่านผู้ที่ท่านทำได้ในฐานะที่เรายังไม่รู้แจ้งเห็นจริงอย่าไปตัดสินว่าของใครผิดของใครถูกอันนี้อาตมาเป็นห่วง ยังมีครูบาอาจารย์บางท่านที่ท่านทำอยู่ในปัจจุบันนี้เราต้องพยายามพิจารณาให้ความเป็นธรรมแก่ท่านผู้ทำการศึกษานี่ไม่ว่าทางโลกทางศาสนาเรามีโสตศึกษาทัศนศึกษาการเทศว่านรกเป็นอย่างนั้นสัตว์นรกเป็นอย่างนั้นอย่างนี้สวรรค์เป็นอย่างนั้นอย่างนี้เทวดามีรูปร่างลักษณะอย่างนั้นอย่างนี้นี่เป็นโสตศึกษาเป็นแต่เพียงได้ยินได้ฟังแต่ถ้าใครสามารถสะกดจิตคนให้ไปดูหน้าเทวดาดูหน้าสัตว์นรกได้เป็นดีวิเศษได้ทั้งโสตศึกษาทัศนศึกษาที่ว่าได้นั้นคือได้อย่างไรคนที่ไปเห็นสัตว์นรกตกนรกอยู่ในนรกเนี่ยมันเป็นสิ่งสถานที่ทรมานเหลือเกินไปเห็นแล้วอยู่ในสภาพที่น่ารำคาญน่าเบื่อเพราะมันทุกข์จริงๆทีนี้เสร็จแล้วเขาก็ไปรู้ว่าสัตว์ที่มาตกนรกนี่ทำบาปอะไรพอเขารู้แล้วว่าทำบาปอย่างนี้มาตกนรกพอเขากลับมาแล้วทีนี้เขาก็กลัวบาปเขาไม่ทำบาปทีนี้คนที่ไปเห็นเทวดาเห็นนิมานสมบัติของเทวดาแล้วอยากเป็นเทวดาอยากได้สมบัติของเทวดากลับมาแล้วก็ทำบุญนี่คือผลที่จะพึงได้เพราะฉะนั้นอันนี้เป็นอุบายสอนคนให้รู้จักศีลรู้จักธรรมให้รู้จักทำบุญสุนทานอย่างอาตมามาเทศน์ให้ท่านทั้งหลายฟังนี่ว่าทำสมาธิแล้วจิตเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นอาตมาก็ไม่สามารถที่จะจิตของอาตมาออกไปให้ญาติโยมดูได้และบางครั้งญาติโยมบางคนก็อาจจะไม่เคยผ่านความเป็นสมาธิมาเราก็ได้ยินได้ฟังแต่เสียงพูดก็ได้แต่โสตศึกษาส่วนทัศนศึกษานั้นเรายังไม่ได้เพราะเรายังไม่เป็นสมาธิเพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมเนี่ยหรือการสอนธรรมนี่แล้วแต่อุบายการทำให้คนไปดูนรกดูสวรรค์ได้นี่ขอยืนยันว่าเป็นของดีใครสามารถที่จะทำได้เชิญเถอะบางทีอาจจะทำให้พวกเด็กๆนะเชื่อว่านรกสวรรค์มีบางคนทุกวันนี้ส่วนมากไม่เชื่อว่านรกมีสวรรค์มีเพราะฉะนั้นถ้าใครหยิบเอานรกมาตีแผ่ให้เขาดูได้เชิญเลยจะเป็นประโยชน์แก่สังคมไม่น้อยทีเดียวสำหรับการกล่าวธรรมะพอเป็นเครื่องประดับสติปัญญาของบรรดาท่านผู้ฟังก็เห็นว่าพอสมควรแก่การเวลาการพูดมากก็โกหกมากการพูดมากก็ผิดพลาดมากดังนั้นอะไรที่มีความผิดพลาดหรือขาดตกบกพร่องอาตมาก็ถือโอกาสนี้ขออภัยท่านผู้ฟังด้วยถ้าว่าสิ่งใดพอที่จะเป็นประโยชน์แก่การปฏิบัติก็ให้น้อมไปพินิจพิจารณาแล้วก็พยายามภาคเพียรปฏิบัติตามบางทีก็จะเกิดผลแก่ท่านผู้ปฏิบัติบ้างตามสมควรในท้ายที่สุดนี้ด้วยอำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยคุณบิดามารดาครูบาอาจารย์จงช่วยเป็นสื่อจนบันดาลจิตใจของทุกท่านให้ดำเนินเข้าไปสู่ความตั้งมั่นเป็นสมาธิมีสติปัญญารู้แจ้งเห็นจริงในสภาวะธรรมตามความเป็นจริงสามารถที่จะละกิเลสอันเป็นสิ่งซึ่งเป็นข้าศึกรบกวนความสุขภายในจิตใจให้จิตใจบรรความสงบสว่างและบรรลุผลสำเร็จคือมรรคผลนิพพานโดยทั่วกันทุกท่านเทอญ
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของหลวงพ่อพุทธานิโยวัดป่าสารวันอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาเมื่อวันที่11เดือนตุลาคมพุทธศักราช2524มีชื่อกันเทศว่าพิธีทำสมาธิตามแบบพระอาจารย์เสาในรายการเทศนาครูบาอาจารย์ช่วงที่2ครับกรณีนี้ท่านลองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังปฏิปทาพระธุดงค์กรรมฐานวันนี้นำเสนอตอนที่9ครับ
2: แต่กิเลสก็คือความฉลาดแหลมคมของฝ่ายต่ำที่ก่อกินอยู่บนหัวใจคนคนหนึ่งนั่นเองยิ่งข่มขู่โดยไม่มีเครื่องมือคือสติปัญญาให้มันกลัวบ้างแล้วก็เท่ากับทำให้มันหัวเราะเยาะและสนุกกัดกินกัดกินจนใจไม่เป็นคนต่อไปได้กลายเป็นใจสัตว์ใจผีใจยักษ์ไปหมดนั่นแหละอย่าเข้าใจว่ามันจะกลัวอำนาจประปาทันเถื่อนอย่างนั้นซึ่งอำนาจนั้นก็ได้มาจากมันนั่นเองเป็นผู้หยิบยื่นให้และนำมากูมัน มันจึงขบขันและหัวเราะเอาทุกขณะที่ข่มขู่เพราะมันเห็นว่าเราโง่จนไม่ทราบว่าความข่มขู่นั้นก็คือตัวกิเลสซึ่งเป็นเรื่องมันดีๆนั่นเองถ้าอยากให้มันกลัวและวิ่งหนีต่อหน้าต่อตาแล้วก็จงดำเนินตามวิธีที่สอนแล้วนั้นคือที่ไหนกลัวยิ่งเข้าไปยิ่งอยู่ยิ่งพิจารณาไม่ลดละความเพียรตายก็มอบถวายพระธรรมไปเลยไม่ห่วงอะไรเสียดายถ้าอย่างนี้มันต้องบ้านแตกสะแรกขาดแน่ๆพากันวิ่งหนีจนหลงแม่หลงลูกแบบชลมุนวุ่นวายยิ่งกว่าไฟไหม้เมืองหลวงเสียอีกใครไม่เคยเห็นไฟไหม้เมืองหลวงลองดัดสันดานกิเลสด้วยวิธีที่กล่าวมาลองดูจะเห็นกิเลสวิ่งหัวซุกหัวซุนหมุนติ้วลืมเป็นลืมตายออกจากใจยิ่งกว่าไฟไหม้บ้านเป็นไหนๆผมเคยทำได้ผลประจักษ์มาแล้วใครไม่มาโกหกได้จึงกล้าพูดเต็มปากไม่กระดักใครจะหัวเราะหรือจะเห็นด้วยเลยเรื่องมันเป็นอย่างนี้จริงๆที่ได้ทำมาสอนหมู่คณะบ้างตามกำลังก็ได้จากการทำมาอย่างนี้แทบทั้งนั้นจะให้ผมสอนอย่างอื่นที่ไม่เคยทำและไม่เคยเห็นผลมานั้นผมสอนไม่ได้จะเป็นการอุตริกันเล่นและทำคนอื่นให้เสียผมทำไม่ลงถ้าอย่างที่สอนมานี้ก็ถึงไหนถึงกันเพราะเป็นความแน่วแน่ของตัวเองว่าได้เคยทำมาอย่างนี้และได้เห็นผลมาอย่างนี้จริงๆประจักษ์ใจใครอยากเห็นกิเลสหลุดลอยออกจากใจก็ควรพยายามทำตามแบบที่สอนมานี้ใครอยากเห็นกิเลสขนลูกล้าและทัพสัมภาระต่างๆมาตั้งบ้านเรือนและที่ทำงานตลอดที่ขับถ่ายต่างๆบนหัวใจแล้วก็ดำเนินแบบวิธีหมอบราบหมอบคาบกิเลสตัวใดกระดิกตัวออกมานิดก็หมอบราบทำความเคารพมันผู้นั้นก็จะเป็นเจ้าของแห่งภพชาติคือความเกิดตายเกิดตายอยู่ประจำวัฏวนไม่ต้องหนีพ้นมันไปไหนได้ตลอดอนันตกาลเพราะทางเดินของกิเลสและผู้สั่งสมกิเลสก็คือเรื่องเกิดตายเท่านั้นซึ่งผิดกับทางเดินของธรรมและผู้สั่งสมธรรมเพื่อตัดกิเลสวัฏฏะออกจากใจไปทุกประโยคแห่งความเพียรเย็นไม่หยุดรุดหน้าสู้แบบกล้าตายแม้ใจที่เคยอ่อนแอมาก็กล้าแข็งได้จนกลายเป็นใจวิวัฏฏะในคนผู้เป็นนักสู้นั้นเมื่อใจกลายเป็นวิวัฏฏะแล้วเรื่องกิเลสชนิดต่างๆไม่ต้องกล่าวถึงมันก็ได้หายซากไปหมดนี่พวกเราจะเอาอย่างไรดีจะเป็นนักต่อสู้เพื่อเกิดตายหรือจะเป็นนักต่อสู้เพื่อรื้อภพรื้อชาติที่ฝังเชื้ออยู่ในใจของพวกเราทุกคนให้สิ้นไปรีบวินิจฉัยตัวแต่บัดนี้อย่าเนิ่นนานอย่าเข้าใจว่าลมหายใจจะยืดยาวเหมือนสายไฟฟ้าแต่ความสั้นยาวของมันเพียงขณะที่สูบเข้าสูบออกแค่ปอดมาจมูกนี้เท่านั้นอย่าพากันหลงลมว่าเป็นของยืดยาวเลยที่เขียนผ่านมานี้เป็นโอวาทที่ท่านอบรมพระปฏิบัติในวาระต่างๆเวลาท่านแสดงเพื่อปลุกใจให้เกิดความกล้าหาญรื่นเริงในธรรมปฏิบัติเนื้อธรรมรู้สึกว่าเข้มข้นมากผิดธรรมดาผู้ไม่เคยได้ยินแทนที่ใจจะสงบในเวลาฟังเท่าที่ควรจะเป็นแต่กลับกลัวจนตัวสั่นไปก็มีเข้าใจว่าท่านดุดาขู่เข็นความจริงเป็นวิธีการแสดงธรรมที่เหมาะแก่การสถานที่และบุคคลที่รับฟังในขณะนั้นเท่านั้นไม่ได้มีความโกรธความโมโหแฝงออกมาด้วยเลยแต่ท่านที่เคยฟังแล้วยิ่งได้ยินท่านเร่งเนื้อธรรมและความเข้มข้นมากขึ้นเพียงไรใจยิ่งเกิดความสงบเย็นมากเพียงนั้นเรากับท่านช่วยสับช่วยฟันกิเลสภายในให้ขาดเป็นชิ้นเป็นอันออกจากใจให้เห็นประจักษ์ตาประจักษ์ใจในขณะฟังด้วยเหตุนี้พระปฏิบัติจึงสนใจต่อการฟังกับครูอาจารย์ที่ตนเคารพนับถือไม่มีวันอิ่มพอตลอดมาจนทุกวันนี้การแสดงธรรมภาคต่างๆแก่ผู้มาอบรมศึกษาตามการนั้นคณะกรรมฐานสายท่านอาจารย์มั่นถือเป็นประเพณีสำคัญสืบทอดกันมาทั้งฝ่ายคณาจารย์และคณะปฏิบัติผู้มาอาศัยมิได้ขาดเพราะการแสดงธรรมภาคปฏิบัติขั้นต่างๆนับแต่สมาธิอย่างอ่อนถึงสมาธิเต็มภูมิและปัญญาอย่างอ่อนถึงปัญญาอันละเอียดที่สุดเป็นการแสดงแผนที่การดำเนินทางจิตใจโดยตรงของคณาจารย์ผู้ถอดออกจากความรู้ความเห็นของตนจากภาคปฏิบัติจริงๆเพื่อผู้มาอบรมได้ก้าวเดินตามและทดสอบกับใจของตัวว่าผิดแผกแตกต่างกันอย่างไรบ้างเมื่อยังไม่แน่ใจตอนใดก็เรียนถามเพื่อท่านจะได้อธิบายเพิ่มเติมและแก้ไขในจุดที่เห็นว่ายังบกพร่องไม่ปฏิบัติไปแบบสุ่มเดาตามความคิดเห็นของตนโดยลำพังคณะปฏิบัติโดยมากเรียนธรรมจากอาจารย์โดยตรงนับแต่ขั้นเริ่มต้นฝึกหัดภาวนาถึงขั้นสูงสุด คอยสดับและทดสอบกับครูอาจารย์อยู่เสมอขณะภาวนาเกิดความรู้ความเห็นอย่างไรขึ้นมาบ้างก็มาเล่าถวายท่านเพื่อท่านจะอธิบายเพิ่มเติมเสริมต่อสติปัญญาให้เป็นทอดๆและแก้ไขกันไปเป็นพักๆทั้งสมาธิทุกขั้นปัญญาทุกภูมิเฉพาะสมาธิขั้นต้นก็ยังไม่สู้สำคัญนักจะมีอยู่บ้างก็เป็นบางรายที่มีความรู้แปลกๆเกี่ยวกับสิ่งภายนอกที่อาจารย์จะคอยให้อุบายวิธีปฏิบัติต่อสมาธิประเภทนี้เพื่อความถูกต้องต่อไปวิธีปฏิบัติต่อสมาธิของแต่ละรายก็ยึดหลักการที่เคยปฏิบัติมาแล้วเช่นผู้มีความสงบได้ด้วยธรรมมีอานาปานสติเป็นต้นก็ยึดธรรมนั้นปฏิบัติต่อไปเป็นลำดับไม่ลดละปล่อยวางผลปรากฏมีข้อแปลกต่างอย่างไรบ้างก็มาเล่าถวายอาจารย์เพื่อท่านจะได้ชี้แจงให้เป็นที่เข้าใจและปฏิบัติต่อไปโดยสม่ำเสมอไม่ผิดพลาดส่วนปัญญาเป็นสิ่งที่จะต้องทดสอบกันอยู่เสมอระหว่างผู้ปฏิบัติกับอาจารย์เพราะเป็นเรื่องสลับซับซ้อนอยู่มากเป็นพิเศษแต่จะอธิบายข้างหน้าเมื่อถึงวาระพระธุดงค์สายท่านอาจารย์มั่นท่านถืออาจารย์และเคารพอาจารย์มากเป็นชีวิตจิตใจจริงๆเพราะเรียนธรรมจากใจอาจารย์มาเป็นธรรมของตนหรือจะเรียกว่าถอดจากใจหนึ่งไปสู่อีกใจหนึ่งก็ไม่น่าจะผิดเพราะเรื่องเป็นอย่างนั้นเมื่อพระปฏิบัติมาอยู่รวมในสำนักอาจารย์เดียวกันต้องมีการประชุมอบรมและปรึกษาหารือกันเสมอผู้มีปัญหาเฉพาะตนก็เรียนศึกษาอาจารย์ตามจุดที่สงสัยในโอกาสอันควรเมื่อท่านชี้แจงให้ฟังเป็นที่เข้าใจแล้วก็นำไปปฏิบัติพยายามทำความรู้ความเห็นและการปฏิบัติให้เป็นไปตามแนวทางที่ท่านแนะนำแล้วถ้ามีข้อข้องใจในวาระต่อไปก็เรียนศึกษาท่านอีกนักปฏิบัติรูปอื่นก็ปฏิบัติโดยทํานองเดียวกันในเวลาเกิดข้อข้องใจขึ้นมาไม่ให้เก็บความสงสัยนั้นๆหมักหมมเอาไว้ซึ่งเป็นการชักช้าต่อทางดำเนินหรืออาจเป็นภัยแก่ตนเองได้เพราะเป็นทางไม่เคยเดินซึ่งอาจมีผิดพลาดได้โดยเจ้าตัวไม่รู้คณะปฏิบัติท่านถือกันอย่างนี้ใครมีอะไรก็เปิดเผยต่อครูอาจารย์หรือหมู่เพื่อนที่เห็นว่าจะพอแก้ไขความสงสัยได้ในวงปฏิบัติท่านอยู่ร่วมกันด้วยความหวังพึ่งกันจริงๆไม่สักแต่อยู่ความเกี่ยวเนื่องในการเป็นอยู่ระหว่างกันและกันท่านมีความสัมพันธ์ทั้งภายในและภายนอกต่อกันมากนับแต่อาจารย์ลงมาถึงเพื่อนพรหมจรรย์ด้วยกันมีความเคารพรักกันมากเมื่อมีสิ่งจะควรปรึกษาปรารภกันต่างหวังความรู้ความเข้าใจต่อกันจริงๆโดยไม่มีทิฏฐิมานะใดๆแฝงอยู่การอยู่ร่วมกันจึงเป็นความร่มเย็นผาสุกไม่ค่อยมีเรื่องราวเกิดขึ้นในวงปฏิบัติความพร้อมเพรียงสามัคคีกันความเมตตาเฉลี่ยเผื่อแผ่กันด้วยสังฆาวัตถุและอัตธรรมต่างๆความยอมตนต่อกันนับว่าท่านปฏิบัติได้ดีเป็นที่น่าเลื่อมใสทั้งผู้ใหญ่ผู้น้อยมีความเคารพกันตามอายุพรรษาและคุณธรรมไม่มีอาการจองหองพองตัวมีแต่ความอ่อนน้อมถ่อมตนเจียมตัวอันเป็นมัญญาดีงามต่อกันเป็นนิสัยอยู่ร่วมกันด้วยความหวังพึ่งสุขพึ่งทุกข์พึ่งเป็นพึ่งตายกันจริงๆประหนึ่งเป็นอวัยวะอันเดียวกันปัจจัย4ที่เกิดมีขึ้นมากน้อยภายในวัดท่านจัดการเฉลี่ยเผื่อแผ่ให้ทั่วถึงพระภิกษุสามเณรทั่วทั้งวัดนอกจากสิ่งของมีน้อยไม่สามารถแจกจ่ายให้ทั่วถึงก็แจกให้เฉพาะท่านที่จำเป็นไปก่อนเมื่อเกิดมีขึ้นทีหลังค่อยพิจารณากันต่อไปตามความจำเป็นของผู้ที่จะควรได้รับก่อนและหลังและพยายามแจกจ่ายให้ทั่วถึงตามปัจจัย4มีมากน้อยสิ่งของที่มีผู้ถวายพระเถระที่เป็นหัวหน้าจะต้องเรียกพระในวัดมาจัดการแจกแบ่งให้ทั่วถึงพระเนนด้วยใจเมตตาราวกับเป็นลูกในหัวอกของท่านเองจริงๆความรักสงสารพระเนนตลอดการวางตัวท่านทำเหมือนพ่อแม่กับลูกปฏิบัติต่อกันเป็นแต่ท่านไม่นำกิริยาโลกของพ่อแม่กับลูกที่อาจมีการหยอกเล่นกันตามประสาของความรักสงสารกันมาใช้ในวงศาสนาเท่านั้นการดูแลสอดส่องมัญญาติอัธยาศัยของพระเนในปกครองและการแนะนำสั่งสอนตักเตือนว่ากล่าวท่านถือเป็นกิจสำคัญประจำหน้าที่ไม่ให้บกพร่องตลอดไปแม้พระเนในปกครองก็กลัวอาจารย์มากเคารพมากรักมากเลื่อมใสมากพอๆกันทางฝ่ายอาจารย์ก็เมตตารักสงวนมากเช่นกันใครผิดต้องเรียกมาว่ากล่าวสั่งสอนและดูด่าโดยไม่มีการเกรงใจใดๆเลยเพราะถือเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอย่างสนิท ชนิดแยกไม่ออกด้วยกันทั้งสองฝ่ายการปกครองจึงง่ายเพราะต่างฝ่ายต่างเป็นธรรมด้วยกันการทำผิดด้วยเจตนานั้นคณะปฏิบัติถือกันมากแม้จะเป็นเรื่องเล็กน้อยก็ไม่เป็นที่ไว้วางใจครูอาจารย์และหมู่เพื่อนเลยนอกจากระบายรายนั้นออกเสียหมู่คณะจึงจะมีความสงบสุขที่ท่านแสดงความรังเกียจผู้ทำผิดด้วยเจตนานั้นเป็นความชอบธรรมแล้วเพราะคนเราเมื่อผิดด้วยเจตนาแม้ในเรื่องเพียงเล็กน้อยก็คงเพื่อเรื่องใหญ่ในวาระต่อไปอย่างไม่สงสัยที่ท่านพยายามตัดต้นเพลิงเสียแต่ต้นมือจึงเป็นสามีกิจกรรมที่ควรเห็นด้วยการประชุมฟังการอบรมในพรรษาโดยมาก7วันต่อครั้งดังที่เขียนไว้ในประวัติท่านพระอาจารย์มั่นวันธรรมดาท่านผู้ใดมีข้อข้องใจจะไปเรียนถามท่านก็ได้ตามโอกาสที่ท่านว่างเวลาพักอยู่ในสำนักท่านต่างองค์ต่างหาที่เหมาะสมในป่านอกวัดเป็นที่เดินจงกรมและนั่งสมาธิภาวนาตามอัธยาศัยทั้งกลางวันกลางคืนหลายรายเวลานอกพรรษาท่านชอบออกไปแขวนกฎอยู่ห่างๆจากสำนักเพื่อสะดวกแก่ความเพียรแต่เวลาปัดกวาดลานวัดและทำกิจต่างๆตลอดการบิณฑบาตการขบฉันท่านมารวมกับหมู่คณะเป็นปกติการเดินจงกรมหรือนั่งสมาธิภาวนาของท่านไม่มีกำหนดเวลาตายตัวว่าต้องทำเวลาใดเท่านั้นพอว่างเมื่อไรท่านก็ทำของท่านเมื่อนั้นการกำหนดเดินหรือนั่งทำความเพียรนานเท่าไรก็เช่นกันไม่มีกำหนดตายตัวบางองค์ท่านเดินจงกรมแต่หัวค่ำจนสว่างก็มีในบางคืนเดิน2 3 4 5ชั่วโมงก็มี6 7ชั่วโมงก็มีการนั่งสำหรับผู้ฝึกหัดใหม่นั่งได้ราวชั่วโมงและค่อยเขยิบขึ้นไปเรื่อยๆตามความชำนาญและความสามารถทางจิตใจผู้ที่เคยนั่งอยู่แล้วก็นั่งได้นานยิ่งจิตมีภูมิสมาธิหรือปัญญาด้วยแล้วก็ยิ่งนั่งได้นานครั้งหนึ่งๆตั้ง 3-4 ชั่วโมงบ้าง 5-6 ชั่วโมงบ้าง 7-8 ชั่วโมงบ้างนั่งได้ตลอดรุ่งบ้างการเดินจงกรมหรือนั่งสมาธิภาวนาครั้งละ 3-4-5 ชั่วโมงสำหรับท่านที่เคยทำมาเป็นประจำแล้วท่านถือเป็นเรื่องธรรมดาธรรมดาไม่มีการเจ็บปวดเมื่อยขบอะไรเลยเพราะการเดินหรือการนั่งก็เพื่อปฏิบัติต่อจิตใจโดยเฉพาะและมีความสนใจต่องานทางใจมากกว่าจะมาสนใจกังวลกับความเจ็บปวดต่างๆของร่างกายฉะนั้นเวทนาทางกายจึงไม่ค่อยรบกวนท่านเหมือนนั่งธรรมดาไม่ได้ภาวนาท่านที่มีภูมิจิตสูงทางสมาธิเวลาเข้าที่ภาวนาพอจิตรวมลงแล้วพักอยู่เป็นเวลาตั้งหลายๆชั่วโมงจึงถอนขึ้นมาเช่นนี้เวทนาไม่มีมารบกวนได้ถ้าจิตยังไม่ถอนขึ้นมาตราบใดเวทนาก็ยังไม่เกิดอยู่ตราบนั้นด้วยเหตุนี้การเดินหรือการนั่งของผู้มีภูมิจิตกับผู้ยังไม่มีภูมิจิตจึงต่างกันอยู่มากในบุคคลคนเดียวกันนั่นแหละเดินจงกรมหรือนั่งสมาธิทั้งที่จิตยังไม่มีภูมิธรรมอะไรเลยกับเวลาจิตมีภูมิธรรมแล้วยังต่างกันอยู่มากมายเช่นเวลาฝึกหัดใหม่ๆเดินหรือนั่งเพียงชั่วโมงเดียวก็แย่อยู่แล้วพอจิตมีภูมิธรรมแล้วเดินหรือนั่งตั้งหลายๆชั่วโมงก็ไม่มีเวทนามารบกวนจึงทำให้เห็นได้ชัดว่าเรื่องใหญ่ขึ้นอยู่กับใจมากกว่ากายอีกประการหนึ่งอากาศพอเย็นสบายหรือมีฝนพรำเล็กน้อยทำให้ร่างกายสบายจิตใจปลอดโปร่งดีขณะเข้าที่ภาวนาจิตจะผิดปกติกว่าเดิมทั้งทางสมาธิและทางปัญญาคือจิตจะลงได้เร็วและพักอยู่ได้นานจึงจะถอนขึ้นมาขณะจิตถอนขึ้นมาร่างกายจะไม่รู้สึกเจ็บปวดที่ไหนเลยใจจึงสำคัญในตัวคนท่านทำความเพียรท่านทำอย่างเอาจริงเอาจังตั้งหน้าต่องานในหน้าที่อันเดียวไม่มีอะไรมายุ่งเกี่ยวความเพียรจึงสืบต่อกันทั้งเหตุและผลกลมกลืนกันไปโดยสม่ำเสมอความเจริญทางใจก็ปรากฏชัดขึ้นทุกระยะจะเป็นสมาธิก็ทราบชัดว่าจิตลงได้ละเอียดละออทางปัญญาก็ทราบชัดว่ามีความแยบคายไปทุกระยะที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์เครื่องพิจารณาใจก็ค่อยๆ

ขอเชิญทุกท่านโปรดลุกขึ้นยืนครับถวายความเคารพเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงตรงหน้าถวายความเคารพ

ถวายความเคารพเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิดาเทพรดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาตรงหน้าถวายความเคารพ

0: มะยังพันเตวิสุงวิสุงรักนัฏฐายะติสระเนนสหปัญจศีลานิยาจามะทุติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักนัฏฐายะติสระเนนสหปัญจศีลานิยาจามะตติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักนัฏฐายะติสระเนนสหปัญจศีลานิยาจามะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: พุทธังสรณังคัจฉามิ
0: พุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: สังฆังสรณังคัจฉามิ
0: สังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
1: สรณกัมมนังนิทิตัง

0: อานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: อดินาดานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: อทินนาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: กาเมสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: กาเมสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: มุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: มุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: สุราเมรยะมัชฌะปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: สุราเมรยะมัชฌะปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: อิมานิปัญจสิกขาปะทานิสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพุติงยันติตัสมาสีลังวิโสทะเย
0: ธามะพันเตวิปติปฏิภาหายะสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพทุกขวินาสายะปริตังภูทะมังครังวิปติปฏิภาหายะสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพพยะวินาสายะปริทะมังวิปติปฏิภาหายะสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพโรคะวินาสายะปริตังภูทะมังครัง

วันนี้ขอโอกาสพระแม่ครูบาอาจารย์ทุกท่านนะครับขอกราบนิมนต์ท่านพระอาจารย์บำรุงนวพโลรองเจ้าวาดวัดเกศรศิลคุณได้เมตตานำพาทุกท่านได้เจริญจิตภาวนาเพื่อถวายเป็นพระกุศลและพระราชกุศลตามลำดับและกล่าวสโมทนียกถาขอกราบนิมนต์ครับผม

ในนามคณะสงฆ์นะขอเชิญท่านทั้งหลายนะร่วมกันเจริญจิตตภาวนาถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติลาภานรินทิราทิพยวดีกรมหลวงราชธารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเป็นเวลาเจริญจิตภาวนาเป็นเวลา93วินาทีบวก47วินาที

วันนี้พวกเราได้มาฟังพระสวดบทมนต์นะเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระพันปีหลวงของพวกเรานะและพระกุศลแด่พระองค์ผ่านะโดยมีนายณัฐพลวิถีนะรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีเป็นประธานนะและมีสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานีนะเป็นเจ้าภาพสำหรับวันนี้นะแล้วก็ขออนุโมทนากับทุกท่านนะทั้งหัวหน้าส่วนราชการทั้งนายกเทศบาลตำบลบ้านตาดเจ้าของพื้นที่นะแล้วก็โรงพยาบาลทั้งสองแห่งนะโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพทหารผ่านศึกและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านตาดนะตำบลบ้านตาดนะและหัวหน้าส่วนราชการทั้งเจ้าหน้าที่ทุกท่านเจริญพรญาติโยมอุบาสกอุบาสิกานะวันนี้เรามาฟังพระสวดมนต์นะเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระพันปีหลวงและพระองค์ผ่าของพวกเรานะพวกเราได้รับพระปรหากรุณาที่คุณจากพระองค์นะพวกเราก็มาบำเพ็ญประโยชน์โดยการทำจิตภาวนานะเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลนะเมื่อคราวที่พระองค์ยังทรงพระชนอยู่นะได้สร้างคุณประโยชน์นะให้กับประเทศชาตินะบ้านเมืองและประชาชนนะตลอดทุกคนทุกแห่งนะด้วยการดูแลสาธารณสุขนะบำบัดทุกบำรุงสุขนะที่ไหนมีที่ธุรกันดารมีสิ่งที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างตามที่หมู่บ้านตามป่าตามเขาพระองค์ก็เสด็จไปนะกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะนี่คือการทำคุณประโยชน์ของพระองค์พวกเราก็มาทำจิตภาวนาเพื่อถวายเป็นพระองค์ท่านนะด้วยการอบรมจิตนะคือทำจิตทำร่างกายให้นิ่งนะจะนั่งแบบตามสะดวกนะแล้วก็กำหนดลมหายใจเข้าออกนะคือพระพุทธเจ้าพระองค์ได้ค้นพบวิธีทำจิตให้สงบนะก่อนหน้านั้นก็ไม่ทราบนะทำลองไปทั้งผิดนะส่วนมากนะตอนสุดท้ายก็มาระลึกได้เมื่อครั้งที่พระราชบิดานะพาไปเสด็จไปแลกนาขวัญ นะพระองค์ยังเป็นพระกุมารอยู่นะได้เป็นนั่งเล่นอยู่พักเล่นอยู่ใต้ต้นว่านะที่อินเดียนะก็เป็นนั่งกำหนดลมหายใจเข้าออกนี่แหละท่านเรียกว่าอานาปานสตินะนั่นแหละได้แบบนั้นมากำหนดจิตภาวนานะคือทำอย่างอื่นไม่สงบทำไปแล้วก็ไม่ใช่ทางนะเป็นการทรมานพระองค์ร่างกายพระองค์เปล่าๆนะอย่างอดภักยาหารนะอย่างพวกเราก็ได้เห็นนะพระพุทธรูปที่ผอมนะมีหนังหุ้มกระดูกนะนั่นคือปางหนึ่งของพุทธเจ้านะก่อนที่จะตรัสรู้เป็นพุทธเจ้านะพระองค์ทรงไปอดภักยาหารนะจนเส้นพระโลมาคือขนนะร่วงนะ
คือไม่ฉันข้าวไม่ฉันอะไรนะฉันแต่น้ำนะตัวผอมงั้นก็มีคนไปเห็นไปเจอก็ทักบางคนก็ว่าผอมไปดำไปบางคนก็ว่าไม่ดำแต่ค้ำไปนะในการที่พระองค์อดพระกยาหารอยู่นั้นนะพระองค์ได้รับความลำบากเหมือนกันนะคือทำทุกวิธีทางนะทั้งกั้นลมหายใจนะว่าจะใช่ทางแต่ก็ไม่ใช่นะสุดท้ายก็เลยมาอบรมด้วยอนาปานสตินี่คือแน่ใจแล้วนั่นนะคือระลึกได้เมื่อครั้งไปทรงเสด็จไปแลกนาขวัญกับพระราชบิดานะก็เลยไปนั่งอยู่ใต้ต้นโพนะนั่งขัดสมาธินะคือจะนั่งได้นานก็นั่งขัดสมาธินะโดยการนั่งเอาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายนะตั้งกายให้ตรงนะดำรงสติไว้ไม่โยกไปข้างหน้าไม่เอ็นไปข้างหลังนะไม่โยกซ้ายโยกขวานะในตัวตรงแล้วก็นิ่งนะอบรมดูแต่ลมหายใจเข้าออกนะนี่คือการอบรมอานาปานสติที่พระพุทธเจ้าประสิทธัตถะนะตอนนั้นอบรมนะเรียกอานาปานสติอย่างครูบาอาจารย์พวกเราหลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นหลวงตานะท่านให้เอาพุทโธเข้าไปนะระลึกพุทโธธัมโมสังโฆแล้วก็ระลึกพุทโธคำเดียวนะไม่ต้องออกเป็นเสียงออกมานะระลึกอยู่ในใจนะพุทเข้าโธออกอันนี้กำกับไปด้วยพุทโธนะหรือจะดูแต่ลมหายใจเข้าออกก็ได้นะคือลมเข้าก็ปล่อยให้เข้าไปนะเข้าลมเข้ายาวก็ให้ทราบว่าลมเข้ายาวนะลมออกยาวก็ให้ทราบนะว่าลมออกยาวนะลมคือไม่ต้องบังคับนะไม่ต้องไปกดนะคือปล่อยตามสบายนะนี่คือการอบรมจิตภาวนานะพอจิตได้รับการอบรมด้วยการโดยมีการมีสตินะกำกับนะจิตจะค่อยๆนิ่งเข้ามานะรวมเข้ามาก็ได้นะนิ่งเพราะเรามีสติกำกับไว้นะจิตจะไม่ได้ไปที่ไหนไปอดีตก็ไม่ไปนะจะไปอนาคตก็ไม่ไปให้อยู่กับลมนะหรือกับพุทโธนะจิตจะค่อยละเอียดเข้าไปนะละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปก็เงียบนะจิตสงบมันนะกิเลสสงบจิตสงบนะไม่คิดปรุงนะอยู่ด้วยความเบาสบายนะบางครั้งนั่งไปนานๆอบรมไปนานเมื่อก็ไม่มีร่างกายนะคือนั่งหลับตานั่นแหละนะระลึกพุทโธไว้หรือลมหายใจเข้าออกนะไม่ต้องตามลมเข้าไปนะลมเข้าก็ให้ทราบลมออกมาก็ไม่ตามออกมานะไม่ต้องตามไปนะเหมือนนายประตูนะอยู่ที่ประตูนั่นนะใครเข้าใครออกก็จะได้ทราบนะพอจิตสงบนะก็สบายนะร่างกายนี่เหมือนกับไม่มีนะในความรู้สึกมันไม่มีบางทีลมหายใจเหมือนไม่มีนะเหมือนกับลมไม่ระลึกยังไงก็ไม่มานะแต่ยังมีความรู้อยู่ไม่เป็นไรนะไม่ต้องกลัวนะนี่คือการอบรมสติด้วยจิตภาวนานะหรือพุทโธนะส่วนมากครูบาอาจารย์ก็ใช้พุทโธพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ใช้อานาปานสติคือลมหายใจเข้าออกนะบางครั้งจิตรวมสงบนะได้นานๆ นะเหมือนกับไม่มีลมเหมือนพุทโธหายอย่างนี้นี่คือการอบรมจิตใจนะด้วยสติกำกับไม่ให้เผลอของมันนะพอสงบไปนานๆก็ฝึกพิจารณาปัญญานะอย่างที่พระท่านสวดนะรูปไม่เที่ยงนะรูปเป็นอนัตตานะรูป
เวทนาเป็นอนัตตานะเวทนาเวทนาก็ไม่เที่ยงนะสัญญานะสังขารวิญญาณนี่ท่านให้พิจารณาร่างกายนะอย่างผมขนเล็บฟันหนังนี่นะคือมันเรามาแต่จิตนะเรามาอาศัยร่างกายคือธาตุทั้ง4ทั้ง5นะธาตุทั้ง4นะดินน้ำไฟลมนะดินก็คือดินนะแต่เราไปยึดมาเป็นเรานะในตัวของเราเนี่ยนะก็คือดินที่เป็นแข็งๆก็คือดินนะที่เป็นเหลวๆเป็นน้ำก็คือธาตุน้ำคือเลือดนะที่เป็นลมก็เป็นลมเข้าลมออกนะที่เป็นไฟก็คือความอุ่นอบอุ่นนั่นนะนะถ้าอย่างใดอย่างหนึ่งหายไปนะมากก็คือลมนะถ้าลมไม่มีก็ตายนะนี่คือธาตุทั้ง4เรามาอาศัยอยู่นะเราต้องเข้าใจนะว่าธาตุนี้มันไม่อยู่แน่นอนนะมันเสื่อมสลายได้นะคือท่านให้ใช้ปัญญาพิจารณานะสังขารร่างกายนี้มันอยู่ได้ชั่วคราวนะเรามาอาศัยเขาเพื่อสร้างคุณงามความดีนะเราจะไปพบหน้าเราต้องบำรุงรักษาจิตนะด้วยบทธรรมนะคือสติคือปัญญานะนี่คือการอบรมจิตภาวนานะให้พวกเราเวลามีเวลาว่างๆนะก่อนเสร็จการเสร็จงานนะหรือก่อนจะหลับจะนอนนะก็ให้อบรมจิตก่อนจะหลับจะนอนก่อนอบรมจิตก็ให้ไหว้พระสวดมนต์นะย่อๆได้ไม่มากได้ย่อๆก็เอาแล้วหลังนั้นก็อบรมจิตภาวนานะถ้ามันเมื่อยก็นอนนะนอนก็นอนภาวนานะระลึกพุทโธไปหรือลมหายใจเอาออกนะให้หลับไปกับภาวนาแล้วล่ะนะนี่คือการอบรมจิตภาวนานะก็การพูดสัมโมทนียคถาก็เห็นว่าสมควรแก่เวลานะก็ขอความสุขความเจริญจงมีแก่ท่านทั้งหลายโดยทั่วกันเทอญ จะโมทนาให้พร ยะถาวาริวาราปริปุเรนติสาคลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวัสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนารโสยะถามณีโชติระโส

พิธีสวดพระพุทธมนต์อุทิศถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชินีพันปีหลวงและอุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทววดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาปัจจุบันได้เสร็จสิ้นลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วลำดับต่อไปขออนุญาตเรียนเชิญท่านประธานในพิธีท่านณัฐพลวิถีรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีได้กราบลาพระรัตนตรัยกราบลาประธานสงฆ์ถวายความเคารพเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์และถวายความเคารพเบื้องหน้าพระรูปตามลำดับขออนุญาตเรียนเชิญครับผม

0: ถวายความเคารพเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพวดีกรมหลวงราชสายนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาตรงหน้าถวายความเคารพโอกาสนี้ขอเรียนเชิญท่านประธานในพิธีพร้อมทั้งหัวหน้าส่วนราชการทุกท่านรวมทั้งผู้ร่วมงานทุกท่านได้ถ่ายภาพร่วมกันเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์และเบื้องหน้าพระรูปตามลำดับขออนุญาตครับผมในนามของวัดเกศวรศิลคุณวัดป่าบ้านตาดวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณท่านณัฐพลวิถีรองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีได้กรุณามาเป็นประธานในพิธีรวมทั้งขอขอบคุณสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดราชบุรีได้พร้อมใจกันมาเป็นเจ้าภาพรวมทั้งพุทธศาสนิกชนศิษยานุศิษย์ทุกท่านได้พร้อมใจกันมาร่วมบำเพ็ญกุศลในวันนี้นะครับ
1: 12ครั้ง
0: ขออนุญาตเรียนเชิญทางสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดราชบุรีได้ถ่ายภาพร่วมกันกับท่านประธานในพิธีขออนุญาตเรียนเชิญครับผมและในวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณในทุกๆ ท่านนะครับที่พร้อมจิตพร้อมใจกันมารวมทั้งขอบคุณทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนิคมทหารผ่านศึกที่ได้มาดูแลพุทธศาสนิกชนหรือผู้ร่วมงานทุกท่านนะครับแล้วก็ขอบคุณไปยังเจ้าภาพโรงทานทุกๆโรงทานนะครับที่ได้พร้อมจิตพร้อมใจกันมาสนับสนุนให้ทุกท่านได้อิ่มน้ำสำราญอิ่มท้องกันก็ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ไปอย่างทุกท่านนะครับในวันพระหน้าก็ขอเรียนเชิญทุกท่านได้มาพร้อมจิตพร้อมใจร่วมกันบำเพ็ญกุศลในวันพระหน้าในอีกครั้งหนึ่งนะครับครับครับเรียนเชิญท่านทางคณะครูนะครับทั้งผู้บริหารโรงเรียนบ้านตาดนะครับได้ร่วมกันถ่ายภาพกับท่านรองผู้ว่านะครับและก็ขอบคุณทุกท่านนะครับท่านในที่ประสงค์จะถ่ายภาพร่วมกันนะครับขอเรียนเชิญนะครับเรียงคิวเข้ามาถ่ายภาพกับท่านรองผู้ว่าได้ตามลำดับเลยนะครับรวมทั้งท่านที่อยากจะมีจิตใจที่อยากจะสร้างบุญบารมีร่วมกันนะครับไม่ว่าจะเป็นการสวดมนต์ไหว้พระหรือเจริญจิตภาวนาก็ขอเรียนเชิญนะครับหากท่านใดที่พร้อมที่จะเป็นเจ้าภาพลงทานนะครับก็สามารถมาจัดเตรียมในทุกๆวันพระได้นะครับท่านใดมีอาหารเครื่องดื่มอะไรต่างๆนะครับมาสนับสนุนให้ท่านผู้ร่วมงานทุกท่านหรือนักปฏิบัติธรรมได้มีพละกำลังในการบำเพ็ญบุญบารมีก็ขออนุญาตเรียนเชิญนะครับเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเป็นอาหารเป็นขนมหรือเป็นเครื่องดื่มนะเพื่อที่จะให้ทุกท่านได้มีพละกำลังในการเจริญจิตภาวนานะครับดังนั้นก็ขอประชาสัมพันธ์นะครับและวันนี้สำหรับทางวัดเกศรศิลคุณก็ต้องขอบคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ได้มาพร้อมใจกันบำเพ็ญกุศลร่วมกันและที่ขาดไม่ได้นะครับขอขอบคุณเจ้าหน้าที่จากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรีได้จัดเจ้าหน้าที่มาอำนวยความสะดวกแก่ทางวัดเช่นเคยในทุกๆวันพระตามโอกาสสำคัญนะครับขอบคุณทุกท่านครับผม

ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างกวัฏบรกัตยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1ตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรม119สถานีทุกภาคทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอุรานตรังคานุกูลกิจท่านสามารถแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์093489111113

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนครับ
1: ไอ้ที่56บาทต่อด้านนี้ไหมเหรอเลยสดๆแล้วนะเลยไม่อยู่นะคำว่าไม่อยู่นี่ชื่อว่ามันทั้งเจ็บทั้งแสบทั้งเผ็ดว่างั้นจะพูดง่ายๆจะให้โดนเจออยู่นายว่างั้นเนี่ย156บวกกับผิดมีสิ่งข้อของเขาเข้าไปแล้วร้องโก้ไปแล้วเมื่อยไม่ลืมนะฝังลึกมากนะถามอะไรช่องออกไม่มีไม่ใช่ช่องจะจมจะจมมันยังไงกันนี่ว่าตั้งหน้ามาสร้างความร่วมจมหรือมังไทยเรานี่นะเรื่องถึงขนาดนั้นนะไม่ได้ตั้งหน้าที่จะฟื้นจะฟูอะไรบ้างหรือว่ามันเลย50ตามรถ50ตามมาเองเมืองไทยเราไม่ได้ครึ่งบาทนี่นะว่าคือ50ตามมันยังพอดีใช่ไหมนี่มันเขากินก็ไปจาก56นี่มันจะมาล้างโปกได้ไงถ้าว่านี่สินก็มากทุกช่องทุกทางทำเรื่องอะไรรอให้เขาไปค้นดูบัญชีใหญ่เนี่ยคุณอะติดนี่คือถึงเขาเท่าไรไปค้นออกมาให้ทราบชัดเจนก่อนที่จะออกนะคือออกอันนี้นะออกเพื่อชาติอ๋ออะไรเหมือนว่าจะไม่มีทางออกเลยนะถ้าภาษาโลกเขาเรียกว่าอ่อนใจสุดยอดเหมือนว่าหมดกำไรกันไม่มีทางออกได้แล้วมันเลยสดๆร้อนๆนะมันดอลลาร์เขาเบียดเข้ามาเบียดเข้ามาจนกระทั่งเงินเราถึง56บาทแล้วนี่ทางนู้นทางนี้เข้ามาจนเรียกว่าหาทางจะออกแทบไม่เห็นแล้วเวลานี้ขึ้นแล้วนะหายใจโล่งแล้วหายใจโล่งไปลำบากของเราตั้งทั้งก็ย่นลงมาย่นลงมามาถึง40อยู่40นี่นานกันนะอยู่ย่าน40นี่นานพอรถจอด56ลงมาก็มาอยู่40นานเหนือที่จะมาอยู่40 39นะอยู่นานเรียกว่าแข็งแล้วจริงนะเรื่องกับโลกมันก็เป็นอย่างนั้นแล้วมันสงบอะไรโลกเสียงพูดตอนนี้ก็บีบขึ้นบีบลงให้เป็นบ้ากันทั่วโลกเข้าใจไหมล่ะไอ้เสียงทองคำกับเงินบาทหรือบางหน้าอะไรก็แล้วแต่นะมันขึ้นมาลงมานี่ก็เป็นบ้ากันทั่วโลกนั่นเห็นไหมล่ะตายใจได้เมื่อไรไม่ใจไม่ได้บีบขึ้นบีบลงอยู่อย่างนั้นตลอดทำแล้วมากทีเดียวทำไม่ได้วอกแวกอย่างนั้นเชื่องทำที่จิตเราเสื่อมนั่นก็เพราะเราไม่รู้จักวิธีรักษาเพราะเราไม่เคยเป็นที่ว่าจิตเสื่อมอยู่ตั้งปีหนึ่งกับเพราะเราตั้งแต่เดือนพฤศจิกาปีนี้ฟาดถึงเดือนเมษาปีหน้าเป็นกี่เดือนพฤศจิกาธันวามกราคมพามีนาหรือปีกับ5เดือนมั้งนั่นอันนี้คือเราไม่รู้จักแล้วจะตำหนิอะไรก็ไม่ได้แล้วต้องตำหนิเราคือเรามันเป็นขึ้นมาแล้วเราก็ไม่รู้วิธีรักษาตัวมันรู้ตัวมันเพียงเข้าได้บ้างไม่ได้บ้างเท่านั้นแหละรู้ตัวแล้วดีดเลยทันทีมันก็ลงซะจนสุดขีดมันเหลือแต่อีตาบัวเท่านั้นแหละโธ่ถึงปีหนึ่งกับ5เดือนเลยไม่ลืมอันนี้ก็เท็จเหมือนกันนะแหมไม่ลืมเหมือนกันนะอย่างนั้นแหละหัวใจเราไม่ค่อยเหมือนหัวใจใครนะ ถ้าลงได้ฝังอะไรแล้วเราฝังจริงๆอย่างที่ห้าโบบาทนี่ก็ร้องโคกเลยก็ฝังทีเดียวเลยไอ้สดๆร้อนๆทำให้เข็ดตลอดเวลาเนี่ยเป็นสดๆร้อนๆที่จิตมันเสื่อมนี่เหมือนกันหาวิธีใดก็มีแต่เจริญแล้วเสื่อมเจริญแล้วเสื่อมมันหมดทางจะไปแล้วก็จึงหันเข้ามาถึงเรื่องคำบริกรรมเราไม่ได้บริกรรมมีแต่ตั้งสติจ่อดูจิตมันเคลื่อนไหวไปไหนอาจเผลอได้แหละมันถึงได้เสื่อมได้วะทีนี้จะมัดมันด้วยสติไม่ให้เผลอเอาจุดนี้จันวางนั้นนะลงในจุดนี้เลยนี่เพราะมันสดๆร้อนๆที่ถึงแล้วมาพูดอยู่เรื่อยๆพอลงใจแล้วว่าเพราะเราไม่มีคำบริกรรมทีนี้จะเอาคำบริกรรมกับสติจ่ออยู่กับใจไม่ให้ยอมมันคิดไปไหนเลยเรียกว่าไม่ให้คิดอะไรทั้งนั้นเลยให้อยู่กับนี่เอ้าเป็นกับตายก็อยู่ที่นี่นี่เอากันลงใจแล้วมันมีทางไปแล้วตัดสินใจลงจิตคำว่าบริกรรมกับสติที่จะให้ติดแนบกันตลอดจะไม่ยอมให้เผลอเลยจนกว่าเหตุการณ์อะไรที่ควรจะเผลอของมันมีเหตุการณ์ไม่มีทางตำหนิตนได้นั่นแหละในระยะนี้จะเอาแบบนั้นทีเดียวแบบจับติดเลยทีนี้ก็พอลงใจปั๊บแล้วก็มันเหมือนกับนี่นะเทียบใจของเรามันเป็นอย่างนั้นนะมันเทียบเหมือนกับว่าคอยสัญญาณกันระหว่างคู่ต่อสู้จะต่อยกันพอละครั้งดังแต่งนี่ก็ฟัดกันเลยนี่ก็เพราะว่าเอาหน้ากันเหมือนละครดังแปลงนี่กับสติกับปิดกับคำบริกรรมปิดแนบตรงนี้เผลอไปไม่ได้เลยเอาเป็นกับตาก็อยู่นี่ทั้งวันทั้งคืนไม่ให้เผลอเลยจริงๆนี่นะเอาขนาดนั้นนะไม่ยอมไม่เผลอเลยเจ้านี่ทุกข์มากนะตอนที่บังคับคืออันเนี้ยกิเลสอารมณ์ของกิเลสมันผลักดันขึ้นให้คิดให้ปรุงเนี่ยคือกิเลสเข้าใจไหมที่มันคิดเรื่องนั่นปรุงนี่เป็นทางออกของเนี่ยไปกว้านเราไฟมาเผาเรา ที่นี่พอสติกับคำบริกรรมปิดตึกไม่ยอมให้ออกมันเคยออกมันไม่ยอมให้ออกมันก็ซัดเรานั่นสิจะเป็นจะตายจริงไม่ใช่เล่นนะแต่ทางนี้มันมีถอยไม่มีถอยมันตายด้วยกันกับคำบริกรรมกับสตินี่เท่านั้นเป็นอื่นไปไม่ได้เหมือนละกังดังแต่งแล้วซัดเลยอย่างแต่ขนาดนั้นฟาดทั้งวันเผลอไปไหนจุดไหนไม่มีติดกันตลอดเลยขนาดนั้นนะจังว่าเอาจริงเอาจังยังบอกแล้วเนี่ยไม่ยอมไม่เผลอเลยเจ้าเนื้อเวลาจะนอนก็หลับกับนั่นแหละกับบริกรรมหลับพอตื่นขึ้นพับกลับปุ๊บเลยวันแรกนี่หมายแทบเป็นแทบตายแต่มันไม่เคยสนใจกับความเป็นความตายยิ่งกว่าสติกับวันนี้กับคำบริกรรมนี่จะเผลอไม่ได้วางนั่นวันแรกเต็มเหนียวคือจิตที่มันคิดมันปรุงเนี่ยนี่แหละเรื่องกิเลสให้เข้าใจซะทำไม่ทราบกิเลสคือมันอยากคิดอยากปรุงเปิดทางให้มันก็คิดทั้งวันมันก็กวนเอาเรื่องราวเข้ามาเผาเจ้าของทั้งวันทั้งวันไม่มีธรรมเข้าพัดข้างต้านทานกันบ้างเลยมันก็สนุกสนานคิดปรุงขนฟืนขนไฟมาเผาเราเราจะทราบได้อย่างชัดเจนก็คือเวลาสติกับคำบริกรรมปิดช่องมันที่มันจะคิดปรุงอ่ะนะให้คิดกับพุทโธไม่ให้คิดไปอะไรเลยเปิดทางให้กับพุทโธอย่างเดียวไม่เปิดทางให้ทางกิเลสว่างั้นเอาพุทโธเอาให้บริกรรมพุทโธพุทโธเอาคิดปรุงปรุงกับพุทโธไม่ให้ปรุงกับเรื่องอะไรเลยสติจ่อนี่โอ้ถูกมากนะมันก็สบจังหวะนะเป็นเวลาที่พ่อแม่ครูอาจารย์มั่นไปเผาศพพ่อแม่อาจารย์เสานะแล้วเราอยู่คนเดียวมันเลยพอดีกันเลยนะคนเดียวทั้งวันไม่มีเผลอเลยเอาลองอีกวันไหนก็เอาอยู่อย่างนั้นไม่ยอมให้เผลอเลยวันแรกสองวันนี้หนักมากเพราะดันไว้แม้มันออกมันออกแต่ท่านพุทโธพุทโธทองเดียวทองเดียวนี่แหละกิเลสเวลามันออกไม่ได้มันไม่ก็สร้างไม่สร้างทุกข์ให้เราคำบริกรรมนี่เป็นสังขารเป็นความคิดเหมือนกันก็ตามเป็นความคิดของทางธรรมก็เปิดทางให้ธรรมเดิน ปิดทางกิเลสไม่ให้มันเดินเปิดทางของธรรมพุทโธพุทโธเป็นกรรมบริกรรมเป็นความคิดความปรุงแต่เป็นความปรุงของธรรมล้วนๆกับสติคุมงานตลอดหนักเบาขนาดไหนไม่สนใจไม่ให้เผลอเท่านั้นมีอย่างเดียวโอ้มันตกนรกทั้งเป็นนะแต่มันต้องทำมันไม่มีถอยกันเลยมันจะเป็นยังไงก็ไม่มีคำว่าเผลอเป็นกับตายก็ให้ไปด้วยกันเลยวันหนึ่งวันแรกนี่หนักมากที่สุดวันสองจะมีเบานิดหน่อยพอวันสามวันสี่ไปแล้วที่นี่รู้คุณค่าแล้วนะที่นี่รู้คุณค่าแล้วความผลักความดันไม่รุนแรงแต่ความสงบของใจกับทั้งที่บริกรรมมันละมันสงบมันเย็นอยู่ภายในขึ้นมาเรื่อยอยู่เรื่อยนั่นนี่ก็ยิ่งแน่คำว่าเสื่อมว่าเจริญนี่ไม่เอามาคิดคือมันเคยเสื่อมมาซะจนพอบังคับอะไรไม่ให้มันเสื่อมมันก็เสื่อมอยู่ต่อหน้าต่อตาทั้งที่เสียใจเต็มที่ไม่อยากให้เสื่อมมันก็เสื่อมคราวนี้พอได้คำบริกรรมแล้วปล่อยหมดเอาจะเสื่อมก็ให้เสื่อมไปเจริญก็ให้เจริญไปไม่สนใจกับคำทั้งสองนี้ยิ่งกว่าไม่ให้เผลอสติเพราะอันนี้แหละว่าที่เราฟังให้ชัดนะพี่น้องหลายกิเลสกับธรรมรบกันดังที่ว่าที่แรกมีแต่ทางของกิเลสออกด้วยมันสร้างความทุกข์ให้เราจิตเจริญแล้วเสื่อมเจริญทั้งที่มีสติบังคับอยู่ก็สู้มันไม่ได้มันเผลอไปจนได้จนทำจิตให้เสื่อมจนบังคับกันไม่ให้ออกเลยเจ้านี่พอนั้นแล้วจิตค่อยดีขึ้นเพราะคำบริกรรมนี่มันได้ที่ของมันแล้วนะคำบริกรรมพุทโธพุทโธนี่ละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปจนกระทั่งคำบริกรรมพุทโธนี่กลมกลืนเป็นอันเดียวกันกับความรู้คือใจที่นี่บริกรรมพุทโธไม่มีเลยอ้าวยังไงเป็นอย่างนี้ที่นี่วะเพราะมันไม่เคยเปลี่ยนแต่ก่อนเราก็บริกรรมมาละเอียดแล้วเราไม่มีคำว่าเผลอที่ตรงไหนแล้วมันเป็นไปมันหมดไปได้ยังไงคำบริกรรมพุทโธไม่มีเลยนึกยังไงก็ไม่ออกหายเงียบเลยนี่แต่ความรู้ละเอียดนะนึกพุทโธยังไงก็ไม่ออกรู้ชัดว่าไม่ออกไม่มีเนี่ยทำยังไงดีวะจิตเราก็ไม่ได้เผลอตลอดไปถึงจนไม่มีคำบริกรรมเลยก็ไม่เคยเผลอมันเป็นยังไงมันมีงงนั้นนิดหนึ่งเอามันไม่มีก็ไม่จ้องเอาว่าให้สติอยู่กับความรู้ที่เด่นๆอยู่นี้บริกรรมไม่ได้แต่ความรู้นี่มีอยู่นี่อย่างให้สติจ่ออยู่ตรงนั้นนั่นคือให้สติควบคุมความรู้นั่นแทนคำบริกรรมเพราะคำบริกรรมไม่มีแล้วหายไปบังคับอยู่นั่นแหละเอามันเป็นยังไงดูอันนี้พอได้จังหวะแล้วมันก็เหมือนคนตื่นนอนพอมันคลี่คลายมาเรียกว่าตื่นนอนพอจิตคลี่คลายมาจากความสงบที่ละเอียดนั้นแล้วคิดพุทโธปรุงพุทโธพุทโธปรุงพุทโธได้พอได้ก็เอาพุทโธเข้าแทนเลยจริงเอาไปอีกอย่างนั้นจนกระทั่งมันลงเต็มมันละเอียดเต็มที่มันแล้วมันก็ไปหมดทีนี้เราก็รู้วิธีแล้วเอาหมดก็หมดแต่สติจะให้อยู่กับความรู้แทนคำบริกรรมเอาอย่างนั้นเลยต่อไปมันก็สร้างฐานขึ้นมาความแน่นหนามั่นคงของใจค่อยเริ่มขึ้นคือมีความดีความดิ้นไอ้กิเลสที่ตัวมันฟัดมันเหวี่ยงแล้วนั่นเบาไปมีแต่ความสงบเด่นขึ้นมาเด่นขึ้นมากๆแล้วก็ไปถึงขั้นที่ว่ามันเจริญอยู่ได้เพียง 2-3 คืนอยู่ตรงนั้นพอจากนั้นแล้วก็เสื่อมลงอย่างห้ามอะไรไม่ได้เลยลงสุดขีดยังเหลือแต่อิสาบัวโอ้กับความเสียอกเสียใจแล้วตั้งขึ้นมาอยู่ไปขึ้นถึงแค่นั้นก็ลงอีกทีนี้เวลาคราวนี้มันไปถึงนั่นแล้วไม่กังวลเอาเสื่อมไปมันเคยเสื่อมตรงนี้แหละอยากเสื่อมก็เสื่อมไปเอาเจริญก็เจริญไปจะไม่เป็นอารมณ์ยิ่งกว่าไม่ให้จิตเผลอจากคำบริกรรมพอถึงนั้นแล้วอยู่กับคำบริกรรมจะเสื่อมก็เสื่อมไปเจริญไปสุดท้ายไม่เสื่อม พออยู่นั่นแล้วอยู่ครับเอาถ้าเสื่อมก็เสื่อมแล้วทอดอะไรตายอย่างหมดแล้วแต่คำบริกรรมนี้ไม่เสื่อมต่อไปก็แน่นนะมันคงถึงขั้นที่ควรจะเสื่อมไม่เสื่อมแล้วก็แน่นนะมันคงยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นเรื่อยแต่ก่อนมันถึงนั่นแล้ว3คืนแล้วเสื่อม3คืนเสื่อมนี่มีคราวนี้ไม่เสื่อมขึ้นเรื่อยเรื่อยจนกระทั่งจับได้ชัดเจนมาอ๋อจิตของเราเสื่อมนี่เพราะขาดคำบริกรรมแน่นอนทีนี้ไม่มีทีนี้เมื่อมีคำบริกรรมติดแนบสติติดแนบอยู่ตลอดเวลาแล้วจึงไม่เสื่อมจับอันนี้ไว้อีกแล้วเอากันเรื่อยนี่จนกระทั่งจิตนี้เด่นดวงเลยทีนี้นี่มันก็รู้ของมันเองพอจิตเด่นดวงความรู้นี้เด่นเด่นเด่นฐานของความรู้ที่เป็นความแน่นหนามั่นคงอยู่ภายในจิตนี้ก็เด่นทีนี้จะบริกรรมหรือไม่บริกรรมมันก็เด่นอยู่นั่นเองที่เอาสติจับนี่มันเปลี่ยนของมันอย่างนี้นะคำบริกรรมเนี่ยมันเปลี่ยนของมันอย่างนี้เองจะบริกรรมหรือไม่บริกรรมความรู้นี้ก็เด่นอยู่นี่ที่เอาสติจับกับคำกับจิตที่เด่นรู้ๆเด่นๆนี้ไว้เลยก็แทนคำบริกรรมเอาอีกมันก็ขึ้นของมันอีกนะถูกต้องนี่เราพูดถึงเรื่องการฝึกหัดจิตคือความผลักดันอยากคิดอยากปรุงเป็นเรื่องของกิเลสทั้งมวลปิดช่องนั้นแล้วเปิดช่องพุทโธคำบริกรรมของธรรมเป็นช่องของพุทโธออกเดินช่องของกิเลสออกเดินปิดไว้ให้ออกเดินแต่ช่องของธรรมคือพุทโธนี่เวลาออกทางช่องของธรรมไม่เสื่อมเลยสิสั่งสมกำลังได้จนกระทั่งแน่นปังเลยเจ้าเป็นแบบเก่าที่เคยเป็นมาที่มันเสื่อมคราวก่อนนั้นเป็นอย่างนั้นก็ไม่ได้ไว้ใจมันมันเคยดัดสันดานมาแล้วจะจ่อมันตลอดเลยจ่อมันก็แน่นนะมันคงขึ้นเรื่อยถึงขนาดที่ว่า ถ้าจิตเราเสื่อมแล้วคราวนี้เราต้องตายเป็นอื่นไปไม่ได้เพราะเราเข็ดหลาบพอแล้วมันอาจจะตายทางใดทางหนึ่งก็ได้นะนิสัยอันนี้มันเป็นได้จากนั้นมันก็พุ่งของมันเรื่อยก้าวเข้าสู่นั่งหามรุ่งหามค่ำนั่นเองออกจากนี้แล้วก็เข้าสู่นั่งสมาธิตลอดรุ่งเลยนั่งตั้งแต่หัวค่ำบางวันเฮ้ยยังไม่มืดแล้วนั่งแล้วจนกระทั่งสว่างเป็นวันใหม่อย่างน้อยมากกว่านั้นบางวันตะวันตกตะวันขึ้นแล้วก็มียังไม่ออกจากที่12 13ชั่วโมงนั่งแบบตายตัวมัดไว้เลยไม่ให้พลิกแปลงเปลี่ยนแปลงนั่งท่าไหนต้องท่านั้นตลอดเดี๋ยวเรานั่งท่าขัดสมาธิตลอดทุกขนาดไหนมัดกันไว้เลยเจ้านั่นแหละที่นี่พอที่ก้าวเข้าสู่เรียกว่าเรานั่งหารุ่งหามค่ำแล้วก็ไปฟัดกับเปียกตัวสำคัญด้วยความทุกข์ความทรมานในการนั่งมากนั่นไม่ใช่เล่นเล็กน้อยแทบเป็นแทบตายเหมือนกันแต่มันไม่ได้ถอยกันแล้วก็ถึงรอบตรงนั้นอยู่สติปัญญาฟัดกับที่เหลือตรงนั่นอยู่แล้วก็เลยทีนี้มันก็พุ่งลงแค่นี้มันที่นี่มันจึงเห็นแดนอัศจรรย์นะพอมันพุ่งถึงนี้แล้วขึ้นอุทานเลยอ้าวที่นี่ไม่เสื่อมนั่นมันถนัดแต่หัวใจทีนี้ไม่เสื่อมถึงไม่เสื่อมก็ตามจิตอันหนึ่งมันจะไม่ไว้ใจแล้วเพราะมันเฉ็ดเคยเสื่อมมาแล้วมัดกันอยู่ตลอดเวลาอย่างนั้นก็นั่งหาลุ่มหามค่ำหาลุ่มหามค่ำเอาซึ่งก้นแตกแล้วเลยบางทีนั่งที่แรกมันก็ออกร้อนก้นจะออกร้อนเป็นไฟลนเท่านั้นมันยังไม่พร้อมตอนแรกพอ2คืน3คืนเข้าจากออกร้อนมันก็พองจากพองก็แตกตากแตกก็เลอะเลยเลอะก็เลอะถ้ากิเลสจะไม่แตกกูไม่ถอยนั่นเห็นไหมล่ะมันเด็ดขนาดนั้นนะนิสัยของเราจริงว่ายากจะเหมือนใครอยู่มาเวลามันลงถึงขั้นอัศจรรย์แล้วแหมท่านที่กิเลสยังมีอยู่นะมันก็แสดงความอัศจรรย์ให้เห็นชัดเจนร่างหามรุ่งหามค่ำประมาณ9คืน10คืนแต่ไม่ ม่ได้ติดกันนะเบ้นสองคืนบ้างสามคืนบ้างนั่งมันเรื่องใช้เป็นอย่างอื่นไม่ได้ตายเท่านั้นที่จะให้ลูกไม่มีถ้าไม่ถึงเวลาลูกตามกำหนดต้องเป็นสว่างบ้านใหม่ขึ้นมาถึงจะลูกได้ถ้ายังไม่ถึงนั้นจะตายก็ตายเลยแต่จะให้ถอยยอมลูกนี่ไม่มีมันเด็ดขาดขนาดนั้นนะจีเพราะงั้นมันปัญญามันถึงใช้เวลาจนก่อคุ้มงูมันก็ได้อุบายขึ้นมาแก้ตัวได้จิตพุ่งลงเลยอัศจรรย์อัศจรรย์ได้ทุกคืนไม่มีคืนไหนว่าวันนี้นั่งตลอดรุ่งเอาไฟเผาตัวเองอยู่ไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยหยุดตัวไม่ได้ไม่มีเลยพุ่งลงถึงที่เป็นแต่เพียงว่าช้ากับเร็ว ถ้าวันไหนพิจารณาจิตปัญญามันไม่คล่องตัวพอนี้จับไม่ค่อยติดแล้วหลุดเหมือนว่าจับติดหลุดมือจับหรือมือนี่วันนั้นทรมานมากทุกข์มากถ้าวันไหนจับติดปุ๊บไม่นานก็ลงผึ่งเลยวันนั้นนั่งเวลาเท่ากันก็ตามถึงเวลาแล้วลูกไปเลยถ้าวันไหนมันบอบช้ำมากๆเวลาจะลูกก็ลูกตัววันนี้จะต้องได้จับขาดึงออกแหละเป็นจริงๆเวลาจะลูกมันไม่ลูกตัวหมดจากนี่จากเอวนี่ลงไปนี่มันตายหมดแล้วนะมันไม่ลูกตัวเมื่อไปลูกตัวแล้วมันก็ไม่เจ็บหรอกสิแต่เวลาลูกก็จะลูกล้มตุ่มเลยกินล้มตูแบบไหนก็แบบนั้นกระดูกกระดิกไม่ได้เลยนี่เมื่อมันเคยแล้วคราวหลังมันก็วันไหนบอดช้ำมากๆวันนี้ต้องเลยเยี่ยมท่าลองกระดิกดูมันเฉยหนักเอาแล้วต้องจับขาดึงออกนั่งขัดสมาธินะจับขาดึงออกขาท่านั้นดึงออกจับขาท่านนี้ดึงออกยี่จับขาเหยียดออกไปมันเหยียดไม่เป็นนะมันตายส่วนนี้เราไม่เป็นไรข้างบนนี่เราเอามือเราค้ำนี่เราก็จับนี่เราดึงออกนี่แล้วพอทั้งเจ็ดดูเลือดลมมันจะวิ่งพอเราเหยียดออกไปแล้วเลือดลมมันวิ่งแล้วมันจะค่อยเริ่มรู้สึกตัวขึ้นมาตามขาเราเริ่มรู้สึกที่เรากระดิกดูถ้ากระดิกดูมันยังเฉยอยู่อย่าลุกลุกก็ล้มตรงถ้ากระดิกดูมันกระดิกได้เอาคู่เข้ามาดูคู่ได้เอาเหยียดเหยียดทดสอบดูจนเป็นที่แน่ใจแล้วลูกได้ถ้าไม่แน่ใจอย่าลูกลูกก็ล้มตรงเลยแล้วนั่นเนี่ยถึงขนาดนี้แหละฝึกตัวเองอย่างที่เคยเล่าพ่อแม่อุจารย์นี่ก็พ่อแม่อุจารย์ว่าคำไหนมันยอมทันทีนะที่แรกท่านก่อนยุซะก่อนเลยที่พอนั่งตลอดรุ่งได้ความอุจารย์ขึ้นไปหาท่านก็ขึ้นผางเลยพอเวลาเราไปเล่าให้ท่านฟังด้วยความมหัศจรรย์ของตัวเองนี่ท่านว่าที่นี่ได้หลักแล้วเอาฟาดมันลงไปอัตภาพนี่มันไม่ได้ตายถึง5หนเนี่ยมันตายหนเดียวเท่านั้นท่านว่างั้นมันไม่ได้ตายถึง5หนเอามันลงไปที่นี่ได้หลักแล้วอย่าถอยมันเพราะว่าเท่านั้นแหละเรามันก็เหมือนหมาตัวหนึ่งถูกยุนี่ว่าใบไม้สดใบไม้แห้งมันก็เห่าตัดจะกัดตลอดเอาไปซะจนกระทั่งถึงนู่นน่ะถึงเขตที่จะได้อยู่นี่คือวันไหนขึ้นไปเล่าให้ท่านฟังที่แรกท่านก็ชมเชยเต็มเหนียวต่อมาท่านก็ลดลงต่อมาท่านฟังอยู่เฉยแต่เราก็มั่นใจความเป็นของเรานิ่งนะท่านจะเอาเรานั่นน่ะเราไม่รู้พอเล่าให้ท่านฟังท่านนิ่งที่บทเวลาท่านจะเอาพอขึ้นไปกล่าวมากขึ้นเปี้ยงเลยนะเปี้ยงเปี้ยงเลยฮิเลนมันไม่อยู่เปี้ยงเปี้ยงเลยฮิเลนมันไม่อยู่กับกายนะ

มันบอกกิเลสไม่อยู่ที่กายนะมันอยู่ที่ใจนะว่างั้นแล้วก็มาตัวไหนมันคึกขนองมากๆเขาต้องฝึกทรมานอย่างหนักไม่ควรกินหญ้าไม่ให้กินไม่ควรกินน้ำไม่ให้กินจนกระทั่งการฝึกมันลดพยศลงไปแล้วการฝึกเขาก็ลดลงลดลงจนกระทั่งมาทำงานทำการได้ฟังเสียงเจ้าของฝึกแล้วการฝึกแบบนั้นเขาก็ไม่ฝึกท่านพูดเพียงเท่านั้นเราจับได้หมดเลยเรานี่มันโผล่เกินไปดูแล้วนั่นแหละตั้งแต่นั้นมาก็ที่นี่ก็ฟัดใหญ่เลยแล้วนี่พูดถึงเรื่องการฝึกใจอย่างเรานี่มันก็ยากนะจ๊ะมันเป็นตามนิสัยเรามันนิสัยหยาบคนอาภาพวาสนาทำอะไรจะทำธรรมดามันไม่ได้เรื่องนะเราเดินจงกรมธรรมดานั่งภาวนาธรรมดามันก็ไม่ค่อยได้เรื่องต้องเอาแบบนี้แบบนี้เนี่ยพอยิบแยบบังนะเนี่ยถึงได้เอาอย่างหนักอย่างหนักตลอดมาการฝึกจิตใจเห็นผลประจักษ์ประจักษ์เมื่อเอาจริงจังต่อกันตั้งแต่เริ่มตั้งคำบุญกรรมเห็นผลประจักษ์เรื่อยๆจนกระทั่งถึงนั่งตลอดรุ่งหามรุ่งหามค่ำยิ่งเห็นผลอาจารย์มันก็ยิ่งขยับใหญ่เลยจนกระทั่งท่านล้างเอาไว้กิเลสมันไม่อยู่กับกายนะมันอยู่ที่ใจนะนั่นจิตใจเมื่อมันดีดดิ้นมากกับเอามันอย่างหนักความหมายว่างั้นแต่พอมันสงบร่มเย็นพอไปหลับไปเย็นแล้วการฝึกก็อย่าให้กายมันทรมานมากเกินไปพอกิเลสมันอ่อนตัวลงไปแล้วก็ให้ฝึกกันพอดีพอดีกับกิเลสความหมายว่างั้นแต่ท่านไม่พูดนะท่านบอกเรื่องมาสลันแต่เราเข้าใจเพราะนี่มีอยู่ในบาลีแล้วเราก็เห็นมาแล้วนี่พอท่านพูดปั๊บมันเข้าใจทันทีเลยไม่นั่งตลอดลูกนะตั้งแต่บัดนั้นมาเราไม่เคยนั่งตลอดลูกเนี่ยลงพ่อแม่ครูอาจารย์ถ้าคนอื่นจะมาห้ามไม่ได้นะพ่อแม่ครูอาจารย์ว่าเท่านั้นลงตั้งแต่บัดนั้นมาเราไม่เคยนั่งตลอดลูกไม่เคยเนี่ยเรียกว่าลงด้วยความลงใจจริงๆถ้าคนอื่นมาห้ามยังไม่ฟังนะเฉยเฉยนะพ่อแม่อาจารย์มั่นใส่เปี้ยเดียวเท่านั้นพอยอมเลยเพราะงั้นมันถึงลงขนาดหนักกับพ่อแม่อาจารย์มั่นไม่มีอะไรเหลือเลยทุกวันนี้สดๆร้อนๆลงสดๆร้อนๆตลอดเวลาเพราะทุกอุบายมีแต่ออกจากท่านเท่านั้นท่านสอนในรู้เรื่องรู้ราวนี่เราพูดเรื่องการฝึกจิตใจมันเป็นไปตามนิสัยวาสนาของแต่ละรายรายแต่ถ้าเราจะเอาตามนิสัยวาสนามากกอดพันอยู่กับหัวใจเลยแล้วความอ่อนแอจะเกิดทันทีนะเอามันสุดเหวี่ยงถนาว่างั้นเลยเป็นตามนิสัยวาสนาไม่วาสนามันก็จะรู้กันเองให้ว่าอย่างนี้เลยนะเข้าใจไหมแต่ก็ทำไปตามนิสัยวาสนาเรานั้นล่มแล้วนิสัยวาสนาแบบนี้แบบกล่อมให้หลับสนิทนะยังไงต้องฟาดกันให้สุดอย่างแล้วนิสัยวาสนายังไงมันก็รู้เองเป็นอย่างนั้นเรื่องการฝึกภาวนานี่เป็นความเลิศเลอมากทีเดียวนะเราจวนตายแล้วยิ่งพูดแน่นหนักในเรื่องจิตตภาวนาอันนี้จะเปิดโลกได้เลยค่อยเปิดออกเปิดออกด้วยการฝึกทรมานจิตใจหากจะรู้อันใดหนึ่งขึ้นมาเมื่อเราทำไม่อยู่เดี๋ยวมีช่องจนได้ละมันจะมีแปลกๆถึงจะไม่รู้ไม่เห็นอะไรก็ตามการภาวนามีอานิสงส์มากด้วยนั่นมีอานิสงส์มากกว่าทุกความดีทั้งหลายความดีคือการภาวนาเกิดจากการภาวนามีอานิสงส์มากถึงไม่รู้อะไรก็ตามในเวลาเราภาวนาบังคับจิตใจอยู่นั่นมีอานิสงส์มากจากนั้นก็จะรู้นั่นรู้นี่เวลามันไม่รู้นะโถมันคาดไม่ได้นะใจดวงนี้นะเวลามันเป็นขึ้นมาเนี่ยไม่เคยคิดเคยคาดมันเป็นขึ้นมารู้ขึ้นมาเห็นขึ้นมายอมรับกันขึ้นมาขึ้นมาสันทิฏฐิโกสันทิฏฐิโกรู้เองเห็นเองยอมรับตลอดไปเลยนี่ตัวศาสดาติดอยู่กับหัวใจเลยนั่นทีนี้มันไม่ได้ไปออกไปข้างนอกนะศาสดาติดอยู่กับหัวใจความรู้ความเห็นเป็นความรู้เห็นของศาสดาสอนไว้แล้วสอนไว้แล้วรู้ตรงไหนเป็นสิ่งที่รู้ที่พระพุทธเจ้าสอนไว้แล้วมันจะไปไหนดื้อไปไหนวะมันก็ยอม

0: ยอมเท่านั้นนะนี่ไม่ได้ทำมาพอแล้วนะทำฝึกทรมานตนเองคราวนี้ชาตินี้เรียกว่าเป็นชาติที่เด่นมากที่สุดทุกหัวใจเราในการฝึกทรมานตนเองแล้วทำที่เกิดขึ้นจากการฝึกอย่างหนักก็สุดขีดเหมือนกันว่าเหตุกับผลหาที่ต้องติกันไม่ได้เลยสมดุลเรียกว่าสมบูรณ์แบบทั้งเหตุที่ทำมาสมบูรณ์แบบทั้งผลที่ได้รับจึงหาที่ต้องติไม่ได้พิจารณาย้อนหลังถึงความภาคเพียรของเรามาแทนที่จะได้ตำหนิตรงนั้นมันอ่อนแอตรงนี้มันเหลวไหลตรงนั้นขี้เกียจขี้ค้านตรงนั้นจะถอยไปถอยมาไม่มีเลยหลังจากได้รับคำเทศของหลวงปู่มั่นแล้วนะมันฟังมันถึงใจจริงๆนั่นแหละมันจึงไม่เคยอ่อนเลยและร่างกายมันจะเป็นจะตายไปวินาศบาทไม่ถึงหมู่บ้านเขานั่งอยู่กลางทางมันก็ยอมนั่งมันไปไม่ไหวแต่จิตนี่มันหมุนของมันติ้วติ้วนั่งมันหนักขนาดนั้นนะแต่แล้วเวลามาเป็นผลนี่มันเป็นที่พอใจเพราะมันถึงฉีดของมันนี่แต่ที่นี้เราพูดถึงเรื่องว่าโรคหาความแน่นอนไม่ได้มันดิ้นมันดิ้นให้ตายใจไม่ได้เลยระเบียงระวังตลอดแต่ทันไม่เป็นอย่างนั้นนั่นพอถึงขั้นเชื่องแล้วเชื่องเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรื่อยพุ่งจนสุดฉีดแล้วหมดปัญหาโรคประการทั้งปวงไม่มีอะไรที่จะมายุ่ยแย่ก่อกวนว่าเป็นเรื่องนั้นเรามีเรื่องนั้นไม่มีในหัวใจถึงเรียกว่าสิ้นสุดทุกอย่างท่านบอกอุชิตังพรหมจริยังงานที่ยุ่งเหยิงมาก็คืองานฆ่ากิเลสเมื่อกี้แล้วไม่ได้ฆ่าอะไรมีแต่บรมสุขเป็นนิพพานเที่ยงไปเลยเพราะนั้นพากันตั้งอกตั้งใจปฏิบัตินะเราอุตส่าห์พยายามสอนเต็มเม็ดเต็มหน่วยสอนท่านทั้งหลายเราไม่ได้มีสงสัยเลยไม่ว่าจะธรรมะขั้นใดภูมิใดเราไม่เคยสงสัยว่าสอนออกไปแล้วนี่เอ๊ะนี่ถูกหรือถูกไม่มีคิดดูอย่างเทศนี้จะเทศที่ไหนก็ตามนะในสมาคมของโลกอันนี้ว่างั้นเราที่จะสงสัยในธรรมของเราที่ไปเทศสถานที่นั่นที่นี่ได้ผิดตรงนั้นได้พลาดตรงนี้ไม่มีเลยออกไปสมบูรณ์แบบสมบูรณ์แบบไม่ว่าธรรมะขั้นใดขั้นนี้ก็สมบูรณ์ตามขั้นนี้ขั้นนี้สมบูรณ์ตามขั้นนี้ข้าที่ที่มุดหลุดพ้นสมบูรณ์แบบไปตลอดเพราะฉะนั้นเวลาเทศไปแล้วจึงไม่จำเป็นจะต้องมาแก้มาทบมาทวนแก้นั่นเพิ่มนี่ตัดออกไม่มีเราพูดจริงมันพอดีแล้วพอดีแล้วตั้งแต่ออกจากนี้ไปเพราะงั้นจึงไม่ได้มีการแก้ไขแบบเดิมไม่มีเลยทุกวันนี้ก็อย่างนี้แล้วอ่านก็ฟังไปที่จะให้เดี๋ยวไปแก้ว่าอันนี้ผิดไม่มีหรือไปเติมเข้าอันนี้บกพร่องไม่มีมันพอดีของมันดูระยะไปเลยเหตุการสอนโลกเราก็สอนด้วยความแน่ใจทุกอย่างแต่โลกผู้ฟังเป็นยังไงบ้างพอที่จะได้ความแน่ใจจากตนจากการฟังเทศของครูบาอาจารย์และปฏิบัติตนให้ได้ผลเท่าที่ควรบ้างมีอย่างนี้มีไหมนะควรเอาไปคิดไปอ่านนะถ้าไม่คิดเลยก็มีแต่ฟังสนุกฟังสบายฟังเลยมาไปแล้วก็ปล่อยตัวนี่ใช่ไม่ได้นะเอาละเท่านั้นที่ให้พรนี่วันนี้ก็ดูมันจะนานพอสมควรเสร็จแล้วว
1: ันนี้มีปัญหาทางอินเทอร์เน็ตคร
0: ับ เฮ้ยเฮ้ยนั่นอะไรเนี่ยเอาอ่าเพื่อพอใจ
1: อินเทอร์เน็ตครับ
0: มีเท่าไหร
2: ่50ตังค์ครับ
0: 50ตังค์อ้าวมีเท่าไหร่เยอะ
1: ครับ
0: ปัญหาเยอะ
1: ครับ
0: อ้าวไปหาถามมาคุณควรตอบแล้วจะตอบ
1: ปัญหาทางเว็บไซต์กราบเรียนถามหลวงตาข้อที่1กราบนมัสการหลวงตาที่เคารพอย่างสูงยิ่งที่ว่าความคิดไม่ใช่จิตเมื่อปฏิบัติตามที่หลวงตาสอนภาวนาแล้วรู้สึกโล่งแต่สักพักจะเห็นอาการหมุนของกิเลสวนเวียนอยู่อย่างนี้บางทีก็ติดสัญญาควรดำเนินการต่อไปอย่างไรเจ้าคะ
0: เฮ้ยมันคิดเฮ้ยรับดิยายมันคิดเข้าใจไหม
1: ครับ
0: มันวนเวียนมันออกเป็นความคิดไปแล้วงั้นนะ
1: ครับ
0: ความคิดตับติดไม่ใช่อันเดียวกันแต่เปิดถึงจากติดเข้าใจเหรอ
1: ครับ
0: เวลาปล่อยให้มันคิดเวลาจะต้องการความสงบให้สงบ ด้วยทำบทใจก็ได้อย่างที่เขาเคยปฏิบัติเข้าใจไหมล่ะ
1: ครับ
0: เช่นพุทโธเป็นต้นก็ได้ให้สติตั้งอยู่อย่างวันนี้พูดกันชัดเจนแล้วนะมาว่าไป
1: ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา 19:00 น.

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยชาวเนปาลจากเหตุการณ์อุทกภัยฉับพลันและดินถล่มทางตอนเหนือของประเทศนายกรัฐมนตรีขอให้ผู้มีหลักฐานทุจริตการสอบข้าราชการท้องถิ่นนำไปยื่นต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงนครซิดนีย์ของออสเตรเลียวันนี้มีอุณหภูมิสูงกว่าค่าเฉลี่ยและเผชิญความเสี่ยงที่จะเกิดไฟป่ารุนแรงต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยชาวเนปาลจากเหตุการณ์อุทกภัยฉับพลันและดินถล่มทางตอนเหนือของประเทศพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่นายทันพหาทุนโอลิเอกอัครราชทูตเนปาลประจำประเทศไทยณโรงเก็บอากาศยานกองบิน6กองบัญชาการกองทัพอากาศเพื่อนำไปช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แก่ประชาชนชาวเนปาลที่ประสบภัยพิบัติจากเหตุการณ์อุทกภัยฉับพลันและดินถล่มรุนแรงทางตอนเหนือของประเทศเมื่อวันที่26สิงหาคม2569ทำให้มีผู้เสียชีวิตผู้สูญหายและผู้ไร้ที่อยู่อาศัยเป็นจำนวนมากทั้งยังส่งผลให้บ้านเรือนทรัพย์สินและโครงสร้างพื้นฐานได้รับความเสียหายเป็นบริเวณกว้างในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงติดตามสถานการณ์ด้วยความห่วงใยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งเนปาลในนามของประชาชนชาวไทยด้วยแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงแสดงถึงความห่วงใยและความปรารถนาดีต่อประชาชนของมิตรประเทศเช่นเดียวกับเมื่อครั้งสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดส่งเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นพร้อมสิ่งของพระราชทานต่างๆเพื่อช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนชาวเนปาลทั้งนี้กองทัพอากาศจะดำเนินการจัดส่งสิ่งของพระราชทานไปยังสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำเนปาลเพื่อมอบแก่รัฐบาลเนปาลนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและผู้ที่ได้รับผลกระทบต่อไปสำหรับสิ่งของพระราชทานบรรเทาทุกข์ประกอบด้วยเต็นท์นอนถุงนอนฉุกเฉินถุงพระราชทานสำหรับเด็กเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไฟฉายหมวกนิรภัยและสิ่งของจำเป็นต่างๆหลายพื้นที่ทั่วประเทศยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากต่อเนื่องไปจนถึงวันที่7กันยายนนี้ขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด
2: นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยสถานการณ์สภาพอากาศประเทศไทยในช่วงนี้ว่าพายุโซนร้อนโซเดลซึ่งเคลื่อนตัวอยู่ทางตอนใต้ของประเทศจีนได้ขึ้นฝั่งและอ่อนกำลังลงเป็นพายุดีเปรสชันแล้วโดยในช่วงเช้าบางพื้นที่มีอากาศเย็นลงอุณหภูมิลดลง 1-2 องศาเซลเซียสซึ่งช่วยให้พื้นที่น้ำท่วมหรือดินอุ้มน้ำสามารถระเหยความชื้นออกไปได้ดีแม้พายุจะไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยโดยตรงแต่ร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังแรงยังคงส่งผลให้เกิดฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ต่อเนื่องไปตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่7กันยายนโดยพื้นที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษได้แก่ภาคเหนือโดยเฉพาะฝั่งตะวันตกอาทิจังหวัดแม่ฮ่องสอนและตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนซึ่งยังคงได้รับอิทธิพลจากมรสุมโดยตรงอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ตามลุ่มแม่น้ำโขงพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้จึงขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงอย่างใกล้ชิดนันทภาแสนตุ้มรายงาน
1: กรมส่งเสริมการเกษตรร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำทีมช่างเกษตรท้องถิ่นและผู้เชี่ยวชาญให้บริการซ่อมแซมเครื่องจักรกลและอุปกรณ์การเกษตรฟรีในพื้นที่จังหวัดน่านเพื่อลดภาระและต้นทุนการผลิตให้เกษตรกร
3: ร้อยเอกหญิงภัทรรัตน์ทองสรวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าสถานการณ์อุทกภัยน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มในพื้นที่จังหวัดน่านช่วงวันที่19ถึง21สิงหาคมที่ผ่านมาสร้างความเสียหายแก่บ้านเรือนและพื้นที่ทางการเกษตรในหลายอำเภอและหลังน้ำลดสถานการณ์คลี่คลายพบว่ามีเครื่องมือและเครื่องจักรกลการเกษตรได้รับความเสียหายจำนวนมากรัฐบาลจึงสั่งการให้กรมส่งเสริมการเกษตรบูรณาการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำทีมช่างเกษตรท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญลงพื้นที่เปิดให้บริการซ่อมแซมเครื่องจักรกลและอุปกรณ์การเกษตรฟรีระหว่างวันที่12ถึง15กันยายนในพื้นที่3อำเภอได้แก่อำเภอท่าวังผาอำเภอปัวและอำเภอเมืองน่านเพื่อให้เกษตรกรสามารถกลับเข้าสู่กระบวนการผลิตและประกอบอาชีพได้อย่างต่อเนื่องส่วนความคืบหน้าการให้ความช่วยเหลือกรณีพืชผลทางการเกษตรได้รับความเสียหายเจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายตั้งแต่วันที่1กันยายนที่ผ่านมาโดยเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบยื่นแบบขอรับการช่วยเหลือได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอเจ้าหน้าที่เกษตรหรือผู้นำชุมชนเพื่อขอรับการช่วยเหลือตามระเบียบต่อไปวาสนาตระเกตรายงาน
1: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติติดตามปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลใกล้ชิดคาดว่าจะส่งผลกระทบถึงปีหน้าขอให้ทุกภาคส่วนติดตามและเตรียมรับมือภาวะภัยแล้ง
4: นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทช.เปิดเผยว่าจากการติดตามสถานการณ์ปรากฏการณ์เอลนีโญอย่างใกล้ชิดสถานการณ์มีแนวโน้มทวีความรุนแรงขึ้นตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาและคาดว่าอาจยกระดับเป็นซูเปอร์เอลนีโญสูงถึงร้อยละ91ตั้งแต่ช่วงเดือนกันยายนไปจนถึงมกราคมปีหน้าซึ่งจะทำให้อุณหภูมิน้ำทะเลในมหาสมุทรแปซิฟิกสูงขึ้นผิดปกติแม้บางแบบจำลองจะคาดการว่าอุณหภูมิอาจสูงเกินค่าปกติถึง4องศาเซลเซียสซึ่งถือเป็นสถิติรอบ 1,000 ปีแต่ประเมินว่าไม่น่ารุนแรงถึงขั้นนั้นอย่างไรก็ตามทุกภาคส่วนไม่ควรประมาทเนื่องจากหลายประเทศทั่วโลกเริ่มได้รับผลกระทบจากภัยแล้งแล้วอย่างหนัก
5: แต่ฝนน้อยลงเนี่ยไม่ใช่ว่าจะไม่ทำให้เกิดน้ำท่วมนะครับก็จะมีฝนตกหนักๆเหมือนเคยเกิดขึ้นที่ปัวที่จังหวัดน่านเนี่ยพื้นที่เสี่ยงก็ต้องมีการเฝ้าระวังไว้นะครับผมแต่ในภาพรวมเนี่ยวันนี้ค่าเฉลี่ยฝนทุกประเทศเนี่ยต่ำกว่าค่าเฉลี่ยประมาณ 9% นะครับผมก็ต้องระมัดระวังทั้งฝนตกและน้ำท่วมโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีความลาดเทหรือมีความชันช่วงนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องของทั้งฝนไม่ว่าจะเป็นทั้งแรงและท่วมหลังปีใหม่ไปอะครับผมก็จะเห็นสภาพความแห้งแล้งที่เกิดขึ้นจากเรื่องของสถานการณ์เอลนีโญเพราะว่าฝนที่ตกหรือน้ำที่อยู่ในแผ่นดินเนี่ยจะค่อยๆหายไปในบางพื้นที่ครับ
4: สำหรับสถานการณ์น้ำในประเทศไทยภาพรวมปริมาณน้ำในเขื่อนและแหล่งน้ำต่างๆขณะนี้อยู่ประมาณ 54,380 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือประมาณร้อยละ67ซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีเนื่องจากมีต้นทุนน้ำสะสมจากปีก่อนแต่ยังคงเฝ้าระวังผลกระทบอย่างเข้มงวดทุกประเทศนพศรแก้วคำรายงาน
1: ขณะที่กรมชลประทานกำชับหน่วยงานในสังกัดวางแผนบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบรับมือผลกระทบปรากฏการเอลนีโญควบคู่กับการสนับสนุนบรรเทาความเดือดร้อนในพื้นที่นอกเขตชลประทาน
6: นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานเปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับปรากฏการณ์เอลนีโญนั้นที่คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อเนื่องไปจนถึงช่วงกลางปีหน้าว่าได้กำชับให้หน่วยงานในสังกัดวางแผนบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบเพื่อรองรับสถานการณ์ดังกล่าวแล้วโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคกลางและภาคใต้ที่คาดว่าจะมีฝนต่ำกว่าค่าเฉลี่ยสำหรับพื้นที่นอกเขตชลประทานได้มอบหมายให้หน่วยงาน

0: ระดับพื้นที่เตรียมความพร้อมในการสนับสนุนในทุกด้านทั้งเครื่องจักรเครื่องมือสำหรับขุดลอกและสร้างแหล่งกักเก็บน้ำรวมถึงรถสูบน้ำและเครื่องสูบน้ำโดยจะบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อลดผลกระทบด้านน้ำทั้งในด้านการอุปโภคบริโภคและทางการเกษตรให้ได้มากที่สุดโดยเฉพาะในช่วงปลายฤดูฝนนี้ชวนันท์มาลีรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีขอให้ผู้ที่มีหลักฐานทุจริตการสอบข้าราชการท้องถิ่นนำไปยื่นต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงยืนยันไม่มีการแทรกแซงการทำงานจากฝ่ายใด
2: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีทุจริตการสอบข้าราชการท้องถิ่นซึ่งมีกระแสข่าวว่าอาจมีบุคคลในรัฐบาลเข้าไปเกี่ยวข้องว่าจะต้องมีหลักฐานหรือสิ่งสามารถพิสูจน์ได้ไม่สามารถตอบคำถามจากเพียงกระแสข่าวหรือข้อกล่าวอ้างที่ยังไม่มีหลักฐานยืนยันย้ำว่าหากบุคคลใดมีส่วนเกี่ยวข้องถูกดำเนินการทั้งหมดด้วยขอให้ผู้ที่มีหลักฐานนำไปยื่นต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ดำเนินการตรวจสอบเรื่องดังกล่าวเพื่อให้เกิดความชัดเจนและยืนยันว่าไม่มีอิทธิพลหรือคำสั่งจากฝ่ายการเมืองเข้าไปแทรกแซงการดำเนินงานของปปช.เช่นเดียวกับฝ่ายบริหารหรือรัฐบาลหากเห็นว่ามีความไม่เป็นธรรมหรือมีหลักฐานเกี่ยวกับการทุจริตไม่ว่าจะอยู่ในระดับใดให้นำหลักฐานไปยื่นต่อปปช.เพื่อให้เข้าสู่กระบวนการตรวจสอบและพิสูจน์ข้อเท็จจริงในส่วนของรัฐบาลได้ตั้งคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรงและให้บุคคลที่อาจมีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้ส่วนเสียออกจากตำแหน่งที่สามารถบริหารจัดการงานภายในกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแล้วเพื่อให้แต่ละฝ่ายสามารถดำเนินการตามหน้าที
3: ่ประจานสัมพันธ์ตรงนี้เลยคนที่ทำเรื่องนี้นะฮะคือปปช.เพราะฉะนั้นไปยื่นที่ปปช.เลยจะได้สบายใจเลยว่าไม่มีอิทธิพลหรือไม่มีคำสั่งใดๆจากฝั่งการเมืองอย่างแน่นอนแม้กระทั่งฝั่งบริหารหรือรัฐบาลตอนนี้ปปช.ท่านทำเรื่องอยู่แล้วแล้วถ้าใครที่เห็นว่ามันมีความไม่เป็นธรรมด้วยนะแล้วก็มีหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่ามีการทุจริตไม่ว่าระดับไหนนะครับขอให้เอาหลักฐานนั้นไปยื่นที่ปปช.ได้เลย
2: นายกรัฐมนตรียังกล่าวว่าหากมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่ามีความเกี่ยวข้องกับรัฐมนตรีหลักฐานดังกล่าวต้องมีความชัดเจนและสามารถพิสูจน์ได้พร้อมแนะนำให้นำหลักฐานส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะปปช.ซึ่งกำลังดำเนินการตรวจสอบเรื่องทุจริตการสอบท้องถิ่นจะได้เป็นหลักฐานนำไปดำเนินคดีต่อได้ผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยระบุกรณีใช้ IP address เดียวกันสมัครสอบพนักงานส่วนท้องถิ่นต้องตรวจสอบพยานหลักฐานประกอบเพื่อให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายหากพบการกระทำผิดจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย
4: นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีที่มีการตั้งข้อสังเกตผู้สมัครสอบพนักงานส่วนท้องถิ่นหลายรายมีการใช้ IP address เดียวกันว่า IP address ที่ปรากฏในระบบส่วนใหญ่เป็น public IP ของหน่วยงานราชการที่มีผู้ใช้งานเครือข่ายร่วมกันจำนวนมากจึงทำให้ผู้สมัครหลายรายปรากฏ IP เดียวกันได้โดยไม่ได้หมายความว่าเป็นการทำรายการโดยบุคคลเดียวกันหรือมีการทุจริตแต่อย่างใดทั้งนี้การตรวจสอบ IP address ต้องดำเนินการอย่างละเอียดโดยต้องพิจารณาปัจจัยอื่นร่วมด้วยเช่นวันเวลาสถานที่ในการสมัครเครือข่ายอุปกรณ์ที่ใช้และพยานหลักฐานอื่นที่สามารถเชื่อมโยงพฤติการได้อย่างชัดเจนโดยกระทรวงมหาดไทยพร้อมเปิดให้ตรวจสอบข้อมูลอย่างเต็มที่เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมโปร่งใสหากพบผู้กระทำผิดจริงจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: ส่วนกรณีศาลปกครองสูงสุดสั่งรับฟ้องคดีนายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์ยื่นฟ้องคณะกรรมการกสทช.นายกรัฐมนตรีระบุยังไม่ได้รับรายงานย้ำรัฐบาลดำเนินการไปแล้วนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งกลับคำสั่งศาลปกครองชั้นต้นในคดีที่นายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์ยื่นฟ้องคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.กรณีวินิจฉัยคุณสมบัติไว้พิจารณาว่ายังไม่ได้รับรายงานจากนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและเรื่องนี้รัฐบาลได้ดำเนินการไปแล้วร รัฐบาลขับเคลื่อนภาครัฐระบบเปิดเชื่อมฐานข้อมูลของหน่วยงานลดขั้นตอนการติดต่อราชการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน
5: นายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีกล่าวในรายการคุยกับครม.อนุทินซึ่งออกอากาศเป็นตอนแรกทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยพร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาถึงการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลว่าจะเดินหน้าสู่ภาครัฐระบบเปิดหรือ Open Government โดยข้อมูลภาครัฐควรอยู่ในรูปแบบที่ระบบคอมพิวเตอร์อ่านและนำไปใช้ต่อได้ฐานข้อมูลของหน่วยงานต่างๆต้องเชื่อมโยงกันและประชาชนควรติดตามสถานะการดำเนินงานได้ทุกขั้นตอนซึ่งนอกจากจะทำให้บริการรวดเร็วขึ้นแล้วยังช่วยเพิ่มความโปร่งใสและลดโอกาสทุจริตในส่วนของการบริการประชาชนในอนาคตควรเปลี่ยนจากการทำงานแยกส่วนแบบหนึ่งหน่วยงานต่อหนึ่งเรื่องไปสู่การทำงานข้ามหน่วยงานและข้ามกระทรวงประชาชนไม่ต้องนำข้อมูลชุดเดียวกันไปยื่นซ้ำหรือติดต่อราชการหลายแห่งเพื่อดำเนินการเรื่องเดียวแต่ควรได้รับบริการแบบจุดเดียวจบโดยหน่วยงานรัฐเป็นฝ่ายเชื่อมโยงข้อมูลและประสานงานกันเอง
6: เราจะให้ทุกหน่วยงานเนี่ยเชื่อมฐานข้อมูลเข้าด้วยกันเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนแล้วเราก็มีกฎหมายอำนวยความสะดวกในการอนุมัติอนุญาตและการให้บริการภาครัฐของทางราชการแล้วอันนี้จะออกจะให้บริการแบบซูเปอร์ไลเซนส์เลยผมยกตัวอย่างนะอย่างโรงแรมนะอย่างน้อยต้องมีประกอบกิจการโรงแรมไม่ว่าเล็กใหญ่มันต้องมีใบอนุญาตอย่างน้อยประมาณ18ใบอีกหน่อยเนี่ยไปหาที่เดียวของใบอนุญาตหลักให้คุณทำอย่างที่เกี่ยวข้องได้หมดโดยไม่ต้องไปยื่นขอใบย่อยๆอีกกับหลายหน่วยงานอีกตอนนี้กพล.เขากำลังคุยอยู่กับภาคเอกชนนะครับเพื่อดีไซน์ระบบนี้ออกมาให้ได้แต่ตอนนี้มีกฎหมายรองรับในเรื่องนี้ละ
5: รองนายกรัฐมนตรียังเสนอให้พิจารณาช่องทางบริการแบบ Fast Track ที่สามารถเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมอย่างถูกกฎหมายสำหรับผู้ต้องการบริการที่รวดเร็วเพื่อนำรายได้กลับมาพัฒนาระบบและลดแรงจูงใจในการจ่ายเงินนอกระบบพร้อมปรับปรุงกฎหมายให้สามารถแก้ไขให้ทันต่อสถานการณ์ได้ง่ายขึ้นทั้งนี้ผลสำเร็จของการพัฒนาระบบราชการต้องวัดจากสิ่งที่ประชาชนสัมผัสได้โดยเฉพาะระยะเวลาให้บริการกระบวนงานของภาครัฐควรใช้เวลาลดลงอย่างน้อยประมาณ20-30%ภายหลังการปรับระบบและนำกฎหมายอำนวยความสะดวกมาใช้โดยตัวชี้วัดคือติดต่อราชการที่ง่ายขึ้นใช้เอกสารน้อยลงไม่ต้องผ่านหลายหน่วยงานสามารถตรวจสอบสถานะได้และได้รับบริการรวดเร็วและโปร่งใสมากขึ้นขณะที่ประเทศจะลดภาระรายจ่ายประจำมีงบประมาณทุนเพิ่มขึ้นยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันและมีระบบราชการที่พร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงของโลกนันทิกากิตปาโลรายงาน
1: ด้านนายกรัฐมนตรีเห็นว่ารายการคุยกับครม.อนุทินเป็นเรื่องดีเพราะมีช่องทางสื่อสารการทำงานของรัฐบาลให้ประชาชนได้รับทราบนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงรายการคุยกับครม.อนุทินซึ่งออกอากาศเป็นครั้งแรกในวันนี้โดยมีนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายมาร่วมสื่อสารกับประชาชนว่าเป็นเรื่องดีเพราะรัฐบาลเข้ามาทำงานเกือบครึ่งปีแล้วถึงเวลาที่การทำงานต่างๆเริ่มเข้าที่เข้าทางจึงหาช่องทางในการสื่อสารหรือแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการทำงานของรัฐบาลให้ประชาชนได้รับทราบซึ่งหากมีโอกาสจะมาร่วมพูดคุยด้วย
3: ยังไม่ได้ติดตามเลยก็ดีให้ครับเราเข้ามาทำงานก็เกือบจะครึ่งปีแล้วก็น่าจะถึงเวลาที่ทุกอย่างเข้ารูปเข้ารอยทางกรมประชาสัมพันธ์เขาก็มีดำริให้คณะรัฐมนตรีที่ต้องการที่จะถ่ายทอดหรือทำการแจ้งพี่น้องประชาชนในเรื่องต่างๆก็เขาก็จัดช่วงเวลาให้
1: ไทยและสิงคโปร์ผลักดันความร่วมมืออาเซียนเตรียมเชื่อมโยงระบบพลังงานและความมั่นคงทางอาหาร
7: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงการหารือทวิภาคีระหว่างนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีนายลอเรนซ์วองนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสิงคโปร์โดยมุ่งเน้นการผลักดันความร่วมมือในกรอบอาเซียนเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประธานอาเซียนของสิงคโปร์ในปี2570และไทยในปี2571โดยประเด็นสำคัญครอบคลุมการผลักดันความมั่นคงทางพลังงานผ่านโครงการเชื่อมโยงระบบพลังงานในภูมิภาคหรืออาเซียน Power Grid เพื่อยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานการบูรณาการจุดแข็งด้านเทคโนโลยีและศูนย์กลางโลจิสติกของสิงคโปร์เข้ากับศักยภาพการเป็นฐานการผลิตและการเกษตรของไทยเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร
8: เราจะร่วมมือกันผลักดันการเชื่อมโยงระบบพลังงานในภูมิภาคก็จะเรียกว่าอาเซียนพาวเวอร์กริดเราก็นำเข้าพลังงานจากประเทศลาวแล้วส่งไปยังมาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์อยู่เพราะฉะนั้นระบบโครงสร้างพื้นฐานตรงนี้เนี่ยมันจะต้องยกระดับให้มันดียิ่งขึ้นนะคะในเรื่องของความมั่นคงทางอาหารเนี่ยเราก็จะต่อยอดเพราะว่าเราเป็นจุดแข็งของเราก็คือผู้ผลิตอาหารส่วนสิงคโปร์เองเขาก็เป็นศูนย์กลางทางการค้าและโลจิสติกเพราะฉะนั้นเราผลิตส่งออกไปอย่างทั่วโลกจับมือกันโอกาสมาสู่อาเซียนของเราอย่างแน่นอนนะคะ
7: นอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายยังตกลงยกระดับความร่วมมือด้านความมั่นคงเพื่อต่อต้านภัยคุกคามทางไซเบอร์และอาชญากรรมข้ามชาติรวมถึงการเชื่อมโยงระบบการชำระเงินระหว่างประเทศผ่านบริการพร้อมเพย์ของไทยและ PayNow ของสิงคโปร์เพื่ออำนวยความสะดวกด้านเศรษฐกิจและประชาชนของทั้งสองประเทศปฏิพลสถาปรมารายงาน
9: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าก
10: รมการปกครองกระทรวงมหาดไทยขานรับมติครม.สั่งการในทะเบียนจังหวัดทุกจังหวัดเร่งดำเนินการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลที่พักอาศัยและข้อมูลบุคคลในพื้นที่กรณีไม่มีบ้านเลขที่เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของกองทุนภัยพิบัติระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติโดยมุ่งเน้นพื้นที่2ลักษณะได้แก่1บ้านที่ไม่มีบ้านเลขที่ตามกฎหมายทะเบียนราษฎรแต่มีบุคคลอาศัยอยู่ประจำ 2. ที่พักอาศัยที่ยังไม่มีสภาพความเป็นบ้านตามกฎหมายทะเบียนราษฎรแต่มีบุคคลพักอาศัยอยู่เป็นประจำทั้งนี้ให้เร่งดำเนินการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลระหว่างวันที่1ถึง15กันยายน2569พร้อมรายงานผลดำเนินการงานตามระบบที่กำหนดอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การจัดทำฐานข้อมูลเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับรอยทะเลลักษณีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
11: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
12: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
13: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศสำนักงานอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติออสเตรเลียรายงานในวันนี้ว่านครซิดนีย์เมืองเอกของรัฐนิวเซาท์เวลส์ทางตะวันออกเฉียงใต้ของออสเตรเลียจะมีอุณหภูมิสูงถึง33องศาเซลเซียสซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยเกือบ13องศาเซลเซียสขณะเดียวกันนักพยากรณ์อากาศเตือนว่าอิทธิพลของลมตะวันตกเฉียงเหนือที่พัดแรงขึ้นในช่วงเช้าวันนี้ประกอบกับสภาพอากาศแห้งและอบอุ่นกว่าปกติทำให้มีความเสี่ยงที่จะเกิดไฟป่าในพื้นที่นครซิดนีย์ซึ่งเป็นเมืองที่มีประชากรหนาแน่นที่สุดของออสเตรเลียด้านสำนักงานดับเพลิงรัฐนิวเซาท์เวลส์ประกาศห้ามจุดไฟในพื้นที่นครซิดนีย์โดยเด็ดขาดหลังประเมินความเสี่ยงที่จะไฟป่าอยู่ที่ระดับรุนแรงมากซึ่งเป็นระดับอันตรายสูงสุดอันดับ2ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์เซเลนสกีผู้นำยูเครนเปิดเผยแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย X ในวันนี้โดยประนามกรณีที่รัสเซียโจมตีเป้าหมายพลเรือนในยูเครนเมื่อวันเสาร์ตามเวลาท้องถิ่นซึ่งรวมถึงท่าอากาศยาน2แห่งในกรุงเคียฟพร้อมย้ำว่าการที่รัสเซียโจมตีท่าอากาศยานในกรุงเคียฟครั้งนี้เห็นได้อย่างชัดเจนว่าเป็นการตอบโต้การพบหารือและการเตรียมการสำหรับความเป็นไปได้ที่ผู้แทนฝ่ายสหรัฐจะโดยสารเครื่องบินมายังยูเครนความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นก่อนที่นายสตีฟวิทคอฟผู้แทนพิเศษและนายจาเร็ดคุชเนอร์ซึ่งเป็นทั้งบุตรเขยและที่ปรึกษาของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐจะเดินทางเยือนกรุงเคียฟของยูเครนในวันอาทิตย์นี้ภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจการเยือนกรุงมอสโกของรัสเซียเพื่อรื้อฟื้นการเจรจายุติสงครามรัสเซียยูเครนที่ยืดเยื้อมานานกว่า4ปีต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่8ในช่วงวันที่5ถึง7กันยายน2569ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ตามลุ่มแม่น้ำโขงพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำปางแพร่น่านอุตรดิตถ์สุโขทัยตากพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำภูอุดรธานีสกลนครนครพนมขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคาม101ยโสธรและสุรินทร์โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดศรีสะเกษอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานียะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:27 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร2เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 7:36 ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง59เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ภาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:45 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:06
14: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
15: ์ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
13: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จบข่าวคณิษฐาลือศักดิ์บรรณาธิการข่าวสุภชรินทร์โพธิ์ทองนาคและยุทธพรบานเย็นอ่าน
16: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านรับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานครครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการแสงส่องธรรมท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่1เดือนกันยายนพุทธศักราช2519ในโอกาสเทศนาอบรมพระขอเชิญท่านรับฟังครับ
17: ใจเราแต่ละคนละคนเป็นสถานที่เกิดแห่งโลกและธรรมหรือจะพูดว่าเป็นสถานที่เกิดแห่งกิเลสกับธรรมก็ได้เราจะเพาะอะไรจะบำรุงอะไรให้มากสิ่งนั้นก็เจริญงอกงามจนกิเลสนั้นน่ะมันเต็มอยู่ภายในหัวใจแล้วจนกระทั่งธรรมแทรกลงไม่ได้ในหัวใจหนึ่งพระพุทธเจ้าก็เหมือนกันแต่เมื่อเสด็จออกไปทรงพระหนวดก็คือไปกำจัดเปลี่ยนแปลงวัตถุอาตาเป็นวัตถุที่บรรจุอยู่ภายในจิตใจเพื่อถ่ายเทเอาสิ่งที่ไม่พึงปรารถนานั้นออกแล้วเพราะทำให้เกิดขึ้นภายในใจใจที่มีกิเลสไม่มีธรรมภายในตัวเองเลยก็ต้องมีแต่เรื่องของกิเลสแสดงทั้งวันทั้งคืนการเคลื่อนไหวไปมาก็เพิ่มออกแต่ละขณะขณะล้วนแล้วตั้งแต่เป็นการก้าวเดินหรือเคลื่อนย้ายของกิเลสออกเที่ยวหากินไปไม่มีวันมีคืนไม่มียืนเดินนั่งนอนอิริยาบถการสถานที่ไม่มีพวกนี้ไปอยู่ตลอดเวลาเว้นแต่หลับสนิทเท่านั้นคือการหลับสนิทกิเลสมันก็ทักตัวมันสังขารความคิดความปรุงสัญญาความสำคัญมั่นหมายมันก็ระงับดับไปหมดเพราะอาศัยขันนี้เป็นเครื่องมือของกิเลสสิ่งเหล่านี้ระงับกิเลสก็ต้องหยุดระงับลงไปคนที่หลับสนิทนั่นคือกิเลสก็พักพวกที่ได้นิพพานพวกคนมีกิเลสได้นิพพานก็พอจะเทียบกันได้ก่อนได้ตอนที่หลับสนิทเพราะตอนนั้นไม่มีการไม่มีสถานที่ไม่มีสิ่งใดเข้ามาเกี่ยวกวนเลยเงียบสนิทเราเรียกว่าคนมีกิเลสได้สัมผัสนิพพานก็พอจะพูดได้เป็นเครื่องเทียบเคียงกันในขณะที่หลับสนิทไม่ได้ละเมอเพ้อฝันไปใดๆทั้งสิ้นพอหลังจากนั้นแล้วก็ มีแต่เรื่องของกิเลสแสดงตัวอยู่บนหัวใจเรียกว่ากิเลสเกิดก็ถูกผิดอะไรไปกิเลสแพร่กระจายออกไปทุกแห่งทุกคนทุกเวล่ำเวลาก็ไม่ผิดทีนี้พอมาปฏิบัติอุบายวิธีเรื่องราวที่กิเลสจะเกิดก็พยายามระงับสาเหตุของมันด้วยหลักธรรมซึ่งเป็นคู่ปราบกันทีนี้เมื่อกิเลสถูกปราบด้วยหลักธรรมแล้วความเตียนโล่งก็ค่อยปรากฏขึ้นมาคือความสงบโล่งจิตโล่งใจขึ้นมาธรรมเริ่มปรากฏนะทีนี้นี้จะเรียกว่าธรรมเกิดความสงบที่ไม่เคยเกิดก็เกิดความสบายที่ไม่เคยเกิดก็เกิดสติปัญญาอุบายวิธีการแก้กิเลสต่างๆไม่เคยเกิดก็เกิดไม่เคยมีก็มีกิเลสไม่เคยดับไม่เคยตายก็ค่อยดับค่อยตายไปเรื่อยๆเนี่ย ด้วยความเพียรประเภทต่างๆอุบายวิธีต่างๆของโยคาวจรผู้ประกอบความเพียรทั้งหลายดังพระพุทธเจ้าและพระสาวกทั้งหลายเป็นตัวอย่างเมื่อธรรมเกิดขึ้นบ่อยๆเกิดขึ้นเรื่อยๆกิเลสก็ค่อยดับไปเรื่อยๆธรรมเกิดขึ้นมากกิเลสก็ยิ่งดับไปมากสติปัญญาเป็นเครื่องมือสำคัญความเพียรเป็นเครื่องหนุนความหมายมั่นปั้นมือหรือความมุ่งมั่นเป็นเหมือนกับเครื่องดึงดูดให้สติปัญญาก้าวเดินให้ความเพียรหนุนกันไปความมุ่งมั่นเป็นสิ่งสำคัญยิ่งได้เห็นผลปรากฏเป็นลำดับลำดับด้วยแล้วความมุ่งมั่นนั้นก็ยิ่งมีกำลังมากและธรรมก็เกิดขึ้นเรื่อยๆสมาธิธรรมเกิดขึ้นแล้วก็เจริญขึ้นสงบเพียงเล็กน้อยพอเป็นปากเป็นทางแล้วก็สงบมากมากขึ้นไปเรื่อยๆสติที่มีน้อยก็มีความเจริญขึ้นเรื่อยๆปัญญาที่เคยล้มลุกคลุกคลานหรือไม่เคยปรากฏขึ้นมาเลยแต่พอมีความสงบแล้วหาอุบายใช้ปัญญาก็เกิดขึ้นได้เป็นลำดับลำดานี่สิ่งล้วนแล้วตั้งแต่ธรรมมรรคธรรมทางดำเนินหรือเครื่องมือผลก็คือสิ่งที่สติปัญญาทำได้แก้ได้หลุดลอยไปเป็นความหายกังวลขึ้นมาขาดวรรคขาดตอนไปเป็นลำดับธรรมจึงเกิดเรื่อยๆทั้งฝ่ายเหตุฝ่ายผลฝ่ายเหตุคือสติปัญญาศรัทธาความเพียรเกิดขึ้นเรื่อยๆมีกำลังขึ้นมาเรื่อยๆเจริญรุ่งเรืองขึ้นเรื่อยๆสามารถแก้ที่เหลืออาสวะต่างๆไปได้โดยลำดับลำดับนี่เรียกว่าฝ่ายเหตุทำเป็นฝ่ายเหตุก็เจริญผลได้จากความสงบสุขหรือความหายกังวลความหมดเสี้ยนหมดหนามภายในจิตใจก็หมดไปเรื่อยๆที่ท่านเรียกว่ามรรคผลนิพพานจนกระทั่งกิเลสอาสวะทุกประเภทซึ่งเคยฝังอยู่ภายในจิตใจแทบไม่ทราบว่าใจคืออะไรเพราะมีแต่ความเคลื่อนไหวมีแต่กิเลสทั้งนั้นแสดงตัวอยู่ดั้งเดิมแต่แล้วก็ถูกสติปัญญาตัดทาความเพียรปราบลงอย่างราบไม่มีสิ่งใดเหลือเลยนี่ทำเกิดเต็มภูมิใจที่เป็นเรือนรังของกิเลสแต่ก่อนกลายมาเป็นภาชนะสำหรับธรรมโดยสมบูรณ์นอกจากธรรมกับใจกลายนอกจากใจเป็นภาชนะของธรรมโดยสมบูรณ์แล้วใจกับธรรมยังเป็นอันเดียวกันด้วยเมื่อเข้าถึงขั้นจิตคือธรรมธรรมคือจิตหรือธรรมคือธรรมธรรมคือใจใจคือธรรมแล้วมันก็หมดปัญหานี่เรียกว่าธรรมเกิดอย่างเต็มภูมินอกจากนั้นแล้วคือหลังจากนั้นแล้วยังเป็นอุบายแห่งธรรมที่เกิดขึ้นเรื่อยๆอุบายวิธีการต่างๆคือความแยกคายของธรรมแต่ละอย่างอย่างที่จะแตกแขนงออกมาจากความบริสุทธิ์นั้นอันเป็นอุบายวิธีที่จะแนะนำสั่งสอนคนหรือเป็นเครื่องเตือนสติต่างๆเป็นเครื่องรุ่นลงสำหรับจิตดวงนั้นก็มีขึ้นมาเรื่อยดังที่ท่านอาจารย์มั่นได้พูดในปัญหาซึ่งตอบประชาชนทั้งหลายเกี่ยวกับเรื่องคือรีบนั้นเป็นต้นท่านเคยกล่าวเสมอว่าอาจทำได้ปรากฏขึ้นภายในจิตใจของท่านเรื่อยๆคำว่าอาจทำเหล่านี้ไม่ได้หมายถึงว่าทำเป็นเครื่องแก้กิเลสของท่านเพราะกิเลสของท่านสิ้นไปหมดแล้วแต่ทำไมจึงทำจึงเกิดอยู่เสมอคือทำเหล่านี้เป็นธรรมรื่นรมเป็นอุบายวิธีต่างๆให้เกิดความรุ่นเริงมันถึงตามธรรมชาติของจิตที่มีธรรมเป็นเครื่องรุ่นเริงเท่านั้นและอุบายวิธีต่างๆที่จะแนะนำสั่งสอนผู้อื่นใดก็ตามเกิดขึ้นเรื่อยๆเห็นอะไรก็ธรรมก็เกิดคือเป็นอุบายวิธีปรากฏขึ้นมาอุบายวิธีปรากฏขึ้นมาเรื่อยๆไม่ว่าจะได้เห็นไม่ว่าได้ยินได้ฟังไม่ว่าจะสัมผัสกับเรื่องอะไรสติปัญญา คอยที่จะผิดเป็นธรรมขึ้นมานั่นผิดอยู่เรื่อยๆนั่นจึงว่าธรรมเกิดเรื่อยๆจึงทำให้เชื่อครั้งพุทธกาลมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นหลังจากพระองค์ตรัสรู้ธรรมแล้วธรรมจะพึงเกิดเรื่อยๆอย่างนี้ยิ่งเป็นภูมิของศาสดาด้วยแล้วธรรมยิ่งจะเกิดมากมายก่ายกองยิ่งกว่าที่ปรากฏในเรานี้นะท่านว่าเพราะเหตุไรธรรมจึงเกิดเพราะจิตเป็นธรรมอยู่แล้วกระเพื่อมนิดขึ้นมาก็เป็นธรรมเกิดก็เป็นธรรมปรากฏจนกระทั่งวันปรินิพพานธรรมเหล่านี้จะมีความเคลื่อนไหวมีการแสดงตัวอยู่เสมอภายในจิตใจของผู้บริสุทธิ์นั้นแต่ไม่ได้แสดงขึ้นเพื่อแก้กิเลสของท่านหากแสดงขึ้นตามลวดลายของธรรมลึกตามความเหมาะสมของจิตที่เป็นธรรมแล้วธรรมกับจิตก็เป็นอันเดียวกันก็แสดงความเคลื่อนไหวอยู่ภายในจิตอย่างนี้ก็ถูกเพราะมีอะไรเข้าไปแทรกภายในจิตมีแต่ธรรมล้วนเหนือเวลาจิตเป็นธรรมแล้วธรรมย่อมเป็นไปเช่นนั้นย่อมเกิดอยู่อย่างนั้นเสมอเวลาจิตเป็นกิเลสเป็นอาสวะนั้นก็มีแต่เรื่องของกิเลสอาสวะจะสัมผัสสัมพันธ์กับเรื่องอะไรเป็นแต่เรื่องกิเลสเกิดขึ้นมาเรื่อยๆอย่างนั้นจิตจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะได้รับการเหนี่ยวแลหรือการอบรมส่งเสริมเราอย่าไปตีตนก่อนไข้ว่าเราไม่มีวาสนาหรือเรามีวาสนาน้อยอันนี้มันจะทำให้เราท้อใจซึ่งเป็นเรื่องของกิเลสยุ่ยแย่หลอกลวงเหมือนกันหรือขับกล่อมให้เราลืมเนื้อลืมตัวไปเลยความพยายามที่จะบำเพ็ญความดีให้ยิ่งขึ้นไปเรื่องของกิเลสนี้แทรกอยู่ทุกระยะเผลอตัวไม่ได้เช่นอย่างเรามีอำนาจวาสนาน้อยอย่างนี้เป็นต้นนี่เราอยากเข้าใจว่าเป็นเรื่องอื่นเป็นเรื่องของกิเลสมันเคยกล่อมจัดโลกให้หลับสนิทอันนี้มันก็ต้องกล่อมยิ่งเราจะไปจากมันด้วยแล้วมันก็ยิ่งแสดงท่าทางมากเช่นพระพุทธเจ้าจะเสด็จออกทรงผนวชทีแรกก็ยังมีพยามารมาทูลราธนาให้พระองค์ทรงรออยู่สักเจ็ดวันแล้วขุมทรัพย์จะเกิดขึ้นที่เจ็ดมุมเมืองให้รออยู่สักก่อนจะเดินไปจะเดินเสด็จพวกไม่รอขุมทรัพย์ก็เป็นโลกิยทรัพย์เนี่ยจะกี่มุมเมืองก็คือโลกิยทรัพย์ทั้งนั้นนี่เราไม่ต้องการโลกิยทรัพย์เราต้องการโลกุตระทรัพย์โลกุตระสมบัติเราจะมารออะไรทรัพย์เจ็ดมุมเมืองอันนี้ท่านว่าท่านไม่ฟังเสียงเสด็จออกไปเลยนั่นตั้งแต่ก่อนไม่เห็นทรัพย์เหล่านั้นจะเกิดขึ้นล่ะท่านครองราชสมบัติอยู่กี่ปีทำไมไม่เห็นว่าอะไรจะเกิดแต่เวลาจะเสด็จออกทรงผนวชทำไมสิ่งนั้นจึงจะมาเกิดมันก็เรื่องมารคือความพัวพันความเกี่ยวข้องผูกมัดพระทัยของพระองค์นั่นเองเมื่อได้ทรงพิจารณ์ด้วยทัศนิปัญญาโดยละเอียดถี่ถ้วนมาแล้วจึงไม่ทรงหวั่นไหวไม่ทรงยับยั้งไม่ทรงหลงงมงายกับโลกียทรัพย์ทั้งหลายเหล่านั้นแล้วเสด็จออกไปจนได้ตรัสรู้ถึงโลกุตระสมบัติคือความบริสุทธิ์หมดจดได้แก่พระนิพพานหรือได้แก่วิมุตติหลุดพ้นเราผู้บำเพ็ญธรรมก็เหมือนกันในเรื่องมารมันคอยสอดใส่แทรกคอยเกลี้ยกล่อมอยู่เสมอมีอำนาจวาสนาน้อยนั่งภาวนาก็ไม่เรื่องราวอะไรนอนพอดีกว่าเนี่ยไปนอนมันดีกว่าที่ไหนใครๆเขาก็นอนกันทั้งโลกถ้ามันดีกว่าภาวนาคนทั้งโลกนี้มันก็ควรจะดีไปหมดแล้วจำเป็นอะไรจะต้องมาภาวนาให้เสียเวลาได้เหนื่อยเปล่าหากว่านอนดีกว่านะมันไม่ดีกว่าการทำความดีคือภาวนาเพื่อความดีกว่าการนอนทำไมจึงเป็นฐานไฟไปได้แล้วเห็นการหลับนอนดีกว่านี้ไปได้นี่พี่นายเรื่องอุบายความหลอกลวงของกิเลสมันแทรกมาได้ทุกแง่ทุกมุมมันไม่ดีก็ทราบว่ามันไม่ดีผ เรากำลังพยายามจะทำให้มันดีเวลานี้มันยังไม่ถึงขั้นที่ดีตามความพยายามเราก็ต้องทำมุ่งหน้าทำไปมันจะพ้นวิสัยแห่งความพยายามนี้ไปได้อย่างไรทำนี้เป็นทำที่เป็นเครื่องส่งเสริมสิ่งที่กระต่ำให้สูงขึ้นโดยลำดับสิ่งที่เจ้าหมองให้มีความมองใสขึ้นสิ่งที่ยังไม่ดีให้ดีขึ้นด้วยการทำความดีของเราเหตุใดการนอนจะไปดีกว่าการทำดีอันนี้การทำดีนี้ต้องเป็นของดีเสมอเด็กตั้งแต่เกิดมาที่แรกตัวแดงๆเท่านั้นเมื่อได้รับการบำรุงรักษาจากพ่อแม่พี่เลี้ยงทั้งหลายมันยังเจริญเติบโตขึ้นมาจนเป็นผู้ใหญ่ได้เนี่ยจิตใจก็เป็นเช่นเดียวกันการพยายามบำรุงส่งเสริมจิตใจด้วยคุณงามความดีทั้งหลายเหตุใดจะไม่ดีแล้วเหตุใดเรื่องการหลับการนอนซึ่งโลกทั้งหลายนอนกันทั้งนั้นจะเป็นของดีกว่านี้ไปได้ถ้าเราจะเอามาพิสูจน์มาพิจารณากันเรายิ่งจะเห็นความอยากของกิเลสที่มันหลอกเราอย่างถนัดชัดเจนนี่คือธรรมอย่างนี้แหละเรื่องธรรมกับกิเลสรบกันรบแบบนี้แก้กันแบบนี้ไม่งั้นเราไปไม่ได้มีน้อยที่ไหนวาสนาผู้สร้างวาสนานี่คือเรามันน้อยไปไหนนะการทำความดีอยู่ทุกวันทุกเวลาคือการสร้างฐานะทางด้านจิตใจของตนด้วยคุ้มทรัพย์อันดีงามคือทรัพย์ภายในให้มีความเจริญรุ่งเรืองขึ้นไปโดยลำดับทำไมจะไปเร็วกว่าการหลับการนอนการท้อถอยการไม่ทำความดีอะไรเสียทั้งสิ้นนั่นเสียการทำนี่เป็นของดีอยู่แล้วเป็นการสร้างอำนาจวาสนาบุญญาภิสัมพันธ์ขึ้นภายในตัวของเราด้วยการทำดีอย่างนี้เหตุใดจะไม่ดีเด็กที่เติบโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่เราเห็นได้หรือวันหนึ่งว่ามันเติบโตขึ้นแปลกหูแปลกตาเราวันละเท่าไหร่เราไม่เห็นทราบด้วยกันแต่เราปฏิเสธได้เมื่อไรว่าเด็กเมื่อได้รับการบำรุงรักษาโดยถูกต้องแล้วมันโตขึ้นมาอย่างเป็นท่านๆเราอย่างนี้มันโตขึ้นมาวันละเล็กละน้อยจนกระทั่งเห็นได้ชาติเวลานี้เราโตเท่าไหร่ออกมาจากเด็กๆนั่นการเจริญทางด้านจิตใจคุณงามความดีทั้งหลายมันก็ค่อยเจริญขึ้นโดยลำดับแต่ทางด้านจิตใจนี้ยังมีที่สิ่งที่จะเจริญให้เห็นได้ชัดเป็นบางการบางเวลามีคือไม่ได้เป็นแบบเด็กเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่โดยถ่ายเดียวแต่อย่างไรก็ตามหลักธรรมชาติของความดีหรือของจิตที่เราได้สร้างคุณงามความดีเพื่อเป็นการอบรมส่งเสริมจิตดวงนี้อยู่เสมอนั้นจะต้องมีความเจริญขึ้นไปเรื่อยๆแม้เจ้าตัวไม่ทราบก็เป็นความเจริญอยู่ภายในตัวของจิตเองเมื่อได้ถึงการเวลาที่เหมาะสมกันแล้วจะแสดงผลให้ปรากฏขึ้นมาเป็นระยะจะเพราะอย่างยิ่งการจิตตภาวนาจะทำให้เห็นได้เป็นระยะคือเห็นได้อย่างชัดเจนว่าเวลานี้จิตจะเลยเช่นเราภาวนาจิตตั้งแต่ก่อนเราไม่เคยทราบเลยว่าจิตของเรามีความสงบเป็นอย่างไรใครจะพูดว่าจิตสงบจิตเป็นสมาธิอย่างไรก็ตามเราไม่เคยทราบแต่เมื่อมาภาวนาแล้วมันมีขณะหนึ่งจนได้ที่จะทราบเรื่องเช่นนี้ขึ้นมาอันนี้เป็นความประจักษ์อันหนึ่งและต่อจากนั้นไปยังจะมีความประจักษ์เรื่อยๆขึ้นไปโดยลำดับไม่เหมือนเด็กโตขึ้นไปเรื่อยๆโดยที่ว่าเจ้าตัวเด็กก็ดีเราทั้งหลายผู้ดูแลเด็กก็ดีไม่ทราบว่าเด็กเติบโตขึ้นวันละเท่าไหร่เห็นได้ชัดไหนส่วนจิตตภาวนานี่เห็นได้ชัดคือเห็นเป็นพักๆเห็นเป็นการเป็นเวลาที่เหมาะสมเมื่อไรก็ปรากฏขึ้นมาแม้จะยังไม่ปรากฏเช่นนั้นก็ตามสมบัติของเราคือคุณงามความดีที่ได้สร้างไว้มากน้อยเป็นของเราอยู่แล้วภายในใจฝังอยู่ภายในจิตใจไม่ได้สูญหายไปไหนถึงจะไม่แสดงออกมาทางร้านทางลวงอย่างสินค้าทั้งหลายก็ตามก็ทราบชัดว่าสินค้านี้อยู่ในร้านสมบัตินี้อยู่ในใจจะน้อยไปไหนสมบัติมีอยู่ในเราทุกตลอดเวลาด้วยความดีที่เราได้สร้างมาถึงจะไม่แสดงตัวมาอย่างชัดเจนเหมือนสินค้าออกหน้าร้านก็ตามแต่ก็ป รากฏอยู่ภายในจิตใจของตนซึ่งเหมือนสินค้าอยู่ในร้านเก็บได้อย่างมิดชิดถึงการแสดงก็แสดงออกมาเองเราจึงควรภูมิใจในการบำเพ็ญของเรา

0: ยู่ในร้านก็จะออกหน้าร้านออกมาให้เห็นชัดๆเช่นเดียวกับเด็กมันอยู่ในท้องแม่ถึงกาลมันแล้วมันก็ต้องโดดออกมาจนได้มันเต็มที่แล้วมันอยู่ไม่ได้มันต้องออกมาสมบัติภายในอยู่ในภายในจิตใจของเราก็ตามเมื่อถึงการที่จะแสดงออกมากน้อยแล้วปิดไม่อยู่เหมือนกันต้องแสดงออกมาในขณะที่ไม่แสดงก็ไม่สูญหายไปไหนถ้าว่าเป็นแบบโรคทั้งหลายเขาเรียกว่าฟักตัวอยู่ภายในจิตใจคำว่าฟักตัวก็คือค่อยสั่งสมตัวขึ้นมาเรื่อยๆคุณงามความดีที่เราสร้างไว้ภายในตัวของเราเองก็สั่งสมตัวขึ้นมาเรื่อยๆเช่นเดียวกันวันนี้ก็สร้างวันนั้นก็สร้างสร้างวิธีไหนด้วยอุบายอะไรก็ตามจะเป็นการให้ทานการภาวนาคือการสร้างความดีทั้งนั้นแล้วความดีนี่จะไปไหนใครเป็นคนสร้างเราเป็นคนสร้างก็จะแสดงบ่งบอกถึงใจว่าเป็นผู้เป็นหัวหน้าชาริเริ่มเนี่ยแล้วผลจะไปไหนถ้าไม่ไปหาตัวเหตุผู้ริเริ่มจะไปไหนก็รวมอยู่ที่ใจทั้งหมดเป็นแต่เพียงว่าจะแสดงออกมากน้อยหรือไม่เท่านั้นเองธรรมชาติที่มีอยู่ภายในจิตใจด้วยการสั่งสมขึ้นมาแล้วด้วยการทำดีทั้งหลายนั้นปฏิเสธไม่ได้มีอยู่ภายในใจของคนทุกคนเวลานี้เราก็พยายามขัดเราภาชนะของเราคือภาชนะสมบัติได้แก่ความดีทั้งหลายที่เราสร้างไว้แล้วนั้นเราชำระจิตนี้ที่เป็นภาชนะนี้ไปโดยลำดับดับให้ดีเหมาะสมกับความดีทั้งหลายความดีก็จะรวมตัวอยู่นั่นอย่างสะดวกสบายจิตใจก็สะอาดคุณสมบัติทั้งหลายที่ได้สร้างไว้เพื่อจิตอยู่ภายในจิตก็จะแสดงความสง่าผ่าเผยขึ้นมาความสว่างกระจ่างแจ้งขึ้นมาจากใจใจกับสมบัติทั้งหลายเหล่านั้นเลยกลมกลืนเป็นอันเดียวกัน
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่1เดือนกันยายนพุทธศักราช2519ในโอกาสเทศนาอบรมพระในรายการแสงส่องธรรมครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน

0: านผู้ฟังครับวันนี้เป็นวันเสาร์ที่5เดือนกันยายนพุทธศักราช2569ตรงกับวันแรม8ค่ำเดือน9ปีมะเมียวันนี้เป็นวันธรรมสวนาครับ
1: วันธรรมสวนาหรือวันพระคือวันขึ้น8ค่ำกับ15ค่ำและวันแรม8ค่ำกับ15ค่ำของทุกเดือนหรือวันแรม14ค่ำหากตรงกับเดือนขาดในสมัยพุทธกาลพระเจ้าพิมพิสารกษัตริย์แห่งแคว้นมคธได้เข้าเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าณเขาชิจกูฏใกล้พระนครราชคฤห์เมืองหลวงแห่งแคว้นมคธและพระองค์ทรงกราบทูลว่านักบวชในศาสนาอื่นมีวันประชุมสนทนาเกี่ยวกับหลักธรรมคำสั่งสอนในศาสนาของเขาแต่สำหรับพุทธศาสนานั้นยังไม่มีพระพุทธองค์จึงทรงอนุญาตให้พระภิกษุสงฆ์ประชุมสนทนาธรรมและแสดงพระธรรมเทศนาแก่ประชาชนในวัน8ค่ำ14ค่ำหรือ15ค่ำตามคำขออนุญาตของพระเจ้าพิมพิสารต่อมาเมื่อพระพุทธศาสนาแพร่หลายเข้ามาในประเทศไทยพุทธศาสนิกชนจึงถือเอาวันดังกล่าวเป็นวันธรรมสวนาเพื่อถือศีลปฏิบัติธรรมและประกอบบุญกุศลมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยครับท่านผู้ฟังครับท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนท่านได้กล่าวไว้นะครับว่าวันหนึ่งคืนหนึ่งให้ไหว้พระสวดมนต์การไหว้พระสวดมนต์นี้

0: เป็นจิตเป็นใจเป็นสาระคุณมหาคุณต่อจิตใจของเราจริงๆการระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ซึ่งเป็นธรรมชาติอันเลิศเลอเมื่อน้อมเข้ามาสู่จิตจิตก็จะกลายเป็นจิตที่เลิศเลอไปตามกันการสวดมนต์ให้อยู่กับบทสวดมนต์ด้วยสติให้สติกับคำสวดมนต์ติดแนบกันไปนั้นแหละคือการบำเพ็ญธรรมอยู่ในนั้นและขอให้บรรดาพี่น้องทั้งหลายได้นำธรรมนี้เป็นที่ระลึกไหว้พระสวดมนต์จากนั้นให้พากันทำความสงบใจจึงสมชื่อว่าเป็นชาวพุทธครับ
1: บทเรียนแจ้งรายการพระค่ำสำหรับคืนนี้มีดังต่อไปนี้อีกสักครู่หลังจากแจ้งรายการแล้วสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนถ่ายทอดข่าวในพระราชสำนักจบแล้วหลังจากนั้นจะเป็นเทปบันทึกเสียงการสวดมนต์ทำวัดเย็นของพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาดตามด้วยพระธรรมเทศนาจิตตภาวนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนมีจำนวน11คันตามลำดับดังต่อไปนี้พระธรรมเทศนาเมื่อวันที่4เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2505มีชื่อกันเทศว่าอย่าประมาทนอนใจในชีวิตต่อด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่4เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2522มีชื่อกันเทศว่าสมบัติสองเจ้าของตามด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่12เดือนเมษายนพุทธศักราช2530มีชื่อกันเทศว่าความลึกลับซับซ้อนของจิตวิญญาณจากนั้นจะเป็นพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่9เดือนเมษายนพุทธศักราช122มีชื่อกันเทศว่าสดสายสดฝาโลกมิตรทำลายธรรมฐานต่อด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่18เดือนตุลาคมพุทธศักราช2521มีชื่อกันเทศว่าตามดูความจริงตามด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่24เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2507ในโอกาสเทศนาอบรมพระจากนั้นจะเป็นพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่17เดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2528ในโอกาสเทศนาอบรมพระต่อด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่19เดือนตุลาคมพุทธศักราช2510มีชื่อกันเทศว่าอย่าให้กิเลสครอบงำใจตามด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่20เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2523มีชื่อกันเทศว่ากิเลสเป็นภัยต่อด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่26เดือนกันยายนพุทธศักราช2522มีชื่อกันเทศว่าฝังใจมานานและพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่9เดือนมิถุนายนพุทธศักราช2521มีชื่อกันเทศว่าความบริสุทธิ์จากนั้นในเวลาประมาณ5นาฬิกาจะเป็นเทปบันทึกเสียงการสวดมนต์ธรรมเช้าของพระภิกษุสงฆ์วัดป่าพันตาจบแล้วหลังจากนั้นจะเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่30เดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2507มีชื่อกันเทศว่าจิตสวากขาตธรรมเป็นถึงเวลาประมาณ6นาฬิกาครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังข่าวในพระราชสำนักครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคกลางประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ณมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมจังหวัดนครปฐมสมเด็จพระสังฆราชทรงเป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารใหม่โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชจังหวัดราชบุรีเพิ่มโอกาสให้ประชาชนทุกกลุ่มเข้าถึงบริการทางการแพทย์การแข่งขันวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2026ทีมชาติไทยชนะกาตาร์3-0เซตเก็บ3แต้มแรกได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันเสาร์ที่5กันยายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 9:30 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏวลัยอลงกรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาและมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ณหอประชุมสิริวรปัญญามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมอำเภอเมืองนครปฐมจังหวัดนครปฐมในวันเดียวกันนี้เวลา 13:30 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏวลัยอลงกรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาและมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ณหอประชุมสิริวรปัญญามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมอำเภอเมืองนครปฐมจังหวัดนครปฐมจบข่าวในพระราชสำนัก
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นข่าวในพระราชสำนักครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและนับจากนี้ไปขอนำเสนอเทปบันทึกเสียงการสวดมนต์ธรรมวัดเย็นของพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาลตามด้วยบทสวดธรรมจักขปวัตนสูตรเพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในวันธรรมสวนะขอเรียนเชิญทุกท่านได้น้อมจิตน้อมใจร่วมสวดมนต์ธรรมวัดเย็นไปพร้อมๆกันครับ

0: สะ
1: อายินวาจายวจีรสังวาบุตเถปุคคมปะกตังยายังบุตโตปฏิการังธรรมปฏิยตังกาลันตระสังวริตุวะบุตเ
2: ถอันนัมยังขัมมานุสติในยังคารมเส

ตังเยนะวาจายะวะเจตสะวาธัมเมกุคะมังปะปะทังมะยายังธัมโมปะติกันตุอัตติยันตังกาลันตะเรสะวะริตุมวะธัมเม

0: ติสัทธาวาสัพพิเวกุตมังสัจจะโนยายังนัมโคตติคันธังโสเตระภารันตะเวสัมปริโสสัมปิ
1: อาชมยาปัจเวคิกวายังจีวรังปริพุตัง
2: ตังยาวาเดวาสิตาสะปฏิฆาตายะวันหัสสะปฏิฆาตายะลังสมะกัสสวะตาสัพพะสิริงสัพพะสัม

บัดนี้จะได้แสดงพระสัทธรรมเทศนาที่เป็นโอวาทคำสอนขององค์สมเด็จพระภูมิพระภาคเจ้า

สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเป็นความจำเป็นสำหรับเราซึ่งเป็นพุทธบริษัททุกๆท่านเพราะธรรมะคำสั่งสอนของพระองค์เต็มไปด้วยหลักเหตุผลผู้ที่ประพฤติปฏิบัติจะเป็นทางโลกก็ตามทางธรรมก็ตามธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเป็นเครื่องที่แนวทางให้ทั้งสองทางผู้ที่จะดำเนินในทางโลกก็ย่อมเป็นความจำเป็นสำหรับอุบายวิธีหรือความฉลาดที่จะนำไปปฏิบัติในกิจการนั้นๆให้ถูกต้องและราบรื่นแก่ตนเองผู้ที่จะปฏิบัติในทางด้านธรรมะก็จะเป็นความสะดวกไม่ผิดพลาดเพราะสิ่งใดถ้าปราศจากการสดับรับฟังให้เข้าอกเข้าใจและรู้วิธีการไว้ก่อนแล้วไปทำโดยไม่ได้ศึกษาไม่ว่าทางโลกและทางธรรมย่อมอาจสามารถที่จะทำให้ผิดพลาดหรือแม้ได้ผลก็ไม่สมบูรณ์เพราะฉะนั้นบรรดาจิตการงานทั้งปวงต้องอาศัยการสำเนียกศึกษามาเรียบร้อยการศึกษาจึงเป็นของจำเป็นหรือเป็นเส้นทิศอันหนึ่งที่จะชี้แนวทางในการดำเนินของเราไม่ว่าจิตการงานใดๆทั้งนั้นถ้าปราศจากการศึกษาเพื่อความเข้าอกเข้าใจแล้วการงานที่ตนจะพึงกระทำนั้นๆย่อมไม่สมบูรณ์เฉพาะอย่างยิ่งในทางพระพุทธศาสนาองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงสนพระทัยเหลือเกินปรากฏว่าได้สร้างพระบารมีมาเป็นเวลานานเพื่อจะอบรมแนะนำบรรดาพุทธบริษัททั้งหลายให้ได้รู้จักหนทางที่ดีที่ชั่วแล้วจะได้ดำเนินตนของตนให้ถูกทางนั้นๆแม้พระองค์เองที่ปรากฏว่าสยามภูรู้เองเห็นเองก็ตามเราจะเข้าใจว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้ทรงศึกษามาจากใครนั้นโดยถ่ายเดียวก็เป็นการศึกเหมือนกันเพราะเหตุใดเพราะการศึกษาสำเนียกหรือการสนใจในหลักเหตุผลนั้นเป็นการศึกษาอยู่ในตัวแล้วองค์สมเด็จพระภูมิพระภาคเจ้าท่านเสด็จทรงผนวดบวชเป็นคนขอทานในพระศาสนาบำเพ็ญความภาคความเพียรเจริญภาวนาสละพระทิฏฐิมานะจากความเป็นกษัตริย์ทำพระองค์เจ้าให้เป็นคนขอทานเจริญเมตตาภาวนาอยู่ในป่าในเขาซึ่งใครๆก็จำไม่ได้ว่านี่คือใครตัวเห็นเป็นสมณะเพียงศีรษะล้นล้นเท่านั้นที่พระองค์เจ้าได้อยู่พระองค์เดียวเช่นนั้นคล้ายกันกับว่าไม่ได้สำเนียกศึกษาจากใครแต่แท้ที่จริงครูสอนของพระองค์เจ้านั้นมีอยู่รอบด้านทั่วไปทั้งกลางวันกลางคืนพระองค์เจ้าเห็นใบไม้ร่วงหล่นลงมาจากต้นก็พิจารณาว่าใบไม้นี้เมื่อผลิออกมาที่แรกก็เป็นใบอ่อนแล้วก็ปรากฏเป็นใบแก่แล้วก็ลดล่วงตกลงมาชีวิตสังขารของเราก็เช่นเดียวกันกับใบไม้สิ่งต่างๆซึ่งนอกไปจากนั้นมีลักษณะเช่นเดียวกับใบไม้ที่ลดล่วงตกลงมาจากขั้วของเขาพระองค์เจ้าก็พิจารณาเทียบเหตุผลข้างนอกข้างในให้รู้ชัดตามเรื่องความเป็นจริงเพราะสภาพภายนอกกับสภาพภายใน
มีลักษณะเช่นเดียวกัน

มีความตั้งขึ้นมีความแปรไปในท่ามกลางมีความแตกกลับในที่สุดเมื่อพิจารณาถึงพระองค์เจ้าเองก็มีลักษณะเช่นนั้นมีเรียกว่าพระองค์เจ้าทรงสดับธรรมเทศนาซึ่งเป็นหลักธรรมชาติอยู่ในป่าพระองค์เดียวก่อนที่พระองค์เจ้าจะเสด็จออกทรงผนวดก็ปรากฏว่าได้รับการศึกษาในหลักธรรมชาติเช่นเดียวกันในคืนวันที่พระองค์เจ้าจะทรงผนวดเสด็จออกบวชก็ปรากฏว่าได้เห็นบรรดาบริษัทบริวารซึ่งอยู่ในหอประสาทของพระองค์เจ้าคล้ายกันกับว่าคนตายและเป็นป่าช้าผีดิบไปเสียทั้งหมดแม้พระองค์เจ้าเองก็ปรากฏว่าเป็นเช่นนั้นอีกเหมือนกันจึงเป็นเหตุให้มีความรุ่มร้อนในพระทัยเราจะหาที่ไหนเป็นที่พึ่งแม้บริษัทบริวารหรือหอประสาทราชมณฑลที่เราอาศัยอยู่ตั้งแต่วันเราเกิดมาจนกระทั่งถึงวันนี้แต่ก่อนก็ปรากฏว่าเป็นความร่มเย็นเป็นที่รื่นเริงบันเทิงในใจมาในวันนี้มองดูไปข้างไหนก็ปรากฏเป็นเช่นเดียวกันกับป่าช้าผีดิบไปเสียทั้งสิ้นแม้หอปราสาทที่เราอยู่ณบัดนี้ก็ไม่ทราบว่าจะล่มจมหรือทลายลงเมื่อไรพิจารณาย้อนเข้าไปถึงพระองค์เจ้าอีกสภาพคือสังขารร่างกายของเราที่ประชุมขึ้นมาจากดินน้ำลมไฟกลายเป็นคนเป็นหญิงเป็นชายขึ้นมานี้ก็จะต้องมีลักษณะเช่นเดียวกันกับประชุมมองเห็นอยู่ณบัดนี้สิ่งทั้งหลายที่จะเป็นไปได้ความเที่ยงแท้ถาวรปรากฏว่าไม่มีในที่ไหนซึ่งพระองค์เจ้าจะได้เข้าพึ่งพิงอิงอาศัยให้เป็นความร่มเย็นพระทัยก็มองเห็นอยู่แต่ทางเดียวที่คือการเสด็จออกทรงผนวดเพื่อจะหาที่มีเวกสงัดประกอบความภาคความเพียรพิจารณาถึงเรื่องต้นเหตุคือป่าช้าผีดิบที่พระองค์เจ้าได้ทรงปรากฏในคืนวันนั้นให้ชัดแจ้งชัดเจนแจ่มแจ้งลงไปเทียบพระองค์เจ้ากับบรรดาบริษัทบริวารทั้งหลายเหล่านั้นได้เสมอกันไปหมดในเรื่องความเกิดเขากับเรามีลักษณะอันเดียวกันความแก่เขากับเราก็มีลักษณะอันเดียวกันความทุกข์ความลำบากในสังคมร่างกายเขากับเราก็เช่นเดียวกันพิจารณาออกไปนอกพระราชวังจนกระทั่งทั่วทั้งดินแดนในไตรโลกธาตุนี้มีสภาพเช่นเดียวกันกับเราไม่มีเกาะไม่มีดอนใดๆที่จะเป็นเกาะเป็นดอนเพื่อความร่มเย็นเพื่อความแน่นหนามั่นคงเพื่อความไว้วางใจมีแต่จะเป็นไปเพื่อความแตกความสลายเช่นเดียวกันกับเรานี้ทั้งนั้นพระองค์ก็มองเห็นอยู่ทางเดียวคือทางทรงผนวดจะได้ที่นี้พิจารณาถึงเรื่องความเกิดแก่เจ็บตายให้ชัดเจนในพระทัยของพระองค์เจ้าจนถึงกับพระองค์เจ้าได้เสด็จออกไปเสียจริงๆนี่ก็แสดงว่าพระองค์เจ้าได้ทรงศึกษาในหลักธรรมชาติซึ่งเป็นของมีอยู่โดยทั่วไปให้เกิดผลเกิดประโยชน์ให้พระองค์เจ้าได้เกิดความสงบสังเวชในความเกิดแก่เจ็บตายซึ่งเป็นของมีอยู่เต็มทั่วทั้งโลกทั้งสงสารไม่ว่าเขาไม่ว่าเราไม่ว่าคนหรือสัตว์ชั้นไหนเมื่อตั้งรูปตั้งกายขึ้นมาแล้วความเปรตภาพจะต้องเป็นเงาตามตัวไปตามๆกันอย่างนี้นี่เป็นความศึกษาที่พระองค์เจ้าได้ทรงค้นพบในเบื้องต้นมีหลักเหตุผลเป็นเครื่องเทียบเทียงในคนอื่นตัดอื่นกับพระองค์เจ้าว่ามีลักษณะเป็นแบบพิมพ์อันเดียวกันคืออนิจจังความแปรสภาพมีเต็มตัวเช่นเดียวกันความทุกข์ความทรมานในโลกนี้ไม่ใช่โลกที่เป็นสุขล้วนๆโลกที่เป็นอยู่ด้วยความหมุนตัวเป็นเกลียวใครจะอยู่เฉยๆไม่ได้เมื่อมีสภาพร่างกายขึ้นมาแล้วแสดงว่าสภาพนี้จะต้อง

ป็นสภาพที่ให้ก่อกังวลไม่ได้อยู่ก็ไม่ได้ไม่ได้รับได้นอนก็ไม่ได้ไม่ได้รับทานก็ไม่ได้ไม่ได้เดินเหินไปมาเปลี่ยนอิริยาบถก็ไม่ได้เราอยู่กับโลกไม่ได้คือเมื่อไม่ทำไม่ได้จึงเรียกว่าโลกนี้คือโลกไม่ได้จะอยู่ให้อยู่สบายมันอยู่ไม่ได้นั่งให้สบายก็ไม่ได้นอนให้สบายก็ไม่ได้จะไม่ต้องอยู่ต้องกินต้องหลับต้องนอนทำตามสะดวกกายสบายใจมันไม่ได้โลกอันนี้กลายเป็นโลกไม่ได้เสียทั้งนั้นในพระทัยของพระองค์เจ้าโลกไหนจะเป็นโลกได้เราพระองค์เจ้าจึงได้สืบสวนที่นิพพิจารณาทวนหาเหตุผลก็มีตั้งแต่ว่าโลกุตตรธรรมคือธรรมที่บุคคลประพฤติแล้วให้เป็นผู้ที่ก้าวไปพ้นไปเสียจากโลกไม่ได้นี้ให้ถึงซึ่งโลกได้ลูกถึงโลกแน่นอนคือหมายคำว่าโลกุตตรธรรมเป็นธรรมที่สูงสุดที่สุดแล้วก็ปรงพระทัยเสด็จออกเวลากลางคืนทั้งที่พระองค์เจ้าก็ทราบอยู่แล้วว่าพระองค์เจ้าเป็นกษัตริย์และมีบริษัทบริวารทั่วทั้งแผ่นดินที่อยู่ในแดนแฟนและในร่มพระบารมีของพระองค์แต่ก็เสด็จออกไปพระองค์เดียวมีนายฉันนะตามเสด็จเพื่อจะนำม้ากันทกะกลับคืนเท่านั้นก็ได้เสด็จออกไปทรงพิจารณาในต้นเหตุที่พระองค์เจ้าได้ทรงปรากฏในคืนวันนั้นจนเห็นแจ้งชัดเจนขึ้นย่นหัวข้อใจความที่พระองค์เจ้าได้ทรงบำเพ็ญมาเป็นเวลา6ปีถ้าพูดตามภาษาของเราเรียกว่าเกือบเป็นเกือบตายเพราะกษัตริย์เสด็จออกบวชความที่ว่าเป็นกษัตริย์อะไรก็เป็นกษัตริย์ทั้งนั้นเครื่องทรงทุกชิ้นเป็นของกษัตริย์อาหารการบริโภคเป็นเครื่องกษัตริย์ที่อยู่ที่อาศัยปัจจัยทุกอย่างเป็นของกษัตริย์ทั้งนั้นเมื่อได้เสด็จออกทรงผนวดบวชเป็นคนขอทานแล้วความเป็นกษัตริย์ก็หายสูญไปยังเหลือแต่ความเป็นคนอนาถาหรือคนขอทานไม่มีคุณค่าราคาแม้แต่น้อยในพระองค์เจ้าและทรงพยายามสละทิฏฐิมานะจากความเป็นกษัตริย์ของพระองค์เจ้าให้หมดโดยสิ้นเชิงยังเหลือตั้งแต่คนขอทานเท่านั้นซึ่งเป็นคนเช่นเดียวกันกับคนขอทานทั่วธรรมดาทั่วไปซึ่งเราเห็นอยู่ด้วยตาของเรานี้แล้วก็ทรงพินิจพิจารณาถึงหลักความเกิดแก่เจ็บตายอันเป็นโลกไม่แล้วโลกคนอยู่ไม่ได้เรียกว่าโลกหมุนเวียนเปลี่ยนกันไปเปลี่ยนกันมาตื่นของเก่าตื่นของใหม่เข้าใจว่าเป็นของใหม่อยู่เรื่อยๆอย่างนี้นี่ท่านเรียกว่าโลกวัฏจักรเมื่อพระพุทธเจ้าได้ทีนี้พิจารณาถึงโลกนี้ให้ชัดเจนแล้วในพระทัยของพระองค์ก็เต็มไปด้วยโลกอันนี้เหมือนกันคือในเจตสิกกระทำก็แสดงความแปรปรวนหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไปดีไปชั่วไปอดีตอนาคตตรงกลับไปกลับมาอยู่เช่นนี้ให้เห็นชัดท่านเรียกว่าปัจจัยการหรือปฏิจจสมุปบาทกำหนดพิจารณาถึงเรื่องความเกิดความดับของสังขารทั้งของเขาทั้งของเราตลอดทั่วทั้งโลกธาตุเห็นจะเป็นสภาพว่าเป็นไตรลักษณ์ทั้งนั้นคือในจังทั่วทั้งโลกธาตุนับตั้งแต่ตัวของเราไปทุกขังเป็นความทุกข์เช่นเดียวกันอนัตตาตายแล้วใครจะถือเอาสิ่งใดๆจากโลกนี้ไปสู่โลกหน้าไม่ได้ผลที่สุดแม้จะผมเช่นเดียวซึ่งเป็นของเบาที่สุดที่เราไปไหนมาไหนติดตามตัวของเราไปได้แต่เมื่อได้จากโลกนี้ไปแล้วต้องมอบไว้คืนเป็นสมบัติเดิมคือดินน้ำลงไปตามเดิมสิ่งที่เหลือไปก็คือดวงใจและสิ่งที่แฝงไปกับดวงใจนั้นคืออะไรก็คือความดีและความชั่วซึ่งตนได้สั่งสมเอาไว้ในคราวที่ตนมีชีวิตอยู่ธรรมชาติทั้งสองนี้เป็นเงาตามตัวเมื่อพระองค์เจ้าได้พิจารณาอย่างนี้แล้ว
ก็ยังย้ำเข้าไปอีกว่าบาปเป็นความชั่วก็เป็นสภาพที่เห็นได้ชัดแต่บุญที่เป็นความดีนี้จะส่งหรือตามเราไปถึงไหนพระองค์เจ้าเขาพิจารณาถึงบุญถึงบาปอีกให้เห็นชัดโดยทางปัจจัยการเรียกว่าปฏิจจสมุปบาทค้นเข้าไปถึงเรื่องอวิชชาปัจจยาสร้างขาราจนกระทั่งถึงสมุทโยโหติเป็นลำดับลำดับเรื่องความเกิดสร้างกำเนิดมาตั้งแต่อวิชชาต่อติดต่อแขนงเป็นลำดับลำดับเป็นกิ่งเป็นก้านเป็นใบเป็นดอกเป็นผลต่อต้นต่อลำไปจนกระทั่งถึงสมุทโยโหตินี้ท่านเรียกว่ารากเหง้าของอวิชชาเป็นเครื่องติดต่อแขนงไปอย่างนี้เมื่อพระองค์เจ้าได้พิจารณาย้อนกลับไปกลับมาจนเห็นชัดตามเป็นจริงในอวิชชาว่าเกิดขึ้นจากธรรมชาติคือใจดวงนี้แล้วจึงได้กำหนดที่นี้พิจารณาถึงเรื่องใจดวงที่เป็นอวิชชานั้นด้วยปัญญาด้วยพระปัญญาของพระองค์ในคืนวันเดือนหกเพ็ญปรากฏว่าพระองค์เจ้าได้เห็นแจ่มแจ้งชัดเจนอวิชชาก็ได้แตกกระเด็นไปจากพระทัยของพระองค์เจ้าในคืนวันนั้นจึงปรากฏว่าพระพุทธเจ้าของเราได้ตรัสรู้ในเดือนหกเพ็ญมีเป็นอันว่าพระองค์เจ้าได้ขบคิดพินิจพิจารณาถึงปัญหาตั้งแต่คืนวันนั้นจนกระทั่งถึงวันเดือนหกเพ็ญนับเป็นเวลาหกปีปัญหาทั้งหมดในเรื่องเกิดแก่เจ็บตายในเรื่องความหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงแห่งจิตใจและธาตุขันธ์ทั้งหลายได้จบสิ้นลงในวันนั้นและได้ทราบชัดว่าพุทโธคือความบริสุทธิ์ได้ผุดขึ้นแล้วในพระทัยของพระองค์เป็นพุทโธที่พ้นจากกิเลสตัณหาอาสวะเป็นพุทโธที่บริสุทธิ์เต็มที่เป็นพุทโธที่หมดความกังวลเรียกว่าผ่านพ้นโลกไม่ได้นี้ไปเสียกลายเป็นโลกที่ให้นามว่าโลกุตระธรรมหมายถึงว่าธรรมที่สูงกว่าแดนแห่งสมมุติคือแดนแห่งเกิดแก่เจ็บตายนี้ไปได้เป็นองค์แรกเมื่อพระองค์เจ้าได้ตรัสรู้ในคืนวันนั้นแล้วจึงได้ทรงมีพระทัยที่จะแนะนำสั่งสอนบรรดาสัตว์แต่การตรัสรู้ครั้งแรกของพระองค์เจ้านั้นมีความท้อพระทัยในการที่จะแนะนำสั่งสอนสัตว์เห็นว่าพระธรรมที่พระองค์ทรงได้รู้ได้เห็นนี้เป็นธรรมที่เหลือวิสัยของมนุษย์ผู้ที่มีกิเลสอย่างพวกเราทั้งหลายจะสามารถรู้ได้แต่เมื่อพระองค์ได้พิจารณาถึงองค์ของพระองค์เจ้าเทียบกันกับบรรดามนุษย์ทั้งหลายแล้วพระองค์ก็เป็นมนุษย์เช่นเดียวกับบรรดามนุษย์ทั่วไปในโลกเหตุใดพระองค์เจ้าจึงรู้ได้เห็นได้ล่ะรู้ได้เพราะเหตุใดเห็นได้เพราะเหตุใดก็จะย้อนเข้าถึงปฏิปทาข้อดำเนินเมื่อมีปฏิปทาเครื่องดำเนินให้ถูกทางแล้วต้องเป็นเหตุให้ถึงจุดหมายอยู่โดยดีจึงได้มีพระทัยที่จะแนะนำสั่งสอนสัตว์ว่าบรรดาสัตว์ทั้งหลายในเมื่อได้รับการอบรมสั่งสอนในแนวทางที่ถูกต้องแล้วนั้นจะสามารถรู้ได้เห็นได้เช่นเดียวกันกับเราจึงได้ปรงพระทัยที่จะแนะนำสั่งสอนบรรดาสัตว์ทั้งหลายเป็นลำดับมาจึงปรากฏมาพระองค์เจ้าได้เป็นศาสดาของพระองค์อย่างสมบูรณ์แล้วก็เป็นศาสดาสอนโลกได้อย่างสมบูรณ์เพราะฉะนั้นวันนี้บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายได้อุตส่าห์พยายามมาจนบำเพ็ญกุศลในสถานที่นี้อันเกี่ยวกับเจ้าพระคุณพระธรรมเจดีย์ท่านถึงมรณภาพบรรจุศพของท่านไว้ในโกฏิและได้มาสดับตรับฟังพระสัทธรรมเทศนาได้มาโปรงธรรมสังเวชว่าท่านเจ้าคุณกับพระธรรมเจดีย์กับเรานี้เป็นพระธาตุธาตุสี่ดินน้ำลมไฟอันเดียวกันตามบาลีที่กล่าวขึ้นไว้หน้าเบื้องต้นนั้นว่าอจีรังวัตยังกายโยกายนี้เป็นของไม่ตั้งอยู่แน่นหนาท้าวรเช่นเดียวกับกันกับของพระคุณท่านปฐวิงอภิเศษสติ

อย่างไรก็ต้องจะต้องนอนทับในแผ่นดินในเมื่อวิญญาณได้ปราศจากไปแล้วมีแสดงเป็นเรื่องให้เราทั้งหลายได้ที่นิพพานาถึงองค์ของท่านที่มรณภาพไปแล้วกับเราที่ยังมีความแตกต่างกันที่ตรงไหนก็ต่างกันตรงที่ผู้มีวิญญาณยังครองอัตภาพนี้อยู่กับท่านผู้ที่มีวิญญาณไปปราศแล้วเขาให้ชื่อว่าคนตายเมื่อวิญญาณได้ปราศจากตัวของเราไปแล้วเราเขาจะเรียกเราว่าอย่างไรอีกก็ต้องย้ำลอยกันลงไปเช่นเดียวกับพระคุณท่านที่ปราศ

ทำไม่ได้นิรถังวักริงคลังท่านก็เหยียบด้วยท่อนไม้ท่อนปืนไม่เป็นประโยชน์อันใดแต่ท่อนไม้ท่อนปืนนั้นเอามาทำเป็นปืนหุงต้มก็ยังได้หรือจะมาทำประโยชน์อย่างอื่นก็ยังได้ส่วนเราที่ตายไปแล้วจะทำอย่างนั้นไม่ได้จะทำเป็นปืนเป็นถ่านก็ทำไม่ได้จะทำปลาน้ำปลามันก็ไม่ได้อีกเหมือนกันนั่นเรียกว่าเราเองหมดราคาสำหรับเราจะบำเพ็ญคุณงามความดีต่อไปก็ไม่ได้พระองค์เจ้าท่านได้กล่าวไว้ว่านิพพานังปรมังสุญญังพระนิพพานนั้นเป็นธรรมที่สูญสิ้นจากทุกข์จากภัยจากความเสียดกันในทั้งหลายทุกอย่างนิพพานนางปรมังสุขขังในขณะเดียวกันเมื่อสูญสิ้นจากสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นยังกลายเป็นธรรมบรมสุขยิ่งกว่าความสุขใดๆในโลกนี้อีกโกนุหะโซจิมานันโดนิจังปัจฉริเตสติเพราะเหตุนั้นบรรดาท่านทั้งหลายจงรีบมาตามเราตถาคตในเดี๋ยวนี้อย่าพากันมีความประมาทนอนใจในชีวิตจิตใจของตนเองซึ่งปรากฏอยู่กับด้วยลมหายใจเท่านั้นเมื่อลมหายใจดับลงหมดลงไปแล้วจะเป็นคนหนุ่มคนแก่คนขนาดไหนก็ตามเขาเรียกว่าคนตายทั้งนั้นอย่าได้พากันประมาทนอนใจกับลมเพียงเท่านี้ให้รีบตามเราตถาคตไปด้วยข้อปฏิบัติด้วยทานด้วยศีลด้วยภาวนาให้มองดูตัวของเราให้ชัดมองดูหนังดูเนื้อดูตัวของเราให้ชัดหนังภายนอกที่เราไปดูในโรงหนังโรงลิเกโรงละครเขานั้นเป็นหนังที่จะเพิ่มความสุขทะเยอทะยานความฟุ้งเฟ้อเหิมเป็นเหตุให้เสียนิสัยตั้งแต่เด็กจนกระทั่งถึงเป็นผู้ใหญ่เสียเงินเสียทองเพราะสิ่งเหล่านั้นก็มากมายโดยที่ไม่ค่อยจะได้คติในทางที่ดีนอกจากจะเป็นคติในทางที่เกิดและเสียโดยมากการที่เรามาดูในหนังในเนื้อในเอ็นในกระดูกของเราซึ่งเป็นภาพยนตร์อันมีตัวกับตัวของเรานี้จะไม่ต้องเสียอัดเสียสตางค์ยิ่งจะได้เกิดธรรมสังเวชเป็นเหตุที่จะเดินตามรอยของพระองค์เจ้าว่าโกนุหะโซสิมานันโดอย่าพากันรุ่มเริงบันเทิงจนเกินไปให้มองดูสกุลกายความแก่ความเฒ่าความชราความจะแตกความจะทำลายนั้นจะไม่ทำลายที่ไหนนอกจากจะแตกในตัวของเราจะตายในตัวของเรารีบเร่งหาคุณงามความดีเวลานี้ตะวันยังไม่อัดกระดกคือตัวของเรายังไม่ตายให้รีบเดินตามพระธรรมโคตรมาเดี๋ยวนี้พวกท่านทั้งหลายจะปลอดภัยไฟราคะไฟโทสะไฟโมหะจะไม่กุ้มลุมเผาหล่นท่านทั้งหลายอีกต่อไปเช่นอย่างเราตถาคตนี้แล้วทาคตนี้จะเกิดสุดท้ายในครั้งเดียวเท่านี้จะได้เป็นผู้ที่ตัดขาดจากมิจฉาสหายของความเกิดแก่เจ็บตายความกังวลทั้งหลายอีกต่อไปจะไม่ต้องมาสู่โลกซึ่งเป็นโลกหมุนตัวเป็นเกลียวนี้อีกต่อไปนี่เป็นเรื่องที่ท่านประกาศให้บรรดาเราพุทธบริษัททั้งหลายได้ทราบธรรมะคำสั่งสอนที่พระองค์เจ้าทรงตรัสไปนั้นเป็นมัชฌิมามีความเป็นกลางอยู่เสมอใครทำดีวันใดทำความชอบเมื่อไรให้ทานวันใดเจริญภาวนาหรือรักษาศีลเมื่อไรเป็นคุณงามความดีประจำตนอยู่ตลอดเวลาให้เดินตามตถาคตเข้าไปอย่างนี้นี่เป็นพระโอวาทขององค์สมเด็จพระภูมิพระภาคเจ้าที่ท่านแสดงถึงเรื่องธรรมชาติที่ประเสริฐเลิศที่สุดกว่าสิ่งใดๆในโลกคือนิพพานังปรมังสุญญังหนึ่งมาแก่นิพพานเป็นธรรมชาติที่สูญสิ้นจากสิ่งกังวลทั้งหลายชื่อว่ากองทุกข์แม้แต่น้อยจะไม่มีในพระนิพพานนั้นหนึ่งนิพพานังปรมังสุขขังไม่มีความสุขอันใดที่เราทั้งหลายได้ผ่านมาในโลกนี้จะเป็นเหมือนกับความสุขพระนิพพานนั้นหนึ่งโกนุหะโซที่มานันโดท่านทั้งหลายอย่าเพื่อเพลินรื่นเริงบันเทิงกับท่อนไม้ท่อนฟืนอันมันจะแตกกระดับและลมหายใจปลอดๆอยู่นี้จนเกินไปเลยจงตามมรรคาคตไปด้วยข้อวัดด้วยข้อปฏิบัติด้วยทานด้วยศีลด้วยภาวนาอย่าใจประมาทในชีวิตสังขารของตนเขาตายเต็มอยู่ทั่วทั้งแผ่นดินซึ่งเป็นครูสอนเราแล้วทำไมจึงพากันประมาทเล่านั่นแสดงเหมือนกับว่าสอนเราอยู่อย่างนี้ธรรมชาติสังขาร

0: ่างกายของเราเขาแสดงการท้าทายเราอยู่เสมอว่าสภาพอันนี้น่ะเป็นสภาพที่ว่าถ้าพูดตามภาษาของเราก็เหมือนอย่างว่าแสดงความขัดข้องหรือแสดงความเอาเปรียบเอารัดเราตลอดเวลาทำไมจึงว่าแสดงความเอาเปรียบเอารัดถ้าไม่ได้นอนเป็นยังไงนั่นอยู่เฉยๆมันอยู่ไม่นานต้องพยายามทะเนาทะนออุปถัมภ์อุปถากดูแลรักษาเรียบททั้ง4เป็นเรื่องที่เราจะต้องทำเพื่อกายของเรานี้ทั้งนั้นนี่โลกอันนี้เป็นอย่างนี้แต่การแสดงธรรมะทั้งหมดนี้แล้วแต่บรรดาท่านผู้ฟังจะนำไปปฏิบัติให้ได้ผลประโยชน์แก่ตนมากน้อยแค่ไหนนั้นขึ้นอยู่กับความสามารถขึ้นอยู่กับกำลังสติปัญญาหรือความคิดของตนเองที่จะเป็นไปได้วันนี้ได้แสดงถึงเรื่องอจีรังวัตยังกายโยไม่ว่ากายของใครๆทั้งนั้นไม่จีรังถาวรเรื่องเกิดตายๆถึงเราจะว่าเรามีอายุยืนอยู่ตั้ง60 70ปีก็ตามจากนั้นมาถึงวันตายมันก็คล้ายๆกันกับว่าเป็นเพียงชั่วโมงเดียวเท่านั้นนี่การลำลีลำไรการซ้ำซ้ำซากๆแห่งความเกิดแห่งความทุกข์จึงเป็นของที่น่ารำคาญสำหรับนักปราชญ์ท่าน
1: เราทั้งหลายซึ่งเป็นลูกศิษย์ของนักปราชญ์คือพระพุทธเจ้าแม้จะไม่สามารถทำได้อย่างพระองค์ก็ตามแต่ก็ควรจะนำแบบของพระองค์ไปพินิจพิจารณาแล้วอุปสรรคประพฤติปฏิบัติตามคำสอนของพระองค์เจ้าแล้วก็จะเป็นไปเพื่อความเจริญรุ่งเรืองในอวสานแห่งพระธรรมเทศนานี้ขอบุญญาณุภาพแห่งองค์สมเด็จพระภูมิพระภาคเจ้าพร้อมทั้งเพื่อธรรมและประสงค์จงมาโปรดเกล้าโปรดท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายที่ได้อุตส่าห์มาด้วยความเต็มอกเต็มใจให้มีความสุขกายสบายใจทุกทิวาราตรีการดังได้รับประทานวิสัชนามาในธรรมะคำสอนขององค์สมเด็จพระภูมิพระภาคเจ้าก็เห็นว่าสมควรที่เวลาขอยุติลงด้วยเวลาเพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการ

ขับไล่ดังนั้นเราจะชมเชยสรรเสริญผู้ที่ควรแก่การชมเชยสรรเสริญอย่างอื่นเราเป็นไปไม่ได้อานนท์นั่นฟังที่พุทธพจน์ก่อนนี่แหละพุทธพจน์เรายกเป็นคำภาษาบาลีนะเราไม่ได้หวั่นอะไรเลยเรากราบธรรมเราตถาคตกราบธรรมเท่านั้นนั่นฟังดิธรรมเป็นสิ่งที่เลิศโลกธรรมเป็นสิ่งที่เหนือโลกเรากราบธรรมเท่านั้นเราถือธรรมเป็นจิตใจเราปฏิบัติบำเพ็ญธรรมเรารู้เราก็รู้ธรรมนะเราจึงเคารพธรรมนี่นะพุทธพจน์เราได้อ่านดูแล้วรู้สึกมันเข้าใจแล้วสิเพราะนั้นผู้ปฏิบัติทั้งหลายจงมีความหนักแน่นในธรรมจิตใจให้หมุนเข้าสู่ธรรมอย่าอยู่เสมออย่าให้กระแสของโลกทั้งหลายที่เป็นกิเลสนั่นเข้ามาเหยียบย่ำทำลายยุแย่ก่อกวนจิตใจซึ่งล้วนแล้วเป็นตั้งแต่เป็นกระแสของกิเลสทั้งนั้นอย่าให้เข้ามายุแย่ก่อกวนพัดผันจิตใจที่เรากำลังประคับประคองรักษาอยู่ด้วยความเพียรของเราถึงขนาดที่เราเป็นเราตายอยู่แล้วเพื่อทำทั้งหลายเราจงเห็นโทษอยู่เสมออย่าชินชาต่อสิ่งที่เป็นภัยทั้งหลายให้ทำความเข้าใจกันอยู่เสมอจึงจะสมนามว่าผู้ปฏิบัติธรรมด้วยความมีสติเรื่องความมีสตินี่คือความระลึกรู้สิ่งที่เป็นภัยเป็นคุณอยู่กับตัวเสมอไปอะไรเป็นภัยอะไรเป็นคุณต้องรู้ต้องระมัดระวังต้องกำจัดสิ่งที่ควรกำจัดพยายามส่งเสริมรักษาหรือบำรุงสิ่งที่ควรบำรุงคือใจของเราใจเป็นสมบัติสองเจ้าของนี่เคยพูดแล้วเคยเขียนในหนังสือก็เคยเขียนในกิเลสนั่นน่ะครองใจมาเป็นเวลานานเราเองไม่อาจสามารถที่จะนับอ่านเรื่องภพชาติเกิดแก่เจ็บตายในภพน้อยภพใหญ่กำเนิดต่างๆได้จนกระทั่งบัดนี้ว่าเป็นมานานเท่าไหร่นี่ล้วนแล้วตั้งแต่เรื่องของกิเลสตัณหาอาสวะพาให้เกิดให้ตายให้ทุกข์ให้ลำบากซึ่งล้วนแล้วตั้งแต่เป็นตัวภัยทั้งนั้นไม่ว่าจะกำเนิดเกิดในภพใดความทุกข์ต้องมีอยู่ในทุกภพทุกชาติไม่มากก็น้อยเพราะความเกิดกับความตายมันเป็นคู่กันความเกิดกับความทุกข์มันจึงมาด้วยกันทุกขังนัตถิอัชฌาตัสสะทุกข์จะไม่มีเฉพาะผู้ไม่เกิดเท่านั้นนั่นเป็นสิ่งที่ลบล้างกันได้อย่างไม่มีอะไรเหลือเลยถ้าไม่เกิดก็ไม่ต้องเป็นทุกข์เมื่อเป็นเช่นนั้นทุกข์เพราะอะไรก็ทุกข์เพราะความเกิดความเกิดมีสาเหตุมีกำเนิดมาจากไหนมีกำเนิดมาจากอวิชชาตัวลุ่มหลงสำคัญอยู่ภายในจิตฝังลึกจนจิตกับกิเลสประเภทที่ให้เป็นเชื้อสาเหตุที่ให้เกิดนี้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันไม่สามารถที่จะทราบได้อย่างง่ายได้เลยจึงต้องใช้ความพยายามเอาให้เต็มที่เต็มฐานเต็มเม็ดเต็มหน่วยเป็นก็เป็นตายก็ตายถึงคราวเร่งต้องเร่งถึงคราวหนักต้องหนักถึงคราวสู้ต้องสู้ ถึงคราวลดหย่อนผ่อนผันมันหักมีมันหักรู้ในตัวเองนั่นแหละอยากเขาแต่จะเข้าใจว่าการลดหย่อนผ่อนผันนั้นเป็นการขี้คลายเป็นการเฉยทั้งๆที่เหตุผลหรือจังหวะไม่อำนวยอันนี้ก็เผลอตัวได้เหมือนกันผู้ปฏิบัติจะทราบตัวเองว่าความพักผ่อนหรือความขี้คลายอันนี้ความถูกความสบายบ้างในการประกอบความพักเพียงหรือความเหน็ดเหนื่อยความพักของจิตก็คือเข้าสู่ความสงบเย็นใจมันมีเวลาออกรบกับข้าศึกด้วยสติปัญญาก็ต้องหมุนให้เต็มที่เต็มฐานอย่าเสียดายอะไรความทุกข์ให้ถือเป็นสัจธรรมอย่าถือเป็นเรานี่เป็นหลักความจริงเป็นหลักธรรมความถูกต้องทุกข์ที่เกิดขึ้นภายในกายเป็นสำคัญที่เห็นได้อย่างเด่นๆทุกข์ขึ้นที่จะเกิดขึ้นภายในจิตใจย่อมรับช่วงองค์จักรกายนี้เข้าไปเพิ่มภายในจิตใจนี่ก็กันทุกข์ที่ผิดกิเลสขึ้นมาเหยียบย่ำทำลายจิตใจโดยร่างกายไม่มีโรคภัยไข้เจ็บอะไรเหยียบย่ำนั้นเป็นทุกข์เพราะกิเลสล้วนๆ
ทุกข์เพราะธาตุขันธ์อันเป็นสาเหตุที่จะให้เกิดกิเลสขึ้นมาคือความเจ็บไข้ได้ป่วยหรือการนั่งนานเจ็บนั่งปวดนี้จิตจะต้องมีความสายแสมีความคิดปรุงต่างๆส่วนมากก็เป็นเรื่องของกิเลสให้เรายึดเราถือเลยกลายเป็นว่าทุกข์ในร่างกายทั้งหมดนี่เป็นเราและกายทั้งหมดก็เป็นเราถ้าเราเป็นทุกข์กายเป็นทุกข์กายเราเป็นทุกข์หรือเรากับกายเป็นอันเดียวกันทุกข์กับเราทางกายเป็นอันเดียวกันก็จะกลายเป็นว่าเราเป็นทุกข์เมื่อเราถือว่าเราเป็นทุกข์แล้วก็จะมีความรักความสงวนในตัวเองไม่อยากให้เป็นทุกข์ความไม่อยากให้เป็นทุกข์ก็เป็นนิพพานตัณหาเลยหาความจริงไม่ได้เพราะไม่มีทางที่จะค้นคว้าหาความจริงตามหลักความจริงที่ว่าทุกข์นั้นคือความจริงล้วนๆตามหลักสัจธรรมผู้ปฏิบัติถ้าได้เห็นความทุกข์เป็นความจริงล้วนๆประจักษ์กับจิตใจแล้วทุกข์จะเกิดมากน้อยเพียงไรก็ตามจะไม่สามารถเหยียบย่ำทำลายจิตใจหรือทำจิตใจให้เอ็งเอียงได้เลยนี่เคยปฏิบัติมาแล้วไม่ใช่มาคุยให้เพื่อนฝูงฟังเฉยๆเราได้ปฏิบัติมาแล้วประจักษ์ใจเรื่องช้ากล้าพูดให้เพื่อนฟังโดยไม่ต้องพูดถึงว่าการโอ้อวดไม่โอ้อวดเราพูดตามหลักความจริงสอนหมู่เพื่อนด้วยแหละตามหลักความจริงด้วยเจตนาหวังเกิดประโยชน์แก่หมู่เพื่อนสมกับผู้ตั้งใจมาอบรมศึกษากับเราเราเทศพูดให้ฟังเต็มเม็ดเต็มหน่วยทุกเวทนาเกิดขึ้นมาหลายด้านหลายทางเกิดขึ้นมาเพราะการเจ็บไข้ได้ป่วยก็มีแต่เพิ่งทราบว่าก็คือทุกขเวทนาประเภทเดียวกันที่เรียกว่าสัจธรรมนั่นเองทุกเกิดขึ้นโดยการเจ็บที่นั่นปวดที่นี่หรือทุกเกิดขึ้นเพราะการนั่งนานเหล่านี้ล้วนแล้วตั้งแต่เป็นสัจธรรมให้ถือทุกนั้นเป็นจุดเป็นเป้าหมายแห่งการพิจารณายอกย้อนถึงใจถึงกายที่ทุกเข้าไปพาดพิงที่ทุกอาศัยเกิดขึ้นกับกายส่วนใด

กายส่วนใดเช่นปวดแข้งปวดขาปวดอวัยวะต่างๆจุดไหนเป็นจุดที่เด่นกว่าเพื่อนที่สุดบรรดาทุกข์ที่เกิดขึ้นในร่างกายนั้นให้ถือจุดนั้นเป็นจุดตั้งสติพิจารณาด้วยปัญญาแยกแยะขยายดูเรื่องของทุกข์ให้ชัดเจนกำหนดดูทุกข์ไม่มีอาการอย่างใดเลยมีแต่เรื่องความทุกข์ส่วนร่างกายมีอาการต่างๆเอาเทียบเคียงกันดูทุกสัตว์ทุกส่วนแล้วนอกจากนั้นก็ย้อนเข้ามาถึงอีก3อย่างนี้แหละสำคัญมากแยกแยะดูความจริงไม่ต้องปรารถนาไม่ต้องอยากให้ทุกข์ดับไปความอยากนั้นเป็นตัณหาจะเป็นการเพิ่มทุกข์ขึ้นให้มากขึ้นและไม่สมบัติแทนที่จะเป็นมากคือข้อปฏิบัติกำจัดทุกข์ให้พลาดจากใจหรือระงับลงทางร่างกายเลยกลายเป็นเรื่องทุกข์มีกำลังมากขึ้นทั้งทางร่างกายและจิตใจถ้าอยากให้ทุกข์หายเป็นอย่างนั้นไม่ต้องอยากเวลาทุกข์จะเกิดขึ้นมาไม่อยากมันก็เกิดขึ้นได้เราจะพิจารณาทุกข์ให้เห็นตามความเป็นจริงของมันโดยแยกแยะที่ในที่มันเกี่ยวข้องตรงไหนมันถึงจะแสดงทุกข์ขึ้นมาร่างกายของเราส่วนไหนดูให้ดีจิตจะต้องหมุนติ้วติ้วคือปัญญานี่แหละคำว่าจิตหมุนติ้วค้นหาเหตุหาผลทุกข์ปรากฏขึ้นมากเท่าไรจิตยิ่งจะหนีจากจุดนั้นไม่ได้ต้องหมุนติ้วติ้วอยู่ภายในนั้นจึงเรียกว่ากำหนดสัจธรรมพิจารณาสัจธรรมรบกับข้าศึกแยกดูกายที่สำคัญว่าเป็นทุกข์อาการใดแยกดูเวทนาให้เห็นชัดเจนมันก็สักแต่ว่าทุกข์อยู่เท่านั้นไม่มีความหมายสิ่งใดตัวทุกข์เองก็ไม่ทราบความหมายของตนร่างกายก็แม้แต่ว่าเป็นทุกข์ก็ไม่ทราบความหมายของตนผู้ใดเป็นผู้ไปให้ความหมายว่ากายเป็นทุกข์ทุกขเวทนาตาปวดตัวอย่างนี้ว่าเป็นทุกข์ใครเป็นผู้ไปให้ความหมายนี่ถ้าไม่ไปจากสัญญาอารมณ์ของเรานี่จะเป็นอะไรไปมันก็ไม่พ้นที่จะต้องย้อนเข้าไปดูจิตถ้าว่าจิตเป็นทุกข์จริงๆดูให้ดีดูด้วยปัญญาดูด้วยการสอดส่องดูด้วยข้อสังเกตในขณะนั้นอย่าดูเผลอๆอย่าดูอยากให้รู้เฉยๆความดูอยากให้รู้ไม่ใช่ดูหาความจริงไม่ต้องอยากให้ค้นหาความจริงให้เจอเท่านั้นแหละนี่เป็นหลักกลางๆเป็นมัชฌิมาแท้ถ้าเอาความอยากเข้าไปตั้งในจุดใดจุดนั้นจะเป็นสมุทัยขึ้นมาจนได้เพราะฉะนั้นทุกข์จะเกิดขึ้นจนถึงกับร่างกายจะแตกเอาแตกไปเรื่องความแตกกับความการผสมตัวเข้ามาเป็นก้อนนี่มันเป็นธรรมชาติของมันซึ่งเป็นของคู่กันมันรวมตัวได้มันก็กระจายตัวได้แต่ยังไงก็ตามขอให้รู้ความจริงที่มันอยู่ในระหว่างของสิ่งทั้งสองทั้งสามที่ผสมกันอยู่นี่ปัญญาจึงดูให้เห็นชัดเจนเรื่องของร่างกายเจ็บปวดที่ตรงไหนดูให้มันเห็นชัดจนกระทั่งว่าหนังก็สักแต่ว่าหนังชัดด้วยปัญญาจริงๆเนื้อสักแต่ว่าเนื้อเอ็นกระดูกส่วนต่างๆของร่างกายสักแต่ว่านั้นๆเท่านั้นไม่เห็นเขานิยมว่าเขาเป็นทุกข์แม้ทุกข์จะเป็นเหมือนฝุ่นเหมือนไฟเขาก็ไม่มีความหมายในเขาเขาไม่ทราบว่าเขาเป็นทุกข์ตัวทุกข์เองที่กำลังแผดเผาอยู่นั้นมันก็ไม่ทราบความหมายของมันด้วยมันก็ไม่ทราบว่ามันได้ทำให้ผู้ใดเป็นทุกข์ด้วยใครเป็นผู้มาให้ทำความสำคัญมั่นหมายกับสิ่งนี้ย้อนดูจิตให้มันเห็นชัดเจนแล้วจะไม่พ้นกำหนดเข้ามาดูจิตก็ให้เหมือนกันกับเราดูกายดูเวทนาดูด้วยความจดจ่อต่อเนื่องด้วยสติดูด้วยความอยากรู้ความจริงดูให้เห็นความจริงแล้วจิตก็จะมีแต่ความรู้เฉยๆเวลารู้เข้ามาจริงๆความรู้นี้กับเวทนาเป็นอันเดียวกันได้หรือถ้าว่าความรู้กับเวทนากับกายเป็นอันเดียวกันเวลาทุกขเวทนาดับไปแล้วทำไมจิตมันยังมีอยู่ล่ะนี่ถ้ามันเป็นอันเดียวกันนี่จิตมีอยู่ตั้งแต่วันเกิดทุกขเวทนาหน้านี้เพิ่งเกิดมาในขณะนี้เท่านั้นถ้ามันเป็นอันเดียวกันทำไมมันไม่เกิดมาตั้งแต่นู้นพร้อมกันแล้วมันดับไปได้ยังไงมันไม่ต้องดับเพราะจิตไม่ดับเนี่ยนี่มันไม่ใช่อันเดียวกันนี่เยอะแยะให้หมุนกันอยู่นั้นความอยากให้หายอย่าเอาเข้าไปเกี่ยวข้องกับนังขาดถ้าไม่อยากเพิ่มความทุกข์ขึ้นมามากและเป็นการสั่งสมนี่เลยคือสมุทัยให้ทอดทุ่นขึ้นในจิตใจเดี๋ยวหงายไปไม่รอดแม้เวลาจะตายก็จะเสียท่าผู้เช่นนั้นผู้ที่ตั้งใจดูสัจธรรมนี้แหละ
เป็นผู้ที่จะได้ชัยชนะหรือทรงตัวได้ตลอดไปจนกระทั่งถึงอวสานแม้ไม่สิ้นกิเลสในขณะนั้นก็ตามก็เป็นผู้ทรงตัวได้ด้วยสติปัญญาสติปัญญาเป็นสำคัญที่จะประคองจิตใจไปได้ได้ด้วยความปลอดภัยยิ่งจิตมันหลุดพ้นแล้วไม่ต้องพูดแหละพูดจะอะไรมีความการฝึกหัดตนเองต้องมีความแก้กล้ามีสามารถอยู่เสมออย่าทำจิตให้อ่อนแออย่าเห็นสิ่งใดในโลกนี้ว่ามีคุณค่ายิ่งกว่าธรรมหรือยิ่งกว่าความรู้ความเห็นที่เราจะปลดเปลื้องกิเลสอาสวะซึ่งผูกพันอยู่ภายในจิตใจนี้ให้ลดน้อยลงไปโดยลำดับจนกระทั่งไม่มีเหลือภายในจิตใจเลยนี่แหละคือสมบัติอันประเสริฐได้จากจิตที่หลุดพ้นหรือได้จากจิตที่มีคุณธรรมสูงขึ้นเป็นลำดับหนักเหมือนกับเรามีสมบัติที่มีค่ามากโดยลำดับหนักนะแล้วยิ่งมีมากเท่าไหร่ก็ยิ่งมีค่ามากขึ้นเท่านั้นยิ่งกระทั่งจนถึงเมืองพอจิตเอาทำให้ถึงเมืองพอเราอย่าไปหวั่นไหวกับโลกธรรมใดๆซึ่งเคยเป็นมาตั้งกับตั้งกันแล้วในโลกนี้เต็มไปด้วยความเกิดแก่เจ็บตายความวุ่นวายอยู่ตลอดเวลาทุกเพศทุกวัยทุกกำเนิดของสัตว์หาความสุขความสบายไม่ได้เราจะไปหาความสุขในโลกนี้หาที่ตรงไหนมันไม่เจอเพราะมันมีตั้งแต่เรื่องความทุกข์ทางกายก็เป็นทุกข์การยิงเต้นขวนขวายก็เป็นทุกข์การอยากได้อยากร่ำอยากรวยอะไรก็เป็นทุกข์สมมติขึ้นมาอะไรก็ติดแต่นั้นแม้แต่กระดาษอย่างเขาสมมติว่าธนบัตรใบละร้อยละพันนี่เราก็ทราบดีชัดๆว่ากระดาษมันก็ยังหลงจนตาเป็นฟืนเป็นไฟโลกก็โลกว่าจะดูไม่ได้จนกระเทือนโลกโกรธก็จนกระเทือนโลกมันมีความสุขหรือความโลภมันก็เป็นไฟอันหนึ่งขณะที่อยู่เฉยๆเหมือนเรานั่งเฉยไม่มีโรคภัยอะไรขึ้นจะเกิดขึ้นภายในร่างกายแล้วยังมีความผาสุกภายในร่างกายลองโรคที่ใดเกิดขึ้นดูสิกายจะต้องหวั่นไปตามอันนี้จิตอยู่เฉยไม่มีโรคชนิดหนึ่งเช่นความโลภเป็นต้นเข้ามาหักโหมหรือเข้ามาโจมตีเข้ามาทำลายจิตใจก็ปกติเมื่อสิ่งเหล่านี้เข้ามานี่จิตใจต้องเป็นฟืนเป็นไฟไปตามเดือดร้อนวุ่นวายเรายังไม่เห็นโทษของมันเลยความโกรธมันก็เป็นเงาตามตัวไปนั่นแหละกับความโลภเมื่อไม่ได้อย่างใจหวังมันก็โกรธโลกมีอันนี้เป็นหัวใจมีอันนี้เป็นใหญ่ภายในจิตใจเมื่อโลกมีอันนี้เป็นใหญ่ภายในจิตใจแล้วโลกไหนคนไหนรายใดจะมีความสุขเพราะธรรมชาตินี้ก็คือฟืนคือไฟอยู่แล้วเมื่ออยู่ที่ตรงไหนต้องแผดเผาที่ตรงนั้นให้เหี่ยมให้เกรียมไปหาความสุขความสบายไม่ได้จนกระทั่งวันตายถ้าอันนี้ยังครอบคลุมในหัวใจตายก็หาหลักหาเกณฑ์ไม่ได้เลยตายด้วยความห่วงความใยความหึงความหวงทุกสิ่งทุกอย่างตายด้วยความกังวลวุ่นวายก็แผดเผาไปเรื่อยถึงพบหน้าเลยหาสาระที่จะยึดถือในขณะตายไม่ได้เลยเพราะหลงทั้งหมดว่าเป็นสาระคุณน้ำทั้งที่มันไม่มีสาระคุณส่วนธรรมที่เป็นสาระคุณด้วยความดีงามทั้งหลายที่เป็นสาระคุณอันเป็นสมบัติให้ความชุ่มเย็นให้ความไม่วางใจให้ความตายใจตายใจได้อย่างแท้จริงเราไม่สังสมมันจะได้ความไม่วางใจเจ้าของได้อย่างไรได้ความอุบได้ที่ไหนเพราะฉะนั้นการสร้างความดีขึ้นภายในตนนี้จึงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับมนุษย์เราซึ่งเป็นผู้ฉลาดเฉพาะอย่างยิ่งเราเป็นพระเป็นนักปฏิบัติเอาให้จริงให้จังมัชฌิมาปฏิปทาเหมาะสมอยู่เสมอที่จะยกเราให้พ้นจากทุกเมื่อเราได้ยึดหลักมัชฌิมาเป็นเส้นทางดำเนินหรือเป็นเครื่องมือปราบปรามกิเลสกิเลสมันจะหนาแน่นมาจากที่ไหนก็เกิดที่หัวใจเท่านั้นขอให้ผลสติปัญญาขึ้นให้เพียงพอกับกิเลสแล้วมันจะหมอบลาไปกิเลสตัวใดได้หมอบลงไปหรือลดน้อยลงไปความสุขจะปรากฏขึ้นมานี่แล้วพอเห็นโทษของมันแล้วกิเลสประเภทใดที่ปรากฏตัวออกมาในความรู้สึกเจ้าของจะเริ่มมีความไม่สบายมีความหวั่นความไหวความผิดปกติขึ้นทันทีทันใดถ้ามันแสดงขึ้นมากก็ยิ่งแสดงให้ผิดปกติมากระงับมันลงไปด้วยสมาธิด้วยปัญญาศรัทธาความเพียรได้มากได้น้อยเราจะเห็นความสุขความสบายซึ่งเป็นคุณสมบัติของผู้ปฏิบัติธรรมอย่างชัดเจนและในขณะเดียวกันก็เห็นโทษแห่งความวุ่นวายแห่งความเดือดร้อนเพราะอำนาจของกิเลสบีบบังคับหัวใจ
มันก็เป็นห้องเพื่อนครับ

บางทีต่อไปจะไม่มีเวลาว่างนี่ว่างอะไรแล้วเต็มที่เข้าใจตั้งใจกับพิจารณาปฏิบัติเรามีงานอันเดียวเท่านี้ไม่มีงานอันใดพระที่เป็นงานแท้งานเป็นสาระคุณงานแก้กิเลสถอดถอนกิเลสนี่เป็นงานของเราแท้ถอนเสี่ยงถอนน้ำคือกิเลสทั้งปวงออกจากจิตใจตามสติกำลังสติปัญญาของตนมีเป็นความชอบธรรมตามหลักพระพุทธเจ้าเราให้คิดย้อนหลังไปถึงพระพุทธเจ้าพระสงฆ์สาวกท่านเมื่อจะเกิดความท้อแท้อ่อนแอหรือท้อถอยมาคิดท่านถึงท่านตามที่เราลึกนึกน้อมท่านเป็นสรณะอยู่ตลอดเวลาว่าพุทธังสรณังกัจฉามิสังฆังสรณังกัจฉามิอย่าเพียงระลึกเฉยๆระลึกเอาเป็นคติตัวอย่างเอาเป็นเนติแบบฉบับสาวกทั้งหลายเหล่านั้นท่านเป็นคนเหมือนเราหรือท่านเป็นตบเทบุตรเทวดามาจากไหนท่านเป็นคนเหมือนเราบางท่านบางองค์ก็มาจากสกุลละเอียดอ่อนมากทีเดียวเกี่ยวกับสกุลกษัตริย์หาความทุกข์ความลำบากในส่วนร่างกายน้อยสมบัติเงินทองเต็มไปหมดท่านสละออกมาเห็นของเหล่านั้นเป็นของเศษของเดนไปเลยบางท่านบางองค์ก็ออกมาจากเทนาบดีกรุมพีพ่อค้าเศรษฐีทั้งที่ท่านเหล่านั้นเป็นผู้มั่งคั่งสมบูรณ์ทั้งยศฐานบรรดาศักดิ์ฐานะความมั่งมีท่านทำไมท่านพิสละสิ่งเหล่านั้นออกมาปฏิบัติธรรมจนเห็นธรรมแล้วปรากฏเลิศขึ้นมาในขณะเดียวกันท่านก็ทราบสิ่งนั้นหรอกมันเป็นเศษเป็นเดนเท่านั้นไม่เป็นของสาระสำคัญยิ่งกว่าธรรมจนได้บรรลุธรรมขึ้นมาองค์ไหนอยู่ในสกุลใดก็ตามเมื่อได้ออกมาบวชในพุทธศาสนาแล้วท่านตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัติความมีความภาคเพียรแม้ตั้งแต่เป็นพระเจ้าแผ่นดินท่านก็สละความเป็นพระเจ้าแผ่นดินออกจากกิริยามารยาทและความรู้สึกภายในจิตใจว่าถือว่าตนเป็นกษัตริย์จนหมดไม่มีอะไรเหลือมีตั้งแต่เพศนักบวชที่จะประกอบความภาคเพียรเหมือนกับพระทั้งหลายท่านปรับตัวของท่านลงได้ขนาดนั้นท่านจึงสามารถเป็นเจ้าปราบขึ้นมาให้เราทั้งหลายได้กราบไหว้บูชายึดหลักท่านเป็นอย่างนั้นในครั้งพุทธกาลมีแต่งานอย่างนี้นะงานเดินจงกรมงานนั่งสมาธิงานภาวนามีงานของพระพูดกันไม่ได้พูดเรื่องอื่นเรื่องใดการบ้านการเมืองการซื้อการขายการร่ำรวยเรื่องหญิงเรื่องชายนั้นไม่เอามาเกี่ยวข้องเพราะเป็นเรื่องของโลกได้ออกมาจากสิ่งเหล่านี้แล้วเพราะความเห็นโทษว่าสิ่งเหล่านี้เป็นภัยจึงได้กรีดตัวออกมาแล้วจึงไม่นำสิ่งเหล่านี้เข้ามาเป็นเครื่องก่อกวนจิตใจอีกนอกจากเมื่อสลัดสิ่งเหล่านั้นเข้ามาสู่พระศาสนาแล้วยึดธรรมเป็นหลักหน้าที่การงานที่เคยทำมาแบบโลกๆนั้นสลัดปัดทิ้งหมดมีตั้งแต่งานของพระงานของธรรมเรียกว่าสมณธรรมธรรมที่เป็นไปเพื่อความสงบร่มเย็นโดยถ่ายเดียวประพฤติปฏิบัติตนโดยอัดด้วยธรรมจึงปรากฏผลขึ้นมาอยู่เสมอไม่ขาดวักขาดตอนองค์นั้นสำเร็จมรรคผลนิพพานอยู่ที่นั่นเห็นในเขาลูกนั้นในป่านั้นในถ้ำนั้นในเงื่อมผานั้นเนี่ยสำเร็จอยู่เรื่อยๆเพราะท่านทำอยู่ไม่หยุดผลจะไม่ปรากฏขึ้นได้เวลาสนทนากันก็มีสันเลขาธรรมเป็นเครื่องสนทนาสันเลท่านเรียกว่าสันเลขากถาแปลว่าเพื่อความหลุดพ้นหรือเพื่อความถอดถอนสันเลขาขัดเกลาถอดถอนกิเลสนี่ว่าสันเลขาธรรมหรือสันเลขากถาถ้ามีแต่ธรรมก็เรียกว่าสันเลขาธรรมถ้ามีการกล่าวด้วยก็เรียกว่าสันเลขากถาแล้วการกล่าวถึงนี่ทำเครื่องทำละกิเลสทั้งหลายมีอะไรท่านกล่าวในข้างพุทธกาลมีหลักของการกล่าวของสมณะมีเขตมีแดนในข้อที่หนึ่งพากันฟังให้ดีเขาเคยพูดมากี่ครั้งกี่หนแล้วแต่ว่าพระเอามากันอยู่เรื่อยๆผู้ที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังก็อาจมีอภิชาตาเป็นผู้มีความมากน้อยนั่นไม่ได้สอนให้มากๆในวัตถุต่างๆลาภสักการะบูชา

มีอะไรมากเพียงไรก็ตามเอาแต่เพียงน้อยเท่านั้นนี่เป็นอันนี่เป็นเยี่ยมสันตุถีคือความสันโดษนี่ลดกันลงมาตามมีตามได้ใช้สอยบริโภคตามมีตามเกิดไม่วุ่นวายไม่รบกวนประชาชนญาติโยมผู้ใดทั้งสิ้นบริโภคใช้สอยตามสิ่งที่มีที่เกิดขึ้นด้วยความชอบธรรมเท่านั้นนี่ลดดอนลงมาจากอัปปจตาความผู้เด็ดเดี่ยวคือเป็นผู้มีความปรารถนาน้อยวิเวกตาข้อที่3ชอบสงัดสงัดทั้งสถานที่อยู่สงัดทั้งทางตาหูจมูกลิ้นกายเกี่ยวกับรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสงัดทั้งใจคือสมกับคำว่าสมณธรรมบำเพ็ญตนเพื่อความสงบสงัดจิตภายในจิตใจใจไม่สงบใจไม่สงัดหาความสุขไม่ได้เพราะฉะนั้นจึงต้องพยายามตะล่ำกระแสจิตลงด้วยความภาคเพียรมีความสงบตัวได้ก็เป็นความสงบได้และมีความสุขนั่นแหละท่านวิเวกตาวิริยารัมภาประกอบความเพียรอยู่โดยสม่ำเสมอในอิริยาบถต่างๆไม่ว่ายืนว่าเดินว่านั่งว่านอนมีความเพียรมีสติเป็นหลักประจำในอิริยาบถต่างๆเรียกว่าเป็นความเพียรในทุกอิริยาบถได้นี่ท่านวิริยารัมภาปรารภความเพียรหรือประกอบความเพียรอสังขคณิกาไม่คุกคีกับเพื่อนกับฝูงซึ่งเป็นเทศเดียวกันตลอดถึงประชาชนศรัทธาใครก็ตามอสังขคณิกาไม่คุกคีตีมงอย่างนี้ก็ศีลพยายามระมัดระวังศีลของตนอย่าให้ด่างพร้อยรักศีลเหมือนกับรักจิตใจของตนเองศีลกับธรรมก็อันเดียวกันธรรมประเภทหยาบท่านเรียกว่าศีลเพราะจะต้องบังคับกันทางกายทางวาจามีใจเป็นผู้รับผิดชอบสมาธินี่กล่าวถึงความสงบสงัดของจิตใจนี่แหละสันเลขกถากล่าวมาเป็นลำดับของนั่นละปัญญาสนทนากันกล่าวกันถึงเรื่องปัญญาใครมีความมีอุบายแยบคายประการใดบ้างเล่าสู่กันฟังสนทนาซึ่งกันและกันไม่ว่าสมาธิประเภทใดก็สนทนาซึ่งกันและกันพี่ได้สองน้องได้หนึ่งต่างคนต่างได้อุบายจากกันสนทนาเรื่องสมาธิสมาธิของผู้ใดเป็นมีอากัปกิริยาอย่างไรบ้างเพราะอุบายกันจิตที่จะฝึกฝนตนให้รับความสงบนี้มีต่างๆกันโดยอุบายตามจริตนิสัยของผู้ที่ชอบและสมาธิมีอาการอย่างไรบ้างสนทนากันปัญญามีความฉลาดแหลมคมขนาดไหนลึกซึ้งอย่างละเอียดกว้างแคบขนาดไหนของแต่ละนาราลายนำมาสนทนากันเพื่อเป็นคติเตือนใจหรือเป็นเครื่องประดับความรู้ต่อแก่กันและกันจากนั้นก็พูดถึงเรื่องวิมุตติความหลุดพ้นอันเป็นสิ่งที่มีความขยิบยิ่งย่องมากเป็นยอดแห่งความปรารถนาซึ่งเนื่องมาจากเบื้องต้นตั้งแต่อภิชาตาจนกระทั่งถึงปัญญาและกับวิมุตติวิมุตติญาณทัศนะกล่าวถึงเรื่องความรู้แจ้งความหลุดพ้นของตนนี่เรียกว่าสันเลขกระทำสิกกาลที่นักบวชทั้งหลายในครั้งพุทธกาลท่านกล่าวท่านสนทนากันท่านสนทนาเป็นอัตเป็นธรรมเป็นกาเลนะธรรมสากัจฉาคือเป็นการเป็นสมัยพระเอตัมมังคารมุตตัมมังเป็นอุรมมงคลแต่คู่สนทนาทั้งสองฝ่ายนี่สันเลขธรรมท่านสนทนากันแต่ครั้งพุทธกาลไม่มีการเมื่อบ้านการเมืองการได้การเสียยุ่งเหยิงวุ่นวายกับโลกสงสารเหมือนกับนักบวชเราทุกวันนี้ซึ่งในปากไม่มีอะไรในหัวใจไม่มีอะไรนี้ตั้งแต่โลกล้วนๆระบายมาฟังไม่ได้แล้วมันจะเข้ากันได้ไหมกับครั้งพุทธกาลเมื่อเป็นเช่นนั้นมันก็มีแต่ชื่อนักบวชว่าทรงศีลก็ไม่ขาดศีลไปได้แค่ไหนเป็นไปอย่างไรเพราะคำพูดก็ไม่ได้สังรวมศีลจะไปแค่ไหนมันจะไม่กลายเป็นศูนย์ไปตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้ศีลกับศูนย์มันใกล้ๆกันแล้วจะเอาสมาธิมาจากไหนเมื่อไม่แม้ตั้งแต่ความปรารภถึงสมาธิก็ไม่เคยปรารภเราอย่าพูดเลยว่าได้บำเพ็ญสมาธิด้วยคิดตะภาวนาแล้วจะเห็นผลที่ไหนหายุ่งเหยิงวุ่นวายไปในสิ่งที่ไม่เข้าท่าเข้าทาง

ทางที่ท่านให้เดินไม่ยอมเดินงานที่ท่านให้ทำไม่ยอมทำทำแต่งานที่เป็นข้าศึกที่เป็นการฝืนทำมันเป็นข้าศึกต่อธรรมอยู่เป็นประจำนิสัยประจำอิริยาบถจะปรากฏคุณงามความดีอันเป็นสาระสำคัญให้เป็นที่ภาคภูมิใจแก่ตนได้อย่างไรเมื่อการปฏิบัติมันเผลอหรือมันเหยียบย่ำทำลายธรรมอยู่โดยเจ้าตัวไม่รู้อย่างนั้นแล้วก็ไม่มีผลอะไรภูมิใจกับความเป็นนักบวชความเป็นพระของตนเท่านั้นมีประโยชน์อะไรภูมิกับความว่าเรามีศีลเท่านั้นเป็นประโยชน์อะไรถ้าไม่ภูมิในคุณสมบัติที่เราประกอบทำขึ้นจนปรากฏเป็นผลที่พึงใจขึ้นมาเป็นลำดับลำดับเรียกว่าอัตตสมบัติจะเป็นสมาธิสมบัติก็ตามปัญญาสมบัติก็ตามจนกระทั่งสีมุติสมบัตินี่เป็นคุณสมบัติที่เป็นที่ภาคภูมิใจซึ่งเกิดขึ้นมาจากการประกอบความภาคเพียรทั้งหลายมันแต่นู้นละอภิชตานั่นน่ะเป็นเครื่องชำระความมากเป็นค่าศึกกันกับมหิสตะมหิสตะหมายถึงความมากมากเรื่อยมาเป็นลำดับท่านสอนว่าอย่างนี้วิธีการแก้กิเลสเพราะกิเลสมันชอบขัดกันมันชอบแย้งกันกับธรรมเช่นอย่างสิทธิ์ธรรมสิบประการนี้ธรรมท่านสอนอภิชตากิเลสมันบอกให้ได้มากมากตายเราเอาสมบัตินั้นมาเผาเจ้าของมันยิ่งชอบมีกองเงินกองทองสมบัติอะไรก็มาเผากันไม่ต้องไปหาผืนกิเลสมันชอบเนี่ยมันขัดกันอย่างนี้กับกิเลสกิเลสต้องขัดกับธรรมเสมอแย้งธรรมเสมอต่อสุดทู่ธรรมเสมอถ้าจิตเราอยากเราชอบในสิ่งใดพึงทราบเถิดว่าจิตนั้นเป็นไปกับกิเลสแล้วถูกกิเลสจูงจมูกไปแล้วแล้วมันจะเอาขึ้นเฉียงจับยำเท่านั้นเองนอกจากจิตได้กล้าเข้าสู่ภูมิอัตภูมิธรรมพอเป็นที่ไว้ใจได้แล้วดำเนินตามเรื่องของตนรู้เหตุรู้ผลรู้อัตรู้ธรรมรู้ดีรู้ชั่วภายในจิตทั้งตนโดยเฉพาะนั่นเป็นอีกแง่หนึ่งจิตถึงขั้นนั้นแล้วต้องเป็นความอยากในธรรมความอยากในธรรมเป็นมากไม่ได้เป็นกิเลสเหมือนความอยากแบบโลกทั้งหลายอยากกันเป็นธรรมะวิเวกตา

มันผิดกันกับวิริยะลัมภาขัดกันไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงเรื่องวิมุตติขัดกันอยู่เสมอเรื่องของกิเลสให้พึงทราบมาเป็นอย่างนี้ต้องเป็นเรื่องต่อสู้กับธรรมขัดกับธรรมแย้งกับธรรมเสมอแล้วให้พึงสังเกตในความรู้สึกของตนแม้มันจะแสดงขึ้นมาอย่างไรจะชอบมันก็ตามให้พึงใช้สติปัญญาพิจารณาถึงความชอบของตนเองไม่ถ้าไม่เป็นธรรมแล้วแต่ก็ต้องทราบชัดในขณะเดียวกันว่ามันเป็นกิเลสแล้วให้ฝืนทันทีสลัดทันทีทั้งที่อยากทั้งที่เสียดายเพราะความอยากเป็นเรื่องของกิเลสความเสียดายเป็นเรื่องของกิเลสความสลัดออกจากสิ่งที่เสียดายสิ่งที่อยากนั้นเป็นเรื่องของธรรมเราจะดำเนินตามพระพุทธเจ้าเราต้องสลัดฝืนต้องฝืนใจไม่ฝืนได้หรือไม่ฝืนไม่เรียกว่าต่อสู้กันต้องเป็นฝืนถ้าเราคล้อยไปอย่างนี้ไม่เรียกว่าผู้ปฏิบัติไม่เรียกผู้ฝืนกิเลสผู้ปราบปรามกิเลสผู้ต่อสู้กิเลสผู้จะหวังเอาชัยชนะกิเลสต้องเป็นผู้แพ้เสมอไปไม่เข้ากำหลักธรรมที่ว่าต่อสู้ต้องให้ทราบตัวเสมอเราได้ยินแต่ข่าวท่านตรงนั้นสำเร็จโสดาท่านตรงนี้สำเร็จสกิทาคาท่านตรงนั้นสำเร็จอนาคาท่านตรงนี้สำเร็จอรหันต์อรหันต์นะครับอยู่ในที่นั่นนี่เป็นผลของท่านที่สำเร็จขึ้นมาข่าวแห่งความเพียรของท่านเป็นยังไงความเพียรซึ่งเป็นตัวเหตุกับข่าวความเพียรที่เป็นตัวเหตุกับข่าวผลที่ท่านได้รับมันก็กลมกลืนกันไปท่านถึงได้รับแบบนั้นเพราะฉะนั้นเราต้องมองดูทั้งเหตุมองดูทั้งผลต้องการผลเนี่ยต้องบำรุงเหตุให้ดีเราดูผลไม้ต้นนี้หรือไม้ต้นนี้มันชอบปุ๋ยอะไรเป็นอาหารของมันที่เหมาะสมกับมันอันนี้แสดงผลออกมาให้เป็นที่พึงใจกับเจ้าของเราต้องคิดอย่างนั้นเรามองดูตั้งแต่ผลอย่างเดียวโดยไม่คำนึงถึงเหตุที่จะทำให้ผลมันต้องบุญพูนสุขพูนผลมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรต้องมองดูทั้งเหตุปุ๋ยของมันชอบอะไรและรักษาให้ดีอย่าให้เป็นอันตรายต่ออยู่จากสิ่งใดนะมีใจของเราที่จะต้องซึ่งเราจะต้องการผลจากใจอยู่แล้วมีอะไรเป็นข้าศึกของใจพยายามกำจัดตัวแมงสำคัญมันกัดอยู่เรื่อยๆราคะก็กัดโทสะก็กัดโมหะก็กัดความขี้เกียจอ่อนแอมันกัดความท้อถอยมันกัดความอำนาจวาสนาน้อยมันกัดมรรคผลนิพพานหมดเขตหมดสมัยแล้วมันกัดมีแต่เรื่องกัดเท่านั้นตัวแมงเหล่านี้เนี่ยแมงกิเลสมันเป็นอย่างนี้ท้อแท้อ่อนแอกัดอาจจะเดินยังกรมนั่งสมาธิภาวนาเหมือนจะเอาเข้าตะแกรงแกงเอาไปฆ่าไปประหารชีวิตมันกัดเรื่อยๆนี่ตายลงในหมอนแล้วไม่รู้จักตื่นนั่นมันกัดแล้วทราบว่าตัวแมงมันอยู่งั้นน่ะอยู่ภายในจิตใจมันแทรกมันสิงมันกระซิบกระซาบมันซึบมันซึมอยู่นั้นตลอดเวลาเพราะมันดูกระติกมีเราพยายามกำจัดมันออกด้วยวิธีการต่างๆเราจะได้เห็นธรรมดวงล้ำเลิศภายในจิตใจเพราะความภาคเพียรของเราความต่อสู้ของเราเบื้องต้นก็ต้องยากลำบากยากก็ยอมรับกันไม่ยอมถอยยอมรับว่ายากว่าทุกหน้าที่การงานต้องมีลำบากเหมือนกันเพราะคำว่าทำเนี่ยอยู่เฉยไม่ได้ต้องมีความเคลื่อนไหวการประกอบความภาคเพียรก็มีความเคลื่อนไหวต้องเป็นความลำบากเอาให้เป็นผลเป็นที่พอใจเหตุเป็นสิ่งที่ฝึกได้ถ้าฝึกไม่ได้พระพุทธเจ้าไม่สอนถือไม่เคยได้เคยอัดเคยทำแล้วมันก็เหมือนกับยักษ์กับผีตัวหนึ่งมันจะมีอัดมีทำมีเหตุมีผลมาจากไหนนอกจากให้ได้สมใจตัวเองเท่านั้นนี่คือเรื่องของกิเลสล้วนๆภายในจิตใจไม่มีธรรมเขาแทรกเลยเป็นอย่างนี้ผลที่แสดงมาจึงหาความสุขไม่ได้สำหรับตัวเองและผู้อื่นที่เกี่ยวข้องเขากระทบกระเทือนไปหมดเพราะอำนาจของกิเลสของแต่ละคนละคนที่มันฆ่าเท่ากันเพราะมนุษย์เรานี้มันเป็นสัตว์หมู่สัตว์พวกมันอยู่ด้วยลำพังตนเองไม่ได้จึงต้องกระทบกระเทือนกันเพราะอำนาจความเป็นแห่งความเป็นภัยภายในจิตใจระบายออกต่อกันและกันเมื่อฝึกหัดดูโดยสม่ำเสมอไม่ลดละสิ่งพยศทั้งหลายเหล่านี้ก็ต้องลดลงไปได้โดยลำดับเพราะอำนาจของความภาคเพียรของเรานั่นเองหยุดไม่เคยสงบได้ก็สงบเพราะรักษานี่นะมันจะไปไหนสงบได้เย็นใจได้สบายได้เพราะการรักษาการบำรุงด้วยความเพียรการพยายามรักษาวิถีจิตที่มันคิดในแง่ต่างๆอันเป็นภัยไม่ยอมให้คิดถ้าจะคิดให้คิดแง่ธรรมในธรรมแง่เดียว

บังคับมันอยู่อย่างนี้นี่เด็ดมันก็ค่อยจางออกไปจางไปใจก็ได้รับความสงบพอใจสงบแล้วก็เห็นคุณค่ามันพยายามเร่งคุณค่ามันมีเพียงความสงบเท่านั้นความสงบมากกว่านั้นคือขึ้นเป็นคุณค่ามากกว่านั้นยังไม่

จิตวิญญาณแต่ละดวงละดวงในสัตว์แต่ละประเภทแต่ละรายละรายเป็นสิ่งที่ลี้ลับและสลับซับซ้อนมากทีเดียวไม่มีใครสามารถจะค้นคิดเห็นตามความจริงของสิ่งเหล่านี้ได้นอกจากวิชาธรรมที่สัมปยุตด้วยการปฏิบัติทดสอบประหนึ่งว่าแยกธาตุแยกขันธ์ด้วยภาคปฏิบัติเท่านั้นจึงจะสามารถรู้ได้เป็นลำดับลำดาดังพระพุทธเจ้าท่านทรงรู้ทรงเห็นไม่มีสิ่งใดปิดบังลี้ลับได้ในวันบรรดาจิตวิญญาณแต่ละดวงละดวงที่พระองค์จะไม่ทรงทราบถ้าไม่มีวิชาธรรมคือถ้าไม่มีศาสดาผู้ทรงรู้ทรงเห็นอย่างรู้แจ้งแทงทะลุมาแล้วสิ่งเหล่านี้จะเป็นปัญหาปิดบังโลกอยู่ตลอดไปไม่มีจิตวิญญาณดวงใดจะเล็ดลอดผ่านพ้นจากตาข่ายของภพชาติที่มีกิเลสเครื่องแทรกหรือบังคับใจให้หลุดพ้นไปได้เพราะธรรมชาตินี้เป็นสิ่งที่ละเอียดมากจริงๆจนไม่มีใครจะพิสูจน์พินิจพิจารณาโดยลำพังตนเองได้และไม่มีเสียใจจะคิดไม่สะดุดใจอะไรเลยมีพระพุทธเจ้าเท่านั้นเป็นพระองค์แรกต่อมาก็พระสาวกที่ได้รู้แจ้งแทงทะลุในธรรมทั้งหลายก็เท่ากับรู้แจ้งแทงทะลุกิเลสเครื่องปิดบังนี้ไปด้วยกันเราลองถามดูสิว่าในโลกนี้นะทั้งที่ความจริงนั้นในจิตวิญญาณของแต่ละรายละรายเป็นนักท่องเที่ยวที่สลับซับซ้อนมากที่สุดไม่มีอะไรเกินดวงวิญญาณที่สับเปลี่ยนวนเวียนเกิดตายเกิดเรื่องกอไผ่กอหนึ่งหนึ่งนั้นรากของมันสลับซับซ้อนมากขนาดไหนกอไผ่ที่รากหนาที่สุดก็คือกอไผ่ถ้าเรานำมาเทียบจิตวิญญาณแต่ละดวงนั้นดวงหนึ่งที่สร้างความเกิดแก่เจ็บตายในภพน้อยภพใหญ่สลับซับซ้อนวกไปเวียนมานั้นมากยิ่งกว่ารากไผ่ในกอไผ่กอหนึ่งเป็นไหนไหนเพราะเกิดแล้วตายเล่าเกิดแล้วตายเล่ามานี้กี่กับกี่กันแล้วจึงไม่สามารถที่จะนับได้พระพุทธเจ้าท่านอเนกชาติสังสารังนั้นมีชาติเป็นอเนกมาฟังถ้าหากไม่มีธรรมะมาเป็นเครื่องสกัดตัดปันออกปล่อยให้จิตวิญญาณดวงนี้ถูกกิเลสผลักไสเกิดแล้วตายเล่าอยู่อย่างนี้จะมากมูลที่สุดหาประมาณไม่ได้เลยที่ว่ารากกอไผ่นั้นแต่ละกอละกอสับสนขนาดไหนนั้นนี่หมายถึงหลายกอหลายรากเมื่อเทียบแล้วยังสู้จิตวิญญาณของแต่ละดวงที่สับสนสร้างความสับสนใส่ตัวเองเพราะอำนาจของกิเลสเพียงอันเดียวนี้เท่านั้นยังมากยิ่งกว่ากอไผ่กอหนึ่งหนึ่งเป็นไหนไหนนะเพราะสร้างมากี่กับกี่กันแล้วและยังจะเป็นต่อไปอีกไม่มีประมาณถ้าไม่มีธรรมเป็นเครื่องตัดฟันให้ขาดจากภพจากชาติเสียแล้วจึงจะมีทางยุติได้ในการสร้างภพสร้างชาตินับแล้วนับเล่ายิ่งกว่ารากผักเป็นไหนๆที่ที่ท่านทำที่ทำท่านกล่าวไว้ว่าความมืดดำของสัตว์ก็คือความมืดดำในภพชาติความเป็นมาของตัวเองนั่นแหละไม่มีใครจะสามารถทราบได้ยืดตัวสร้างภพชาตินี้จึงสนุกสร้างภพชาติโดยถ่ายเดียวไม่มีคำว่าตัดภพตัดชาติให้แก่สัตว์ทั้งหลายถ้าทำไม่มีเลย
สัตว์ทั้งหลายก็ไม่มีทางจะเป็นอย่างนี้ไปตลอดไม่มีเงื่อนต้นเงื่อนปลายไม่มีคำว่า1 2 3คือนับไม่ได้ถึงขนาดนั้นพระพุทธเจ้าท่านมาตรัสรู้แต่ละพระองค์ก็คือมาเปิดช่องเปิดทางให้สัตว์ทั้งหลายผู้ที่เคยสร้างความดีไว้ด้วยอัดด้วยธรรมของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์นั้นให้ได้สร้างความดีเพิ่มขึ้นและเปิดทางให้ได้หลุดพ้นไปดังพระอรหันต์ท่านนี่เป็นผู้แน่นอนแล้วว่าหลุดพ้นได้โดยสิ้นเชิงนอกจากนั้นกับพระอริยบุคคลตั้งแต่ขั้นต่ำขึ้นมานี่ก็เป็นความแน่นอนในภพชาติไม่กี่ภพกี่ชาติอย่างมากก็เพียง7ชาติเท่านั้นก็ยุติลงได้หมดปัญหาในการเกิดแก่เก็บตายไม่มีอีกแล้วตลอดกาลไหนๆนะแล้วผู้ที่สร้างความดีไว้ก็เหมือนต้นไม้ที่ได้รับการบำรุงจากปุ๋ยทั้งหลายก็เจริญเติบโตขึ้นมาจิตใจที่มีความดีเป็นเครื่องอุดหนุนหรือสนับสนุนหล่อเลี้ยงก็เป็นจิตใจที่จะแน่นอนต่อความหลุดพ้นของตนนี่การมีธรรมก็คือการสร้างความหมายการสร้างธรรมชาติที่ควรยุติให้แก่สัตว์ทั้งหลายได้พบชาตินี้ได้สั้นวิลดลงมาโดยลำดับจนกระทั่งถึงผ่านพ้นไปได้ถ้าไม่มีธรรมเลยก็ไม่มีทางออกเลยในจิตวิญญาณนี้เราไม่จำเป็นจะต้องไปพรรณนาถึงเรื่องพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ทั้งหลายโดยถ่ายเดียวที่มองข้ามหัวใจตนเองซึ่งเป็นอย่างเคยเป็นอย่างนั้นมาแล้วการที่จะให้ทราบเรื่องเหล่านี้อย่างชัดเจนก็คือการปฏิบัติตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าที่ทรงพาดำเนินมาแล้วและสั่งสอนไว้แล้วนี้เป็นลำดับไปที่เรียกว่าสาวโกผู้สดับตรับฟังแล้วพยายามแกะไปตามร่องรอยแห่งศาสดาที่วางไว้แล้วนั้นก็จะถึงฝั่งแห่งความพ้นทุกข์โดยไม่ต้องสงสัยในการใดการหนึ่งจนได้เราย้อนเข้ามาถึงตัวของเราเองในการปฏิบัติจะไม่สงสัยเมื่อถึงขั้นของจิตที่จะไม่สงสัยตนเองแล้วย่อมจะรู้ชัดเจนไปโดยลำดับแล้วสามารถที่จะตีแผ่ไปถึงจิตวิญญาณทั้งหลายได้โดยไม่ต้องสงสัยเช่นเดียวกันเพราะสภาพสิ่งที่แวดล้อมอื่นนั้นเหมือนกันแล้วจะเบาบางลงไปได้ด้วยการปฏิบัติกำจัดสิ่งที่หนาแน่นปิดบังทั้งหลายนี้ออกไปได้โดยลำดับเมื่อธรรมชาติที่ปิดบังนี้ค่อยจางออกไปจางออกไปจากจิตใจในขณะเดียวใจเดียวกันจิตใจก็จะเริ่มทราบเรื่องของตัวเองและทราบเรื่องสิ่งเกี่ยวข้องพัวพันไปได้โดยลำดับและสามารถที่จะกำจัดออกได้โดยสิ้นเชิงไม่มีสิ่งใดเหลืออยู่ภายในใจนี้แล้วในบรรดาเชื้อที่จะพาให้บกเย็นเกิดตายอยู่ยังที่เคยเป็นมานั้นเป็นใจที่บริสุทธิ์หลุดพ้นด้วยสันทิฏฐิโกของผู้ปฏิบัติจะพึงรู้เองเห็นเองโดยไม่ต้องไปถามผู้หนึ่ง

ได้เลยแม้พระศาสดาประทับอยู่ตรงหน้าก็ไม่ทูลถามท่านเพราะความชัดเจนนั้นพระพุทธเจ้าชัดเจนในพระองค์ฉันใดเราผู้ตัดกิเลสให้ขาดสะบั้นจากจิตใจของเราเองก็ชัดเจนในตัวเองฉันนั้นเหมือนกันเพราะฉะนั้นบรรดาพระสาวกทั้งหลายที่ได้บรรลุธรรมแล้วจึงไม่ปรากฏว่าพระสาวกองค์ใดเกิดความสงสัยแล้วไปทูลถามความบรรลุของตนไม่มีเลยนะเพราะความรู้แจ้งเห็นชัดนี้ในหัวใจของผู้ปฏิบัตินั้นมีน้ำหนักเท่ากันกับความรู้แจ้งของพระองค์และพระองค์ทรงทราบพระองค์โดยเด่นชัดมีน้ำหนักเท่ากันเพราะฉะนั้นจิตดวงนี้ที่บริสุทธิ์เต็มที่แล้วนี้จึงสามารถตีแผ่กระจายไปในบรรดาจิตทั้งหลายที่ยังไม่บริสุทธิ์และที่วกเวียนเปลี่ยนแปลงเกิดตายสับสนปนเปพบในพบน้อยพบใหญ่ไม่ทราบกี่พบกี่ชาติกี่ภูมินี่สามารถรู้แจ้งแทงทะลุไปโดยตลอดทั่วถึงไม่สงสัยเพราะเราเป็นผู้ที่ผ่านมาแล้วทั้งนั้นสิ่งที่ผ่านมาทั้งหมดนี้ปรากฏอยู่กับใจปรากฏอยู่กับความรู้ของเราผู้ปฏิบัติเห็นได้อย่างชัดเจนเมื่อเราได้เห็นอย่างชัดเจนภายในใจของเราแล้วเราจะปฏิเสธสัตว์ทั้งหลายว่าไม่เกิดไม่ตายไม่เปลี่ยนภพเปลี่ยนภูมิได้อย่างไรความเปลี่ยนภพเปลี่ยนภูมินั้นมันเป็นสิ่งเคลือบแฝงอยู่กับใจไม่ใช่ใจแท้เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้จึงเคลือบแฝงได้เช่นเดียวกับผ้าของเราที่ย้อมด้วยสีต่างๆเช่นนั้นจิตใจจึงมีความเปลี่ยนแปลงไปได้ในภพน้อยภพใหญ่สูงสูงต่ำต่ำนุ่มๆดอนๆด้วยเหตุนี้บรรดาภพใดภูมิใดจึงไม่ว่างจากสัตว์ทั้งหลายที่จะไปเกิดไปถือปฏิสนธิในภพภูมินั้นๆเพราะอำนาจแห่งกรรมของตนหมุนไปเองตัวของเราสร้างเองและมีสิ่งผลักดันให้พาสร้างกรรมให้พาเกิดคือกิเลสตัวที่ละเอียดแหลมคมที่สุดก็คืออวิชชานี่เป็นเชื้อของจิตที่จะให้เกิดตายโดยไม่ต้องสงสัยผู้ปฏิบัติเท่านั้นที่จะทราบเชื้อของจิตอันนี้ได้อย่างแจ่มแจ้งชัดเจนไม่สงสัยเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าไม่ทรงสงสัยในพระองค์แล้วประกาศสอนธรรมให้โลกทั้งหลายได้ทราบตามความจริงที่เปิดเผยขึ้นแล้วในพระไตรเราเองผู้ปฏิบัติก็เป็นเช่นนั้นไม่สงสัยในความเป็นของตนไม่สงสัยในความเป็นมาของตนและไม่สงสัยในความที่จะเป็นไปอีกต่อไปได้อย่างไรเพราะขณะนี้ได้ขาดสะบั้นไปหมดแล้วไม่มีเงื่อนต่อที่จะเกิดพบเกิดชาติดังที่เคยเป็นมาแล้วประจักษ์กับใจไม่สงสัยการที่แสดงออกด้วยความรู้ความเห็นอย่างจริงจังไม่สงสัยจะสะทกสะท้านที่ตรงไหนไม่มีคำว่าสะทกสะท้านไม่มีคำว่ารูปรูปคำคำเพราะเป็นสิ่งที่ผ่านความรู้นี้มาแล้วด้วยกันทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดก็ตามความรู้นี้เป็นธรรมชาติที่ต้องยอมรับว่ารู้ไปตลอดเป็นแต่เพียงว่ารู้ในระยะหนึ่งเป็นรู้ที่สับสนไปด้วยสิ่งจำปลอมทั้งหลายรู้ในระยะสุดท้ายเป็นความรู้ที่บริสุทธิ์สามารถที่จะแทงทะลุปุพพงไปได้อย่างไม่ถามผู้ใดนี่แหละพระพุทธเจ้าทรงประกาศธรรมสอนโลกพระองค์ทรงถือพระทัยของพระองค์เองนี่เป็นพื้นเป็นฐานเป็นเรื่องเป็นราวเป็นภพเป็นชาติสับเปลี่ยนวกเวียนเกิดแก่เจ็บตายในภพน้อยภพใหญ่พระองค์ถือเรื่องของพระองค์นี่ที่สมบูรณ์แล้วกับสิ่งทั้งหลายที่เคยเป็นมานั้นออกสั่งสอนโลกเพราะจิตใจของโลกมีธรรมชาติอย่างเดียวกันนี้ทั้งนั้นเป็นเครื่องปกปิดกำบังและพาให้เกิดแก่เจ็บตายทุกมากทุกน้อยเรื่อยมาเมื่อเป็นเช่นนั้นพระองค์จะสงสัยที่ตรงไหนสั่งสอนโลกด้วยความรู้แล้วจึงสั่งสอนเห็นแล้วจึงสอนจะรูปคำไปที่ไหนสิ่งที่รู้นั้นเป็นของจริงเห็นแล้ว

รู้แล้วประจักษ์สิ่งที่ควรละก็ละแล้วสิ่งที่ควรบำเพ็ญก็บำเพ็ญให้เต็มพระทัยแล้วสงสัยที่ตรงไหนการสอนโลกด้วยความไม่สงสัยสอนโลกด้วยโลกวิถีรู้แจ้งทั้งโลกนอกโลกในตลอดตัวถึงจนกระทั่งถึงนิมุติหลุดพ้นจะเอาความสงสัยมาจากไหนไม่สงสัยการไม่สงสัยสอนออกมาด้วยความไม่สงสัยจึงมีน้ำหนักมากทีเดียวด้วยเหตุนี้บรรดาผู้ที่ต้องการความจริงอยู่แล้วเช่นพวกอุคติตัญญูวิปปิตัญญูซึ่งพร้อมแล้วที่จะรู้ที่จะเห็นธรรมทั้งหลายพร้อมแล้วที่จะหลุดพ้นจากทุกข์เมื่อได้ฟังธรรมของจริงที่พระองค์แสดงออกอยากเปิดเผยด้วยความจริงพระทัยแล้วผู้ที่ต้องการความจริงทั้งหลายอย่างเต็มหัวใจอยู่แล้วย่อมรับได้เต็มหัวอกและสลัดปัดทิ้งสิ่งที่เป็นข้าศึกอย่างเต็มหัวใจเช่นเดียวกันสุดเบี่ยงแล้วก็หลุดพ้นไปได้นี่แหละธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนี้ธรรมนี่แหละเป็นเครื่องที่จะกำจัดปัดเป่าหรือตัดฟันสิ่งที่เคยเป็นเชื้ออยู่ภายในให้สัตว์ทั้งหลายได้รับความทุกข์ทรมานภาพเกิดแก่เก็บตายในภพนั้นภพนี้สูงสูงต่ำต่ำรุ่นรอดไม่เมื่อทำได้ทะลุออกไปหมดแล้วสิ่งเหล่านี้ก็หมดไม่มีสิ่งใดเหลืออยู่เลยเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านทรงสอนโลกท่านสอนอย่างนี้ผู้ที่ต้องการของจริงอยู่แล้วก็รับอย่างเต็มหัวใจและรู้ตามลำดับลำดาไม่มีสิ่งใดที่จะปิดบังลี้ลับความรู้อันนี้ได้เพราะความรู้ก็รู้จริงๆสิ่งที่มีให้รับความรู้นี้รับทราบกันสัมผัสกันก็มีจริงๆจึงไม่มีอันใดเป็นโมฆะเช่นบาปมีบุญมีนรกมีกิเลสมีพูดง่ายๆขึ้นกิเลสมีก่อนเมื่อกิเลสมีในหัวใจมันจะไปที่ไหนกิเลสจะพาให้ไปที่ไหนบ้างเป็นไปได้ทั้งนั้นอำนาจของกิเลสไม่มีสิ่งใดปิดบังได้ไม่มีสิ่งใดหักห้ามได้นอกจากธรรมเท่านั้นที่กิเลสจะพาไปไม่ได้ไม่มีเอาสร้างความชั่วสร้างลงไปที่ความชั่วจะพาไปไม่ได้นี้ไม่มีใครจะอวดดีอวดเก่งขนาดไหนก็ตามเถอะอย่างไรก็ไม่พ้นที่จะถูกความชั่วนี้ผลักลงในสิ่งที่ไม่พึงปรารถนามากน้อยหนักเบาตามกำลังแห่งความชั่วที่ตนสร้างมานั้นโดยไม่ต้องสงสัยนี่ความดีก็เช่นเดียวกันมีอำนาจไปคนละทิศละทางอำนาจความดีก็เสริมไม่ไปดีโดยไถ่เดียวเท่านั้นอำนาจแห่งทางชั่วก็กดลงไปให้สู่ชั่วโดยแต่เดียวสิ่งเหล่านี้เป็นของหนีได้เพราะธรรมชาติที่จะให้สร้างบาปสร้างกรรมคือการกระทำที่เรียกว่ากรรมนี้มันมีอยู่ในหัวใจท่านจึงเรียกว่ากิเลสเป็นสาเหตุให้สัตว์ทั้งหลายทำกรรมนั่นท่านบอกไว้แล้วอย่างชัดเจนมีกิเลสนี้เท่านั้นที่จะผลักดันให้สัตว์ทั้งหลายได้ทำกรรมเมื่อทำกรรมแล้วย่อมจะต้องได้รับผลของกรรมโดยไม่ต้องสงสัยและวกเวียนกันไปกันมาอยู่อย่างนี้ไม่สิ้นไม่สุดพอกรรมนี้จะหมดกรรมนั้นตัวก็สร้างขึ้นมาอีกแล้วต่อกันไปเรื่อยๆนี่เป็นลูกโซ่ตัวเองเป็นผู้สร้างกรรมมามากน้อยตัวเองนั่นแหละก็ไม่สามารถที่จะนับอ่านกรรมของตนมากน้อยได้นี่เพราะมันมากต่อมากสิ่งเหล่านี้เป็นของมีอยู่เป็นอยู่เหตุใดพระพุทธเจ้าจะทรงทราบไม่ได้เนี่ยทรงทราบต้นเหตุที่จะให้สัตว์ทำกรรมนี้แล้วก็ทรงทราบเรื่องกรรมของสัตว์และผลแห่งกรรมที่พาสัตว์ให้ไปเกิดในที่ต่างๆโดยหาประมาณไม่ได้อย่างชัดเจนในพระไถ่แล้วจึงสอนโลกอย่างองอาจกล้าหาญไม่ว่าพบใดภูมิใดที่ความรู้ของพระเจ้าจะไม่อย่างถึงนั้นไม่มีไม่สุดวิสัยของพระเจ้าดูในวิสัยของศาสดาเอกที่จะทรงทราบตามสิ่งที่มีอยู่ทั้งหลายนั้นไม่มีอันใดปิดบังได้นี่แหละพระพุทธเจ้าทรงนำธรรมมาสอนโลกมานำมาสอนจากความจริงที่ทรงสัมผัสสัมพันธ์แล้วทั้งดีทั้งชั่วทั้งสถานที่อยู่และทั้งของความดีความชั่วของคนดีคนชั่วสัตว์ดีสัตว์ชั่วมีอยู่จึงนำมาสอนเช่นท่านบอกว่านรกไงสวรรค์นี่เป็นสถานที่อยู่ของคนดีคนชั่วบาปบุญนี่เป็นสิ่งที่จะผลักดันเป็นสิ่งที่จะหนุนให้ไปและย้อนมาหลังมาจากนั้นก็คือกิเลสนี่เป็น
ธรรมชาติที่ให้สัตว์สร้างกรรมนี่แหละหมุนกันไปอย่างนี้จึงทรงทราบทุกสิ่งทุกอย่างอำนาจพระสัพพัญญูรู้ตลอดทั่วถึงในบรรดาสิ่งที่มีในโลกสมมุติทั้งหลายนี้ทรงทราบแล้วทรงนำสิ่งที่ทราบนั้นมาสั่งสอนโลกทั้งฝ่ายดีฝ่ายชั่วจับผู้ที่คอยที่จะรับความจริงทั้งดีทั้งชั่วอยู่แล้วย่อมจะถึงใจทันทีและพอใจละพอใจบำเพ็ญเต็มหัวใจด้วยกันนี่แหละที่หลุดพ้นไปได้เพราะเหตุนี้ทีนี้ผู้ปฏิบัติเมื่อถึงขั้นที่อย่างทราบโดยลำพังตนเองแล้วก็ปิดไม่อยู่ตามกำลังความสามารถที่เรียกว่าสามัญวิสัยหรือสาวกวิสัยพุทธวิสัยวิสัยของพระพุทธเจ้านั้นยกไว้เสียเพราะภูมิของศาสดาทีนี้ภูมิสาวกวิสัยภูมิของสาวกก็สุดเบี่ยงของท่านเหมือนกันแต่ละองค์ละองค์มีความสามารถแก่กล้าที่จะรู้ในสิ่งทั้งหลายเต็มสติกำลังความสามารถวาสนาของตนนี่และสุดท้ายก็ได้ความจริงมาพูดอย่างเต็มปากหรือเต็มหัวใจรู้เต็มหัวใจเช่นเดียวกันสาวกก็เต็มหัวใจสาวกพระพุทธเจ้าก็เต็มหัวใจเต็มพระทัยของพระเจ้าในบรรดาที่ทรงรู้และรู้สิ่งทั้งหลายซึ่งมีอยู่ในแดนโลกธาตุนี้ปิดบังลี้ลับไม่ได้นะท่านนำสิ่งที่เป็นอยู่ภายในจิตใจและสิ่งที่ใจสัมผัสนี่แหละออกมาสั่งสอนโลกท่านจะอุตริมาจากที่ไหนเราอยากทราบชัดเรื่องความจริงของพระพุทธเจ้าว่าทรงสั่งสอนโลกไม่มีอันใดอุตริหลอกลวงโลกเช่นเดียวกับกิเลสอะไรเลยอย่างนี้ให้เราดูหัวใจของเราปฏิบัติใจของเราให้มันเปิดเผยออกสิเมื่อเปิดเผยแล้วจริงที่เราแต่ก่อนเราไม่รู้มันรู้ได้นี่ก็เหมือนอย่างเวลาเราหลับตาอยู่นี่มีอะไรเราไม่เห็นเมื่อหลับตาแล้วไม่ว่าสิ่งวัตถุหยาบละเอียดขนาดไหนมองไม่เห็นทั้งนั้นใหญ่โตยิ่งกว่าภูเขาก็มองไม่เห็นเพราะหลับตาแต่ลืมตาออกดูสิเป็นยังไงนิสัยของตาที่จะรู้จะเห็นสิ่งใดแล้วปิดไม่อยู่สามารถที่จะรู้ได้ตลอดทั่วถึงตามกำลังแห่งความสามารถของตาของหูของตนนั่นแหละนี่ก็เหมือนกันเช่นนั้นเมื่อถึงภูมิที่จะจิตใจจะรู้ในขณะที่มีสิ่งปิดแบบปิดปกปิดกำบังเช่นเดียวกับเราหลับตานั่นก็หมายถึงกิเลสอวิชชานั่นแหละมันปิดหัวใจไว้สิ่งที่มีอยู่มันก็ไม่ให้เห็นไม่ให้รู้เนี่ยสิ่งที่ควรจะทำมันไม่ให้ทำสิ่งที่ควรจะอยากมันไม่ให้อยากแต่สิ่งไม่ควรอยากมันให้อยากทีนี้เรามีอำนาจน้อยกว่ามันเราก็เหมือนกับสัตว์ตัวหนึ่งถูกจูงกันไปอย่างนั้นแหละจมูกขาดไปอย่างนั้นจะว่าไงจูงไปจนจมูกขาดก็ยังไม่รู้ตนว่าได้ถูกจูงนี่ท่านจึงเรียกว่าโง่นะโง่อย่างนี้เองเพราะอะไรเพราะพระพุทธเจ้าก็ดีพระอรหันต์ก็ดีเมื่อถึงขั้นรู้แล้วท่านไม่ได้โง่นี่กิเลสจะละเอียดขนาดไหนท่านสามารถรู้ได้หมดและละได้โดยสิ้นเชิงไม่มีเหลือสังหารให้แหลกไปหมดจากใจแต่ก่อนใจนี้เป็นที่เหยียบย่ำทำลายที่ขับที่ถ่ายของกิเลสทุกประเภทแต่เวลาได้สร้างทำขึ้นมาโดยลำดับลำดาไม่ท้อถอยแล้วทำมีกำลังมากก็สามารถสังหารสิ่งเหล่านี้ออกจนไม่มีเหลือภายในจิตใจแล้วใจก็สว่างโล่ไปหมดสิ่งที่ไม่เคยรู้ก็รู้สิ่งไม่เคยเห็นก็เห็นทีนี้เนี่ยเช่นเดียวกับเราเปิดหูเปิดตาขึ้นมาทำไมไม่ใช่คนตาบอดหูหนวกอยู่ในวิสัยที่จะรู้จะเห็นแท้ๆทำไมจะไม่เห็นโลกเรานำใช้กันมาตลอดทุกรูปทุกนามด้วยตาด้วยหูที่มีอยู่เห็นอยู่ไม่ใช่คนตาบอดนี่แหละนี่ความรู้ภายในจิตใจที่จะส่องมองทะลุในสิ่งทั้งหลายซึ่งควรจะวิสัยของตนต้องรู้ต้องเห็นปิดไม่อยู่นี่แหละเป็นเครื่องกระจายถึงองค์ศาสดาพระสาวกไม่ยอมแต่เพียงความบริสุทธิ์อย่างเดียวยังยอมสิ่งทั้งหลายที่เกี่ยวข้องกับจิตที่จะสัมผัสสัมพันธ์รู้เห็นกันได้เช่นนรกบาปบุญคุณโทษสวรรค์พรหมโลกนิพพานปิดได้ยังไงใจตรงนี้จะไม่รู้ใจตรงนี้จะไม่เห็นปิดได้ยังไงนี่ทีนี้ไอ้ผู้ที่ไม่รู้ไม่เห็นทำยังไงมันก็ไม่เห็นมันหลับตาอยู่นี่จะว่าไงบอกว่านี่หน้านี่หน้ามันก็เห็นเหมือนเราบอกคนตาบอดนะบอกนี่หน้าสีแสงเป็นอย่างนี้นะวัตถุนี่เป็นอย่างนี้มันก็ไม่เห็นแล้วบอกคนหูหนวกมันก็ไม่ได้ยินอีกเหมือนกันเนี่ย
ถึงระยะมันบอดถึงระยะมันหนวกเวลาหลับตาไว้มันก็ไม่เห็นเมื่อถึงขั้นมันเปิดเผยแล้วปิดไม่อยู่ท่านยังเรียกว่าโลกวิถูรู้แจ้งโลกนอกโลกในไม่ว่าเพียงศาสดาพระองค์เดียวเท่านั้นจะรู้จะเห็นว่าเป็นโลกวิถูสาวกทั้งหลายท่านมีความสามารถตามภูมิของท่านเช่นเดียวกันที่จะรู้โลกนอกโลกในตลอดทั่วถึงตามอุปนิสัยความสามารถของตนปิดไม่อยู่เมื่อถึงขั้นจะรู้แล้วเหมือนอย่างว่ากิเลสเต็มหัวใจเมื่อถึงขั้นสังหารกิเลสจนเกลี้ยงภายในจิตใจแล้วจะเอาอะไรมามีในใจนั่นพระพุทธเจ้าเป็นใจบริสุทธิ์ของใจของพระพุทธเจ้าบริสุทธิ์อย่างไรมองดูหัวใจเจ้าของบริสุทธิ์อย่างไรก็อันเดียวกันยอมรับกันทันทีเลยนั่นนี่แหละธรรมของจริงเป็นอย่างนี้แต่จะต้องมาทราบกันที่ภาคปฏิบัติเพียงแต่ได้ยินได้ฟังหรือได้อ่านตำหนักตำนาเฉยเราไม่ได้พิสูจน์ด้วยภาคปฏิบัติก็เป็นเพียงความบอกเล่าเป็นเพียงความจำแม้จะเชื่อก็เชื่อด้วยความสำคัญเชื่อด้วยสัญญาเชื่อด้วยจากความบอกเล่าไม่ใช่เชื่อด้วยความเห็นจริงได้ยินจริงสัมผัสสัมพันธ์จริงๆด้วยตัวของเราเองถ้าลงได้สัมผัสสัมพันธ์ด้วยตัวของเราแล้วไม่ว่าจะสัมผัสทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจต้องรู้หมดเมื่อได้สัมผัสแล้วปฏิเสธไม่ได้ว่าสิ่งนั้นไม่มีสิ่งนั้นมีรูปลักษณะยังไงสัมผัสสัมพันธ์กันแล้วมีความสุขความทุกข์ละเอียดหยาบต่างกันอย่างไรใจจะเป็นผู้บอกจากความสัมผัสนั้นๆโดยไม่ต้องสงสัยนี่ล่ะสาวกทั้งหลายยอมรับพระพุทธเจ้ายอมรับอย่างนี้ด้วยภาคปฏิบัติถ้าปฏิบัติแล้วก็ต้องได้เห็นถ้าปฏิบัติแบบเอาจริงเอาจังไม่ใช่แบบหลับหูหลับตากินแล้วนอนก่อนแล้วนินไม่สนใจอะไรมีแต่ชื่อแต่นามว่าปฏิบัติเท่านั้นไม่เป็นท่าเพราะไม่ขึ้นอยู่กับคำเสกสรรปัญญาเฉยๆการปฏิบัติต้องขึ้นอยู่กับการปฏิบัติจริงนี่แหละส่วนสำคัญอยู่ที่ตรงนี้ธรรมะของพระพุทธเจ้านั้นสดสดร้อนร้อนไม่ได้มีคำว่าอดีตอนาคตไม่มีคำว่าไกลท่านจึงเรียกว่าอากาลิโกเป็นของมีอยู่แล้วขอให้ปรับธรรมชาติที่ควรจะรู้ในสิ่งที่มีอยู่แล้วนั้นให้พอเหมาะพอควรที่จะพึงทราบกันเดินลำดับลำดาเถิดจะทราบไปโดยลำดับลำดาจนกระทั่งทราบโดยตลอดทั่วถึงทราบเต็มหัวใจไม่มีอะไรจะสงสัยเลยท่านจึงไม่เรียกว่าสภาพทั้งหลายเป็นของไกลเป็นของใกล้มีอยู่ไกลมีอยู่ลึกจิตยังไม่ถึงอย่างนี้ไม่มีจิตเป็นธรรมชาติไม่มีการสถานที่เวลาเป็นธรรมชาติที่รู้อยู่ตลอดเวลาฉันใดสภาพทั้งหลายซึ่งเป็นของมีอยู่ตลอดเวลาเมื่อเปิดใจออกรับกันแล้วทำไมจะรู้จะเห็นกันไม่ได้ว่าใจจะยังไม่ถึงมีที่ไหนอะไรจะเป็นละเอียดแหลมคมยิ่งกว่าใจนี่ขอให้ปรับใจให้มันให้ถึงเถิดไม่เคยรู้ก็รู้ไม่เคยเห็นก็เห็นแต่จะพูดออกมาเสียทุกแง่ทุกมุมไม่คำนึงถึงเหตุถึงผลนั่นก็ไม่ใช่เรื่องของผู้รู้ไม่ใช่เรื่องของปราชญ์ไม่ใช่เรื่องของผู้รู้โดยอัตโดยธรรมไม่ใช่ผู้ทรงธรรมโดยหลักธรรมชาติแท้มันเป็นความสำคัญถ้าเป็นอย่างนั้นใช้ไม่ได้ไม่ใช่ความรู้แท้มีความหิวความกระหายไม่มีเหตุมีผลเป็นเครื่องบันดลบันดาลมีแต่ความหิวความกระหายบันดลบันดาลมันก็เป็นแบบโลกไปเสียไม่ใช่แบบธรรมถ้าแบบธรรมแล้วรู้เท่าไรก็เหมือนไม่รู้เมื่อไม่ถึงการสถานที่เวลาเวลาหรือบุคคลที่ควรจะพูดให้ฟังหนักเบามากน้อยเพียงไรอย่างพระพุทธเจ้าท่านสอนโลกสิเบื้องต้นก็แสดงอนุภิกถานั่นเราเห็นไหมในตำรับตำรามีอยู่แล้วผู้ที่จะควรจะรับอนุภิกถา5ประการก็ต้องทรงสอนนั้นไปก่อนดังที่เคยแสดงแล้วอนุภิกถา5ไม่จำเป็นจะต้องเจรนายต่อไปอีกนี่คือพูดแต่เพียงว่าแสดงทำไปโดยลำดับเหมือนกันกับเครื่องบินเหินฟ้าขึ้นจากสนามแล้วเหินขึ้นสูงลิบลับไปเลยนี่ก็ตั้งแต่ทำพื้นฟอกจิตใจขั้นพื้นไปโดยลำดับจนก็ถึงจนกระทั่งถึงนิมิตหลุดพ้นที่เหมือนกับเรือบินเหินฟ้านั่นแล้วรายใดที่ควรจะแสดงลงในอริยสัจ4ให้ได้อย่างรวดเร็วถึงอย่างรวดเร็วพระองค์ก็ไม่รอ
ทรงแสดงธรรมะนี้เท่านั้น

ไม่ต้องไปพูดถึงอนุพิกถาเนี่ยเมื่อถึงคนที่อยู่ในภูมินั้นจะต้องพูดอย่างนั้นสอนอย่างนั้นสอนอย่างอื่นไม่ได้นี่แหละใครจะเกินพระพุทธเจ้าเรื่องความเฉลียวฉลาดการในการสั่งสอนคน ทีนี้เราจะไปพูดทุกแง่ทุกภูมิให้คนฟังเสียไม่ทราบประเภทใดคนภูมิใดชั้นใดพูดไปหมดทั้งๆที่เขาไม่รู้ว่าบุญบาปเป็นยังไงนรกสวรรค์เป็นยังไงศีลเป็นยังไงสมาธิเป็นยังไงปัญญาอะไรก็จะแสดงตั้งแต่เรื่องนี้ให้เขาฟังอย่างเดียวมันก็ไม่ได้มันไม่เข้าใจว่าเกิดประโยชน์อะไรแสดงความโง่เจ้าของให้โลกเขาเห็นซะอีกเพราะไม่รู้จักประมาณไม่รู้จักความพอดีเมื่อถึงขั้นที่จะควรแสดงขั้นใดภูมิใดแก่บุคคลประเภทใดนำออกเองเป็นเองเป็นรู้จักความเหมาะสมเองนั่นสมกับผู้รู้ทำเห็นทำโดยแท้เป็นอย่างนั้นแล้วเคยเห็นไม่แค่เหลืออย่างพระอัสสชิกับพระสารีบุตรพระอัสสชิท่านแสดงตัวลวดลายออกอะไรบ้างไม่แสดงเมื่อถึงขั้นที่พระสารีบุตรจะทราบภูมิของพระอัสสชิแล้วไม่ต้องบอกพระสารีบุตรก็เป็นองค์ที่ฉลาดแหลมคมรองพระพุทธเจ้าได้รับเอตระคะทางปัญญาเฉลียวฉลาดพอตัวแล้วก็ทราบเรื่องของพระอัสสชิว่าถึงขั้นใดภูมิใดเป็นพระประเภทใดโดยไม่ต้องสงสัยนั่นท่านได้ทราบว่าพระอัสสชิอยู่ในทิศใดแดนใดพระสารีบุตรจะต้องยกมือไหว้อาจารย์ของตัวเองในทิศนั้นภูมินั้นทิศทางโน้นทางไหนก็ตามอยู่ไม่ตลอดจนกระทั่งวันนิพพานนั่นเป็นยังไงท่านรู้ภูมิกันท่านรู้จักความเหมาะสมของกันและกันไม่จำเป็นจะต้องมาเปิดว่าอาตมานี่คือพระสัชชิได้สำเร็จพระอรหันต์แล้วพูดไปอะไรแสดงผลเหตุที่จะให้เกิดผลให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ฟังเท่านั้นพระสารีบุตรก็รับได้แล้วสำเร็จพระโสดาขึ้นมานั่นเป็นจุดที่ผู้ฟังจะรับประโยชน์ท่านแสดงออกในจุดนั้นท่านไม่จำเป็นจะต้องบอกว่าอาตมาเป็นพระอรหันต์เพราะคำนี้จะเป็นคำเสนียดจันไรสำหรับพระสารีบุตรในเวลานั้นหรือนำกับบุคคลผู้ใดก็ตามที่ยังไม่สมควรจะแสดงให้ฟังจะไปแสดงก็เป็นความผิดของผู้นั้นซึ่งไม่รู้จักประมาณในการแสดงธรรมนั่นนั่นแหละธรรมะจึงมีประมาณไม่ใช่จะพูดทุกบททุกบาททุกแง่ทุกมุมเราดูอย่างพระพุทธเจ้าแสดงกับสาวกสิพระสาวกองค์ใดไปรู้เห็นสิ่งใดมาพวกเปรตพวกผีอยู่ในสถานที่ใดแดนใดแล้วเข้ามากราบทูลพระพุทธเจ้าเล่าถวายพระองค์พระองค์ก็ทรงรับสั่งว่าเรื่องสิ่งเหล่านี้เราเห็นแล้วตั้งแต่สมัยนู้นสมัยนู้นปีนู้นพ.ศ.นู้นถ้าพูดรอพ.ศ.เพราะเป็นอดีตที่ล่วงมาแล้วแต่เราจะถาคตไม่พูดไม่เห็นเกิดประโยชน์จะพูดไปทำไมเมื่อมีผู้เห็นด้วยแล้วตถาคตก็พูดนี่ตถาคตได้ทราบมาก่อนแล้วนั่นฟังสินั่นมันเหมาะสมเมื่อไรที่ไหนกับบุคคลผู้ใดพระองค์ก็ทรงสั่งสอนให้ทราบพูดทรงเล่าให้ฟังภาษาของเราเป็นอย่างนั้นนี่ก็เหมือนการทำจะเต็มหัวใจก็ให้เต็มอยู่สิทำแท้ไม่หิวไม่โหยไม่ดิ้นรนกระวนกระวายไม่เหมือนกิเลสถ้ากิเลสมีมากมีน้อยต้องดิ้นรนกระวนกระวายอยากแสดงตัวอยากแสดงออกเสมอนั่นเรื่องของกิเลสแล้วก็ชอบอวดตัวทั้งที่หยาบที่สุดแล้วก็เลวที่สุดก็ชอบว่าดีที่สุดชอบพูดว่าดีที่สุดว่าฉลาดแหลมคมที่สุดคำว่าดีๆไม่มีอะไรเกินกิเลสทั้งๆที่กิเลสนั้นชั่วที่สุดแต่ชอบยกตนเป็นเช่นนั้นแต่เรื่องของธรรมไม่เหตุผลกลไกควรจะเป็นอย่างไรก็แสดงไปตามเหตุตามผลเหมือนกับมีดที่คมกล้าที่สุดแล้วเก็บไว้ในฝักใส่ฝักเอาไว้เวลาต้องการจะใช้ถอดมาจากฝักแล้วใช้เสร็จแล้วเก็บเข้าในฝักเหมือนไม่เคยได้ฟันอะไรเลยทำกับจิตก็เหมือนกันเมื่อถึงการที่จะแสดงให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยสำหรับผู้ฟังจะได้เต็มภูมิของตัวเองแล้วก็แสดงออกเสียไม่มีอะไรเหลือเลยเอาให้เต็มภูมิเมื่อยังไม่ถึงขั้นนั้นควรจะแสดงขั้นใดออกก็ต้องแสดงขั้นนั้นนี่จึงชื่อว่าผู้ปฏิบัติรู้เรื่องแล้วรู้จักปฏิบัติต่อเรื่องราวทั้งหลายตลอดผู้มาเกี่ยวข้องเป็นคนประเภทใดการสถานที่เวลาเวลาหรือบุคคลเป็นสิ่งที่จำเป็นจะต้องใช้ในการสถานที่เวลาเวลาหรือบุคคลนั้นๆนั่นแหละธรรมเพราะฉะนั้นธรรมนี้จึงเป็นของสำคัญที่ผู้ปฏิบัติจะพึงปฏิบัติแล้วให้รู้เองเห็นเองนั่นแหละมากที่สุดเป็นแต่เพียงท่านแนะแนวทางให้ดังที่อธิบายมาเหล่านี้ก็คือแนวทางแห่งธรรมอ้าว

มันจะปิดไปไหนลองดูสิบ้าพระพุทธเจ้าว่ามีอ้าวพิจารณาลงไปในทางจิตภาวนาของเรามันจะไม่เห็นยังไงบาปจะสัมผัสที่ไหนถ้าไม่สัมผัสที่ใจบุญจะสัมผัสที่ไหนไม่สัมผัสที่ใจรูปจะสัมผัสที่ไหนถ้าไม่ใช่สัมผัสที่ตาเอานรกสวรรค์จะสัมผัสที่ไหนไม่สัมผัสที่ใจที่มีญาณอย่างทราบนี่จะไปสัมผัสที่ตรงไหนพระพุทธเจ้าท่านสัมผัสที่ตรงไหนสาวกก็ต้องสัมผัสที่ตรงนั้นเพราะมีเครื่องรับเหมือนกันนี่เป็นแต่เพียงว่าลึกตื้นอย่างละเอียดต่างกันไปเท่านั้นเองแต่ส่วนที่ให้เห็นปิดไม่อยู่นั่นอานิพพานละเอียดขนาดไหน ทำไมสาวกรู้ได้นั่นแล้วดูสิสัมผัสอะไรสัมผัสใจนั่นแหละสัมผัสนิพพานใจนั่นแหละสัมผัสความสิ้นกิเลสใจนั่นแหละเป็นคลังกิเลสเวลาเปิดอันนี้ออกหมดถอดถอนอันนี้ออกหมดแล้วจิตใจกลายเป็นใจที่บริสุทธิ์ทำไมจะไม่ทราบว่าตนบริสุทธิ์และทำไมจะไม่ทราบเรื่องของพระนิพพานถามใครสมัยนี่ให้พากันจำเอาถ้าอยากจะทราบเรื่องความเป็นมาของตนดังที่กล่าวแล้วตะกี้นี้ในเบื้องต้นว่า จิตวิญญาณแต่ละดวงละดวงนั้นความสลับซับซ้อนแห่งความกลายหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงในภพน้อยภพใหญ่มากี่กับนับไปถ้วนนั้นจะมีความหนาแน่นสับสนยิ่งกว่ากอไผ่ทั้งกอเพียงวิญญาณดวงเดียวนี้เท่านั้นก็มากยิ่งกว่ากอไผ่รากกอไผ่ทั้งกอทั้งกอนั้นแล้วนั่นแล้วเราจะทำยังไงหรือเรายังจะยินดีสั่งสมรากไผ่คือความเกิดแก่เจ็บตายของเรานี่ให้มันมากมูลขึ้นไปกว่านี้แล้วใครจะเป็นคนแบกคนหามใครจะเป็นคนรับผิดชอบแบกหามในกองทุกข์ทั้งหลายในภพน้อยภพใหญ่ที่เกิดขึ้นจากความเกิดความตายเป็นสำคัญถ้าเราไม่รีบสลัดเสียตั้งแต่บัดนี้ซึ่งเป็นการอันควรอัตภาพก็อำนวยจิตใจก็อำนวยเทศก็อำนวยอยู่แล้วเราขัดข้องอะไรเวลานี้พิจารณาสของสิมันขัดข้องอะไรถ้าไม่ขัดข้องเพราะอำนาจของกิเลสเหยียบย่ำทำลายหรือกีดขวางไม่ให้ก้าวเดินนี้เท่านั้นไม่มีอะไรมาขัดข้องดินเป็นดินน้ำเป็นน้ำลมเป็นลมไฟเป็นไฟอากาศเป็นอากาศทุกสิ่งสรรในโลกอันนี้เป็นธรรมชาติของตัวเองจริงอยู่ตามหลักธรรมชาติไม่มีสิ่งใดมากีดมาขวางมากั้นกลางห่วงห้ามเหมือนกิเลสที่ฝังอยู่ในหัวใจนี้เป็นผู้กีดผู้ขวางดูโดยหลักธรรมชาติของตัวตลอดเวลานี้เท่านั้นไม่มีอะไรเป็นเครื่องกีดขวางจิตใจนี่ละมันไม่พร้อมเพราะกิเลสไม่พาให้พร้อมและอย่าเข้าใจว่ากิเลสจะพาให้พร้อมในการปฏิบัติธรรมถ้าไม่ฝืนไม่ต่อยกันแล้วจะไม่เห็นฤทธิ์เห็นเดชระหว่างกิเลสกับเราเลยว่าใครเป็นผู้มีอำนาจเหนือกันระหว่างกิเลสกับธรรมะที่เราจะนำมาต่อกรกันนั้นมีเท่านี้ท่านทั้งหลายเห็นความเกิดแก่เก็บตายเป็นของประเสริฐเลิศเลอที่ตรงไหนเอามาพิจารณาดูสิทุกคนทุกรูปทุกนามนี่เก่งกว่ารากไม้ไผ่นั่นแล้วแหละไม่น่าจะสงสัยนี่เปิดให้ฟังอย่างชัดเจนถึงจะตัวเท่าหนูก็ตามเถอะผมไม่สงสัยจริงๆพูดออกมาอย่างเปิดเผยเต็มหัวใจมันเป็นยังไงหัวใจดวงนี้มันเป็นอย่างนั้นล่ะพอเทียบได้กับรากไผ่นั่นแหละตอนนี้พอเพียงเทียบได้เฉยๆนะแต่ยังไม่มีเพียงเท่านี้ยังมากกว่านี้อีกหากพอเทียบกันเป็นข้อเปรียบเทียบได้ที่เราจะนำมาพิสูจน์ตัวของเราแล้วหาอุบายวิธีที่จะตัดรากไผ่นี้ออกไม่ให้มันสืบต่อไปอีกให้มากยิ่งกว่าที่เป็นอยู่นี่แล้วที่นี่เอาค่าฟาดให้มันขาดสะบั้นลงไปรากไผ่เก่าที่มันมีอยู่ขนาดไหนมันจะผุจะพังไปหมดขอให้กิเลสอวิชชาตัณหานี่พังทลายลงไปจากหัวใจเถอะซากเก่าซากใหม่มีเท่าไรมันจะกลายเป็นอดีตเรื่องผ่านไปแล้วทั้งนั้นไม่เข้ามายื้อแย่งแข่งดีกับเราอีกต่อไปเหมือนดังกิเลสที่มันยื้อแย่งแข่งดีกับเราอยู่เวลานี้เลยให้เอาตรงนี้นะจิตเป็นของสำคัญกิเลสเป็นของสำคัญการที่จะฆ่ากิเลสเพื่อไม่มีเยื่อใยต่อไปแบกกองทุกข์ต่อไปมีอยู่กับหัวใจของเรามีอยู่กับผู้มีความเพียรในการประพฤติปฏิบัติธรรมนี้เท่านั้นเราจะเห็นอะไรเป็นของวิเศษรากไผ่วิเศษไหมพิจารณาสิความเกิดแก่เจ็บตายของเรามันวิเศษที่ตรงไหนถ้าวิเศษก็พวกเรามันพวกรากไผ่อาจารย์ของรากไผ่มาพอแล้วหนายิ่งกว่ารากไผ่แล้วมันควรจะวิเศษไปสนานแล้วแล้วนี่มันเป็นยังไงอะไรพาไม่มีเศษอยู่เดือนอะไรพาให้เป็นรากไผ่ก็กิเลสนั่นสิกิเลสนั่นแหละตัวสำคัญเดี๋ยวนี้ฟันกันลงไปเอาให้มันเห็นดำเห็นแดงนั่นสิเราระวังตั้งแต่เรื่องของกิเลสมันเร็วที่สุดนะในขณะที่กิเลสเร็วใน

ขณะที่กิเลสเรื่องอำนาจเอะจะออกก่อนเพื่อนออกก่อนเพื่อนและทำลายเรานั่นแหละทำลายธรรมในใจของเราที่ควรจะเกิดความเพียรก็ล้มเหลวสติสตังก็ล้มเหลวอะไรๆขึ้นชื่อว่าเป็นธรรมแล้วล้มเหลวล้มเหลวมีแต่กิเลสเหยียบเอาเหยียบเอาอย่างเมื่อถึงอยู่ในการเวลาของมันที่มีอำนาจเรื่องอำนาจมันเป็นอย่างนั้นจริงๆในการปฏิบัตินี่แหละมันรู้ตัวของมันและรู้ตัวของเราด้วยและเวลามันอ่อนเปียกมันสู้กิเลสไม่ได้มันเป็นยังไงมันรู้อยู่ในหัวใจอันนี้เป็นสัจธรรมไม่ใช่เป็นจะเป็นความจำพอจะให้หลงลืมได้ผู้ปฏิบัติจะต้องเจอในสิ่งเหล่านี้เพราะพวกเรานี่ส่วนมากเป็นทุกขาปฏิปทาทันทาพิญญาทั้งปฏิบัติลำบากทั้งรู้ได้ช้าเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วทำไมจะไม่สนุกต่อยกันกับกิเลสกิเลสต่อยเราทำไมจะไม่สนุกทุกข์ล่ะแบกทุกข์จนไปไม่ไหวไปไม่รอดแล้วตายทีหนึ่งตายทีหนึ่งแล้วขึ้นมาแบกอีกตายขึ้นมาแบกอีกตายอยู่นั่นทำไมจะไม่แจ้งทำไมจะไม่รู้ก็หัวใจดวงนี้ที่ถูกอวิชชาใส่ริมสลักเข้าไปแทงเข้าไปตรงนั้นให้พาเกิดแก่เจ็บตายอยู่ตลอดเวลาเรายังไม่เข็ดไม่หลับเราจะไปเข็ดหลับเมื่อไหร่ธรรมพระพุทธเจ้าเป็นธรรมที่สอนให้เข็ดหลับทั้งนั้นเพราะพระองค์ทรงรู้ทรงเห็นทุกสิ่งทุกอย่างแล้วทั้งโทษทั้งคุณของกิเลสของขอและของธรรมเหตุใดเราจะมาสงสัยสิ่งนี้อยู่แล้ววันตายมันไม่แน่นะลบบทลมหายใจเท่านั้นก็ตายได้ไม่ว่าชาติชั้นมาหน้าใดนั้นสมมติกันไปตามขั้นตามภูมิสิ่งสำคัญที่เป็นเครื่องประกันอยู่เวลานี้คือลมหายใจนี้เท่านั้นอ้าวถ้าลมหายใจหมดเมื่อไหร่แล้วนั่งอยู่มันก็ตายนอนอยู่ก็ตายเนี่ยเวลานี้เรายังมีลมหายใจอยู่เอาสู้ที่สู้กิเลสถ้าเห็นว่ากิเลสเป็นภัยตามหลักธรรมที่สอนไว้และเห็นว่าธรรมเป็นคุณนำมาต่อสู้กิเลสให้มันบรรลัยลงไปสินี่แหละการปฏิบัติธรรมอย่ามาพอแท้เลวไหลหรืออ่อนแอให้เห็นสอนหมู่สอนเพื่อนนี่สอนด้วยความจริงอกจริงใจจริงสอนด้วยความเมตตาสงสารและสอนด้วยความผ่านมาของเจ้าของล้มลุกคุกคานมายังไงก็เคยสอนหมู่เพื่อนแล้วเป็นอย่างไรบางทีจนแทบว่าจะเป็นจะตายจริงตายก็ไม่มีกุศลาแล้วนี่ไม่รู้กี่ครั้งกี่หนเรื่องสู้กับกิเลสเพราะฉะนั้นจึงกล้าพูดได้ว่าไม่มีสิ่งใดที่จะเหนียวแน่นแก่นที่ฉลาดที่สุดยิ่งกว่ากิเลสเพราะสติปัญญาเราเคยใช้ในโลกแห่งสงสารก็ไม่เท่าไหร่นักแต่เวลานำมาใช้ต่อสู้กิเลสเพื่อให้มันบรรลัยประจักษ์จิตใจนี่แหมมีเท่าไหร่ทุกทุ่มกันหมดทุ่มหมดชีวิตจิตใจทุ่มลงไปหมดเป็นก็เป็นตายก็ตายทุกแสนทุกมหาทุกก็เคยทุกมาแล้วในการต่อสู้กิเลสนี่ก็ได้พูดให้ฟังทุกสิ่งทุกอย่างไม่ได้มาหลอกลวงหมู่เพื่อนนี่วะสอนอย่างเต็มอกเต็มใจที่เจ้าของเป็นมายังไงอย่างจะว่าโอ้ว่าอวดก็เอาใครจะว่าอะไรก็ว่าไปแต่เราไม่ได้โอ้ได้อวดใครเราพูดด้วยความเมตตาสงสารพูดด้วยความจงรักภักดีต่อหมู่ต่อเพื่อนที่เห็นมากมาเท่าไรก็จะพูดอันออกมาอันหนึ่งก็ขัดอันหนึ่งจะพูดออกมาอันหนึ่งก็ขัดอันหนึ่งอย่างนี้แหละแล้วตกลงก็เต็มวัดเต็มบ้านนี่จะว่ายังไงแล้วยังจะมาอวดหมู่เพื่อนอยู่เหรอการสอนอัดสอนธรรมนี่ยังจะมาอวดกันเล่นเล่นเล่นอยู่เหรอฮะการรับหมู่เพื่อนไว้ด้วยความสงสารเห็นอกเห็นใจเทียบหัวใจเราหัวใจท่านทั้งหลายใส่กันดังที่เราเคยพูดให้ฟังว่าไปเสาะแสวงหาครูบาอาจารย์นี่แหมแทบล้มแทบตายพอไปถึงหลวงปู่มั่นเท่านั้นน่ะไม่อยากได้ยินเลยคำที่ว่านี่ที่นี่เต็มแล้วรับไม่ได้แล้วกลัวว่าหัวอกมันจะแตกถึงขนาดนั้นเรายังไม่ลืมนะคำพูดของท่านคำนั้นเหมือนเป็นสดๆร้อนๆวันนี้พอดีนะเนี่ยเมื่อวานนี่ท่านเนตไปจากนี่แล้ววันนี้ท่านมหาก็มาไม่เช่นนั้นก็ไม่ได้อยู่กุฏิไม่ว่างนั่นทั้งที่ท่านพูดโอ้ยมันเสียวเลยจะตายเข้าถึงหัวตับนี่น่ะทั้งที่จะได้อยู่นะทั้งที่นี่แหละนำมาพินิจพิจารณาถึงพวกเพื่อนหมู่เพื่อนเพื่อนฝูงทั้งหลายนะมากน้อยก็ทนเอานอกจากมันเหลือกำลังแล้วก็หมู่เพื่อนก็ควรจะพิจารณาในความเหมาะสมความพอดีนี่อันนี้นี่แล้วยังจะมาสอนหมู่เพื่อนด้วยความหลอกลวงอยู่เหรอนี่เวลามันทุกข์ก็ทุกข์อย่างนั้นนะผมพูดได้เต็มปากว่าในชีวิตของผมไม่เคยมีอะไรหนักยิ่งกว่าการต่อสู้กิเลสเอาขนาดนั้นเถอะนะบางทีจะเดินไปเนี่ยไปข้องน้ำข้องเคลือนิดนึงล้มโคมลงไปแล้วเพราะไม่มีกำลังจะก้าวขาแต่ใจไม่ถอยนั่นมันไม่รู้กี่ครั้งกี่หนจะเป็นจะตายได้เคยพูดให้ฟังจนกระทั่งเขาแตกบ้านแตกเมืองออกไปดูเราเขาว่าเราตายแล้วไม่กินข้าวกี่วันกี่วันอดไปอดไปนานเข้านานเข้ามันก็ผิดสังเกตที่คนเราก็ต้องเป็นไปได้แหละเขาก็ต้องไปดูถึงฟังได้นี่เอามาอวดหมู่เพื่อนเหนือเนี่ยผมไม่ได้อวดเรื่องพูดถึงเรื่องของกิเลสเวลาหนักหนาเวลาต่อสู้กิเลสถึงขนาดนั้นเดียวนะเจ้าของยังไม่รู้ว่าจะตายคนอื่นเขายังมาดูรู้ว่าเราจะตายแห่กันมาดูเห็นไหมเนี่ยถึงบางครั้งเป็นอย่างนั้นจริงๆผมไม่ได้อุตริได้มาหลอกลวงหมู่เพื่อน

นี่ขั้นต่อกรกันถึงขนาดนั้นแล้วก็นี่แหละเป็นพื้นเป็นฐานที่จะให้เรามีทุนเป็นลำดับลำดาและเป็นกำไรขึ้นในวันนั้นวันนี้หนุนกันขึ้นหนุนกันขึ้นสมาธิไม่มีก็ค่อยมีขึ้นมาอ้าวเมื่อมีขึ้นมาแล้วคิดจนกระทั่งถึงกลายเป็นสมาธิด้วยความขยันหมั่นเพียรด้วยความอุตสาห์พยายามเติมกันขึ้นเติมกันขึ้นพอจากนั้นก็ฟัดกันทางปัญญาอ้าวปัญญาก็ไม่มีครูบาอาจารย์ก็ออกไม่ได้มันติดสมาธิเพราะสมาธินี่มีความเป็นความสุขที่พอจะให้ติดได้ถึงติดได้คนเราความสุขในสมาธิก็พออยู่พอกินแล้วจิตใจไม่ฟุ้งซ่านลำคาญพอจิตอย่างเข้าสู่ความรู้อันเดียวแน่วอยู่นั้นไม่อยากออกยุ่งกับอะไรเลยตาไม่อยากมองดูหูไม่อยากฟังมันเป็นการยุ่งกวนทำรบกวนจิตใจของเราให้กระเพื่อมเปล่าเมื่อจิตได้แน่วอยู่ในสมาธินั้นอยู่สักกี่ชั่วโมงก็อยู่ได้นี่แหละมันติดได้อย่างนี้เองนี่ก็สุดท้ายก็นึกว่าความรู้ที่เด่นอยู่นี่เองจะเป็นนิพพานนั่นนี้จะเป็นนิพพานจ่อกันอยู่นั่นจะบัดจะเป็นนิพพานสุดท้ายมันก็เป็นสมาธิอยู่นั่นแหละจนกระทั่งวันตายก็จะต้องเป็นสมาธิและติดสมาธิจนกระทั่งวันตายถ้ามันมีครูบาอาจารย์มาฉุดมาลากออกผมเองก็คือหลวงปู่มั่นมาฉุดมาลากเถียงกันซะจนตาดำตาแดงจนกระทั่งพระทั้งวัดแตกคือกันมาเต็มอยู่ใต้ถุนนี่เพราะการโต้กับหลวงปู่มั่นไม่ใช่โต้โดยทิฏฐิมานะอวดรู้อวดฉลาดนะโต้ด้วยความเราก็เข้าใจว่าจริงอันหนึ่งของเราท่านก็กินเป็นหนึ่งของท่านสุดท้ายก็หัวเราแตกเพราะท่านรู้เนี่ยเราพูดทั้งที่กิเลสเต็มหัวใจแต่เข้าใจว่าสมาธินี่มันจะเป็นนิพพานท่านสุดท้ายก็ท่านมาไล่ออกเห็นไหมสมาธิมันมีความสุขมากขนาดไหนฮะฮะข้อละแล้วเนื้อติดฟันมีความสุขขนาดไหนฮะว่าสิสมาธิก็เหมือนกับเนื้อติดฟันนั่นแหละมันสุขขนาดไหนเนื้อติดฟันท่านรู้ไหมท่านรู้ไหมนี่เราไม่ลืมนะจากนั้นมาท่านรู้ไหมว่าสมาธิทั้งแท่งนั่นแหละคือตัวสมุทัยทั้งแท่งท่านรู้ไหมนะตรงนี้มันก็ต่อยกับท่านอีกดูสิถ้าว่าสมาธิเป็นตัวสมุทัยแล้วสมาธิจะให้เดินที่ไหนนั่นเอาสิใส่กันมันก็ไม่ใช่สมาธิตายนอนตายอย่างนี้ที่สมาธิของพระพุทธเจ้าสมาธิต้องรู้สมาธิปัญญาต้องรู้ปัญญาอันนี้มันเอาสมาธิเป็นนิพพานเลยมันบ้าสมาธินี่นั่นเห็นไหมท่านใส่เข้าไปสมาธินอนตายหรือเป็นสมาธิน่ะเห็นไหมสมาธินอนตายนี่เหรอเป็นสมาธินะเอาพูดออกมาสิแล้วก็ยอมแล้วสิพอออกจากท่านไปแล้วก็โอ้โหนี่เราไปเก่งมาจากทวีปไหนนี่เรามามอบกายถวายตัวต่อท่านเพื่อศึกษาอัดศึกษาธรรมหาความจริงทำไมวันนี้จะมาโต้กันกับท่านยิ่งกว่ามวยแชมเปี้ยนเขานี่มันเป็นยังไงเหล่านี้มันไม่เกินครูกันอาจารย์ไปได้หรือแล้วท่านพูดนั้นท่านพูดด้วยความหลงหรือใครเป็นคนหลงน่ะเอาแล้วทีนี้ย้อนกลับมาหาตัวเองถ้าไม่ตั้งใจประพฤติปฏิบัติตามที่ท่านสอนนี่มาหาท่านทำไมถ้าว่าเราวิเศษวิโสแล้วทำไมเราจึงต้องมาหาครูบาอาจารย์ที่ตนมาไม่วิเศษล่ะแต่เราก็ไม่เคยดูถูกท่านแหละมันนี่หมายความว่าตีเจ้าของย้อนมาให้เข็นเจ้าของสุดท้ายก็ออกก้าวทางด้านปัญญาเมื่อก้าวทางด้านปัญญามันก็ผึ่งเลยที่ไม่ผึ่งยังไงก็สมาธิมันพอตัวแล้วถ้าเป็นประเภทอาหารก็คือว่าผักก็มีเนื้อก็มีปลาก็มีอะไรๆเครื่องทำครัวมีหมดแล้วจะทำให้เป็นแกงเป็นอะไรก็ได้เป็นหุงเป็นต้มอะไรได้หมดเพราะเครื่องที่จะทำครัวมันครบแล้วเป็นแต่เพียงว่าเอามาแช่ไว้เฉยต่อไปสิ่งเหล่านี้มันก็จะเน่าเฟะไปสิมันไม่เป็นแกงให้อันนี้ก็เหมือนกันสมาธิมันก็เหมือนกับเครื่องครัวที่เรามาพร้อมแล้วนั่นแต่มันไม่ปรุงให้เป็นสติปัญญาให้เป็นมรรคผลนิพพานขึ้นไปมันก็ไม่เป็นนะสิทีนี้พอออกทางด้านปัญญาเท่านั้นนั่นก็ผึ่งเลยทีเดียวนี่เพราะมันพร้อมอยู่แล้วนี่สมาธิมันพร้อมอยู่แล้วที่จะทำให้แกงประเภทไหนเนอะไม่มาเครื่องทำครัวพร้อมหมดแล้วจะทำให้เป็นแกงประเภทใดอาหารประเภทใดมันพร้อมแล้วพร้อมแล้วนี่นี่ก็เหมือนกันเอาจะพิจารณาทางปัญญาจะเอาพิจารณาอย่างไรมันพร้อมแล้วนี่เพราะสมาธิหนุนตัวอยู่เต็มที่แล้วทำไมจิตมากินสมาธิว่าเป็นมรรคผลนิพพานเออทำไมจะมากินผักกินหญ้าเข้าใจว่าแกงล่ะมันทั้งที่ยังไม่ได้ปรุงเป็นแกงหนักฟาดกันเจ้าของเนี่ยเขาออกจากนี้แล้วปัญญาก็ก้าวแหละที่นี่นะก้าวแล้วก็ยังกลับไปสู้กับท่านอีกนะพอเวลามันออกทางด้านปัญญานี่เอาอีกแล้วกลางคืนไม่ได้นอนบางคืน2คืน3คืนมันไม่ยอมนอนกลางวันยังไม่ยอมนอนอีกอ้าวกูนี่จะตายแล้วนะว่าจะขอไอ้กูนี่มันจะตายแล้วนั่นนี่นะมันยังไงนี่พอเวลามันสมาธิมันก็อยู่อย่างนั้นแล้วเวลามันออกก็ออกอย่างนี้ทําไงนี่แล้วก็ขึ้นไปหาท่านอีกนี่พ่อแม่ครูอาจารย์ว่าให้ออกทางด้านปัญญาเวลานี้มันออกนะถึงขนาดที่ว่าไม่ได้นอนได้ 2-3 คืนแล้วนะกลางวันก็นอนนั่นละมันหลงสมมันเป็น

นั่นแหละมันหลงสังขารฟังที่ท่านพูดนะเมื่อถึงขั้นหมุนแล้วเป็นอย่างนั้นนี่แหละถึงว่าสมาธิเป็นเครื่องหนุนปัญญาเป็นอย่างนี้เองเห็นจะชัดเราไม่สงสัยติดสมาธิเราก็ไม่สงสัยเราเคยติดแล้วถึงขนาดที่พ่อแม่ครูอาจารย์ไล่ออกทีแรกก็ไปหาท่านเมื่อไรท่านถามว่าสบายดีหรือสงบดีหรือสงบดีอยู่แล้วก็ว่างเนี่ยท่านก็ไม่ว่าอะไรพอนานเข้านานเข้าก็อย่างว่าเนี่ยเพราะว่าเป็นยังไงท่านหาสบายดีหรือใจสบายดีอยู่สงบดีอยู่ท่านจะตายอยู่นั่นเลยนอนตายนั่นเหรอนั่นฟังสิทีนี้ขึ้นแล้วนะพลิกเปลี่ยนไปหมดสีหน้าสีตาอะไรแสดงท่าทางออกหมดแล้วนั่นนี่จะเอาเต็มที่หรือจะเข็ดเต็มที่หรือท่านจะนอนตายนั่นเหรอคุณว่าท่านรู้ไหมสมาธิถูกในสมาธิเหมือนกับเนื้อติดฟันท่านรู้ไหมน่ะนี่แหละที่นี่ก็ไปอย่างที่ว่านะพอเอากันอย่างจังๆแล้วก็ออกไปกับพิจารณาทางด้านปัญญาเมื่อออกมันก็ออกจริงๆนะเพราะมันพร้อมแล้วนี่ที่จะเกิดปัญญาหมุนติ้วติ้วทั้งวันทั้งคืนเดินจนก็ไม่รู้จักหยุดเดินตั้งแต่เช้าตั้งแต่ฉันยังหันแล้วจนกระทั่งถึงปัตตาฟังสิไม่ได้รู้ว่าเหนื่อยว่าอะไรเพราะมันหมุนติ้วติ้วอยู่นี่งานอย่างนี้เดินกันไปบางทีเดินจงกรมเนี่ยนู่นเซซัดเข้าในป่าโฮมคามในป่านู่นเพราะจิตมันไม่ออกนี่ตามันก็มืดมัวไปหมดแล้วสิมีแต่ขาก้าวไปก้าวไปเข้าป่านู่นแล้วออกมาอีกเอาอีกอยู่งั้นไม่มีคำว่าน้ำท่าอะไรๆไม่สนใจทางนั้นถึงขั้นมันตะลุมบอลกันนี่ปัญญาเป็นอย่างนั้นพอไปพูดถึงท่านท่านก็บอกว่านั่นแหละมันหลงสังขารท่านว่านั้นว่าที่เราพูดตะกี้นี่ว่าพ่อแม่ครูอาจารย์ให้ออกพิจารณาทางด้านปัญญาที่นี่พิจารณานั้นเนี่ยไม่ได้นอนได้สองสามคืนแล้วเนี่ยกลางวันมันยังไม่นอนอีกนั่นแหละมันหลงสังขารเนาะถ้าไม่พิจารณามันก็ไม่รู้นี่นานหรอกว่านั่นแหละบ้าสังขารบ้าหลงสังขารนั่นก็เอาใหญ่เลยพอท่านี้หมอบเลยนะงูเห่าค่อยหมอบลงนี่มันก็จะถูกอย่างที่ท่านว่ามันนั่นแหละมันนึกในใจนะทีนี้ก็นิ่งพอไปก็ถึงอย่างนั้นก็ตามมันก็หมุนติ้วที่ของมันเหมือนกันแต่เวลามันจะตายแล้วมันก็เข้าสมาธิได้ด้วยบังคับนะถ้าธรรมดาแล้วมันจะไม่ยอมเข้าเพราะเห็นว่าทีนี้มันไม่พอดีนะเห็นว่าสมาธินี่นอนตายเฉยๆว่ะไม่เห็นได้ผลได้ผลอะไรนอนตายเฉยสมาธิปัญญาต่างหากได้ผลว่างั้นทีนี้ก็จะเอาปัญญาก็แบบไม่หยุดอีกแล้วว่าการทำงานได้งานการพักไม่ได้งานก็ไม่พักจะทำงานก็จะตายอีกเหมือนกันนี่เวลามันเต็มที่เต็มฐานแล้วมันจะไปไม่รอดเพราะมันอ่อนไปหมดสกุลร่างกายการทำงานด้วยปัญญาการคิดด้วยปัญญาเป็นอัตโนมัติก็ตามแต่ก็เป็นงานของจิตควรที่จะได้พักแล้วก็บังคับนะทีนี้เห็นว่ามันหนักเกินไปแล้วก็บังคับถึงขนาดที่ได้บริกรรมนะพุทโธพุทโธที่ยิบไม่ยอมให้ออกคือออกจะทำงานไม่ใช่ออกฟุ้งซ่านทำการไปที่นั้นนะออกจะออกไปหางานที่ทำยังไม่เสร็จบังคับไว้บังคับไว้จนกระทั่งถึงสุดท้ายก็จิตก็ลงแน่วเงียบเนี่ยปรากฏว่ากำลังวังชาเนี่ยโอ้ยมันเพิ่มขึ้นมาไอ้พูดไม่ถูกนะพอใจมีกำลังในการพักสมาธิแล้วพอถอนผึ่งเท่านั้นแหละโดดผึ่งใส่เลยนั่นที่นี่มันก็เหมือนกันกับว่าเราได้พักผ่อนนอนหลับแล้วพูดถึงการงานนะหรือได้รับทานอาหารมีกำลังวังชาแล้วทำงานทำการงานชิ้นนั้นแหละแต่มันเสร็จได้อย่างรวดเร็วนี่ก็เหมือนกันไม้ท่อนนั้นแหละปัญญาอันนี้แหละฟันลงไปมันขาดสะบั้นลงไปเลยเพราะปัญญาได้พักตัวนั่นแต่มันทำไมจำเป็นจริงมันไม่อยากจะพักนะถ้าฝืนเอาเฉยแล้วระลึกถึงคำของท่านพูดไม่ว่ามันหลงทั้งขานั่นอยู่เสมอแต่อำนาจแห่งการเทินในการพิจารณานี้มันมีกำลังมากกว่ามันจึงไม่ยอมพักง่ายๆนะนี่ให้หมู่เพื่อนได้รู้เอาไว้เรื่องนี้ไม่ผิดที่สอนนี่แน่ใจเวลามันเลยเถิดมันเลยเช่นอย่างท่านว่าอุทจักอุทจักกุกอุทจักอุทจักหมายคำว่าไงในสังโยชน์บางบนคือความเพลินในการพิจารณาเพลินในงานทั้งตนไม่มีการพักผ่อนในจิตให้พอเหมาะพอดีเลยนี่ก็เป็นสังโยชน์เครื่องข้องอันหนึ่งทำให้เนื่องช้าอันหนึ่งแต่ความหมายว่าอย่างนั้นแต่เวลามันผ่านแล้วมันก็รู้เองนี่ยังได้บอกไว้ก่อนใช่เลยทีนี้กับเมื่อเวลาถึงขั้นนั้นแล้วมันก็หมุนที่อยู่ที่เลยเอาละที่นี่หนักที่เหลือมีอยู่ที่ไหนดังที่เคยพูดแล้วในอิริยาบถในอาการของจิตที่พลิกแพลงเปลี่ยนแปลงเคลื่อนไหวอะไรๆมีแต่เรื่องการฆ่ากิเลสตามฆ่ากิเลสทั้งนั้นถึงขั้นที่มันเกรียงไกรแล้วเป็นอย่างนั้นกิเลสนี่หมอบโผล่มาไม่ได้โผล่มาถ้าเที่ยวมาแล้วเหมือนหัวขาดทันทีเลยอันที่นี่เวลาติ้วทั้งวันทั้งคืนจนถึงขนาดที่ว่าอีนี่ทำไงจิตของเรานี่หนัก

จนกระทั่งเอาให้มันพังซะหมดไม่มีอะไรเหลือเลยเอาจิตจะดับเอาดับไปอะไรจะดับดับไม่มีอะไรที่จะเอาเหลือไว้เลยอ่ะงั้นสมมติว่าเราเป็นอรหันต์แล้วนะให้มันเป็นอรหันต์หัวต่อไม่มีความรู้อันมันเห็นฟาดกันลงหมดไม่มีอะไรเหลือไว้เลยไม่สงวนอะไรไว้มันจะเป็นการสงวนกิเลสแม้เช่นนั้นมันก็ไปลืมตัวอยู่จนได้นั่นแหละความสงวนความรักความอ้อยอิ่มความอัศจรรย์ความแปลกประหลาดมันโผล่หน้าขึ้นมาไม่รู้ตัวเลยติดจนได้เห็นไหมอวิชชาเก่งไหมทั้งที่ถึงขนาดนี้นะปัญญาแล้วยังไปหมอบรากกับอวิชชาเป็นองคลักษณ์รักษาอวิชชาไว้อีกนั่นแต่มันก็ไม่นานเพราะสติปัญญาขั้นนี้ไม่ใช่เป็นขั้นนอนใจอะไรอะไรก็ดิบพิแกงนิดจะทราบทันทีเศร้าหมองนิดทราบทันทีคือธรรมดาคำว่าผ่องใสจะต้องมีเศร้าหมองเป็นคู่กันมันทราบทันทีเพราะมันละเอียดทันกันสุดท้ายมันก็ไม่นอนใจกับธรรมชาตินี้เอ๊ะทำไมธรรมชาตินี้ทำไมจึงเป็นอย่างนี้จึงเป็นนี่นั่นแหละที่นี่พอเห็นว่าอันนี้เป็นอย่างนี้แล้วมันไม่ไว้ใจแล้วไม่นอนใจไม่ไว้ใจเห็นว่าอันนี้จะเป็นขั้นจนได้แล้วจิตสติมันก็ปากเข้าไปปัญญาปากเข้าไปของนั้นพังทลายเอาที่นี่ไล่ข้ามเดินโยกมทั้งวันมันก็ไม่ยอมเดินจะว่าไงมันขี้เกียจนะถึงขั้นมันขี้เกียจได้เดินโยกมอยู่กับป่ากับโลกมันไม่ได้เล่นกับอะไรหรอกมันเล่นกับนกกับสัตว์ไปอย่างนั้นที่นี่แทนที่จะเดินโยกมเหมือนหัวปักหัวปำเหมือนแต่ก่อนมันไม่เอาเดินโยกมเป็นแบบเล่นไปเฉยจะฆ่าอะไรเอาพูดอย่างนั้นมันถึงเนี่ยเอาฆ่าอะไรสู้กับอะไรเอามันถึงนั่นสิถ้าเอามันหมดแล้วหามาสิกิเลสตัวไหนถ้าว่ามันหมดจริงๆแล้วมันยังหาเจออยู่เรียกว่าหมดเหรอเอาไม่ว่าความโกรธไม่ว่าความโลภไม่ว่าความหลงไม่ว่าอาการใดของกิเลสถ้าลงได้หมดแล้วค้นเท่าไหร่มันก็ไม่มีจึงเรียกว่ามันหมดแล้วสิฮะแล้วมันทีนี้มันจะสู้กับอะไรเมื่อมันหมดแล้วทำไมจะไม่รู้สันติโกทรงแสดงไว้แล้วทุกบททุกบาททุกแง่ทุกมุมทุกรายของผู้ปฏิบัติทำไมจะไม่รู้สงสัยพระเจ้าที่ตรงไหนความจริงเหมือนกันสงสัยที่ตรงไหนนั่นมันก็รู้เองนะเรื่องเหล่านี้ความเพียรไอ้ที่ว่าเมื่อไรจะได้หยุดได้ยั้งทันทีไม่ต้องบอกมันขี้เกียจยิ่งกว่าอะไรมันไม่อยากทำเดินโยกมือไปก็เล่นกับสัตว์ได้เห็นจิ้งกาเล่นกาเห็นจิ้งจกก็เล่นจิ้งจกเห็นกระแตก็เล่นกระแตเห็นนกก็เล่นกับนกกระเหียแต่มันมีความหมายหนึ่งนะคำว่าเล่นนี่คืออะไรจิตวิญญาณอยู่ในนั้นนั่นอ๋อเสวยไปซะก่อนเธอจิตตรงนี้มันเป็นอย่างนี้เองนั่นความหมายว่าอย่างนั้นนะจะเป็นสัตว์เป็นนกเป็นอะไรก็ตามหยาบละเอียดของร่างของสัตว์นั่นน่ะมันมีจิตวิญญาณอยู่นั่นอยู่นั่นอยู่นั่นทั้งหมดนั่นมันจับเอานั่นนะที่มาไปเล่นเล่นด้วยความสงสารต่างหากไม่ใช่เล่นด้วยความเพลิดเพลินนั่นนั่นแหละเรื่องของมันขอให้ท่านทั้งหลายจำมานะปฏิบัติมันหลอกไหมผู้สอนอยู่เวลานี้หลอกท่านทั้งหลายไหมทำไมจึงมาหลอกแหละมาการประพฤติปฏิบัติทำไมมาหลอกเลยให้กิเลสเหยียบหัวนี่กิเลสมันวิเศษนักหรือกิเลสมันทำลายสัตว์โลกมาเท่าไหร่แล้วเป็นรากไผ่เป็นยังไงอะไรเป็นคนทำเป็นรากไผ่ทั้งเอาดิพี่นาเหนื่อยแล้วถ้าเป็นแต่ก่อนแล้วโลกกระเบื้องนั้นวันนี้ก็ยังพอฟัดพอยังไปอยู่ตัวหัวใจถ้าเป็นแต่ก่อนโอ้ไม่ได้นะต้องในระหว่างบางทีอ้าแล้วกันเพราะว่าอย่างนั้นหยุดทันทีเรื่องบิณฑบาตอะไรก็ให้ระมัดระวังรักษากิริยามารยาทนะยาตุ้งจีมห้าทำแบบปิดปุบปุบปับเหมือนจะเขาจะวิ่งจะเหาะเหินเดินฟ้าไปไหนน่ะมันดูไม่ได้นะผมดูโอ้เพื่อนบิณฑบาตนี่เตือนหลายครั้งในหนมารีบมาด่วนอะไรกับผมผมยังมาเมื่อไรผมก็มาจะไปเมื่อไรก็มาผมก็ไปของผมผมไม่ได้เร่งให้หมู่เพื่อนเป็นแต่ว่าไปตามเวลาที่เคยบอกนั่นเวลานั้นเป็นเวลาที่เหมาะแล้วเช่นอย่างทุกวันนี้หกโมงเช้าก็พอหกโมงครึ่งก็พอแล้วพอออกดูสิพอสว่างเป็นวันใหม่จากนั้นหลับไปถึงอีก1ชั่วโมงก็ออกบิณฑบาตสายแรกนั่นก็เคยพูดแล้วเพราะตอนนี้เรื่องทุดงควัตก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นักท่านเป็นหน้าฝนเราก็ขยับขยายออกไปอีกเวลาเวลาเพราะคิดอยู่ตลอดเวลานี่ไม่ได้ทําแบบไม่คิดนะอันนี้มันถึงได้หนักใจกับหมู่เพื่อนเห็นอะไรถามอะไรมันไม่ค่อยได้เรื่องได้ราวเพราะไม่ใช่หัวมันใช่แต่เท้าจะตีนเหยียบไปดะไปเลยดะไปเลยมันไม่ได้ใช่หัวคิดปัญญามันถึงหนักใจถามอะไรต้องติดแหละมันพอที่จะตอบมามันไม่น่าจะติดก็ติดแล้วยุ่งกันอยู่กว่าจะได้ความออกมาแต่ละอย่างละอย่างนี่สิไม่ใช่หัวเลยทำไงมันทำให้ท้อใจถึงเรื่องการแก้กิเลสนะเพราะได้เคยใช้มาแล้วเนี่ยใช้หัวกับกิเลสจะไม่ใช่หัวคิดปัญญาอย่างที่เราใช้นะมันหัวปัญญาอยู่นี่ปัญญาการฆ่ากิเลสไม่ใช่ปัญญาขึ้นอยู่สมองนะตั้งแต่จิตเริ่มเป็นสมาธิไปแล้วจะไม่มีมายุ่งกันกับ

สมองว่าสมองทำงานอย่างนั้นสมองทำงานอย่างนี้สมองมันมีแต่ความจำเท่านั้นแหละมันทื่อเมื่อจดจำมากๆทื่ออย่างเราเรียนหนังสือนี่เรียนมีแต่ความอยากมีแต่ความกำลังแห่งความอยากเต็มสมองขั้นเรียนไปเรียนไปมันไม่จำเรียนมากเข้ามากเข้ามันสมองทื่อหมดนั่นความจำขึ้นสมองถ้าเป็นเรื่องของสมาธิแล้วจะไม่ขึ้นนะสงบอยู่ตรงนี้เย็นอยู่ตรงนี้ถ้าปัญญาแล้วก็ไม่ขึ้นจะหมุนอยู่ที่อยู่ที่อยู่ตรงนี้ตรงนี้เห็นจะชัดผ่องใสก็ผ่องใสอยู่ตรงนี้สงบเย็นก็เย็นอยู่ตรงนี้ผ่องใสมากน้อยเพียงไรอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้ตรงนี้นั่นมันไม่ได้มาอยู่สมองนะมันไม่ได้ขึ้นแต่มันเห็นชัดๆอย่างนั้นที่นักปฏิบัติเพราะเป็นสิ่งที่จะรู้ด้วยตัวเองแท้การปฏิบัติอย่างนี้อันใดเป็นสัญญาสัญญาทำงานอยู่ที่ไหนปัญญาทำงานที่ไหนมันรู้เองนี่นะเมื่อถึงขั้นแล้วนี่ก็รู้สึกว่ามันกำลังวังชามก่อนนั้นมันไม่อยากเล่นกับอะไรนะกับแขกกับคนกับพระกับเนรอะไรพอเลยเวลาแล้วไม่ให้ใครไปยุ่งมันเหมาะนะแต่มันก็เป็นไปไม่ได้เมื่อความจำเป็นมีอยู่เราก็ต้องปฏิบัติไปตามความจำเป็นเพราะท่านจึงได้รับแขกรับคนตามกาลเวลาที่เห็นสมควรว่าจะควรรับก็รับไปทั้งที่ทนเอานั่นเนี่ยถ้าธรรมดาแล้วมันไม่จะยุ่งกับอะไรเลยนะอยู่คนเดียวทั้งวันนั่นเป็นความเหมาะสมแล้วกับทัดขันอันนี้มีเท่านั้นไม่ยุ่งกับอะไรหาอะไรกับอะไรมันไม่ได้ยุ่งขี้เกียจมันขี้เกียจยุ่งนะคือมีอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องมันเหมือนกับมีภาระเพิ่มไปแล้วน้ำหนักก็แสดงว่ามีเพิ่มเข้ามาอีกแล้วนะแบกอีกในขันนี้พอดีแล้วแล้วมีเรื่องนั้นมาในเรื่องนั้นนี่เป็นภาระขึ้นมาอีกแบกอีกไปเช่นเกี่ยวข้องกับผู้กับคนแนะนำสั่งสอนปฏิฐานต้อนรับมันเป็นเรื่องเพิ่มเรื่องเพิ่มเรื่องเพิ่มภาระให้แบกให้หามนั่นมันเหนื่อยมันเหนื่อยเพราะจึงหลบเรื่อยเห็นแขกมาคนมาหลบหนีนั้นหลบหนีนี่มันนักเป็นยังไงเนี่ยแต่ก่อนมันก็ไม่เป็นเวลามันแก่มามันก็เป็นของมันมันหักรู้ในตัวนี่มันไม่หักพูดจะพูดทุกแง่ทุกมุมมันไม่เหมาะหนึ่งแล้วไม่น่าพูดนั่นแล้วพูดออกมามันไม่ตรงตามความจริงที่มันเป็นอยู่ในหัวใจนั้นหนึ่งนี่มันมีหลายแง่ที่จะไม่พูดทั้งที่มันเป็นอยู่ในหัวใจนั่นแหละรู้อยู่นี่เราพยายามไม่ให้มีการมีงานให้หมู่เพื่อนได้ทำความเพียรภาคเพียรเราเทิดทูนที่สุดเรื่องความภาคเพียรจิตภาวนาตามหลักศาสดาที่สอนไว้เพื่อความพ้นทุกข์เราจึงเทิดทูนที่สุดไม่ให้อะไรมาแตะไม่ให้อะไรมาทำลายถ้าไม่จำเป็นจริงเพราะฉะนั้นเราจึงสงวนหมู่เพื่อนให้ประกอบความภาคเพียร

ความมักน้อยนี่แหละสำคัญเป็นสิ่งที่ตัดความปรุงเรื่องตัดความห่วงใยอะไรออกได้หมดเพราะฉะนั้นพระกรรมฐานแต่ไหนจึงไม่มีห่วงหน้าห่วงหลังสิ่งที่เราขันแตกไปก็คือการน้ำของมุ้งพวกกรดขนาดนั้นเราไปได้สบายสบายไม่มีอะไรแต่อยู่ที่ไหนแล้วก็สบายแต่พอจะไปก็จับของมันอย่างนั้นแหละจับของนั้นมาจับมันถูกมันบาดปั๊บเต็มบาดพอดีสบายร้อนปั๊บมาฐานถึงบาดใหญ่บางคนก็ไม่เข้าใจว่าเรื่องปั๊บมาฐานเนี่ยเป็นที่นักน้อยฉันโดดทำไมต้องมีบาดใหญ่ขนาดนี้ฉันไม่เข้าใจความหมายปั๊บมาฐานทำไมทำบาดใหญ่เพื่อจะได้อาหารมากๆมาฉันแต่ถึงบาดใหญ่นั้นใช้แทนกระเป๋าเดินทางถ้าบาดดุกเล็กๆใส่สังฆาติตัวเดียวมันก็หมดแล้วที่นี่ของนั้นจะเอาใส่ที่ไหนไม่มีที่ใส่เมื่อบาดใหญ่ก็มุ้งก็ลงที่นั่นสังฆาติก็ลงที่นั่นโคมไฟก็ลงที่นั่นพอดีเครื่องใช้มีบ้างพอของหอก็ลงที่นั่นก็พายพอดีเลยหนักก็พอดีไม่หนักมากกดก็แบกด้วยบาดก็พายด้วยยากดิเล็บเล่นใส่ทั้งบานยังก็ได้ถึงยากไปไปที่ไหนก็ฟ้าสุขสบายมองดูตั้งแต่ร่มไม้ชายเขาที่ไหนสะดวกสบายในการบำเพ็ญสมณธรรมไม่ได้มองดูเรื่องโลกเรื่องสงสารเรื่องวัตถุสิ่งของเงินทองซึ่งจะเป็นการพอกพูนที่เกิดขึ้นภายในจิตใจไปไหนก็มองหาตั้งแต่เรื่องชำระกิเลสอย่างเดียวหูฟังก็ฟังเพื่อชำระกิเลสตาดูก็ดูเพื่อชำระกิเลสอะไรสัมผัสสัมพันธ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนี้พิจารณามาเพื่อเป็นการถอดถอนกิเลสทั้งมวลแล้วเมื่อมีแต่การถอดถอนอย่างเดียวอย่างนั้นกิเลสมันจะยกกองทัพมาจากไหนมันถึงจะหมดไม่ได้มาถูกฆ่าถูกทำลายถูกกำจัดปัดเป่าไม่ส่งเสริมมันให้แตกลูกเต้าหลานเหลนออกมามันจะมีพืชมีพันธุ์มาจากไหนก็หมดไปหมดไปหมดไปผลสุดท้ายจะเกลี้ยงภายในจิตใจไม่มีเหลือเพราะอุบายวิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องตามแนวทางของพระพุทธเจ้าเป็นธุดงค์ที่3มีข้ออะไรบ้างที่จะเป็นเครื่องส่งเสริมกิเลสนอกจากเป็นเครื่องปราบกิเลสเท่านั้นไม่มีธุดงค์ข้อที่เป็นเครื่องส่งเสริมกิเลสฉันในบาตรวันนี้อะไรๆก็ลงในบาตรหมดพระพุทธเจ้าทรงดำเนินมาแล้วสาวกทั้งหลายดำเนินมาอย่างนั้นกันทั้งนั้นไม่มีภาชนะใดที่จะเหมาะสมยิ่งกว่าบาตรสำหรับพระบาตรนี้เหมาะสมที่สุดเป็นภาชนะอันเหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับพระเหตุผลที่เอาของในบาตรนั้นก็เป็นเหตุผลอันหนึ่งที่เราจะพิจารณาเรื่องบาตรเรื่องธรรมเวลาอยู่ภายนอกอยู่ถ้วยนั้นจานอาหารชนิดนั้นน้ำชนิดนี้สีเป็นอย่างหนึ่งกลิ่นเป็นอย่างกลิ่นเป็นอย่างหนึ่งรสเป็นอย่างหนึ่งเวลามาผสมผสานกันแล้วเป็นยังไงมาพิจารณาคลุกเคล้ากันเข้าในบาตรแล้วเป็นยังไงเทียบเราฉันมันเพื่อให้เกิดกิเลสไม่ให้ฉันแบบลิ้นยาท้องโตเราฉันแบบพอเป็นไปได้เท่านั้นเพราะการขบการฉันถ้าเป็นลักษณะลืมตัวนะผมดูไม่ได้นะมีเตือนเมื่อสองสามวันนี้ก็ดุพูดจนได้ดุคนมากก็ต้องดุเพราะไม่ฟังความหมายของเราเลยเราพูดเรามีความหมายทุกอย่างจากถ้วยเสร็จแล้วช่องมาแช่งไปแล้วก็ทอดไปเลยเนี่ยอะไรตัวอะไรลืมพลังลืมไปหมดลิ้นอ่ะเหยียบทำแหลกหมดไม่รู้สึกตัวถ้านั่งใครเอาไปแก้ไปที่มันเทสไปแก้ที่ก็ดื่มไปเลยทางนั่นนั่นการอย่างนั้นใส่ถ้วยแล้วก็สดนั่นสดนี้สดซ้ายสดขวาเราไม่ได้เลยเคยลืมนะพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นหาบาตรไปหน้าผาพระโดยยกเราเป็นเหตุเป็นผลขึ้นมาในการแสดงธรรมนี่นะการที่ไปหน้าผาพระองค์มันดื้อด้านด้านมันมีพระองค์มันดื้อด้านบางองค์นั่งต่อหน้าท่านคอยเช็ดบาตรล้างบาตรท่านนี่องค์นั่นแล้วก็สดอยู่ต่อหน้าต่อตาขวางตาขนาดนี้เห็นอยู่แล้วก็เห็นอยู่นี่ไม่ได้คุยไม่ทำเลยก็เห็นท่านทำยังไงแล้วเราดำเนินตามนั้นเพราะได้ยินชัดเจนด้วยการตั้งใจปฏิบัติกับท่านเคยพูดท่านไม่ฉันยืนช้อน
เห็นมันทันทดอะไรกันแต่ถ้าลามาจริงๆไปไม่ได้จะทำไงเขาก็รู้คุณท่านท่านนี้เขาสอนสอนคือท่านพูดด้วยนะไม่ทราบมันเป็นยังไงท่านว่าถ้ารู้ทำธรรมดาแล้วก็เหมือนไม่น่าจะขัดตามหลักธรรมหลักที่ไหนอะไรเลยตรงนั้นกำหนดที่ถึงเรื่องสอนเรื่องสอดนิ่งไม่ทราบเป็นมันขวางจิตทันทีท่านว่านั่นเพราะนี่ถึงไม่ทำขวางจิตท่านจะมั่นกับขวางจิตคนมีที่เด็ดทั้งหลายเป็นไงหรือว่าขวางจิตท่านจะมั่นกับมันล่องลื่นของคนมีที่เด็ดมันเป็นไงของที่มีที่เด็ดชอบชอบนั้นทานอะไรอร่อยเท่าไรเลยจดตาจดขาฟุ่มเฟือยมากเท่าไรจนลืมเนื้อลืมตัวนั้นชอบนั่นคนมีที่เด็ดมันต้องเป็นอย่างนั้นท่านจะมั่นไม่ใช่คนประเภทนั้นเวลาพูดอะไรออกมาจริงๆที่จับใจที่สุดซึ้งเงียบต่างนั้นทัดของลงในบาตรเอาช้อนลงไปตักในบาตรทัดขึ้นมาแบบขุนนางทั้งเลยฉันแบบขุนนางไม่ใช่แบบเห็นภัยในวัฏสงสารไม่ใช่แบบเห็นภัยในที่เด็กแบบส่งเสริมที่เด็กแบบดื่มเนื้อดื่มตัวแบบขุนนางคือแบบดื่มตัวเหล่านี้จำได้ไหมไม่ลืมตั้งแต่บัดนั้นเราได้อยู่ในนั้นไม่ออกมาเข้าจริงการปฏิบัติอยู่กับท่านมันถึงใจเราหาอุบายด้วยเวลาเราไปเที่ยวที่นั่นที่นี่เพราะก่อนไปเราก็ประกาศในการลาท่านทุกอย่างท่านเห็นพร้อมแล้วเราถึงไปไม่ใช่ไปแบบดื้อด้านหาทำด้วยความมืดทำกำต่างตัวเองหลังญาติเรียบร้อยแล้วก็ไปถ้านานๆวันต้องร่วง9วัน10วันไปแล้วไม่เห็นมาท่านจะถามหมาเห็นมาแล้วนะหน้าท่านน่าจะถามถึงหมาถามว่าหมาก็ข้าไปขอใหญ่นะถึงไม่ได้เคยมาไม่เห็นหมาหมาจะข้าไปขอไหนทั้งที่ท่านก็ทราบด้วยดีแล้วว่าเราไม่เคยทำเลยของทุกสิ่งเราเข้าในบาทหมดไม่ให้มีอะไรเหลืออยู่ภาชนะชนะไหนเลยทั้งนั้นในนี้นั่นจะใส่ไม่จะใส่เวลาได้ใส่ในบาทเสร็จแล้วเท่านั้นเองท่านก็เห็นชัดชัดผมนั่งไม่ห่างไกลท่านแล้วอยู่กับท่านมากี่ปีท่านจะไม่ชัดได้ไงตาขนาดท่านจันมั่นใจขนาดท่านจันมั่นทำไมจะไม่รู้แต่เห็นได้ท่านมีพูดอย่างนั้นหาตัวเจ้าตัวขออย่างนี้ล่ะตีแนวหาของมันต้องเรียนรู้จะไม่ทำจะมีความจงรักภักดีต่อท่านขนาดไหนท่านทราบหนึ่งหนึ่งระมัดระวังเรื่องการลืมเนื้อลืมตัวไม่ใช่ของดีไม่สมกับผู้มาเพื่อปฏิบัติแล้วมันจะเป็นยังไงมันเป็นไปเถอะอันลิ้นอันท้องนั่นน่ะขอให้เล็งทำเสมออย่าไปเล็งลิ้นเล็งปากอย่าไปเห็นแต่ลิ้นแต่ปากเห็นแต่ความอร่อยอร่อยนี่คือความลืมตัวความประมาทฉันลงไปมันก็แค่ลิ้นเองอร่อยก็อยู่แค่ลิ้นนี้มันอยู่ที่ไหนเคี้ยวคืนลงไปแล้วลงไปถึงนู้นแล้วมันปรากฏว่ามีรสชาติอะไรไม่เห็นมีอะไรแล้วก็ไปเป็นของปฏิกูลโสโครกด้วยกันอยู่ในท้องของเรามันมีอะไรเป็นพิเศษมันไม่เห็นมีนี่เป็นพุงหวานนี่เป็นพุงคาวนี่เป็นพุงแกงนี่เป็นพุงผักไม่เห็นว่าอย่างเงี้ยไม่มีห้องมีหักด้วยถ้าพูดห้องหักก็ดีถ้าว่ามีพุงหลายพุงก็เพื่อจะใส่นู่นใส่นี่หลายอย่างหลายประการคนง่ายละมึนคนละสัตว์ละส่วนอันนี้ไม่มีมันลงไปนั้นมันก็เป็นอันเดียวกันแล้วอยู่ข้างนอกมันเป็นบ้าอะไรนั่งหนาลืมเนื้อลืมตัวพิจารณาเหมือนอาถรรพ์ธรรมอาหารชนิดใดลงมาเข้ามาครับคลุกเคล้ากันกับของสกปรกตับตั้งแต่น้ำลายอยู่ในปากเท่านั้นเนี่ยลงไปเรื่อยๆมันไม่มีอะไรดีเลยเราจะคิดถึงเรื่องน้ำลายเนี่ยมันก็จะกลืนไม่ลงใช่ป่ะอย่างนี้เราไม่ได้คิดมันคลุกเคล้ากันกับอาหารนั่นเราก็ไม่คิดถือว่าเป็นความอร่อยถ้ามีน้ำลายมีน้ำลายไม่อร่อยไปเถียะนั่นทำมาอยู่ข้างนอกเวลาเข้ามาอยู่ในบาทนั้นซึ่งไม่มีอะไรเราก็ปลกเลยทำไมถึงจะตึงบ้าตึงไปอย่างนั้น
ต้องฝึกต้องดับจิตไม่ได้ไม่ดับไม่ได้เอาให้แข็งแกร่งจ้ะเราจะไปอารมณ์ตามมันนะเคยอารมณ์ตามมันมากกว่าแล้วไม่ใช่เคยอารมณ์ตามมันนะไม่ได้อารมณ์คือคล้อยตามมันหลงตามมันมานานแล้วถ้าอารมณ์ตามมันก็เรามีดีกรีอยู่แล้วนี่เหมือนมาขอทีนี้ขอนี้ก็แบ่งให้มันบ้างเรามันใหญ่กว่ามันแล้วนี่เรียกว่าอารมณ์ไม่อารมณ์ถูกมันจงจมูกขาดหนึ่งท่าว่าเป็นแบบจูงสัตว์มานะกิเลสตูมคนต้องตระหนักในธรรมเสมอผู้ปฏิบัติมีอะไรก็ว่ามันลงไปแล้วมันเรียบมุดไปเลยฉันพอยังชีวิตที่เป็นไปทั้งนั้นมุ่งอะไรความฉันเมื่อวานนะกับวันนี้มันต่างกันอะไรมันก็เท่าเดิมแล้วฉันมาแล้วตั้งแต่วันบวชกินมาแล้วตั้งแต่วันเกิดอาหารชนิดใดชนิดใดก็เคยผ่านชิวหาประสาทเข้าไปในท้องในปากทานออกไปทุกสิ่งทุกอย่างมันอะไรมันนิสัยวิโสถ้าไม่มีทำให้วิเศษทีนี้มันวิเศษกันไม่ได้มันก็เหมือนกับโลกทั่วไปที่เขารับทานกันเราคิดอย่างนั้นอะไรที่จะเป็นสาระคุณจากการเราปฏิบัติจากการขบการฉันให้นำมาพินิจพิจารณาไม่ลืมตัวในเวลาหนึ่งก็ไม่ลืมตัวในเวลาหนึ่งในเวลาขบฉันถูกรถเหยียบย่ำทำลายแล้วจนแหลกไม่มีอะไรเหลือเลยอย่างนี้ก็ไม่ได้เรื่องธาตุเรื่องขันเรื่องความอยากมันเป็นของมันอย่างนั้นขณะที่ธาตุขันมันกำลังเร่งมันก็มีแล้วก็เคยเป็นแล้วขณะขันลงไปจนเต็มท้อหาที่มันจุไม่ได้ทั้งปากมันยังอยากสะพัดสะพือไม่มีความอิ่มพอเอาผลที่สุดเอาข้าวเปล่ามาฉันมันหวานไปเลยอีกเลยนี่มีเรื่องธาตุเรื่องขันเป็นแต่จิตใจเป็นหนึ่งที่ต้องบังคับมันอันนี้เราก็เคยทำและเคยจะพูดให้เพื่อนฟังคือเหตุที่จะดัดจะฝังให้เห็นรู้เหตุรู้ผลรู้หนักรู้เบากันก็เพราะตอนที่ธาตุขันมันกำลังรุนแรงขันข้าวเจ้าไปด้วยข้าวเจ้ามันไม่ค่อยอยู่ท้องนานน่ะเพราะเราไม่เคยถ้าเคยก็ไม่เป็นไรอยู่โคราชท่าช้างคณะกรรมฐานอารมณ์ไปเรื่อยก็ไปอยู่ที่วัดท่าช้างฉันอะไรมันก็ไม่อิ่มมันจนกระทั่งรำคาญนะเราเลยเพราะเรามุ่งทำเนี่ยแต่ธาตุขันธ์มันไม่สนใจกับอัตกับธรรมอะไรกับเราลิ้นปากไม่สนใจอัตธรรมอะไรกับมันมีแต่จะเอาธาตุอยู่ฉันลงไปเท่าไหร่ก็ไม่พอไม่อิ่มเอาไม่อิ่มมันเป็นไงเอาฟ้ามันลงไปเอามันอิ่มจนกระทั่งไม่มีใจปรากฏว่ามันเต็มอัดกันเลยขนาดนั้นเหมือนว่าอัดลงไปเลยแล้วมันยังไม่หยุดความหิวความอยากนี่อยากเอาข้าวเปล่ามาฉันมันก็หวานไปเลยเอ๊ะมันทำไมมันจึงเป็นอย่างนี้วะน่ารำคาญนะแล้วออกจากนั้นก็ไปล้างบาตรล้างบาตรกลับมาเช็ดบาตรยังไม่ได้เข้าถลกหิวข้าวอีกแล้วแล้วมันทำไมเป็นนี่วะนี่นะต้นเหตุจะดับกันนะก็ให้กินมาเมื่อสักครู่นี้แท้ๆวะมันยังไม่ถึง30ออกมานี่ยังไม่ได้เข้าถลกเลยทำไมถึงอย่างนี้ตั้งแต่นี้ไปถึงอันพื้นท่ามก็24ชั่วโมงมันทำไมมันเก่งนักเหรอวะลองมันจะตายจริงๆหรือเปล่าไม่ได้กินมันจะตายมันก็จะลองมันจะ6-7วันเลยเอาเลยสิหนึ่งดับหนึ่งตัดสินใจปุ๊บลงไปมันตายก็ตายมันช่วง7วันนี้มันจะตายเพราะมันกินข้าวให้เห็นจะทีละจะทดลองดูให้รู้ความหนักเบาของท่าของขันมันจะไปเป็นไปขนาดไหนก็หยุดกึกเลยไม่เอาถึงแม้ตั้งถึงกำหนดมาทันนี่มันไม่เห็นตายนะเนี่ยจากนั้นมาก็พอฟัดพออย่างถึงจะหิวจะอะไรธาตุขันธ์มันจะดื่มอยู่อย่างที่ด่างเดิมประจันที่นี่จิตใจก็ปล่อยกังวลได้เพราะเคยรู้เรื่องราวกันมาแล้วนี่มันเป็นเรื่องของธาตุของขันธ์มันกำลังดื่มดื่มมันเป็นอย่างนั้นนั่นเราอดแล้วเท่านั้นวันทันวันทำไม่เห็นตายเนี่ยที่พูดถึงเรื่องความหิวก็ไม่เห็นหิวเอานักเอาหนาวันหนึ่งสองวันมาหิวมากพอจากนั้นไปแล้วก็ค่อยเบาลงไปจนกระทั่งถึงกำหนดวันฉันมันก็ไม่เห็นหนักหนาอะไรพอที่จะให้ล้มให้ตายอันนี้เราฉันกันให้มันอยู่ทุกวันทุกวันแล้วฉันขนาดอิ่มแล้วมันยังจะตายก็ให้มันตายเลยมันคงหมดกังวลนี่เป็นคติอันหนึ่งถึงได้นำมาพูดให้หมู่เพื่อนฟังไม่ใช่คุยพูดให้เป็นคติเพราะในฐานะที่เราเป็นอาจารย์ดำเนินมาก่อนในเรื่องของเราดังนั้นอะไรก็ขอให้มุ่งหลักมุ่งทำเป็นสำคัญให้ฝังอยู่ภายในจิตใจอย่าให้เอ็นเอียงสิ่งภายนอกที่เกี่ยวกับเรื่องถาดเรื่องขันให้เป็นอันหนึ่งอย่าให้ถือสิ่งนั้นเป็นใหญ่ยิ่งกว่าธรรมจิตใจจะค่อยเป็นไป
น่าจะมั่วปวดขันสิ่งใดที่จิตชอบ 99% เป็นกิเลสถ้าเป็นจิตเราธรรมดามันจะชอบในสิ่งที่เป็นผักแต่ถ้าจิตมีธรรมขึ้นเป็นระดับนั้นมีชอบหลายด้านหันหมุนเข้ามาชอบในธรรมภายนอกมันทำละมันไม่ได้ขนาดไหนมันก็มีลักษณะชอบแต่มันก็รู้สึกตัวแล้วมันพยายามแก้ไขกันไปโดยลำดับจนกระทั่งความชอบในนี้เกี่ยวกับเรื่องโลกเรื่องสงสารมันจางไปจางไปจางไปจนกระทั่งความรู้สึกชอบทั้งหลายหมุนไปทางธรรมะล้วนๆตอนนั้นมันก็สบายแรงของโลกมันไม่ดึงดูดจิตใจได้มีแต่จิตใจดึงดูดกับธรรมหมุนกันไปเลยพยายามตั้งใจบวชใหม่บวชเก่าจิตไม่เป็นใหม่เป็นเก่าเป็นตัวดื้อด้านเหมือนกันหมดนั่นเราจะหวังเอางามความดีเอาความเป็นที่มั่งคงเอาความสุขความเจริญจากใจของเราเวลานี้ใจของเรามันเต็มไปด้วยพิษด้วยภัยจึงต้องชำระซักฟอกฝึกฝนทรมานหนักบ้างเบาบ้างเราก็ทนเพราะเราทำเพื่อความเป็นคนดีเพื่อความสุขความเจริญโดยถูกทางที่เจ้าทรงสั่งสอนไว้แล้วในบรรดาการปฏิบัติของเราที่ปฏิบัติมานี้ถูกต้องแล้วฝึกตนหนักเสมออย่าทำความอ่อนแอจิตมันมีเรื่องที่จะแสดงออกมาทางนั้นทางนี้นั่นแหละกลมายาของกิเลสหลอกเราให้เผลอไปจนได้แล้วหลักใจเป็นสำคัญตั้งหลักใจให้ดีการปฏิบัติอย่าย่อหย่อนอ่อนกำลังไม่เกิดผลอะไรดีขึ้นนะมีแต่ผลเสียหายจะตามมามีความเข้มแข็งด้วยลำดับลำดับลำดับเหมือนเด็กฝึกหัดเดินฝึกหัดไปนานพนังข้าวเด็กก็เดินได้ชำนิชำนาญ

เนี่ยเอาให้มันละมีความทนุถนอมถือกิเลสทั้งมวลนั่นแหละเป็นข้าศึกต่อธรรมหรือเป็นข้าศึกต่อใจอย่างนี้มันจะอยากขนาดไหนอยากดูอยากเห็นอยากได้ยินได้ฟังขนาดไหนให้ทราบว่ามีความอยากนี่คือความกำเริบของกิเลสกำลังกำเริบเวลานี้ให้ชัดให้เข้าใจอย่างนั้นเราอย่าไปคอยตามมันทีเดียวมันไม่ใช่นักปฏิบัติถ้านักปฏิบัติแล้วต้องเป็นอย่างนี้เหมือนมันมีความอยากมันเป็นเกี่ยวกับทั้งเรื่องทางโลกทางสังสารทางตาทางหูทางจมูกให้ทราบว่านี่กิเลสกำลังกำเริบอยากออกไปทางหูทางตาทางจมูกมันกำเริบแล้วเราจะหายาอะไรเป็นเครื่องเยียวยารักษาหาสิ่งใดมาปราบมาทรมานกันอย่างนี้ถูกต้องพาคุณตั้งใจคิดปฏิบัติวงแคบก็แล้วเดี๋ยวนี้กรรมฐานเราจะไม่มีต่อไปก็จะมีแต่ชื่อนะกรรมฐานเพราะโลกามิตรเนี่ยมันทำลายหัวใจของผู้ปฏิบัติทั้งหลายถ้าว่าในพินิจพิจารณาไม่เข้มงวดกับขันจริงก็ล้มระนาบไปได้ในตัวไม่ต้องสงสัยพิษของสมมตินิยมอำนาจของสมมตินิยมมันเหยียบย่ำทำลายไปได้หมดทุกชาติชั้นวรรณะทุกเพศทุกวัยถ้ามันมีธรรมเป็นเครื่องต้านทานเป็นเครื่องป้องกันตัวอยู่เสมอแล้วมันก็เหมือนคนเป็นโรคไม่มียารักษาไม่มียาป้องกันตัวเหมือนกันนั่นแหละเรามีทั้งเครื่องป้องกันตัวพยายามพิจารณาทั้งด้านป้องกันตัวทั้งด้านพยายามแก้ไขถอนหรือผลทรมานตนหรือทรมานที่เหลือมันหมดมันสิ้นไปโดยลำดับยาลดหน้าความภาคเพียรยาท้อแท้อ่อนแอนั้นไม่ใช่ทางของพระพุทธเจ้ามันจะเกิดความท้อแท้อ่อนแอขึ้นมาให้คำนึงถึงพระพุทธเจ้าซึ่งทรงเป็นกษัตริย์ฟังสิกษัตริย์ทรงผนวดถอดร่มแถบแต่ร่มแถบตายใครจะหนักใครจะทุกข์ทรมานยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าพระองค์ได้ทำเป็นตัวอย่างมาแล้วเมื่อตรัสจนได้ตรัสรู้แต่ตรัสรู้ก็ได้ความเข้มแข็งความเอาจริงเอาจังความสละเป็นแต่ตายของพระเจ้าไม่ใช่ความอ่อนแอยึดมาเป็นหลักทั้งแนวทางด้วยยึดมาเป็นหลักใจทั้งคำว่าพุทธะนั้นด้วยเป็นหนักใจหลายด้านหลายทางช่วยตัวเองต้องหาบายวิธีแก้ไขหาวิธีช่วยด้วยสติปัญญาไม่งั้นไม่ทันกิเลสนะกิเลสมันหมุนตัวรอบด้านปัญญาเราไม่หมุนมันทันกิเลสได้ยังไงเดี๋ยวมันเหยียบเอาเหยียบเอาแหลกไปใจที่มีสิ่งเป็นพิษเป็นภัยฝังจมอยู่ภายในตัวแล้วมันจะหาความสุขไม่ได้เราอยากเข้าใจว่าเราจะมีความสุขเพราะอยู่สถานที่นั้นอยู่สถานที่เพราะอาหารประเภทนั้นเพราะปัจจัยกับทายาทานประเภทนี้ที่มาพอกพูนส่งเสริมทางสมองอย่าเข้าใจอย่างนั้นเป็นความเข้าใจผิด100%หันหลังให้ถ่อมอันใดเวลานี้ที่มาก่อของทุกข์ให้เราอยู่ตลอดเวลาทั้งที่ข้าก็ฉันอิ่มแล้วทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นชื่อว่าปัจจัยเครื่องบำรุงของข้านั่นไม่มีขาดตกบกพร่องแต่เหตุใดจิตใจหาความสุขไม่ได้เป็นเพราะนั่นก็เป็นเพราะกิเลสนั่นเองเป็นผู้ยุ่งผู้ยั่วผู้แย่ทิ่มแทงอยู่ทุกแง่ทุกมุมขึ้นทางนั้นขึ้นทางนี้ขึ้นอยู่ตลอดเวลาไม่มีอันใดที่จะแสนงอนยิ่งกว่ากิเลสนี่อ่ะก่อให้เกิดความทุกข์ความลำบากแก่เราไม่ใช่สิ่งอื่นสิ่งใดเพราะฉะนั้นจึงเห็นโทษของกิเลสว่ามันเป็นอย่างนี้และหาอบายฝึกฝนอบรมนิพพานให้ทันกับคนมายาของมันด้วยสติปัญญาของเราอย่าอยู่เฉยๆนะครับคิดถักพิ้งพิ้งพิจารณาแทรกเข้าน้ำปักน้ำยอกเอาบ่งเอาน้ำบ่งแทรกเข้าไปมันขึ้นมาเนี่ยอะไรพิษเนี่ยนั้นออกมาที่คาดูให้เห็นชัดเจนด้วยปัญญามันหายตั้งแต่นี่คือว่าผู้ปฏิบัติเราจะเห็นอันใดในโลกนี้ว่าประเสริฐยิ่งกว่าธรรมประเสริฐยิ่งกว่าใจที่สิ้นสุดจากที่เหลือดิ้นหมดสิ้นจากที่เหลือด้วยการฝึกฝนอบรมด้วยทรมานของเราเราถืองานอันนี้เป็นงานหนักแน่นถืองานอันนี้เป็นงานชีวิตจิตใจของเรางานพึ่งเป็นพึ่งตายผลจะได้เป็นที่พึ่งเป็นพึ่งตายโดยไม่ต้องสงสัยนี่เป็นหลักใจสำคัญสำหรับผู้ปฏิบัติอย่าหันเหจิตใจไปสู่ที่อื่นซึ่งเป็นพื้นเป็นไฟเราเคยคิดเคยปรุงเคยรู้เคยเห็นมาแล้วสิ่งต่างในโลกนี้มันมีอยู่ทั่วไปไม่บกพร่องในการรู้การเห็นตาเมื่อตาดีหูดีแล้วผลประโยชน์ได้มามีอะไรบ้างเอามาเทียบเคียงที่นักปฏิบัติต้องเอามาเทียบเคียงที่คลายดูความหนักเบาโทษคุณของมันเป็นยังไง
แล้วเราก็มีทางที่จะแก้ไขดัดแปลงนิติตัวออกได้ด้วยอุบายต่างๆของเราที่คิดอยู่นี้เป็นประโยชน์แก่เราหนุนไปโดยลำดับการปฏิบัติให้ทำอย่างนั้นอยู่ที่ไหนก็ตามผู้มีความเพียรด้วยสตินั่นแหละคือผู้มีที่พึ่งพระพุทธเจ้าท่านก็แสดงไว้ด้วยความพิสูจน์ทั้งหลายเธอจงอยู่ให้มีที่พึ่งอย่าอยู่แบบไม่มีที่พึ่งอย่าอยู่แบบอนาถาหาที่พึ่งไม่ได้อย่าอยู่แบบคนสิ้นท่าอย่าอยู่แบบคนเป็นเกาะเป็นมุมไม่สอบแสวงหาทางออกอย่าอยู่แบบหมูขึ้นเขียงตั้งแต่แล้วอยู่แบบไหนอยู่แบบตรงข้ามแบบฟิตเสมอผิดเสมอชนไม่ถอยสู้ไม่ถอยขุดค้นไม่ถอยทรมานไม่ถอยตกต่อยไม่ถอยเอาสติปัญญาเรามีในด้านใดสู้มันไปทุกระยะทุกด้านนั่งเรียกว่านักรบเป็นความสงบอย่างน้อยสงบภายในจิตใจเย็นใจอันนั้นก็มีความแยกคายออกไปโดยลำดับจิตใจเมื่อออกสู่ปัญญาแล้วย่อมแยกคายสติปัญญาก็ขยายตัวไปขยายตัวไปคลี่คลายทั้งกิเลสเป็นขั้นๆเป็นตอนๆเห็นทุกแง่ทุกมุมไปโดยลำดับจนกระทั่งผ่านพ้นไปได้ด้วยอำนาจของสติปัญญามีความเปลี่ยนมาเครื่องหนุนหลังจนติดชินปากพูดชินปากฟังชินหูแต่ใจมันด้านมันถึงไม่ซึ้งในสมุทัยสมุทัยคืออะไรก็คือหอกคือเหลาทิ่มแทงหัวใจเรานั่นแหละถ้าเราพิจารณาอย่างนี้เราก็เห็นโทษของสมุทัยแปลว่าแดนเกิดขึ้นอย่างทุกข์ลึกธรรมชาติที่ผลิตทุกข์นะขึ้นมาที่ใจนั่นแหละมีสติอยู่ถ้าสิ่งที่กำลังไม่พอมันก็เป็นเหตุที่จะไม่รู้ว่ากำลังไม่พอนี่ก็คือจิตจะแยกตามันพอให้รู้เรื่องของมันว่ามันกำลังมากกว่าเราแต่ที่จะแยกไปก็เพราะกำลังอำนาจของสติไม่พอการแยกออกไปของจิตเมื่อไปเจอสิ่งที่มันแยกออกไปแล้วเจอด้วยความสำคัญของตัวเองนะส่วนรูปเสียงกลิ่นรสที่จะเป็นสิ่งที่อยากสัมผัสทางตาทางหูมันอยู่ไหนก็ไม่รู้แต่ธรรมารมณ์เนี่ยมันก็ภาพเจอแล้วแก้ไม่ตกแต่ว่ากำลังไม่พอที่จะคิดออกไปนี้กำลังสติไม่พอมันจึงคิดไปได้นะให้อยู่ด้วยความภาคภูมิใจเวลามาพิจารณาถึงเรื่องความเพียรจะขอให้เราภาคภูมิใจพยายามระมัดระวังรักษาเหมือนเวลานี้เราเป็นนักโทษที่เดียวถูกกิเลสหยาบย่ำทำลายถูกกิเลสข่มกดขี่ข่มเหงทุกด้านทุกทางไม่มีการสถานที่หรือร่ำเวลาอิริยาบถมันอยู่ในหัวใจให้คิดให้ถึงใจนะสิ่งนี้ผู้ปฏิบัติต้องคิดถึงให้ถึงใจเสมอจะไปทำใจจืดๆจางๆเฉยๆเมื่อยๆแต่กับสิ่งนี้ก็เท่ากับเปิดทางมันเข้ามาเผาหมดนั่นสมบัติทุกคนจะได้มรรคผลนิพพานเริ่มตั้งแต่สมาธิขึ้นไปก็จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นได้เพราะสิ่งนี้มันร้อนมันเข้าที่ตรงไหนมันเผาที่ตรงนั้นเหมือนกับแดดร้อนไฟร้อนเผาตรงไหนมันแหลกไปหมดนี่ไม่ว่าไม้สดไม้แห้งแม้แต่เหล็กมันละลายได้เพราะอำนาจของความร้อนบางทีก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันตอนนี้ความร้อนสิบหายสิ่งที่จะเกิดขึ้นภายในจิตเกิดไม่ได้เพราะที่เหลือมันเป็นเหมือนไฟเข้าเผาผลาญอยู่ตลอดเวลาถ้าจะของเผลอแม่ละมัดระวังมันต้องให้ถือว่าเรานี่แหละพูดหนึ่งว่านั่นเลยเป็นผู้สามารถที่จะเทิดทูนมรรคผลนิพพานได้พระพุทธเจ้าประทานธรรมไว้ด้วยพระเมตตาผุดส่วนแต่โลกเลื่อยมาจนสร้างบัดนี้ผู้สนองพระเมตตากับพระพุทธเจ้าได้ก็คือผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบสุปฏิปันโนอุทุนายะสามีปฏิปันโนสำหรับนักบวชเรานี่คือผู้จะเทิดทูนสมบัติของพระพุทธเจ้าได้เมื่อเทิดทูนในฝ่ายเหตุอันนี้ได้แล้วผลไม่ต้องโขดจะต้องตามมาตามสายเหตุอันนี้ไม่หนีจากนี้ไปได้ในโลกธรรมสูตรท่านแสดงไว้ในมุตโตไถ่นั่นก็ทำแสดงเอาโลกธรรมมาสู่มาแสดงแต่ท่านแสดงในภาคปฏิบัติเพราะนั้นจนถึงใจมาเขียนก็ไม่ได้เท่าไหร่นะมาเขียนแล้วมันก็เลยทำให้รสชาติเบาลงไปขึ้นอยู่กับผู้เขียนมีความลึกซึ้งหนาบางขนาดไหนในทางความรู้ความฉลาดผมจะนำออกมาจากป
ากต่อปากต่อคำท่านเสียงใจมันก็ไม่ได้เป็นอย่างใจของท่านเพราะฉะนั้นเนื้อธรรมมันถึงอ่อนลงไปโดยลำดับลำดับในโลกธรรมสูตรท่านแสดงไว้ว่าโลกธรรมเป็นของมีอยู่ในโลกมาตั้งเดิมไม่ใช่ของใหม่เป็นของเก่ามาแล้วไม่ควรตื่นไม่ควรจะไปตื่นเต้นเหิมกับมันทั้งดีทั้งชั่วเป็นของมีอยู่แล้วตั้งเดิมสอนในโลกธรรมสูตรผมดูไม่มีคำแปลแต่เข้าใจเพราะมันเกี่ยวกับบาลีที่เคยแปลมาแล้วความอ่านตามเข้าใจไปตามทางแล้วแล้วอย่าเอาใครเป็นแบบเป็นฉบับธรรมดาโลกธรรมนี้ไม่ว่าผู้เรียนมากเรียนน้อยรู้มากรู้น้อยคนโง่คนฉลาดจะต้องสัมผัสสัมพันธ์หรือจะต้องโดนโลกธรรมนี้จนได้หรือถูกโลกธรรมนี้มาโดนเอาในบรรดาโลกที่เราที่เกิดมานี้อยู่ในท่ามกลางโลกธรรมอย่าไปหวั่นไหวให้ถืออย่าถือใครเป็นครูเป็นอาจารย์อย่าถือใครเป็นหลักเป็นเกณฑ์ภายในจิตใจอย่าถือสิ่งใดให้หนักยิ่งกว่าธรรมถือเราตถาคตเป็นแบบเป็นฉบับตถาคตเลยเคยกระทบกระทำมาอย่างแสนสาหัสมาแล้วและได้ผ่านมาด้วยสติปัญญาของเราไม่ใช่ที่เราเป็นแบบเป็นฉบับผู้เรียนมากเรียนน้อยย่อมได้รับความกระทบกระเทือนจากโลกธรรมคนโง่คนฉลาดได้รับความกระทบกระเทือนมาตามๆกันหมดแต่สำคัญพูดมีความฉลาดหาอุบายแก้ไขได้จริงฮะยกเอาตถาคตเป็นกฎเป็นเกณฑ์มาทัพพจน์เคยผ่านมาแล้วอย่างไรพิจารณาเรื่องโลกธรรมนี้อย่างไรมองดูเราเหมือนกับมองดูธงชัยชนะนี่เป็นหลักใหญ่ที่ท่านสอนให้ในโลกธรรมแต่มีลาภเสื่อมอยากมีลดเสื่อมลดท่านให้เกิดนินทาทุกข์แต่มาเสียไปมันก็เป็นอย่างนั้นเป็นโลกเป็นเรียกว่าโลกธรรมมันไปเรียนมาอย่างนี้ไม่มีกิรังท้าวันใดเลยทำให้ทำจิตรู้รอดถึงอย่างนี้แล้วจิตก็จะเอ็นไปตามความได้เอ็นไปตามความเสียเอ็นไปตามความได้ก็ไม่ใช่ของดีเอ็นไปตามความเสียก็ไม่ใช่ของดีเอ็นไปตามคำสรรเสริญก็ไม่ใช่ของดีเอ็นไปตามความนินทาก็ไม่ใช่ของดีเป็นสิ่งที่ขาดทุนทั้งนั้นนะจึงต้องตั้งหลักให้ตั้งเกณฑ์ให้ดีสติให้มั่นคงปัญญาที่มีพิจารณาแยกแยะมันออกมันผ่านมาเพียงหูทางตายิบยับยิบยับยิบยับถ้าจิตใจเป็นผู้มั่นคงมาแล้วมันก็ผ่านไปผ่านไปไม่เกิดพิภัยอย่างนั้นไว้ด้วยธรรมารมณ์ภายในจิตใจเผาตัวเองต่างไปคิดโดยเหตุโดยผลแก้ไขต่างๆโลกธรรมนัตโตท่านแสดงว่าอย่างนี้ท่านใดใครถือใครเป็นหลักหรือพุทธธรรมสงฆ์สุดท้ายแล้วก็บอกถือสถาคตเป็นแบบเป็นฉบับเราได้แล้วเพราะว่าท่านมาแสนตาแล้วดำเนินมาอย่างไรเราดำเนินมาอย่างไรถือหลักนี้เราได้รับชัยชนะเพราะเหตุใดให้เดินตามนี้ระวังอย่าไว้พุทธังธรรมังสังฆังฉันให้ถึงสุดทุกคนตั้งหน้าตั้งตาพุทธปฏิบัติอย่าอ่อนแอเรื่องความภาคเปลี่ยนไม่ว่าหน้าที่การงานใดให้เป็นไปด้วยความจงใจความมีสติอยู่กับงานนั้นๆสติก็อยู่กับตัวถึงแม้จะไม่คิดพิจารณาในธรรมส่วนใหญ่กว่านั้นสติก็ไม่ปล่อยตัวเองอยู่นี่ก็ที่มีสติขั้นไหนเป็นธรรมขั้นนี่ธรรมขั้นเหล่านี้แหละที่เราพยายามรักษาจะรวมตัวเข้ามาเป็นพลังงานสำคัญจนกลายเป็นความมีสติอยู่ตลอดเวลาเป็นขั้นมหาสติมหาปัญญาไปจากไหนถ้าไม่จากไปจากโลกโลกุตระนี้ซึ่งฝึกแล้วฝึกเราฝึกไปฝึกมาก็มีความชำนิชำนาญเองจนกลายเป็นสติปัญญาอัตโนมัติไปได้แล้วพิจารณามาเคยปฏิบัติเคยพิจารณามาแล้วย้อนหลังตั้งแต่เริ่มประพฤติปฏิบัติจิตใจเป็นยังไงบางทีเกิดความน้อยอกน้อยใจน้ำตาร่วงก็มีผมเคยเป็นมาแล้วยิ่งไปฟังธรรมจากครูบาอาจารย์นะท่านเหล่าวิธีจิตวิธีดำเนินสถานไปอยู่สถานที่ไหนจิตเป็นงั้นอยู่สถานที่นี้จิตเป็นอย่างนี้เล่าไปเท่าไรก็ยิ่งละเอียดละออไปเรื่อยๆบางทีเข้าไปในห้องคุยกับท่านมีสนุกอยู่ในห้องเฉพาะตามธรรมดาใครไม่เข้าในห้องเขาได้รู้ท่านออกมาเสร็จเนาะมีเข้าไปห้องคุยได้ยิ่งฟังถนัดทัดเจนละเอียดละออนึกรู้สึกว่าน้อยเนื้อต่ำใจตัวเองว่าตอนนั้นจิตก็ยังไม่หลังได้เสียนานท่านก็รู้สึกว่าท่านพูดกรอบโยนได้ดีเหมือนกันดีมากท่านสอนเด็กมาว่าเพราะท่านรู้หัวใจเราเนี่ยใจเรามีความเชื่อความมีสายต่อท่านมากขนาดไหนมีความมุ่งมั่นต่อมรรคผลนิพพานมากขนาดไหนท่านก็รู้เรามุ่งมั่นจริงความเลื่อมใสต่อท่านเราเลื่อมใสยิ่งตามเต็มสติกำลังอย่างภูมิจิตของเราที่เป็นอยู่ในขั้นนั้น
มันมีคุกคามแต่มันก็มีความเลื่อมใสไม่ล้มลุกความมุ่งมั่นต่อพระพุทธนิพพานไม่ล้มท่านก็คงเห็นที่ไม่พูดตอบอยู่เอาท่านการพิจารณาที่แรกมันต้องมีล้มลุกคุกคามแต่ความพยายามเป็นของสำคัญนะจะให้เกิดความที่นี่เป็นงานไปได้เพราะความพยายามไม่หยุดไม่ถอยและเป็นงานไปอีกเล่าเรื่องท่านไปเรื่อยดีจนกระทั่งถึงนิมมดหลุดพ้นเล่าให้ฟังอย่างละเอียดละออดีอยู่ดังที่เขียนนั่นเองจิตมันหมุนติ้วเดือยกันมาเขียนกันนั่นน่ะเราเกิดความอัศจรรย์ท่านอยู่ต้นไม้ต้นเดียวแต่เราลืมว่าต้นไม้ต้นนั้นเป็นต้นอะไรท่านอาจจะเล่าให้ฟังถึงชื่อต้นไม้แต่เรามันรู้สึกว่าตอนนี้ไม่ปรากฏว่าจำได้เลยว่าท่านได้เล่าให้ฟังแต่เราจำไม่ได้อย่างนี้เราไม่ปรากฏเลยฟังอยู่ไม้ต้นเดียวตัวเราทั้งวันทั้งคืนภาวนาที่นั่นมันดูนี้เป็นลักษณะที่ว่าเป็นกลางหินด่านหินพรานหินด่านทั้งวันทั้งคืนนั่งภาวนาอยู่นั่นเพราะไม้ต้นนั้นร่มดีเย็นร่มหนาแล้วอยู่ตัวเดียวต้นเดียวพื้นที่ก็เหมาะสมด้วยกลางคืนก็ไปภาวนาที่นั่นทำงานสบายพิจารณาเรื่องวิชานี่แหละสุดท้ายมันต้องลงไปหาวิชาปัจจัยเนี่ยไม่ไปที่อื่นเพราะนี้เป็นรากเหง้าของกิเลสทั้งมวลมันรวมตัวอยู่ที่นั่นผู้พิจารณาธรรมทั้งหลายเมื่อวาระสุดท้ายจะต้องเข้าถึงอวิชชาปัจจัยโดยหลักธรรมชาติจะหนีไปไม่พ้นเพราะไล่เข้าไปตะล่อมเข้าไปมันถึงก้นบ่อแล้วบ่อแห่งกิเลสอยู่ที่ตรงนั้นฟาดฟันกันตะบันทำแบบขึ้นมาที่นี่ขนาดมาประจันออกมาก็พูดถึงมันพวกเทพโอ้ท่านพิสดารท่านชำนาญมากจริงๆเรื่องเทพรู้สึกว่าท่านชำนาญมากเข้าจิตไม่เข้าจิตก็รู้ขนาดนั้นนี่อย่างพวกเทพจะมาเห็นงานคืนไหนท่านรู้ไว้แล้วนะบางวันผมเดินมาผมต้องพักสองวันต้องมาเวลาจะมาอะไรเวลาทำงานมีทราบไว้แล้วนะนะตอนนี้ปกติท่านทราบไว้แล้วนั้นว่าเวลาจะพวกนั้นจะมาอะไรพวกนั้นจะมาอะไรท่านทราบแล้วนะคือท่านกับพวกนี้ประสานกันได้ดีท่านคล่องแคล่วทันหมดรู้หมดโน้นตอนผ่านไปแล้วท่านถึงเล่ามันคือท่านเดินโค้งท่านขึ้นตะวันตกพอพวกเพื่อนมาแล้วนั้นเราควรจะพักก่อนเพราะถ้าจะรอไปนู้นก็รู้สึกเหนื่อยแต่ขันต้องพักก่อนพอรู้ควรใกล้เวลาแล้วค่อยลุกขึ้นล้างหน้าล้างตาแล้วเข้าที่แล้วภาวนาพอรู้ควรแล้วก็ถอยจิตมาดูขึ้นมาพวกเทพมาแล้วก็ทราบว่าเขามาแล้วนั่งพร้อมกันหมดแล้วถ้าเขายังไม่มาก็เขามาก็ไม่มีเพราะเขาอีกขึ้นมาบางทีก็กำลังหลังไหลมาหนุ่มหัวหน้าหรือหัวหน้าผู้ประกาศพวกนั้นอะไรก็มีข้อความใจอะไรก็พูดกับหัวหน้าพูดคนเดียวเท่านั้นแหละรู้สึกว่าคล่องแคล่วมากในเรื่องพวกเทพที่ไหนตรงไหนมีเทพเพื่อนลูกกับเทพท่านก็รู้มันคือบอกพระนั่งกระทำเพื่อนทางแต่นั่นแต่นั่นบอกนั่นเทพตัวนั่นนั่นนั่นเทพมาทางนี้นะบอกอย่าไปทางอะไรทางนี้พวกเทพมาทางด้านนี้แต่ลูกกับเทพบอกอยู่ตรงนั้นตรงนั้นก็บอกอย่าไปทำช่วงทำอะไรเพราะช่วงธรรมฐานขุดหลุมไปเลยใครจะขุดมีคนขุดให้เราขุดไม่ขุดก็ลงในซอกนี้ท่านเตือนท่านเตือนไม่หมดตลอดถึงผ้าเช็ดท้องเช็ดเท้าสกปรกครบอุ้งลังท่านบอกแม่เวลาเสร็จไปได้แล้วซักทั้งสกปรกที่ซักจัดแล้วซักแล้วเสร็จไปเรียบร้อยแม้ไม่ได้ซักก็ตากแห้งแล้วเอามาเก็บไว้เรียบร้อยพวกเทพกำหนดนะฟังดิวางอะไรไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยมันถูกของเขาเพราะศาสนาเป็นของสะอาดนี่เรื่องอย่างนี้เป็นของสะอาดเป็นของสวยงามเป็นของมีกฎมีระเบียบเราทำแบบ45ในลักษณะที่เกี่ยวไม่ใช่เรื่องศาสนาเขาต้องมีถูกของเขาผ้านอนหลับก็ครอบแค่นี้เขาก็นำมาฟ้องทางการเตือนพระเวลาพูดกับเขาต้องบอกคนตายหรือว่าไงหลับมันคือที่ใส่จะให้ทำยังไงแล้วก็มีการระมัดระวังบ้างอาจจะดีกว่านั้นเขาว่าเขาจะมีข้อแก้เราได้เตือนพระในย่านไหนที่เขาจะมาพระควรจะทำยังไงเป็นเตือนเป็นความฉลาดมากความทำนิทานบานคล่องแคล่วว่องไวมากเกี่ยวเรื่องเพื่อนกันคล่องแคล่วมากจริง

ไม่มีอะไรมีอากัปกิริยาที่กระทบกระทั่งเป็นความที่ว่าเคยคิดเหมือนเราไปเห็นด้วยตาได้ยินด้วยหูเรานำเรื่องที่เราไปเห็นด้วยตาได้ยินหูมาพูดเราธรรมดาเนี่ยไม่ติดอะไรกันเลยแต่การพูดในเรื่องพวกแบบนี้ท่านมรรคคุณในที่จะมีสองนะไม่พูดจะพูดเพียงสององค์สามองค์ที่เวลาไว้อยู่กับท่านเมื่อจบหลายท่านนี้มาคุยกันมากกันไปท่านพูดอย่างนั้นนี่แต่ก็ไปสัมผัสไม่ใช่ท่านตั้งหน้าตั้งตาไปพูดอะไรท่านนั่นก็เลยเราอยากฟังก็หาบาแก้ไปถามเรียนกราบเรียนถามตั้งแต่ท่านอธิบายให้ฟังแล้วกราบเรียนถามอย่างไรไม่มีละเรื่องจะอั้นเพราะท่านรู้ไปหมดแล้วนี่ถึงเป็นหลักเป็นเกณฑ์อันสำคัญเกี่ยวกับบรรดาลูกศิษย์ลูกหาทั้งหลายท่านพยายามทำตัวเป็นตัวอย่างแม้ท่านจะเข้าแสกสลาแล้วท่านก็ยังไม่ละปฏิบัติธรรมท่านความไม่ละปฏิบัติธรรมนั้นหนึ่งก็คงเป็นเหมือนอย่างพระกัสสปะการเคยทำอย่างนี้พอทำอย่างนี้ดูไปมันรู้สึกสะดวกสบายดีดังพระพุทธเจ้ารับสั่งว่าพระกัสสปะเออเธอเข้าแสแล้วอายุขังคุณดาวเข้าเดียวกันกับเราถามสองมือบ้างก่อนก็ได้ถ้าเป็นนบาทบางคณะหรือผ้าอย่างเรื่องผ้าบางสกุลหรือถือผ้าปฏิบัติวันคณะท่านบอกท่านเหมาะกับพระญาติของท่านแล้วถึงว่าพระองค์ก็ไม่ว่าอะไรท่านรับสั่งว่าอะไรต่อไปไม่ค้านเพราะมันเหมาะกับพระญาติแต่ฉะนั้นท่านจะมั่นหนึ่งเป็นความเหมาะพระญาติของท่านที่ท่านเป็นคนมีสายเดียวเคร่งคัดอาถรรพ์มาดั้งเดิมและนอกจากนั้นมันมีผู้ศึกษาเข้ามาเกี่ยวข้องมากผู้ที่จะคอยยึดเอาทางต่างๆไปใช้มันมีอยู่เยอะท่านท่านนึกว่ากดขันนี้ที่สุดท่านเกิดไข้ได้เกิดจะเอาน้ำมาพ้าไปสันท่านการเพลินท่านยังไม่ยอมพยัญชนะจากท่านขันเพราะมันรู้เรื่องอะไรของท่านเวลาท่านว่ามาโอ้โหเจ็บหนักขมายก็มีแล้วนี่ท่านไม่ขันท่านขันทำไมท่านเอาข้าวมันตายแล้วจะขันมันจะตายเหมือนเคลียร์เหมือนจะเป็นจะตายพอที่จะถันน้ำมะพร้าวผู้ที่คอยชีวิตเอากินต่ำๆแบบของทิ้งท่านขนาดนั้นท่านยังไม่ละความสงสารดังนั้นต้องดักบินทบาทเข้าถึงหมู่บ้านไม่ได้เขาก็มาดักแต่กลางทางเลื่อยมาหดเข้ามาจนถึงประตูวัดหดเข้ามาตรงสร้างบินทบาทบนฉลากมีสังร่วมหมู่เพื่อนอยู่นะบินทบาทไปเดินดินกระดาษบนกระดาษเขากระดาษบนกระดาษเดินดินกระดาษบนกระดาษท่านนั่งจับมาถังร่วมบรรดาลูกศิษย์ดูจนกระทั่งไปไม่ได้จึงได้อาหารไปถวายท่านทุกข์ติดหลงขนาดนั้นแล้วก็ทำไม่ได้แล้วอย่างว่ามีแต่น้ำอะไรเคลือบนิดหน่อยเรานี่เป็นตัวการเพราะตอนนั้นใครจะมาถือเป็นตัวอย่างไปยึดเอาตัวอย่างเขาจับท่านได้ยังไงเราก็กราบเรียนท่านถ้าผมจะเกี่ยวข้องท่านอยู่ตลอดเวลาอะไรๆก็ผมก็ท่านเหมือนอะไรชอบคนนั่งมีอะไรพอจะพูดจะเถียงท่านได้เนี่ยตามนิสัยของเราด้วยความสนิทใจท่านท่านความรักความจงรักภักดีความรักความเคารพเรื่องใสมันกลมกลืนเป็นเดียวกันพูดอะไรออกมาถึงจะมีการโต้การตอบการถกการเถียงกับการนั่งกับท่านมันก็เหมือนกับเราว่าปากว่าให้หูเราฟังเองนั่นเหมือนว่าปากเราพูดออกไปเพื่อหูคนอื่นฟังพูดกับท่านอาจารย์นั่นก็มีลักษณะแบบนั้นถึงท่านว่าแล้วว่าไงก็เหมือนกับท่านว่าให้หูท่านฟังเราก็ไม่ถือเราไม่สนใจเพราะหลักใหญ่ของเรามุ่งมันมีอยู่นู้นมันไม่ยึดอะไรเป็นอารมณ์ที่ท่านจะดุขนาดไหนโอ้ดุมากดุผมเดี๋ยวเรื่องอาหารกันฉันเพราะผมก็อยากท่านฉันจริงจริงท่านสันถันอยู่ที่นั่นท่านสันถันอยู่ที่นี่เราก็ทราบแล้วตั้งแต่เรื่องน้ำมะพร้าวแต่เราก็รีบกราบเรียนท่านทุกอย่างใครจะมาถือตัวอย่างท่านใจนี่มันก็เทวทัตเอานี่เลยก็มีพวกเทวทัตวางท่านชมบ้างไหมบ้างผมฉันไม่ได้ขนาดบินสมบัติไม่ได้จะฉันเอาอะไรมาฉันได้คนเดียวเท่านั้นนะทำไมท่านอีกนะได้ไม่ได้ก็เท่านั้นละท่อนสองท่อนสามท่อนก็เท่านั้นอย่างนั้นแล้วหยุดเลยไม่ออกใครเอาไปยุ่งไม่ได้เป็นนั้นว่าผ่านไปเลยนี่คือปฏิบัติธรรมของจอมปราบในสมัยปัจจุบันปฏิบัติธรรมของท่านผู้วิเศษท่านไม่ละลวนลายไม่ทิ้งลวนลายของท่านเราเป็นลูกศิษย์ครูบาอาจารย์ที่มีครูสอนให้พยายามทำความเกี่ยวกับอาหารต่อตนเองเสมออยากให้สิ่งใดแซงหน้าทำไปได้ให้ทำแซงสิ่งทั้งหลายไปเสมอคือว่าที่เหลือแล้วพยายามให้ทำแซง
อย่าให้กิเลสแสงธรรมหรือยิ้มด้วยปากด้วยความอยากความทะยานความไม่รู้เนื้อรู้ตัวความเพ้อเหื่อเหื่อเหล่านี้เป็นเรื่องของกิเลสเป็นเรื่องของคนลืมตัวลืมตาอย่านำมาใช้ในวงปฏิบัติของเราที่เห็นว่าการเรามีคุณค่าเป็นอย่างยิ่งเราจะทำยังไงการเสริมคุณค่าของตนให้ยิ่งขึ้นไปทั้งไม่ดำเนินด้วยการปฏิบัติปฏิบัติธรรมที่เดียวอาหารต่อสู้กับกิเลสทุรยะไปแล้วไม่เรียกว่าเป็นผู้ต้องการทำขั้นสูงหรือผู้ต้องการหวังความเป็นผู้อยู่มงคลความเย็นมันสุขความเป็นหลักฐานแต่ใจของตนพยายามนักผลนิพพานคอยอยู่เสมออยู่ที่ใจนี่เราจะไปคิดกับการที่หนึ่งสถานที่หนึ่งพระพุทธเจ้าผลนิพพานนานแล้วได้2,500ปีนิพพานเมืองเมียกุสินาราปุตินารานั่นเองนั่นเป็นการเป็นสถานที่เป็นสมมติอันหนึ่งเนี่ยมรรคผลนิพพานท่านพระสาวกทั้งหลายบรรลุพระพุทธเจ้าทรงมาพระพุทธเจ้าแต่จะรู้สาวกทั้งหลายบรรลุธรรมอยู่ที่นั่นที่นี่ตั้งแต่สมัยนั้นถึงนี้นั่นก็เป็นการเป็นสถานที่ลำใหญ่จริงบรรลุเพราะอะไรจะจะรู้เพราะมัชฌิมาปฏิปทาพระพุทธเจ้าก็มัชฌิมาปฏิปทาในหลักธรรมชาติที่เหมาะสมควรจะตัดรู้ทำได้ก็ตัดรู้ได้ด้วยมัชฌิมาในหลักธรรมชาติบรรดาพระสงฆ์สาวกที่ที่นี้ฟังจากพระพุทธเจ้าแสดงโดยความเป็นจอมปราบเนี่ยยิ่งจะเอาแต่เนื้อๆมาแสดงนั้นผู้ฟังก็ฟังแต่เนื้อด้วยความสนใจใคร่ทำเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นความรู้แจ้งจริงๆปรากฏขึ้นไม่ง่ายเพราะความทุ่มเทกำลังทุกส่วนเพื่อทำทั้งนั้นไม่มีอะไรที่จะไหลแทรกเข้ามาเป็นของจอมปราบเห็นนี่ในประวัติสาวกประวัติก็ดีพระประวัติพระพุทธเจ้าก็ดีออกมาจากสกุลใดบ้างปัญญาเทพระมหาสัตว์ไม่ทราบว่ากี่องค์เศรษฐีกระดุมพีออกมาทราบว่าเท่าจำนวนเท่าไหร่พ่อค้าประชาชนคนธรรมดาเนื้อเหตุใดเวลาฟังธรรมของพระพุทธเจ้าได้บรรลุธรรมบรรลุธรรมบรรลุธรรมความบรรลุเหล่านั้นน่ะเพราะอะไรก็คือเพราะมัชฌิมาปฏิปันตะฐานนั่นเองไม่ใช่เพราะการสถานที่นี้การเป็นนั่นเป็นการต่างหากสถานที่เป็นสถานที่ต่างหากแต่มัชฌิมาปฏิปทานี้อยู่กับหัวใจเราทุกคนนิเรศอยู่ที่ใจแก่ลงที่นี่มัชฌิมาปฏิปทาเอาให้เข้มแข็งตามหลักพระเจ้าทรงสอนไว้แล้วเวลาจะปฏิพานก็ได้รับสั่งไว้อย่างถูกต้องตายตัวแล้วไม่มีข้อใดที่จะค้านได้แม้แต่น้อยนั่นทำแล้ววินัยนั่นแหละก็เป็นศาสดาแทนตัวทั้งหลายเมื่อเราผ่านไปแล้วจังนี่ทำวินัยก็คือทางดำเนินเครื่องมือบุกเบิกภาคฟังทำแหละที่เหลือจะไม่รวมเข้าอยู่ในมัชฌิมาจะเรียกว่าอะไรศีลสมาธิปัญญานะมัชฌิมาปฏิปทาสรุปยอดตรงนี้คือศีลสมาธิปัญญาจะอยู่ในนั้นหมดแต่เอานี่นะเข้ามาแก้ที่เหลือเราจะไปเอาการสถานที่มาแก้ที่เหลือไม่ได้ผลเป็นเกิดสัญญาอารมณ์เอาพุทธญาณนิพพานนานแล้วสิ้นเกิดสิ้นสมัยหมดมรรคผลนิพพานมันโมฆะผู้พูดไม่ใช่พระพุทธเจ้าเป็นผู้พูดมันใช่สาวกอรหันต์อรหันต์ผู้ทรงมรรคผลนิพพานเป็นผู้พูดคนโง่เขลาเบาปัญญาคนมืดดำคำตาพูดทำไมเราจะเอาคนประเภทไหนมาเป็นสาระเป็นชีวิตของใจถ้าไม่เอาจอมปราบพระพุทธเจ้าพุทธธรรมธรรมังสังฆังสนาสามีเลยจ้ะเอาแล้วเอาคนตาบอดนี่เป็นสาระในฐานนี้หรอมันก็บอดด้วยไปสิมันก็คำนึงตรงนั้นย้ายจะไปคิดที่อื่นที่ไหนเอาฟาดมันลงไปนี่เลยมันไม่ยกทับมาจากไหนมันอยู่ที่หัวใจสติปัญญาศรัทธาความเพียรมีให้เรื่องลงไปเป็นก็เป็นตายก็ตายโลกเกิดขึ้นมามันยอมรับป่าช้าอยู่แล้วด้วยกันทุกคนป่าช้าเต็มตัวของเราทุกคนไม่ว่าคนประเภทใดชาติชั้นนั้นใดส่งเสริมกันไปขนาดไหนมันก็ไม่พ้นที่จะตายมีป่าช้าเต็มตัวด้วยกันในขณะที่ยังพอเป็นไปได้ทำได้อยู่เวลานี้อย่านอนใจพยายามประกอบความปรับเปลี่ยนอยากเห็นสิ่งใดงานใดเป็นงานสำคัญยิ่งกว่างานเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาอยากเห็นสมบัติใดถ้าเป็นของล้ำเลิศประเสริฐยิ่งกว่ามรรคผลนิพพานอยากเห็นความสุขใดที่จะยิ่งไปกว่าความสุขที่เกิดขึ้นจากความหลุดพ้นจากกิเลสโดยประการทั้งปวงนี่เป็นยอดธรรมขอให้ท่านทั้งหลายนำไปพิจารณาอย่าลดละความเพียรเอาให้ถึงใจนี่เพื่อย่างถึงใจผู้ฟัง
ก็ฟังให้ถึงใจเพราะเพื่อทำไมทั้งประเทศอยากถึงใจถึงใจเจ้าของเพื่อดูความเมตตาสงสารเพื่อนโดยน้ำใจจริงๆไม่ได้ตักแต่ประเทศไม่ได้ตักแต่มามาประชุมนี้เลยรับหมู่เพื่อนไว้ก็ไม่ได้รับไว้ตักแต่ว่ารับรับไว้ด้วยเหตุด้วยผลเพราะฉะนั้นจึงมองดูหมู่เพื่อนดูทุกระยะอากาศกิริยาทั้งการแสดงออกทางวาจาและกิริยามารยาทที่แสดงออกเป็นยังไงขัดข้องบทไหนบทไหนบทไหนดูเสมอเพราะเราเป็นครูเป็นอาจารย์คอยแนะคอยเตือนเสมอหมู่เพื่อนถึงมาหาอาจารย์โยมือพันเตหัวหินอันนี้ก็บอกโอปายกังปฏิรูปังรับกันแล้วด้วยเหตุด้วยผลนะจึงต้องทำหน้าที่ให้เต็มที่

เป็นต้นเบื้องกายไม่ได้ความเกิดความตายของสัตว์ในกำเนิดต่างๆมีสืบเนื่องกันมาเป็นลำดับลำดาไม่หยุดไม่ยั้งเรื่อยมาจนปัจจุบันนี้และยังจะต้องเป็นไปอีกถ้าวัดเชื้อพาให้เกิดตายยังมีอยู่ตราบใดเชื้อก็คือกิเลสรวมลงไปแล้วก็คืออวิชชาที่ฝังใจแท้พูดอย่างนี้ทำปฏิบัติถ้าไม่ได้ปฏิบัติก็ไม่รู้สิ่งเหล่านี้แล้วถึงจะพูดให้ฟังก็ไม่มีใครเชื่อเชื่อก็เชื่อแบบลางๆไปแต่สำหรับเราเองเราเชื่อว่านั่นเลยเชื่อพระพุทธเจ้า 100% เรื่องเกิดเรื่องตายเพราะอำนาจของเชื่อคือกิเลสท้าให้เกิดให้ตายมีเชื่อคือกิเลสนี้เท่านั้นเชื่อก็หมายถึงอวิชชาเนี่ยที่จะทราบมันก็ชำระลงไปนี้พระพุทธเจ้าสอนสิ่งที่มีที่จริงอันนี้เข้ามาพวกเทือกประมาณสองสองคนผมเนี่ยที่มาทำมาสั่งนั่นสั่งนี่ตามหน้าโรงพยาบาลสารพระภูมิเจ้าที่อะไรแบบนี้ก็เข้ามาหาเราสงสัยที่เรื่องผู้ผีเทวบุตรเทวดามันเป็นความจริงไหมท่านอาจารย์ในวงปฏิบัติพระท่านปฏิบัติเป็นยังไงเราก็ไม่พูดว่าเป็นความจริงไม่จริงเรายกครอบเกี่ยวเทียบขึ้นในขนาดนั้นเป็นผู้เป็นหมอซึ่งเครื่องมือพิสูจน์เชื้อโรคต่างๆและสามารถพิสูจน์เชื้อโรคต่างๆได้ว่านั้นโรคชนิดนั้นนั่นคือโรคชนิดนั้นเห็นชัดด้วยกล้องคือเครื่องมือนะทัดจุบรรดาหมอทั้งหลายที่เรียนมาในหลักวิชาเดียวกันแล้วได้ปฏิบัติต่อเชื้อโรคมาแบบเดียวกันแล้วจะสงสัยที่ไหนคนอื่นที่เขาไม่เป็นหมอเขามาปฏิเสธว่าเชื้อโรคไม่มีจริงอันนี้ความปฏิเสธของเขาความไม่เชื่อของเขานั้นจะลบล้างความจริงคือเชื้อโรคชนิดต่างๆที่มีอยู่และได้พิสูจน์ดูแล้วด้วยเครื่องเขาจะมาลบล้างความจริงนี้ได้ไหมเขาก็ยอมรับบอกว่าไม่ได้แล้วคนเราทั่วไปเห็นได้ไหมเห็นไม่ได้เขาไม่มีเครื่องมือเป็นของละเอียดเมื่อโลกแต่ละชนิดเป็นของละเอียดมากจึงต้องอาศัยเครื่องมือผู้ที่จะรักษาโรคชนิดต่างๆให้หายได้ต้องเป็นผู้รู้เรื่องของโรคพร้อมทั้งสูบยาวิชาแพทย์เป็นอย่างนั้นสมุฏฐานของโรคก็รู้โรคเป็นโรคอย่างไรก็รู้จะรักษาด้วยยาขนาดใดถึงจะหายหมอก็รู้ถึงจะรักษาโรคให้หายได้ถ้าไม่รู้อย่างนี้รักษาไม่หายตัวถ้าที่หมอรักษามานี่ก็ประมาณนี้ก็แต่โรคแต่ละชนิดนี้นั้น

ที่เกี่ยวกับเรื่องของโลกชนิดต่างๆซึ่งเป็นความของละเอียดละออพระพุทธเจ้าก็เหมือนกันหากมันมีความรู้ความฉลาดรู้เรื่องของกิเลสปัญหาอาสวะรู้เรื่องของเปรตของผีของเทวบุตรเทวดาและจะนำมาสั่งสอนโลกไม่ได้แต่เราไม่ได้พูดในแง่อย่างนี้เราพูดลงไปเป็นเรื่องว่าธรรมะทั้งหมดที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนนี้ทรงได้ทำการพิสูจน์จนประจักษ์ในพระทัยแล้วทุกแง่ทุกมุมไม่ได้มาสั่งสอนโลกอย่างด้นเดาเช่นเดียวกับหมอไม่ได้มารักษาโรคแบบด้นเดาเป็นหมอตามหลักวิชาแพทย์จริงๆไม่ใช่หมอเถื่อนพระพุทธเจ้าก็เป็นพระพุทธเจ้าจริงไม่ใช่พระพุทธเจ้าเถื่อนทรงรู้แจ้งจริงทุกแง่ทุกมุมทั้งภายในภายนอกทั้งส่วนหยาบส่วนละเอียดกิเลสปัญหาอาสวะก็ทรงทราบจับทุกส่วนของกิเลสทุกประเภทของกิเลสปิดเรื่องผีเรื่องเทวบุตรเทวดาก็มีในตำรับตำราซึ่งพระองค์ทรงแสดงไว้แล้วเพราะความประจักษ์ประทายแล้วจึงแสดงออกเมื่อเป็นเช่นนั้นใครจะเชื่อว่าสิ่งอย่างนี้มีหรือไม่มีก็ไม่สามารถที่จะลบล้างสิ่งที่มีอยู่นี้ได้ตามที่พระเจ้าทรงสั่งสอนไว้แล้วนั้นเราพูดอย่างนั้นอธิบายเราฟังแต่นี่มาหุ่นพูดมันก็อย่างนั้นและขณะที่ตอบรับกันเวลาเขาถามนั้นมันไม่เป็นอย่างนี้เพราะมันขึ้นกระสุนร้อนๆมันก็ตอบกันนะปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บเพราะเป็นเรื่องปัจจุบันเป็นเรื่องเอาการทำงานนี่แหละนั่นก็ย้อนเข้ามาเราอย่าพูดถึงเรื่องผู้ผีปีศาจเทวบุตรเทวดาอินทร์พรหมซึ่งอยู่ภายนอกนอกๆ นั้นเลยแม้แต่สิ่งอยู่ภายในตัวของเราเองภายในใจของเราเองเรายังไม่สามารถจะรู้สัตว์โลกทั้งหลายก็ได้รับความลำบากลำบนก็รับความลำบากเพราะสิ่งที่เป็นภัยซึ่งมีในตัวทำลายตัวเสมอความรักเกิดขึ้นก็ทำให้เกิดความทุกข์ความเกลียดความโกรธเกิดขึ้นก็ทำให้เกิดความทุกข์สิ่งนี้เป็นสาเหตุมาจากที่หนึ่งเป็นต้นเหตุความโลภความโกรธความหลงตรงนี้เป็นภัยต่อสัตว์โลกเรายังไม่เห็นว่าเป็นภัยเรายังไม่เห็นตามรู้ตามพระพุทธเจ้าเรายังคล้อยยังหลงตามสิ่งนี้อยู่ทั้งที่สิ่งเหล่านี้มีอยู่ในตัวเราด้วยปราชญ์ทั้งหลายท่านเห็นว่าเป็นภัยต่อสัตว์โลกด้วยพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ทรงสอนและทรงตำหนิว่าสิ่งเหล่านี้เป็นภัยมาตลอดสายจนมาตั้งถึงพระพุทธเจ้าของเราแม้ในอนาคตการข้างหน้าจะมาแสดงรู้มาสั่งสอนโลกท่านก็จะนำธรรมะแบบเดียวกันนี้มาสอนเพราะสิ่งเหล่านี้มีอยู่แบบเดียวกันหมดแม้ฉะนั้นพวกเราก็ยังไม่ทราบที่ดูที่เราจะว่าวิเศษวิโสผู้ฉลาดได้ยังไงแล้วจะไม่เชื่อพระพุทธเจ้านั่นจะเกิดประโยชน์อะไรกับความไม่เชื่อนั้นนอกจากจะเป็นการทำลายตัวเองเพราะความไม่เชื่อเท่านั้นเช่นเดียวกับคนไข้หรือประชาชนทั้งหลายที่เขาไม่เชื่อหมอมันจะเกิดเป็นประโยชน์อะไรกับเขายิ่งเป็นคนไข้ไปแล้วความไม่เชื่อนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่ทำลายตนได้ไม่สนใจกับหมอกับบุคลากรแล้วมันตายได้แน่ๆคนไข้คนนั้นความไม่เชื่อหมอเช่นนั้นชนิดนั้นมันเกิดประโยชน์อะไรนอกจากเป็นภัยต่อตัวเองสิ่งที่ควรเชื่อเขาต้องเชื่อที่เราไม่รู้อันนี้ก็สิ่งที่ควรเชื่อพระพุทธเจ้าก็ต้องเชื่อเพราะเราไม่รู้หากเรารู้จริงๆแล้วเราก็ไม่ควรจะมีความทุกข์ความลำบากลำบนในต่อในเรื่องจิตใจส่วนร่างกายนั้นก็เป็นอย่างนี้พระพุทธเจ้าก็ทรงมีเหมือนกันทุกขเวทนาสุขเวทนาอุปเปกขาเวทนาในส่วนร่างกายก็มีแต่ใจนั่นสิเป็นของสำคัญมันเป็นเหมือนกับช่วงเห็นไหมวะมีแต่ที่โลกที่โกรธที่หลงกองอยู่ในนั้นมันช่วงหัวใจมันหาความวิเศษอิสระไม่ได้วิ่งตามความที่โลกที่โกรธที่หลงอยู่ตลอดมันดีไหมล่ะ

พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงละได้หมดการพูดในตอนนี้ต้องย้อนไปถึงเรื่องว่าสารโลกที่ท้ายเกิดอยู่ไม่หยุดไม่ถอยตั้งแต่ต้นจนกระทั่งถึงบัดนี้และจะเป็นไปอยู่เกินหาประมาณไม่น่านั้นคือเพราะอะไรเป็นสาเหตุการเกิดแต่ละภพละชาติทำให้ประสบความทุกข์ความลำบากบ้างไม่มีเพราะกิเลสเป็นสิ่งที่ทำสัตว์โลกให้มีทุกข์อยู่เสมอท่านจึงกล่าวว่าดุขังนัตถิอัชฌาตัสสะทุกข์ย่อมไม่มีแก่ผู้ไม่เกิดถ้ายังมีเกิดอยู่ความทุกข์ก็ต้องมีแม้จะเกิดในภพภูมิละเอียดเพียงไรก็เพราะอำนาจของกิเลสมีความละเอียดทุกข์ที่แสงมากับกิเลสซึ่งเป็นผลนั้นก็ต้องมีอยู่ในภพนั้นๆงั้นเราจะทราบได้อย่างไรพระพุทธเจ้าทรงทราบสิ่งเหล่านี้ได้ด้วยวิธีใดด้วยวิธีปฏิบัติพระองค์ปฏิบัติอยู่ถึง6ปีพิสูจน์ความจริงทั้งหลายทั้งข้างนอกข้างในจนกระทั่งได้เห็นความจริงอย่างประจักษ์พระทัยเฉพาะอย่างยิ่งในคืนของวันเดือนออกเพ็ญซึ่งทรงอดพระกยาหารมาทั้ง49วันในวันเพ็ญเดือน6วันเช้านั้นได้เสวยพระกยาหารของนางสุชาดา49ข้อจะใหญ่เล็กขนาดไหนเราก็ไม่พอจะทราบได้แต่เป็นความจริงที่พระองค์ทรงเสวยพระกยาหารของนางสุชาดาที่เขาไปเช่นสวนที่ต้นไม้นั้นต้นไม้ที่พระองค์ประทับอยู่นั้นและประกอบกับตอนนั้นพระสรีระทุกส่วนยังเบารู้สึกว่าถ้าพูดตามภาษาของเราก็เรียกว่าไม่มีกำลังอันใดที่จะเป็นส่วนที่เหลือเพื่อเป็นเครื่องสร้างฐานจิตใจร่างกายก็เบาหวิวไปหมดเพราะต้องอดพระกยาหารมาถึง49วันเพิ่งมาเสวยตอนเช้านั้นร่างกายทุกส่วนจึงต้องเหมาะสมอยู่กับการบำเพ็ญธรรมทั้งหลายก็ต้องปฏิบัติหน้าที่ทางจิตตภาวนาเริ่มแรกต้องพิจารณาอนัตตากำหนดอนัตตานัสติซึ่งพระองค์ทรงระลึกได้ในคราวที่เป็นทรงพยาวที่พระราชบิดาพาพระเลือดนาขวัญที่ทำในขณะนั้นรู้สึกว่าได้ผลจิตประวัติถึงเรื่องอดีตนั้นจึงย้อนเข้าปัจจุบันโดยกำหนดอนัตตานัสติลมหายใจเข้าออกปฐมยามก็ปรากฏว่าได้ดูอะไรตามหลักธรรมท่านกล่าวไว้ว่าในบรรลุอะไรเกี่ยวกับเรื่องปุเพนิวาสานิยะท่านสติญาณปุเพนิวาสานิยะสมรุชาติถอยหลังได้กี่พวกกี่ชาตินปฏิมยามมีอะไรทรงปฏิจจพิจารณาปฏิจจสมุปบาทเราเอาแต่ผลที่สำคัญสำคัญเลยก็แล้วกันสรุปลงในปฏิมยามทรงพิจารณาปฏิจจสมุปบาทนี่สำเร็จอาสวัคคายญาณคือปฐมยามนั้นทรงทราบความที่ติและเกิดของสัตว์ทั้งหลายที่เรียกว่ากระตุกอาปยานบุคคลว่าสามสิยานทรงรู้ทรงเห็นในปฐมญาณจิตุปาทยานทรงทราบความเกิดความตายของสัตว์ความทุกข์เกิดตายของสัตว์ในมัชฌิมญาณพอปฏิมญาณเป็นซึ่งเป็นญาณสุดท้ายก็ได้สำเร็จเป็นอาสวะไขหรืออาสวะขยญาณทรงทราบความขึ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายภายในพระทัยนั่นแหละเป็นเวลาที่พระองค์ได้ตัดชาติตัดภพที่จะเป็นไปอนาคตข้างหน้าขนาดไหน
ยืดยาวเพียงไรก็มาตัดในวงปัจจุบันเพื่ออวิชชาทรงพิจารณาปัจจัยการอวิชชาปัจจัยาสร้างข้าราสร้างข้าราปัจจัยาวิญญาณจนกระทั่งถึงสมุทัยโหติเมื่อวิชามีก็สังขารก็มีด้วยเลยวิชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารสังขารเป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณวิญญาณเกิดปัจจัยให้เกิดนามรูปให้เป็นภัสสะให้เป็นเวทนาให้เป็นตัณหาเป็นอุปาทานเรื่อยถึงสมุทัยโหติเหล่านี้ทั้งหมดเกวเมตตาเกวรสะเกวรสะนี่ก็คือหมายว่าทั้งหมดทั้งปวงเป็นสมุทัยทั้งสิ้นอารมณ์ปฏิโลมพิจารณาย้อนกลับถอยหน้าถอยหลังจนเป็นที่เข้าใจกลายเป็นอวิชชาและตเววะเจตวิราและนิโรธาสร้างฆ่าราณิโรธเมื่อวิชาดับสังขารก็ดับสังขารดับวิญญาณดับเรื่อยไปจนกระทั่งถึงเอกเมตตาเกียวราสะแล้วก็ขันธะนิโรโธโหติเหล่านี้เป็นนิโรธคือความดับทุกอย่างท่านนี่พระองค์ดับภพดับชาติดับที่อวิชชาดับทรงทําลายอวิชชาภายในพระทัยดับโดยสิ้นเชิงจากนั้นก็ทรงทราบได้ชัดเจนนะว่านัตถิดานิบุญนัพโภบัดนี้ความเกิดอีกเป็นอีกเป็นลูกเป็นหลักในภพน้อยภพใหญ่ของเราเป็นอันว่าสิ้นสุดลงแล้วไม่มีอะไรจะปรากฏขึ้นแล้วทรงทราบเพราะอวิชชาเป็นซึ่งเป็นตัวการพาให้สัตว์ทั้งหลายไปเกิดในภพน้อยภพใหญ่นี้ได้ถูกทำลายโดยสิ้นเชิงแล้วอะไรจะพาให้ไปเกิดภพไหนๆก็ดีจิตบริสุทธิ์เต็มที่แล้วไม่ควรแก่การเกิดในภพใดๆเพราะเป็นวิมุตติจิตจิตหลุดพ้นแล้วจากวงสมมุติคือการเกิดตายในภพไหนก็ตามอยู่ในวงสมมุติเท่านั้นนี่เลยจิตได้พ้นแล้วจากวงสมมุตินี่การพิสูจน์เรื่องความเกิดความตายของผู้ใดก็ตามนอกจากของตนไปแล้วจะต้องพิสูจน์ต้องมีหลักเกณฑ์เป็นที่เข้าใจในตัวเองเรียบร้อยแล้วถึงจะสามารถทราบเรื่องของสัตว์โลกทั่วไปได้ว่าเป็นลักษณะเดียวกันนี้นะรู้แจ้งที่ตรงนี้แล้วก็รู้แจ้งความจริงซึ่งมีสภาพเสมอกันไปหมดได้ตลอดทั่วถึงอันนี้เขาเรียกว่าโลกวิถีโลกรู้แจ้งโลกโลกธาตุแข็งขันมีอวิชชาเป็นตัวการก่อให้เป็นธาตุเป็นขันธ์เป็นภพเป็นชาติเป็นรูปเป็นกายขึ้นมาแต่ทรงรู้แจ้งเห็นจริงทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมทั้งความปล่อยวางแล้วและสารโลกที่เป็นไปอยู่ในเรื่องความเกิดตายนั้นเป็นเพราะอะไรก็เป็นเพราะอันนี้เองเนี่ยทรงทราบหมดมีการพิสูจน์เรื่องความจริงที่มีอยู่ในตัวของเราก็ต้องพิสูจน์ทางภาคปฏิบัติจริงเหล่านี้มีอยู่กับตัวของเราแต่เราไม่สามารถจะทราบไม่สามารถจะแก้ไขถอดถอนหรือทำลายมันได้เราปฏิเสธได้ไหมว่าสิ่งไหนมีอยู่กับเราดังนั้นต้องพิสูจน์กันทางภาคปฏิบัติเราจะเริ่มทราบเรื่องของจิตของกายได้ตั้งแต่จิตเริ่มสงบเป็นสมาธิคือเมื่อจิตเริ่มสงบแล้วจิตจะเป็นเอกเทศของตัวเองโดยเฉพาะคือรู้อยู่เป็นจุดเฉพาะเท่านั้นส่วนร่างกายก็เป็นอีกอย่างหนึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเขาเมื่อจิตสงบเข้ามากเป็นการสร้างฐานแห่งความแน่นหนามั่นคงของใจขึ้นโดยลำดับจนกระทั่งทราบได้ชัดว่ากายเป็นอันหนึ่งจิตเป็นอันหนึ่งถึงจะยังคาเข้ากันอยู่กับกิเลสตัณหาอาสวะทั้งภายในจิตก็ตาแต่ก็พอจะทราบได้ว่าจิตเป็นหนึ่งกายเป็นอันหนึ่งทั้งๆที่กำลังยึดกายนี้ว่าเป็นตนยึดขันธ์ห้านี้ว่าเป็นตนก็ตาก็พอทราบได้ว่าเป็นคนนั้นสิ่งใดอย่างเป็นแต่เพียงว่าปัญญายังไม่สามารถที่จะแยกแยะหรือตัดสิ่งเกี่ยวข้องในอาการทั้งห้านี้ให้หมดไปได้เท่านั้นจึงต้องอาศัยปัญญาปัญญาพิจารณาแยกแยะท่านเป็นท่านสอนเยสาโลมานะขาทันตาไตรโจเป็นภาคสมถะคือเพื่อให้จิตสงบตัวซะก่อนแล้วจะค่อยรู้เรื่องรู้ราวอะไรไปเมื่อจิตสงบตัวก็เรียกว่าจิตอิ่มตัวในขั้นนี้ตัวย่อมไม่วุ่นวายย่อมไม่แสบไปไหนสาบแสบไปไหนมีอาหารดื่มคือความสงบเย็นใจสบาย
ไม่หิวโหยในอารมณ์ทั้งที่มาสัมผัสทั้งที่มันมาสัมผัสทั้งอดีตทั้งอนาคตไม่ยุ่งไปจิตมีความสงบแล้วอาศัยความสงบที่เรียกว่าจิตมีความอิ่มตัวพอสมควรนั่นแหละนำออกพิจารณาที่จะอาศัยเกียรติสาลงมานะขาสันตาตะจูเป็นภาคบริกรรมซะก่อนหรือพุทโธธัมโมสังโฆอนาปานสติเป็นต้นเป็นภาคปฏิบัติเพื่อความสงบซะก่อนให้จิตในจุดใดจุดหนึ่งทำบทใดบทหนึ่งมีสติเป็นผู้ควบคุมอยู่กับงานที่ตนกำลังบริกรรมภาวนานั้นๆแล้วจิตก็มีความสงบตัวเข้ามาเพราะมีพี่เลี้ยงคือสติหรือมีผู้ควบคุมรักษาคือสติไม่ชายแสไปหรือทะเลถลายไปสู่อารมณ์อื่นๆต่างๆที่เคยเป็นมาของจิตจิตก็มีความสงบตัวได้สงบหลายครั้งแล้วเมื่อไปทีนี้เกสาลงมานะขาทันตาละโจนั้นน่ะแยกเป็นนิพพานคือทางปัญญาต่อไปทีแรกกำหนดอันเดียวซะก่อนเพราะจิตมีความสงบเพราะจิตมีความสงบแล้วเกสาลงมานะขาทันตาละโจนั้นจะเป็นสถานที่ทำงานเพื่อความกระจายแห่งความรู้ความเข้าใจโดยทางปัญญาแยกแยะออกดูชิ้นนั้นชิ้นนี้พิจารณาซึมซาบไปทั่วสารพางร่างกายข้างบนข้างล่างมองทะลุบุโพรงไปด้วยปัญญานี่สถานที่นี้หรืออาการทั้ง5เป็นต้นนั่นเลยกลายเป็นทิศทางเดินของปัจจนาที่คลายออกที่แรกก็ให้รวมตัวซะก่อนอย่างกระทู้แปลว่าที่รวมตัวหรือแปลว่ามัดเป็นอีกที่คลายมัดมันออกมัดคือตัวของเรานี่ทั้งตัวนี่มัดรัดดึงกันอยู่ด้วยเช่นเอ็นต่างๆและมีหนังเป็นเครื่องหุ้มห่อทีนี้เมื่อปัญญาพิจารณากระจายแล้วนี่ออกพิจารณาที่คลายดูเรื่องของหนังทำพิจารณาหลังดูข้างในดูข้างกำหนดดูข้างในกำหนดดูข้างนอกดูทั้งข้างบนข้างล่างโดยตลอดถึงจิตใจก็ยิ่งเพลินเห็นโทษเห็นภัยเห็นความปฏิกูลโสโครกในตัวของตัวที่ว่าเป็นของดีของดีเป็นของสวยของงามเวลาพิจารณาเข้าไปตามความจริงของมันแล้วหาความสวยของงามไม่ได้แม้แต่ชิ้นเดียวนะปัญญาสอดแทรกลงไปพิจารณาเข้าไปในเนื้อในเป็นกระดูกก็เหมือนกันพิจารณามาหนังทั้งข้างนอกข้างในของหนังก็มันก็เหมือนกันอีกจิตใจมันซึมซาบไปเหมือนกระดาษซึมปัญญาทะลุไปแทรกไปแทรกไปเข้าใจไปเข้าใจจิตยิ่งมีความเพลินเลยและกำหนดมันเปื่อยมันเน่ามันพังทลายสมมติว่าตัวเราตายแล้วพวกเนื้อหนังมังสังอะไรนี่ค่อยนอกค่อยพุค่อยพองขึ้นนั้นแตกกระจายลงไปเป็นของปฏิกูลอย่างหลวงละทีออกจากรวมตัวเป็นเนื้อแตกกระจายกันออกไปยิ่งเป็นของปฏิกูลที่ประกาศให้โลกเห็นโดยตลอดทั่วถึงละทีอยู่ภายในมีหลังหุ้มห่อมีจิตวิญญาณเป็นผู้ควบคุมหรือเป็นผู้รับผิดชอบอยู่ยังไม่แสดงความปฏิกูลเท่าไหร่นะเราจึงมักหลงในตอนนี้ทีนี้พอปัญญาได้อย่างทราบเข้าไปในอาการต่างๆตามความเป็นจริงของมันแล้วเราจะไปฝืนความจริงได้อย่างไรหนังก็สักแต่ว่าหนังเท่านั้นถ้าแยกออกเป็นทางปฏิบุญก็ตรงไหนที่เป็นสุภาพคือความงามมันมีแต่อสุภาพคือความไม่สวยไม่งามมีแต่ความปฏิบุญโสโครกเท่านั้นนี่นาเข้าไปเนื้อก็ดีเอ็นก็ดีกระดูกก็ดีเป็นท่อนๆมันน่ารักน่ายินดีน่าดีน่าถือยังไงแล้วพิจารณาเข้าไปในส่วนในเข้าไปเท่าไหร่ก็ยิ่งเห็นแต่ความปฏิกูลเต็มไปหมดป่าช้าผีดิบผีแห้งซากอสบของสัตว์ต่างๆมากองอยู่ในผงรวมกันอยู่แล้วก็เป็นกองปฏิกูลเพียงลมผ่านมาทางสวรรค์หนักเท่านั้นมันก็จะทนไม่ได้แล้วจมูกจะหักแล้วหนังมันก็ยิ่งซึ้งไปซึ้งไปฉะนั้นขยายมีกำหนดมันแตกอาการลำบากมาตาไปแล้วอันนี้แสดงตัวอย่างเต็มที่เห็นอย่างชัดเจนจากนั้นก็แห้งก็เกลี่ยลงไปก็เกลี่ยลงไปส่วนน้ำก็ซึมซาบลงไปเป็นน้ำก็มีเป็นไอขึ้นบนอากาศก็มีแต่ลมก็กลายเป็นลมประจำเดิม
ส่วนธาตุดินก็กลายเป็นธาตุดินไปอ้าวกระดูกเหล่านี้เป็นยังไงมันก็เป็นธาตุดินมันก็กลายลงไปเป็นธาตุดินตามเดิมจนเป็นปกติแล้วตั้งขึ้นมาใหม่จิตนี้เป็นจิตจริงเอาตั้งขึ้นมาเอาจิตเข้าไปสวมเข้าไปแล้วตั้งเป็นลูกขึ้นมาอีกเป็นตัดเป็นบุคคลเป็นเราเป็นท่านใช่ไหมเอากำหนดจิตนี่อย่างไรนั่นก็เป็นอย่างนั้นมันชัดเจนเต็มที่นี่เป็นการพิจารณาแบบนี้ก็เพื่อเป็นอุบายถอนอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นว่าสิ่งนี้เป็นเราเป็นของเราเป็นเขาเป็นของเขาดินเป็นดินอยู่แล้วตั้งเดิมใครจะให้ทำให้ดินนี้เป็นอะไรอีกไม่ได้ถึงจะปรับปรุงให้มันเป็นชนิดไหนก็ตามมันก็คือธาตุดินไปเป็นชนิดนั้นๆอย่างนั้นแหละมันไม่เป็นแต่เป็นบุคคลดังที่เราเกิดสรรตั้งยอนี่คือความจริงลบไม่สูญแต่ลบให้เป็นอย่างอื่นเป็นไปไม่ได้ถึงจะปรากฏขึ้นมาในแห่งส่วนผสมของธาตุดินน้ำลมไฟประชุมกันมีจิตปริญญาเข้าไปครองนี่ว่าเป็นเราเป็นของเราก็สักแต่ว่านั้นความจริงก็คือดินคือน้ำคือลมคือไฟที่รวมตัวกันอยู่จิตก็คือจิตที่ไปหลงงมงายกับสิ่งเหล่านี้ไปยึดว่านี้เป็นเราเป็นของเราเท่านั้นไม่มีอะไรมีทางปัญญาเมื่อพิจารณาหลายครั้งหลายหนแล้วจิตมันมีความทำนิทำนานการพิจารณาอสุภะอสุข้องแคบแคบขากำหนดลงไปนี่มันทะลุผุโผล่ไปการแตกการสลายทำลายเพื่อหลุดอย่างรวดเร็วนึกกับพิจารณาลุกไปหมดด้วยแน่ตั้งแต่เป็นกองนิจังทุกครั้งละสามันก็ไปได้อย่างรวดเร็วอุปทานความยึดมั่นถือมั่นเมื่อพิจารณารอบในส่วนร่างกายของเราอย่างเต็มที่เพราะการพิจารณาทั้งสากๆและข้างในหุ่นจนเป็นที่พอตัวแล้วธรรมะอุปทานความยึดมั่นในกายก็ถอนตัวออกมาหนักเราจะไปถือยังไงเมื่อปัญญาอย่างทราบตามหลักความจริงแล้วเนื่องจากเราพิจารณาเพื่อหาความจริงปัญญาเข้าถึงความจริงในสิ่งทั้งหลายเหล่านี้อย่างเต็มที่แล้วมันก็ต้องถอนตัวเข้ามาไม่ยึดมั่นถือมั่นนี่เรียกว่าอุปทานทางกายหมดไปแล้วแต่เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเวทนานี้แยกได้สองอย่างเวทนาทางกายเวทนาทางใจสุขทุกข์เฉยๆมีได้ทั้งทางกายและใจเพราะฉะนั้นเวทนาจึงเป็นส่วนละเอียดส่วนหนึ่งที่เกี่ยวกับเรื่องของใจแต่เมื่อจิตของเราได้พิจารณาด้วยความละเอียดละออขนาดนี้แล้วจะมีสุขเวทนาเด่นรวมอยู่ภายในจิตในขณะเดียวกันก็ยังต้องมีความเฉาเศร้าหมองบ้างเล็กน้อยจะทำให้เกิดทุกขเวทนาขึ้นมาแฝงอยู่นั่นแหละจิตก็พิจารณาแยกแยะพวกเวทนาสุขก็ดีทุกข์ก็ดีเฉยๆพอดีมันล้วนแล้วตั้งแต่เป็นสิ่งที่ปรากฏขึ้นตามหลักธรรมชาติของมันแล้วก็ดับไปตามเรื่องของมันเท่านั้นสุขก็ดีทุกข์ก็ดีเฉยๆก็ดีมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรามันเป็นทักษะภาพอันหนึ่งอันหนึ่งเนี่ยอันนี้เรียกว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาสิ่งเหล่านี้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่ใช่สมบัติของผู้หนึ่งผู้ใดสัญญาจำได้หมายรู้จำได้แล้วดับไปจำได้แล้วดับไปหายไปไม่เห็นเป็นสาระแก่นสารอะไรสังขารปรุงขึ้นทางดีก็ดีทางชั่วก็ดีปรุงเท่าไหร่คิดเท่าไหร่ก็ดับไปเท่านั้นเอาสาระอะไรกับมันได้เป็นอาการออกมาจากใจแต่ไม่ใช่ใจอาการของใจจึงต้องมีเกิดมีดับวิญญาณความรับทราบจากสิ่งภายนอกที่มาสัมผัสตาสัมผัสรูปหูสัมผัสเสียงเป็นต้นก็เกิดความรู้พอสิ่งเหล่านั้นผ่านไปอันนี้ก็ดับไปเพราะรับทราบเพียงแยกแยกแล้วก็ดับไปดับไปดับไปล้วนเนื้อแต่ของจังทุกของอาการเราหาสาระสำคัญจากมันได้ที่ไหนถ้าเราถือเรื่องนี้มาเป็นตนเราก็ต้องเป็นผู้เกิดอยู่วันตั้งค่ำคืนยังรุ่งตลอดเวลาสิ่งเหล่านี้ดับเราก็ต้องดับไปด้วยสิ่งนี้เกิดเราก็ต้องเกิดไปด้วยนี่เมื่อเราไม่ถือสิ่งเหล่านั้นเราเห็นตามด้วยปัญญาของเราแล้วสิ่งเหล่านี้จะเกิดจะดับเราก็ต้องเป็นอะไรเวทนาสุขทุกข์เฉยเกิดดับไปก็ทราบว่าเรื่องเขาเกิดเขาดับปัญญาทั้งขานิยามแต่ละอย่างปรากฏตัวขึ้นมาเกิดดับดับเราก็ทราบเขาเกิดดับดับผู้รู้จริงๆไม่ดับนั่นพอยิ่งกลั่นกรองจิตใจเข้าไปละเอียดละออละเอียดละออจนเป็นที่เข้าใจในอาการทั้งสี่คือเวทนากายเวทนาจิตรู้เข้าไปแต่ส่วนเวทนาจิตนี้ยังไม่ได้สิ้นสุดในระยะหนึ่งเวทนาของกายนี้เข้าใจ
ปล่อยได้เพราะขันห้าฟังแล้วขันห้าเวทนาส่วนร่างกายจัดเข้าในกองขันห้าเข้าใจปล่อยได้สัญญาสังขารอีกอย่างปล่อยได้ส่วนเวทนาทางจิตถ้าวิชายังไม่ดับยังดับไปไม่ได้จิตละเอียดเท่าไรเพราะอวิชชาคือที่ละเอียดเวทนาก็ต้องมีละเอียดคือสุขอย่างละเอียดทุกข์ก็มีอย่างละเอียดแฝงกันไปด้วยถ้ามีสุขพึงทราบว่ามีทุกข์นะจิตใจก็ย้อนเข้าไปพิจารณาเข้าไปเมื่อพิจารณาอาการทั้งสี่นี้เข้าใจแล้วมันก็ปล่อยนี่เราเรื่องที่ว่าตามดูความจริงให้ทราบว่าเรื่องการเกิดการตายเป็นอย่างไรตามดูความจริงที่เป็นสาเหตุให้พาเกิดหาตายนั้นเป็นมาจากอะไรมีทางภาคปฏิบัติเป็นอย่างนี้ในระยะเพียงรู้เท่าขันห้านี้ก็ยังทราบชัดแล้วว่าเรื่องทบหยาบๆอย่างนี้จะไม่มีอีกแล้วภายในจิตนะส่วนละเอียดคืออะไรก็พบที่เป็นนามธรรมส่วนละเอียดจะพูดถึงว่าความเป็นที่ก็จะอย่างพวกการที่พรหมโลกเนี่ยอันนี้ก็ยังเป็นสมมติจนกระทั่งสติปัญญาสามารถแทงทะลุเข้าไปในตัวกิเลสอันแท้จริงซึ่งฝังจมอยู่ภายในจิตใจให้แตกกระจายออกไปไม่มีเหลือเลยซึ่งคือว่ากิเลสแม้ละเอียดสุดก็จะดับไปแล้วด้วยสติปัญญาที่แหลมคมนั่นอภินิทราบได้ชัดว่าจิตนี้ควรจะความไม่เกิดแล้วตั้งแต่แบบนี้ต่อไปเป็นอันวัยุติเรื่องการเที่ยวจับจองตัดท่าในภพต่างๆภพน้อยภพใหญ่ทั้งหลายเป็นอันวัยุติกันแล้วจึงหมดเลิกกันปุ่นยังไงเลิกการเที่ยวจับจองตัดท่าเลิกความเป็นเจ้าของตัดท่าคือการเกิดตายเลิกการท่องเที่ยวหาจับจองที่เกิดที่ตายอีกต่อไปเป็นความประจักษ์ภายในจิตไม่มีสิ่งใดเหลืออยู่เลยขึ้นชื่อว่าสิ่งที่จะพาให้ประกอบกำเนิดเกิดที่นั่นที่นี่นั่นแหละท่านเรียกว่าจิตบริสุทธิ์นี่รู้ได้ชัดเกิดตายหรือไม่เกิดตายรู้อยู่กับจิตพระพุทธเจ้าทรงรู้อย่างนั้นจึงได้นำมาทำเหล่านั้นมาสอนโลกทั้งอุบายวิธีแก้ไขดัดแปลงหรือถอนกิเลสประเภทต่างๆด้วยปฏิปทาลงแสดงทั้งผลเป็นลำดับขึ้นไปจนกระทั่งถึงผลอันสุดยอดได้แก่ปรมังสุขขังนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งนั่นหมายถึงสุขหลักธรรมในตับธรรมชาติไม่ใช่นิพพานังปรมังสุขขังนั้นเป็นสุขเวทนาสุขเวทนานี้จะมีอยู่แค่ขั้นสมมติยังมีอยู่ภายในจิตคืออวิชชามันจะละเอียดแหลมคมขนาดไหนอวิชชานั้นเรื่องเวทนาก็มีความละเอียดแบบแฝงกันอยู่เช่นเดียวกับตัวและเงาซึ่งมีอยู่ด้วยกันสุขก็ดีทุกข์ก็ดีอันเป็นส่วนละเอียดจะยังมีอยู่ภายในจิตเพราะอวิชชาซึ่งเป็นตัวของตัวการของเงาทั้งสองนี้ยังมีอยู่ภายในจิตพออวิชชาสิ้นลงไปแล้วทุกขเวทนาทั้งปวงก็ดับไปหมดไม่มีอะไรเหลือเลยเพราะฉะนั้นผู้ที่สิ้นกิเลสอาสวะโดยประการทั้งปวงแล้วจึงหาทุกขเวทนาหาเวทนาทั้ง3นั้นไม่ได้ภายในจิตของท่านตั้งแต่ขณะบรรลุธรรมถึงขั้นนี้แล้วเวทนาทั้ง3จะเข้าไปเกี่ยวข้องจิตไม่ได้เลยไม่มีเพราะจิตนั้นเป็นจิตตริมุตเวทนานี้เป็นสมมุติเข้ากันได้อย่างไรนี่แหละจิตอันนี้เป็นจิตที่ประจักษ์แล้วหมดเรื่องการเกิดตายเพราะอวิชชาเป็นต้นเหตุเนี่ยท่านเรียกอวิชชาแล้วก็เรียกว่าเสพวิญญาณานิโรธาสร้างฆารานิโรธสร้างฆารานิโรธาวิญญาณานิโรธวิญญาณานิโรธานามรูปานิโรธนามรูปานิโรธาสราญาณานิโรธสราญาณานิโรธาพัฏฐานิโรธพัฏฐานิโรธาเวนะเวนานิโรธเวนานิโรธาตันท่านิโรธตันท่านิโรธาปาดานินิโรธปาดานินิโรธาภาวะนิโรธเพราะนิโรธาชาตินิโรธชาตินิโรธาโสกะปริเรวะโยคะโทมนัสสุปายัสสะนิโรธขันติ
เมื่อวิชาดับสังขารดับสังขารดับสังขารดับวิญญาณดับวิญญาณเรื่อยไปจนกระทั่งถึงนิโรธโหติดับแล้วโดยสิ้นเชิงไม่มีสิ่งใดเหลือนี่หลักของธรรมสิ่งเหล่านี้ท่านเขียนไว้จารึกไว้ในคัมภีร์นั่นมีแต่ชื่อนะท่านทั้งหลายเข้าใจชื่อของกิเลสชื่อของอวิชชาวิธีบอกเรื่องราวของอวิชชาเกิดมันเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารให้เกิดวิญญาณคือบอกเรื่องราวของกิเลสตัณหาที่มันเกิดต่อเนื่องกันไปและบอกเรื่องเล่าเรื่องราวของวิธีการดับกิเลสตัณหาดับอวิชชาซึ่งเป็นกิเลสทั้งหลายเรื่อยไปจนกระทั่งถึงดับโดยสิ้นเชิงตัวอวิชชาแท้ๆวิชาปัจจัยสังขาราแท้คือใจอยู่ที่ใจนี่ท่านสอนชี้เข้ามาตรงนี้ดูที่ตรงนี้ให้เป็นที่เข้าใจมีการพิสูจน์เรื่องภพเรื่องชาติการเชื่อเรื่องภพเรื่องชาติเชื่อที่จิตว่าจิตนี้เป็นนักท่องเที่ยวดังท่านอาจารย์มั่นท่านพูดและเคยเขียนไว้แล้วในได้เขียนไว้แล้วในประวัติของท่านจิตนี้คือนักท่องเที่ยวท่านเรายอมกราบสักหน่อยนะพอตัดกรรมของนักท่องเที่ยวคืออวิชชานั้นออกได้แล้วหมดไม่มีอะไรเหลือเป็นวิวัฏจักรเช่นหมุนกลับหรือเป็นธรรมจักรก็ได้สิ้นสุดมีการประพฤติปฏิบัติธรรมผลแห่งการปฏิบัติธรรมของผู้เอาจริงเอาจังจะต้องได้รับอย่างตัดสินขาดจากวัฏวนของตนภายในจิตใจได้อย่างนี้ไม่ต้องสงสัยแม้พระพุทธเจ้าจะปรินิพพานนานแสนนานเพียงไหนก็ตามทำเป็นธรรมคงเส้นคงวาต่อความเหมาะสมในการแก้กิเลสทุกประเภทจึงเรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาเหมาะสมอยู่ตลอดเวลาในการแก้กิเลสทุกประเภทพระพุทธเจ้าจะทรงประชนอยู่หรือปรินิพพานไปแล้วไม่สำคัญสำคัญที่พระว่าที่สอนไว้แล้วนี้เป็นพระว่าเพื่อแก้กิเลสทุกประเภทให้ขาดเจริญออกจากใจสำหรับผู้ปฏิบัติตามนั้นโดยถ่ายเดียวเท่านั้นถ้าเราไม่สนใจปฏิบัติแม้จะเกาะชายจีวรพระพุทธเจ้าอยู่มันก็แบกกิเลสตัณหาเต็มหัวใจอยู่นั่นแหละพระองค์ก็ช่วยอะไรไม่ได้พากันเข้าใจการปฏิบัติมีความพอใจเบิกบืนต่อการปฏิบัติของตนเราทุกยอมรับเราทุกมาในภพในชาติน้อยชาติใหญ่อะไรตัวสร้างตอนนี้ทำไมจึงทนได้จึงมาจนต่างนี้เหตุใดเวลาประกอบความเข้าเพียรมีทุกเกิดทุกบ้างแต่ผลไม่ได้ล่ะเราต้องมาเทียบเทียงเพื่อหาทางแบบว่าไปได้เราอยากท้อถอยเราจะเอากิเลสเข้ามากล่อมหัวใจเดี๋ยวนี้เราจะหมายเราจะเอาธรรมมากล่อมใจสำหรับเราเชื่อธรรมแล้วไม่เชื่อกิเลสเราจะเอาตั้งแต่ธรรมมากล่อมเพราะเอาแต่กิเลสมากล่อมเราก็เป็นเรื่องของกิเลสทั้งหมดมันกล่อมให้หลับสนิทนึงแค่นี้ก่อนท่านบรรยายอธิบายเพื่อนครับ

การบวชเป็นพระเป็นเนรเรียกว่าได้เพศหนึ่งขึ้นมาจากเพศเดิมของตนเช่นเดียวกับเราได้ไม้ทั้งท่อนมาการที่จะทำไม้ทั้งท่อนให้ตกออกมาเป็นชิ้นต่างๆตามความต้องการของตนนั้นขึ้นอยู่กับความฉลาดของผู้จะทำบ้านทำเรือนหรือสั่งทำสิ่งต่างๆด้วยไม้ท่อนนั้นย่อมจะสำเร็จประโยชน์เท่าที่ควรแต่ถ้าทิ้งไว้เช่นนั้นไม่นำไปทำประโยชน์อันใดไม้ก็ไม่มีคุณค่าอะไรนอกจากจะเรียกของสูงทั้งท่อนอยู่เท่านั้นและนอกจากนั้นยังจะเป็นสิ่งที่ลบกุ้งลังในบ้านเรือนอีกด้วยเพศของนักบวชเราที่ให้นามว่าพระมั่นก็มีลักษณะเช่นเดียวกันบวชมาแล้วไม่สนใจศึกษาเล่าเรียนเพื่อจะรู้แนวทางแห่งการปฏิบัติกำจัดสิ่งที่เป็นภัยแก่ตนเองให้หมดสิ้นไปโดยลำดับก็ไม่แปลกอะไรกับขอนสูงทั้งท่อนแต่ผู้ตั้งใจศึกษาเพื่อหาความรู้ความฉลาดจะเป็นการท่องบนสังวัตยายดูตามตำรับตำราก็ดีศึกษาอบรมจากครูจากอาจารย์หรือหมู่เพื่อนที่ควรเป็นคติได้ก็ดียอมจะรับความฉลาดรอบคอบนำอุบายต่างๆนั้นมาปรับปรุงตนเองเพื่อให้สำเร็จประโยชน์ขึ้นมาเป็นชั้นๆเพราะการคบค้าสมาคมและการอบรมจากครูอาจารย์ในสถานที่ต่างๆนั้นเป็นสิ่งสำคัญยิ่งที่จะเป็นพื้นเพของเราเพื่อการปฏิบัติในวาระต่อไปฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงประทานพระโอวาทไว้เพื่อภิกษุใหม่ผู้มีพรรษาอย่างน้อยยังไม่ผ่านห้าพรรษาไปหนึ่งผู้มีพรรษามากแต่ไม่มีความเฉลียวฉลาดสามารถจะปฏิบัติตนต่อพระธรรมนี้ใหม่เพื่อแก้ไขสิ่งที่จำเป็นโทษอันอาจจะเกิดขึ้นภายในตนก็ดีพระพุทธเจ้าจึงไม่ยอมให้ล่วงล้ำพระบัญญัติข้อนี้เพื่อจะเป็นช่องทางให้ผู้มีความปรารถนาลามกจะแหวกแนวออกไปช่องนั้นและเพื่อเป็นการส่งเสริมหรือเป็นทางเดินของผู้มีเจตนาหวังดีที่จะศึกษาจากครูจากอาจารย์ให้รับผลประโยชน์พอสมควรก่อนแล้วจึงให้พ้นจากนิสัยท่านเรียกว่านิสัยยมุตดังนั้นการอบรมศึกษาการคบค้าสมาคมจึงเป็นปากทางสำคัญที่จะให้ผู้ไปอบรมศึกษาได้รับความรู้ความฉลาดตลอดอัธยาศัยที่จะให้กลมกล่อมจากกับครูบาอาจารย์องค์นั้นๆ
และท่านก็กล่าวไว้ว่าบัณฑิตานันจะเสวนาย้ำอีกด้วยให้ครบบัณฑิตนักปราชญ์ผู้มีความเฉลียวฉลาดทั้งด้านการปฏิบัติและความรู้ภายในใจนี่ย้อนธรรมะที่ท่านกล่าวไว้เป็นส่วนรวมเข้ามาสู่วงปฏิบัติของท่านผู้มีความใคร่ต่อการปฏิบัติทุกๆท่านได้นำมาคลี่คลายดูเรื่องของตัวว่าจะปฏิบัติให้ถูกต้องตามคำว่าปัณฑิตานันจะเสวนาอย่างไรบ้างการคบค้าสมาคมถ้าเกี่ยวกับหมู่เพื่อนไม่ค่อยดีมีกิริยามารยาทข้อปฏิบัติสูงสูงต่ำต่ำรุ่มรุ่มดอนดอนไม่สม่ำเสมอและไม่กลมกล่อมกับหลักพระธรรมนี้ไหนก็จะเป็นเหตุให้การคบค้าสมาคมของเหล่านั้นชินต่อนิสัยเข้ามาภายในใจกลายเป็นคนเช่นนั้นขึ้นมาจนชินต่อนิสัยกลายเป็นเรื่องปกติแต่หาหลักเกณฑ์ไม่ได้การคบกับครูอาจารย์ก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นหลักพระธรรมหลักพระวินัยก็มีรับรองไว้ว่าผู้จะไปศึกษาจากครูกับครูอาจารย์องค์ไหนให้สังเกตดูกิริยามารยาการปฏิบัติพระธรรมวินัยของท่านสมควรจะเป็นที่กราบไหว้บูชาและขอนิสัยได้หรือไม่แน่จะรออยู่จนกว่าจะเห็นสมควรแล้วจึงจะขอนิสัยท่านก็ยังไม่ปรับโทษแก่ภิกษุรูปนั้นผู้ควรจะการจะรับนิสัยจากอาจารย์องค์ใดๆอยู่เมื่อเห็นควรจะถือเป็นครูเป็นอาจารย์และควรจะให้นิสัยได้แล้วแต่ทอดทุระไปเสียเช่นนี้เป็นความผิดของภิกษุผู้เข้าไปศึกษากับท่านซึ่งยังอยู่ในวงแห่งนิสัยมีหลักหรือธรรมวินัยที่เกี่ยวกับนวกะภิกษุก็มีเช่นนี้ที่เกี่ยวกับอาจารย์ผู้จะควรให้นิสัยก็ผู้มาศึกษาอีกเหมือนกันจนกว่าจะเห็นสมควรว่าจะควรให้นิสัยหรือไม่มีกิริยามารยาทอัธยาศัยไม่เป็นไปในทางที่เสียและปกครองยากสมควรจะให้นิสัยและให้โอวาทแนะนำสั่งสอนหรือจะอยู่กับหมู่เพื่อนต่อไปก็ไม่เป็นการเสียหายเลยก็ยอมให้นิสัยได้ทั้งสองฝ่ายต่างให้รอกันได้โดยไม่มีอาบัติทั้งฝ่ายอาจารย์กับฝ่ายพระนวกะภิกษุเรื่องที่กล่าวมาทั้งนี้เป็นเครื่องสอให้เห็นว่าการอบรมศึกษาจากครูบาอาจารย์ก่อนการจะให้โอวาทแนะนำสั่งสอนในฐานะที่อาจารย์ซึ่งเป็นผู้ใหญ่ในบรรดาศิษย์ก็ดีต่างฝ่ายจึงควรตระหนักใจอย่างยิ่งจะทอดทุระเสียไม่ได้เลยขณะนี้เราทุกท่านเป็นนักศึกษาและนักปฏิบัติด้วยกันได้เตรียมพร้อมแล้วที่จะพยายามปรับปรุงตนเองให้เป็นไปเพื่อความเจริญก้าวหน้าทั้งด้านข้อปฏิบัติและภายในใจจึงควรถือการอบรมศึกษา
ยึดเอาคติจากหมู่เพื่อนและครูอาจารย์เสมอไม่ควรงอนใจท่านกล่าวไว้ในธรรมบทหนึ่งว่ายังเมเสวติกาลิโซเราคบคนเช่นไรตัวเราเองก็จะมีลักษณะเหมือนกันกับคนเช่นนั้นดังนั้นการศึกษาอบรมเพื่อทำซึ่งเป็นสิ่งที่ละเอียดหรือเป็นธรรมชาติที่ละเอียดขึ้นไปเป็นลำดับจึงควรจะแสวงหาครูหาอาจารย์เป็นที่แน่จิตแน่ใจว่าอาจารย์องค์นั้นมีการปฏิบัติและการอบรมสั่งสอนอย่างไรนำบรรดาสานุศิษย์ให้เป็นไปเพื่อความราบรื่นกลมกล่อมกับพระธรรมวินัยอย่างไรบ้างเมื่อได้สำเนียกศึกษาดูจนละเอียดถี่ถ้วนแล้วว่าสมควรจะเป็นไปเพื่อความราบรื่นเป็นลำดับถ้าได้ปฏิบัติกับท่านองค์ที่กล่าวมาเช่นนั้นแล้วเราก็ควรตัดสินใจของเราลงให้มีวรรคมีตอนมีเขตมีแดนเครื่องกำกับจิตใจอย่าปล่อยจิตใจของตนให้เลื่อนลอยจะกลายเป็นคนไม่มีหลักนับตั้งแต่วันนี้จนกระทั่งถึงวันตายจะหาสาระอันใดเป็นที่ระลึกของใจไม่ได้เลยสำหรับคนที่มีใจลอยๆเช่นนั้นใครจะเป็นคนใจลอยก็ตามเรามองดูก็ไม่รู้ก็ไม่น่าดูแล้วกิริยามารยาทที่แสดงออกมาจากความเป็นคนหลักลอยไม่แน่นอนนั้นจะไม่มีชิ้นใดเป็นที่น่าเหลื่อมใสและน่ายินดีควรจะถือเอาเป็นคติเรื่องสอนใจได้เลยไหนจะให้มาปรากฏในตัวของเราเองว่าเป็นคนหลักลอยจะสมควรกับเราผู้เป็นศิษย์ของตถาคตเจ้าแล้วเลยเราควรคำนึงให้มากทำทุกสิ่งขอให้ทำลงด้วยความจริงใจปักจิตปักใจลงให้แน่วแน่ต่อกิจการงานนั้นๆไม่ว่าภายนอกและภายในเมื่อเห็นสมควรภายในใจว่าเป็นกิจการและหน้าที่ที่ถูกต้องแล้วหรือเป็นทางที่ถูกต้องแล้วนี่แหละหลักของผู้จะปฏิบัติดำเนินตนให้มีกำลังเข้มแข็งขึ้นไปในอนาคตต้องฝึกหัดดัดตนเช่นนี้ทุกรายอย่าเข้าใจว่าวันนี้เป็นวันหนึ่งต่างหากจากวันพรุ่งนี้อย่าเข้าใจว่าเราคนนี้เป็นคนหนึ่งต่างหากจากวันพรุ่งนี้และอย่าเข้าใจว่าเราคนนี้เป็นคนหนึ่งต่างหากจากความเป็นผู้ใหญ่ในวันหน้าจากความเป็นคนคนนี้ถึงวันตายอย่าเข้าใจว่าเป็นคนคนไหนคนชั่วก็คือเราคนนี้ผู้จะปรับปรุงตนเองเพื่อจะแก้ไขความชั่วซึ่งมีอยู่ในตัวของเราก็คือเราคนนี้สิ่งที่ชั่วจะเป็นส่วนหยาบขนาดไหนก็ดีจะเป็นส่วนกลางก็ดีจะเป็นส่วนละเอียดก็ดีมันมีอยู่กับคนคนนี้คนเดียวผู้จะปรับปรุงตนเองเพื่อจะแก้ไขความชั่วที่เป็นส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดซึ่งมีอยู่กับคนคนเดียวนี้ก็เป็นหน้าที่ของเราคนเดียวโดยเฉพาะจะแบ่งรับแบ่งสู้กันไม่ได้จะแบ่งหนักแบ่งเบาให้แก่ท่านผู้ใดไม่ได้อีกเหมือนกัน
ขอให้ถือว่าเป็นภาระของเราในการจะพยายามแก้ไขปรับปรุงตนเองให้เป็นไปเพื่อความเข้มแข็งมีหลักมีเกณฑ์นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปหลักอันใดที่ตนได้เคยทำมาแล้วและก็ได้ปรากฏผลมาเป็นลำดับหลักเช่นนั้นอย่าปล่อยวางนอกจากนั้นยังจะพยายามบำรุงหลักเช่นนั้นให้มีความเจริญขึ้นไปเป็นลำดับคำว่าหลักบางท่านก็จะไม่เข้าใจเพราะเป็นความหมายกว้างขวางสรุปความลงแล้วก็คือหลักนิสัยนิสัยเรามีความมั่นใจในสิ่งใดทำกิจการงานอันใดปฏิบัติในธรรมะข้อไหนพิจารณาในธรรมทั้งหลายมีความสัมผัสหรือดูดดื่มในธรรมส่วนไหนในอาการใดเมื่อเห็นเป็นประโยชน์แล้วขอให้บำรุงหลักนั้นขึ้นให้มากบำรุงวิธีที่ตนบำเพ็ญมานั้นให้มีกำลังขึ้นให้มากนี่คือว่าเป็นผู้มีหลักอันดีการจะเป็นผู้ใหญ่จะทรงไว้ซึ่งความรู้ความฉลาดทรงไว้ซึ่งหลักของพระธรรมวินัยทรงไว้ซึ่งพระศาสนาอย่าเข้าใจว่าเป็นคนอื่นคนใดนอกจากเราคนนี้เท่านั้นซึ่งจะสืบเนื่องไปตั้งแต่บัดนี้จนกระทั่งถึงวันสิ้นชีพวายชนจะเป็นเราคนเดียวนี้เป็นผู้จะบำเพ็ญหน้าที่ให้เป็นไปตามแถวแห่งธรรมที่กล่าวมาลูกศิษย์ของพระตถาคตไม่ควรทำตนเป็นคนอ่อนแอแต่ให้เป็นคนอ่อนโยนสุภาพเรียบร้อยและเข้มแข็งต่อหน้าที่การงานไม่ว่าข้างนอกข้างในที่เห็นมาเป็นประโยชน์สำหรับตนและส่วนรวมซึ่งควรจะทำในการอันควรแล้วจิตนอกการในทุกอย่างเป็นเรื่องจะฝึกหัดดัดแปลงนิสัยของตนโดยอาศัยสิ่งเหล่านั้นเป็นเครื่องเพ่งเล็งเสมอมีเบื้องต้นอธิบายถึงเพศเดิมก็คือเพศคฤหัสถ์เพศอันดับสองก็คือเพศของพระของเนรที่เราได้ก้าวเข้ามาสู่วงของพระศาสนาซึ่งเป็นวงที่ร่มเย็นจากนั้นก็อธิบายให้ฟังว่าหน้าที่ของพระของเนนที่จะควรปฏิบัติดัดแปลงตนเองอย่างไรให้เป็นเช่นเดียวกับเขาดัดแปลงไม้ที่จะนำมาทำสิ่งต่างๆตามความต้องการของเขาก็ได้อธิบายถึงหลักการคบค้าสมาคมหรือการอบรมกับครูกับอาจารย์มาเป็นลำดับเพื่อให้เป็นหลักฐานของจิตใจสำหรับท่านผู้มุ่งต่อการปฏิบัติอยู่พร้อมแล้วให้ได้มีทางเดินทั้งจะอยู่ที่นี่และจะจากที่นี้ไปสู่ที่อื่นหรือที่ใดก็ตามหลักที่ไม่ควรปล่อยวางไปตามการไปกันมาของตนนั้นคือหลักแห่งข้อปฏิบัติที่ได้รับการอบรมศึกษาจากครูจากอาจารย์องค์ใดแล้วที่ตนเห็นว่าเป็นประโยชน์อย่าปล่อยให้เคลื่อนคลาดจากกายวาจาใจของตนครูอาจารย์ที่ท่านได้มาเป็นหัวหน้าแนะนำสั่งสอนพวกเราท่านก็ได้มาจากการคบค้าสมาคมและการอบรม
ช่นเดียวกันกับเราซึ่งกำลังศึกษาอบรมอยู่ณปัจจุบันนอกจากสยามภูแล้วไม่มีใครจะเป็นเอกนาโถโดยลำพังตนเองซึ่งไม่รับการอบรมศึกษามาเลยคำว่าสยามภูก็หมายถึงพระพุทธเจ้าผู้ตรัสรู้เองโดยไม่มีครูอาจารย์ใดสอนให้เป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาแต่เป็นขึ้นมาเองด้วยอุบายวิธีของพระองค์ต่างหากนอกจากนั้นแล้วจะต้องได้รับการศึกษาอบรมมาเป็นที่เพียงพอแม้แต่คำว่าสังฆังแสนังคฉามิทุกๆพระองค์ที่เป็นเจ้าของเรานับเป็นจำนวนไม่น้อยต้องเป็นผู้ได้รับการอบรมศึกษามาจากพระพุทธเจ้าหรือครูอาจารย์เช่นเดียวกันหมดฉะนั้นในนามรวมของลูกตถาคตจึงให้นามว่าสาวกแปลว่าผู้สดับนั่นเป็นเบื้องต้นที่จะให้เกิดเป็นสาระอันสมบูรณ์ขึ้นมาให้โลกทั้งหลายได้กราบว่าต้องมาจากคำว่าสาวกคือผู้สดับรับพระสัทธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วนำไปประพฤติปฏิบัติจนสามารถเต็มที่แล้วปรากฏเป็นความบริสุทธิ์ขึ้นมาในข้างนั้นท่านเรียกว่าสำเร็จพระอรหันต์มีสำเร็จพระอรหันต์คือเป็นผู้หมดจดจากกิเลสโดยสิ้นเชิงในเวลานี้ก็ได้เป็นหัวหน้าของหมู่คณะโดยไม่ได้คาดฝันฉะนั้นการแนะนำสั่งสอนหมู่เพื่อนจึงรู้สึกว่าเป็นภาระไม่น้อยความที่เป็นภาระทั้งนี้ก็เนื่องจากด้วยเจตนาหวังให้ท่านผู้มาศึกษาได้รับความรู้ความฉลาดเต็มกำลังความสามารถของตนผู้สอนและเต็มกำลังความสามารถของผู้ที่จะรับธรรมไปปฏิบัติดังนั้นภาระจึงมากผู้ที่รับธรรมะของพระพุทธเจ้าจากครูจากอาจารย์ไปแล้วก็ขอให้ทำตนให้เป็นผู้มีสง่าราศีด้วยข้อวัดปฏิบัติด้วยความขยันหมั่นเพียรจนปรากฏเป็นความรู้ความฉลาดสามารถถอดถอนตนได้เป็นลำดับไปที่ไหนให้มีหลักเกณฑ์ภายในใจเป็นผลซึ่งเป็นผลที่สืบเนื่องมาจากการปฏิบัติจริงจังนี่แหละเป็นที่พึงพอใจหากพระพุทธเจ้ายังทรงพระชนม์อยู่พระองค์ก็จะทรงชมเชยเมื่อพระองค์ทรงชมเชยได้บรรดาครูอาจารย์ซึ่งมีเจตนาหวังดีเช่นเดียวกันกับพระพุทธเจ้าก็จะต้องชมเชยสรรเสริญผู้มีความตั้งอกตั้งใจสมกับตนที่มาศึกษาและมุ่งหน้าปฏิบัติจริงๆคำว่าสาวกองค์สุดท้ายภายหลังก็จะมาบรรจุอยู่ที่หัวใจของเราตามตำนานท่านกล่าวไว้ครั้งพระพุทธเจ้าที่ยังทรงพระชนม์อยู่จนถึงวันตรัสรู้ท่านกล่าวเอาไว้ว่าสาวกเบื้องต้นก็คือพระอัญญาโกณฑัญญะไม่รู้เห็นธรรมเป็นองค์แรกสาวกองค์สุดท้ายก็คือสุปัฏฐปริภาชกซึ่งมาบวชในคืนวันพระพุทธเจ้าจัดเสด็จสับขันธปรินิพพานเป็นสาวกองค์สุดท้ายขึ้นมาในสมัยนั้น
คือนับตั้งแต่วันพระพุทธเจ้าประทานพระโอวาทแก่บรรดาสาวกเบื้องต้นจนถึงวันปรินิพพานมีสาวกที่ปรากฏชัดก็องค์ต้นคือพระอัญญาโกณฑัญญะและองค์สุดท้ายคือพระสุปัฏฐปริภาชกเราอยากทำความสำคัญว่าสาวกจะมีเพียงพระอัญญาโกณฑัญญะมาถึงพระสุปัฏฐปริภาชกเท่านั้นถ้าเรายังเป็นผู้มีความมุ่งมั่นต่อข้อปฏิบัติอย่างไรเราจะต้องเป็นสาวกองค์สุดท้ายขึ้นมาในศาสนาของพระองค์ท่านโดยไม่ต้องสงสัยในวันหนึ่งแน่นอนขอให้ทำความมั่นใจต่อข้อปฏิบัติอย่าทำความโกหกตนเองต่อหน้าที่ต่อเวล่ำเวลาตั้งคำสัตย์ชนิดไหนลงแล้วตั้งคำสัตย์ชนิดไหนลงแล้ว

ที่เราทำเป็นประจำโปรดได้ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญประจำเพศของผู้จะก้าวหน้าตามเสด็จพระพุทธเจ้าให้ทันถ้าเราเห็นข้อวัดปฏิบัติที่ทำเป็นประจำหรือครูอาจารย์หรือพระพุทธเจ้าทรงประทานไว้ในข้อใดเห็นว่าเป็นของเล็กน้อยเห็นว่าเป็นของไม่สำคัญเราจะกลายเป็นคนเล็กน้อยขึ้นมาในวงแห่งพระศาสนาซึ่งเป็นธรรมชาติที่ใหญ่ครอบโลกครอบสงสารประทานความร่มเย็นแห่งแก่บรรดาสัตว์ทั้งหลายมีจำนวนไม่น้อยและจะกลายเป็นคนไม่จำเป็นขึ้นมาเรียกว่าเป็นคนที่หมดคุณค่าเพราะเห็นอะไรไม่จำเป็นเสียทั้งนั้นคนคนนั้นคือคนไม่จำเป็นคือคนเล็กน้อยนั่นเองไม่มีสาระสำคัญอะไรกับคนประเภทนั้นเราอยากให้คนประเภทนั้นมากลายเป็นเรื่องของเราเราจะได้พลาดเราจะพลาดจากหลักแห่งความร่มเย็นหรือหลักแห่งความอัศจรรย์ของพระพุทธเจ้าจะไม่สมชื่อสมนามเป็นลูกศิษย์พระตถาคตปรากฏในเพศแห่งความเป็นนักบวชถ้าเด็ดตามพระพุทธเจ้าโดยข้อปฏิบัติธรรมะที่อธิบายให้ท่านทั้งหลายฟังในสถานที่ต่างๆตอนเช้าก็ดีตอนเย็นก็ดีนอกจากจะพูดให้เป็นคติสำหรับท่านผู้ฟังซึ่งเตรียมพร้อมอยู่แล้วนั้นไม่มีความมุ่งประสงค์อย่างอื่นใดทั้งนั้นเฉพาะอย่างยิ่งแสดงถึงเรื่องความอาถรรพ์น่าเกลียดทั้งที่มีความสบายอยู่ภายในร่างกายทั้งที่มีสุขภาพในสมบูรณ์คือมีการป่วยไข้ได้ป่วยต่างๆก็ตามเพื่อให้ไม่ให้มีความอ่อนแอเราอยู่ปกติความรู้สึกก็เป็นอย่างหนึ่งความเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาความรู้สึกก็เปลี่ยนสภาพเป็นอย่างหนึ่งเช่นก่อนที่เราไม่มีความทุกข์อะไรภายในกายใจก็ปรากฏว่ามีความเข้มแข็งแต่เมื่อทุกขเวทนาปรากฏขึ้นแต่เป็นขณะที่นั่งภาวนาก็ตามขณะที่โรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนที่เรียกว่ากำลังป่วยไข้อยู่ก็ตามความแปรสภาพของจิตที่มีความเข้มแข็งนั้นแปรไปโดยทันทีกลายเป็นความอ่อนแอขึ้นมาเช่นนี้เรียกว่าจะทำเราให้เสียหลักสำหรับผมแล้วเคยได้คติเครื่องเตือนใจจากทุกขเวทนาเป็นส่วนมากเพราะฉะนั้นเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยจะมากหรือน้อยจึงเป็นการเตรียมตัวอยู่เสมอที่จะพิจารณาเรื่องเวทนาเพื่อจะได้คติในขณะนั้นเพราะเวทนานี้เป็นสิ่งสำคัญเวลาบีบบังคับร่างกายของเราเข้ามากๆแล้วเป็นเหตุจะให้เกิดเวทนาภายในใจคือความทุกข์ร้อนเกิดขึ้นอีกเป็นอันดับสองถ้าใจไม่มีหลักเพียงทุกข์บีบคั้นในร่างกายยังซึมซาบเข้าไปบีบคั้นในจิตใจให้ได้รับความทุกข์ทั้งสองด้านโลกกว้างแสนกว้างก็กลายเป็นโลกแคบเข้ามาในผู้นั้นนี่แต่ถ้าเราเป็นนักพิพากษ์วิจารณ์กับเรื่องเวทนาอยู่เสมอทั้งในขณะที่ดีและที่ป่วยป่วยมากป่วยน้อยทุกข์ที่เกิดขึ้นมาจากการเจ็บป่วยมากน้อยพิจารณาให้รู้ทั่วถึงกัน

จนถึงกับจิตเราซึ่งกำลังเดือดร้อนเพราะเวทนาบีบบังคับนั้นกลายเป็นจิตที่มีความยิ้มแย้มแจ่มใสขึ้นมาในเวลานั้นและได้รับความสงบเยือกเย็นถึงกับเวทนาที่กำลังเจ็บไข้หรือบีบคั้นอยู่นั้นได้ถอดถอนออกโดยทันทีจิตก็ลงสู่ความสงบอย่างแนบสนิทเวทนาที่เกิดขึ้นจากการเจ็บไข้ก็ถอนไปทันทีอย่างนั้นก็เคยมีหลายครั้งเหมือนกันแม้ทุกขเวทนาจะไม่ระงับไปในขณะที่พิจารณาอยู่นั่นก็ตามแต่เรื่องของทุกขเวทนาซึ่งมีอยู่ในส่วนแห่งร่างกายไม่สามารถจะซึมซาบเข้าถึงจิตใจให้รับความเดือดร้อนไปตามเลยเพราะอำนาจแห่งความเข้มแข็งของจิตที่คิดค้นโดยอุบายปัญญาให้รู้เท่าทันกับเวทนาที่เกิดขึ้นในส่วนแห่งร่างกายทุกส่วนใจจึงทรงไว้ซึ่งความเยือกเย็นแม้กายจะเป็นทุกข์ก็ตามไม่เสียหลักและเป็นเหตุจะให้หยิบยกเวทนาซึ่งขณะที่ปรากฏอยู่นั้นเทียบเทียมเทียงกับเวทนาในคราวจะเป็นจะตายจริงๆว่าจะเป็นเวทนามาจากที่ไหนนอกจากจะเป็นเวทนาที่เป็นอยู่ในลักษณะนี้เท่านั้นไปปรากฏขึ้นในคราวนั้นถ้าเราได้พิจารณารอบคอบได้รู้เท่าทันเวทนาซึ่งปรากฏตัวอยู่ณบัดนี้โดยชัดเจนแล้วเวทนาในคราวจะเป็นจะตายจริงๆจะเป็นเวทนาหน้าไหนเล่าก็ต้องเป็นเวทนาหน้าเก่านี้เมื่อได้รู้ชัดเวทนาในเวทนาที่ปรากฏอยู่ขั้นในขณะที่เจ็บไข้ได้ป่วยโดยชัดเจนแล้วก็เป็นอันว่าได้รู้ชัดในเวทนาซึ่งจะปรากฏในอนาคตข้างหน้านั้นว่ามีเป็นหน้าอันเดียวกันจะต้องรู้เท่าทันเช่นเดียวกันนี่เรียกว่าตายด้วยความรู้ไม่ได้ตายด้วยความหลงยุบเผลอเลยหรืออ่อนแอเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าแม้จะถึงวันนิพพานแล้วก็ยังประทานพระโอวาทให้แก่บรรดาสาวกทั้งหลายได้โดยรื่นรมย์ไม่มีความท้อแท้ไม่มีความท้อพระทัยและความเสียอกเสียใจไปตามการตามสมัยที่จะมาขวางหน้าหรือขวางพระพักตร์พระพุทธเจ้าในเวลานั้นนอกจากนั้นยังประทานพระโอวาทให้บรรดาสาวกทั้งหลายทั้งที่เป็นวิสุทธิบุคคลและผู้ที่กำลังศึกษาเพื่อทำมันสูงยิ่งขึ้นไปให้รับความรื่นเริงบันเทิงโดยพระโอวาทย่อๆบัดนี้เราเตือนท่านทั้งหลายให้พิจารณาสังขารธรรมซึ่งเป็นของไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมสลายไปเป็นธรรมดาอย่าได้ประมาทในสังขารธรรมหล่นและเหล่านั้นคำว่าสังขารธรรมนี้มีสองประเภทคือสังขารธรรมภายนอกอย่างหนึ่งสังขารธรรมภายในใจนั้นอย่างหนึ่งพระโอวาทที่ทรงประทานในวันนิพพานนั้นยังปรากฏมาจนกระทั่งถึงทุกวันไม่ปรากฏว่าพระพุทธเจ้าทรงท้อพระทัยต่อทุกขเวทนาหรือมานะการที่จะมาเผชิญหน้าพระองค์พอถึงเวลาแล้วก็ปิดพระองค์ทรงทำหน้าที่ปณิพานไปโดยสมบูรณ์ตามภูมิของพระโพธิจักรที่เป็นศาสดาสอนโลกไม่ทิ้งลวดลายให้โลกได้มองเห็นเป็น

0: ที่ไม่แนบสนิทภายในตาภายในใจไว้แม้แต่น้อยขณะที่ประสูติก็แสดงให้โลกทั้งหลายได้เห็นชัดว่าเรื่องของท่านผู้จะเป็นพระพุทธเจ้านั้นประสูติในป่าแต่นี้ก็คงจะไม่ทุกๆพระองค์สำหรับพระพุทธเจ้าแต่วิธีทางเดินเพื่อความเป็นพระพุทธเจ้านั้นก็ต้องเดินไปเพื่อถึงความประเสริฐเช่นเดียวกันตรัสรู้ก็ตรัสรู้ในป่าเวลาบำเพ็ญก็บำเพ็ญในป่าเวลาจะพระนิพพานก็พระนิพพานในป่านี่ตั้งแต่เรื่องลวดลายของพระพุทธเจ้าทั้งนั้นขณะจะปรินิพพานก็ทรงเข้าฌานสมาบัติเพื่อท่านผู้มีฌานจะได้กำหนดตามพระพุทธเจ้าโดยละเอียดถี่ถ้วนและถูกต้องนับตั้งแต่ปฐมฌานจนถึงสัญญาเวทยตานิโรธเรียกว่าเข้าทั้งรูปฌานและอรูปฌานแล้วถอยกลับลงมาจากสัญญาเวทยตานิโรธก้าวลงมาอรูปฌานแล้วลงมารูปฌานคือปฐมฌานพอกลับไปในวาระที่สองผ่านจตุตฌานเท่านั้นอรูปฌานก็ไม่ไปรูปฌานก็ผ่านมาแล้วแล้วเสด็จนิพพานในถ้ำกลางนั่นแลท่านเรียกว่าถ้ำกลางของสมมุติถ้าพระพุทธเจ้าจะทรงนิพพานในฌานใดฌานหนึ่งก็แสดงว่าพระพุทธเจ้านั้นยังอยู่ในสมมุตินี่ก็คือความไม่ลวดลายของศาสดาเพื่อโลกได้เห็นนั่นเองสำหรับพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นองค์แห่งพุทธะอันบริสุทธิ์ที่แท้จริงแล้วเท่านั้นจะเข้าฌานหรือไม่เข้าฌานไม่เห็นสิ่งใดจะสามารถทำความบกความสมบูรณ์ของพระพุทธเจ้านั้นให้บกพร่องลงมาแม้แต่น้อยแต่หน้าที่ของพระพุทธเจ้าผู้เป็นศาสดาของโลกต้องแสดงความเป็นศาสดาตั้งแต่ต้นจนอวสานไม่ให้บกพร่องในความเป็นศาสดาเลยเพื่อบรรดาสัตว์ทั้งหลายจะได้ดำเนินตามด้วยความสะดวกเช่นเดียวกับน้ำมหาสมุทรกว้างแสนกว้างลึกแสนลึกปลาจะเป็นปลาขนาดไหนให้ในแวกว่ายหัวหางกลางตัวด้วยความสะดวกสบายไม่มีความขัดข้องภายในใจว่าน้ำนี่แคบเกินไปหรือตื้นเกินไปสำหรับปลาตัวใหญ่ภูมิของพระพุทธเจ้าก็เป็นเช่นเดียวกับน้ำมหาสมุทรทะเลบรรดาสัตว์ทั้งหลายก็เป็นเช่นเดียวกันกับปลาที่อยู่ในห้วงน้ำมหาสมุทรทะเลจึงจะศึกษาจากพระองค์ท่านมาให้พอเหมาะพอดีแก่อุปนิสัยของตนมาให้มีความคับแคบคล้องจิตคล้องใจว่าพระโอวาทของพระพุทธเจ้าประทานไว้ไม่เพียงพอกับความรู้ของตนหรือความสามารถของตนที่จะปฏิบัติให้เป็นไปมาให้มีผู้ใดได้มีแสดงความขัดแย้งที่กล่าวมาทั้งนี้ก็เพื่อให้เราทั้งหลายได้นำหลักอันใดอันหนึ่งที่ควรแก่จริตนิสัยของเรามาบำรุงตนเองให้เป็นไปด้วยความกล้าหาญชาญชัยเหมือนพระพุทธเจ้าอย่าได้มีความท้อแท้อ่อนแอเป็นคนก้นเบา คล่องแคล่วหูเบาแต่ไม่ใช่หูเบาแบบคอยจะรับความดีใจเสียใจหูเบาต่อสิ่งที่เป็นประโยชน์ตาดีต่อสิ่งที่เป็นประโยชน์สิ่งที่เป็นประโยชน์แล้วไม่สนใจ
1: นั่นแปลว่าการแห่งพระธรรมเทศนาขอความสวัสดีมงคลทั้งนี้

0: ไม่ดีเลยผมพอดูแลแนะนำทางฟ้อนหมู่เพื่อนจนเม็ดเต็มหน่วยเหมือนอย่างแต่ก่อนมันเป็นไปไม่ได้แล้วนะแล้วเวลาจะคล้องจำลดลงเท่าไหร่ทุกสิ่งทุกอย่างก็เร็วลงตามกันไปแล้วเร็วลงเรื่อยๆเลยเลอะๆเทอะๆไปหมดพระไม่มีศีลไม่มีธรรมไม่มีข้อวัดปฏิบัติก็เป็นพระเลอะๆเทอะๆวัดเลอะๆเทอะๆสิ่งที่ประกันคุณค่าของพระของศาสนาก็คือการปฏิบัตินี่เป็นหลักสำคัญมากเรียนนะใครเรียนก็เรียนได้เรียนสักเท่าไหร่ก็เรียนได้จำได้เฉยๆมันเกิดประโยชน์อะไรถ้าจำไม่ได้จำเพื่อจะปฏิบัติตามที่จำมานั้นการปฏิบัติที่ภาคปฏิบัติเป็นสิ่งสำคัญมากฟังให้แล้วพระก็ทราบแล้วว่าเพศนี้คือเพศของพระเพศของพระก็คือเพศนักธรรมะไม่ใช่เพศเปรตเพศผีเพศยักษ์เพศไม่ลงกันแล้วออกจากนั้นไปก็เป็นเพศสุนัขเพศสัตว์กัดกันถ้าผิดธรรมแล้วเป็นอย่างนั้นไม่มีสติสตังไม่ระวัดระวังเอาอย่างมากเข้มงวดกวดขันกันอย่างหนักแน่นแล้วยังไงหลักวิชาของสัตว์วิชานี่มันจะต้องขึ้นอยู่บนหัวจนได้แล้วกัดหัวเจ้าของด้วยพาให้กัดหมู่เพื่อนด้วยแหลกไปหมดนี่วิชาสัตว์ไม่ใช่วิชาธรรมน่ากลัวน่ากลัวหนาพูดแล้วพูดเล่าซ้ำๆฉักฉักกับหมู่กับเพื่อนมันยังมาแสดงจนได้เห็นไหมมันเก่งไหมเลดเรื่องความรวดเร็วของมันที่เราทำตามมันนั้นเราเก่งไหมนี่นั่นแหละเราเร็วลงโดยลำดับไม่มันเคยผ่านมาก็จนพอเรื่องนั้นไม่ผ่านมันก็อย่างโชคชนเอาเป็นเอาตายเข้าว่ากันกับมันแล้วจะไม่ได้ถ้อยได้ความออกมาจะไม่เห็นเหตุเห็นผลเรื่องนั้นราวกันเลยระหว่างกิเลสกับธรรมระหว่างกิเลสกับธรรมในหัวใจเรามันไม่รู้เรื่องเลยมันเร็วขนาดนั้นแหละรวดเร็วที่สุดเพราะมันเคยครองอำนาจในสัตว์สามแดนโลกธาตุนี้ไม่มีจิตวิญญาณดวงใดเหนือมันก็ได้เลยที่มันจะไม่เข้าเป็นเจ้าอำนาจในวิญญาณจิตวิญญาณแต่ละดวงละดวงจะละเอียดขนาดไหนก็ตามพบละเอียดขนาดไหนมันมีแต่พบของกิเลสที่เป็นเจ้าอำนาจทั้งนั้นนี่จึงแยกออกมาได้เป็นว่าจิตของพระอรหันต์เท่านั้นที่ท่านสลัดปัดมันออกด้วยความรู้ความเฉลียวฉลาดแห่งธรรมของท่านเท่านั้นมันถึงเข้าไม่ได้แล้วต่อจากนั้นไปมันก็จะนำจิตวิญญาณเหล่านี้ให้ไปเกิดเหมือนอย่างที่เคยเป็นมานั้นไม่ได้เหมือนอย่างวิญญาณทั้งหลายที่ยังอยู่ใต้อำนาจของมันอีกครั้งหนึ่งก็ได้พูดฝากธรรมะให้ประชาชนทั้งหลายที่มานำเป็นข้อคิดไปเป็นการบ้านของเจ้าของเรื่องวิชาของกิเลสที่มันแทรกมันซึมมันเหยียบย่ำทำลายมันหากินกับสัตว์มันใช้เป็นอำนาจบังคับจิตใจสัตว์ให้ตายใจกับมันมันแยกออกเป็นข้อเป็นตื้นนี้แล้วย่าปากคลองนี่แหละแต่ก่อนมันไม่รู้นี่ก็จึงจะเชื่อมันอย่างหัวจมน้ำจมดินไปเลย ที่ยวบาปเที่ยวบุญเพียงเพลินเผินเที่ยวบาปไม่มีบุญไม่มีนรกไม่มีสวรรค์ไม่มีนิพพานไม่มีตายแล้วสุดท้ายเป็นสรุปบทใหญ่ของมันว่าตายแล้วสูญลงถึงความหมดหวังเลยเดียวตายแล้วสูญนี่มีแต่วิชาของกิเลสอยู่ในหัวใจของสัตว์แต่ละดวงละดวงมีมากมีน้อยต่างกันนั้นมีถ้าไม่ได้รับวิชาธรรมะเข้าไปต่อสู้กันแล้วจะไม่เห็นเงื่อนอะไรใดออกมาเลยจะเป็นผลประโยชน์ที่เป็นความรู้ความจริงของมันล้วนๆตั้งๆที่มันปลอมล้วนๆเห็นอย่างตายแล้วสูญจิตวิญญาณดวงทุกดวงมีแต่กิเลสพาให้เกิดทั้งนั้นแล้วทำไมมันถึงว่าตายแล้วสูญได้คิดดิมันเองเป็นผู้พากิเลสพาสัตว์ทั้งหลายพาให้เกิดในภพน้อยภพใหญ่ไม่ใช่ใครอะไม่ใช่อะไรตัวกิเลสแท้ๆ 100% ทำให้เกิดเชื้อที่ฝังอยู่ภายในวิญญาณแต่ละดวงละดวงที่เป็นวิญญาณแต่ละดวงดวงพาให้เกิดเนี่ยแล้วมันยังกล่อมกระทั่งตายแล้วสูญได้ฟังสิมันเองพาให้เกิดแก่เจ็บตายหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงมากี่กับกี่กันแล้วไม่เคยได้ยับยั้งชั่งตัวได้เลยจิตแต่ละดวงละดวงมันเองเป็นผู้พัดผู้ผันแล้วก็มันเองเป็นผู้ว่าตายแล้วสูญมันโง่ขนาดไหนถ้าพูดถึงเรื่องมนุษย์เราและภาพปฏิบัติเราโง่ขนาดไหนเอาไปพิจารณาสิแล้วอย่าหนีจากหลักการปฏิบัติภายในจิตใจจิตนี้มันจะคึกขนองขนาดไหนก็ตามเถอะขอให้มีแก่ใจเท่านั้นที่จะเอาให้มันให้อยู่ในเงื้อมมือแล้วยังไงมันก็ไปไม่รอดกิเลสมันไม่เหนือธรรมถ้าลงได้มีความหึกหานด้วยธรรมแล้วยังไงกิเลสต้องหมอบแล้วก็ค่อยๆเห็นช่องเห็นทางเห็นกลมายาของมันไปเรื่อยๆเห็นคุณค่าของธรรมแทรกกันไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนกระทั่งคุณค่าของธรรมมีมากขึ้นเด่นขึ้นเด่นขึ้นความจำปองของกิเลสยิ่งเห็นได้ชัดเจนขึ้นมากโดยลำดับลำนาจนกระทั่งเอาถึงความกันเลยนั่นมีเหลือแล้วใครมีคนมาจะมาตัวไหนกิเลสตัวไหนจะมาหลอกหรือว่าบาปไม่มีบุญไม่มีนรกไม่มีสวรรค์ไม่มีนิพพานไม่มีตายแล้วสูญจะมีตัวไหนมาหลอกหมดนั่นที่เห็นชัดมันนี่ธรรมชาตินี้มันหลอกสัตว์นะเมื่อมันตายไปแล้วชิบหายจากใจแล้วมันไม่มีอะไรมาหลอกมันเห็นแต่ตามความจริงล้วนแล้วจะเอาอะไรมาค้านกันเมื่อได้เห็นตามความจริงล้วนแล้วบาปมีมาดั้งเดิมตั้งแต่ไหนแต่ไรประจำจิตดวงนี้เนี่ยบุญมีมาดั้งเดิมตั้งแต่ไหนแต่ไรประจำจิตดวงนี้ผู้ต้องเที่ยวไปเจ็บเจ็บตายนึงพบน้อยพบใหญ่สูงสูงต่ำต่ำมีนรกเป็นต้นก็ใครเป็นผู้ที่ท่องเที่ยวก็นี่เป็นตัวนักแน่มันเห็นชัดในเจ้าของแล้วมันจะไปสงสัยที่ไหนแล้วเมื่อถอดเชื้อนี้ออกถอนเชื้อนี้ออกจากจิตดวงที่พาให้เกิดนี่แล้วมันไม่มีอะไรเหลือแล้วมันสูญที่ไหนที่นี่ตะกอนมันพาให้เกิดให้ตายอยู่นั่นมันสูญอะไรแต่มันยังหลอกว่าสูญทั้งที่พาเราเกิดตายอยู่นั่นไม่โกหกต่อหน้าต่อตาถอนมันออกพูดง่ายๆเอามาเผาให้แหลกด้วยตปธรรมไม่มีอะไรเหลือแล้วเอามันสูญที่ตรงไหนที่นี่ความรู้อันนี้มันยิ่งเด่นครอบโลกธาตุหรือว่าอะไรเอาอะไรมาศูนย์มันก็เห็นเป็นความจริงภายในใจตามความจริงที่มีอยู่เป็นอยู่อย่างนั้นแล้วจะเอาอะไรมาคัดค้านแล้วเราทำไมจะไม่รู้ว่าตัวมันหลอกตัวมันมาปลอมมาปลิ้นต้อนหลอกลวงเราของจริงมันหลอกให้เป็นของปลอมไปได้แล้วก็เชื่อมันว่าเป็นของจริงตามมันไปด้วยทีนี้มันไม่มีในหัวใจมันก็ชัดแต่สินี่เราทำของพระพุทธเจ้าอยู่ในสันทิฏฐิกับธรรมของผู้ปฏิบัติเดี๋ยวไปหาคิดงมฝ่างมนกงมกำดำกำขาวไปตามกิเลสมันหลอกวันนั้นเดือนนั้นปีนั้นปีนี้ ครั้งพุทธเจ้าท่านตักตวงมรรคผลนิพพานครั้งนี้หมดหวังไม่มีมรรคผลนิพพานที่จะให้ตักตวงนั่นเห็นไหมกิเลสมันหลอกมีแต่กิเลสมันให้มันตักตวงมันเอาผลเอาประโยชน์ของมันเหยียบย่ำทำลายเราลงไปทุกวันทุกวันนี่เราไม่ได้คิดไงทำเข้ามาฟาดหัวมันแหลกเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าตีมันจนแหลกสาวกทั้งหลายทำลายมันจนแหลกอย่างนั้นภายในหัวใจเรามันไม่ยอมให้คิดได้นี่ที่มรรคผลนิพพานยังเกิดขึ้นไม่ได้ไปโยนให้การสถานที่ไปล่ำเวลาไปหมดกิเลสอยู่ในหัวใจมันไม่ได้คิดมันหลอกให้ไปโยนตามสถานที่ไปล่ำเวลาถ้าครั้งพุทธกาลเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นมรรคผลนิพพานครั้งพุทธกาลเป็นอย่างนั้นครั้งนี้หมดหวังมันหลอกขนาดนั้นเห็นไหมโง่ไหมพวกเราอย่างเห็นก็ปฏิบัติตามที่พูดมานี่สิจะไปไหนวะมันจะผ่าผลขนาดไหนเอาสิคิดตรงนี้กิเลสพาให้ผ่าผลทำพาให้ผ่าผลฆ่ากิเลสไม่ได้มีเหรอทำเป็นเครื่องฆ่ากิเลสอยู่แล้วตั้งแต่กลับไหนกันใดมาพระพุทธเจ้าพระองค์ได้ตรัสรู้ขึ้นมาก็ตรัสรู้ทำสังหารกิเลสทั้งนั้นสอนทำก็ทำสอนเพื่อสังหารกิเลสไม่ได้สอนเพื่อส่งเสริมกิเลสนี่มีมาอย่างนี้ตั้งเดิมตั้งแต่กาลไหนมันมีเบื้องต้นเบื้องปลายที่ไหนพระพุทธเจ้าที่สอนโลกแบบนี้ด้วยความจริงนั่นก็เช่นเดียวกับกิเลสมันหลอกโลกด้วยความจำปองห่อนมาตะกับไหนกันไรเช่นเดียวกันแล้วแต่เราจะมีความฉลาดหรือโง่ยึดเอาทางไหนมาฆ่าตัวเองหรือมาส่งเท่านั้นธรรมโอชาก็เป็นมัชฌิมาธรรมคงเส้นคงวาอยู่อย่างนั้นตลอดแต่เช่นเดียวกับกิเลสมันก็เป็นมัชฌิมาของมันปักอยู่ในหัวใจเราไม่ได้เคลื่อนฆ่าจากนั้นไปเลยเนี่ยธรรมเป็นมัชฌิมาก็ฟาดลงในหัวใจดวงเดียวกันนั้นกิเลสมันทนอยู่ได้หรือมันก็แตกกระจายไปหมดท่านอยู่อากาลิโกว่าอยู่แล้วในธรรมสอนเหมือนไม่ใช่การนะธรรมมันไม่ใช่การปฏิเสธหมดไม่ใช่การไม่ใช่เวลาเวลาสถานที่ที่ไหนมีตลอดเวลานะถ้าใครอยากให้เป็นสมบัติของตัวเองก็ปฏิบัติเข้าไปจะปรากฏที่ใจไม่มีอะไรเป็นเครื่องปรากฏมีใจเท่านั้นเป็นตัวรับทราบเป็นตัวสัมผัสสัมพันธ์ธรรมตั้งแต่ธรรมขั้นหยาบจนถึงขั้นละเอียดสูงสุดวิมุตติพระนิพพานนอกจากใจจะไม่มีเช่นเดียวกับกิเลสมันจะเป็นกิเลสประเภทไหนก็ตามจะหยาบที่สุดจนกระทั่งถึงละเอียดที่สุดมันจะมีอยู่ในหัวใจจะรับทราบกันที่ใจทำลายกันที่ใจใจหมดสิ้นกันที่ใจนี้ด้วยกันทั้งนั้นแหละเช่นเดียวกับธรรมพระเอไอการมันขึ้นถี่บนคอบนหัวเนี่ยเราไม่รู้นี่นะไม่ทันมันเพราะมันชินซะพอแล้วชินอยู่บนหัวใจเรามันชินซะพอแล้วทำหยุดนะจะนำทำขึ้นมาบนหัวใจมันปรับลงซะก่อนแล้วไม่ได้ขึ้นเนี่ยถึงได้เคยพูดเสมอว่าเรื่องเครียดเรื่องแค้นเรื่องกิเลสถ้ายกเป็นสมมุตินะแค่เครียดแค้นเต็มหัวใจเลยผมพูดจริงๆขนาดนั้นแหละโอ้เคยถูกมันดับสันดานมาทั้งมากต่อมาก็ไม่รู้เลยตัวฆ่าศึกตัวเหมือนกับว่าตัวถ้าจะพูดเป็นแบบโลกก็เหมือนว่าตัวผูกกรรมผูกเวรกันเลยอ่ะมันไม่มีวันลดหย่อนผ่อนปลนให้มันเลยเดี๋ยวความเห็นโทษของมันเห็นถึงขนาดนั้นจึงไม่ยอมที่ว่าจะลดความผ่อนผันหรือว่าจะไม่ยอมที่ว่าจะแพ้มันนอกจากตายต่อกันเท่านั้นเองนะมันได้เห็นในหัวใจมันจะทัดแล้วมันดิ้นของมันเองมันดีดของมันเองหัวใจคุณค่าของธรรมกับโทษของกิเลสมันเห็นอยู่ในหัวใจดวงเดียวกันเวลามันดื้อมันดิ้นที่จะเพื่อหลุดเพื่อพ้นมันเอาจริงๆเอาชีวิตจิตใจเข้าว่าไม่มีอะไรใหญ่ยิ่งกว่าความให้พ้นไปเสียให้พ้นไปเสีย ที่จะมาให้จมอยู่กับกิเลสไม่ว่าประเภทใดไม่ขอจมเป็นอันขาดหัวขาดก็ให้ขาดไปด้วยความหลุดพ้นเถอะนะจะไม่ยอมจมกับมันอีกนี้เป็นไม่ยอมไม่ถอยถึงขั้นมันเป็นอย่างขนาดนั้นแหละยินดีเป็นได้ทั้งที่แต่ก่อนมันโลเลโลกเล็กเหลวไหลอ่อนแอข้อแท้ขี้เกียจขี้คร้านเสือคลานไปอย่างนั้นถ้าปฏิบัติตามธรรมเหมือนจะลากลงไปจมตรงโคนลงไปนรกอเวจีเนี่ยถ้าจะให้เดินดำเนินตามธรรมไอ้ที่เดี๋ยวมันลากไปอย่างนั้นเราก็ยอมเราไม่รู้นี่บังความสุขบังความสุขบังความสุขมันบังได้อะไรจากอะไรมีแต่ยืนเดินนั่งนอนกินนั่นกินนี่ได้รับความสุขความสบายไปวันหนึ่งแล้วก็หวังนั้นหวังนี้หวังจะมีความสุขความสงบบานใจหวังจะร่ำจะรวยหวังจะมีความสุขความเจริญกับสิ่งนั่นสิ่งนี้กับเพื่อนกับฝูงกับสมบัติเงินทองข้าวของนี่สร้างแต่ความหวังของหวังแต่ผลที่จะได้รับมันไม่มีหากสร้างนั่นแหละสร้างความหวังวาดมโนภาพหลอกตัวเองอยู่นั้นตลอดเวลาหาความสุขความสมหวังดังที่ว่ามันไม่มีมันไม่ได้มันหลอกอย่างนั้นผมมาบวชนี่ก็หวังได้สมาธิปัญญามรรคผลนิพพานก็หวังแล้วเวลามันเหยียบย่ำทำลายในหัวใจขณะที่หวังอยู่นั้นเราไม่รู้มันนี่ถึงเกลียดถึงแค้นผมพูดจริงๆนะผมถ้าจะพูดแบบโลกๆแล้วไม่เคยได้เกลียดแค้นสิ่งใดผู้ใดยิ่งกว่าความเครียดแค้นของกิเลสให้แก่กิเลสที่มีภายในหัวใจตัวเองถึงขนาดนั้นถึงวาระมันเป็นจริงๆไม่มีใครบอกใครสอนมันหนักรู้ในหัวใจเจ้าของคุณค่าของธรรมมันก็เด่นขึ้นโทษของสิ่งที่เคยมันเป็นโทษแต่เราไม่เคยรู้มันเริ่มรู้ขึ้นมาจนขนาดที่ว่ารู้อย่างเต็มใจมันนอนใจได้ยังไงมนุษย์เราถ้าลงได้รู้โทษก็รู้อย่างเต็มใจประจักษ์ในหัวใจรู้คุณค่าของธรรมถึงประจักษ์หัวใจมันนอนใจได้ยังไงนั่นแหละเรื่องมาเป็นมาตายไม่ใช่เรื่องใหญ่โตอะไรเลยต้องเป็นเรื่องตายเรื่องธรรมต่างหากเรื่องใหญ่โตนะที่จะเอาให้ดูให้พ้นเรื่องกิเลสต่างหากที่จะเอาให้มันแหลกภายในหัวใจไม่ให้มันเหลือไปได้อีกต่อไปเรื่องชีวิตจิตใจไม่มีความหมายไม่ได้สนใจกับมันถึงเวลาแล้วมันเป็นอย่างนั้นอย่างไรก็ขอให้ตั้งใจอุตส่าห์พยายามบำเพ็ญดำเนินมีครูอาจารย์คอยแนะนำทางสอนให้ก็มีหนังสือก็มีตลอดถึงเทปที่จะฟังก็มีนี่มันยิ่งหน้าโอ้เอาอย่างนั้นยุ่งเนาะนั่งไปคุณผมมาอยู่ใหม่มาศึกษาอบรมชั่วการชั่วเวลาก็ให้มันเป็นเงินเป็นทองตามเวลาเวลาไปบ้างเลยให้เกิดเงินเกิดทองคือความดีความดีตามเวลาเวลาที่มาพักมากน้อยทางหูทางตาทางอะไรก็ดีตาเห็นดูสังเกตดูหูฟังใจคิดนั่นมาศึกษาอบรมขอวัดปฏิบัติมันทำยังไงกันดูไม่สงสัยตรงไหนถามกันถามด้วยเหตุด้วยผลด้วยอาจด้วยธรรมชี้แจงแนะแนวทางให้กันด้วยเหตุด้วยผลด้วยอาจด้วยธรรมอย่านำความอวดรู้อวดฉลาดออกมาจ่ายตลาดเป็นตลาดกิเลสตลาดสังหารทำนะทำอยู่ตรงนี้ต้องพูดไปมันก็เหนื่อยเป็นยังไงแต่เมื่อเช้าคนยังว่าไม่ได้พูดสองสามประโยคอะไรเท่านั้นเนี่ย ปรับไปสงสารมันสงสารแต่เครื่องมือที่สนองความสงสารมันไม่อำนวยให้ดวงหัดขันนี่ไม่เห็นแก่ใครใจไม่มีเครื่องมือก็แสดงออกไม่ได้ด้วยสงสารนับวันมากเป็นทุกวันทุกวันแล้ววันเหลวไหลลงไปทุกวันทุกวันมันคุ้มค่าความมาศึกษาทั้งผู้มาทั้งผู้รับไว้ผู้คนที่เข้ามาเนี่ยเหมือนกันมาเกี่ยวข้องกับวัดกับวามาจังหันคนก็มีหลายชั้นมีหลายนิสัยจิตใจต้องก็ควรจะรอบจะคิดในเรื่องเหล่านี้เรื่องหัวใจคนหลายจะดีนิสัยไม่ใช่จะแบบคนแบบเดียวกันสำคัญจะไปพุ่นใครพูดธรรมดาเมื่อมีเหตุจำเป็นที่ควรจะพูดจะธรรมดาพอได้เหตุได้ผลได้ใจความไปนั้นหยุดนะไม่สืบไม่ต่อไม่ยุ่งเหยิงวายต่อไปนั่นแหละพระท่านเป็นอย่างเรื่องของพระไม่ประจบประแจงแค่เหลียขาเรื่องโลกพระโลกเรื่องทำให้สมบูรณ์มีภายในตัวเองระมัดระวังรักษาตัวเองสำคัญยิ่งกว่าที่จะสังสนใจกับใครนี่หลักที่จะทำตัวให้ดีเรื่องความนับถือหน่อยมันเป็นอยู่ในหัวใจเขาเรื่องใจก็เรื่องใจพอใจกับพอใจในหัวใจเขาแต่เราไม่ดีเลยเขาจะเคารพนับถือขนาดไหนมันก็เท่านั้นนะเดือนปฏิบัติในจิตมันถึงเหตุถึงผลถึงอัดถึงทำเต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะนั้นมันก็ยิ่งชัดร้อยเปอร์เซ็นต์ด้วยกันทั้งนั้นแหละไม่หวังอะไรทำไปตามเหตุตามผลคิดต่อไปตามเรื่องราวคือเรื่องมันมาเกี่ยวข้องกันทั้งนั้นมารยาทของมนุษย์ที่มีต่อกันทำไปเท่านั้นเองหวังอะไรอะไรกับใครๆหวังหาอะไรเนี่ยอะไรมันประเสริฐยิ่งกว่าธรรมพอที่จะหลังนั่นหลังนี่กับใครเนี่ยเพราะว่าธรรมนี่ประเสริฐสุดแล้วในโลกนี้ถ้าธรรมมีในหัวใจจะไปหวังอะไรอีกที่นอกเหนือไปจากมีอะไรประเสริฐไม่เห็นมีเนี่ยดีกว่าดีอยู่ในหัวใจนี้แล้วถ้าเกิดกับประเสริฐในหัวใจนี้แล้วจะหาอะไรมาเป็นคู่แข่งเนี่ยมันก็เท่านั้น
1: หาไปเรื่อยๆครับ
0: เฮ้ยอ่อนลงอ่อนลงอ่ะเนี่ยกูตอนนี้มันก็บอกแล้วนะอ่อนลงอ่อนลงยานี่ผมยังไม่ชั้นตัวนี่พอละพอละหยุดตรงนั้นละผมยังไม่ชั้นนอนเป็นๆนี่นั่นน่ะเอาไปไว้ล่อสัตว์ให้มันมาหินแย่ทั้งตัวแล้วก็จะเอาเหยี่ยวตัวนั้นน่ะมันฟังไม่ได้คุณหน่อยผมก็เข้าใจว่ามีคารวาสเขาอาจไปขโมยไปทำเพราะเมื่อวานนี้เขาเข้ามาทำงานวันเสาร์แล้วผมไปเห็นผมเลยพาพระมาแก้ออกแก้ตรงนั้นออกนี่ออกตองบานนี่เขาเรียกตองบานนะไม่ทราบใครล่ะไปดักว่านู่นสุดตรงนกตัวตกอะไรเอ้ามันมากแค่เนี่ยนี่อ้วนไม่เห็นเห่าหนุ่นตอนนี้ก็รู้หรือตัวซานี่
1: มันไม่เห่ามันไม่ร้องคิดยังไง
0: หรือมีพระหรือไปทำมีไหมพระไปเอาแย่ไปผูกฉะนั้นได้ล่อเหยื่อหรือมีหรือมีไหมมีใครได้ไปทำไหมแล้วเราไม่เชื่อเพราะไม่ใช่เรื่องของพระจะไปทำอย่างนั้นได้จะมาพงคารวาสเขาแอบไปทำอย่างนั้นว่าเราว่าพระเราจะไม่เห็นแต่ก็เล่าไปเห็นเองมันไปรีบแก้แย่แล้วนั่นออกแล้วออกตังบาลอันนี้มันมีกี่มันมีเหยื่อชนิดนี้อีกอยู่เหรอเขาเรียกเหยื่อตัวนี้เขาเรียกเหยื่อตาเหลืองทางนี้เรียกว่าแล้วตาเหลืองตัวใหญ่นั้นเนี่ยแล้วนี่เหยี่ยวนี่มันเท่าขนาดไก่เท่าไก่นะมันมีสองภาษาต่างๆอีสานก็เรียกว่าแล้วพันโตนแล้วตาเหลืองสองอย่างเบิ่งยังไงโอ้โหจรวดหอยมือโม่เพื่อนหลายด้วยตั้งไปยูนเอ้ยดาวเที่ยงมันไปมันสองตนไอ้โป้ก็ว่าเล่นด้วยไอ้โป้มันพอแล้วไปยินท่านเอียนพูดว่าโป้นี้ประมาณ9ปีกว่ากันนะมาตอนแพทมาอยู่ที่นี่ว่างั้นแล้วคุณฟิลิปไปใหม่ๆด้วยว่างั้นนั่นเป็นว่าประมาณ9ปีว่าโป้เนี่ยมาอยู่ว่างั้นนะท่านเรียนนะพูดอ่ะท่านเรียนพูดแน่มากอยู่บอกระยะคุณฟิลิปผู้ไปแล้วคุณแพทมาว่างั้นนะแล้วคุณโป้ก็มาระยะเดียวกันนี้เก้าปีกว่านี่มันก็น่าจะใช่แล้วตัวเล็กวางสิเขาเอามามาวางเลยนั่นเป็นแบบจะตายง่ายเลยไปเป็นแบบภายในหัวใจโดยเฉพาะไม่แสดงอาการหอบอะไรมากนะแต่เป็นกระตุกไม่สะดวกอยู่ในหัวใจนี่ผมมันเป็นมามีสองอย่างที่เราได้พิจารณาอยู่คือว่าเปลี่ยนยานี้เริ่มเปลี่ยนเมื่อวานแล้วก็หยุดมากด้วยที่ว่ายามันมีส่วนอะไรบีบต้องบังคับหัวใจที่ผูอะไรอย่างนี้ผมไม่ปักใจอะไรมากนักกับผูยิ่งกว่าปักใจกับยานี้มันฉุนมันอาจจะบีบหัวใจได้ถ้าไม่ถึงก็มันฉุนให้เรารู้นะแล้วมันก็มีส่วนของมันอยู่ในนั้นไปบีบพอหยุดนี้แล้วมันก็ไม่มีอะไรไปบีบนี่อันหนึ่งผู้รู้ว่ามันจะมีส่วนที่นี่ก็ตัดออกแล้วมันก็ไม่มีอะไรไปมีส่วนเนี่ยคอยฟังมันไปเนี่ยถ้าหากว่ามันสงบไปแล้วเดี๋ยวมาพลิกใหม่เป็นใหม่นี่ภาษาภาษาเขาเรียกว่าโรคทะเลาะยาโรคทะเลาะยาหมายความว่าเขาเรียกว่าโรคอะไรช้อเลาะอะไรนะโรคเล่นกับยาโรคหลอกยาเมื่อยาเราไปฉันไปกินอย่างนี้มันจะสงบเลยแล้วเดี๋ยวก็เปลี่ยนเป็นเพลิงใหม่ขึ้นมาแล้วหายาอะไรมาไหนมันก็สงบอีกแล้วก็เปลี่ยนเพลิงใหม่มาอยู่อย่างนั้นโรคชนิดนั้นไม่มีหายเขาเรียกโรคทะเลาะยาก็ว่างั้นโรคของเรามันจะเป็นอย่างนั้นได้หรือเราจึงกำลังพิจารณาถ้าว่ามันเป็นอย่างนั้นได้จริง
1: มันก็ไม่มีอะไรจะมารักษามันมันไม่หายมีตายท่าเดียวถ้าโรคทั้งหลายเคยเป็นอย่างนั้นใครมันทะเลาะยาหรือมันเรียกมันเชื้อเลาะอะไรเชื้อเลาะเฉลี่ยอันยาทะเลาะยาพบหลีกยาด้วยวิธีการต่างๆของมันเช่นแสดงอาการสงบเป็นต้นโรคนี้ไม่เห็นมันหายไปได้ลายไหนก็ลายนั่นแหละหมดคือท่ามก็ตายไปเลยมันไม่ฟังยาอะไรทั้งนั้นทีแรกก็สงบเอาลายไม้สงบนั่นแหละสงบได้วันหนึ่งสองวันแล้วพลิกใหม่นะแล้วยาหายาใหม่มาสงบไปวันหนึ่งพลิกใหม่อยู่นั่นเลยเขากันแน่ใจเลยว่าโรคอันนี้ไม่หายเขาว่ากันเลยไม่ต้องตายถ่ายเดียวโรคของเรานี่มันเป็นอะไรกันเป็นมาก็นานเป็นมาเพิ่มความหอบมีขึ้นมาอะไร

ความขี้เกียจความไม่อดทนความท้อแท้อ่อนแอความเห็นแก่ตัวเหล่านี้เป็นส่วนกลางๆยังไม่เท่าไหร่นักเมื่อเข้าสวมกับบุคคลให้กลายเป็นคนขี้เกียจคนท้อแท้อ่อนแอคนไม่อดทนเห็นแก่ตัวเขาแล้วย่อมกลายเป็นบุคคลที่ลามกแปดเปื้อนพระศาสนาซึ่งเป็นของสะอาดเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นมลทินเมื่อเข้าครอบกับจิตใจของบุคคลแล้วจึงกลายเป็นคนสกปรกไปด้วยสิ่งเหล่านี้พระทัยของพระพุทธเจ้าเมื่อยังไม่บริสุทธิ์อยู่ตราบใดพระองค์ท่านก็ไม่ตรัสพระสัทธรรมซึ่งเป็นของสะอาดออกมาเมื่อพระทัยเป็นของสะอาดบริสุทธิ์เรียบร้อยแล้วจึงได้ประกาศศาสนธรรมออกมาให้โลกได้ยินได้ฟังเพราะฉะนั้นศาสนธรรมทุกบททุกบาทที่ทรงแสดงไว้แล้วตั้งแต่ธรรมะขั้นต่ำคือธรรมะพื้นจนกระทั่งธรรมะอันสูงสุดจึงเต็มไปด้วยหลักเหตุผลควรแก่ผู้สดับจับฟังจะนำไปประพฤติปฏิบัติได้ตั้งแต่ต้นจนอวสานสุดท้ายไม่มีข้อใดจะบกพร่องโดยเหตุผลไม่มีสิ่งใดที่จะเป็นคุณสมบัติอันเป็นที่รับรองได้อย่างแน่นอนเหมือนอย่างศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าเราต่างท่านต่างได้เห็นความศักดิ์สิทธิ์พิเศษและความแม่นยำของศาสนธรรมว่าจัดไว้ชอบแล้วจึงได้น้อมกายถวายชีวิตเพื่ออุทิศตนต่อพระรัตนตรัยคือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์แล้วปฏิบัติตามเต็มกำลังความสามารถโดยอาศัยหลักธรรมเป็นแนวทางดำเนินเหตุใดการปฏิบัติจึงเป็นรุ่มดอนไม่เป็นไปด้วยความราบรื่นตามหลักศาสนธรรมนี่เข้าใจว่าการก้าวเดินของผู้ปฏิบัติทั้งหลายที่จะเป็นไปตามหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้โดยถูกต้องนั้นจะมีน้อยมากทีเดียวแต่การที่จะดำเนินให้นอกลู่นอกทางไปโดยเจ้าตัวไม่รู้สึกหรือโดยความดื้อด้านของตัวเองถ้าให้เป็นไปนั้นจะมีจำนวนไม่น้อยเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีคุณค่ามีจำนวนน้อยกับสิ่งที่หาคุณค่าไม่ได้มีจำนวนมากและมีน้ำหนักมากจึงไม่พอกับความต้านทานของกันและกันเมื่อเป็นเช่นนั้นผลที่จะพึงได้รับให้เป็นความสุขกายสบายใจที่เกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมะจึงรู้สึกว่ามีน้อยมากหรืออาจจะพูดได้ว่าไม่ปรากฏเลยก็มีเพราะความดีไม่สามารถจะเอาชนะความชั่วที่มีจำนวนมากได้การเรียนธรรมะก็ดีโดยการดูตามตำรับตำราการเรียนด้วยการศึกษาอบรมจากครูจากอาจารย์ที่ท่านแนะนำสั่งสอนก็ดีถ้าพยายามสังเกตไปตามเหตุผลแห่งธรรมะที่ท่านแสดงไว้แล้วทั้งที่เป็นปริยัติและครูบาอาจารย์แสดงนี่เข้าใจว่าจะพอทรงตัวได้อย่างน้อยมากกว่านั้นก็จะได้ปรากฏเห็นผลเป็นที่พึงพอใจขึ้นไปเป็นชั้นๆเพราะหลักเหตุผลไม่เคยมีแห่งธรรมะไม่เคยมีบทใดบกพร่องนอกจากจะบกพร่องอยู่กับผู้มาปฏิบัติหรือศึกษาอบรมนี้เท่านั้นเพราะความไม่สนใจหรือเพราะความรู้เท่าไม่ถึงการหรือเพราะทำลามกอันเป็นเครื่องขีดขวางทางเดินดังได้อธิบายไว้เบื้องต้นนั้นเป็นเครื่องปกคลุมหุ้มห่อหรือกั้นกลางทางเดินไว้เสียอย่างมิดชิดไม่สามารถที่จะ
รู้เรื่องแห่งจิตของตนที่คิดไปในแง่ใดการดำเนินตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าอันดับแรกต้องดำเนินโดยทางวิถีจิตคิดก็ต้องพยายามคิดให้ถูกและคอยสังเกตสอดรู้ความคิดของตนว่าเป็นไปในทางผิดหรือถูกเพื่อจะได้เป็นทางระบายออกที่ถูกต้องแห่งกายวาจาของเราหากไม่สังเกตความรู้สึกซึ่งเป็นเครื่องรับธรรมะแล้วความรู้สึกนั้นจะไม่มีเวลาหันหน้าเข้าสู่ธรรมะอันเป็นความจริงได้แต่จะกลายเป็นความผิดขึ้นมาจากความคิดของตนโดยลำดับทั้งวันทั้งคืนและยืนเดินนั่งนอนอีกด้วยเมื่อเป็นเช่นนั้นผลที่จะพึงได้รับเราจะเอาอะไรจากนอกจากเหตุผลไปเหตุก็คือการคิดผิดผลจะต้องแสดงความเป็นผิดขึ้นมาเหตุกับผลเกี่ยวเนื่องกันไปในทางที่ถูกตามหลักของมันอยู่เสมอถ้าคิดไปในทางที่ถูกผลจะพึงแสดงขึ้นก็ต้องเป็นความสุขความสบายจะแยกกันไม่ได้บรรดาเหตุกับผลทั้งที่เป็นฝ่ายดีและฝ่ายชั่วปิดท่านที่มาศึกษาเฉพาะอย่างยิ่งที่ก้าวเข้ามาสู่วัดนี้ผมได้พยายามแนะนำสั่งสอนทุกท่านจนสุดกำลังความสามารถทั้งที่สอนในทำนองที่ว่าแสดงธรรมให้ฟังทั้งที่สอนโดยอุบายต่างๆเพื่อให้เป็นที่สะดุดตาสะดุดใจแล้วยึดไว้เป็นหลักฐานต่อไปทั้งพูดเรียบเรียบเคียงเคียงเป็นอุบายขึ้นมาเพื่อให้ท่านผู้มาศึกษาแนะนำไปปฏิบัติคือพูดง่ายๆก็ทั้งสอนโดยวิธีตรงไปตรงมาทั้งสอนโดยอุบายต่างๆแล้วแต่จะเห็นสมควรในเวลาและสถานที่นั้นๆเกี่ยวกับพระเนนรูปนั้นๆแต่เท่าที่สังเกตดูแล้วไม่ปรากฏจะเป็นเครื่องสะดุดตาสะดุดหูสะดุดใจเลยเราจะเห็นได้ในสิ่งที่เราเคยแสดงให้ฟังแล้วเพราะอุบายวิธีที่ทำให้ดูนั้นหลายครั้งหลายหนไม่สามารถจะยึดเอาได้แล้วก็นำเรื่องเช่นนั้นมาอธิบายให้ฟังเพื่อจะได้สังเกตในแง่อื่นซึ่งมีลักษณะเช่นเดียวกันแต่ก็ไม่ค่อยปรากฏว่าได้ยึดไว้ได้ว่านี่เป็นอุบายที่เราได้จากอุบายของท่านสอนโดยวิธีต่างๆนอกจากจะมาบอกเอาซึ่งหน้าซึ่งไม่ค่อยจะมีประโยชน์เท่าไหร่นะอุบายวิธีที่เกิดขึ้นจากความคิดของตนเองกับอุบายวิธีที่ท่านสอนให้หรือยื่นให้นี้ผิดกันความฉลาดที่เกิดขึ้นจากการสอนของท่านกับความฉลาดที่เรานำไปคิดพินิจพิจารณาเองมีน้ำหนักและกว้างขวางต่างกันอุบายที่ได้จากท่านสั่งสอนเรานั้นมีน้ำหนักน้อยและอาจจะหลุดลอยไปได้แต่อุบายวิธีที่เราพยายามค้นคิดขึ้นมาโดยลำพังของเรานี่เป็นสมบัติของเราแท้และยังจะแตกกิ่งแขนงออกไปอีกเป็นจำนวนไม่น้อยเพราะนิสัยเป็นคนช่างคิดการถอดถอนความชั่วทุกประเภทอย่าเข้าใจว่าไม่มีปัญญาเข้าแฝงต้องมีปัญญาเข้าแฝงทุกประเภทของกิเลสไม่ว่าส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดจะเว้นจากปัญญานี้ไปไม่ได้โปรดทราบไว้ทุกท่านด้วยว่าศาสนาของพระพุทธเจ้านั้นไม่ใช่ศาสนาของคนโง่ธรรมะไม่ใช่ธรรมะของคนโง่ที่ประกาศสอนไว้และไม่ใช่ธรรมะแบบมืดดำกำตาผู้สอนก็ไม่ใช่ผู้มืด8ทิศ8ด้านคือพระพุทธเจ้าของเราเป็นผู้สว่างกระจ่างแจ้งแล้วด้วยปัญญาสอนธรรมะทุกบททุกบาทพระองค์ท่านสอนด้วยปัญญาทั้งนั้นธรรมะที่มีในแบบในแผนตำรับตำรามากน้อยจึงเป็นธรรมะที่พร้อมแล้วด้วยปัญญาของพระพุทธเจ้าที่ตรัสออกมาโดยชอบธรรมกลั่นกรองแล้วด้วยพระปัญญาไม่มีสิ่งใดที่จะคัดค้านได้แม้แต่บทหนึ่งบาทหนึ่งในบรรดาที่เป็นสวักขาตธรรมซึ่งพระองค์ท่านได้ตรัสไว้แล้วอย่าเข้าใจว่าศาสนาเป็นธรรมชาติที่โง่
โดยปราศจากปัญญาและศาสดาผู้สอนก็อยากเข้าใจว่าเป็นคนโง่คนทึบฉลาดเหนือโลกจึงได้เป็นครูสอนโลกธรรมะเป็นของบริสุทธิ์ผ่องใสเหนือโลกโลกจึงกราบไหว้สาวกของพระพุทธเจ้าก็ปฏิบัติจนสามารถข้ามโลกได้โลกจึงได้ถือเป็นชนะทั้งสามตลอดมาเราอย่าปฏิบัติแบบหลับตาปิดหูหรืออุดหูใจให้คิดตาให้ดูหูให้ฟังอย่างลงด้วยปัญญาทุกๆสิ่งที่ได้เห็นได้ยินไม่ว่าจากครูจากอาจารย์ไม่ว่าจากท่านผู้เกี่ยวข้องหรือสภาพใดที่มาเกี่ยวข้องกับตนซึ่งมีทางที่จะให้เกิดความดีความชั่วได้เราพิจารณาให้เป็นธรรมะนี่เรื่องของปัญญาเมื่อเป็นนักคิดค้นจะต้องแตกแขนงออกมีทางเดินอันกว้างขวางต่อไปไม่จนมุมแต่ความโง่นั้นจะทำตนให้จนมุมทุกระยะไม่ว่าจะสัมผัสกับสิ่งหยาบกลางละเอียดประเภทใดมีแต่ทางจนมุมเพราะสิ่งที่มาสัมผัสมัดตัวอย่างหาทางแก้ไม่ได้แต่ผู้มีความฉลาดสามารถที่จะรอดพ้นออกได้ไม่ว่าส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดที่เข้ามาสัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายและเกิดขึ้นในทางจิตใจเองโปรดได้ทราบไว้ทุกท่านว่าศาสนานี้ไม่ใช่ศาสนาของคนโง่พอเราจะมานั่งหลับหูหลับตาไม่คิดไม่อ่านไม่ไตร่ไม่ตรองในเรื่องอะไรตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าให้สมกับเพศนักบวชซึ่งเป็นเพศที่ใคร่ครวญและเป็นเพศที่นักต่อสู้ในทางความดีไม่ลดละความเพียรศาสนาที่ยังมาอยู่ทุกวันนี้ไม่ได้ยังเหลือมาด้วยความเกียจคร้านด้วยความท้อแท้อ่อนแอไม่ได้มีมาด้วยความโง่เขลาบ่ปัญญาของผู้ปฏิบัติแต่สืบทอดกันมาด้วยความรู้ความฉลาดสามารถในทางด้านปฏิบัติการศึกษาศาสนาไม่ศึกษาเกี่ยวข้องกับความผิดถูกของตนเพื่อเทียบกับหลักธรรมะแล้วเราจะถืออะไรเป็นเครื่องหมายว่าเป็นผู้ปฏิบัติรักษาศาสนาอะไรที่มีคุณค่ามากจนถึงกับพระศาสนาได้วางลงให้เป็นอุบายหรือแนวทางนอกจากใจแล้วไม่มีศาสนธรรมทั้งหมดสอนใจซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในโลกถ้าใจได้รับการอบรมโลกถ้าใจได้รับการอบรมจนเพียงพอ

ถ้ารู้ไม่เคยได้แย้งหลักความจริงไปแม้แต่นิดหนึ่งนอกจากจะแสดงตามหลักความจริงล้วนๆแล้วรู้ก็รู้ตามหลักความจริงการสอนจริงต้องสอนตามหลักความจริงไม่มีทางฝืนเมื่อคนปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักความจริงไม่ว่าทางโลกและทางธรรมแล้วจะไม่ถูกต้องกับศาสนาอย่างไรแล้วนั่นแหละเรียกว่าหลักศาสนาในธรรมเรียกว่าศาสนาในหลักธรรมชาติเป็นอย่างนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับคำพูดที่ว่าเราถือศาสนานั้นถือศาสนาไม่ได้ขึ้นอยู่กับความประกาศให้โลกเขาได้ทราบได้ถึงแต่ขึ้นอยู่กับหลักปฏิบัติให้ตรงตามหลักธรรมชาติแห่งความจริงทั้งหลายนี่แหละคือหลักศาสนาพุทธศาสนาไม่ได้สอนให้นอกลู่นอกทางแห่งความจริงไปคือไม่ได้เอาอำนาจวาสนาออกไปสอนไม่ได้สอนอิงอำนาจวาสนาไม่ได้สอนอิงกิเลสอาสวะแต่สอนอิงหลักความจริงไปทั้งนั้นเช่นท่านสอนว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเพียงเท่านี้กระเทือนหมดทั้งโลกธาตุดีไม่ว่าดีประเภทใดถ้าผู้นั้นทำมีกำลังแห่งการทำมากน้อยเท่าไหร่ดีจะแสดงผลขึ้นมาตามกำลังแห่งการกระทำของผู้นั้นเรียกว่าผลสนองเหตุเท่าที่ควรชั่วก็เคยมีมาดั้งเดิมดีก็เคยมีมาดั้งเดิมเหตุแห่งการทำดีทำชั่วก็มีมาดั้งเดิมแต่ไม่มีใครสามารถจะทราบชัดทั้งเหตุและผลแห่งฝ่ายดีฝ่ายชั่วจึงพากันงมทำชั่วจนถึงกับผลแสดงออกมาหาที่ตรงวางจิตใจกายไม่ได้ก็ยังพากันทำเนื่องจากไม่ได้เรียนตามหลักความจริงว่าเหตุที่ความทุกข์ร้อนเกิดขึ้นก็เพราะการทำความชั่วพยายามถอนตัวให้พ้นจากการกระทำชั่วนั้นเสียเรื่องความทุกข์จะไม่ติดตามดังนี้ไม่ได้สำนึกแต่พระพุทธเจ้าได้ค้นดูเหตุดูผลจนรู้ชัดตามหลักความจริงว่าทุกข์ก็ดีสุขก็ดีต้องมีสาเหตุเป็นแดนเกิดคือการกระทำกะเรื่องการกระทำเป็นกุญแจดอกสำคัญที่จะเปิดให้เห็นสุขและทุกข์ขึ้นภายในตนอย่างชัดเจนนี่เป็นหลักใจของศาสนาทุกๆพระพุทธเจ้าที่สอนมาไม่ได้สอนให้ผิดแปลกต่างกันไปแม้แต่น้อยเพราะหลักความจริงเป็นอันเดียวกันในโลกนี้เป็นความจริงตลอดมาเช่นนี้ผู้รู้ก็จะต้องรู้ตามหลักความจริงที่เป็นมาและสอนตามหลักความจริงนี้เป็นมาด้วยกันทั้งนั้นขอให้พากันนำไปพิจารณาทำไมจึงไม่ได้เหตุได้ผลการปฏิบัติธรรมะซึ่งเป็นของมีอยู่ภายในใจของเราทุกๆท่านนี่ก็รู้สึกว่าอิจฉาละอาใจเป็นบางครั้งบางคราวเหมือนกันในการสอนหมู่เพื่อนนำไปพิจารณาถึงอุบายวิธีที่เราสอนกับหมู่เพื่อนที่จะเอื้อมให้เห็นเงื่อนเห็นทางบ้างสมเรียกว่าตอบรับกันกับการที่เราสอนด้วยความสนใจจริงๆจิตไม่เหนืออำนาจของการฝึกทรมานด้วยหลักธรรมะไปหลักธรรมะเป็นเครื่องมืออันเอกในการที่จะฝึกอบรมจิตใจให้หายพยศเป็นชั้นๆจนหายได้ดังอย่างเด็ดขาดไม่มีเครื่องมือใดที่จะทันสมัยเท่ากับเครื่องมือที่เรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาซึ่งพระองค์ท่านประทานไว้แล้วรวมแล้วก็มี8มีสัมมาทิฏฐิเป็นต้นมีสมาธิเป็นที่สุดนี่แหละเป็นเครื่องมือชั้นเอกชิ้นเอกรวมใจความลงแล้วมี8ประการนี้พวกท่านเคยเรียนไหมสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะอะไรเป็นตัวสัมมาทิฏฐิเป็นสัมมาสังกัปปะและเป็นสัมมาสมาธิเป็นต้นพวกท่านเคยเห็นอะไรบ้างแล้วเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อจะเทียบกันให้เข้าเรื่องราวกันพวกท่านเห็นอะไรโง่เห็นอะไรทำความผิดถ้าไม่ใช่สัตว์ตัวมีวิญญาณนี้เป็นผู้โง่และเป็นผู้ฉลาดเป็นผู้ทำความผิดและความถูกคนเรามีวิญญาณครองหรือไม่เฉพาะอย่างยิ่งที่เรากำลังฟังอยู่ในเวลานี้มีความรู้สึกประจำอยู่ในร่างนี้หรือไม่เมื่อประจำอยู่นี้มันโง่หรือมันฉลาดเวลานี้ได้สอบถามตนบ้างหรือไม่ถ้าหากได้ทดสอบตนบ้างแล้วจะเห็นความโง่และความฉลาดปรากฏขึ้นในใจดวงเดียวนี้ไม่มีทางอื่นเป็นที่เกิดขึ้นแห่งความโง่ความฉลาดมีเท่านี้สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะตลอดถึงสัมมาสมาธิเป็นต้น
ถ้าเป็นก็เป็นขึ้นจาก

ผู้นี้ด้วยการขุดค้นให้เกิดความฉลาดขึ้นมาความมั่นคงของจิตใจที่จะเป็นไปตามหลักเหตุผลและมั่นคงต่อความเชื่อมั่นของตนก็จะมีความมั่นคงไม่วอกแวกคลอนแคลนไปตามอารมณ์ก็จะปรากฏขึ้นในที่นี้หากจิตเป็นจิตที่ฉลาดพอตามหลักที่พระพุทธเจ้าสอนไว้ว่าสัมมาทิฏฐิหากไม่ได้สนใจในนี้เป็นแต่สักว่าเรียนมาเฉยไม่นำมาใช้ทำประโยชน์แล้วจนวันตายก็ไม่มีอะไรจะปรากฏขึ้นมานอกจากคำพูดซึ่งเป็นเหมือนกับนกขุนทองเท่านั้นโปรดได้ทราบเสียในวันนี้ว่าธรรมะของพระพุทธเจ้าไม่ใช่นกขุนทองพอจะเรียนแล้วปล่อยทิ้งไว้ทิ้งไว้ทิ้งไว้ไม่สนใจนำมาประพฤติปฏิบัติเพื่อเกิดประโยชน์แก่ตนเองที่ทรงสอนไว้ทุกแง่ทุกมุมสอนไว้เพื่อการประพฤติปฏิบัติให้เกิดผลประโยชน์แก่ผู้นั้นเท่านั้นไม่มีสิ่งอื่นใดที่พระพุทธเจ้าจะทรงมุ่งหวังนอกจากผลที่จะพึงได้รับของผู้ปฏิบัติจากการสนับสนุนฟังของธรรมะของพระพุทธเจ้าเท่านั้นการปฏิบัติว่าช้าอะไรช้านอกจากตัวเองจะเป็นผู้กั้นกลางทางเดินตนเองด้วยสิ่งที่เป็นอุปสรรคเท่านั้นไม่มีสิ่งใดจะเป็นอุปสรรคนอกจากตนเองเป็นอุปสรรคต่อตนเองจะดันทาพิญญาก็ตามคิปาพิญญาก็ตามเป็นเรื่องของความเร็วความช้าซึ่งเกิดขึ้นจากตนเองให้ความสะดวกแก่ตนเองมากน้อยเท่านั้นไม่มีผู้อื่นใดจะมาให้ความสะดวกและขัดข้องแก่ตนพอจะไปหาทางตำหนิลองมัดตัวจิตเข้าดูสิตั้งสติกำหนดดูกระแสของจิตที่คิดอยู่ตลอดเวลามันคิดไปเรื่องอะไรบ้างนี่วิธีที่จะรู้เรื่องทั้งฝ่ายผิดและถูกและรู้เรื่องความช้าหรือเร็วแห่งปฏิบัติเครื่องดำเนินของตนจะรู้ได้ในจุดคือความสังเกตนี้เท่านั้นนอกนั้นไม่มีทางรู้บ่นถึงวันตายก็ตายทิ้งเปล่าๆไม่เป็นประโยชน์อะไรในการบ่นที่รักษาเกิดขึ้นแล้วอย่างที่บางท่านถามเราได้ทราบไหมว่าความดีในวันหนึ่งเกิดขึ้นแก่เรากี่ครั้งและความชั่วที่เกิดขึ้นในเราวันหนึ่งวันหนึ่งกี่ครั้งไม่ได้หมายถึงไปฉกไปลักปล้นสะดมใครล่ะความชั่วมีหลายประเภทความชั่วของนักบวชไม่ใช่จะเป็นผู้ไปปล้นไปสะดมสิ่งที่เป็นกิเลสโสมมท่านก็เรียกว่าความชั่วสิ่งเหล่านี้ได้ปรากฏขึ้นจากจิตใจของเรากี่ครั้งในวันหนึ่งเรานับได้ไหมถ้าเราไม่สามารถจะรู้ได้เราก็มีทางที่จะรักษาความดีซึ่งเกิดขึ้นให้ยืนยงคงถาวรไปได้นอกจากจะล้มละลายไปตามความชั่วที่มีกำลังมากนี้เท่านั้นถ้าอยากจะรักษาความดีให้คงอยู่และให้เจริญยิ่งขึ้นไปเราก็ควรจะรักษาใจนี้แหละเป็นที่สั่งสมแห่งความดีและชั่วทั้งหลายและเป็นที่ปลดปล่อยสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาด้วยอุบายต่างๆมีสติเป็นต้นด้วยมีเท่านี้ทางจะให้เนินช้าทางที่จะรักษาตนได้และความมั่นคงหรือเจริญรุ่งเรืองขึ้นไปมีเท่านี้ไม่มีทางอื่นการรักษาสติการเพื่อรักษาจิตใจการใช้ปัญญาให้รู้ทางเดินของจิตในทางผิดและถูกไม่มีอาการใดบรรดาการรักษาของเราจะเป็นอาการที่สุดวิสัยของผู้ตั้งใจมาประพฤติปฏิบัติเช่นนักบวชเหล่านี้หรือเรายังสงสัยอะไรอีกที่เราจะต้องจัดต้องทำจนเหินห่างจากความเปลี่ยนของเรามีอะไรสถานที่อยู่ก็มีแล้วมีผู้สร้างให้อย่างสมบูรณ์จนเหลือเฟืออาหารการขบฉันก็มีแต่สิ่งที่สำเร็จรูปมาแล้วทั้งนั้นคนทั่วไปจะไม่ได้อยู่ได้อาศัยได้ขบฉันได้ใช้สอยเหมือนอย่างเราที่เป็นนักบวชถ้าพูดถึงเรื่องความสะดวกแล้วนักบวชเป็นที่หนึ่งเป็นความสะดวกเสนาสนะคือกุฏิที่อยู่ที่อาศัยญาติโยมที่มีศรัทธาทั้งหลายและเป็นผู้มุ่งต่อบุญต่อกุศลอยู่แล้วก็สร้างให้อาหารบิณฑบาตไปบิณฑบาตมาวันหนึ่งวันหนึ่งจนเต็มบาตรล้นบาตรสบงจีวรเครื่องนุ่งห่มใช้สอยก็เหลือเฟือยาแก้ไข้ก็เหมือนกันก็หนึ่งว่าโรงพยาบาลเพราะต่างคนก็ต่างเมตตาสงสารพระแล้วนำมาถวายแก้หลายประเภทไม่เพียงแต่ยาที่จะแก้โรคแค่นี้เดียวมีจำนวนมากถ้าพูดถึงเรื่องความสะดวกไม่มีใครที่จะสะดวกเท่าพระสะดวกจนลืมตนไม่ได้สนใจคิดถึงเรื่องสถานที่อยู่เกิดมาจากอะไรอาหารปัจจัยเกิดมาจากอะไรเพราะเหตุไรจึงเกิดมามีมาทั้งที่ตนไม่ได้เสาะแสวงหาไม่ได้ทำสบงกีวรเครื่องนุ่งห่ม
กิดมามีมายาแก้เจ็บไข้ไรป่วยต่างๆมีมาประจำมีมาเพราะเหตุไรนี่ลืมตนถ้าเป็นผู้สำนึกตนอยู่ได้แล้วก็จะมีปัญญาจากสถานที่อาหารเครื่องนุ่งห่มตลอดถึงยาแก้โรคภัยไข้เจ็บต่างๆว่าไม่ควรนอนใจที่จะอาศัยอยู่เฉยๆหากว่ามีสาเหตุเป็นแดนเกิดมาแห่งปัจจัยทั้งสี่นี้แล้วเราก็ควรจะตระหนักในสาเหตุนั้นมาเป็นเครื่องเตือนตนว่าสาเหตุนี้เกิดขึ้นมาจากคุณของพระพุทธเจ้าและเกิดขึ้นมาจากเราเป็นนักบวชเป็นผู้เสียสละเป็นผู้มีความขยันหมั่นเพียรเป็นผู้มีความอดทนเป็นผู้ไม่เห็นแก่ตัวแต่เห็นแก่หลักธรรมะเป็นส่วนใหญ่ถ้าทราบอย่างนี้แล้วก็ควรจะตระหนักตนเข้าไปอีกว่าเราจะเป็นคนเช่นไรให้ยิ่งขึ้นไปกว่านี้ให้มีความเพียรกล้าให้มีสติมั่นคงกำกับจิตใจของตนด้วยดีมีใจแน่นหนาไม่วอกแวกคลอนแคลนเพราะสติปัญญาเป็นเครื่องควบคุมมีปัญญาความรู้ความฉลาดสามารถจะแก้ตนได้ในสิ่งต่างๆที่มาเกี่ยวข้องทุกๆเวลามีความระมัดระวังอยู่เช่นนี้นี่แหละชื่อว่าเป็นผู้ไม่ลืมตนอาศัยอะไรนำสิ่งนั้นมาพิจารณาถึงสาเหตุที่เป็นมาผู้นั้นจะไม่นอนใจคนที่ไม่นอนใจคนที่ระมัดระวังรักษาตัวอยู่นั้นไม่ค่อยจะเกิดอันตรายทางด้านจิตใจได้ง่ายแต่จะเป็นไปเพื่อความเจริญรุ่งเรืองเสมอสมาธิท่านทุกท่านจะรอให้ใครมาสร้างให้สมาธิแต่ว่าอะไรความสงบหรือความมั่นคงใจอยู่เฉยจะมั่นคงได้ไหมจะสงบได้ไหมถ้ามาอาศัยการฝึกทรมานเราต้องคำนึงถึงเหตุที่ใช่จะความมั่นคงของใจเกิดขึ้นซะก่อนว่าอยู่เฉยนอนเฉยเป็นไปได้ไหมถ้าเป็นไม่ได้เป็นวิธีไหนถึงจะได้พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าวิเยนะทุกขมัสเจติคนจะล่วงพ้นจากทุกไปได้ทุกประเภทไม่ว่าทุกประเภทใดก็เพราะอำนาจแห่งความเพียรเวลานี้เรามีความเพียรแค่ไหนมั้งควรจะพอพ้นไปได้ไหมหรือควรจะนอนอยู่ในทุกนี้เพราะความเกียจคร้านเราต้องคำนึงรู้สึกตัวอยู่เสมอยอกย้อนถามตนเองดีกว่าที่เราจะไปถามคนอื่นนั่นเมื่อมีความรู้สึกตัวเช่นนั้นสมาธิเกิดขึ้นมาเองเพราะอุบายวิธีที่ใจคิดค้นหาเหตุผลนั้นเป็นเรื่องของใจชำระตนออกจากสิ่งกังวลหรือมัวหมองทั้งหลายกลายเป็นใจที่มั่นคงขึ้นมาไม่วอกแวกคลอนแคลนไปตามสิ่งที่มาย่อยวนโดยง่ายได้ปัญญาก็ใช้พินิจพิจารณาหวานล้อมกระแสของจิตอยู่เสมอในเวลาที่มีโอกาสซึ่งควรจะพิจารณาส่วนต่างๆของร่างกายก็พิจารณาให้เห็นชัดตามหลักความจริงแต่ไม่ได้หมายถึงความเห็นชัดเหมือนอย่างตาเนื้อนี่โดยไทยให้เห็นชัดด้วยปัญญาตามสภาพของความเป็นอยู่แห่งร่างกายทุกส่วนทุกอาการปกติเขาเป็นอยู่อย่างไรทำไมจะต้องถลอกหนังออกดูถึงจะรู้ว่ามีเลือดมีเนื้อเยิ้มอยู่ถ้าคนมีปัญญาไม่ถึงขนาดนั้นก็รู้ทุกสิ่งทุกอย่างที่รับประทานและขับถ่ายออกไปเนี่ยเป็นมาตั้งแต่วันเกิดจนถึงวันนี้มันมีอาการอย่างไรบ้างซึ่งพอจะทราบตามหลักความจริงได้หากมีปัญญาพิจารณาถ้าไม่พิจารณาถึงวันตายก็ไม่เป็นประโยชน์อะไรสำหรับโมฆะบุรุษที่เปล่าจากประโยชน์ทั้งที่มีชีวิตอยู่ทิ้งที่สะดวกสบายเป็นผลอันราบรื่นไม่อยากจะเสาะแสวงสิ่งใดที่จะเหมือนยาพิษแล้วชอบเสพชอบอารมณ์เช่นนั้นชอบดูชอบฟังชอบคิดชอบอ่านถ้าสิ่งใดจะเป็นคุณแก่ตนเองขี้เกียจหาเรื่องออกตัวเสมอการออกตัวในวงแห่งธรรมะของพระพุทธเจ้านี้เป็นการผูกมัดตัวเองทั้งนั้นไม่ได้เหมือนแบบโลกซึ่งผู้ที่รู้กฎหมายก็เลี่ยงกฎหมายไปแล้วเขาก็รอดพ้นไปได้ตามเรื่องของโลกนิยมเขาฉะนั้นแต่ส่วนกรรมชั่วที่เขาทำนั้นไม่มีใครทราบเขาจะพ้นหรือไม่พ้นนั้นไม่มีใครทางไม่มีใครจะมีทางทราบได้ส่วนหลักธรรมะนี้ไม่มีที่แจ้งที่รับต้องทราบตนอยู่เสมอฉะนั้นเราจึงไม่ควรจะหาทางออกโดยวิธีที่โลกใช้กันดาดดื้อควรจะหาทางแก้ไขโดยถูกธรรมะการประกอบความเพียรก็ถือว่าเป็นงานชิ้นหนึ่งชิ้นหนึ่งทำไมเราจะมีความละอาต่องานของเรา
แล้วเราก็หวังผลเป็นที่พึงพอใจเราจะเอาผลนั้นมาจากไหนเมื่องานไม่เป็น

ทางเดินเพื่อผลที่จะไหลเข้ามาสู่ความมุ่งหวังของเราตั้งสติกำหนดกดขี่บังคับกันลงไปลองดูสิใจความรู้สึกเช่นเดียวกันหมดชื่อว่าใจแล้วมีความรู้เช่นเดียวกันแล้วมีกิเลสตัณหาอาสวะเช่นเดียวกันแต่ต่างกันอยู่บ้างก็คือมากกับน้อยอันนี้ขึ้นอยู่กับการสั่งสมของผู้เป็นเจ้าของถ้าเราไม่ใช่จะตั้งหน้าเข้ามาสั่งสมกิเลสแต่อาจจะพยายามแก้ไขกิเลสนะควรเห็นความเพียรเป็นสิ่งสำคัญถ้าเรารักผลเราต้องรักเหตุคือการกระทำด้วยผลที่เป็นสุขขึ้นมาเป็นชั้นๆจะต้องเป็นมาจากเหตุไม่ว่าจะทางด้านสมาธิประเภทไหนไม่ว่าจะเป็นด้านปัญญาประเภทไหนจะต้องเกิดขึ้นจากการขนขวายของตนเองเท่านั้นแม้ที่สุดวิมุตติหลุดพ้นก็ต้องเป็นผลเกิดขึ้นมาจากความเพียรทุกๆชิ้นซึ่งสืบเนื่องกันเป็นอันดับจนมีกำลังเพียงพอแล้วหลุดพ้นไปได้แล้วความหลุดพ้นเราก็เคยเห็นตำหนักในตำหนักตำลาว่าท่านองค์นั้นหลุดพ้นองค์นี้หลุดพ้นท่านทำยังไงท่านจึงหลุดพ้นนอกเหนือไปจากสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนไว้นี่ไหมถ้าไม่นอกเหนือแล้วเราปฏิบัตินี่ปฏิบัตินอกเหนือไปจากหลักธรรมของพระพุทธเจ้าไหมเราต้องมาคำนึงถึงหรือถ้านอกเหนือไปแล้วผลก็จะเป็นอย่างอื่นคือสิ่งที่เราไม่พึงปรารถนานั่นแหละจะเป็นของเราสิ่งใดที่พระพุทธเจ้าปรารถนาและประสงค์สอนไว้แล้วไม่สนใจเดินข้ามไปข้ามมานอนทับกลิ้งไปกลิ้งมาอยู่ไม่รับประโยชน์อะไรทุกขังอริยสัจจังนี้เป็นของจริงท่านว่ามันปลอมสำหรับเราเข้าใจปลอมจึงต้องตำหนิทุกท่าเดียวแต่ไม่มีทางที่จะหาอุบายรู้เรื่องของทุกโดยทางปัญญาจึงมีแต่ทางเดียวที่จะสมุทัยจะเกิดขึ้นวันยั่งค่ำแล้วก็ทำให้บ่นเรื่องของทุกคืนยั่งลุ่งไม่มีเวลาจบสิ้นหากเปิดช่องให้มรรคคือทางแก้ไขได้เข้าทำหน้าที่บ้างคงไม่ได้เจอตั้งแต่เมืองบ่นว่าเป็นทุกข์เป็นทุกข์โดยท่านหากจะได้มีความรื่นเริงบันเทิงภายในจิตใจขึ้นเป็นชั้นๆและสามารถที่จะออกอุทานได้ในวันหนึ่งแน่นอนว่าเรื่องของทุกข์ก็ดีเรื่องของสมุทัยก็ดีเราได้รู้เห็นอย่างชัดแจ้งและถอดถอนขึ้นแล้วโดยสิ้นเชิงคำว่านิโรธซึ่งเคยได้ยินแต่ชื่อบัดนี้ได้ปรากฏขึ้นแล้วได้ทำหน้าที่ดับกิเลสตัณหาไปโดยไม่มีเหลือสิ่งที่เหลือก็คือความบริสุทธิ์ของใจเวลานี้ไม่มีอะไรขัดจนโลกจะจนจะมีก็ตามเราไม่มีไม่จนเราเป็นคนที่พอดีอยู่ในหลักมัชฌิมาธรรมชาติคือความบริสุทธิ์พอดีนี่จะมีวันอุทานขึ้นมาหากได้เปิดโอกาสให้ทางมรรคคือศีลสมาธิปัญญาได้ดำเนินตามหลักที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ด้วยความเพียรของเราไม่ท้อถอยทางพอดีความสม่ำเสมอจะมีขึ้นในจิตใจดวงนี้พอหมดความหิวความกระหายโดยสิ้นเชิงแล้วเหลือแต่ความพอดีไว้เป็นนิ่งขวัญของใจในเวลาที่ครองร่างนี้อยู่เมื่อถึงการร่างนี้ได้สลายตัวออกไปก็ไม่มีปัญหาอะไรที่จะห่วงใหญ่เพราะสิ่งที่สมบูรณ์ได้สร้างไว้แล้วอย่างข้อมูลภายในจิตใจดวงที่บริสุทธิ์นั้นไม่มีอะไรที่จะบกพร่องแม้ร่างกายจะแตกไปก็ตามหรือจะยังอยู่ก็ตามเพราะเป็นจิตที่สมบูรณ์แล้วด้วยมรรคปฏิปทาตั้งแต่ขั้นต้นจนถึงขั้นสุดยอดแห่งมรรคที่จะเสริมบุคคลให้พ้นจากทุกข์โดยสิ้นเชิงนะข้อที่อธิบายมาก็เห็นว่าพอสมควรขอให้ทุกท่านนำไปพิจารณาอย่าลืมตัวผมขอยุติธรรมเทศนาแก่ท่าน

0: ผู้ที่จะสามารถสืบมรดกทั้งด้านประพฤติปฏิบัติไปโดยถูกต้องดีงามและผลเป็นที่พึงพอใจดังท่านกล่าวไว้ในครั้งพุทธกาลว่ามรรคผลนิพพานก็คือผู้ปฏิบัติตามหลักธรรมที่ท่านทรงสั่งสอนไว้นี้เท่านั้นเฉพาะอย่างยิ่งคือนักบวชและยังย่นลงมาถึงนักปฏิบัติอีกด้วยเพราะคำว่านักบวชมีอยู่ทั่วไปในดินแดนแห่งชาวพุทธเราไม่กำหนดกฎเกณฑ์ว่าเมืองนั้นเมืองนี้เมืองนอกเมืองไหนเต็มไปหมดแต่นักบวชในพุทธศาสนาแต่จะเอากฎเกณฑ์ตามความเป็นนักบวชนั้นว่าจะเป็นผู้ได้รับมรดกเป็นธรรมเป็นคือธรรมทายาทของพระพุทธเจ้าจริงๆนั้นสนิทใจเหมือนผู้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติตามหลักศาสนธรรมทั้งทางด้านพระวินัยและด้านธรรมะโดยถูกต้องดีงามท่านเหล่านี้จะเป็นผู้ทรงไว้ซึ่งธรรมทายาททั้งฝ่ายเหตุฝ่ายผลได้โดยลำดับจนกระทั่งถึงขั้นสมบูรณ์โดยไม่สงสัยเพราะธรรมประกาศหรือว่าท้าทายความจริงไว้อยู่แล้วตั้งแต่พระพุทธการมาจนกระทั่งปัจจุบันไม่ปรากฏว่ามีธรรมบทใดบาทใดได้ล่อยหลอลงไปจากหลักความจริงที่พระองค์ท่านจัดไว้มีความสมบูรณ์พูนผลอยู่ด้วยความจัดความจริงความถูกต้องดีงามทุกแง่ทุกมุมในการที่จะบุกเบิกให้ถึงจุดหมายปลายทางไปได้โดยสมบูรณ์ฉะนั้นเราเป็นนักปฏิบัติจงคำนึงถึงความรู้สึกของตนที่มุ่งเจตนาและความมุ่งมั่นที่ตั้งไว้แล้วอย่างใดแล้วประสานกับความประพฤติปฏิบัติอย่าให้พลาดจากกันการปฏิบัติศีลก็อย่าได้ประมาทสิ่งใดที่ขัดข้องต่อศีลก็คือการขัดข้องต่อธรรมที่จะเป็นประโยชน์แก่เราและเป็นการขัดข้องทำลายตัวของเราไปด้วยการขัดข้องต่อธรรมหรือขีดขวางธรรมก็เป็นการขีดขวางตนเองด้วยหาทางก้าวไปไม่ได้ด้วยเหตุนี้ท่านจึงกล่าวไว้ว่าสุปฏิปันโนเป็นผู้ปฏิบัติตรงต่อหลักธรรมหลักวินัยโดยสม่ำเสมอตั้งแต่ต้นจนสุดยอดแห่งธรรมวินัยอุชุตรงไปตรงมาอันเป็นแนวทางที่จะให้เกิดความสะอาดในศีลและธรรมของตนญาณะเพื่อความรู้แจ้งแจ้งตลอดอย่าได้ห่างเหินจากจิตใจคือมีความสนใจจดจ่อต่อความรู้จริงเห็นจริงในธรรมที่ท่านได้เคยรู้เคยเห็นและประทานไว้แล้วคำว่าสามิติก็คือก็รวมลงไปว่าการปฏิบัติดีปฏิบัติตรงนี้เป็นการปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมคำว่าธรรมนั้นเป็นของกลางเช่นเดียวกับสมบัติในโลกแล้วแต่ผู้มีความขยันหมั่นเพียรและความเฉลียวฉลาดที่จะสอบเสวงหามาได้มากน้อยตามกำลังความสามารถและฉลาดของตนตามปกติวัตถุในโลกนี้ไม่ขาดแคลนมีสมบูรณ์เป็นแต่เพียงว่าความอุตสาห์พยายามหรือความขยันหมั่นเพียรและความฉลาดที่จะสามารถนำวัตถุสิ่งนั้นๆเข้ามาเป็นสมบัติของตนนั้นเป็นสำคัญกว่าอื่นคำว่าธรรมก็ไม่เคยหนึ่งบกพร่องตามหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้แล้วคงเส้นคงวาดังที่ท่านกล่าวไว้ว่าพระโสดา พระสกิทาคาพระอนาคาพระอรหัตธรรมทั้งสี่ประเภทนี้กลมกลืนกันกับหลักมัชฌิมาปฏิปทาอันเป็นท้ายทางสายทางเดินเข้าไปสู่ธรรมขั้นเหล่านี้จนกระทั่งทะลุปุโปร่งไปได้ไม่นอกเหนือจากมัชฌิมาปฏิปทานี้ไปได้เลยเราพึงคำนึงตนเสมอว่าเวลานี้เราปฏิบัติถูกต้องตามหลักมัชฌิมาหรือไม่มัชฌิมาคือเหมาะสมอยู่ตลอดการรักษาศีลก็เป็นความเหมาะสมของตนหาที่ตำหนิติเตียนตนไม่ได้ว่าได้ทำศีลให้ด่างพร้อยไปด้วยเจตนาหรือความเผลอเลอประการใดบ้างเพราะความระมัดระวังรักษาอยู่เสมอศีลก็งามสำหรับตัวของเราเป็นผู้ทรงศีลเป็นผู้เหมาะสมกับความเป็นผู้มีศีลจึงเรียกว่ามัชฌิมาคือความเหมาะสมทางด้านธรรมะนับแต่สมาธิคำว่าสมาธิที่ท่านแสดงไว้ในตำราเคยได้อธิบายให้ฟังแล้วหลายครั้งหลายหนนั่นคือเข็มทิศทางเดินที่ท่านเขียนไว้ตามคัมภีร์บาลานไม่ใช่องค์ของสมาธิแท้แต่สมาธิแท้นั้นจะเกิดขึ้นกับใจที่สืบเนื่องมาจากการศึกษาเราเรียนวิธีการที่ท่านแสดงไว้แล้วในตำหลักตำรานั้นเข้ามาประยุกต์กับความประพฤติของตนเพื่อให้เกิดความสงบเย็นใจขึ้นมาได้ด้วยจิตตภาวนาสมาธิมีความสำคัญกับไปทางหนึ่งปัญญามีความสำคัญไปทางหนึ่งต่างก็มีความสำคัญตามหน้าที่หรือคุณภาพของตนเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าซะเองจึงได้ตรัสไว้ว่าสมาธิปริภาวิตาปัญญามหัพพลาโหติมหานิสังสาสมาธิอันเป็นความอิ่มตัวมั่งหิวโหยรุนแรงฟุ้งเฟ้อกระสับกระส่ายเป็นจิตที่อิ่มตัวตามขั้นแห่งความสงบของตนมีท่านเรียกว่าสมาธิสมาธิประเภทนี้สมาธินี่แหละที่มีความอิ่มตัวนี้นำไปใช้ทางด้านปัญญาย่อมจะเป็นเครื่องหนุนปัญญาให้ทำหน้าที่ของตนไปได้อย่างราบรื่นดีงามเพราะไม่ทะเลทลายไม่กระวนกระวายหิวโหยกับสิ่งนั้นสิ่งนี้เหมือนคนไม่มีความสงบอยู่ภายในตัวจิตที่สงบย่อมไม่หิวโหยในสิ่งต่างๆพาทำงานใดก็ทำพิจารณาทางด้านปัญญามีสติเป็นเครื่องกำกับรักษาหรือเป็นผู้ควบคุมงานจิตก็ทำงานตามนั้นเมื่อมีสมาธิแล้วควรจะแยกออกทางด้านปัญญาพิจารณาแยกคายไปกว่าทางด้านสมาธิก็ต้องทำเพราะฉะนั้นคำว่าสมาธิกับปัญญานี้จึงแยกกันไม่ออกโดยจะถือว่าปัญญาพิจารณาทางด้านปัญญาอย่างเดียวเป็นความรวดเร็วการทำสมาธิมัวทำสมาธิให้เกิดให้มีความสงบแล้วพอพิจารณาทางด้านปัญญานั้นเป็นทางล่าช้าหรือล่าสมัยการพูดเช่นนั้นหรือความเห็นเช่นนั้นเป็นความเห็นที่ขัดต่อหลักธรรมของพระพุทธเจ้าที่ทรงได้รับรองมาแล้วโดยสมบูรณ์ทั้งทางเหตุและทางผลดังนั้นธรรมทั้งสองประการนี้จึงแยกกันไม่ออกแต่ไหนแต่ไรมาจะแตกต่างกันอยู่บ้างแต่อาการของสมาธิมีอาการต่างกันบุตรถึงเรื่องความสงบนั้นสงบเหมือนกัน และอาการแห่งความสงบนั้นก็มีต่างกันบ้างถึงอย่างไรก็ตามความสงบของจิตนั้นย่อมเป็นความอิ่มตัวได้ด้วยกันควรแก่การพิจารณาทางด้านวิปัสสนาคือปัญญาได้เช่นเดียวกันจึงไม่สามารถที่จะแยกสมาธิหรือสลัดปัดทิ้งสมาธิไปเสียให้ดำเนินแต่ทางด้านปัญญาอย่างเดียวแล้วคว้าอมรรคผลนิพพานมาอย่างเต็มใจอย่างนี้เป็นไปไม่ได้นี่เราเคยปฏิบัติมาแล้วได้ทราบอย่างชัดเจนในทางด้านสมาธิคือการทำสมาธิตั้งแต่ขั้นล้มลุกคลุกคลานมาจนกระทั่งถึงเป็นขั้นสมาธิเต็มตัวคำว่าขั้นสมาธิเต็มตัวนั้นคือเราให้สงบได้ตามต้องการของเราเวลาใดก็ได้แม้จะจิตจะถอนออกมาจากสมาธินั้นแล้วคิดอ่านไตรตรองจิตการงานอื่นๆได้แต่ฐานของสมาธินั้นเป็นความแน่นหนามั่นคงประจำตนอยู่เสมอที่เรียกว่าสมาธิเต็มภูมิคือให้สงบเมื่อไรก็ได้แต่ก็เป็นสมาธิอยู่เพียงเท่านั้นไม่สามารถที่จะกลายตัวไปเป็นปัญญาโดยที่เราไม่นำออกพิจารณาแต่อย่างใดให้เป็นปัญญาไปไม่ได้เมื่อจิตมีความสงบเป็นพื้นฐานแล้วนำจิตดวงที่มีความสงบและอิ่มตัวไม่หิวโหยกับอารมณ์ต่างๆนั้นเข้าพิจารณาทางด้านปัญญาเราจะพิจารณาร่างกายส่วนใดก็ตามคำว่าร่างกายนี้ทั่วไปหมดในรูปขันธ์นี้แล้วแต่จะถูกกับจริตในอาการใดภายในร่างกายนี้แยกแยะดูตั้งแต่ต้นดังที่ท่านมอบงานให้พวกเรามาตั้งแต่ดึกดำบรรพ์จนปัจจุบันนี้และยังจะเป็นไปอีกอย่างนี้ไม่ลดละว่างานของนักบวชนั้นคืออะไรอุปัชฌาย์ท่านมอบให้ว่าเจสาโลมานขาทันตาตะโตนี่คืออโนโลมพิจารณาโดยลำดับไปตะโตนันตานขาโลมาเจสาที่ให้พิจารณาปฏิโลมย้อนกลับหน้ากลับหลังถอยหน้าถอยหลังสิ่งที่กล่าวเหล่านี้เป็นสิ่งที่ประกาศตนอยู่แล้วโดยความปฏิกูลโสโครกตามหลักธรรมชาติแห่งธรรมที่เป็นความถูกต้องเป็นแต่เพียงว่าจิตของเรานั้นได้รับความเสี่ยมสอนมาจากสิ่งจอมปลอมคือกิเลสจึงต้องมาเปลี่ยนแปลงความจริงจากธรรมหรือลบล้างธรรมนี้ให้เป็นสภาพอื่นไปเสียจากความเป็นของปฏิกูลให้เป็นของสวยของงามเป็นของจีรังถาวรเป็นเราเป็นเขาเป็นของเราของท่านไปเรื่อยๆสิ่งเหล่านี้นอกจากความเป็นอสุภะอสุพังเต็มไปทั้งร่างทั้งภายนอกภายในดูโดยหลักธรรมชาติของมันตามธรรมที่กล่าวไว้แล้วยังมีความแปรสภาพอยู่ภายในตัวทุกระยะไม่มีเว้นแม้แต่ขณะหนึ่งการพิจารณาเช่นนี้ท่านเรียกว่าวิปัสสนาคือเพื่อความเห็นแจ้งตามความจริงความจริงนั้นเป็นอย่างไรในร่างกายนี้คำว่าอสุภะจริงหรือไม่จริงเราปฏิเสธได้ไหมตั้งแต่ภายนอกที่เหงื่อที่ใครเต็มไปหมดทั้งร่างไม่ว่าข้างบนข้างล่างต้องชะต้องล้างกันอยู่ตลอดเวลาร่างกายนี้ไปสัมผัสสัมพันธ์กับสิ่งใดแม้จะเป็นของสะอาดสวยงามเพียงไรก็ตามจะต้องกลายเป็นของสกปรกโสมมส่งกลิ่นฟุ้งไปหมดเพราะร่างกายนี้เป็นตัวปฏิกูลสิ่งที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับร่างกายนี้จึงกลายเป็นของสกปรกต้องชะต้องล้างต้องซักต้องฟอกเช็ดถู ไม่เช่นนั้นก็อยู่ไม่ได้นี่เห็นอย่างชัดชัดอยู่แล้วตามหลักความจริงผู้ปฏิบัติจะฝืนหลักความจริงนี้ไปไหนความฝืนหลักความจริงเหล่านี้มีตั้งแต่เรื่องของกิเลสทั้งนั้นซึ่งเป็นข้าศึกต่อธรรมเคยฝืนธรรมอย่างนี้มาเป็นลำดับลำดับคือเสกสรรปั้นยอขึ้นมาเฉยๆทั้งๆที่หาความจริงไม่ได้ว่าสวยงามว่าน่ารักใครชอบใจว่าเป็นสิ่งที่รังถาวรว่าเป็นสิ่งให้เกิดสุขน่ารื่นเริงบันเทิงว่าเป็นอัตตาเป็นเราเป็นของเราเป็นของเขาจิตที่ไม่มีที่ยึดมีแต่กิเลสเป็นผู้ข้ามสอนอยู่ตลอดเวลาจะไม่ให้ยึดไม่ให้ถือไม่ให้เชื่อตามกิเลสจะเชื่อถืออะไรเพราะมีของอย่างเดียวเท่านั้นติดแนบอยู่กับใจนับแต่กับใดกันใดมาจนกระทั่งได้พบได้ยินโอวาทคำสั่งสอนซึ่งเป็นคู่แข่งกันกับธรรมชาติที่เสกสรรปั้นยออันเป็นความจอมกล่องนี้ขึ้นมาเรียกว่าธรรมจึงได้นำของจริงนี้เข้ามาเทียบเทียมกับของปลอมแยกแยะกันดูทุกสัตว์ทุกส่วนว่าอันหนึ่งว่าอันนั่งเดิมนั้นว่าเป็นของสวยงามที่แนบสนิทอยู่กับจิตจึงต้องให้ทำให้จิตคิดว่าเป็นของสวยของงามของดีของแน่นหนามั่นคงไปหมดทีนี้นำธรรมเข้ามาแทรกว่าสวยงามที่ตรงไหนดูหาความสวยงามทั้งภายนอกทั้งภายในหมดทั้งร่างนี้หาไม่ได้แม้แต่ชิ้นเดียวเต็มไปด้วยของปฏิกูลโสโครกหมดทั้งร่างกายนี้ทั้งภายในภายนอกในตัวของเราและสัตว์อื่นบุคคลอื่นยิ่งชายเหมือนกันหมดเทียบกันได้ทุกสัตว์ทุกส่วนนี่คือความจริงเราฝึกวิปัสสนาคือปัญญาฝึกเพื่อจะสลัดสิ่งที่เคยยึดถืออันจอมปลอมเข้ามาสู่ความหลักความจริงคือของไม่ปลอมนี่เป็นขั้นหนึ่งของจิตขั้นต่อไปยังแยกแยะเป็นเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาไปอีกซึ่งเป็นธรรมของจริงเช่นเดียวกันอันเป็นทางเดินเพื่อความสลัดปัดทิ้งสิ่งจอมปลอมทั้งหลายเหล่านี้ที่กิเลสพาเสกสรรปั้นยอมมาเป็นแรงนานผลของมันทำให้เกิดความกดทวงลวงใจอยู่เสมอให้มีแต่ความทุกข์ความเดือดร้อนเพราะสิ่งเหล่านี้เมื่อพิจารณาตามหลักความจริงแล้วย่อมจะค่อยปล่อยวางไปโดยลำดับตามความซึมซาบแห่งใจที่เข้าสู่หลักความจริงของธรรมไปโดยลำดับลำดาจนกลายเป็นว่ากายทั้งกายนี้ถ้าพูดถึงว่ากองอสุภะก็คือป่าช้าผีดิบเต็มไปด้วยซากอสบต่างๆที่เต็มอยู่ในร่างกายของแต่ละบุคคลไม่ใช่ซากหนึ่งซากเดียวซากอสบนั้นหลายซากหลายประเภทหลายชนิดของสัตว์ที่มาตายกองกันอยู่ภายในร่างกายของเรานี้พิจารณาอยู่เช่นนี้ซ้ำๆซากๆก็เช่นเดียวกับเราถากไม้ถากหลายครั้งหลายหนก็ถึงแก่นถึงที่พอเหมาะพอดีพอเอานี่ชะล้างลงไปหลายครั้งหลายหนก็ถึงที่สะอาดปราศจากสิ่งจอมปลอมเห็นได้ชัดตามความเป็นจริงจิตย่อมจะปล่อยวางเองโดยไม่ต้องสงสัย นี่เป็นขั้นหนึ่งของการพิจารณานี่เรียกว่าปัญญาเราแยกจากสมาธิคือจิตที่สงบนั้นให้แสดงกิริยาออกมาทางความแยกขายเรียกว่าปัญญาวิปัสสนาแปลว่าความเห็นแจ้งเห็นจริงไม่ใช่เห็นปลอมเห็นแบบมืดมืดดำดำกำดำกำขาวอย่างที่อวิชชาพาเห็นปัญญาธรรมพาเห็นแจ้งเห็นชัดจนถึงกับต้องรื้อถอนตนออกมาจากความยึดมั่นถือมั่นสำคัญผิดต่างๆนั้น ไปได้โดยลำดับนี่แหละการดำเนินเพื่อมรรคผลนิพพานดำเนินไปตามสิ่งเหล่านี้ที่จิตไม่สามารถจะก้าวถึงนั้นได้ก็เพราะติดสิ่งเหล่านี้ท่านจึงต้องให้พิจารณาบุกเบิกสิ่งเหล่านี้ซึ่งเป็นเหมือนกับขวากหนามทิ่มแทงจิตใจอยู่ทุกเวลารักก็ทำให้เกิดทุกข์ชังก็ทำให้เกิดทุกข์เกลียดโกรธทำให้เกิดทุกข์ทั้งนั้นเพราะเป็นเรื่องของกิเลสพาให้เป็นสาเหตุจะไม่เกิดทุกข์อย่างไรไม่ใช่เป็นสาเหตุมาจากธรรมสาเหตุมาจากธรรมนั้นแม้จะมีทุกข์บ้างเพราะการต่อสู้กับข้าศึกแต่ความคำนึงเพื่อชัยชนะหรือเพื่อความรู้แจ้งเห็นจริงเรื่องของความทุกข์นั้นก็ไม่มาเป็นอารมณ์กับผู้ปฏิบัติเพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติธรรมจะเป็นจะตายจึงไม่ค่อยมาคำนึงถึงความเป็นเหล่านี้ยิ่งกว่าความเพื่อรู้แจ้งสิ่งที่ตนต้องการหรือในสิ่งที่ตนมุ่งหมายเอาไว้นี่พระพุทธเจ้าของเราท่านมีความมุ่งหวังอย่างแรงกล้าเพราะฉะนั้นแม้จะสลบถึง3ครั้ง3หนและยังไม่ถูกทางดำเนินเพื่อความตรัสรู้ก็ตามพระองค์ก็ไม่ทรงท้อถอยเพราะอำนาจแห่งความมุ่งมั่นต่อธรรมของจริงมีกำลังมากกว่าที่จะมาท้อถอยเพียงความสลบเท่านั้นการพิจารณาร่างกายเป็นสิ่งสำคัญมากเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับเรื่องราคะตัณหาขึ้นอยู่กับร่างกายนี้จิตสงบก็มีความสงบตัวในความคิดไปเรื่องราคะตัณหาเกี่ยวกับรูปเสียงกลิ่นรสในชาดกท่านกล่าวไว้ว่าซึ่งเป็นสิ่งที่สะดุดใจมากที่สุดว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราตถาคตไม่เคยเห็นรูปใดที่จะเป็นข้าศึกหมายถึงภิกษุแล้วไม่มีรูปใจที่จะเป็นข้าศึกเป็นเครื่องเสียดแทงจิตใจอย่างเจ็บปวดแสบร้อนยิ่งกว่ารูปของหญิงนะเสียงใดก็ตามไม่สามารถที่จะเสียดแทงเข้าถึงขั้วหัวใจถึงกับจิตใจจะพังทลายลงไปได้เหมือนเสียงของหญิงดินใดก็ตามไม่สามารถที่จะทะลวงเข้าถึงขั้วหัวใจยิ่งกว่ากลิ่นของหญิงรสใดก็ตามไม่สามารถที่จะทำลายหัวใจให้กระทบกระเทือนหวั่นไหวและให้รับความทุกข์ความทรมานได้มากยิ่งกว่ารสของหญิงการสัมผัสใดก็ตามไม่มีพิษมีภัยมากยิ่งกว่าการสัมผัสหญิงให้เธอทั้งหลายจำไว้ให้ถึงใจวิธีที่จะแก้รูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสซึ่งออกจากคนคนเดียวนี้นั้นจึงต้องใช้วิธีการอันถูกต้องเหมาะสมกันคือการพิจารณาอสุภะกรรมฐานเป็นภาคพื้นให้เกิดมีความทะนุถนอมนานน้อมกายหญิงเข้ามาสู่กายของเราหนังของหญิงเข้ามาเทียบกับหนังของเราเสียงของหญิงเทียบเข้ามาเทียบกับเสียงของเรากลิ่นของหญิงเข้ามาเทียบกับกลิ่นของเราความสัมผัสของหญิงเกี่ยวกับเอามาเทียบกับความสัมผัสของเรามันก็เป็นเนื้อเป็นหนังเป็นเสียงเป็นอวัยวะอันเดียวกันไม่เห็นมีผิดแปลกกันอะไรเลยถ้าพูดถึงเรื่องความปฏิกูลหญิงเป็นเทวดามาจากไหนภิกษุทั้งหลายหญิงก็คือคนทรงธาตุทรงขันธ์ทรงอสุภะอสุพังมีหนังมีเนื้อมีกระดูกมีตับไตไส้พุงมีของอสุภะอสุพังเต็มตัวเช่นเดียวกันกับเราไปหลงหาอะไรถ้าไม่ใช่เราเป็นบุรุษตาฝาดเพราะฉะนั้นเธอทั้งหลายจงพิจารณาในจุดนี้ให้มากอย่าแก้ พิษภัยอันสำคัญมีตุอสุภะเป็นยาอันประเสริฐนี่คือพุทธพจน์ที่ทรงแสดงไว้แก่ภิกษุทั้งหลายให้เห็นภายในจิตนี้เพื่อจิตได้พิจารณาตามหลักธรรมที่พระองค์ตรัสไปแล้วนี้จะได้สงบหายกังวลเพราะเป็นลักษณะหรืออะไรอะไรก็เหมือนกันกายทั้งกายทั้งหนังทั้งเนื้อทั้งเอ็นทั้งกระดูกทุกสัตว์ทุกส่วนแห่งอวัยวะของหญิงกับทุกสัตว์ทุกส่วนแห่งอวัยวะของเรานั้นไม่มีอะไรผิดแปลกกันเลยนอกจากถูกหลอกลวงจากกิเลสให้มันเสกสรรปั้นยอว่านั้นวิเศษนี้วิโสจนผู้หญิงกลายเป็นเทวดาขึ้นมาเราเป็นเหมือนบอยตัวหนึ่งหรือสุนัขตัวหนึ่งเท่านั้นโง่เพลินไปไม่สมกับความเป็นภิกษุให้เธอทั้งหลายจงจำไว้ให้ถึงใจนะฟังเลยนี่แหละการพิจารณาถ้าลงได้พิจารณารอบนี้ให้ชัดเจนเทียบกับทุกสัตว์ทุกส่วนทั้งภายนอกภายในให้เห็นชัดเจนแล้วจะมีอะไรแปลกต่างกันจะหลงอะไรกันอันว่าอย่างนั้นด้วยเหตุนี้เราจึงต้องใช้การพิจารณาอันนี้ให้มากนอกจากนั้นท่านยังสอนให้ไปเยี่ยมป่าช้าไปเยี่ยมป่าช้าตะกอนเป็นป่าช้าผีดิบตายเก่าตายใหม่เอาไปทิ้งเกลื่อนไปหมดการไปพิจารณาป่าช้านั้นให้ไปทางเหนือลมท่านก็บอกมาไว้ให้ไปทางตายเก่าเสียก่อนเพราะจิตกำลังจิตกำลังสติปัญญายังไม่เพียงพอท่านไปดูผู้ที่ตายเก่าเสียก่อนอวัยวะเกลื่อนกราดเสียลายเป็นกระดูกเป็นอะไรไปแล้วแล้วขยับเข้าไปหาเป็นลำดับจนกระทั่งถึงผู้ตายใหม่อาจจะเกิดความกำหนัดยินดีขึ้นมาได้เมื่อเราได้พิจารณาเป็นลำดับตำราเข้าไปแล้วเช่นนั้นแม้จะตายใหม่ก็ไม่ผิดอะไรกับร่างกายของเราที่ยังไม่ตายนี้ความเหม็นคลุ้งมันก็เป็นไปเช่นเดียวกันนี่แหละเพราะเป็นประชาผีดิบผีตายเช่นเดียวกันนั่นเมื่อพิจารณาเทียบเคียงได้ทุกสัตว์ทุกส่วนของป่าช้าเทียบกับเราได้ชัดเจนแล้วจะไม่เยี่ยมป่าช้าอีกต่อไปก็ได้เยี่ยมป่าช้าภายในร่างกายของเหล่านี้ก็เป็นที่เพียงพอเพราะการไปเช่นนั้นเพื่อจะหาหลักยึดเทียบเข้ามาสู่หลักภายในเมื่อเราได้หลักภายในเป็นเครื่องยึดแล้วก็มีหลักมีเกณฑ์ในการประพฤติปฏิบัติตนหายกังวลในเรื่องทั้งหลายนี่อันหนึ่งนี่เป็นปัญญาขั้นปัญญาขั้นนี้ต้องใช้ความพยายามให้มากปัญญาขั้นนี้ต้องเป็นปัญญาที่ผ่าโผนตามที่ได้พิจารณามาแล้วเอาจนกระทั่งจิตมันหมุนติ้วติ้วติ้วเอาให้ทันเหตุทันการเมื่อเกิดความชำนาญขึ้นมาจวนถึงขั้นที่จะสลัดปัดทิ้งทิ้งร่างกายนี้ยิ่งหมุนตัวเป็นเกลียวมองดูตัวทั้งตัวนี้จะมองดูเป็นเนื้อก็เป็นไปหมดทั้งเนื้อมองดูหนังไม่เห็นทะลุเข้าไปถึงเนื้อถึงเอ็นถึงกระดูกจนกระทั่งกลายเป็นร่างกระดูกไปหมดคนทั้งคนเราทั้งเราเป็นเช่นนั้นมองดูหญิงดูชายเป็นสภาพเดียวกันไปหมดเพราะความชำนาญในการพิจารณาวิปัสสนาขั้นรูปกายนี้เลยหาความสวยความงามไม่ได้มองดูเป็นร่างกระดูกหนึ่งมองดูเป็นคนมีแต่คือหนังถูกถลกออกหมดเหลือตั้งแต่เนื้อแดงฉานไปหมดทั้งตัวมีความกำหนัดยินดีกันที่ตรงไหนคนเราที่จะกำหนัดยินดีกันเพราะหนังนี่เท่านั้นเพราะฉะนั้นท่านจึงสอนว่าตะโตแล้วท่านดุเพราะมันครอบไปหมดนี่คือความชำนาญของการพิจารณานอกจากนั้นเพียงกำหนดแวบเดียวเท่านั้นไม่ถึง3วินาทีจะทะลุไปหมดทั้ง2รอบ3รอบในร่างกายร่างเดียวนั้นกลายเป็นกระดูกท่อนกระดูกไปหมดเพียงเส้นเอ็นติดต่อหรือว่ารัดตึงกันไว้เท่านั้นเช่นเดียวกับซากผีที่เรามาไว้ตามวัดตามวา อวัยวะส่วนอื่นไม่มีเหลือแต่กระดูกที่มัดติดกันไว้เท่านั้นเมื่อเป็นเช่นนั้นจะรักอะไรกำหนัดอะไรมีแต่กระดูกอย่างนั้นนั่นแหละคือความจริงเป็นขั้นๆไปนี่คือความจริงแล้วตัดความจำปลอมที่ว่าหนังก็งามเนื้อก็งามเอ็นก็งามแล้วงามไปหมดกระดูกก็งามแม้ที่สุดอาหารเก่าอาหารใหม่ที่เป็นมูดเป็นคูดก็งามไปหมดเพราะถูกกิเลสมันต้มมันตุ๋นมันเสกสรรปั้นยอมาให้กินของสกปรกโสโครกมาเป็นเวลานานเพราะความโง่เขลาของตนให้กิเลสปรุงอาหารแต่เป็นพิษทั้งนั้นให้กินเราไม่สลดสังเวชบ้างเหรอเราเป็นนักปฏิบัติพิจารณาให้เห็นตามความจริงนี้แล้วเมื่อพิจารณาได้เต็มที่แล้วไม่ต้องบอกเรื่องความสลัดปัดทิ้งรูปขันธ์ว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราความปฏิกูลโสโครกนี้ก็หายไปเพราะผ่านไปแล้วหายสงสัยแล้วเหลืออยู่ตั้งแต่เพียงร่างกระดูกสงสัยอะไรนั่นก็เป็นกองอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นความจริงอันหนึ่งเท่านั้นนี่ปัญญาขั้นนี้ต้องผ่าโถนเต็มที่เพราะเป็นกิเลสส่วนหยาบต่อสู้กับกิเลสส่วนหยาบปัญญาต้องเป็นปัญญาที่ผ่าโถนไม่งั้นไม่ทันกันพอหมดขั้นนี้แล้วก็คือเวทนาความสุขความทุกข์ความเฉยๆภายในร่างกายและจิตใจส่วนภายในจิตเวทนาภายในจิตทั้งสามนั้นยกไว้ก่อนพิจารณาเวทนาที่เกี่ยวข้องกับกายเวลาเกิดความทุกข์เวทนามาจะเป็นการเกิดขึ้นด้วยการเจ็บไข้ได้ปวดปวดหัวตัวร้อนก็ตามให้พิจารณาแยกแยะดูทุกขเวทนาเฉพาะอย่างยิ่งกับทุกขเวทนานั่นแหละเป็นผู้ออกหน้าออกตาในขณะที่เจ็บไข้ได้ป่วยสุขหาทางแทรกเกิดขึ้นไม่ได้จึงต้องพิจารณาแยกดูทุกข์ให้เห็นทุกข์เป็นอย่างไรทุกข์ให้โทษให้ภัยแก่ผู้ใดเราจึงเหมาเขาว่าเป็นทุกข์เหมาเขาว่าเป็นภัยต่อเราเหมาเขาว่าเป็นข้าศึกต่อเราพิจารณาให้เป็นอัตเป็นธรรมอย่าลำเอียงเพื่อเข้าตัวจะเป็นการก่อโพยกิเลสเข้ามาเผาตนเองเข้าอีกยิ่งกว่าการไม่พิจารณาจะอีกเพราะผิดทางเพราะฉะนั้นการพิจารณาทุกขเวทนาก็พิจารณาให้เป็นธรรมว่าทุกขเวทนานี้เหรอว่าเป็นตัวภัยแก่เราดูให้เห็นชัดถึงสภาพของทุกข์ที่ปรากฏอยู่ในขณะนั้นว่ามันเป็นภัยให้แก่ผู้ใดจดจ่อลงด้วยสติกำหนดคลี่คลายดูด้วยทางปัญญาเมื่อชัดเจนแล้วทุกข์ก็สักแต่ว่าปรากฏตัวอยู่ตามหลักธรรมชาติของตนเท่านั้นแม้ตัวทุกข์เองก็ไม่ทราบความหมายของตนว่าเป็นทุกข์และได้ให้ความทุกข์แก่ผู้ใดเลยนี่พิจารณาดูทางร่างกายก็สักแต่ว่ากายมีอยู่แล้วตั้งแต่ทุกข์เหล่านี้ยังไม่เกิดขึ้นแม้ทุกข์เหล่านี้ได้ดับลงไปแล้วกายก็เป็นกายอยู่ตามสภาพของตนต่างอันต่างจริงอยู่โดยหลักธรรมชาติของตนเช่นนี้ไปเหมาเขาว่ามาเป็นทุกข์มาเป็นภัยแก่เราได้อย่างไรถ้าไม่ใช่ใจแล้วย้อนเข้ามาดูใจเทียบเคียงกายนั้นเป็นเราเหรอกายนั้นมาเป็นใจหรือใจไปเป็นกายหรือทุกขเวทนานั้นเวทนานั้นมาเป็นใจหรือใจนี้ไปเป็นทุกขเวทนาแยกแยะทุกสัตว์ทุกส่วนยิ่งทุกมีความรุนแรงมากเพียงไรสติปัญญาขั้นนี้ยิ่งหมุนติ้วเร็วยิ่งกว่าฟาแรกไม่อย่างนั้นไม่ทันกันแยกแยกทุกสัตว์ทุกส่วนทางเวทนาก็กลายเป็นความจริงขึ้นมาอย่างประจักษ์ใจหายสงสัยว่ามีจิตเท่านั้นไปสำคัญทุกขเวทนาว่าเป็นข้าจิตต่อตนเองและว่าเป็นตนเป็นของตนตลอดถึงเรื่องร่างกายก็แม้เขาจะเป็นสภาพแห่งความจริงของเขาอยู่แค่นั้นแต่เราเป็นใจนี่จะเองเป็นผู้ประยุกต์ไปถือว่ากายของเราเป็นทุกข์ทุกข์ก็มาเป็นกายทั้งทุกข์ทางกายทั้งทุกข์ทางใจก็มากลายเป็นเราเป็นทุกข์ขึ้นมาอีกนี่ข้อความสำคัญครับเมื่อแยกเนี่ยทั้งสามสภาพคือดูกายดูเวทนาดูจิต
1: เทียบเคียงกันได้ทุกสัดทุกส่วนความสำคัญมันหมายจิตของจิตที่เป็นหมายเขาก็ถอนตัวเข้ามาสู่จิตเมื่อความสำคัญถอนตัวเข้ามาสู่จิตแล้วจิตก็เป็นปกติจิตเป็นความจริงของจิตเวทนาก็เป็นความจริงของเวทนากายก็เป็นความจริงของเขาแต่ละสัดละส่วนแล้วไม่กระทบกันหนึ่งทุกขเวทนาที่กำเริบมากๆนั้นดับไปอย่างรวดเร็วสองทุกขเวทนาแม้ไม่ดับแต่ก็เป็นความจริงของตนอยู่เต็มจัดเต็มส่วนไม่เข้ามากระทบเพลินกับจิตใจนี้ได้เลยใจแม้จะอยู่ในท่ามกลางแห่งความทุกข์ความลำบากในขณะที่เป็นโรคภัยไข้เจ็บหรือขณะนั่งนานๆก็ตามก็ไม่มีความกระวนกระวายมีความกระหยิ่มยิ้มย่องอยู่ได้โดยหลักธรรมชาติแห่งความจริงของใจนี่คือการพิจารณาเวทนา นอกจากนั้นแล้วยังทราบชัดว่าทุกขเวทนาก็ดีสุขเวทนาก็ดีอุเบกขาเวทนาก็ดีเป็นอาการอันหนึ่งอันหนึ่งเท่านั้นซึ่งรวมแล้วไหลลงสู่ภาชนะคือตรรักได้แก่อนิจจังตรรักได้แก่อนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งมวลนานนี่ปัญญาขั้นสัญญาความจำได้หมายรู้จนเกิดเรื่องเกิดราวขึ้นมาสังขารปรุงแยบสัญญาหมายไปให้เป็นเรื่องเป็นราวหลอกตนเหมือนกับภาพในหน้ากระจกนี่แหละภาพของเราเองนี่แหละไปปรากฏในหน้ากระจกเราก็ไปตื่นภาพในหน้ากระจกนั้นเสียเมื่อเราทราบชัดเจนแล้วว่าภาพที่ปรากฏในหน้ากระจกนั้นมันเป็นภาพไปจากกายของเราชั้นใดอาการทุกอย่างที่ปรากฏขึ้นจากสังขารจากสัญญาที่หมายเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็เป็นภาพที่ออกจากใจถ้าใจไม่รู้เท่าทันก็ไปหลงภาพนั้นเมื่อใจรู้เท่าทันแล้วก็ปล่อยวางตามสภาพของเขาสิ่งเหล่านี้ก็ยังเกิดดับเกิดดับไม่ยึดมั่นถือมั่นซึ่งกันและกันแม้วิญญาณที่รับทราบจากภายนอกเช่นรูปเสียงกลิ่นรสเข้ามากระทบตาหูจมูกลิ้นกายเป็นต้นก็มีแต่เพียงแยบเดียวแยบเดียวที่รับทราบในขณะที่สิ่งนั้นมาสัมผัสเมื่อสิ่งนั้นดับไปความรับทราบก็ดับไปเป็นอาการอันหนึ่งอันหนึ่งของจิตเท่านั้น และถือเป็นเราเป็นของเราได้อย่างไรการพิจารณาซ้ำๆซักๆเป็นการฝึกซ้อมกันอยู่ด้วยความสัมผัสสัมพันธ์ระหว่างข้างนอกกับข้างในให้เป็นไปอยู่โดยสม่ำเสมอจิตย่อมทำนี้ชำนาญสามารถสลัดปัดทิ้งขันห้านี้ได้ทั้งๆที่ยังไม่บริสุทธิ์นะ อุปทานในรูปขันธ์ก็ปล่อยได้แล้วชัดเจนเห็นประจักษ์ไม่ยอมที่จะพิจารณาร่างกายอีกว่าเป็นอสุภะอย่างนั้นอสุภะอย่างนี้เพราะอิ่มตัวแล้วรู้แล้วปล่อยแล้วพิจารณาหาประโยชน์อะไรตลอดถึงเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเกิดขึ้น ก็รู้ได้ชัดทั้งดับไปทั้งเกิดขึ้นทั้งดับไปรู้ได้ชัดขาดจากกันก็รู้ได้ชัดนี่แหละสถานที่หรือสิ่งเหล่านี้เป็นทางเดินของกิเลสอวิชชาทรงสมุนออกมาทางนี้เนี่ยออกมาทางตาให้เป็นหมายไปจับจองเอารูปเอาเสียงเอากลิ่นเอารสเครื่องสัมผัสต่างๆทั้งดีทั้งชั่วกว้านมันมาหมดให้มาเป็นฟืนเป็นไฟเผารนบุรุษผู้ที่โง่ตาฟางพระที่โง่ตาฟางให้มันเผารนอยู่นี้ทั้งวันทั้งคืนถ้ามีความฉลาดแล้วกับพิจารณาอย่างที่ว่านี้ตาหูจมูกลิ้นกายก็สักแต่ว่าตาหูจมูกลิ้นกายรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสก็สักแต่ว่าเท่านั้นเพราะได้พิจารณาตัดขาดกันมาโดยลำดับภายในภายในเช่นรูปกายของเรามีทั้งตาทั้งหูทั้งจมูกทั้งลิ้นทั้งกายก็ตามก็รู้เท่าทันไปหมดต่อยแล้วอันนี้ก็เรียกว่าตัดขาดจากทางเดินของกิเลสมีอวิชชาเป็นตัวการส่งสมุนออกมาตามสายทางนี้และตัดสะพานนี้ขาดเข้าไปออกมาทางเวทนาก็ตัดขาดด้วยปัญญาออกมาทางสัญญาสังขารวิญญาณก็ตัดขาดไปโดยลำดับลำดับเมื่ออวิชชาไม่มีสมุนถูกตัดขาดสะพานไปหมดฆ่าทั้งสมุนของมันด้วยความต้องการมันหมายต่างๆฆ่าไปด้วยอาการต่างๆทั้ง5นี้ก็ตัดขาดไปด้วยก็รวมตัวเข้าไปสู่จิตดวงเดียวเท่านั้นนั่นนี่แหละ วิธีการดำเนินเพื่อมรรคผลนิพพานดังครั้งพุทธกาลท่านดำเนินท่านดำเนินอย่างนี้ท่านพิจารณาอย่างนี้มีกิเลสมันมีอยู่ที่ไหนสติปัญญาจะเป็นเหมือนกับไฟกิเลสเป็นเหมือนกับเชื้อไฟมันอยู่ที่ตรงไหนปัญญาจะหมุนติ้วเข้าไปตรงที่เชื้อมีอยู่เชื้อมีอยู่ทางกายก็พิจารณาทางกายจนกระทั่งไหม้ไปหมดด้วยความรู้เท่าทันอยู่ทางเวทนาก็ไหม้ไปหมดคือรู้เท่าทันหมดสัญญาสังขารวิญญาณไหม้ไปหมดปล่อยวางไปหมดเข้าไปสู่ที่ใจปล่อยวางไปหมดเข้าไปสู่ที่ใจกำหนดเข้าไปที่ใจ

ละออเหมือนน้ำซับน้ำถึงไม่มีอะไรเป็นที่พิจารณาเพราะรูปก็ผ่านไปแล้วไม่ยอมพิจารณารู้แล้วปล่อยแล้ววางแล้วเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่เป็นส่วนร่างเกี่ยวกับเรื่องร่างกายนี่ก็ดับไปหมดขาดไปหมดแล้วมีแต่ความยิบยับยิบยับกระเพื่อมอยู่ภายในจิตความกระเพื่อมแต่ลักษณะขณะที่แสดงออกมาจากจิตก็ทราบว่าเป็นความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของโลกสมมุติของโลกอนิจจังทุกขังอนัตตารู้ได้อย่างชัดๆถือมั่นยึดมั่นในความกระเพื่อมว่าดีว่าชั่วว่าเกิดว่าดับนี้ได้อย่างไรฐานของวิชาจริงๆคืออะไรทีนี้นี่แหละตัวสำคัญเราก็ไม่อยากจะพูดตรงนี้เพราะเห็นไรเพราะเป็นธรรมที่ละเอียดมากกิเลสประเภทนี้ละเอียดมากมักจะสวมรอยให้ผู้ปฏิบัติได้ลืมตนแต่ก็ทนไม่ได้ที่จะต้องพูดเมื่อเข้าถึงขั้นนั้นแล้วนั่นละขั้นว่าตัววิเศษนักปฏิบัติส่วนมากว่าประเสริฐเลิศโลกทั้งๆที่ตัวอวิชชานั่นแหละไปยกตัววิชานั่นน่ะมหาสติมหาปัญญาที่เคยฝึกมาอย่างเตียงไกลก็เลยกลายเป็นองค์ครักไปรักษาอวิชชาดวงที่วะเลิศประเสริฐมีความสง่าปากเผยสว่างกระจ่างแจ้งองค์อาจกล้าหาญแผ่วพราวไม่มีอะไรเสมอเหมือนกันแล้วถึงทั้งรักทั้งชอบใจทั้งติดอิ่งอ้อยอิ่งอยู่นั้นแหละนั่นเห็นไหมกิเลสละเอียดขนาดไหนตั้งแต่ขั้นกายนี่ก็ละเอียดแทบล้มแทบตายที่ผู้ปฏิบัติจะผ่านไปได้ขั้นกิเลสที่อาศัยแทรกอยู่กับเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี้ก็เต็มตัวแห่งความละเอียดของมันยิ่งเข้าไปถึงองค์กษัตริย์วัฏจักรที่พาจิตให้หมุนให้เวียนให้เกิดให้ตายคือตัวนี้แท้ๆตัวอวิชชานี้แล้วจะไม่ละเอียดครอบโลกธาตุได้อย่างไรแม้ขั้นมหาสติมหาปัญญายังต้องกลายตัวลืมตัวไปเป็นองครักษ์รักษาจิตดวงนี้จนได้คำว่ารักษาจิตดวงนี้คืออะไรมีความรักความสงวนความอ้อยอิ่งความติดความพันอยู่ภายในนั้นไม่ยอมให้อะไรมาแตะต้องรักมากสงวนมากทีเดียวแต่คำว่าสมมติอวิชชาก็คือสมมติมหาสติปัญญาซึ่งเป็นสิ่งที่ควรแก่กันก็เป็นสมมติซึ่งหมุนตัวอยู่ตลอดเวลาทำไมจะไม่ทราบความเคลื่อนไหวความเปลี่ยนแปลงความผิดปกติของจิตประเภทที่ว่าอัศจรรย์อันเป็นจอมกษัตริย์นั้นได้ในขณะใดขณะหนึ่งเล่านั่นเพราะจดจ่อเพราะพิจารณาทั้งจิตกำลังรักษาอยู่นั่นแหละหากมีการพินิจพิจารณามีการสังเกตสอดรู้กันอยู่ทุกระยะไม่นานก็ทราบกลมายาของอวิชชาจนได้นี่อ่ะตรงนี้อ่ะตรงจะทำลายคำว่าวิชาหรือคำว่าใสสะอาดนั่นน่ะใสจริงสะอาดจริงผ่องใสคำว่าผ่องใสกับความเศร้าหมองซึ่งเป็นส่วนละเอียดกับสิ่งนั้นต้องเป็นของคู่กันผ่องใสขนาดไหนจะต้องเห็นความเศร้าหมองแทรกกันมาในขณะใดขณะหนึ่งจนได้องค์อาจหรืออับเฉาจะต้องเป็นของคู่กันแม้นิดหนึ่งก็จับได้ธรรมชาติสมมุตินี้ละเอียดขนาดไหนสิ่งที่เป็นคู่เคียงกันก็ต้องละเอียดให้เห็นได้อย่างชัดเจนว่านี่คืออะไรทำไมมีความสว่างกระจ่างแจ้งขนาดนั้นแล้วทำไมจึงต้องมีลักษณะไม่ไว้วางใจให้ต้องระมัดระวังกันทำของจริงแท้ทำไมระวังกันความระวังนี้เป็นที่แน่ใจแล้วหรือนี่คืออะไรธรรมชาติอันนี้คืออะไรทุกสิ่งทุกอย่างที่เคยพิจารณาผ่านมาแล้วเพราะว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไปด้วยกันไปหมดแล้วอันนี้เป็นอะไรที่ปรากฏเด่นๆอยู่นี้นั่นแลเป็นจุดหรือเป็นเป้าหมายแห่งการพิจารณาละทีนี้เริ่มพิจารณาลงสติปัญญาขั้นนี้แล้ว
ได้พุ่ง

ตัวเข้าไปนั้นอย่างไรก็ไม่มีอะไรที่จะค้างอยู่ได้ตกค้างอยู่ได้ต้องพังทลายนี่แหละมหาสติมหาปัญญาจ่อเข้าไปตรงนั้นพิจารณาจิตนั้นเหมือนกับเราพิจารณาสภาวะธรรมทั้งหลายเมื่อสติปัญญาขณะธรรมนี้ได้จ่อเข้าไปจุดนั้นแล้วก็ทนไม่ได้พังทลายอวิชชาตายตรงนั้นนั่นแหละบ่อเกิดของสัตว์เพื่ออันนี้เองบ่อเกิดของสัตว์สถานที่ตายที่เกิดพาให้สัตว์เกิดสัตว์ตายไม่ใช่ที่ไหนธรรมชาติอันนี้เองพาให้สัตว์เกิดสัตว์ตายเราเป็นผู้แบกหามอันนี้อยู่สงสัยอะไรว่าโลกตายแล้วสูญมันสูญที่ไหนนี่ให้พิจารณาตามภาคปฏิบัติเมื่อธรรมชาตินี้มันหายไปหมดไม่มีสิ่งใดเหลือแล้วอันใดที่นี่ที่รู้ว่าอวิชชาดับไปแล้วภพชาติที่เป็นเชื้อให้เกิดภพเกิดชาติดับไปแล้วจากใจและใจนั้นดับไปด้วยไหมถ้าใจดับไปด้วยทำไมรู้เจ้าของว่าบริสุทธิ์ยิ่งรู้อย่างวิเศษวิโสรู้อย่างแบบอัศจรรย์เหมือนโลกกระเทือนไปด้วยทั้งหมดโลกธาตุนี้นั่นสูญไปไหนพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนสัตว์โลกท่านนำธรรมชาติอันนี้มาสั่งสอนไม่ใช่เอาสิ่งที่สูญมาสอนโลกเอาสิ่งที่บริสุทธิ์มาสอนโลกต่างหากนี่แหละการเรียนภพชาติความเกิดแก่เจ็บตายของสัตว์โลกอย่าไปเรียนที่ไหนให้เรียนเรื่องของเรานี้ก่อนเมื่อเรียนเรื่องของเราให้เต็มอัดเต็มภูมิเต็มอัดเต็มธรรมที่แล้วจะรู้อย่างนี้ด้วยกันทั้งนั้นปฏิเสธไม่ได้เพราะนี้เป็นของจริงลบล้างไม่สูญลบล้างไม่ได้นี่ล่ะหลักใหญ่ที่พาให้เกิดพอถึงขั้นที่ธรรมชาติที่พาให้เกิดนี้ได้พังทลายลงไปแล้วทำไมจะไม่กล้าสามารถอุทานขึ้นมาได้ว่าหมดแล้วเรื่องราวทั้งหลายที่เกิดตายเกิดตายจับจองป่าช้าหยุดไม่หยุดไม่ถอยเพราะตัวนี้เองได้สิ้นซากไปแล้วบัดนี้หมดเรื่องนั่นเหลือแต่ความบริสุทธิ์ล้วนๆมีเรื่องอะไรจริงนั่นไม่ใช่ตัวอนิจจังนั่นไม่ใช่ตัวทุกขังนั่นไม่ใช่ตัวอนัตตาอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นเรื่องของสมมติทั้งมวลนับแต่อวิชชาออกไปกระจายทั่วโลกธาตุเป็นแต่ละเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเพราะเป็นสมมติด้วยกันธรรมชาติที่รู้ว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาได้พังทลายจากตนไปหมดแล้วนั้นไม่ใช่แต่ละไม่ใช่อนิจจังไม่ใช่ทุกขังไม่ใช่อนัตตาไม่ขัดแย้งตนเองด้วยและไม่ขัดแย้งสิ่งอื่นใดทั้งหมดด้วยพอตัวหมดเรื่องนั่นพระพุทธเจ้าท่านปฏิบัติท่านพระสาวกท่านปฏิบัติท่านจนเป็นครั้งแห่งมรรคผลนิพพานท่านดำเนินอย่างไรพวกเรานี้ดำเนินกันอย่างไรจึงได้แต่ชื่อมรรคผลนิพพานมาอวดกันอยู่ตลอดเวลาทั้งที่กิเลสเต็มหัวใจถ้าว่าเป็นภาชนะแล้วล้นทั้งแบกทั้งสะพายทั้งหาบทั้งหามมันล้นเหลือหัวใจออกมาเรายังไม่ทราบอยู่หรือว่าสิ่งเหล่านี้มันล้นหัวใจเรายังจะหาพอกหาพูนเสาะแสวงหามาใส่ที่ไหนอีกจะเอากำลังอะไรมาแบกกองทุกข์เพราะอำนาจแห่งที่เดือดปัญหาอาชวะที่มันขนมาทับผมโจมตีเรานี่จนมองหาตัวไม่เห็นเรายังไม่ตื่นเนื้อตื่นตัวในเวลานี้ขณะปฏิบัติซึ่งเป็นพระล้วนๆนี่แล้วเราจะไปเห็นโทษในตอนไหนหรือตอนตายแล้วนิมนต์พระมากุศลาธรรมมากุศลาธรรมมากุศลาหาประโยชน์อะไรตัวเราโง่เหมือนหมาตายตัวหนึ่งจะมากุศลาธรรมมาให้เกิดความฉลาดมาจากลมปากได้อย่างไรถ้าเราไม่รีบทำของเราเสียให้เกิดความฉลาดกุศลาแปลว่าความฉลาดฉลาดอะไรฉลาดแก้พิษแก้ภัยภายในจิตใจให้บริสุทธิ์ขึ้นมานี่เองมีเรียกว่าความฉลาดตายแล้วจึงจะมากุศลธรรมมากุศลธรรมมาหาเรื่องอะไรเกาหาที่ไม่คันเกาตรงที่มันคันนั่นสิมันจะได้หายคันจ่อลงไปตรงนั้นน่ะที่เลนนะตัวคันที่สุดตัวคันสุดยอดคือตัวอวิชชาฟาดมันลงไปให้มันหายคันตายแล้วไม่ต้องมากุศลธรรมมาให้ยุ่งไปเปล่าๆนะ
มันกุศลธรรมะความฉลาดรอบใจเถอะอยู่ไหนสบายหมดตัดสินตัวได้เองใครสิ่งใดก็ตามถ้าลงได้เห็นด้วยตาแล้วกล้าหาญที่จะพูดได้ยินด้วยหูชัดๆแล้วใครมาโกหกไม่ได้พูดได้อย่างเต็มปากรู้ด้วยใจอย่างชัดๆในเรื่องของกิเลสทั้งมวลแล้วพูดได้เต็มปากอาถรรพ์ได้อย่างเต็มจักนี่แหละธรรมของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ธรรมอับเฉาไม่ใช่ธรรมลี้ลับไม่ธรรมแอบแฉงแสงด้อมด้อมมองมองกลัวกลัวที่ขี้ขัดขลาดไม่มีเป็นธรรมที่องค์อาจกระหายทั้งผู้ปฏิบัติพิสูจน์ได้ภายในจิตใจของตัวของเรียนก็เรียนมาเราไม่ได้ประมาทในการเรียนเรียนแต่ชื่อของอัดของธรรมของกิเลสตัณหาอาสวะแต่ไม่เคยไปแตะต้องกิเลสตัณหาอาสวะพอให้มันหนังถลอกพอให้มันตื่นนอนบ้างเลยต้องเอามาปฏิบัติที่ท่านจึงเรียกว่าปริยัติได้แก่การศึกษาเราเรียนแนวทางแล้วนับแต่เจตสารุมานะคารันตาตะโจเป็นต้นแล้วนำไปปฏิบัติแยกแยะตามวิธีการที่ท่านสอนนี้จนกระทั่งถึงตามฆ่ากิเลสได้ด้วยวิธีการปฏิบัตินี่โคตรแท้กิเลสลูกเก่าล้านเหรนของกิเลสทุกๆตัวซึ่งเป็นเสือร้ายทั้งนั้นเป็นพิษเป็นภัยทั้งนั้นถ้ามันแตกแม่แตกลูกแตกบ้านแตกเมืองแบ่งบ้านแตกสาแหลกหาดออกจากใจให้เห็นเป็นไรนักปฏิบัติถ้านักปฏิบัติทำไม่ได้ใครจะทำได้ในโลกนักปฏิบัติไม่สามารถทรงมรรคผลนิพพานด้วยข้อปฏิบัติอันดีงามได้แล้วใครจะสามารถในโลกนี้เราแน่ใจว่าไม่มีใครสามารถเพราะภาระทุลังเต็มไปหมดโลกอยู่ด้วยความยุ่งเหยิงวุ่นวายเพราะธาตุเพราะขันธ์เกี่ยวกับการบ้านการเมืองครอบครัวเยื่อเรือนเรานี่มีผู้สนับสนุนทุกสิ่งทุกอย่างคนใจบุญเต็มแผ่นดินอาหารการกินก็เหลือเฟือท่วมปากจนได้มองเห็นปากพระเครื่องนุ่งห่มใช้สอยมาจากท่านผู้ใจบุญพร้อมเสมอที่จะส่งเสริมคนดีคนดีคนจะทำโลกตนและโลกผู้อื่นให้มีความร่มเย็นเป็นสุขอีวอนบินธบาตเสนาสนะที่ลานเพศัตไม่มีอะไรบกพร่องเต็มมาทุกสิ่งทุกอย่างมาทุกทิศทุกทางทั้งใกล้ทั้งไกลนี่แต่ผู้สนับสนุนส่งเสริมยินดีแต่เราทำไมถึงนอนใจรับครอกครอกอยู่ทั้งเป็นทั้งที่ยังไม่นอนสติสตังไปไหนหมดเอามาพิจารณาเอามาขุดค้นให้พระพุทธเจ้าท่านขุดค้นฆ่ากิเลสตัณหาด้วยสติปัญญาหรือด้วยความนอนใจหรือด้วยความขี้เกียจขี้คร้านเอามาพิจารณาให้มันเห็นชัดอย่างที่เราเป็นนักปฏิบัติลูกศิษย์มีครูไม่เดินตามครูจะเดินตามใครเอาให้จริงให้จังตรงนี้เราจะได้เห็นความอัศจรรย์ภายในจิตใจพูดกันอยู่อย่างนั้นเรื่องอัดเรื่องทำไม่ทราบว่าอยู่ที่ไหนพูดเรื่องกิเลสกับพูดซะจนน้ำลายฟุ้งแต่กิเลสอยู่ที่ไหนไม่ทราบเอาแต่ชื่อมาพูดเอาแต่ชื่อมาคุยกันมันเกิดประโยชน์อะไรเอาตัวกิเลสมาฆ่าล่ะที่มันเกิดประโยชน์เอาธรรมมาปฏิบัติกำจัดกิเลสนั่นสิที่จะเกิดประโยชน์เป็นผลเห็นอยมปทังตาพระพุทธเจ้าพระสาวกท่านเดินตามฉบับของท่านอย่าให้ผิดร่องรอยของท่านงานที่ทำของพระเป็นประจำเป็นความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะตีกแวะไปไหนไม่ได้เอางานอื่นมาแทนไม่ได้ก็คืองานถอดถอนเศษอาสวะดังที่ท่านประทานให้หรืออุปชาจะมอบให้เวลาบวชเจสาลงมานะสารทัตโจเป็นต้นนี่คืองานของพระเอาให้จริงให้จังคลี่คลายสับยำลงไปให้มันแหลกแตกกระจายลงไปเห็นแจ้งชัดเจนด้วยสติปัญญาศรัทธาความเปลี่ยนของเราสถานที่ที่เหมาะสมก็ท่านก็ประทานให้แล้วตั้งแต่วันบวชลุคโมลเสนาสนังนิซายปปชาปัพเสยาวิชีวังอุซ่าโฮกระนิโยมันวิชาไปสมบทแล้วให้ไปเที่ยวอยู่ตามลุคโมลล่มม้าชายป่าชายเขาในถ้ำเงื้อมผาอันเป็นสถานที่สะดวกสบายไม่พลุกพล่านด้วยสิ่งรบกวนต่างๆนั่นเป็นที่เหมาะสมกับการกำงานเพื่อฆ่ากิเลสเพื่อรื้อถอนวัฏจักรออกจากใจซึ่งเป็นภัยอย่างใหญ่หลวงมานานแล้วภายในหัวใจของเราเพราะฉะนั้นจึงว่าไม่มีงานใดที่จะหนักหนายิ่งกว่างานถอดถอนกิเลสวัฏจักรออกจากหัวใจจึงต้องได้ทุ่มเทกำลังลงให้เต็มที่นี่ขอให้นำมาพิจารณามาอยู่นี่ก็นาน
ไม่ทราบว่าองค์ละกี่ปีกี่เดือนผลเป็นยังไงสอนก็สอนแทบล้มแทบตายสอนไม่มีอัดมีอั้นมีเท่าไรเอามาสอนเต็มสติกำลังความสามารถไม่เคยมีปิดบังลี้ลับไว้แต่น้อยเลยและพูดอย่างกงไปกงมาตามความจริงทั้งเหตุที่ได้ปฏิบัติมาอย่างไรก็นำมาสอนหมู่เพื่อนเต็มสติกำลังความสามารถไม่ได้โกหกตลอดถึงผลเป็นอย่างไรก็พูดให้ฟังอย่างเต็มเม็ดเต็มหมดเต็มหน่วยจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็สุดแต่กิเลสสุดแต่ธรรมที่อยู่ในหัวใจของผู้มาฟังทั้งหลายจะขัดแย้งกันเองทางใดชนะทางใดแพ้ธรรมชนะเราก็จะปฏิบัติตัวให้เป็นธรรมขึ้นไปโดยลำดับแล้วครองธรรมอัศจรรย์ภายในใจถ้าแพ้กิเลสแล้วเราก็จะให้ถูกกิเลสเหยียบย่ำทำลายอยู่นี้ตั้งตับตั้งตันนับไม่ถ้วนไม่มีต้นมีปลายอยู่ภายในหัวใจนั่นแหละเป็นทุกข์ทรมานจริงการแสดงธรรมก็เห็นว่าสมควรที่สุดหน่วยเอาละพอ

0: หญิงไม่มากขนาด18องค์ก็เต็มที่แล้วปีนี้เป็น25องค์ผมมักระวังเป็นกังวลก็หมู่กับเพื่อนทั้งที่ตั้งใจมาชำระที่เหล็กแต่ในขณะเดียวกันเราก็ไม่เชื่อว่าจะเป็นการชำระที่เหล็กมันจะเป็นการฟื้นฟูกิเลสนิสังสมกิเลสส่งเสริมกิเลสให้มันขึ้นในวงหมู่คณะก็เป็นได้นี่เป็นสิ่งสำคัญมากมันเคยเห็นมันเนี่ยเห็นกิเลสเป็นภัยแล้วมันไปได้อย่างรวดเร็วนะภาวนาวันนี้มันไม่เห็นกิเลสเป็นภัยภาวนาถึงไม่ก้าวด้วยเหตุนี้กิเลสมันถึงก้าวออกได้อย่างรวดเร็วยิ่งกว่าธรรมะเสมอไปงานปฏิบัติมาเราเคยดับสันดานลงมาหน่อยนั้นก็ถูกหรือดับสันดานกิเลสก็ถูกดูดินเพิ่มนอนนอนแล้วคลายมาลาเรียลุกไม่ขึ้นวันหนึ่งวันนี้ไม่ยินธรรมะไม่กินคลายมาลาเรียเอาหนักๆ7วันเต็มๆผมยังไม่ยินหนักหนักตั้งแต่เช้าจนกระทั่งยันค่ำเป็นหลายฝนแต่จำได้ว่าถ้ายังขันอยู่แล้วไม่มันบินทบาทได้เอาเจ้าของระดับเจ้าของนะเพราะกำลังใจนั่นแหละสำคัญมีเพื่อนกอดแทบอีผ่าต้องดูไม่ได้นะมันเป็นเล็กๆจะน้อยมันก็จะตายไปไม่ได้จะนั้นไปไม่ได้เป็นไข้หวัดไข้อะไรนั้นก็ไปไม่ได้จะหมักไม่ได้ไม่ดีเราไม่เคยพูดนั้นเนี่ยเพิ่งจะมาพูดวันนี้เนี่ยมันฝังใจมานานเพราะรับหมู่เพื่อนมาเป็นเวลานานเราไม่เคยเพราะจิตมันดิ่งดิ่งนั้นมันไม่ได้อ่อนแอตามท่าขันนั่นแหละมันลุกไม่ขึ้นลุกไม่ขึ้นจริงๆไม่ตายวันนี้ไม่ถังวันนั้นเลยมีวันเดียวไปไม่ได้ไม่ถังที่ไปได้ไม่ไปไม่ถังมีมากอันนี้เป็นไข้ที่ไม่ไปไม่ถังไม่ถังมีน้องเขยกันหัวหน้ามากกราบเรียนพ่อแม่ครูอาจารย์อันนี้ผมก็ไม่บินสบายเนี่ยภาครู้สึกไม่ค่อยสะดวกฟังนั่นเองทางระหว่างทางหรือว่าไม่ใช่มาเด็กอยู่คณะพ่อแม่ครูอาจารย์นะมาอยู่ที่นั่นผมไม่ได้เด็กเพราะมันหมู่เพื่อนมากผมก็เป็นภาระมากเหมือนกันดูแลพระเนรไม่ได้เล่นของเล่นนะแม่ครูอาจารย์เป็นผู้ปกครองหมู่เพื่อนแต่เราเพื่อความสะดวกสำหรับท่านเพราะฉะนั้นเราจึงต้องเข้มงวดกวดขันกับพระกำเนรในวัดนั้นประหนึ่งว่าเป็นเจ้าอาวาสนี่อยู่รับที่รับนะถ้าในตรงไหนถ้าเกิดอาการท่าทางไม่ดีไม่เรียกมาเลยไล่เบี้ยเขาเลยบางทีก็ประชุมรับกันเงียบๆหมดทั้งวัดเล่นแต่ผู้ถือประถมประถาท่านให้ไปโดยเฉพาะท่านนอกนั้นเรียกประชุมถ้าเห็นอะไรไม่ดีไม่งามดังนั้นแหละผมเพื่อให้ท่านมาอยู่สะดวกสบายเพราะเราต่างคนต่างมาเองทำไมเพื่อเชิญนิมนต์มาให้ท่านหนักใจทำไมมาไม่เรื่องเวลามาก่อเหตุก่อเรื่องก่อราวขึ้นมาในวัดมาครับผมโจมตีครูบาอาจารย์แล้วจะมาส่งเสริมมีมันเผ็ดนะเพราะได้ผ่านมานานสังคมของพระไม่ว่าทางปริยัติไม่ว่าทางปฏิบัติเราได้ผ่านมาพอๆกันปริยัติเรียนหนังสืออยู่สี่ปีไม่ว่าวัดราชวัดหลวงเข้าทั้งนั้นมาคมหมดนอกจากต้องเลยสมัครเป็นพระผู้ใหญ่ผู้น้อยวัดใหญ่วัดน้อยวัดอะไรมาคมไปหมดมันก็รู้เรื่องเองมันจะมาผ่านกับเกี่ยวข้องพันมาด้วยทั้งต่อปฏิบัติตรงนั้นตรงนี้ทำไมจะไม่รู้เรื่องกรรมฐานอยู่คนหนึ่งกับคณะกับครูบาอาจารย์ก็เคยอยู่มีเพื่อนมาอยู่ด้วยกันเป็นยังไงก็เคยรู้ก็เห็นกันมาแล้วมีเล่าหนักใจไม่ใช่น้อยน้อยแล้วก็ทนเอาท่านดูการแม่ครูบาอาจารย์เราจะไปไหนเรื่องนี้ถืออาการท่านแต่ท่านก็ไม่ท่านจริงแต่อาการท่านเราทราบท่านไม่อยากให้เราไปท่านคงเห็นโทษอันหนึ่งนั่นแหละเวลาเราไปมันถ้าเรียนเป็นไงไงนี่ท่านต้องทราบอย่างแน่นอนเวลาเรามาท่านเรียนเป็นไงเราดูอาการท่านเราก็ทราบไปไม่กี่วันนะที่สนามมาทำมาคุยกันฟังหนา
1: นั่นใส่ปัญหาหรอกหรือปัญหาตัวช้างตัวขวายไหนหนักหนักท่านใส่ปัญหาพระองค์มันเก่งๆมันมีมันแอบรถท้อนมันต้องมีท่านเทศป้างป้างอันนี้ไม่มีในคำพีแล้วก็คำพีออกมาจากไหนถ้าออกมาจากไม่ออกมาจากใจถ้าอาจารย์มั่นเป็นพระประเภทใดที่จะไม่เชื่อไม่ไว้ใจท่านนี่เราลงตรงนี้นั่นพูดตรงๆผมไม่ทราบเป็นยังไงว่านี่พูดอย่างเด็ดนะนี่ก็เป็นอาการที่สอนหมู่เพื่อนจากท่านมาจากรถในบ้านมันเป็นยังไงคุณวังมันขวางขึ้นมาทันทีหวานพูดดังเด็กเพราะถึงไม่ชดมันขวางอ่ะขวางมันทันมาฉันทำได้มาฉันเพื่อความเห็นภัยอะไรจะเอาท่อนไปขวางเข้าไปอีกมันก็ขวางความเห็นภัยเราสิหวานมันส่งเสริมวัตจักรเราสิเป็นว่าส่งเสริมตัวที่เหลือให้มีรสเผ็ดอร่อยอะไรต่ออะไรผมลงไปนั่นแล้วเพื่อจะเห็นโทษของของเรื่องที่เหลือนี่มันฟังตักรสเพื่อความอร่อยมันอะไรนี่มันปฏิบัติเพื่อลิ้นนะที่มันเป็นปฏิบัติเพื่อธรรมมันพูดเด็ดเด็ดเด็ดเราจำไม่ลืมเราท่านพูดอย่างนั้นท่านก็ทราบว่าเราเคยฉันช้อนที่ไหนมันจะได้ยินมันแล้วเราไม่เคยยินเพราะก็ได้ยินแต่ไปแรกๆอยู่แล้วเราไปฟังจริงๆไม่ได้ฟังเล่นๆเราลงจริงๆลงท่านสั่งมั่นไม่มีอะไรเหลือเลยยืนอย่างเต็มที่เต็มฐานยืนด้วยเหตุผลที่อาจไม่ทำของท่านเองเต็มเรื่องผลสิ่งที่อยากหาที่ค้านนะถึงลงและลงลงจริงๆเราถ้าไม่ลงหักไม่ลงทุกสิ่งทุกอย่างถ้าลงต้องลงด้วยเหตุผลอย่างอื่นจะมาบังคับเราให้ลงนี้ลงไม่ได้สำหรับผมเองข้าจะหวนอำนาจวาสนามาจากไหนมาบังคับเราให้ลงก็เถอะสามโลกธาตุนี้เป็นไม่ลงถ้าเหตุผลอย่างเดียวเท่านั้นสมมติว่ามัดกั้นไว้ขนาดเส้นผมเช่นหนึ่งนี้ผมจะไม่ผ่านผมจะไม่ข้ามไม่รอดไม่ฝืนยอมกันถูกเออมีเหตุผลเราเคารพสอนหมู่เพื่อนมากกว่าหลายปีทั้งใหม่ทั้งเก่ามาอยู่ค่ะเขาสับปนกันไปมีสายใจคอยาละเอียดมันต่างกันคนเราส่วนมากเอานิสัยเดิมมาใช้นิสัยเคยเป็นยังไงไงมักจะอันนั้นแหละจะออกมาก่อนเหมือนกับวัวตัวอยู่ปากคอกนิสัยนั้นมันเป็นเหมือนวัวอยู่ปากคอกพอเปิดประตูปั้มมันป้าบออกก่อนนะนี่พอมีเรื่องอะไรมาสัมผัสปั้มเหมือนกับเปิดประตูให้กิเลสประเภทฝังนิสัยนั้นออกทันทีทันทีมองไม่ทันนี่อันหนึ่งผมที่ตกวิจารณ์มากที่เกี่ยวกับหมู่นอกจากจะสั่งสอนหมู่เพื่อนให้ธรรมะจิตใจจนมีความสงบผ่องใสไปโดยลำดับหนึ่งแล้วยังต้องได้ระวังเรื่องเกี่ยวกับการอยู่ด้วยกันโดยที่ต่างองค์ต่างมาต่างองค์ต่างอยู่ในที่ต่างๆและมีจริตนิสัยต่างๆกันมาผัวจะเอานิสัยเดิมซึ่งมันใช้ไม่ได้นั่นน่ะเข้ามาอวดในสนามรบกับกิเลสมาอวดฉลาดตัวเองขึ้นในที่นี้ขึ้นในวงหมู่คณะซึ่งเป็นการอวดความโง่อย่าง

0: ให้อภัยกันไม่ได้แล้วไม่ลืมเลยนี่ที่สำคัญอันนี้เป็นของที่ยากมากยาได้แสดงเป็นอันขาดนะตั้งแต่มันมีอยู่มากน้อยเพียงไรยังต้องใจฆ่าแต่ชำระมันแล้วยังอะไรยังจะเสริมมันให้มีกำลังมันตาขึ้นมากระทบกระเทือนมีเชื่ออย่างนี้เรียกว่าเร็วที่สุดหากว่ามีเรื่องใดเกิดขึ้นมาแล้วผมไม่ได้เหมือนพระทั้งหลายผมเดินตรงกงบอกตรงกงอย่างนี้ผมมีอำนาจวาสนามีความรู้ความฉลาดที่จะไกลเกลี่ยอย่างนั้นอย่างนี้นอกจากต้องออกไปเท่านั้นอยู่ไม่ได้สถานที่นี้ไม่ใช่จะโรงเลี้ยงหมาให้กัดกันเท่านั้นมีเลี้ยงพระพระเป็นผู้ประเภทใดจึงเรียกว่าพระนะเลี้ยงพระต่างหากไม่ใช่เลี้ยงหมาให้กัดกันท่านใครท่านระมัดระวังเรื่องอย่างนี้ซึ่งเป็นเรื่องที่ยากโยมที่สุดในวงปฏิบัติผู้ที่จะฆ่ากิเลสจะกลับมาแหลมเขี้ยวแหลมฟันกัดกันกลายเป็นเรื่องเรียนวิชาสุนัขไปดูหัวใจเจ้าของมันกระเพื่อมออกมาตรงนั้นแหละก่อนเพื่อนเริ่มมาสัมผัสตาก็ดีทางหูก็ดีสิ่งสำคัญสองอันนี้สำคัญสัมผัสเข้ามาแล้วที่มันดูปากครอกมันก็โผล่มาทันทีสติจะไม่ทันถ้ามีสติอยู่นั่นแล้วมันทันมีสติไปไม่พ้นสิ่งนี้เป็นสิ่งใหญ่ๆที่ออกมาแสดงต่อกันจึงไม่ควรให้มันแสดงได้เพราะสติมีอยู่นอกจากมันละเอียดกว่านั้นที่แสดงอยู่โดยทั้งตัวเองทันบ้างไม่ทันบ้างเป็นธรรมดาแต่ที่จะมาแสดงก็หมู่เพื่อนมาขายจ่ายสลับของเรียวสามอันนั้นน่ะมันทันทั้งนั้นแหละนอกจากจะเปิดข้อหรือรู้ว่าทิ้งออกหมดให้มันออกสักอย่างสะดวกสบายของมันเท่านั้นใครจะอวดฉลาดด้วยกิเลสไม่ใช่ผลดีนั่นแหละคือความอวดโง่ของตัวเองถ้าเป็นธรรมแล้วไม่อวดฉลาดแต่นิ่มนวลไปหมดน่าดูทำเป็นอย่างนั้นมันมีคมในฝักเวลาต้องการจะใช้ถอดออกมาฟันลงไปแทงลงไปจะใช้ประโยชน์อะไรใช้ตามต้องการเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วเก็บปั๊บเข้าฝักเรียบร้อยไว้ในสถานที่ดีมากที่เกิดกับเป็นอย่างนั้นที่ปฏิบัติมีเรามีเจตนาอย่างยิ่งต่อมาเพื่อนถึงมาอยู่ด้วยไม่อยากรับมากเท่าไรก็จำได้รับก็เพราะเห็นใจหมู่เพื่อนที่มาศึกษาโดยที่เราคำนึงถึงเรื่องของเราก่อนอีกเราเคยเป็นผู้น้อยที่วิ่งหาครูบาอาจารย์องค์ไหนที่ควรจะเป็นที่พึ่งเพียงใสเป็นที่ไว้วางใจได้รับความร่มเย็นเป็นสุขเนี่ยแน่นอนในการที่บอกแนวทางทั้งภายในภายนอกได้โดยละเอียดทั่วถึงเราพอใจเราหิวกระหายอยากพบอยากอยู่กับครูบาอาจารย์องค์นั้นยกตัวอย่างเช่นไปหาพ่อแม่ครูอาจารย์นั่นใครหิวกระหายอยากไปอยากพบอยากเห็นอยากอยู่กับท่านรู้ว่าท่านจะไม่รับก็ยิ่งกว่ากลัวอะไรซะอีกในบนต้นที่จะทำให้จิตใจมันขึ้นอย่างคึกคักเราได้ยินจากพระหนุ่มจำชื่อหรือไม่ลืมจนกระทั่งตอนนี้ที่พระศรีนวลพระองค์นั้นมาจากบ้านนามนปีพ.ศ.85พักอยู่วัดทุ่งสว่างหนองคายพอดีเราก็ไปพักอยู่ที่นั่นกับท่านอาจารย์กุ๊กพระองค์นั้นก็มาบอกว่ามาจากสกลนครมาจากสำนักท่านอาจารย์มั่นเราก็ก็ยิ่งกระหายอยู่แล้วเรื่องของผมว่าเรื่องของท่านจันทร์มากเราก็ต้องถามท่านถึงว่าเป็นไงมีพระเนรอยู่กับท่านมากไหมโอ้ท่านไม่รับพระเนรมากแล้วหนักมากไม่เลยที่ที่สององค์นี่นับวัดนับมากนะนี่ก็มีที่เด็ดคมท่านเด็ดเดี่ยวมากใครผิดอะไรไม่ได้ท่านไล่หนีจากวัดเลยเพียงเท่านี้เนี่ยเราขึ้นถึงใจเลยนี่แหละอาจารย์ของเรานะแทนที่มันจะกลัวนะ เราต้องการอย่างนี้เราก็คนคนหนึ่งทำไมจะต้องทำตัวให้ท่านถึงขนาดท่านไล่หนีจากวัดเราตั้งใจหาท่านเพื่อทำเราต้องการครูบาอาจารย์เด็ดๆอย่างนี้แหละเหมาะแล้วกับเราที่เป็นคนอยากพระลำหวานมันยิ่งก็ยิ่งมันหยาจะไปในเดี๋ยวนั้นเลยมันก็ยังทำไม่ได้เพราะตอนนั้นกำลังปวดเอวจะเปรียวมากก็คบยายุ่งใจก็อย่างนั้นจริงๆเราก็ถึงใจทันทีมันต้องอย่างนี้หว่างั้นความกระหายอยากจะอยู่กับท่านจะได้อยู่หรือไม่นะท่านจะรับเราหรือไม่ที่ท่านที่อยู่จะพอมีหรือไม่นี่โอ้โหเป็นกังวลมากทีเดียวเหมือนกับน้อยเนื้อต่ำใจไว้ก่อนแล้วกลัวจะไม่ได้อยู่ไปก็พระเอิญอย่างเมื่อวานนี้พระท่านเลศนั่นแหละออกไปอย่างเมื่อวานวันนี้เราเข้าพอดีกุฏิทั้งนั้นว่างให้เราอยู่อย่างนั้นโอ้เหมาะสมเหลือเกินอยู่สนามมาก็ท่านเลศคุณไปบ้านน้ำมนต์เมื่อวานตอนนั้นท่านอยู่บ้านโคกสร้างบ้านใหม่เรียนดูกับท่านดูขอว่าจะปฏิบัติอะไรอะไรหาที่ต้องติไม่ได้พูดอะไรออกมานี่เป็นเหตุเป็นผลเป็นอัตเป็นธรรมเด็ดเดียวอาจฐานพูดไม่มีสะทกสะท้านนั่นคิดเกรงอกเกรงใจผู้ใดยิ่งกว่าความถูกต้องดีงามอันเป็นหลักธรรมซึ่งเป็นเครื่องดำเนินเรายอมรับทันทีลงใจพอท่านรับนั้นเราดีใจจนบอกอะไรพูดอะไรไม่ถูกความดีใจว่าท่านเมตตารับเอาไว้เราเห็นเหตุการณ์อย่างนี้เองเกี่ยวกับหัวใจของเรานำมาเทียบกับหัวใจของเพื่อนที่ขอแสวงหาครูหาอาจารย์เราจึงได้รับหมู่เพื่อนถึงจะมากมันเลยกับกำลังว่าสายวาสนาของเราเราก็ยังยอมรับมันฝืนเอาพูดง่ายๆอันหนักก็ยังต้องพยายามแบบภาระในการดูแลเรียนสั่งสอนหมู่เพื่อนเราก็ยอมรับเพราะงั้นจะให้เห็นใจที่เรามีเจตนาต่อหมู่เพื่อนมากขนาดไหนเราไม่เคยห่วงใยกับผู้หนึ่งผู้ใดเลยในฝ่ายคณะว่ายิ่งกว่าพระถ้าจะมาเกี่ยวข้องกับเรามากน้อยเป็นไรเราไม่เห็นเป็นกังวลอะไรกับใครเลยมามากน้อยก็ควรจะต้องรับกันขนาดไหนก็ต้องรับไปตามความเหมาะสมของพระกับคณะว่าเท่านั้นเราไม่มีความปักใจไม่มี ความมุ่งมั่นเหมือนกับการปักใจกับพระด้วยความมุ่งมั่นต่อการอบรมสั่งสอนที่จะให้พระทั้งหลายซึ่งอยู่ในวัดของเราที่เป็นพระของเรานี่ดีมีกำลังทางด้านจิตใจขึ้นไปเป็นหนักเรามีความมุ่งมั่นมากกับหมู่เพื่อนเพราะฉะนั้นถ้าเรื่องใดไม่ดีเป็นการกระทบกระเทือนหรือทะเลาะกันเกิดขึ้นจะเป็นการทำลายจิตใจของเราในจุดนี้อย่างมากมายเดียวเหมือนกับว่าผิดหวังอย่างน้อยก็ให้มีความสงบในวงคณะมากกว่านั้นขอให้ได้หลักจิตใจไปพุทธปฏิบัติตลอดถึงข้อวัดต่างปฏิบัติต่างๆนำไปใช้ในปฏิบัติตัวเองเพราะเราสอนเราเทียนกงตรงเราไม่ได้คุยได้อวดเราแนะนำสั่งสอนหมู่เพื่อนเราสั่งสอนด้วยความแน่ใจจริงๆเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านจิตตภาวนาซึ่งเป็นธรรมที่เราได้เคยผ่านมาเต็มพระติกำลังของเราแล้วทุกแง่ทุกมุมไม่ว่าสมาธิหรือสมาธิประเภทใดเราเคยได้ปฏิบัติมาอย่างโชคชนแล้วเราไม่คุยเราพูดตามความจริงที่เป็นความหนักแน่นที่เป็นความถนัดชัดเจนอยู่ภายในจิตใจของเราทั้งด้านเหตุคือการปฏิบัติมาและผลที่ปรากฏขึ้นในจิตใจของเรามากน้อยมีหลักของสมาธิขั้นนั้นๆตลอดถึงปัญญาเป็นลำดับลำดาไปตั้งแต่ขั้นเริ่มแรกของปัญญาจนกระทั่งถึงปัญญาอันสุดกำลังความสามารถของเราตลอดถึงผลที่ได้ปรากฏขึ้นมาอย่างไรจากสมาธิเป็นขั้นๆจากปัญญาเป็นตอนๆขึ้นไปจนกระทั่งถึงวาระคือความสามารถของเราเราก็ได้แสดงทั้งเหตุแห่งสมาธิปัญญาเหล่านี้และผลที่ตนเคยได้รับมากน้อยอย่างไรต่อหมู่เพื่อนทั้งนั้นไม่เคยปิดบังลี้นะเราไม่สงสัยในวิธีการสั่งสอนหมู่เพื่อนว่า เห็นจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ในอุบายวิธีที่เรานำมาสอนนี้เราสอนด้วยความแน่ใจจริงๆสิ่งใดที่ส่วนใดที่ว่าอย่าให้อย่าเช่นอย่างพระที่ไปนี้เราก็ยังไม่แน่ใจเรามีความรู้สึกอยู่ในแง่ที่เธอพูดถึงเรื่องภาวนาถามเราอธิบายให้ฟังย่อๆจิตมันพุ่งเป็นยังไงก็ยังที่เล่าฟังมานั้นนะเราบอกให้ย้อนกลับมานะอย่าออกเป็นขาดนะเห็นแล้วว่าถ้าเข้ามาจุดๆของความรู้อาการนั้นทั้งหลายจะหายไปทีนี้ผมเคยเป็นแล้วแล้ววันหลังมานี้ผมยังมาเทศถึงเรื่องจิตที่มันพุ่งขึ้นไปเป็นความสว่างพุ่งขึ้นหนุนตดเมฆจิตมันเกิดความติดเกิดความผัวพันครอบใจเป็นลักษณะอ้อยอีกคล้อยตามเราหนีท่าไม่ดีพอถอยจิตย้อนลงมานั่นก็ย้อนมาจนกระทั่งเข้าสู่ความสงบตามปกติเพราะจิตถอยตัวเข้ามาสู่จิตผู้รู้เข้ามาสู่ตัวเองอาการทั้งหลายเหล่านั้นก็เข้ามาด้วยหมดปัญหาไปในเวลานั้นและทำให้ทราบเรื่องทันทีและนอกจากนั้นยังทำให้เราเข้าใจได้หลายด้านหลายทางเกี่ยวกับเรื่องสมาธิจนได้สอนท่าอย่างนั้นนี่เข้าใจว่าอาจจะมีเงื่อนอะไรอยู่บ้างทางนี้ถึงไม่ไปนะนี่เงื่อนตรงนี้ที่พอหนาที่ใช้เพียงจะคิดถึงแม่เฉยหรือเพียงป่วยเฉยไม่น่าจะเป็นไปได้พระมีอายุขนาดนี้แล้วเป็นพระเป็นผู้ใหญ่แล้วจะคิดถึงแม่จริงมองดูตาในวันนั้นผมก็เห็นไม่ชัดตาแหลมคมมากถ้าเป็นสุนัขบ้าคือสุนัขบ้ามันตาแหลมคมนะคนที่เป็นอย่างนั้นก็เหมือนกันตาแหลมคมผมดูวันนั้นอันนี้เขาทีเขาท่าแล้วมันนั่งกับผมมันนั่งเหมือนกันมายกคำพีมาสู้ผมยกคำพีมาสู้ผมอกขบขันจะตายเพราะเลยอุ่นว่าเราอยู่วันนั้นถามมันเขาเรื่องอะไรทางเจ็บไข้ได้ป่วยที่ไหนมันก็มีแล้วที่ไหนที่จะมีความสะดวกสบายยิ่งกว่าวัดป่าบ้านตากรถดาอะไรๆก็มีหมอก็มีแต่ลูกศิษย์ลูกหาไปที่ไหนก็ได้ทั้งนั้นที่ไหนจะสะดวกยิ่งกว่าวัดป่าบ้านตากนี่ไม่สบายเกี่ยวกับเรื่องโรคภัยไข้เจ็บตรงไหนก็ไปได้นี่รถก็ไม่ยากและหมอก็ไม่ยากถ้าว่าเป็นถ้าวัดป่าบ้านตากแล้วสะดวกสบายไปหมดทำไมเราต้องยุ่งไปถึงบ้านถึงเมืองหาออมาพูดอย่างดื้อของแกไปแล้วก็ในพรรษาจะไปอะไรซึ่งไม่ใช่เป็นเหตุสุดวิสัยพอที่จะต้องไปจะยกคำพีว่าในวินัยยังมีอยู่นี่เรียกว่าพอเจ้าทรัพย์นะผมเข้าใจเพราะผมอยู่ตาอยู่แล้วนี่พอจะเห็นกิริยาแสดงออกมาประกอบกับเรื่องสายตานั้นแยกออกมามันก็เข้ากันได้ทันทีผมก็เลยหยุดแล้วก็เลยต่อไปไม่ได้เรื่องเนี้ยเพราะงั้นเวลาจะลงไปที่นกกระทิพย์พระระวังนะครับนี่เริ่มเป็นบ้างนะระวังแล้วก็ไม่นานก็เตรียมบริขารสภาบาทออกมาแล้วก็ไปเจอผมที่นั่นผมก็ว่าอีกว่าหน้าตาเฉยอยู่มองดูผมไม่กระพริบตาเลยท่านหาได้รู้ไหมว่าผมดูที่ยังอาการของท่านเป็นยังไงบ้างแล้วผมเลยผ่านเข้าไปครับร่างทำอื่นก็ท่านนั้นนี่ก็จะตามผมมาโอ้ผมพูดหมดแล้วนะเราจะพูดกันนะก็พูดกันเถอะผมว่าจะนั่งกับผมมาถามแกจะไปนู่นไปนี่ไปแหละก็เดินผ่านนู่นไปจริงๆผมคิดว่ามันมีส่วนอยู่ตรงนั้นมันจะทำการนับหมู่เพื่อนไหมเราสอนจริงๆเราละเป็นภาระของเราจริงๆสมกับโอปายิกังปฏิรูปังตาชาลิเกียนะซ้ำไปเดินเราไม่สักแต่ว่าเราจริงตามหลักธรรมหลักวินัยทุกอย่างไม่ว่าโดยลำพังตัวเองไม่ว่าเกี่ยวกับหมู่คณะเราไม่เคยรอแหละการสอนหมู่เพื่อนสอนเพื่อเหตุเพื่อผลเพื่ออัตเพื่อธรรมเพื่อให้เป็นหลักใจจริงๆขอให้มีใจมั่นคงต่อหลักธรรมหลักวินัยเถิดอย่าไปมั่นคงต่อกิเลสซึ่งเป็นสิ่งทำลายตัวเองและผู้เกี่ยวข้องมากน้อยอันนั้นเป็นความเสียหายมากยาลิยาลิตรีนำมาจากตลาดมาวิธีการปฏิบัติเพื่อสมาธิก็เคยได้พูดแล้วรู้กี่ครั้งกี่หนไม่เคยเว้นหนึ่งอุบายความสงบของจิต
1: นี่ก็เคยได้พูดอยู่แล้วยังไงจิตมันจะสงบมันสงบด้วยคำบริกรรมไม่ได้ก็มันท่องเที่ยวอยู่ในสกลอากาศท่องเที่ยวไปตรงไหนให้มีความจดจ่อต่อเนื่องกันไปด้วยเจตนาถ้าเจตนามีอยู่มีไปโดยลำดับก็สติก็มีไปตามนั้นสตินั่นแหละเป็นตัวเจตนาสำคัญมากเป็นตัวเสริมเจตนาทำแล้วรู้พิจารณาไปที่ตรงไหนนี่ควรจะค้นคว้าอาการต่างๆภายในร่างกายเพื่อความสงบจิตด้วยการด้วยปัญญาก็ได้ถ้าบังคับด้วยสมถะคือการอบรมด้วยคำบริกรรมมันไม่สงบก็ต้องหาอุบายพลิกแปลงเปลี่ยนแปลงด้วยปัญญาจนมันสงบได้บางวิธีก็อย่างนั้นถ้านั่งมากมันไม่เดินว่ามันทั้งวันก็เดินเป็นหลักนี่เราพยายามให้หมู่เพื่อนรับความสะดวกสบายเพื่อจะบำเพ็ญภาวนาสิ่งเหล่านี้เราเทียบในหัวใจเราแล้วนอกจากเทียบตามหลักธรรมหลักที่ไหนแล้วยังเทียบในหัวใจเราอีกเราทำจริงๆภาวนาตั้งแต่เริ่มภาวนามาเราไม่เคยมีการก่อสร้างอะไรทั้งนั้นไม่เกี่ยวไม่เกาะเลยมีแต่สร้างหัวใจอย่างเดียวเพราะฉะนั้นการก่อการสร้างนี้เราจึงถือว่าเป็นข้าศึกต่อจิตตภาวนาเป็นอย่างยิ่งสำหรับโลกเขามันเป็นมงคลแต่สำหรับพระนั้นน่ะมันเป็นอัปมงคลเกี่ยวกับการก่อสร้างพระผู้ปฏิบัติจึงต้องระมัดระวังเสมอทำงานนั้นทำงานนี้ทำมากๆก็ไปจิตมันซึมซาบออกข้างนอกบังคับอยู่ภายในการทำก็มีเป็นธรรมดาแต่อยู่ในความระมัดระวังแต่อยู่ในขอบเขตแห่งเหตุผลอัตธรรมไม่เลยขอบเขตมันเขาเรียกลามปามเนืองเปิมไปนั้นงานอะไรก็ไม่มาเกี่ยวเขาจะมานิมนต์พระนิบัตินี้ไปฉันที่ไหนไหนผมรักษาไว้หมดนะให้ผมทำยังไงอีกเกิดความสะดวกในการภาวนาของหมู่เพื่อนผมได้ทำเต็มตามความสามารถอยู่แล้วทำไมจิตใจมันสงบไม่ได้นั้นไม่จริงไม่จังหรือเป็นยังไงมันไม่จริงมันเท่าไหร่ก็ไม่ได้เรื่องเนี่ยที่นั้นต้องเข้มแข็งใช่ไหมเคยพูดเรื่องปฏิปทาตัวเองให้หมู่เพื่อนฟังเพื่อให้เป็นคติไม่ได้พูดเพื่ออวดมันไม่มีความรู้สึกนะเรื่องอวดละเอียดอวดไปหาอะไรมันเป็นของจริงมันอวดฟังสิเอาของจริงมาพูดทำเป็นของจริงเราได้เคยพูดแล้วแล้วพูดอยู่เรื่อยหลังงานแล้วก็ตามที่เราเคยผ่านมาในชีวิตของเรานี้ตั้งแต่เป็นคารวาสมาจนกระทั่งถึงบวชจะหนักหนาขนาดไหนเราไม่เคยเห็นมันหนักไม่เคยงานเหล่านั้นหนักหนายิ่งกว่างานที่ตัดภาวนาเลยและเรียนหนังสือจนกระทั่งหัวสมองมันทื่อหมดด้วยอำนาจของการบังคับหรือความอยากได้มันบังคับให้เรียนซะจนไม่หลับไม่นอนตลอดรุ่งก็เคยเรียนความจดจำในสมองนี่เลยไม่มีเลอะเทอะไปหมดบังคับให้จดจำเลยจดจำอะไรไม่ได้ขนาดนั้นก็มีเพราะอำนาจของจิตบังคับมันก็เลยไม่นอนให้พักผ่อนนี่เราก็ว่ายากเพราะความจดจำแต่ยังไม่เท่าเที่ยวหนึ่งของภาวนาเวลาภาวนานี่โอ้โหเอาจริงเอาจังบังคับจิตนี่ดิเป็นสำคัญมันคิดไปในแง่ใดแง่ใดนี่ก็เคยพูดให้หมู่เพื่อนฟังบ้างแล้วเวลาจะมาเข้าได้เขาเข็มคือการภาวนาเรามาเริ่มภาวนาจะเอาจริงเอาจังเอามรรคเอาผลจริงๆเนี่ยจิตมันประวัติย้ำแย้มเยอะไปหาตามเรื่องราคาปัญหาจนกระทั่งก็เอ๊ะใจทำไมมันเป็นอย่างนี้วะยังต้องถืออยู่กับเฉยๆไม่เห็นมีเกี่ยวข้องอะไรกับผู้หญิงผู้หญิงบนเวลาจะมาภาวนาเอาจริงเอาจังแล้วมันทำไมได้ยินเสียงผู้หญิงพูดอะไรนี่เงียบๆข้างในถ้าไม่ถึงกับแสดงออกมาทางอวัยวะหรืออะไรมันยังมีให้รู้เงียบๆผิดภายในจิตเนี่ยมันยังไงมันยังไงตัวนี้วะยิ่งขยับเข้าไปเรื่อยสติปัญญายิ่งขยับเข้าไปเรื่อยความจริงก็คือมันมีสติเราฝึกฝนเข้าไปจริงๆน้องสติมันทันกันมันแยบอะไรมันก็รู้เราไม่เข้าใจตอนนั้น
0: เวลามันผ่านไปแล้วเราถึงรู้อ๋อมันเป็นอย่างนั้นเพราะมันมีสติอย่างนั้นนั้นมันเข้าใจจนกระทั่งจิตเข้าสู่สมาธิมีความสงบเย็นแล้วเรื่องเหล่านี้มันก็หายมันไปก่อนที่จะหนังสือเนี่ยมันก็เหมือนกับหลังหมีนี่ใช่ป่ะไงจิตมันเหมือนหลังหมีหลังหมีเป็นไงมันดำมันขาวไม่เราไม่ต้องพูดหมีขาวแล้วพูดหมีดำทั้งหักดำทั้งหมดมันจะได้เรื่องในราวอะไรแต่คลุกเท้าสาวอะไรมามันก็ไม่รู้เพราะมันดำอยู่แล้วนี่มองเวลาเอามาปฏิบัติเราชำระสังขารระมัดระวังตัวเองเรื่องเสียงเป็นอิทธิสัตโดเป็นต้นมันยับเพื่อนติดได้รวดเร็วทำให้เราเอกใจเอกใจอยู่เรื่อยทำไมชอบคนทำไมชอบคนความติดกล้าเข้าสู่ความสงบได้เรื่องเหล่านี้มันก็หมดปัญหาไปหมดปัญหาไปนี่มันก็ไม่ใช่เล่นเรื่องที่จะทำให้จิตสงบนี่ก็ดีบังคับบัญชาจิตใจอยู่นั้นยืนก็ดีเดินก็ดีนั่งก็ดีนอนก็ดีประการหนึ่งก็คือหลักนิสัยที่สำคัญนิสัยเรามันทำมันจริงจังทำอะไรทำแล้วจริงๆหรือเฉยไม่ได้ทำต้องทำเลยเราจะมันอยู่สงบได้แล้วออกปฏิบัติทางด้านคิดทางด้านปัญญามันก็เป็นอย่างนั้นอีกเหมือนกันมันก็จริงเหมือนกันมันเป็นเรื่องยากทั้งนั้นแหละหนึ่งสมาธินี่กว่าจะตั้งหลักตั้งฐานได้เป็นที่แน่ใจก็แทบเป็นแทบตายยากกว่าช่างมันเป็นไรเรารู้อยู่แล้วว่างานนี้เป็นงานที่จะถอดถอนกิเลสซึ่งตัวเหนียวแน่นที่สุดไม่มีอะไรเกินหน้ากิเลสไปได้ประเภทใดก็ตามเหนียวแน่นทั้งนั้นฆ่าตายยากถอนคือยากก็ถอนกิเลสไม่ว่าจะเป็นประเภทใดมันเป็นเหมือนกันหมดเป็นตัวเหนียวแน่นแก่นกิเลสจริงๆด้วยกันทั้งนั้นจึงต้องไม่ใช้ความเพียรอย่างเหนียวแน่นแก่นธรรมเหมือนกันดังนั้นมันไม่ถึงกันต้องเอาให้จริงให้จังแล้วมันก็ถึงมันก็ทันกันจิตก็หมอบเพราะว่าจิตหมอบก็คือกิเลสนั่นแหละหมอบไม่ใช่จิตหมอบเราพูดติดปากเราว่าจิตหมอบคือจิตได้รับความสงบเนื่องจากกิเลสมันหมอบลงไปมันได้พาจิตฮึกเหิมฮึกขนองมันได้รับความสบายสมาธิตัวนี้ยังไม่แล้วเอาจนกระทั่งถึงได้หลักได้เกณฑ์ความสบายแน่ใจว่าไม่เสื่อมนอนมันถึงชัดลงไปที่นี้เออต้องยังไม่ดินั่นมันทำไมจะไม่รู้สันติปิโกพระพุทธเจ้าไม่ทรงผูกขาดสำหรับผู้ปฏิบัติที่ควรจะรู้จะเห็นได้นะทำแง่ใดมันต้องรู้ต้องเห็นขึ้นมาด้วยตัวเองที่เรียกว่าสันทิฏฐิโกจะรู้เองเห็นเองด้วยการปฏิบัติของตนเอง เลยจากนั้นประการเวทบุญอยู่นี่นั่นคืออันนี้ทิฏฐิโกนี่พูดเป็นธรรมกลางๆได้ทั้งธรรมขั้นต่ำขั้นสูงเวทบุญอยู่นี่ยิ่งมากจะพูดธรรมขั้นสูงขึ้นไปธรรมขั้นต่ำมันไม่อาจเยี่ยมเพราะวิญญูนี่ท่านผู้รู้ทั้งหลายนั้นผู้รู้เป็นภูมิสูงหรือเป็นพ่อตนต่างหากหรือเมื่อเราทราบว่ากิเลสเป็นของเหนียวแน่นแล้วความเพียรเราจะไม่เหนียวแน่นให้ทันกันมันจะได้หรือฟังแต่ว่าให้ทันกันถ้ามันไม่ทันมันก็ไม่เจอกันมันก็ไม่ต่อสู้กันมันก็ไม่เห็นแพ้เห็นชนะซึ่งกันและกันจึงต้องต่อสู้ให้จริงให้จังจิตไม่สงบหาความสบายไม่ได้ไม่ว่าเพศใดเลยว่าเป็นนักว่าเป็นกรรมฐานก็เป็นแต่ชื่อเฉยๆหาความสงบไม่ได้เพราะจิตมันไม่ได้เป็นกรรมฐานนะมันเป็นกรรมถอนว่าไงเพราะมันถอยมันถอนตัวออกจากความภาคความเพียรถอนตัวออกจากอัตตธรรมจากศีลจากสมาธิจากปัญญาในขณะที่มันถอนตัวนั้นมันก็เข้าแต่สายที่เด็ดเสียเป็นบริษัทที่วางที่เด็ดที่เด็ดเหยียบย่ำทำลายแหลกไปเสียเนี่ยใช่ป่ะเพชรมันหลายสับหลายสันหลายคมคือสติปัญญามีพิษไปไหนก็ได้เป็นธรรมหมดถ้าเป็นฝ่ายแท้ที่เด็ดแล้วเป็นธรรมทั้งนั้นให้จริงให้จังจิตสงบแล้วสบายเพียงขั้นสมาธิขั้นสงบเท่านี้ก็สบายไม่กังวลวุ่นวายกับทุกเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสต่างๆยิ่งเราได้ใช้ปัญญาพิจารณาสิ่งเหล่านี้อีกด้วยแล้วมันก็ยิ่งปล่อยวางเข้ามาด้วยความเห็นโทษนั่นคือแบบปล่อยวางเข้ามาด้วยปัญญาเราเห็นชัดเจนไปก็ตัดกันขาดไปเป็นตอนตอนตอนตอน
1: จะโดยลำหนักลำหนักตัดที่เหล็กก็ตัดที่ตรงนี้รูปมันก็ไปจากจิตนี่แหละตาเป็นประสาทอันหนึ่งที่รับรู้รูปเห็นรูปหูเป็นประสาทอันหนึ่งเป็นทางเดินของจิตแล้วก็เข้ามาสู่จิตดีชั่วรักชังเกลียดโกรธอะไรก็เข้ามาที่นี่ปัญญาก็ค้นคิดขึ้นมาวินิจฉัยสิ่งที่น่าเกลียดน่าโกรธน่ารักน่าชังให้เห็นตามความจริงของมันด้วยปัญญาแล้วมันก็ถอนวางตัวหรือวางตัวออกมาเองปล่อยเข้ามาปล่อยเข้ามาทำให้พิจารณาสุภาพข้างนอกสุภาพข้างในรูปนอกรูปในหรือว่าข้างนอกข้างในเป็นมากทั้งนั้นนะถ้าพิจารณาเพื่อการถอดถอนเพื่อความรู้แจ้งเห็นจริงเพื่อความปลดเครื่องเป็นมากทั้งหมดถ้าพิจารณาเพื่อความสั่งสมกิเลสรักมากชอบใจถึงรักสงวนร่างกายของเรานี่มันก็เป็นเครื่องไทยเลยนะพิจารณาอะไรมันมีแต่เรื่องความสวยความงามเต็มตัวเต็มหัวใจไงก็เป็นสมุทัยยิ่งง่ายเพื่อโยงนิจังทุกครั้งนิตาทุกท่าทุกทางปฏิคูณโศกโศกแล้วไม่ว่าข้างนอกข้างในมันเป็นสิ่งที่จะให้จิตใจเกิดความเบื่อหน่ายคลายความกำหนัดความยินดีทั้งหลายเข้ามาสู่ความสงบร่มเย็นอันไม่มีสิ่งอะไรรบกวนนั่นแหละเป็นมากใช้เสมอปัญญาถึงการจะใช้อย่าไปเลือกการเลือกเวลาว่าให้ต้องสมาธิในขั้นนั้นขั้นนี้ก่อนถึงใช้ปัญญามีความคาดหมายไม่ถูกเวลาใดที่ควรจะใช้ปัญญาใช้ปัญญาก็เป็นเครื่องถอดถอนกิเลสสมาธิเป็นเครื่องผูกมัดกิเลสเข้ามาให้อยู่ความเป็นความสงบปัญญาเป็นเครื่องถอดถอนประการหนึ่งเป็นเครื่องให้กิเลสสงบตัวประการหนึ่งนั้นเป็นความชอบธรรมด้วยกันทั้งนั้นขอให้มันเหมาะกับการเวลาหรือโอกาสเมื่อไรที่เหมาะสมเถอะใช้ได้ทั้งนั้นสำคัญปัญญานี่เป็นสิ่งที่เราจะใช้ติดแนบไปกับการบำเพ็ญทุกด้านดังนั้นไม่รอบตัวสติปัญญาเป็นสำคัญไม่ห่วงเรื่องราวอะไรทั้งหมดยิ่งกว่าหลักหรืองานที่ตนที่กำลังทำอยู่ในปัจจุบันเป็นอย่างนั้นอยู่ในตรงนั้นความรู้ทั้งหมดจะอยู่ตรงนั้นไม่เป็นห่วงอดีตอนาคตกับอารมณ์ใดๆที่จะมาเป็นทำงานที่ลบล้างงานที่กำลังทำอยู่ให้เสียไปที่เป็นปัจจุบันปัจจุบันนี้คือปัจจุบันนะครับทำอะไรเต็มไม่เต็มไม่ห่วงไม่ใยอะไรแม้ขนาดที่นำนั้นไม่ดีถึงเรื่องอะไรทั้งนั้นมีแต่อันเดียวนี้เท่านั้นมีแต่อันเดียวนี้อันเดียวนี้ทำอะไรเป็นอันนั้นเท่านั้นเท่านั้นเท่านั้นไม่เยอะอื่นที่สมาธิเหลือรุ่งหวานที่ความคิดไม่แทรกความคิดจริงแล้วคอยทำลายไม่แทรกที่มาทำลายมีแต่งานนั้นรู้เต็มไม่เต็มเต็มมันทำให้คิดเองมันเป็นในหัวใจเถอะนะอดีตคนไม่มีความหมายใครจะอดีตถ้าไม่ใช่หัวใจคิดไปเรื่องอดีตไม่ใช่หัวใจคิดไปเรื่องอนาคตมันหัวใจหัวใจเป็นตัววุ่นวายภายในนี้เป็นตัววุ่นวายเมื่อหัวใจมันวุ่นวายแล้วมันจะไปอะไรกับอดีตอนาคตพามาให้ไปด้วยเหตุผลอดีตก็ไปได้ด้วยเหตุผลแต่อนาคตก็ไปได้ด้วยเมื่อเหตุผลมันลงในปัจจุบันมันก็เหมือนไม่มีอดีตอนาคตมันก็ลงปัจจุบันหมดไม่มีอะไรมาดึงมันหมุนมันเนี่ยโลกทั้งหลายสามโลกธาตุก็ตามเกิดมันไม่มีอำนาจมันเหมือนไม่มีมีแต่ความรู้อันเดียวที่เด่นอยู่เท่านั้นเป็นเม็ดเป็นหนอนตัวเองไม่ลดมีการมีสถานที่ร่างเวลาแล้วมายุ่งกวนมาทำลายมาทำอะไรก็ทำตามนั้นเป็นเม็ดเป็นหนอนในหลักปัจจุบันปัจจุบันหินก็ในเจ้าของมันต้องพูดเป็นเม็ดเป็นหนอนเต็มปากไม่เห็นไม่เห็นมาดูคำคำบ้านมันมีรูปถึงมันไม่สงสัยอยู่สงสัยอะไรอยู่เต็มอยู่ในหัวใจนี่แล้วหัวใจไม่สงสัยอะไรอยู่สงสัยในรูปนี้มีใจดวงเดียวเท่านั้นมีที่เด็ดเป็นเจ้าเล่ห์เจ้าเหลี่ยมเนื้อไล่มันออกหมดเลยที่เออมันเป็นเจ้าเล่ห์เจ้าเหลี่ยมมีแต่ความล้วนแล้วมันก็ไม่มีอะไรมาดึงมาดูดได้ที่เหลือเป็นเครื่องดึงดูดดูดกับตัวนู้นดูดกับตัวนี้ผลักมันผลักมันนี่นั่นไม่มีอะไรจะผลักอะไรจะมาดึงดูดแต่พูดว่าดึงดูดมันความจริงมันผลักนะผลักให้ตรงนั้นผลักให้ตรงเรื่องนี้จิตจึงอยู่กับเรื่องตลอดเวลา
0: เรื่องนั้นต่อเรื่องนี้เรื่องนี้ต่อเรื่องนั้นนี่ก็เรื่องขันหลอกไปของนี่เป็นมโนภาพเรื่องราวนั้นเรื่องราวนี้คนนั้นคนนี้บ้านนั้นเมืองนี้อดีตที่ผ่านมาแล้วเป็นเรื่องของตัวที่เคยทุกข์เลยนั้นมันก็เป็นลากออกมาปรุงมาปรุงมันในตัวเองเรื่องนั้นมีความมันหายไปไหนมันถับปรุงขึ้นมาเป็นเรื่องเป็นราวเหมือนสดๆร้อนๆนั่นนะมันก็เห็นเห็นได้มันก็เป็นเรื่องจิตทางนั้นนี่เรียนวิชาจิตมันรู้กันอย่างนั้นเองแต่ถึงขั้นมันจะรู้มันก็รู้ขั้นถึงขั้นสติปัญญาธรรมะแล้วสิ่งเหล่านี้รู้กันแล้วมันไปกันสิ่งเหล่านี้เราก็สิ่งเหล่านี้เราไปลงไปก็ลงไปหาหลักหาลังใจออกมาจากไหนออกมาจากจิตจิตนี้เป็นจิตอะไรเป็นจิตอวิชชาเนี่ยลงไปตรงนั้นลงไปตรงนั้นไล่แล้วก็ลงไปตรงนั้นไล่แล้วก็ลงไปตรงนั้นหลายครั้งแล้วผมก็เพียงแยกกุศลทันก็แยกกุศลทันตัวหนึ่งตัวตามต้อนตามไปตามฆ่าตามฟันอย่างไม่ลดไม่ละเต็มไปด้วยกำลังความมุ่งมั่นจริงอย่างจังก็เป็นไปด้วยเล่นหลายครั้งไม่ไหวมันก็ถึงกันถึงอย่างนั้นทำลายมันพอทำลายองค์วัตจักรเสร็จแต่แล้วมันเหมือนกับโรงงานระเบิดนิวเคลียร์นั่นได้ถูกทำลายโรงงานยาพิษโรงงานคือยาพิษที่มาที่ถูกมาแล้วเห็นว่างหมดเลยเห็นความขังจะพิจารณาเห็นยักษ์ยักษ์หาหลักหาเชิงหาต้นหาเตาไม่เพราะมันไม่มีต้นต่อต้นต่อของสังขารแท้ที่จะให้เป็นเรื่องของกิเลสมันคืออวิชชาคือตัวกิเลสมันเป็นพื้นเพเดิมนั่นครับออกมาให้คิดนั่นสำคัญนั่นสำคัญนี่พอทำลายนั้นแล้วเหลือแต่จิตล้วนๆทำล้วนๆแล้วทั้งขันปรุงขึ้นมาปรุงขึ้นมาตัดต่อปรุงแล้วเกิดตัดเกิดดับตามนิสัยของมันอันนี้มันเป็นตามธรรมชาติเราให้รู้ว่ามันเป็นตามธรรมชาติไม่มีอะไรเราบังคับมันให้เกิดนี่กิเลสก็กิเลสบังคับมันอยู่ทุกระยะให้ปรุงที่แต่ในสำคัญมั่นหมายเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่ตลอดเวลาไงทำลายรังหยาบคือการหมดแล้วนี้ว่างดูว่างว่างในใจมันเนี่ยว่างที่ไหนว่างจากจุดที่มันเคยผิดยาพิษมันนั่นโรงงานมันอยู่ตรงนั้นทำลายออกหมดซึ่งของว่างถ้ามีทั้งขามันจะปรุงไปที่ไหนมันก็ปรุงของมันได้แต่มันมีอะไรมาเป็นผู้บงการบังคับที่จะเกิดขึ้นเกิดไทยเหมือนแต่ก่อนทำบังคับให้ปรุงนี่มันก็ไม่มีอะไรที่จะถ้าเป็นพิษฟังแต่ว่าทำเป็นไงเมื่อทำเป็นเจ้าของของขันทำก็ช้างขันดังพระพุทธเจ้ามีเทศนาสั่งสอนสัตว์ตัวโลกทั้งหลายนั่นแหละเป็นท้ายสังขารวิญญาณสังขารวิญญาณออกมาใช้ได้ยินการเกิดการตอบรับกันการถามการตอบสัญญาความเกิดจำได้บ้านนั้นบ้านนี้คนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้ความตรงก็ตรงซึ่งอัดเรื่องธรรมแนะนำสั่งสอนธรรมเป็นเจ้าของพอหยุดเนื้อมันก็ยิ่งแย่ไปตามธรรมชาติทั้งหมดนี่คือที่เป็นธรรมเหมือนที่เด็กเป็นเจ้าตัวการเป็นเจ้าของบังคับนี่ผิดกันตรงนี้เพราะฉะนั้นเราถึงกล้าพูดว่าขันก็เป็นขันล้นล้วนแล้วจะไปหาในจากคำพีผมหน้าผัวไม่เจอนะขันกลายเป็นขันล้นล้วนไปผมก็เองก็ไม่เห็นในคำพีแต่มันเห็นในนี้จะว่างนะคิดที่เป็นคิดที่มาเผาตัวเองนี่จะเผาใครอยากยิงโยงยาคิดหรือโยงผิดยาคิดถูกทำลายไปแล้วกลายเป็นหันเลยจริงๆคือไปหันเนี่ยหันเนี่ยหันเนี่ยนั่นเป็นปัญญาลงฝังจิตฝังใจให้เกิดความกดข่มหรือความทุกข์ทรมานทางจิตใจเหมือนได้ของตัวความปรุงมันก็เป็นสาบความหมายของมันเยอะเยอะเยอะนั่นถึงนี่ถึงมันสลายจากกันมันถึงจะอยู่เนี่ยเรื่องการพิจารณาอย่างสำคัญมากเราอยากจะก้าวไปพิจารณาให้มากพิจารณาให้เข้าใจเรื่องขันเรื่องขันพิจารณาให้เข้าใจเรื่องขัน

เห็นไหมนักเชื่อกับเราแต่มันครอบคลุมอยู่บนหัวใจมีจำนวนเท่าไหร่นับได้ไหมมีภาระที่เหลือตายไปหมดแล้วมันก็หมดความเป็นภาระความยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่หนักหนาแต่ก่อนมาไม่หมดไปมีแต่ภาระเอาไว้เป็นกับทั้งพาตอนนั้นแหละความอยู่ความกินความหลับความนอนนอนความขับความขันเจ็บนั่งปวดนี่กินดึกกินยาด้วยมันไปอยู่ตามนี้ทำไมมีอะไรมันก่อนมันก็สลายตัวลงไปจากการผสมกันนะหมดความรับผิดชอบเพราะว่าหายห่วงก็ไม่สนุกใจเพราะว่าหมดความรับผิดชอบนั้นสนุกใจได้ไหมความรู้สึกของตนเองหายห่วงก็เห็นไม่ห่วงมันอยู่ละเนี่ยใจก็รู้อยู่ทุกท่านเนี่ยไม่มีห่วงอะไรมันเนี่ยมันต่างอันต่างอยู่ต่างแต่ความรับผิดชอบมันมีแต่ไม่ใช่มีแบบยึดมั่นถือมั่นอุปทานเป็นอะไรก็ต้องเสียหายแต่เป็นไปตามเรื่องเช่นอีกข้างเป็นเกลื่อนอีกข้างเป็นทุกข์ตะนี้ก็หาอย่างรับอย่างนอนกับข้างไปตามเรื่องตามนอนรับผิดชอบนั่นเองหนึ่งเดือนนี้แล้วมันก็หมดปัญหาให้เพื่อนได้รู้ได้เห็นนี่นะสิ่งนี้มันมีอยู่กับตัวแท้ๆเนี่ยมันไม่รู้ไม่เห็นพิจารณากันยังไงนี่จะทำอ่อนแอมันก็ไม่ได้เรื่องนะเรียกภายนอกอ่อนแอภายในก่อนเรียนนั้นกันบอกคิดดูเรื่องภายในนี่เราเป็นคนอย่างโอ้ยพิจารณาย้อนหลังทุกวันนี้มันเปลี่ยนโอ้โหมันทำนอกคือมันทำไม่ได้ทุกวันนี่ทำเหมือนอย่างแต่ก่อนมันทำไม่ได้กำลังมันก็ไม่อำนวยร่างกายคือเครื่องมือนั่นเองและจิตความมุ่งมั่นพลังของจิตคือความมุ่งมั่นมันก็มีกำลังความมุ่งมั่นเป็นสิ่งที่ถูกง่ายร่างกายถือความเปลี่ยนเดินจงกรมนั่งสมาธิพอนเพราะความมุ่งมั่นถึงทำให้มีความเปลี่ยนทุกเรื่องทุกมือมันไปพร้อมๆกันนี่เราพูดตามความจริงเรามุ่งจริงๆแล้วโอ้โหมันหมดหรือมันจะหายหรือจะเป็นกระทางผมเคยเล่าให้หมู่บ้านฟังแล้วมันเป็นเรื่องภายในเราเพราะเราถึงเล่าให้ฟังได้เฉพาะบุคคลของการเป็นเวลาที่มันมาสัมผัสก่อนผมบวชผมไม่ได้คิดจะบวชเดือดพ่อแม่อุพ่อน้ำตาพ่อร่วงลงเห็นต่อหน้าต่อตาแต่ผมยังไม่ลืมที่เขาผู้เฒ่าหนึ่งที่ดูลายมือเนี่ยถือผมว่าเราเคยเล่าให้ฟังเนี่ยผู้ใหญ่เขาเรียกผู้ใหญ่เถิงผู้ใหญ่เถิงเนี่ยเป็นเพื่อนกันแต่นี่ขยันมากนะเขาเรียกว่าหลานหลวงคำแหงขยันมากเขาก็เรียกเราว่าหลานข้าพแพงข้าพแพงกับแม่ผมพ่อของแม่นี่ขยันไม่มีใครสู้ในบ้านหรอกนั่นคุณนี่หลานหลวงคำแหงกับหลานหลวงพ่อแพงมันได้ทำงานแล้วไม่มีใครสู้เลยเราก็สนิทกันนี่วันนั้นไปมันสนิทกันแล้วไปเที่ยวบ้านคุยกันมีกินก็ไปบ้านเราก็มาบ้านมันเที่ยวเฉยอยู่ก็มีกันขนาดนั้นถ้าไปก็มีอะไรก็กินนู่นเลยเราก็เหมือนกันมาบ้านจะมีอะไรมีกินเลยหรือจะเป็นเดียวกันก็มีกันขนาดนั้นพ่อแม่ไม่เคยสนใจไม่เคยจะเล่าให้ฟังว่าไอ้นั่นกินข้าวบ้านกูไม่กินข้าวบ้านกูเฉยเหมือนไม่ได้กินแล้วเขาดึงข้าวบ้านเราเหมือนกันเรามันข้าวบ้านเขาเหมือนกันแล้ววันหนึ่งอีกาคนเหยื่ออำเภอกุมภาวาเนี่ยแต่คนนี้เป็นคนถูกขุมนะคุณดูมันก็พูดนี่มันจะพูดถึงจะบวชอะไรถึงนี่นะจะบวชจะบวชไหนเนี่ยพ่อขอดูลายมือหน่อยนะเพราะมันนี่พูดมานั่งฟังนี่นี่จะบวชถ้าบวชมันก็ได้บวชจริงหรือไม่พ่อดูลายมือหน่อยนะบวชจะไม่พูดนะจะนั่งยืนนั่งนี่ใส่แต่คนอายุประมาณสัก50ก็ปุ๊บแล้วนั่นถือก็ดูผมยังไม่ลืมนะสร้างก็ไม่ได้บวชว่างนี่เลยพูดยันเลยนะเป็นคนที่ใส่น่าจะพูดคนเข้มขึงมีจ้างก็ไม่ได้บวชมีคู่มันติดข้างนี้ติดนี้เหนียวมันจะเอาเมียเราเรียนหนักว่างนั่นนะแต่เราก็ยิ่งมั่นใจเพราะเราไม่ต้องการจะเอาจะบวชเราต้องการจะเอาเมียพอตอนนั้นดูเสร็จแล้วก็รู้ผมหน่อย
แต่เขาไม่ว่าผมนะด้วยคอยภาษาที่มีคอยเจ้า

0: คอยเข้ากับผม
1: ดูให้คอยมาหน่อย
0: มาดูเออคุณนี่ใช่แล้วนี่วางนี่ผมมาจะบูผมมาจะเอาเมียง่ายว่าจ้างก็ไม่ได้เนี่ยคนนี้เอาอยู่แล้วยันนะคุณนี้ถึงถูกนี่แหละนี่แหละได้บวชแน่แน่วางนี่เลยนะคุณนี่ถึงได้บวชคุณนั้นจ้างก็ไม่ได้บวชวางเราก็ไม่ได้ที่จะบวชหรือรามจะเป็นไม่ยากนะนั่งรับทานร่วมวงกันอยู่มีพ่อกับลูกหลายหลายคนแม่ก็นั่งขนมพ่อก็นั่งขนมลูกเต็มนี่เดี๋ยวเวลาจะเป็นนะมีเหตุนี่ไม่ยากนะผมการบวชต้องง่ายนิดเดียวเวลาจะบวชก็สมอย่างที่ว่าจะเอาเมียทีไรมันก็ผิดก็พลาดก็ทุกทีทั้งๆที่พ่อผู้อยู่นี่ชอบหมดเท่านั้นเนี่ยเราพูดสนุกกันตะวันนี้แล้วไปที่ไหนเราโอ้ยพอเราขึ้นไปบ้านไหนก่อนเขามีทำงานปั่นฝ้ายปั่นไม้กันนี่ทางภาคอีสานนี่ทุกวันนี้ก็ยังมีเขาไปเที่ยวกันแต่เขาว่าไปเรียนสาวเขาว่าสมอภาษาตรงนี้ถ้าเราไปขึ้นบ้านไหนแล้วโอ้ยเสียงลั่นไปเลยอย่างวันหลังเนี่ยคือพ่อแม่ภาษาเรามันชอบมากแต่ภาษาก็เหมือนชอบแล้วคือเขาจะได้เราเขาเห็นเขาขยันลูกกันอยู่แล้วนี่ครับพอกินข้าวด้วยกันเงียบๆเหมือนไม่ได้พูดระยะนั้นนะอยู่ๆพ่อพูดขึ้นมาลูกเขยกูก็มีลูกหลายคนลูกผู้ชายแท้ๆกูก็ไม่นั่นหรอกจะบักบวนนะว่างั้นนะกูก็ไม่เคยยกย่องลูกกูทีนี้กูปล่อยให้มันทำงานอะไรให้กูแล้วกูเป็นที่นอนใจเลยกูไม่เคยใจกับการบ้านการงานอะไรทั้งนั้นกับแบบนี้หรอกลงไม่ได้ทำมันเก่งกว่ากูด้วยว่างี้ซึ่งพ่อไม่เคยยกย่องลูกอะไรธรรมดาไม่ลงได้ทำอะไรแล้วเก่งกว่ากูด้วยซ้ำไปสู้ไม่ได้ไอ้นี่ทีนี้สำคัญที่ว่ากูพูดมันบอกให้มันบวชให้กูสักทีไรมันนิ่งมันเฉยเหมือนมันมีปากมียังนะปากบังอยู่ต้นเฮ้ยนะกูตายไปนิดกูคงจะจมลงในนรกไม่มีใครจะสุดลากกูขึ้นจากนรกหรอกกูจมกูหวังพึ่งคนเดียวคนนี้แหละนอกนั้นกูไม่หวังพึ่งอันนี้กูมันอาศัยไม่ได้ทุกอย่างนี่เรื่องการงานนี่ทุกอย่างกูเบาใจทั้งหมดกูไม่เคยจะต้องติดมันเรื่องการเรื่องงานจะให้บวชเนี่ยกูพูดมันไม่รู้กี่ครั้งมันไม่เคยตอบไม่เคยพูดอะไรเลยมันเหมือนไม่มีปากมีดังนี่หว่าติดตามไปนี้คงจมแล้วไม่มีใครจะติดเล่าขึ้นเลยเพราะว่านั้นน้ำตาร่วงแบบติดแบบไปนี่มันมองอยู่นี่นะเออแม่มองมาเห็นพ่อเอาอีกแล้วร่วงบุบบับเลิกลุกเลยไม่ถึงกระทั่งน้ำลงหนีเลยเอาแล้วเอาไปคิดเลยนะข้าไม่ยืนนั่นนั่นน้ากำลังจะยืนลงบันไดหนีเลยคิดสามวันนะคิดถึงเรื่องกลางเดือดมาทบมาชวนพ่อผมน้ำตาร่วงหนังยกลูกไปเลยยกคุ้มแบบคุ้มลงคุ้มง่ายยกยอก็ยกยอไปคุ้มลงกูเวลากูจะให้บวนง่ายเนี่ยแบบคุ้มทำเออพ่อผมผมตกเวลาก็เลยดูหน้าตาลูกผมเป็นสองทุ่มสองทุ่มสองทุ่มหนึ่งนาทีคิดละเราเนาะพ่อไม่เคยน้ำตาร่วงพ่อเลยน้ำตาร่วงเพราะเราโอ้คิดมากจริงนะไม่สบายหัวใจเลยคือต้องสารต่อจริงนะพ่อแม่แต่เรื่องยังไงเขาทั้งบ้านทั้งเมืองเขาก็มีลูกมีข้าวบุตรลูกข้าวของเขายังบวชได้แม้แต่เขาติดคุกติดตารางเขายังมีวันออกยื่นไปบวชไม่ได้แค่ติดคุกติดตารางคนอื่นๆเขายังบวชได้เขายังศึกมาผมไปบางองค์ท่านบวชจนเป็นสมภารเจ้าวัดจนตายกับพ่อเหลืองท่านก็เหมือนเป็นอะไรทำไมเราบวชให้พ่อแม่ครับเล็กๆน้อยๆมันได้มีอย่างหรือเอาเลยนะที่นี่สุดท้ายก็ลงเราเป็นคนทั้งคนเป็นลูกชายคนหนึ่งเป็นคนคนหนึ่งคนอื่นเขาบวชได้เราบวชไม่ได้เป็นไปไม่ได้บวชตอนนี้อยู่ในพระเหลืองมันจะติดจนกระทั่งตายมันตายดีกว่าเขาเนี่ยเรื่องงานก็ยากค นขนาดที่เราถึงร้องห่มร้องไห้เพราะเราได้บวชครั้งนี้มันที่ลึกเหลือเกินเราเป็นลูกของคนแท้ๆนี่ในต่างหมายนี่ผมก็รู้นั่น3วันที่ตัดสินใจได้ไม่เคยมาร่วมรับทานกับพ่อแม่เลยล่ะท่านก็บัดนั้นแล้วกลัวจะโดนปัญหาได้อีกพอลงใจได้แล้วผมมากินข้าวแล้วพูดในโรงนั่นแหละเอาเรื่องจะบวชแล้วบวชให้วันนี้เลยนะแต่ใครจะไปห้ามอะไรนะว่าเป็นบวกว่าบวชแล้วให้พนันตีทางนี้เดือนนี้จะถึงนั้นไม่เอาบวชแล้วให้ถึงเมื่อจะถึงเมื่อไรจะถึงนะแม่ขนาดตัวลูกพี่เอาเทพลูกบวชไปบวชให้เห็นต่อหน้าต่อตาแม่แล้วนั่นน่ะลูกออกมาจากขณะที่บวชนั้นน่ะจะมาติดต่อหน้าคนมากๆแม่ไม่ว่าว่างนี่นะตลาดเนี่ยร้ายอารมณ์คนไทยเนี่ยไอ้บวชไปบวชแล้วออกมาจากอุปชาแล้วก็ยังไม่หนีธรรมชาติยังไม่หนีพระสงฆ์ยังไม่หนีกันคนกันแน่นอยู่นั่นออกมาจะมาศึกต่อหน้าต่อตาคนนี้มันไม่ขายหน้านี่โลกกับเพื่อนนั่นเหรอไม่บวชจะไม่ดีกว่าเลยบวชแล้วมาทำมันดีกว่าบวชแล้วมาทำอย่างนั้นนี่แม่ก็ต้องทราบว่ามันทำไม่ลงเพราะรู้อยู่แล้ววันนี้แสงเราเป็นยังไงเนาะของเราไม่เคยเป็นคนเสียหายนี่การพูดเรื่องพูดชวนกันไหนก็ได้มาเราไม่เคยเสียหายเราพูดคุยได้จริงการพูดตัวไม่เคยทะเลทลายพ่อแม่ว่างั้นก็อ่ะบวชบวชแล้วนี่พอบวชเข้าไปเราจะตั้งหน้าบวชให้สมบูรณ์แบบต้องไม่มีการตำหนิติเตียนเจ้าของได้ด้วยหลักธรรมนี้อะไรข้อใดเลยเราจะเอาจริงเอาจังจนกระทั่งวันศึกแต่กล่าวว่าอย่างนานสองปีคือว่านะบวชแล้วทำหน้าที่บวชให้สมบูรณ์ก็คือเรียนหนังสืออะไรนะก็แล้วแต่เลยทำหน้าที่สมบูรณ์จะอ่านหนังสือนี่ประวัติท่านจะพระพุทธเจ้าประวัติภาษาวงโอ้โหอ่านธรรมะตรงไหนมันสรุปเข้าทันทีนะนี่ถามนี่เป็นมือนิสัยแล้วก็ชอบคนพูดจะยากเอ๊ะมาตรงนี้มาตรงนี้อ่านประวัติมือเจ้าเกิดความสะดุดทั้งนี้ทั้งสงสารมือเจ้าน้ำตาล่วงทั้งอธิการมือเจ้าน้ำตาล่วงอธิการขัดรุ่งพุทธเจ้าน้ำตาล่วงอ่านประวัติของสาวกที่มาจากคนต่างทั้งเหล็กทั้งผลไฟที่นั่นที่นี่โอ้น้ำตาล่วงเหมือนกันนั่นแหละที่มีนับเป็นเศษแล้วนั่นจิตใจหมุนเข้าทางธรรมะเรื่อยเรื่อยทางโลกก็จางไปจางไปหมุนไปเรื่อยอ๋อนี่เราจะออกกรรมฐานนี่เราจะเป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งแล้วแต่ยังไงเริ่มเรียนซะก่อนเรียนให้เข้าใจพวกเข้าใจซะก่อนมันจะออกแน่ๆพูดต่อปากต่อออกปากพูดเลยแล้วเรียนจบท่านนั้นแล้วจะออกปฏิบัตินั่นเรื่องนี้เพราะอยากเป็นอรหันต์ไม่อยากเป็นกำลังนะเนี่ยกันยังมีปัญหาตอนที่ว่าแล้วมรรคผลนิพพานยังมีอยู่หรือไม่นานเนี่ยทำให้ลังเลใจอยู่เราขอแต่ครูบาอาจารย์องค์ใดที่เป็นผู้ที่มาชี้แจงมรรคผลนิพพานว่ายังมีอยู่และประจักษ์ให้เราเห็นได้อย่างชัดเจนแล้วเราจะมอบการถวายตัวถวายชีวิตกับอาจารย์นั้นเลยเพราะดีไปเจอท่านอาจารย์มั่นคือถ้าไปพูดถามทางเหมือนว่านี่น่านี่น่าเห็นไหมมรรคผลนิพพานตาบอดอยู่หรือไม่ดูเลยเหมือนอย่างนั้นเนาะโผล่ก็ลงแล้วทีพอไปถึงท่านอาจารย์มั่นแล้วอ่ะที่นี่จริงไหนที่นี่น่ะเอาเรื่องของนั้นนะเรื่องสงสัยว่าผลนิพพานที่นี้เป็นอันว่าหมดปัญหาแล้วไม่มีทางสงสัยแล้วนี่แต่เราจะจริงไหมที่นี่จริงสิครับนั่นแหละเรื่องมันที่ตั้งแต่บัดนั้นมาเรื่อยความทุกข์ความยากความลำบากแสนสาหัสทนได้นั่นแหละได้เรื่อยมันไม่ขอเพราะความมุ่งมั่นมันมีกำลังมากมันไม่ได้มุ่งอะไรเลยที่แรกที่จะไปสวรรค์ที่แรกที่จะไปพรหมโลกมั่งพออ่านประวัติเขามันไม่อยากไปที่เดี๋ยวไปนิพพานผิดพลาดมันก็จะไปเป็นนิพพานอย่างเดียวอยากเป็นพระอรหันต์อย่างเดียวเท่านั้นไม่มีเปอร์เซ็นต์อื่นเข้ามาเกี่ยวปนเลยนี่จิตมันก็พุ่งลงตรงนั้นลงช่องเดียวเพราะฉะนั้นความเพียรมันถึงเด็ดนี่มันยังไงก็ตามผมอยากลำบากลำบนทุกขาปฏิปทาถ้าสมมติว่าคันธาพิญญารู้ได้รู้ได้ช้าเสมอรู้ได้ก็ช้าเป็นที่งานที่เล่นหลักคิดย้อนหลังโอ้โหคิดมันกลัวกันนะเดี๋ยวนี้คิดย้อนหลังจะของโอ้โหอย่างนั้นมันจะทำได้อย่างนั้นมันทำได้อย่างนั้นนะคือทุกวันนี้มันทำไม่ได้ร่างกายสุขภาพกำลังวังชาทางร่างกายก็ไม่อำนวยประการที่สองก็คือความมุ่งมั่นก็ไม่เห็นมีมันไม่มีแต่ก่อนความมุ่งมั่นมันเต็มหัวใจเดี๋ยวนี้ความมุ่งมั่นไม่มี พูดได้เต็มปากว่าไม่มีเลยเนี่ยมุ่งมั่นอะไรก็ไม่มีแล้วจะไปทำเงินแต่ก่อนได้ยังไงเมื่อกำลังใจก็ไม่มีจะมาโง่ก็ยอมรับว่าโง่ความมุ่งมั่นอะไรอยากจะเป็นพระอรหันต์ก็ดีอยากไปนิพพานก็ดีมันไม่มีมันไปหมดกำลังมันแล้วมันก็อยู่เฉยเรียกว่าคนหมดกำลังใช่ไหมอยู่ที่เฉยนี่จะไปสวรรค์ก็แล้วจะไปนิพพานก็แล้วอยากเป็นพระอรหันต์ก็แล้วอยากอะไรๆมันก็ไม่เห็นอยากอยู่นี่ที่เฉยแต่เมื่อสรุปความแล้วความไม่อยากมันแสนสบายว่างั้นก็พอเอาแค่นี้ความอยากคือความหิวโหยความบกพร่องมันถึงอยากมันอื่นแล้วมันจะอยากอะไรเอาตรงนี้ซะดีกว่าวะมันเป็นที่เห็นหัวใจของเลยคำพูดเหล่านี้ถ้าว่าเป็นคำโกหกหลอกลวงหมู่เพื่อนก็ให้ปฏิบัติเมื่อจิตมันได้เข้าถึงความจริงมากน้อยเพียงไรแล้วมันจะยอมตัวมันเองอยู่ในนั้นแหละมันต้องบอกพระพุทธเจ้าพระนิพพานไปได้ 2,000 กว่าปีหรือแสนปีล้านปีก็ตามเถิดจะไม่มีความหมายในเรื่องการสถานที่อะไรเลยแต่จะมาความหมายจะมาเต็มในหัวใจดวงเดียวนี้พระพุทธเจ้าคืออะไรพระพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนเราเมื่อเราไม่สงสัยธรรมชาติแล้วเราจะสงสัยพระพุทธเจ้าทั้งหลายได้ยังไงนั่นเมื่อเราเรียนกับพระพุทธเจ้าตลอดเวลาเราจะพูดในทางสมมติตลอดเวลาก็ตลอดเวลาไม่จริงนั่นเองนั่นคือคำว่าอดีตอนาคตมีความหมายอะไรหรอตายที่นั่นเกิดที่นี่มีความหมายอะไรไม่เห็นมีความหมายใจมันหมดความหมายในสิ่งนั้นแล้วเพราะเป็นสมมติล้วนสิ่งนั้นทำให้มันพ้นจากสิ่งนั้นเสียหรือว่ามาพึ่งตัวเองมันก็เหมือนมีอยากพึ่งตัวเองหวังพึ่งใครก็ไม่มีไม่ต้องพูดหรอกอันอื่นเอาพึ่งใครก็ไม่มีแม้สุดเขาจะว่าหวังพึ่งตัวเองมันก็ไม่เห็นหวังยังเห็นเด่นเรื่องพุทธธรรมะพระพุทธเจ้าไม่เด่นที่ไหนนาหวังนั่นเลยเด่นที่หัวใจธรรมะมาอยู่ที่ไหนธรรมะเข้าใจหัวใจเท่านั้นใจเท่านั้นจะเป็นผู้สัมผัสธรรมทุกประเภทเนี่ยไม่ว่าธรรมส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดใจเท่านั้นจะเป็นผู้สัมผัสละเอียดสุดก็ตามมีใจเท่านั้นจะเป็นผู้สัมผัสเป็นผู้รับทราบเป็นผู้รับรองเป็นเจ้าของสมบัติแห่งธรรมนั้นๆไม่มีอันใดก็ไม่มีขันธ์ 5เพียงขันธ์ 5เท่านั้นแหละมีแต่เป็นเครื่องมือสำหรับท้ายให้จริงจังด้วยจะไปคิดห่วงหน้าห่วงหลังอะไรจะดีที่เสียที่โสในโลกอันนี้มีแต่โลกเกิดตายโลกเกิดตายไอ้สิ่งที่มันเกี่ยวโยงกันคืออะไรความทุกข์ความทรมานความลำบากทางด้านร่างกายและจิตใจมีแยกไม่ออกกับเรื่องความเกิดตายมันไปด้วยกันจนถึงวันตายตายแล้วมันก็ยังติดต่อไปอีกเพราะใจไม่ตายทุกข์มีที่เดือดมีมากน้อยมันก็จะติดตามหัวใจไปเกิดในภพนั้นนี้แบกกองทุกข์อีกอย่างเดิมนั่นแหละฟาดลงนั้นมันขาดสะบั้นลงเสียในวงปัจจุบันนี้มันไม่มีอะไรติดต่อเลยอันนี้ตัดขาดอนาคตก็ตัดขาดปัจจุบันก็รู้เท่ามายึดอะไรทั้งนั้นเนี่ยเดชธรรมานังอันอภิเนศายะทำทั้งปวงไม่ควรถือมั่นนี่เป็นวาระสุดท้ายของการปฏิบัติบอกทำทั้งปวงไม่ควรถือมั่นทั้งปวงมันหมดทำทั้งปวงหมายถึงว่าทำในท่านสมมุติทั้งมวลไม่ควรถือมั่นนี่ตัดขาดสัพเพธรรมานัตตาพุ่งเลยนี่ทำยอดแห่งธรรมแท้ก็คือสัพเพธรรมานัตตาทำทั้งปวงเป็นนิรันดร์สิ้นที่สมมุติทั้งหมดต่อยเพิบหมดแล้วอันนั้นเป็นอะไรต้องผูกแต่มีสมมุติมาขึ้นมาแย้งมันก็มีทางที่จะพูดเป็นอย่างนิพพานเป็นอัตตานี่เรามันทราบเป็นยังไงหัวใจของผมมันกล้ากล้าท้าอะไรต่างๆเลยเป็นที่คุณท่านว่าในที่เขาเป็นอะไรปิดกนี้นิพพานเป็นอัตตาถ้าเป็นโลกถ้าเป็นโลกแหละหวังหัวใจโง่มันพูดอย่างนี้มันเห็นอย่างนี้เนี่ยวางอะไรผมท่านจะคุณนั่นหรอมั้งนั่นราคาที่ว่าคุณทำมาไม่เห็นอย่างนี้เลยนิพพานเป็นอัตตาแล้วนิพพานก็เป็นใจรักสุขนะทางพิจารณาอันนี้การทุกขังอนัตตาเพื่อพระนิพพานอันนี้การทุกขังอนัตตาเป็นทางเดินเพื่อพระนิพพานแล้วพระนิพพานยังกลับมาเป็นอนัตตาเองพระนิพพานก็เห็นอัศจรรย์อนิพพานสื่อไตรลักษณ์มันเองนะเด่นนั่นว่าอัตตาและอนัตตาซึ่งเป็นสมมุติด้วยกันทั้งนั้นจิตจะไม่เข้าไปเกี่ยวข้องเลยถ้าว่าเป็นจิตที่บริสุทธิ์ผุดของจริงๆแล้ว เราไม่เข้าไปยึดในเงื่อนทั้งสองทั้งอัตตาทั้งอนัตตาซึ่งจะทำเป็นมูลการเป็นบุญและบาปก็ยังมีอยู่ด้วยนั่นในหนังสือบริสุทธิ์ญาตาปรับเป็นญาติบุคคลผู้มีบุญและบาปทั้งนั้นเสียแล้วหนักตั้งแต่บุญบาปเป็นสมมติเป็นบันไดสำหรับหนุนขึ้นไปหนุนขึ้นไปท่านเป็นฝ่ายดีบาปเป็นเครื่องกดทวงบุญเป็นเครื่องสนับสนุนไปเหมือนบันไดพอขึ้นถึงที่แล้วบันไดกับคนมันก็หมดปัญหากันไปทางสายทางเดินเข้ามาในวัดเรานี่เป็นต้นนะมันก็หมดปัญหาไปเมื่อถึงที่แล้วทางและทางก็เหมือนกันเช่นกันถึงที่แล้วมันก็ปล่อยด้วยกันทั้งสองเหมือนกับว่าคุณญาตาปรับอุณหภูมินะปล่อยเองรู้ประจักษ์ในใจนั่นไปนี่เราพิจารณาอนิจจังเราชัดชัดเห็นได้ชัดชัดเรื่องอนิจจังคือยังไงไงพิจารณาทุกขังก็ชัดชัดทุกขังเป็นยังไงพิจารณาอนัตตาเป็นยังไงไงก็เห็นได้ชัดชัดอย่างนี้พอมันปล่อยอันนี้หมดแล้วมาอันนี้แล้วมันไม่ได้เป็นอย่างทั้งสามนี่เป็นงานั่งมันเห็นประจักษ์เห็นจิตมันเป็นสิ่งที่ค้างกันได้อยู่พอมันพ้นจากสามสภาพสามอย่างออกมาแล้วอันนี้มันกลับตรงข้ามกับนั่นแล้วแล้วยังจะมาจับยัดเข้าไปในอนัตตาอยู่หรือออกจากผู้ออกตารางไปแล้วมันจะจับยัดไปในตารางอยู่มันถ้างั้นก็ที่เรียกว่าคนโทษได้ยังไงจริงนั่นเองมันรู้ได้ใจนี่พระพุทธเจ้าท่านหลังจะให้เชื่ออย่าเชื่อตามตำรับตำราอย่าเชื่ออะไรในกาลามาสูตรเชื่อแล้วมีคนที่คนเชื่อได้ท่านหมายถึงธรรมขั้นนี้ท่านผู้ปฏิบัติธรรมให้เห็นจริงตามลำดับโดยตัวเองอย่างพระสารีบุตรพูดกับพระทั้งหลายบอกพระสารีบุตรบอกไม่เชื่อพระพุทธเจ้าว่างี้พระสารีบุตรเนาะอ๋อมันเป็นพระสงฆ์ทั้งหลายต่อยกโทษพระสารีบุตรพระสารีบุตรนี่เป็นมิจฉาทิฏฐิไม่ยอมลงแม้พระท่านพุทธเจ้าไม่ยอมลงพระที่บุตรบอกว่าไม่เชื่อพุทธเจ้าหวังเราเชื่อเราเองหวังพระพุทธเจ้าท่านมาทำพอเป็นตรงเลือกรักษาพระเจ้าอยู่เข้ามาพอเป็นกิริยาเพื่อจะเทศสอนพวกตาบอดนั่นแหละไหนพระบุตรได้ถ้ามาฟ้องเราเนี่ยพวกหูหนวกตาบอดเราพอพูดภาษาเราเสียว่างนั่นพวกหูหนวกตาบอดมันคลานเข้ามามันตำไม้ตำตอมาฟ้องเราเชื่อจะว่างั้นว่าเธอน่ะไม่เชื่อเราเชื่อเธอองค์เดียวใช่ไหมใช่พระเจ้าข้าเนี่ยเป็นเพราะอะไรจึงไม่เชื่อเรานั่นก็พูดถึงเรื่องสันติโกนี่พระองค์ประทานได้แล้วข้าพระองค์ผู้ปฏิบัตินี้รู้จริงจริงตามนี้โดยลำดับจนกระทั่งถึงแบบเชื่อตัวเองได้เต็มส่วนยอมรับความจริงอย่างนี้ตามที่พระเจ้าทรงสอนด้วยหัวใจตัวเองถูกต้องแล้วสารีบุตรเราต้องการให้เป็นตัวของตัวนั่นแหละไม่มาเกาะเกี่ยวเรานั้นมายึดเราเหมือนนันทะนันทะเหมือนกันพระนันทะที่พระพุทธเจ้าหาอุบายเอาหนีจากยักษีกินเนื้อแต่งานนั้นพระเจ้าเป็นผู้รับรองทุกสิ่งทุกอย่างว่าพอพระนันทะนั้นได้พ้นจากเรือนจำจุดสิ่งคุมขังทั้งหลายอันเป็นตัวสมมติเทวกรรมทั้งปวงแล้วนี่เราก็ปลดเครื่องเธอแล้วที่นี่นะเราไม่ได้เป็นภาระรับรองเธอเหมือนแต่ก่อนแบกหามเธอนี่แต่ก่อนแล้วก็ทำนองเดียวกันนั่นแหละเพื่อสอนให้เป็นตัวของตัวคือพระสารีบุตรท่านเป็นตัวของตัวท่านเต็มส่วนแล้วพระท่านทรงรับสั่งนั้นสอนท่านทั้งหลายนั้นพวกตาบอดหูหนวกทั้งตาบอดทั้งหูหนวกด้วยพวกนี้ทั้งว่าเสียเสียแก่งเสียขาคันมาก็ล้มลุกคลุกคลานด้วยพวกตาแตกมันอยู่ว่างนั้นก็เป็นภาษาแล้วมหาว่าพวกตาดีก็ว่าเสียไปอื่นตาทุกตาบอดว่าตัวเองที่ว่านั่นนี่นะครับนี่นี่อาการลามาสุดท่านมุ่งให้เห็นตามความจริงเป็นอย่างนี้การทุกข์ทางหน้าตาหาวิญญาณไปดูมันไม่ดีนะอันนี้การทุกข์ทางหน้าตาไม่เป็นผมเนี่ยมันจะถอนตัวออกมาไม่ได้พอลงสุดท้ายจะเป็นธรรมานะครับเป็นผมแล้วมันก็ถอยวางไตรลักษณ์ทันทีพึ่งออกมาเลยยังจะมาจับยัดเข้าไปแต่ละเหลือแต่ละเหลือเนี่ยเหมือนจะพัดอยู่ในหัวใจนั่นใช่ไหมว่าถอนผมลงมาแล้วจากใจรักเพราะสมบูรณ์เต็มที่แล้วเหมือนเราก้าวขาออกมาจากบันไดมาสู่ที่เส้นชนาแล้วนั่นก็จับล่างไปอยู่บันไดเหลือเนี่ยท่านปัญญาตรงไหนที่พอจับพูดแล้วก็หมู่เพื่อนได้ไหม

เรื่องของพระโลกชาวพุทธนอกจากมันมีของปลอมถึง45พระจริงกลายเป็นพระปลอมเพราะความประพฤติจริงทำหลักสมมติในการบวชแต่ก็มาปลอมในการประพฤติปฏิบัติเป็นเหตุให้ขาดศรัทธาความเชื่อความใส่จิตน้าและอาใจต่อผู้ดีเห็นได้ยินกิริยาที่แสดงออกของพระเหล่านี้เรียกว่าปลอมตรงตามความประพฤติไม่ตรงไปตามหลักธรรมหลักวินัยซึ่งเป็นของจริงอันเป็นสิ่งที่จะทำเพศของพระให้แนบสนิทหรือแนบแน่นลงไปโดยลำดับเพราะอย่างยิ่งการปฏิบัติกรรมฐานจิตตภาวนาเป็นจริงจิตของจำเป็นของพระแท้เรียกว่าเป็นชีวิตจิตใจงานนี้เป็นงานของพระเหมือนกับงานนักวาดเกี่ยวกับเรื่องการทำมาหาและหาเรื่องชีพเป็นงานจำเป็นของเขาตลอดวันตาเพราะถ้าขันมีความต้องการตลอดเวลาไม่ทำงานไม่ได้ไม่มีอะไรก็อยู่แต่กินก็ตายทั้งหมดคนเราเพราะฉะนั้นงานจึงเป็นของจำเป็นไปตามร่างกายที่มีความบกพร่องต้องการอยู่ตลอดเวลาในสิ่งยาทั้งหลายที่เรียกว่าปัจจัยสี่คือเครื่องหนุนอาการเป็นไปงานของพระพุทธงานเจริญเมตตาภาวนาเป็นงานจำเป็นตลอดชีวิตของพระจากการดึงงานของตนทะเลจะไหลไปยุ่งในงานที่ไม่ใช่งานอยู่หาเตาที่ไม่ทันหลอกปอกเปิดที่คันไม่ยอมเก่าก็ไม่หายคันพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้อย่างชัดเจนบ่งบอกชัดตั้งแต่วันเริ่มบรรพชาทั้งหมดบอกงานให้เลยเจอซ่ามุมานะฆ่าทันตาดันตาตะโจตะโจดันตานะฆ่าโลมาเจอซ่าอารมณ์ปฏิรมคือย้อนหน้าย้อนหลังเพื่อการทบทวนให้ละเอียดละออแห่งการพิจารณาเจอซ่าเป็นเช่นไรผมก็นิยมชมชอบกันมากเป็นของสวยของงามตามความสมมติของนิยมมันเป็นตามความสมมตินิยมของโลกที่เป็นไปเพราะความสั่งสมที่เหล็กธนาอาสวะย่อมชอบสิ่งนี้ด้วยกันแต่พระพุทธเจ้าทรงกลับตรัสไม่ว่าตรงข้ามแต่ที่เป็นนายนั้นเป็นของไม่สวยไม่งามที่เกิดที่อยู่ก็อยู่ในที่สกปรกเกิดในที่สกปรกเป็นอยู่ในความสกปรกตลอดเวลาต้องช้าต้องล้างหนึ่งถ้าไม่ล้างไม่ได้สกปรกขนก็เหมือนกันสิ่งเหล่านี้ตกลงไปในถ้วยในจานอาหารยังขยักขยั่งไม่อยากรับทานพระพุทธเจ้าทรงสอนให้รู้ลงมาเยสาลงมามีลักษณะคล้ายคลึงกันนะที่เกิดที่อยู่ก็เหมือนกันเป็นไปเพียงว่าขนโลมาเนี่ยมันดูห่างๆไม่เหมือนผมที่อยู่กันเป็นกลุ่มเป็นบนที่สัตว์เป็นสำคัญพิจารณาเล็บดูยิ่งเป็นที่เก็บสิ่งสกปรกเราครอบได้อีกนอกจากสถานที่เกิดที่อยู่ตลอดทั้งตัวของเล็บเองก็เป็นของสกปรกต้องแกะต้องตัดต้องฆ่าต้องล้างนี่ยังของสกปรกอยู่ไหมปลายเล็บนี่ได้อีกเล็บยาวๆแล้วนั่นร่างของความสกปรกเอาตัดออกเพื่อจะร่างของสกปรกที่ติดอยู่ในปลายเล็บนั้นออกได้แต่นั่งกับนั่งลำบากโรคของโยมกันเอาเล็บเยอะไม่เล็บยาวยิ่งกว่าเล็บหมานั่งที่จะว่าสลับในนี้ต่อของสกปรกถึงตายก็มีอยู่ในเล็บนั้นมันมีเชื้อโรคอยู่ในนั้นมันเป็นนิยมเอาไว้อันยาวๆแล้วเล็บยาวๆแต่ทาสีมีสีแสงนั้นนะสะดุดตาสะดุดใจเพื่อให้ที่เด็ดมันตื่นนะปกติมันก็ตื่นอยู่แล้วคือมันจะนอนเมื่อเราสามารถพักผ่อนนิดหน่อยเพราะฉะนั้นที่เด็ดประเภทหนึ่งพักผ่อนประเภทหนึ่งก็ออกเที่ยวเพ่นพ่านว่างที่เด็ดมีหลายประเภทคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้มันเป็นพันตลอดเวลาทันตาฟันแล้วก็พิจารณาที่มันต่างมันสะอาดที่ไหนมันก็กระปรกทั้งเช้าต้องล้างทั้งเช้าทั้งเย็นทั้งวี่ทั้งวันก็ยังต้องเช้าต้องล้างกันวันสองวันสามวันคำว่าฟันก็คือกระดูกนั่นเองคิดอะไรเรากระดูกมันเป็นลักษณะเช่นนี้ก็เรียกว่าฟันเกิดที่อยู่มันก็กระปรกพิจารณาเห็นชัด
นอกจากนั้นความทุกข์มันมีอยู่กับฟันที่มันปวดฟันตรงต้นแล้วความทุกข์มากมากเลยที่น้าเห็นความจริงของมันมันต้นที่น้าลงการตำหนิมันนั่นแหละดีต่อไปมันก็ลงถึงความจริงแล้วหมดทางตำหนิฟันมันเป็นซี่ๆมันต้องหลุดต้องไปตกไปอาหารในที่ใครจะอยากรับทานถ้าหลังมันเป็นของสะอาดของสวยงามน่าดูน่าชมแล้วอาหารที่ถูกสิ่งนี้ตกลงไปถ้าเข้าแล้วเป็นมันน่ารับทานได้หนักนะมันก็เห็นได้อย่างชัดชัดเลยตะโจยิ่งหนังจะของสำคัญผิวบางๆอยู่ข้างนอกไม่ได้หนาเท่ากระดาษเลยเป็นเครื่องหลอกตาแม้จะอยู่ข้างนอกหลังบางๆข้างนอกเป็นสองแถวงามมันก็เต็มไปด้วยมูลด้วยขี้ของมันขี้เมื่อขี้ใครอะไรเต็มไปหมดมันก็ต้องชักต้องล้างเช็ดถูกันโอ้โหเป็นประโยชน์ใหญ่โตคนบางๆแล้วนะหอบคนทั้งคนจริงเป็นคนสัตว์จริงเป็นสัตว์เพราะอาศัยหนังตะกะประยันโตหนังหุ้มรอบอยู่ในร่างกายจึงพอเป็นคนเป็นสัตว์ได้ถ้าถลกหนังนี่ออกเสียแล้วเป็นไงจะดูกันได้ไหมมีแต่แมลงวันแล้วจะบินตามหึ่งหึ่งดินมีแรงก็แรงก็มาอีกเพราะเห็นว่าเข้าทีแล้วอาหารร่างเกิดแล้วนี่พ่อหนังก็ต้องปกปิดไว้หนังเป็นผู้ต้านทานผู้รักษาแย่งการักษาแมลงวันไว้แม่มาแย่งเอาไปเป็นอาหารร่างทั้งหมดมันก็บางๆเท่านั้นเย็นหนาก็ขึ้นมาเข้าไปข้างในเป็นไงที่เยินไปจนโพโลหิตน้ำเน่าน้ำหนองเต็มทั้งหมดยิ่งพิษเข้าไปข้างในเท่าไรก็ยิ่งของเป็นของปฏิกูลโสโครดูไม่ได้เลยถ้าต่างคนต่างไม่มีหนังเดินมาหากันดูได้พี่นายมันเยินไปด้วยอะไรมันจะของสกปรกทั้งมวลอยู่ข้างในเยินออกมาก็ต้องเป็นของสกปรกนั้นจะหาของสวยงามเยินออกมาไม่ได้มันคือการพิจารณาเรื่องปัญญาพิจารณาพอถึงตะโจแล้วท่านก็หยุดให้พอเหมาะกับงานของผู้เริ่มบวชเริ่มปฏิบัติให้กรรมฐานให้งานอันเป็นหลักสำคัญบุญงานฐานะนั่นคือหลักฐานอันสำคัญกรรมะกับงานอันเป็นหลักสำคัญประจำชีวิตของพระแล้วพิจารณาย้อนหน้าย้อนหลังเหมือนเขาคราบงานจนกระทั่งมูลคราบมูลไถมันแหลกละเอียดมันก็ควรจากการปักดำทางละเอียดแหลกละเอียดมันก็ไม่ดีอันนี้ก็พิจารณาให้มันแหลกละเอียดมันซึ้งลงไปซึ้งลงไปความซึ้งลงไปนั่นแหละคือผลพิจารณาเท่าไหร่ยิ่งซึ้งหวังนิจังก็ซึ้งปฏิปูลโสโครก็ซึ้งทุกขังนาตามันก็ซึ้งเหมือนนั้นเป็นประโยชน์ใหญ่โตคนจะมาหลงหนังกันพิจารณาพิษข้างในออกมาข้างนอกนี่น่าดูไหมมันดูเข้าไปอีกนักลืมกันไว้ด้วยเส้นโดยเอ็นเนื้อหนังเป็นเครื่องฉาบทาแล้วก็ทำให้ตาฝ้าตาฟางมองไม่เห็นคิดเห็นแดงมองไม่เห็นความจริงหน้าที่เหลือปัญหามันก็ขึ้นถ้าตลกหนังแล้วมันจะขึ้นได้ไงที่เหลือปัญหาใครไปยินดีจับก็เป็นอย่างนั้นคนก็เป็นอย่างนี้ยิ้มก็เป็นอย่างนั้นชาก็เป็นอย่างเดียวกันไม่ว่าเด็กไม่ว่าผู้ใหญ่เดินหากันมีเรื่องใจเนื้อเยิ้มไปด้วยบุคคลเราเห็นน้ำหนักน้ำหนักมันดูกันได้ไหมพบกันได้ไหมนั่นคือน้ำเห็นจะทำไงเรื่องของปัญญาท่านมอบงานให้ย่อยๆไว้ก่อนไปตั้งที่การฐานสองขอ งานห้าชิ้นนี้ชิ้นใดชิ้นหนึ่งก็ตามซึ่งถูกกับกระดิกนิสัยแก่ของการพิจารณาเราเมื่อพิจารณานั้นลงไปแล้วมันก็จะวิ่งถึงกันหมดตลอดอาการ32ไม่มีสิ่งใดลี้ลับต่อสติปัญญาก็ได้เลยมันเป็นงานสำคัญงานนี้แหละเป็นงานของพระเป็นธุระอันจำเป็นของพระแท้งานห้าชิ้นใดก็ตามพิจารณาให้ทำงานอันนี้เดินก็ให้เดินทำงานนี้นั่งก็ให้นั่งทำงานยืนนอนเว้นตลอดทำงานอันนี้อยากเถื่อไปไปที่อื่นที่ใดซึ่งเป็นการพลาดจากงานด้วยความใจลอยด้วยความประมาทเผลอสติสตังตั้งหน้าทำงาน
เราไม่หวังเอาผลประโยชน์จากงานอื่นใดนอกจากผลประโยชน์จากงานที่เราทำนี่เท่านั้นสำหรับพระที่เป็นนักบวชการพิจารณาในอาการใดก็ตามมันมักจะมีหลอกอยู่เรื่อยๆเพราะกิเลสมันแทรกอยู่ตลอดเวลาเหมือนอย่างที่เขาขอออกคอแต่แกนมันแทรกทุกแห่งทุกหนแทรกทุกเวลาเวลาพยายามอยู่ตลอดสายไม่มีการลดการละความพยายามไม่มีใครเหนืออำนาจมันได้มีกิเลสเหมือนกันไม่มีใครเหนืออำนาจมันได้มันแทรกทุกผลทุกการทุกเวลาแม้แต่ขณะทำสมาธิภาวนามันก็แทรกอยู่นั่นพอจะต่อยเวลาเผลอยังง่ายเผลอมันก็หลอกให้เผลอด้วยต่อยพอเผลอเนี่ยมันก็ต่อยด้วยใครจะว่ากิเลสมันโง่เมื่อไหร่กิเลสมันฉลาดเหนือโลกมันถึงได้ครองโลกวัฏจักรมันเป็นราชาแห่งวัฏจักรสังสารจักรมีสามภพนี้มีกิเลสครอบอำนาจทั้งหมดเวลาเราพิจารณาอะไรกิเลสมันจะเข้าแทรกเช่นกำหนดลงเช่นอนาปานสติเป็นต้นกำหนดลงไว้ที่ใดก็เป็นเห็นว่าลมสัมผัสมากกว่าเพื่อนเด่นชัดกว่าเพื่อนเช่นตั้งจมูกเป็นต้นเรากำหนดอยู่ที่ตรงนั้นไม่ต้องตามลมเข้าไปไม่ต้องตามลมออกไปถ้าเป็นคนก็ให้ยืนอยู่ที่ประตูคนเข้าก็รู้คนออกก็รู้แต่ไม่ตามเข้าไปไม่ตามออกไปไม่กำหนดรู้อยู่ด้วยความไม่เผลอสติลมนั่นแลเป็นเครื่องผูกมัดจิตให้กระล่อมกระแสเข้ามารวมตัวเมื่อจิตกระล่อมกระแสเข้ามารวมตัวแล้วมันก็เด่นชัดขึ้นมาทางความรู้สึกความรู้สึกนั้นเด่นเด่นอยู่ที่จุดนี้ตรงนี้นะตอนนั้นก็มีความสว่างสวยมีความโปร่งใสเด่นดวงเพราะกระแสของจิตรวมตัวเข้ามาแล้วด้วยอำนาจของอนาปานสติคือลมซึ่งเรานำมาเป็นเครื่องยึดของใจโดยมีสติเป็นผู้ควบคุมงานที่นี่การที่ว่าให้ระวังที่เหลือจะแทรกคือว่าถ้ากำหนดไปนานๆเดี๋ยวมันจะเกิดความน้ำพันขึ้นมาว่านี่แต่ก่อนเรากำหนดลมที่ดั้งจมูกเป็นที่เหมาะสมแต่ขนาดขนาดเข้าประหนึ่งว่าดั้งจมูกนี่จะสูงไปได้ต่ำลงไปบางทีเหมือนกับไปอยู่กระดือนบางทีเหมือนกับพ้นร่างกายมันไปอยู่ที่ที่หนึ่งที่ใดนี่ก็มาตั้งใหม่เนี่ยโน่นี่มันตั้งลมสูงไปให้ตั้งลมต่ำไปตั้งใหม่ตั้งใหม่อันนี้ใช่ไหมล่ะก็ให้จับปั๊บตรงที่ลมเพราะเมื่อลมปรากฏอยู่ก็อยู่สูงอยู่ต่ำเราไม่ได้ปฏิบัติเพื่อเอาความสูงความต่ำแต่เราปฏิบัติเพื่อให้รู้เรื่องของลมด้วยความมีสติจิตใจจดจ่อกับลมนี่เท่านั้นมันจะสูงจะต่ำไปไหนก็แสดงว่าเราทำงานไปโดยลำดับอยู่ต่ำเราก็ทำงานกำหนดรู้อยู่อยู่สูงลมแบบสูงเรากำหนดรู้อยู่กับลมมันไปไหนก็มันตักนั่นเหมือนยาพิษหรือเหมือนชนะติดหลังตามันจะไปไหนก็มันไปชนะมันติดอยู่หลังมันแล้วเดี๋ยวมันหมดกำลังเองลากขึ้นมาทั้งหมดเชื่อติดชนะอีกเรื่องอันนี้ก็เหมือนกันติดเหมือนกับชนะไอ้จุดนั้นสติก็เหมือนกับเชือกมัดกันไว้นั่งกับลมนี่เป็นอาการอื่นก็เหมือนกันนั่นเรายกลมขึ้นมาพอเป็นเอกเทศเพื่อให้ทราบถึงเรื่องการพิจารณาในอาการไหนก็ตามมันจะมีกิเลสมาหลอกมาสูงไปต่ำไปนอกไปในไปอะไรมีเราเคยเป็นนั่นผมเคยเป็นแล้วแล้วมาตั้งมาแล้วยังไม่ได้เรื่องนี้ยังไงกันถ้าหลังก็ปากเลยเอามันจะเป็นยังไงก็ตามมันจะลงไปใต้พื้นพญานาคเราก็จะตามมันไปนู่นขอแต่เรื่องที่เราพิจารณาเนี่ยปรากฏชัดๆอยู่กับจิตเถิดหรือมันจะห่อเดินฟ้าขึ้นไปนู่นเราก็จะพิจารณาอยู่บนฟ้าไม่ยอมปล่อยอาการที่เราได้จับไปแล้วได้เห็นอยู่ได้รู้อยู่ในขณะที่พิจารณาแล้วมันจะสูงจะต่ำมันรู้กันอยู่นี่ไปไหนมันคาดเคลื่อนไปไหนเราไม่ได้ภาวนาเอาสูงเอาต่ำงานพอแก้นั่งนั่งก็ได้ความหายสงสัยจับโป๊ะตรงนั้นไม่ต่อยเป็นยังไงแต่กำหนดมันไม่ถอยก็ต้องทิ้งจิตมันกระจายรู้ชัดเข้าชัดเข้าชัดเข้าเกิดความอัศจรรย์ร่างกายก็เห็นได้ชัดเจนจริงเป็นเนื้อหนังเองก็ดู
คำว่าเห็นชัดเจนนั้นไม่ได้หมายถึงว่าจะต้องไปนับเคลื่อนนับเดินนับอะไรคือมันประจักษ์ร่างกายส่วนต่างๆประจักษ์ภายในใจจิตเดินเกิดความทราบซึ้งในขณะที่เห็นร่างกายในวงปัจจุบันผิดกันกับความหมายเห็นด้วยความหมายเป็นอย่างนี้เห็นด้วยความจริงเป็นอย่างนี้ที่กล่าวนี้คือเห็นด้วยความจริงที่แรกก็เป็นความหมายไว้ก่อนตั้งหมายเอาไว้กำหนดเนื้อกำหนดเนื้อตรงไหนกำหนดตรงนั้นซะก่อนเป็นความหมายเอาไว้เป็นสัญญาก็ถูกพอจับมันแม่นยำเข้าไปโดยลำดับไม่ยอมปล่อยเหมือนชนะสิ่งหลังตาแล้วมันก็ไปมันไปนั้นไปมันพิจารณาจนกระทั่งมันกระจายไปหมดตอนพิจารณาร่างกายนั้นมันไม่ทั้งที่ร่างกายเราก็มีอยู่และทั้งที่เราก็พิจารณาร่างกายอาการใดอาการหนึ่งของร่างกายแต่ขณะนั้นร่างกายมันปรากฏว่าหายไปลืมเนื้อลืมตัวแต่จิตไม่ลืมอาการที่กำหนดที่พิจารณาอยู่นั้นไม่ยอมปล่อยนี่ถูกต้องให้จำเอาไว้นะปฏิบัติขึ้นมาอย่าไปกำหนดเรื่อยกันหมดเล่าอย่างนั้นไม่ถูกนะเหมือนกับปลูกต้นไม้พร้อมจะขึ้นแล้วก็ย้ายพอจะขึ้นย้ายแล้วก็มีทางขึ้นนอกจากมีทางตายอย่างเดียวการพิจารณาอย่างนี้เป็นความสงสัยลังเลไม่ได้จับจิตขึ้นมาหมดลมก่อนเอากำหนดทำมันรู้อยู่ลมลมละเอียดลงไปละเอียดลงไปก็ให้รู้ว่าละเอียดลงไปจนกระทั่งลมมันหมดในความรู้สึกมันมีได้ผู้ปฏิบัติกำหนดลมเวลามันอยากก็รู้ไม่ยอมเผลอเลื่อยเลื่อยไปที่ลมค่อยละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปในความรู้สึกละเอียดเข้าไปจริงๆแล้วจนหายเงียบไปเลยมีอันหนึ่งที่เหลือจะมาหลอกตรงนี้พอลมหายเงียบไปเพราะเราเคยมีลมอยู่เป็นปกติยิ่งขณะนั้นกำลังพิจารณาลมอยู่ด้วยลมเบาไปเราไปพอเราเบาไปละเอียดลงเท่าไหร่นั่นก็เห็นชัดๆที่นี่ลมหมดไปในความรู้สึกทันทีมันจะไม่ชัดนี่ตรงนี้แหละตรงที่เหลือจะหลอกตัวของนะก็มาลมหมดไปแล้วนี่มันก็ไม่ตาเหลวนั่นที่ตกใจนะตกใจนั่นเหมือนกับว่าไปขย่าจิตดวงที่กำลังละเอียดเพราะอำนาจแห่งลมละเอียดและลมดับไปนั้นให้ฟื้นตัวกลับมาด้วยเลยกลายเป็นจิตปกติและลมก็เลยมีปรากฏขึ้นมาทีละการพิจารณาก็ได้เพียงแค่นั้นพิจารณาทีไรถ้าตัดมันหันไม่ได้มันก็ไปเพียงแค่นั้นเท่านั้นไม่เลยจากนั้นไปเลยเพราะฉะนั้นการเพื่อตัดปัญหาเรื่องก่อควรด้วยอุปสรรคอยู่ขวางทางเดินของตนจึงตัดสินใจลงให้มันเหมาะสมกันถึงลมหายใจจะหายจะดับไปก็ให้ดับไปเถอะขึ้นคือว่าจิตยังครองร่างอยู่แล้วไม่ตายเท่านั้นลมดับไปก็ยังรู้ว่าลมดับไปจิตไม่ได้ดับไปด้วยนี่จิตยังรู้ตัวอยู่นี่ยังครองร่างอยู่นี่จะตายไปไหนเอาลมจะดับอะไรไม่ทนก็ให้ดับไปเมื่อจิตครองร่างอยู่แล้วไม่ตายเท่านั้นมันก็พุ่งคือมันตัดปัญหาได้เลยความใจมันก็หมดครับจิตก็พุ่งสู่ความละเอียดเต็มที่นั่นการพิจารณานี่เป็นความจริงสำหรับผู้พิจารณาเป็นอย่างนี้ผมก็เคยพิจารณาอยู่แล้วอย่างไรก็ตามไม่ใช่มาสอนหมู่เพื่อนเฉยๆนะนี่พิจารณาเริ่มแรกกับพุทโธเป็นหลักต้นซะก่อนนั้นต่อมามันกับการมันเองลมอะไรเหล่านี้มันไปหมดนั่นแหละกำหนดจนถึงเหตุถึงผลของมันกำหนดลมก็ดีเอาจนกระทั่งมันละเอียดจนกระทั่งมันหมดไปเลยลมหมดก็หมดนั่นก็ตัดสินใจกันอย่างนี้มันก็พุ่งเลยจนกระทั่งกายหายเงียบอีกเหมือนกันลมหายไปแล้วกายหายอีกเลยสิ่งที่มหาคือความรู้เหลือแต่จิตเท่านั้นแต่เราจะว่าเหลือแต่จิตจริงๆเด่นๆนั้นไม่ได้นะมีอะไรจะเทียบไปเทียมไม่ได้เหลือแต่จิตคือหนึ่งเท่านั้นไม่มีสองไม่มีอะไรคงเลยในขณะนั้นเงียบจริงๆขาดไปหมดเหลือแต่ยาคาดนะความคาดตาคะเนตาไม่ได้นะผิดเราฟังในหลักปฏิบัติเทศกับเทศทางภาคปฏิบัติการเพื่อปฏิบัติหนึ่งผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติเนี่ยเป็นภาคปฏิบัติทั้งนั้นผู้ฟังก็ให้ฟังในภาคปฏิบัติอย่าไปคาดเป็นหมายในขณะที่ทำความเพียรหรือเจริญอนาปานสติเป็นต้นนะอย่าไปคาดเป็นหมายผลจะเกิดขึ้นอย่างไรให้เราเป็นคนรู้เองเห็นเองอย่าไปปรุงไปแต่งเป็นสัญญาอารมณ์ขึ้นมาจะเป็นเครื่องหลอกตัวเองหาผลประโยชน์ไม่ได้ก็หลอกไปต้องให้เป็นผลของเราเองถ้าเกิดขึ้นมาเหมือนทั้งการกระทำหรือไม่เหมือนกันกับพวกคนอื่นที่เป็นก็ให้ทราบว่าเป็นของเราไม่ใช่ของท่านไม่ใช่ของเขาไม่ใช่ของใครเป็นเพียงอย่างนี้ก็สมบัติของเราเป็นอย่างนี้เรามีห้าใช้ห้าเรามีสิบใช้สิบเราไม่เอาเงินมหาเศรษฐีมาทั้งเราใช้สมบัติที่มีที่เกิดมีอยู่สำหรับเราอันนี้เหมือนการผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติของเรามากน้อยก็ให้ถือเป็นสมบัติของเจ้าของยาวเอาไปวัดไปเทียบไปเคียงกับของคนอื่นจะเป็นการเสื่อมเสียและทำลาย
มบัติของตนให้เสียไปโดยหาเหตุผลไม่ได้และไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยอันนี้เป็นของสำคัญมากเวลาพิจารณาเพื่อความสงบก็ให้ตั้งหน้าตั้งตาพิจารณาเพื่อความสงบมีหน้าที่อันเดียวจดจ่ออยู่อย่างเดียวเพื่อความสงบแล้วไม่ต้องคิดถ้าต้องการความสงบไม่ต้องคิดนอกจากเป็นกรณีพิเศษดังที่กล่าวไว้ว่าบ้านในปัญญาบนสมาธิอันนั้นเป็นกรณีพิเศษยกว่าแต่แบบสมัครที่เป็นไปโดยปกตินั้นเมื่อต้องการความสงบให้พิจารณาแบบจะเป็นไปเพื่อความสงบที่เรียกว่าสมถะถึงการค้นทางด้านปัญญาแล้วให้ค้นพิจารณาตั้งหน้าตั้งตาทำจริงกำหนดอันไหนให้รู้อันนั้นแยกอะไรให้เห็นชัดเจนด้วยการแยกการแยกให้จิตทำหน้าที่กับนั้นอย่าส่งไปที่ไหนอย่าไปคาดไปหมายดูกันอยู่ตรงนั้นให้เห็นกันอยู่ตรงนั้นนี่คือว่าตั้งหน้าตั้งตาพิจารณาโดยถูกทางไม่ต้องไปคาดไปหมายผลจะเกิดขึ้นจากปัญญาว่าแท้ที่เด็ดประเภทใดบ้างไม่ต้องไปคาดเสียเวลาความคาดหมายไม่เกิดประโยชน์นอกจากมาทำลายงานของเราให้เสียไปเท่านั้นนี่เดี๋ยวพิจารณามาแล้วถึงได้มาพูดให้หมู่เพื่อนฟังไม่ได้พูดด้วยความร่นเดาพิจารณามาแล้วทุกอย่างในบรรดาที่นำมาแสดงให้หมู่เพื่อนฟังจึงเป็นที่แน่ใจผู้แสดงเองก็แน่ใจว่าไม่ผิดเคยเป็นมาอย่างนี้แล้วผิดถูกประการใดเจ้าของก็เป็นมาแล้วเห็นแล้วก็เป็นถูกส่วนผิดก็เป็นถูกอันหนึ่งเพื่อจะอธิบายหรือพูดให้หมู่เพื่อนฟังว่าอย่าทำอย่างนั้นมันผิดสิ่งที่ถูกก็เป็นคุยกันให้ทำอย่างนี้ถูกได้เคยปฏิบัติมาแล้วอย่างนี้เคยรู้มาเห็นมาแล้วอย่างนี้มันชัดเจนอาฐานทั้งสองอย่างเนี่ยถ้าสิ่งใดที่เกิดขึ้นจากภาคปฏิบัติเราเองเพราะฉะนั้นการคาดกันหมายจริงไม่ใช่เรื่องที่จะให้เกิดผลเกิดประโยชน์แก่อย่างใดนอกจากมารบกวนงานของเราหรือทำงานของเราให้เสียไปทำหน้าที่ตามเรื่องของตัวเองสติปัญญาไม่ได้โง่อยู่ตลอดเวลานะให้พากันเข้าใจถึงเวลาจนกรอบจนมุมมันเป็นสำคัญมากสติปัญญาจะดีดขึ้นมาเองเป็นอัตติอนุนาโถหาที่พึ่งใครไม่ได้แล้วเราเป็นเราคนเดียวตอนนี้ตาก็เราคนเดียวนี่แก้ที่เด็กจะให้ใครมาแก้ให้เราเราต้องแก้เองมันติดที่ตรงไหนเวลานี้จิตมันก็หมุนติ้วติ้วไปอ้าวทุกขเวทนาก็เกิดแล้วยิ่งหมุนกันถ้าเราจะสังให้รู้แจ้งจะทำจริงต้องเป็นความหมุนติ้วเข้าไปไม่ถอยหลังแล้วมันก็ลุกขึ้นมาด้วยความจริงนี่มันชัดเจนแจ่มแจ้งแล้วไม่มีวันหลงลืมด้วยนะการรู้ด้วยความจริงหลงลืมได้ไงอันนี้ก็อย่างพระนาคเจนก็พยายามยิงโต้ปัญหากันพระอรหันต์ท่านรู้ทุกสิ่งทุกอย่างเหนือรู้ในสิ่งที่คนรู้ไม่รู้ในสิ่งที่ไม่อาจรู้แล้วท่านจำได้หมดเหนือจำท่านจำอะไรได้หมดเหนือถ้ามีวันหลงลืมท่านมีหลงลืมไหมท่านก็มีหลงลืมเหมือนกันกับคนทั่วไปสิ่งที่ไปลืมมีไหมมีนะคืออะไรคืออริยสัจนะท่านไม่หลงไม่ลืมจะหลงลืมไงอริยสัจจะติดมันอยู่ด้วยกันตลอดเวลาทุกข์ก็มีอยู่ทั้งร่างกายแม้ทุกข์จะมีภายในใจทุกข์ก็มีอยู่ในร่างกายมันยังชัดเจนสมุทัยของร่างกายคืออะไรเดินมากทำให้ร่างกายเหนื่อยนั่งมากก็เป็นสมุทัยหนึ่งให้ร่างกายเหนื่อยนอนมากก็เป็นสมุทัยหนึ่งให้ร่างกายเหนื่อยเป็นทุกข์นอนมากก็เป็นสมุทัยหนึ่งให้ร่างกายนี่ให้เป็นทุกข์แม้สมุทัยในจิตของท่านไม่มีสมุทัยส่วนร่างกายคือสาเหตุที่ให้เกิดความทุกข์เช่นกินของแสลงอะไรดินฟ้าอากาศไม่เหมาะสมกันกับร่างกายกระทบกินข้าวอากาศก็เป็นสาเหตุที่ให้เกิดทุกข์ขึ้นมานี่แต่ท่านไม่เรียกสมุทัยเพราะไม่ใช่กิเลสแต่เราพูดนี่พูดมาเทียบเคียงเฉยๆว่าสมุทัยของธาตุขันธ์ว่านั้นว่าไปถึงคือสาเหตุคุณยังไงแปลมาว่าสมุทัยคือสาเหตุแดนเกิดขึ้นอย่างทุกข์มันจะเกิดทุกข์ในร่างกายได้อย่างไรเห็นเป็นหวัดเป็นไอเจ็บท้องปวดหัวต้องมีสิ่งแสลงคือมากระทบกระเทือนอันเป็นสาเหตุที่เรียกว่าสมุทัยของร่างกายก็มีเหมือนกันแต่ไม่เป็นสมุทัยแบบที่เละฉะนั้นเราฉันของแสลงนี่รับทานของแสลงแต่โลกไปนี่โลกกำเริบเอ๊ะวันนี้โลกกำเริบเพราะฉันอันนั้นเนี่ยมันรู้แล้วนั่นแหละเป็นสมุทัยเป็นสาเหตุโกรธมากดับทุกข์รู้กันอยู่แล้วมันมีทุกข์อะไรอยู่นะเนี่ยสัจธรรมทั้งสี่อยู่ภายในใจท่านไม่มีวันลืมบางนั้นเลยพระนักเทศน์นี่แหละสิ่งไม่ลืมคือรู้ความจริงเต็มที่แล้วไม่มีวันลืมอันนี้เป็นความจริงแท้เอานั่นก็ยังดีจำนั่นจำนี่จำสื่อจำเสียงจำตำหนักตำนาคาถาบทนั้นนี่มันลืมไปได้เหมือนกันเนี่ยกับคนทั่วไปสัญญาอนิจจังการหนึ่งสัญญาว่าสายมือคติเนี่ยมันมีบอกแต่เรื่องหลงลืมเรื่องอนิจจังเป็นของต่างนั้นขันมันเป็นเหมือนโลกไปไหนขันประหลาดกับโลกก็เป็นแบบเดียวกันจึงต้องดำเนินไปทางสายเดียวกันเนียนจันทร์ตุลาตาครอบอยู่ตลอดเวลาเหมือนกันหมดส่วนที่เป็นของท่านเองก็คือความบริสุทธิ์ของจิตอันนั้นไม่มีการเปลี่ยนแปลงจึงเรียกว่าอกุปปะธรรมคงเส้นคงวาทุกขเวทนาไม่มีในจิตของพระอรหันต์
ตั้งแต่ที่เลดับลงไปแล้วทุกหนึ่งท่านไม่มีเวทนาปรมังสุขขังที่ว่านิพพานังปรมังสุขขังอันนั้นเป็นหลักธรรมชาติสุขจิตที่บริสุทธิ์นั้นต่างหากไม่ใช่สุขเวทนาส่วนสุขเวทนามีเกิดมีดับมีความยินดียินร้ายในสิ่งต่างๆก็เกิดความสุขความทุกข์ขึ้นมาภายในใจนี่เรียกว่าสุขเวทนาทุกขเวทนาภายในใจแต่เมื่อใจตัดต้นตอคือสาเหตุสำคัญได้จากอวิชชาหมดแล้วตั้งแต่ขณะนั้นน่ะจิตที่บริสุทธิ์นั้นจะไม่มีเวทนาเลยไม่มีเหลือเวทนาในร่างกายเป็นน้ำมันเหมือนกับโลกทั่วไปไม่ได้เหมือนโลกกับนิจจ์รูปังนิจจ์เวทนานิจจ์สัญญานิจจ์สังขารานิจจ์วิญญาณนิจจ์เหมือนกันหมดแต่จิตที่บริสุทธิ์ได้จะตั้งอนิจจ์ไม่มีแต่อาการของจิตมันมีอนิจจ์ตัวของอาการหนึ่งอาการของจิตเช่นแสดงมาเป็นขันรูปความปรุงความแต่งสังขารขันวิญญาณขันมันก็เป็นขันห้าเสียความปรุงความแต่งมันไม่ใช่แต่มันอาศัยจิตเกิดขึ้นที่เรียกว่าอาการของจิตแต่จิตบริสุทธิ์แล้วมันก็เป็นที่เหลือถ้าจิตไม่บริสุทธิ์เรานี่แหละเป็นเครื่องมือของกิเลสที่ทำงานอยู่ภายในจิตแล้วเขาไปเผาลมจิตนั่นเป็นเมื่อเป็นตัวผลขึ้นมาแล้วทุกข์มากน้อยเผาลมจิตให้เดือดร้อนวุ่นวายรับความทุกข์มาสั่งมาสายภายในจิตใจจนหาสติประจังไม่ได้เพราะทุกขเวทนามากแล้วครอบงำจิตจนไม่มีสติติดตัวเป็นคนไข้ที่มีสติต้นทิ้งเนื้อทิ้งตัวจนตกเตียงก็มีวางมีเพราะทุกขเวทนานี่มันเหนียมหน้ามากสติจะครอบครองตัวไม่มีพระอรหันต์ท่านไม่เป็นอย่างนั้นพอเก้าถึงขั้นอนุญาตได้บอกพ้นภัยคือเรื่องสมมติทั้งหมดมันเป็นภัยพ้นภัยนี่คือว่าพ้นจากสมมติแล้วโดยสิ้นเชิงไม่มีสิ่งใดเหลืออยู่กับจิตแม้นิดเดียวปรมาณูไม่มีเลยมีเดียวบริสุทธิ์จิตบริสุทธิ์ได้แต่อยู่ตามหลักธรรมชาติความบริสุทธิ์ของตนต่างกายจะยังอยู่กับชาติกันไปอยู่กันไปรับผิดชอบกันไปเหมือนจะได้อะไรจากร่างกายนี้จะอยู่ไปตั้งกับตั้งกันก็มีส่วนได้อะไรจากร่างกายแล้วไม่มีส่วนเสียอะไรจากร่างกายเมื่อมันทนได้ไหวมันสลายไปก็ไปตามสภาพของมันที่เป็นในจังทุกขังนักตาซึ่งเป็นสมมติธรรมชาติที่ไม่ใช่สมมติเราให้ชื่อท่าเขาบีบคือวิมุตต์ก็อยู่กลางหลักธรรมชาติของมันของตนแต่ไม่ใช่อยู่แบบสมมติทั้งหลายเพราะฉะนั้นจึงว่านิพพานมีอยู่หรือสูญไปอย่างนี้พูดไม่ได้ถ้าพูดมันก็เอาสมมติเข้าไปทับกันมีอยู่แบบโลกก็ไม่ถูกสูญไปแบบโลกก็ไม่ถูกมีอยู่แบบนิพพานถึงไปแบบนิพพานหนักถึงถูกอันนี้ถูกที่สุดกับความจริงเพราะโลกในสมมติก็ต้องในความมีอยู่เหมือนกันแต่ไม่มีอยู่แบบนั้นมีอยู่แบบนิพพานมีอยู่แบบวิมุตติศูนย์ก็ศูนย์แบบวิมุตติไม่ศูนย์แบบอื่นอย่างโลกสมมติฐานเขาศูนย์กันศูนย์นั่นคือศูนย์ความที่หายผลปีนี่ว่าศูนย์มีอยู่ก็มีตั้งโดอยู่นั่นแต่ก็มีอันนี้ไม่ใช่โดอย่างนั้นนิพพานจะเป็นบ้านเป็นเมืองอย่างนี้ได้ถ้าเป็นบ้านเมืองก็เป็นสมมติแล้วสิบ้านเมืองก็เป็นบ้านเมืองแบบนิพพานนั่นแหละแต่ใครจะไปกล้าตั้งชื่อว่าเป็นบ้านเป็นเมืองถึงรามบ้านช่องได้ล่ะเพราะนิพพานนอกสมมติอย่างนี้ถึงรามบ้านช่องอันนี้มันเป็นเรื่องสมมติทั้งหมดหาพิจารณาลงไปเมื่อรู้แล้วมันจะเข้าใจเองได้ไหมไม่ต้องไปถามใครแม้ศาสดาประทับอยู่ข้างหน้านี้ก็เธอไม่ได้ประมาทพระองค์ท่านหากทูลถามพระองค์ท่านจะรับสั่งว่าไงก็สั่งว่าอย่างที่เราเข้าใจอยู่แล้วนี้แน่เท่านั้นเมื่อเป็นอย่างนั้นจะไปทูลถามท่านทำไมของอันเดียวกันรู้อยู่ด้วยกันถามกันมีอย่างเหรอแน่ของไม่รู้ท่านได้ถามของสงสัยท่านได้ถามนี่ไม่ได้สงสัยนี่รู้อย่างเป็นหัวใจแล้วเป็นธรรมชาติอย่างเดียวของพระพุทธเจ้าดังที่ท่านกล่าวว่านัตถิเสโยวปาติโยพระอรหันต์ตั้งแต่พระพุทธเจ้าลงมาจนกระทั่งถึงเช้าองค์สุดท้ายไม่มีความยิ่งหย่อนต่างกันเลยในความบริสุทธิ์ทั้งหลายที่ท่านอยู่กับท่านองค์นั้นนอกจากอำนาจลักษณะที่ได้สร้างมาซึ่งเป็นปีกย่อยหรือเป็นเครื่องประดับเท่านั้นมีเดือดร้อนต่ำสูงต่างกันจึงได้ต้องไปตั้งเอตระทรงตั้งเอตระค้าให้สาวกทั้งหลายแตกต่างกันผู้ใดที่เด่นในทางไหนมากเขายกนั้นให้ผู้นั้นเช่นพระสารีบุตรเป็นผู้มีปัญญาเฉลียวฉลาดเที่ยวชาญมากทางด้านปัญญาเขายกพระสารีบุตรที่เป็นผู้มีตลาดทางปัญญาเนี่ยเขาบอกพลานของเหินเดินสร้างมีที่ปฏิหารมีปฏิหารนี่ก็ยกให้เพราะเด่นกว่าเพื่อนนอกนั้นใช่ก็มีแต่ไม่องค์นี้เด่นกว่าบรรดาสาวกทั้งหลายเขายกให้องค์นี้เป็นเอกคาคือเลือกในทางนี้เสียนะอย่างการแสดงธรรมก็ยกให้พระธรรมคุณมันละการ
ป็นธรรมกถิเอกตัวท่านได้เป็นเหล่านั้นเหล่านักเทศน์เหมือนกันแต่มันมีข้อเด่นกว่ากันตรงไหนก็ยกนั้นแหละนี่คือตามหน้าลักษณะของท่านความบริสุทธิ์นั้นเหมือนกันเราพูดนี้ความรู้นี่แหละฟังอยู่นี่นี่แหละที่จะเป็นความบริสุทธิ์ก็คือพวกนี้เราจะไปหามรรคผลนิพพานที่อื่นที่ใดว่ามีที่ไหนที่อื่นใดนอกจากผู้รู้นี้เท่านั้นจะเป็นมรรคผลนิพพานเพราะกิเลสก็หุ้มห่อในจิตตรงนี้ที่เป็นมรรคผลนิพพานไม่ได้เป็นตัวทั้งนั้นจึงต้องแก้สิ่งนี้ออกด้วยเครื่องมือการสมัยคือมัชฌิมาปฏิปทาที่ทรงแสดงไว้แล้วอย่างถูกต้องเราจะเห็นความจริงประจักษ์ใจของเราโดยไม่ต้องมีการสถานที่ใดๆมาเป็นเจ้าอำนาจศาสนาบังกดขี่บังคับที่ขั้นกลางมากเราเห็นมรรคผลนิพพานด้วยข้อปฏิบัติดีปฏิปทาของเรานี่แหละถึงแดนความบรรทุกหรือหนองอ้อมันบึงอ้อหนองอ้ออ้อตรงนี้เหรอตรงนี้เหรออ้อเป็นอย่างนี้เหรอความบริสุทธิ์อ้อเป็นอย่างนี้เหรอนิพพานเนี่ยสมาธิเป็นอย่างนี้หรือปัญญาเป็นอย่างนี้หรือวิมุตติเป็นอย่างนี้หรือเนี่ยมันอยู่กับนี้ทั้งหมดนี่มันอยู่ที่อื่นที่ใดเอ้าฟันไปเลยถ้าเราจะได้ของวิเศษมากครองเพื่อจะแบบมันจะขี้หามจะขี้หามขี้โรคขี้โกรธขี้หลงขี้เกลียดขี้ค้างอ่อนแอนั่นขี้แย่มันจะขี้เต็มตัวมันวิเศษไม่ได้ถ้าวิเศษโลกมีวิเศษไปหมดนะไม่ต้องหาของวิเศษแต่นี่มันไม่วิเศษที่มันจะขี้เป็นไงทำปัญญาอธิบาย

วิทยุเทวทัศน์วิดีโออยู่ในนี่มีไหมนี่ฮะถ้ามีให้ออกจากที่ประชุมสงฆ์รัฐบาลเดี๋ยวนี้นะไม่ให้เราไม่นั่นเลยจริงๆเพราะสิ่งนี้ผิดต้องให้อภัยไม่ได้นะพวกเทวทัศน์โทรทัศน์มีไหมพระหน้าด้านอยู่ในนี้ถ้าลงขนาดนั้นแล้วอย่าเข้ามาวัดนี่นะมาก็ไม่ให้ร่วมบูชาไม่ใช่ธรรมดานะนี่พวกอารัชชีจริงๆจะมาเข้าวัดเข้าสังฆกรรมได้ไงนุสรสังเวชมาตลอดเรื่องโทรทัศน์เป็นวิดีโอเนี่ยสำคัญมากตั้งแต่วิทยุมันก็ขวางอยู่แล้วนอกนั้นยังมาเป็นพวกนี้อีกโอ้มันเลยธรรมดานะถ้าหลวงพระเลยสอนได้แสวงหาสิ่งนี้มาแล้วแสดงว่าพระองค์นั้นเนี่ยเป็นพระอรชีตรงๆเลยไม่มีคำว่าอ้อมเพราะสิ่งเหล่านี้บ่งบอกอยู่ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วว่ามันมีอะไรอยู่ในนั้นมันสมบัติอะไรจึงต้องไปหาเรื่องโลกๆเข้ามาเผาเจ้าของเผาวัดเผาวาเผาศาสนาหลวงพระเนรเราไปสอดแสวงหาสิ่งนี้มาแล้วเรียกว่าเป็นอรชีอย่างตรงๆเลยไม่ให้เข้ามาร่วมบวชสดนะหยาบโลนที่สุดชาวบ้านมีสมบัติผู้ดีเขาก็ไม่สนใจกับสิ่งเหล่านี้ที่ได้พระแท้ๆไปเป็นอย่างนั้นมีไหมในวันที่มาใหม่ๆนี้มีไหมมาจากวัดไหนพวกอรัชชีพวกมดวิดีโอตะปะพวกนี้โหนทุเรศจริงๆนะพระเป็นโจรทำลายศาสนาอันนี้เป็นเรื่องที่หยาบโลนมากที่สุดเลยมึงให้อภัยไม่ได้ถ้ามีอยู่ในนี้ไม่ให้เข้าอุปสมบทสังฆกรรมไล่แบบนี้เลยประเภทผมประเภทอรัชชีจริงๆประเภทไม่มีฮิริโอตตัปปะทั้งนิดเดียวในหัวใจเลยประเภทหน้าดื้อหน้าด้านสันดานหยาบประเภทโจรกับพวกเนี้ยห้ามไม่ให้เข้ามาในวันนี้ด้วยถ้ารู้ไม่ให้เข้ามาดูแล้วก็มาให้ร่วมบุญสวดดูแล้วก็มาให้ร่วมบุญสวดสังฆกรรมให้ไล่ออกเลย

แล้วยังเชื่ออีกด้วยว่าเดี๋ยวนี้เงินจะติดกระเป๋าไปแล้วนะไปไหนมาไหนพวกอรัชีประเภทนี้ยิ่งไอ้พวกเทวทัตนี่แล้วมันไม่ได้กลัวละเงินเต็มกระเป๋าเนี่ยเต็มย่ามเนี่ยมีอะไรหาแต่เงินเถอะยิ่งจะเกินกว่าผู้ร้ายอันนี้เหมือนกันเพราะทราบแล้วต้องไล่หนีทันทีอยู่ไม่ได้เพราะไม่ใช่เป็นของลี้ลับอะไรเป็นของประจำเพศแท้ๆที่ว่าข้อห้ามอันนี้มันทุเรศจริงๆนะพวกโจรพวกผู้ร้ายเอาศาสนาของพระพุทธเจ้าเอาเพศของพระไปเป็นโลภบังหน้าแล้วก็เป็นโจรต้นศาสนาเนี่ยพระศาสนาไม่เป็นภัยต่อผู้ใดใครก็อิดใครก็แอบก็อ้างอ้างอะไรบางที่เพิ่งแต่ว่าคอมมูนิสต์โมเนตมันก็ยังเอาศาสนาไปอ้างอะไรเอาศาสนาไปอ้างหมดพระศาสนาไม่เป็นภัยต่อโลกต่อผู้ใดเพศใดชาติชั้นวรรณะใดเรื่องใดมันแอบอ้างได้ทั้งนั้นส่วนผู้ร้ายมันก็เอาผ้ากาสาวผ้านิ่งแอบได้นี่ข้างพุทธการก็มีจะว่าอะไรข้างนี้ศาสนาเป็นธรรมชาติที่โลกเย็นมาแต่ไหนแต่ไรมีมังวันนิโตวิจารณ์เข้าไปดูแล้วโอ้ทุเรศนะแล้วเวลาล้างบาตรเช็ดบาตรอะไรเสร็จถุลาแล้วมีพระเนรตรงไหนมาเพ่นพ่านอยู่ตามแถวนี่เดี๋ยวเคยพูดอยู่นะพูดไม่รู้กี่ครั้งแล้วนั่นนี่มาเพ่นพ่านพ่านนี่แบบลืมเนื้อลืมตัวลืมไปทุกสิ่งทุกอย่างแล้วมันถึงเลยแสดงอาการอยู่นี่เจ้าของน้ำภูมิใจนะไม่รู้ตัวนะนี่เคยพูดอยู่เรื่อยๆแต่ถ้าเป็นพระเนรในวัดนี้ซึ่งเคยได้รับคำเหล่านี้คำเตือนเหล่านี้มาแล้วไม่ได้มีนะคำว่าอนุโลมมันไล่หนีจากวัดทันทีเลยนี่มันพามเข้ามาเรื่อยๆสินี่พูดอยู่เรื่อยหนักใจอยู่เรื่อยพูดอัดพูดทำมันไม่ได้สอนกันอะไรยากนะพูดอัดพูดทำสอนอะไรกันยากต้องสิ่งเหล่านี้หยาบๆในวงพ่อแม่ครูอาจารย์เรานี่นี่ที่มันทำมันหนักมากนะนี่มันมีแล้วนะที่ว่าเนี่ยพวกโจรปล้นมัดปล้นวาปล้นศาสนาในวงกรรมฐานของเรานี่พวกเทวทัตพวกวิญญาณนี่ผมไม่สงสัยนะมีอยู่ลับๆที่ไหนก็มีแม้จะไม่เปิดเผยก็ตามอรัชชีก็เป็นอรัชชีอยู่นั่นนะอันนี้เป็นค่าศีลอันสำคัญทีเดียวของศาสนานะไม่มีอะไรให้อภัยเลยมีข้อไหนมาอ้างข้อไหนก็มีตั้งแต่โจรผู้ร้ายหาทางออกนั่นเองจะเป็นจะผิดอะไรทำมากันมากเลยนะอันนี้ยำดุ่งเช้าแต่ยำค่ำค่อยวันก็ได้

0: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับลำดับต่อจากนี้ไปสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนขอเชิญทุกท่านรับฟังการสวดมนต์ธรรมวัดเช้าของพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีเพื่อความเป็นสิริมงคลขอเชิญทุกท่านได้น้อมจิตน้อมใจร่วมปฏิบัติสวดมนต์ธรรมวัดเช้าไปพร้อมๆกันครับ
1: อรหัง

0: So akato
1: bhagavata dhammo dhammang namasami

0: ุปฏิปันโน
1: ภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิน
0: ะโม

สิตัมมหังภะคะวันตังอภิปูชยามิตัมมหังภะคะวันตังศีรสานะมา

ละเอียดมากในส่วนแห่งร่างกายของเราไม่มีส่วนใดที่จะละเอียดยิ่งกว่าจิตดวงเพราะฉะนั้นสิ่งที่แทรกซึมอยู่ภายในจ

ล้วนแล้วแต่เป็นอุบายวิธีที่สอนให้ผู้รับศึกษาจากพระองค์ท่านปฏิบัติต่อเรื่องจิตใจเป็นของสำคัญถ้าเกี่ยวกับงานทางโลกก็ต้องถือใจเป็นหัวหน้างานเกี่ยวกับงานภายในโดยเฉพาะก็ต้องเกี่ยวกับใจเป็นหัวหน้าเหมือนกันผู้ได้รับการอบรมทางด้านจิตใจให้มีความเคยชินต่อเหตุผลพอสมควรแล้วจะดำเนินทางโลกหรือปฏิบัติต่อโลกก็มีความสม่ำเสมอรู้ความหนักเบาของจิตที่ทำหรือสภาพความเป็นอยู่ของโลกกับตนเองไม่ผ่านผลและไม่ทำความร่มรื่นแก่ตนผู้ดำเนินทางด้านธรรมะเลยเฉพาะก็มีลักษณะเช่นเดียวกันการข้ามแม่น้ำถือเรือเป็นสำคัญผู้จะปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญตั้งแต่บุตรตนจนถึงจุดสุดท้ายก็ต้องถือหลักธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นสำคัญไม่มีสิ่งอื่นใดที่จะสามารถนำจิตใจของเราให้เป็นไปเพื่อความประสงค์และถึงจุดหมายปลายทางอันเยี่ยมยอดได้ในหลักธรรมทั้งมวลที่พระพุทธเจ้าประมวลมาไว้สรุปความแล้วเรียกว่าเป็นสวขาตธรรมคือธรรมที่พระองค์ท่านตรัสไว้ชอบแล้วทั้งนั้นและสามารถจะรับรองผลจากการดำเนินที่ถูกต้องของผู้บำเพ็ญที่ให้ชื่อว่านิยานิกธรรมนำความขัดข้องยิ่งเยิ้งออกจากผู้ปฏิบัติตามพระศาสนาคนนั้นออกหน้าเป็นลำดับลำดับฉะนั้นท่านจึงเรียกว่านิยานิกธรรมเป็นผลสืบเนื่องมาจากการปฏิบัติชอบด้วยสวขาตธรรมหลักของศีลในครั้งพุทธกาลรู้สึกว่าไม่ค่อยมีมากมายนะแต่เมื่อมีความผิดมากที่แสดงออกทางกายวาจาสำหรับผู้ปฏิบัติตามพระพุทธเจ้ามีจำนวนมากเรื่องก็จึงกลายมาเป็นบทบัญญัติเป็นสิกขาบทขึ้นมาเป็นลำดับลำดับพระที่ท่านมีศีลประจำที่เด่นชัดว่ามี227ข้อแต่ถ้าจะดูตามหลักของพระวินัยที่เป็นอนุบัญญัติคือบัญญัติขึ้นทีหลังนั้นจำนวนมากมายเป็นพันพันนี่คือบัญญัติตามความเคลื่อนไหวของผู้กระทำผิดและในครั้งนั้นเฉพาะอย่างยิ่งเวลาพระพุทธเจ้าแสดงธรรมแก่ข้าพเจ้าบางทีทั้งหาไม่ค่อยจะได้ปรารภถึงเรื่องศีลเพราะท่านเหล่านั้นก็เป็นผู้มีศีลห้าอยู่แล้วภายในตัวโดยสมบูรณ์และท่านก็เป็นนักบวชตามความนิยมของคนในสมัยนั้นเป็นมีศีลหรือเป็นอะไรก็ไม่ทราบแต่ไม่ได้เป็นเพศพระเหมือนอย่างพระในพระพุทธศาสนาของเราทุกวันแสดงถึงเรื่องบริเวณพิฆเวที่เรียกว่าธรรมจักรกับประวัตินสูตร
ให้เหมาะกับนิสัยของท่านเหล่านั้นซึ่งมีความละเอียดสมควรที่จะรับธรรมะขั้นสูงเป็นลำดับขึ้นไปได้แล้วจึงไม่จำเป็นจะต้องแสดงอุบายวิธีต่างๆให้ฟังมากมายเหมือนอย่างแสดงให้พวกเราทั้งหลายฟังทุกวันนี้ที่ท่านแสดงไว้ทุกวันนี้มีจำนวนมากและนอกจากนั้นเกจิอาจารย์ยังแต่งขึ้นอีกมากมายทีนี้หลักธรรมซึ่งเป็นความจริงจริงจนจะไม่ปรากฏเพราะผู้แต่งก็แต่งขึ้นมากมาย แต่การแต่งสำคัญอยู่ที่จิตใจถ้าจิตใจแล้วแต่งก็ต้องเพื่อเข้าตัวเสมอนี่แหละที่จะทำธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าให้กลายเป็นของปลอมไปโดยไม่รู้สึกถ้าจิตเป็นจิตที่บริสุทธิ์ด้วยดีเหมือนอย่างพระพุทธเจ้าและสาวกท่านแล้วพูดออกมาคำใดก็เป็นอัตเป็นธรรมล้วนๆเพราะใจเป็นธรรมอยู่แล้วไม่มีการเข้าตัวเหมือนอย่างสามัญชนเราธรรมจึงเป็นธรรมล้วนๆไม่ได้มีโลกเครือบแฝงอยู่ภายในธรรมที่ท่านแสดงไว้นั่นเลยวิธีปฏิบัติในการอบรมจิตใจของเรานี้โปรดอย่าได้คาดคะเน

ในขณะที่ทำขอให้ตั้งจิตของเราไว้กับบทธรรมบทนั้นๆและให้รู้กันอยู่ซึ่งๆหน้าจะปรากฏผลดีชั่วอย่างไรขึ้นมาก็ให้รับรู้กันทีนั้นอย่าได้คาดหมายออกไปสู่ภายนอกจากวงของจิตที่ทำหน้าที่อยู่กับอาการหรือบทธรรมนั้นๆ นี่แหละชื่อว่าจิตได้วางตนโดยถูกต้องผลคือความสงบเยือกเย็นจะค่อยปรากฏขึ้นมาจิตที่ไม่ค่อยจะได้รับความสุขหรือความสงบนั้นนอกจากเนื่องจากกระแสของใจตัวเองซ่านออกไปเกาะเกี่ยวกับอารมณ์ต่างๆไม่มีเหตุแดดจิตไม่ทรงตัวอยู่ได้ตามลำพังของตนเพราะฉะนั้นในธรรมบทหนึ่งท่านจึงกล่าวไว้ว่านัตถิสันติพลังสุขขังสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบย่อมไม่มีนี่ท่านว่าอย่างนั้นคำว่าความสงบในบทแห่งสันตินี้หมายถึงความสงบโดยหลักธรรมชาติของท่านจะตัดออกก็ไม่ได้จะเอามาเพิ่มเติมก็ไม่ใช่เป็นหลักธรรมชาติคือจะกลายจากสันตินั้นไปเสียท่านจึงว่าไม่มีความสุขอื่นใดจะเสมอด้วยความสงบโดยหลักธรรมชาติคือหมดสิ่งที่เครือบแฝงโดยที่เชิงแล้วนี่คือจิตของพระพุทธเจ้าสาวกท่านเป็นจิตอย่างคือสันติอยู่ตลอดเวลาทั้งเวลาเข้าภาวนาทั้งเป็นเวลาปกติเพราะสันตินั้นไม่ได้ละบทบาทจากความสงบอันแท้จริงของตนจิตของเราที่ไม่เป็นเช่นนั้นยอมมีสูงสูงต่ำต่ำเวลาสงบก็ต้องมีอาศัยสิ่งต่างๆเช่นธรรมะเป็นต้นเคลือบแฝงอยู่ภายในนั้นมีลมหายใจเป็นอารมณ์หรือพุทโธเป็นต้นแต่จำเป็นที่เราจะต้องทำเช่นนั้นเพราะเป็นหลักพึ่งพิงของใจเมื่อใจยังไม่ได้ที่พึ่งก็อันสมควรภายในตัวเองแล้วต้องหาสิ่งภายนอกมาเป็นที่เกาะเหมือนเด็กเดินตามผู้ใหญ่ถ้าไม่สามารถจะเดินได้ด้วยลำพังตัวเองก็ต้องอาศัยพ่อแม่จับมือและจูงไปเดี๋ยวก็ค่อยเดินไปตามหลังต่อเมื่อมีกำลังแล้วเขาก็ไปตามลำพังของเขาได้โดยไม่เกี่ยวกับผู้ใหญ่ลักษณะของจิตที่ต้องอาศัยธรรมะเป็นเครื่องชักจูงก็ต้องเป็นเช่นนั้นเหมือนกันคอยสังเกตความรู้สึกของเรากับอาการแห่งธรรมที่เรานำมากำกับขับใจเช่นอานาปานสติให้กำหนดรู้ความสัมผัสของลมสัมผัสมากน้อยหนักเบาสั้นหรือยาวให้ทำความรู้อยู่เฉพาะนั้นเมื่อทำความรู้อยู่กับลมหายใจโดยความติดต่อจะค่อยรวมกระแสของตนเข้ามาสู่ลมนั้นโดยเฉพาะจากนั้นแล้วลมก็จะละเอียดลงไปหรือปล่อยจากลมนั้นทรงตัวเองอยู่ได้ด้วยความสงบสุขมีวิธีที่จะทำให้เห็นผลประจักษ์ในขณะที่ภาวนาเมื่อเราทำได้ตามที่กล่าวมานี้ความสงบเยือกเย็นภายในใจ
จะต้องมีได้ด้วยกันไม่ว่าผู้เริ่มฝึกหัดไม่ว่าผู้ฝึกหัดมานานแล้วถ้าถูกวิธีต้องปรากฏผลขึ้นมาเป็นความเย็นใจผู้จะกำหนดพุทโธก็ให้ทำความรู้อยู่กับพุทโธพุทโธจะปรากฏขึ้นมาจากจิตขณะไหนทั้งขณะที่ปรากฏขึ้นทั้งขณะที่ดับไปก็ให้มีความรู้อยู่จำเพาะความเกิดหรือความดับแห่งคำบริกรรมคำนั้นๆสติให้มีติดต่ออยู่กับคำบริกรรมของตนเราไม่ต้องสำคัญว่าธรรมบทนี้เป็นธรรมขั้นต่ำเป็นธรรมขั้นสูงข้อนี้เทียบกันได้กับยาแก้โรคยาที่นำมาแก้โรคที่ถูกกับโรคของเราขนาดนั้นเป็นยาที่มีคุณต่อร่างกายของเราเราต้องนำยาขนาดนั้นมารักษาเป็นประจำจนกว่าว่าโรคจะมีความเปลี่ยนแปลงไปหรือหายไปเราจึงจะหมดความจำเป็นกับยาขนาดนั้นเพราะยาขนาดใดไม่ถือว่าเป็นขนาดที่ต่ำหรือสูงคุณภาพของยานั้นเพื่อจะแก้โรคเท่านั้นลักษณะแห่งธรรมทุกบททุกบาทก็ย่อมมีนัยยะเช่นเดียวกันกับยาไม่ว่าพุทโธไม่ว่าธรรมโมไม่ว่าสังโฆตลอดถึงอาการแห่งกายทั้งภายนอกทั้งภายในทั้งสภาวะของเป็นอื่นเมื่อเรานำมาพิจารณาเพื่ออัดเพื่อทำเพื่อถอดถอนตนเองแล้วสภาพที่กล่าวมานี้ทั้งหมดจะกลายเป็นยาคือธรรมโอสถขึ้นมาภายในจิตใจโดยไม่ได้คำนึงถึงว่าสภาพนั้นต่ำสภาพนี้สูงสภาพนั้นเป็นสภาพภายนอกสภาพนี้เป็นสภาพภายในแต่เป็นสภาพที่จะแก้ไขจิตใจของเราให้เป็นไปเพื่อความสุขความเจริญหรือความเฉลียวฉลาดถอดถอนตนออกได้เป็นลำดับๆเช่นเดียวกันดังนั้นผู้ปฏิบัติภาวนาจึงไม่ควรถือว่าบทธรรมบทนั้นๆหรือบทนั้นเป็นธรรมสูงบทนี้เป็นธรรมต่ำสิ่งที่เป็นเครื่องผูกมัดจิตใจของเรานั้นให้ถือว่าเป็นส่วนต่ำเสมอไปที่เราจะถอดถอนออกให้หมดจากจิตใจไปได้ด้วยอุบายหรือวิธีต่างๆ ตามแต่ความแยกคายของผู้นั้นจะนำมาปฏิบัติต่อตนเองนี่เป็นหลักสำคัญสำหรับผู้บำเพ็ญศาสนาธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าสามารถจะยังผลให้ประจักษ์แก่ผู้บำเพ็ญโดยไม่ไปรออยู่ข้างหน้าข้างหลังที่ไหนขอแต่ว่าเราบำเพ็ญตัวเหตุลงให้ถูกต้องผลจะค่อยปรากฏขึ้นมาเป็นลำดับตามกำลังแห่งเหตุที่เราได้ทำไว้มากน้อยให้เราคิดดูเช่นพระพุทธเจ้าของเราก็ไม่ปรากฏว่าพระพุทธเจ้าเคยไปชมพระนิพพานมาก่อนความบริสุทธิ์ของใจพระองค์ท่านก็ยังไม่เคยมีมาก่อนเลยและไม่มีใครแนะนำท่ามสอนพระองค์ท่านไว้ว่านิพพานอยู่ที่ไหนหรือนิพพานมีลักษณะเป็นยังไงความสิ้นสุดแห่งทุกข์จากใจเป็นที่นั้นเช่นนั้นไม่มีใครจะสามารถที่ช่องบอกทางพระองค์ท่านไว้เลยแต่เมื่อพระองค์บำเพ็ญให้ถูกตามหลักของธรรมชาติที่มีในพระองค์ท่านเป็นลำดับไปแล้วก็ทรงรู้เห็นได้เป็นระยะระยะจนกลายเป็นความมืดสิ้นขึ้นมาแล้วท่านกล่าวไว้ในปัจจัยการคืออปัจจัยการคืออวิชชาปัจจยาสร้างข้างหา

ที่มีความรู้สึกตัวดีไม่ว่าสัตว์ไม่ว่าบุคคลจะต้องดำเนินตามแนวทางของอวิชชาด้วยกันฉะนั้นคำว่าอวิชชาเพียงคำเดียวเท่านั้นจึงกระเทือนไปหมดทั้งโลกธาตุมานิยมว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลยิ่งคมเทวบุตรเทวดาที่ไหนเพราะท่านเหล่านี้เป็นผู้มีอวิชชาอยู่ด้วยกันและธรรมะที่จะนำมาแก้อวิชชานั้นก็คือเรื่องของความเพียรตามที่เคยได้กล่าวไว้แล้วเช่นเราเพียรภาวนาเดินจงกรมเพียรพินิจพิจารณาในธาตุในขันธ์ในอายตนะแยกส่วนแบบแบ่งส่วนออกให้เห็นชัดในสิ่งเหล่านี้ก็เพื่อจะให้เห็นเรื่องของอวิชชาคือความรู้ไม่แจ้งชัดของพวกเรานี่เองปฏิเสธวิแปลว่าแจ้งญาแปลว่ารู้นี่ตามปริยัติเอาญาเป็นชาวิชาแปลว่าความรู้แจ้งอวิชารู้แต่ไม่แจ้งแต่ว่าไม่รู้ก็รู้อยู่ด้วยกันแต่ไม่ได้รู้แบบวิชาล้วนๆมีวิธีจะบำเพ็ญเพื่อจะรู้แจ้งในส่วนเหล่านี้จึงจำเป็นที่เราจะต้องอบรมเริ่มต้นแต่เห็นความสงบเยือกเย็นของจิตใจเราไปเป็นลำดับที่ท่านให้ชื่อว่าสมาธิบ้างหรือความสงบบ้างลักษณะของจิตที่ลงสู่ความสงบนั้นมีผิดแปลกกันอยู่บ้างตามแต่จริตนิสัยไม่เหมือนกันบางนิสัยก็ค่อยสงบลงไปสงบลงไปแล้วลงถึงที่แห่งความสงบพักอยู่โดยความรู้ของตนเองเกี่ยวกับสิ่งใดมาเพื่อแฝงคืออารมณ์ไม่มีในขณะนั้นนี่ท่านก็เรียกว่าจิตสงบลงได้บางรายก็รวมลงไปอย่างรวดเร็วเหมือนกับคนตกหิวตกบ่อแต่เมื่อถึงที่แล้วก็ทรงความรู้ของตนไว้โดยเฉพาะเช่นเดียวกันนี่ท่านก็เรียกว่าจิตดวงแต่เราอย่าได้คาดคะเนในความรวมของจิตทั้งสองประเภทนี้ให้นอกไปจากหลักธรรมที่เรากำลังบำเพ็ญพยายามสอดรู้อยู่ตามหลักธรรมหรือบทธรรมที่เรานำมาพิจารณาหรือบริกรรมอยู่นั้นอย่างใกล้ชิดจิตของเราที่รับความสงบเยือกเย็นภายในตนเองในขณะที่ภาวนานั้นทุกรายจะต้องปรากฏเป็นความอัศจรรย์หรือแปลกประหลาดภายในตัวด้วยกันจะเกิดความยิ้มแย้มแจ่มใสเกิดความพออกพอใจและเกิดความแปลกประหลาดภายในใจนอกจากนั้นแล้วยังจะเป็นเหตุให้เพิ่มความภาคความเพียรความขยันมั่นคงต่อหน้าที่ที่ตนจะพึงทำเพื่อให้จิตเป็นเช่นที่เคยเป็นมายิ่งขึ้นไปมีกล่าวถึงความสงบขณะจะใช้ปัญญาเมื่อจิตเคลื่อนที่ออกมาเพื่อสู่อารมณ์แล้วเราก็ควรนำอารมณ์แห่งธรรมเข้าไปให้จิตมีหน้าที่ทำไม่เช่นนั้นเรื่องของโลกก็จะแฝงเข้ามาจิตจะกลายเป็นโลกไปจึงต้องอาศัยปัญญาคือความพิจารณาดูสภาพความเป็นอยู่ภายนอกและสภาพความเป็นอยู่ภายในสภาพความเป็นมาของทั้งข้างนอกและข้างในความเป็นไปของเขาตลอดถึงความแตกความสลายย้อนเข้ามาข้างในและพิจารณาออกไปข้างนอกเทียบเทียมดูให้เห็นทุกทิ้งทุกส่วนว่ามีส่วนไหนบ้างที่จะพอทำความร่มเย็นให้แก่จิตใจที่เข้าไปอาศัยใน

เมื่อสรุปความลงแล้วไม่มีอันใดที่จะให้ความสุขแก่ใจอย่างสมบูรณ์เหมือนกับจิตที่ได้ถอดถอนออกตนออกมาจากสิ่งทั้งหลายที่กล่าวมานี้ท่านที่มีความสุขอันสมบูรณ์เนื่องจากทำได้ถอดถอนจิตใจของท่านออกมาจากสิ่งทั้งหลายทั้งภายนอกภายในจนไม่มีอันใดเหลือตามที่อธิบายผ่านมาแล้วเมื่อสองขีดลงแล้วนี้นั่นแหละจึงจะเป็นสันติที่แท้จริงได้สันติอันนี้เป็นความพอดีสำหรับตัวจะมาเพิ่มอีกก็ไม่ใช่สันติจะถอดถอนอะไรออกไปอีกก็ไม่ใช่สันติที่แท้จริงสันติอันนี้เกิดจากการถอดถอนสิ่งเครือบแฝงทั้งหลายภายในตนออกไม่ให้มีอะไรเหลือมีท่านเรียกสันติถ้ายังมีชีวิตอยู่ก็ท่านเรียกว่าพูดถึงสัพพาทิเสสนิพพานธาตุขันธ์จะเป็นเรื่องของธาตุของขันธ์จะเป็นเรื่องของโลกอยู่ตามธรรมนาของเขาแต่ใจที่ถึงสันติอันแท้จริงแล้วก็ต้องเป็นอยู่เช่นนั้นเมื่อสลายจากสภาพนี้แล้วสภาพนี้ก็หมดสมมุติไปในความว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นเราเป็นเขาส่วนจิตที่พ้นจากความสมมุติไปแล้วก็มันมีสมมุติอันใดที่จะตั้งที่ตั้งนามอีกเพราะมันไปก่อกำเนิดเกิดขึ้นที่ไหนให้เป็นตัวสมมุติขึ้นมาเรื่องการเกิดการตายความทุกข์ความลำบากซึ่งเป็นตัวสมมุติจึงไม่ได้เกี่ยวกันกับจิตประเภทที่นอกจากสมมติดวงนั้นนั่นท่านเรียกว่าอนุปาทิเสสนิพพานวันนี้อธิบายธรรมะเพียงระดับท่านขอให้ท่านนับใจบุญทั้งหลายนำไปพิจารณาแล้วอบรมตนเองให้เป็นไปไม่ได้มากกับวันละเล็กละน้อยเพิ่มขึ้นทุกวันทุกวันก็จะมีจำนวนมากแล้วจะกลายเป็นผู้มีสมบัติมากขึ้นมาภายในใจที่สะสมตลอดเวลานั่นเอง

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพที่นี่สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่103.25 เมกะเฮิรตซ์ทดลองออกอากาศประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1บ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเสียงทุกภาคทั่วประเทศนำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงนอกจากนี้ท่านยังสามารถรับฟังวิทยุออนไลน์ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกดังนี้ 1. ผ่านทางเว็บไซต์หลวงตา .com 2. ผ่านทางช่อง YouTube ชื่อหลวงตาเลดิโอวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 3. ผ่านทางแอปพลิเคชันมือถือหลวงตา .com 4.ผ่านทางสถานีพอดแคสต์เรดิโอชื่อวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและ 5. รับฟังผ่านวิทยุระบบดาวเทียมไทยคม6ในระบบ4แบนด์คลื่นความถี่03880เมกะเฮิรตซ์ค่าซิมโบเรตที่300000แนวรับสัญญาณแนวนอนหรือเอสค่า Audio PID 0608ค่า PCR PID 8191นอกจากนี้ท่านยังสามารถรับชมการแสดงพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนทางสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBT TVผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกดังนี้ 1. ผ่านทางเว็บไซต์หลวงตา .com 2. ผ่านทางช่อง YouTube ชื่อหลวงตาทีวีโทรทัศน์เสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาดและผ่านทางแอปพลิเคชันมือถือหลวงตา .com นำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBT TV เป็นสถานีที่นำเสนอรายการธรรมะตามหลักธรรมขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยการเผยแผ่พระธรรมเทศนาอันเป็นสวากขาตธรรมของพระสงฆ์สาวกผู้ทรงศีลสมบูรณ์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรู้แจ้งเห็นจริงตามพระธรรมคำสอนทั้งนี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ท่านผู้ชมและผู้ฟังอย่างแท้จริงครับท่านสามารถแจ้งผลการรับชมรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์042-214-114-5และ093-489-1113

นี่เช่นอย่างเช่นวันนี้กับวันพระอาทิตย์ศาสนาต่างๆเขาถือเป็นวันว่างสำหรับงานภายนอกแล้วเข้าสู่งานภายในอบรมจิตใจในโบสถ์ในวิหารอะไรก็แล้วแต่วันนี้เป็นวันอบรมศีลธรรมเข้าสู่ใจนั่นทางศาสนาต่างๆเขาก็ถือวันเป็นวันงานภายเพื่ออบรมจิตใจของเขาพักเครื่องคือใจมันหมุนติ้วอยู่ทั้งวันทั้งคืนหมุนหาเหตุหาผลไม่ได้คือใจนั่นแหละเช่นวันนี้เป็นวันอาทิตย์เป็นวันที่อบรมจิตใจเข้าสู่ศีลอบรมตามเข้าสู่จิตใจของเราให้รับความสงบร่มเย็นเรียกว่ามีหลักมีฐานวัตถุภายนอกเป็นที่อาศัยของกายเรียกว่าสังคมทั่วไปถืออย่างเด่นเลยว่าสิ่งนี้เป็นของสำคัญเป็นของจำเป็นมากถึงขนาดเตี่ยรบราฆ่าฟันกันเพราะเห็นแก่รายได้รายรวยอันนี้มีมากส่วนศีลธรรมนี้ไม่ค่อยปรากฏแต่เรื่องความเป็นฟืนเป็นไฟเผาไหม้กันนี่ทั่วโลกดินแดนเลยนี่คือกิเลสออกทำงานโลกถึงได้รับความเดือดร้อนส่วนธรรมออกทำงานจะมีความสงบร่มเย็นเช่นวันนี้เป็นวันพระอาทิตย์ผู้เสาะแสวงหาคุณงามความดีนั่นแหละนี่แหละเข้าสู่ใจถ้าลงบุญลงกุศลศาสนาเข้าสู่ใจแล้วจะมีความสงบร่มเย็นมีความสงบร่มเย็นนะให้พากันจำเอาจิตใจให้มีความสงบบ้างวันหนึ่งดีดิ้นตลอดเวลาหาทำคือความสงบเย็นเข้าสู่ใจไม่มีมีความหมายอะไรโลกเราก็มีแต่ลมหายใจฟอดตายแล้วก็จมไปเลยอย่าให้เป็นแบบจมไปเลยนะจำไม่ดี

0: ินแบ่งทานคือแบ่งโลกนี้โลกหน้าโลกนี้มีความชุ่มเย็นภายในจิตใจโลกหน้ามีความชุ่มเย็นภายในจิตใจในภพในชาติต่างๆเพราะอย่างไรแน่นอนตายแล้วต้องไปเกิดในภพหน้าทุกรูปทุกนามทุกจิตวิญญาณคำว่าตายแล้วสูญไม่เคยมีในความจริงทั้งหลายมีแต่ความจอมปลอมของกิเลสมันหลอกลวงสัตว์โลกคติธรรมของหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนณสวนแสงธรรม6กันยายน2537
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนครับ
2: ลูกน้องลูกหมอน่ะหมอน่ะเ
3: ฮ้ย
2: แล้วอันที่ไปตกลงครับเขาที่โรงพยาบาลเสร็จแล้วก็มาตายก็ได้เห็นเขาส่งของไปคงส่งไปแล้วล่ะหายเงียบเนาะ
3: ดูผมก็ไม่ได้เจอได้ค่ะ
2: มันอันนี้เป็นรายการพิเศษที่เราไปน่ะไปถึงนั้นแล้วเขาหมอขอเราก็หันเราก็หายเลยพอดีเวลานั้นเป็นพวกบริษัทเขาไปขายของเขาก็มีด้วยเนี่ยเขาก็ไปหันด้วยนะวันนั้นน่ะแล้วก็ตกลงกับเขามาเอาเท่านั้นเท่านั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วลงมานี่ได้สองมือว่าเขาก็ไปจ่ายแล้วไปจ่ายอันนั้น
3: ขึ้นมาขออย่างนี้ก่อนเลย
2: บอกอาจารย์มาขอนี่ก็ให้ก็มีนี
3: ่ให้ก็พอ
2: ให้ก็มีอันนั้นเขาขอเขาอยู่ในโรงพยาบาลนี่นั่นเนี่ยอยู่ในกับโรงพยาบาลเขาก็ให้ยุคพุ่นให้ได้รายการก็น่าก็โจทย์เหมือนแล้วน่าก็บอกว่าเราไปรัชจารย์นี่นักขุนเลยน่าว่าให้เขาเอาของมาให้ที่นี่เลยน่าบอกนั่นเนี่ยคงเอาไปแล้วปันเนี่ยตอนเมื่อเงินไปให้เขานั่นเล่าว่าพวกไปให้เขาก็บอกว่าเขาเมื่อเอาไปเขาเมื่อเอาเครื่องมือแพทย์ที่เอาเงินไปชำระเนี่ยไปเขาเมื่อเอาไปก็พอแล้วมาหอดมือเขาไม่เขาก็ไปจ้าดูด้วยไปจ้าต่างก็มุดกันนั่นแหละเขาก็บอกว่าเขายังบ่ท่านเขายังไม่ตรงไปก็บ้าตันเขาตรงแล้วปันนี
4: ่แค่รับฝากมา
2: ไม่เอาโอ้โสมสิเวลาเห็นเคยฉันเนี่ยเนี่ยเคยฉันอยู่ตรงอ่ะเจนจ้ะผู้ว่ามาตอนไหนคือไม่เห็นรถไม่ได้ยินเสียงรถมาได้ยินเสียงพูดที่นี่เลยว่าฮะนี่ได้ยินเสียงพูดกันทั้งหลังนี่เลยว่าเสียงผู้ว่าแค่พอเห็นมาทางไหนนี่ของจำเสียงได้ว่าคนนั้นได้ยินกันลังฉันในงานนี้ตอนรับท่านของเว้นรัตเดชอ๋อทำมือนี่ไว้ไอโฟนบอกยังว่ามากคุณกับมากไอโฟนมากมาสกุลบอกที่ว่าล่อเออล่อแต่งก็ขึ้นเป็นไอ้พ่นแล้วเนาะแม่พ่นดีล่งหล่อก็แตกเลยก็ดียุกมันพวกเป็นอันตรายนะอยากก็แก้ไขได้ครับพวกเป็นอันตรายนี่ในหนังสือพิมพ์นี่ก็บอกพ่นเสด็จไปบ้านดุงรุ่งวันที่สองนั้นเนาะบ้านดุงฮะวัดมกันวะเออเนี่ยวันที่สองเอาคนจะได้บ้านดุงมาดูมีอยู่ไหนนี่ล่ะมาเสด็จบ้านดุงนี่นายกมาไปหัวลำบากเรื่องต้นสมัย
5: ถามว่าทำไมคุณเป็นแม่ของแม่วะ
2: ใช่ก
5: ็คุณยิ่งเองว่าถ้าเต่าอะไรแบบไหวมันไหวนายกนะทุกคนเป็นแบบนี้นะก
2: ็
5: สันมากเลยต้องผ่านมาตอนเดินตอนหลับก็ตับลงว่าข้าน้อยตุ้มข้าน้อยยากตุ้มแม่วะผมก็เลยตามไปยังตุ้มหลับว่าลูกเจ็บปั้นเหมือนโอ้ยผมเราเป็นยิ่งลูกก็ยังมาถ่ายไปก็ยังก็ตุ้มลูกเจ็บปั้นเองว่าก็ได้ยังอยู่ได้หลายทีจริงๆเพิ่นสินี่เพราะว่าเขาเรียกเพิ่นเอาพวกมันสิคนมันหลายในตลาดแม่ก็ได้ได้ปุ๊บเลยได้ก็ไปร้องนายก
2: นายกขบวนนั่นขึ้นมาโอ้ยขากระทู้กันละเขามีลูกจักพ่นหัวเสร็จคือมันเรื่องของทูมีผู้คุมมุ่งเนี่ยผู้มีก็ทุกผู้มีก็ทุกเล่าไปเบามันเล่าแบบคิดถึงด้านนั้นบ่มีมันก็ทุกแบบนึงมันทุกคนละแบบนี่เพิ่นยังว่าย่ำปิจังนราปฏิตัมปิดูขังแล้วก็พระปรารถนาบ่ได้สมหวังก็เป็นทุกข์แล้วพลาดจากสิ่งที่สมหวังแล้วนั่นก็เป็นทุกข์อีกนั่นน่ะฟังดูนะเวลาไว้คือพลาดจากสิ่งที่สมหวังแล้วมันก็เป็นทุกข์บ่ได้ปรารถนาสิ่งที่สมหวังบ่ได้ก็มันก็เป็นทุกข์นั่นน่ะมันก็ยังมันก็โกงกันแล้วครับที่ว่านี่มีลูก10คนก็เป็นทุกข์ครูมีลูกก็เป็นทุกข์ว่ะผมมีลูกผมเป็นทุกข์เป็นบ้าแล้วผมก็อยากได้ลูกอีกล่ะโอ้ยมันเป็นบ้าทั้งหัวทั้งเมียก็เลยนะบางรายนะโอ้พวกผีบ้าว่ะสู้จะมันบ้าบ่เลิกเนาะว่ะเออคนผู้มีลูกหลายมันก็ว่าทุกข์ที่ล่ะผู้มีลูกว่าเพิ่นจะได้ลูกทุกข์อีกนี่ก็ได้โอ้จะมันเอาได้แต่งแต่หัวใจมนุษย์นี่มันแต่งซะบ่ทันดอกบ่ว่า
5: ไม่ได้ทุกข์เก็บเลยคุณนาย
2: ไหนท่าน
5: ก็ท่านไปจังหวัดหนองคาย
6: พี่เขียนจดหมายมาขอมาจากหินหมักเป้ง
2: เหรอ
7: ค่ะเอาเลยมาด้วยกัน3คนจ้ะค่ะที่มาจากมุ่งหินหมักเป้งค่ะ
5: เพชรบูรณ์แม่อะไรมาเป็นคนที่เสียชีวิตไปแล
2: ้
5: ว
6: ที่ฉันเคยมากับคุณบุรีรัมย์นะจ๊ะที
2: ่นี่อะไร
6: พวงลูก
2: กันได้
6: ค
2: ่ะ
8: ผู้ชาย
2: มากับพวกบุรีรัมย์
6: เคยมาถูกเถื่อมากกับพวกบุรีรัมย์แต่ก่อนอยู่บุรีรัมย์โดนก็เลยลืม
2: แล้วมาเขาอยู่มาเข้าบุรีครับพวกบุรีรัมย์
6: ส่วนตัวค่ะรถบุรีรัมย์
2: บุรีรัมย์เรามาจากไหน
6: ม
2: ั่น
6: มาแต่หินหมักเป้ง
2: ค่ะอันที่มาเห็นรถบุรีรัมย์ที่บุรีรัมย์นั้นเราก็บ่เห็นคนเห็นแต่รถ
7: ตอนมากับ3คนจะเข้าเมื่อวานนี้ใช
6: ่
7: ค่ะ
6: บุรีรัมย์ถูกสลากคุ้มเก่าก็เลยใส่ป้ายบุรีรัมย์เลยค่ะถูกสลากคุ้มเก่า20บาทค่ะรถคันนี
2: ้ฮะ
6: 20บาทค่ะปิกอัพคันนี
2: ้ราคามันบ
6: ่ค่ะถูกสลากคุ้มเก่าค่ะซื้อ20บาท
2: ชกตลาดเราบ่เข้าใจความหมายคุ้มเก่านั่นน่ะ
6: มันแสนกลัวค่ะเฮาถูก20บาทซื้อ20บาทได้ถือก
2: ันอ๋อได้ถือ
6: สลากคุ้มเก่าสร้างโรงพยาบาลผู้มีพ้น
2: นั่นอ๋อท่านบอกคุ้มพ้นใช้ล่ะทางเมื่อไหร่ล่ะโรงพยาบาลไส
6: กรุงเทพนี่ค
2: ่
6: ะ
2: อ๋อที่กรุงเทพ
6: ค่ะ
2: แล้วไปถือ
5: ครับ
2: ถือ20บาทก็เลยได้รถคันนึงแล้วเพิ่นยามฟาดมือข้างหลังเสร็จเลยว่าเนี่ยเมื่อคันยามแล้วเป็นรถดอกคันยามแล้วเป็นรถ
6: ถือว่าทหารอากาศเพิ่นก็ไปเมาอีกเบิดหมื่นกว่าบาทเจ้าค่ะ
2: เบิดซั่นซั่นแล้วฮะฟังไปหมดเลยแหละค่ะให้ยามมาลองดูการมานั่นนี่พยายามรถเสร็จรถ
6: บ่เขาขอให้ซอยทหารอากาศหมื่นกว่าก็เลยซื้อขุดเสลี่ยมบ่ได้เลยจ้ะ
2: ก็อย่างนั้นแล้วซอยไปทั้งหนึ่งล่ะบ่ได้ทั้งหนึ่งก็ซอยทั้งหนึ่งนักแม่นบ่ขั้นมันบ่ได้ก็ซอยเสียซะทั้งตัวนี่อย่างใดผู้ใดมีอยู่เนี่ยผู้ค่อยรับได้จากความเสียของเราก็มีเนี่ยมันไปใส่ดอกเงินออกจากมือนี่เข้าเมืองออกเมืองเข้าเมืองนั่นเท่านั้นนั่นสิเป็นหยังมันเป็นบ้าแต่คนเท่านั้นล่ะมันเสียอกเสียใจเพิ่นเป็นบ้าบ่เซาเด้มนุษย์เฮานี
6: ่
2: แต่เงินมันบ่สูญหายไปซะดอกออกจากมือนี่มันก็ไปมือนั่นออกจากมือนั่นมันก็ไปมือนั่นของมันเรื่อยไปละมันสนองว่าเงินนี่มันกว้างขวางมากเข้าใจบ
6: ่
2: มันคับแคบแต่จะของเงินล่ะว่ามันออกจากนั่นหรือเป็นบ้าไปรอดเงินน่ะมันเข้าได้หมดน่ะไปได้หมดน่ะมันกว้างขวางเข้าใจมั้ยล่
6: ะ
2: ให้เจ้าฝึกหัดนิสัยเจ้าของเหมือนเงินเนา
6: ะ
2: เงินมันกว้างขวางมันเข้าได้หมดน่ะไปว่านั้นไปได้หมดน้ำเศรษฐีกุดุมพี่พระราชามหาสัตว์คนทุกข์ไร้เส้นใจมันเข้าได้หมดล่ะมันบ่ถือเนื้อถือตัวหรอกเงินมันถือตายทั้งมนุษย์นี่ล่ะถือเนื้อถือตัวเข้าใจบ่เออก็สอนมนุษย์เว้ยชื่อว่างี้เอาละพ่อจบละเราเคยพูดเสมอเรื่องการพนันเพราะมันก็ยังว่านั้นเนาะ ความดื้อของของคนไม่ใช่คนดื้อนะกิเลสพาให้ดื้อนะดื้อทีนี้เวลาทุกข์ก็เป็นคนน่ะทุกข์นะกิเลสมันไม่ได้ทุกข์ตอนนี้เราก็เสียเปรียบอีกเป็นอย่างนั้นนั่นให้ระมัดระวังเราเสียเปรียบตรงไหนให้เป็นครูสอนเราตรงนั้นตรงนั้นอย่างนั้นก็จะมีทางสมบูรณ์ปูนผลได้บกพร่องตรงไหนแก้บกพร่องตรงไหนแก้นั่นแก้ไปเรื่อยๆถ้ามาอย่างนั้นไม่ได้นะทุกข์ก็ทุกข์เจ็บก็เจ็บแต่ไม่สนใจที่จะหาเหตุแต่วันเจ็บเพราะอะไรทุกข์เพราะอะไรมันก็มีทางจะแก้ถ้าเราหาสาเหตุมันก็เจอมันก็เจอคืออย่างโรคนี่เป็นโรคอะไรก็ตามมันก็มีสาเหตุเป็นที่มาของมันตรวจตรงนั้นตรงนั้นแล้วก็แก้สาเหตุแล้วทุกข์มันก็ดับไปทางด้านธรรมะท่านบอกก็แก้สาเหตุอีกเหมือนกันสมุทัยเป็นสาเหตุให้เกิดทุกข์ขึ้นมาแก้สมุทัยดับสมุทัยทุกข์ก็ไม่มีทางเกิดนั่นการแก้ด้วยอะไรเครื่องมือเนี่ยท่านก็บอกเครื่องมือกับมรรค8สัมมาทิฏฐิเป็นต้นเนี่ยนิโรธดับนิโรธเป็นผลของการดับทุกข์นี่ต่างหากการดับทุกข์คือดับด้วยมรรคนี่คือดับสมุทัยดับด้วยมรรคพอสมุทัยดับไปแล้วเหตุที่จะเกิดทุกข์ก็ไม่มีนิโรธระดับทุกข์วันไหนเราก็เทศทุกวันทุกวันรู้เมื่อวานนี่ก็เทศที่ไหนเราก็ลืมด้วยเมื่อวานมีคนมาเอาเปล่ารู้นะรู้ก็ได้เทศบ้างเหมือนกันวันนี้แต่วันซืนไม่ต้องพูดแล้ววันซืนเป็นวันพระนี่เทศแน่นดุ้มแน่นหมดเลยวันซืนเกิดนั้นอาจารย์ใดหรือหลวงพ่อใดที่สอนเรื่องให้งดเว้นการพนันขันต่อนี่ดูอาจารย์นั้นหลวงพ่อนั้นดูจะครึเอามากที่สุดเลยนะเพราะพวกนี้เป็นพวกที่ทันสมัยเนี่ยเข้าใจไหมล่ะพวกเล่นการพนันขันต่อนี่คือพวกทันสมัยตายไม่มีต้องมีกุศลาแล้วมันทันสมัยมากขนาดนั้นฟังดิคือพวกนี้มันพวกทันสมัยที่สุดจนกระทั่งตายไม่มีกุศลาที่เพราะฉะนั้นเวลาพระหรือครูบาอาจารย์ตลอดหลวงเนี่ยให้งดเว้นการพนันขันต่อจึงเป็นหลวงพ่อที่คือที่ทันสมัยที่สุดเข้าใจนี่ก็ไม่เข้าใจอีกเข้าใจไหมล่ะไม่เข้าใจอีกสมัยนี้มันเป็นอย่างนั้นหรอคือเห็นดีเป็นชั่วเห็นชั่วเป็นดีเพราะอำนาจของกิเลสมันมากอำนาจของฝ่ายต่ำมันมากมันเป็นหลังหมีไปแล้วนี่ถ้ามันผ้ามันมีขาวมีจุดนี้มันก็รู้นี่นี่ถ้ามันขาวอันนี้มันไม่ขาวมันมีจุดนี้มันก็พอรู้นี่อันนี้จุดอันนี้จุดอันนี้จุดอันนี้ขาวรู้นะแต่ถ้ามันเป็นหลังหมีไปหมดแล้วมันก็ไม่รู้เพราะมันดำไปหมดไปเลยไม่ทราบอันไหนมันด่างอันไหนมันดาวใช่ไหมล่ะมันเป็นหลังหมีหมดนั่นแหละแต่กิเลสมันลงได้ทาคนให้เป็นหลังหมีแล้วก็เป็นอย่างนั้นล่ะเข้าใจมั้ยล่ะกิเลสคือตัวดำที่สุดล่ะมันทาคนให้เป็นหลังหมีแต่เดี๋ยวนี้หลังหมีมันยังเหลือแต่ท้องนะคือท้องมันยังไม่ดำเข้าใจมั้ยล่ะเพราะถ้าเราบอกว่าหลังหมีเราไม่ได้บอกว่าท้องหมีจำเอานะคือท้องหมีมันยังไม่ดำขั้นต่อไปนี่มันหมดเลยก็เหมือนหม้อหม้อนึ่งข้าวยังไม่ดำหมดเลยแต่ข้างในมันจะดำหรือไม่ดำก็รู้นั่นนี่นะเราก็มองเห็นแต่ในบาทแล้วไม่ได้มองดูก้นหม้อนั่นนะเลยไม่ค่อยทราบชัดเนี่ยถ้าจิตใจมันเป็นหลังหมีมันแก้ยากนะไม่สนใจจะแก้เลยดำไปหมดเขาก็ดำเราก็ดำใครต่อใครก็ดำเขาก็บอดเราก็บอดชนกันดะเลยไม่มีใครถือใครเพราะใครก็ไม่เห็นใครนี่นะใช่ไหมล่ะผู้ชนก็ไม่เห็นผู้ถูกชนก็ไม่เห็นต่างคนต่างไม่เห็นโอ้ฉันก็บอดเลยสุดท้ายก็เลยไม่ต้องให้อภัยคือให้มันให้อภัยกันในตัวเสร็จเลยคือมันไม่มีใครผิดแล้วที่นี่มีใครถูกไหมล่ะมันไม่มีใครถูกมันไม่มีใครผิดมีแต่ใครถูกเพราะมันเป็นหลังหมีไปแล้วนี่มันจะเอาอะไรมาผิดมาถูกประการจำนะธรรมะยังมีอยู่บ้างเดี๋ยวนี้โลกก็ยังพอมีดำดำดำด่างๆนะแต่เวลานี้มันค่อยกลืนเข้าไปกลืนเข้าไปเห็นชัดๆอยู่นะผู้ไปดูมันก็ไม่เห็นแต่ผู้ดูมีอยู่นะเราอยากเข้าใจว่าผู้ดูไม่มีคนในโลกนี้ผู้ดียังมีหนาไม่ใช่จะเป็นผู้ชั่วไปหมดผู้เป็นหลังหมีมีผู้ไม่ใช่หลังหมีก็มีนะตั้งแต่ชัดพาณาที่มันสับปนกันอยู่มันไม่ใช่แบบเดียวสีเดียวกันหมดมันสีแปลกๆต่างๆกันมันมีสับปนกันไปนั่นนะสีดำสีขาวมันยังมี เมื่อสีดำมาเป็นสีหลังหมีเสร็จแล้วสีขาวจะไม่มีหรือมีได้มันแสะแฝงกันอย่างนั้นแหละหมีขาวมันยังมีนุ่มเรามาอวดได้พอเราไปอังกฤษครั้งหนึ่งพอเขาโกหกเราไม่ได้พอได้คุยโม้เข้าใจมั้ยล่ะมีขาวเราก็เห็นนั่นเห็นไหมเอาออกมาแล้วเราไปแล้วเห็นมีขาวมีขาวก็มีเรื่องมาทำไมจะไม่มีเลยพระวรังพูดกันหน้าฟังนะฮะทำไมจะไม่มีว่าก็ของมันคู่กันดีวะมันอ้าวเราก็หาสิค้าไม่ได้อีกนะคือมีดำมีขาวมันก็คู่กันใช่ไหมนั่นอย่างนั้นแหละคนดีมีคนชั่วมีคนดีดูคนชั่วมันดูได้เห็นชัดเจนแต่คนชั่วไม่มีทางที่จะดูเจ้าของไม่สนใจดูแล้วจะไปเห็นคนอื่นดีได้ยังไงแล้วเมื่อไม่เห็นคนอื่นว่าดีแล้วก็ไม่สนใจที่จะแก้จะถอดถอนตัวเองตามอุบายของผู้นั้นหรือตามคติตัวอย่างเพราะฉะนั้นที่เราได้สัมผัสสัมพันธ์ว่าดีอย่างนั้นอย่างนั้นไม่สนใจแล้วเราจะยึดมาเป็นคติตัวอย่างได้ยังไงเมื่อมีความสนใจอยู่มันจะได้ยึดมันจะเห็นนี่อ๋ออันนั้นเป็นอย่างนั้นนั้นเป็นกิริยาคนนั้นเป็นอย่างนั้นการพูดการพูดของเขามีน้ำหนักอย่างนั้นนั่นหนักไปทางเหตุทางผลครับเป็นคำพูดที่ไพเราะเพราะเพียงด้วยเหตุด้วยผลน่าจับใจน่าเถื่อเป็นคติตัวอย่างนี่ก็คนเป็นนักสังเกตจะจำได้คำพูดนะถ้าไม่สังเกตแล้วก็พ่นน้ำลายเหมือนคนเห็นไหมคนเมาสุรามึงก็พ่นกูก็พ่นบ้าทั้งบ้าเลยไม่ได้เรื่องก็ใช่นี่ไหมคนตาบอดชนกันแหละแบบเดียวกันเขาก็เมาเราก็เมาไม่ทราบว่าจะไปเอาโทษจากใครนี่ต่อไปมันจะเป็นอย่างนั้นนะนี่ค่อยหมดไปคือดูไปทุกระยะเช่นอย่างนั่งรถไปนี่ก็นั่งอยู่ในรถมันเหมือนหัวต่อนะแต่นี่ไม่ได้เป็นหัวต่อว่างี้จะคุยทําเต็มยัดซะเถอะหรือมันไม่ได้เป็นหัวต่อสัมผัสสัมพันธ์ภาพมันจะอย่างนี้มันเหมือนเรดาร์มันจับของมันเป็นแต่ก่อนเราก็ไม่เคยเป็นจะว่าคุยก็คุยแต่เดี๋ยวนี้มันเป็นจะว่าไงมันไม่เป็นเราก็บอกมันไม่เป็นเวลามันเป็นมันก็บอกว่าเป็นจะว่าไงมันเป็นอย่างนี้ฉะนั้นเวลานั่งมันเหมือนหัวต่อนะอะไรสัมผัสสัมพันธ์นี่มันเหมือนว่ามันไม่ตื่นไม่เต้นมันเหมือนหัวต่อไม่ถึงไม่เต็มไรละใช่ไหมแต่ภายในมันเหมือนเรดาร์มันจับมันจับเอาคิดเอาอ่านดีก็คิดชั่วก็คิดอะไรๆคิดสัมผัสสัมพันธ์ไม่มีอะไรรู้เกินหัวใจนี่เป็นธรรมชาติที่รับรู้ตลอดเวลาเลยอะไรสัมผัสพับรู้สติจะตามกันปัญญาพิจารณาใคร่ควรวิ่งตามมันปั๊บเป็นหลักธรรมชาติพอเสร็จแล้วปล่อยลงพิจารณาข้างหน้าไปเลยคนเราถ้าได้ลงใช้ความพิจารณาทำไมมันจะไม่รู้สิ่งเหล่านี้มันอยู่กับสายหูสายตาของคนที่จะรู้แท้ไม่มีใครฉลาดยิ่งกว่าคนเราให้เอายึดบ้างที่เอาไปปฏิบัติสิวันหนึ่งคืนหนึ่งเจ้าของเป็นยังไงผิดถูกดีชั่วเป็นประการอะไรมีแต่ด่าเขาด่าเนี่ยเขาด่าตัวบ้างไม่ได้มันอะไรกันเขาด่าตัวบ้างไม่ได้สิด่าในเหตุผลเป็นไรไปแล้วด่าเขาบ้างก็ได้ถ้าด่าในเหตุผลอย่าไปด่าแบบบ้านนะเข้าใจไหมด่าแบบบ้านนั่นเองเรื่องเอาละพอเอวังสันขี้เกียจพูดมากนี่ให้ฟังละยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินนางเปตานางอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจตุสเพปูเรนตูสังกปาจานโทปนะระโสยะถามณีโชติ ระโสยะถาสัพพีติโยวิวัชชันตุสัพพโรโควินัสตุมาแต่ภวัตมันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะ อภิวาทนสีสนิจังวุฒาปจายิโนจัตตาโรธรรมาวาทานติอายุวันโนสุขังภาลังอะไรนี่อังกับนะเมื่อคืนนี่ก็พักแล้วใช่หรือพัก
8: แล้วก็ค่ะเรียบร้อยดีเลยค่ะ
2: พักหลังไหนไม่รู้นะ
8: กูน้อยจับไม่ได้จ
2: ับ เ
8: นอะ
2: เออ
8: ร
2: ว
8: มการขออ
2: ่ะเอาละกันเนี่ยเลิกกันละเรื่องตามนี่ใส่บ้างมาใส่บ้างแล้วเดี๋ยวนี้มันไม่ค่อยเสียวมากก็ไม่ค่อยใส่เสียวตาก็มันหลายเดือนแล้วมันจะหายแล้วนั่นมองไปไม่ค่อยเสียวกว่าเรื่องนี้ให้ใส่ที่เกี่ยวกันนั่นแหละผู้ว่ารู้จักไหมรู้จักสั้นแค่นี้ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรมุ่งร้านตั้งมาตั้งแต่เราเกิดมาเราก็ยังไม่เห็นผู้ว่าเขาใกล้ชิดสนิทติดพันกับวัดกับว่าผู้ว่าอาจารย์เหมือนผู้ว่าคนนี้ ม่ใช่เราคุยนะไม่ใช่เรายกย่องนะยกย่องให้ผมไม่ได้เรายกย่องตามเหตุตามผลจริงๆนี่เราไม่เคยเห็นเราก็บอกว่าไม่เคยเห็นแล้วทำบ้านเมืองให้ร่มคนไม่เข้าใกล้ชิดติดพันกับวัดกับว่ากับศาสนามันก็เหมือนกับหมอกับยาที่ดีที่มีเมตตาเนี่ยไปที่ไหนเย็นไปหมดนะเข้าใจทำไมจะไม่เข้าใจก็พูดให้เข้าใจนี่ผู้ว่าคนนี้แล้วขอแต่ว่าถ้าไม่เห็นที่นี่นะก็ไปดูวัดนั้นไม่เห็นวัดนั้นก็มาดูวัดนั้นว่างเป็นไปวัดไปวัดนั้นนะไม่ยุ่งกับอะไรทีนี้มันอะไรๆแสดงออกก็เป็นผลเป็นประโยชน์หมดเลยและเป็นคติตัวอย่างอันดีแก่ผู้น้อยผู้น้อยกระจายกันไปหมดเลย
9: เอาละ
2: ไปไปละ
10: นี่ก็อ่านเป็นประจำวันให้วันทองคำตอนล่าเงินสดก็จะอ่านให้ฟังเป็นประจำทุกวันเมื่อวานนี่ทองคำไม่ได้ดอลลาร์ไม่ได้เนี่ยเมื่อวานนี่นี่อ่านเป็นจำทองคำที่เราจะนำเข้าสู่คลังหลวงคราวนี้ตั้งเอาไว้ว่า 4,000 กิโลเวลานี้ได้แล้ว 2,062 กิโลครึ่งนี่เข้าฝากเขามอบไว้แล้วนะที่ได้หลังจากหลอมเสร็จแล้วมอบไปฝากกว่านั้นเวลานี้ได้21กิโลที่ไปกรุงเทพคราวนี้หลอมแล้วหลังจากหลอมแล้วได้มาอีก21กิโลจนกระทั่งเมื่อวานนี่21กิโล9บาทอะไรนี่แล้วก็รวมทองคำที่ได้ทั้งหมด ก็2,083 กิโลครึ่ง รวมทั้งหมดนะได้ทองคำ 2,083 กิโลครึ่งเรียกว่าได้2ตัน83กิโลตันหนึ่งมี 1,000 กิโลน้ำหนัก 1,000 กิโลเรียกว่า1ตันนี่เวลานี้ได้ 2ตันกับ83กิโลครึ่งแล้วทองคำหนักเป็นตันของเล่นเมื่อไหร่วะนี่ตั้ง 2,000 กิโล 2,083 กิโลครึ่งด้วยถ้าแยกออกเป็นตันก็เป็น2ตัน73กิโลครึ่งนี่ที่ทองคำที่พี่น้องชาวไทยเรารวบรวมกันบริจาคเข้ามาเพื่อจะสู่คลังหลวงอันเป็นหัวใจของชาติไทยเรามาดั้งเดิมเวลานี้ก็ได้ 2,083 กิโลครึ่งแล้ว เรายังจะพยายามสักเกียกตะกายหากว่ามีเหตุการณ์ สิ่งใดเข้ามา เป็นอุปสรรคหรือเป็นการทำลายเหล่านี้ก็จะค่อยก้าวเดินไปแต่ว่ามีอะไรมันก็แล้วแต่เหตุการณ์อันนั้นใครจะมาคาดนะ เวลานี้ก็ได้แล้ว 2,083 กิโลครึ่งแล้วส่วนตอนหน้าที่เราจะไปมอบครั้งหลวงคราวนี้ยังไม่ได้มอบนะยังอยู่ธนาคารยังขาดอยู่ว่า 73,804 ดอลที่จะครบ1ล้านดอลนี่เป็นสมบัติของพี่น้องชาวไทยเราทั้งประเทศที่รวมกันเพื่อจะนำเข้าสู่ครั้งหลวงเราที่เคยประกาศเสมอครั้งหลวงนี่เป็นหัวใจของชาติไทยเรามาดั้งเดิมต้องจับบั้นพระบุรุษรักษาสมบัติเหล่านี้ไว้ ไม่ผู้ใดเข้ามาแตะต้องเป็นสมบัติหัวใจของชาติอยู่ที่นี่ การจับจ่ายใช้สอยแยกแยะไปไหนก็ให้เอาส่วนข้างนอกแยกแยะกันไปใช้กันไป หากจะมีส่วนแบ่งจากครั้งหลวงก็ต้องเป็นเรื่องของทางครั้งหลวงพิจารณารอบคอบแล้วส่วนที่เศษที่เหลือไปแม้กระทบกระเทือนกับครั้งหลวงทางนี้ก็แยกกันตลอดมาเป็นอย่างนั้นนะคือไม่ให้กระทบกระเทือนครั้งหลวงเช่นกิ่งก้านสาขาดอกใบเอาเด็ดไปตัดไปบ้างอย่าให้มากระเทือนลำต้นและรากแก้วของครั้งหลวงก็แล้วกันนี่บรรพบุรุษท่านรักษาและปฏิบัติกันอย่างนี้ตลอดมานี่นานตั้งเท่าไหร่คิดดูสิสมบัติเหล่านี้ ฝังรากลึกในหัวใจพี่น้องชาวไทยเรามานานเท่าไหร่นี่เรียกว่าคลังหลวงภาษาทั่วๆไปเรียกว่าคลังหลวงคือหัวใจของชาติ ในเงินจำนวนสมบัติจำนวนนี้ไม่มีใครเข้าไปแตะต้องมีผู้รักษาอย่างเข้มงวดกวดขันตลอดมาเรียกทั่วๆไปก็เรียกว่าคลังหลวงก็คือหัวใจของชาติเนี่ยที่เรารวมกำลังกันก็คือว่าคลังหลวงเรานี่รวมทั้งทองคำดอลลาร์เงินสดนี่มีจำนวนน้อยมากแต่เพราะอย่างยิ่งทองคำซึ่งเป็นหัวใจของชาติรู้สึกว่ามีน้อยมากจึงได้พากันวิ่งเต้นขวนขวายหามาที่ก็ได้2,000กว่ากิโลแล้วหรือ2 ตันกว่าแล้วนี่จะเข้าอยู่คลังหลวงมาพูดถึงเรื่องอย่างนี้เกี่ยวกับคลังหลวงกับการรวมบัญชีนี่เราตะเทือนใจมากไม่ทราบเป็นยังไงถ้าพูดถึงเรื่องความสกปรกก็เลยความสกปรกไปแล้วนะไม่เคยได้ยินเมืองไทยเรารู้สึกได้รับความกระทบกระเทือนทางด้านจิตใจมากเดียวคราวนี้ตั้งแต่มีเมืองไทยมายังไม่เคยมีคราวไหนที่ได้รับความกระทบกระเทือนทางเดียวกับสมบัติก้อนใหญ่คือคลังหลวงนี่ซึ่งเป็นหัวใจของชาติจะถูกกระทบกระเทือนหรือถูกทำถูกกระทบกระแทกว่างั้นแล้วถูกทำลายคราวนี้รู้สึกว่ากระเทือนมากเพื่อประเทศไทยทางศาสนาเองก็กระเทือนคราวนี้ศาสนาก็หลงตาเป็นผู้นำนำนี่ก็นำมาด้วยความราบรื่นดีงามทุกอย่างไม่มีที่ตั้งติจากผู้หนึ่งผู้ใดที่ว่าเราดำเนินไปนี้ผิดไปเราเองเราก็ไม่เคยได้ระแคะระคายในจิตใจว่าการที่เราพาพี่น้องของเราดำเนินเรานี้ได้ผิดได้พลาดไปไม่ เพราะเป็นเรื่องของธรรมคือความถูกต้องดีงามล้วนๆพาพี่น้องชาวไทยเราดำเนินก็ยังพวกเราหาทองคำบนล่างบนสดมีพวกเข้าสู่คลังหลวง ของเราทั้งนั้นแหละเพื่อรวบรวมเข้ามาแล้วมันก็มากระทบกระเทือนกระเทือนอย่างรุนแรงศาสนาก็กระเทือนมากพี่น้องชาวไทยแล้วทั่วประเทศก็ได้รับความกระทบกระเทือนทางด้านจิตใจมากเมื่อกำลังทราบเรียกว่ากำลังจะประจันหน้ากันในเวลานี้ว่าทางหลวงนี่จะถูกกอบถูกโกยออกไปผ่านหรือเหยียบหัวบัญชีจะมีกี่บัญชีก็ไม่ทราบแล้วเอาพูดโก้โก้สวยๆลิ้นหวานหวานออกมาว่ารวมบัญชีนี่ลิ้นหวานของสิ่งทำลายที่เป็นมหาภัยต่อทางหลวงเราเวลานี้การที่จะมาพูดให้ตรงตามศัพท์ตามความจริงนั้นไม่ยอมพูดพูดว่ายังไงคือจะมากอบโกยเอาสมบัติในทางหลวงนี่ซึ่งเป็นหัวใจพี่น้องชาวไทยออกไปถลุงลงทะเลไหนก็แล้วแต่นี่คือความสัตย์ความจริงความถูกต้องแต่ความที่มันเปลี่ยนแปลงลิ้นหวานๆมาว่ารวมบัญชีฟังจริงอ่ะใครก็ต้องตายใจไปหมดเขามารวมบัญชีรวมไม่รวมมันก็เหมือนกันเป็นว่างั้นนะรวมก็ได้ไม่รวมก็ได้รวมไม่รวมก็คือเงินของชาติหรือเปล่ามันไม่รู้ยิ้มหวานเบิกทางเข้าไปหาคลังหลวงเลยรวมบัญชีแล้วบัญชีมี2-3บัญชีแล้วก็ได้อ่านแล้วก็ได้ดูแต่แล้วก็ลืมเสียหากจำได้ว่าบัญชีเหล่านี้เนี่ยเป็นทางก้าวเดินของเปรตของผีที่จะเหยียบหัวบัญชีเหล่านี้เข้าไปโกยเอาคลังหลวงสมบัติในคลังหลวงที่เรารักษามาแต่บุตรญาติยายออกมาเหยียบบัญชีเหล่านี้ไม่สนใจมาละบัญชีนี่ขอให้ได้มือได้เอื้อมถึงคลังหลวงก็แล้วกันที่ว่ารวมบัญชีนั้นรวมบัญชีไม่มีความหมายอะไรนะมันพูดหวานหวานพูดหลอกโลกให้สวยชกปกมากที่สุดลิ้นพวกนี้ชกปกมากทีเดียวฟังไม่ได้ฟังมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นเนี่ยมันต้มอย่างหวานๆเดียว รวมบัญชีรวมบัญชีผมพูดอะไรบัญชีก็มีอยู่นี่อย่างนั้นแต่มันไม่ไปรวมมันเจ็บมันโกยออกมาที่ข้ามหัวบัญชีไปเลยนี่คือความจริงที่น้องหลายฟังแล้วนะอย่าไปเข้าใจว่ามันจะไปรวมบัญชีนะมันคำหลอกคือประชาชนทั้งหลายลิ้นหวานๆแต่มันสกปรกมากเป็นอันตรายมากเป็นพิษมากที่สุดนะลิ้นอันนี้นะ ลิ้นรวมบัญชีนี่นี่ไอ้ลิ้นที่ทั้งหวานทั้งกระตับกระปอดอยู่ภายในมันแฝงมาเป็นคำหวานรวมบัญชีนี่คำหวานหูพี่น้องชาวไทยความจริงคือมันจะความการตับกัดปอดเอาบัญชีเป็นทางเดินไปโกยเอาสมบัติในทางหลวงออกมาหมดไม่มีเหลือมีตั้งมาสี่รัฐบาลเคยมีรัฐบาลไหนมาทำอย่างนี้พิจารณาสิ มันน่าคิดเอามากทีเดียวนะพี่น้องชาวไทยเราซึ่งไม่เคยมีมานี่แหละที่ว่ากระทบกระส่วนมากแล้วเวลานี้กำลังหาเงินหาทองสมบัติที่จะเข้าสู่ทางหลวงเราเพราะเห็นว่าบกพร่องมากเองเอียงถึงค่อนข้างจะล่มจมและต่างคนต่างพยายามหามาร่วมกันแล้วก็หามาแล้ว ก็จะมาถูกกอบโกยด้วยเปรตด้วยผีอะไรเนี่ยด้วยคำหวานนี่ว่าเรื่องบัญชีนี่แหละที่จะมากอบโกยพวกหวานที่จะร่วมบัญชีนี่แหละพวกจะกอบโกยพวกจะทำลายพี่น้องชาวไทยหัวใจตับปอดไม่มีเหลือจากคังหลวงนี่แหละตัวเป็นเหตุสำคัญหลวงตาบัวถ้าเกิดมาก็ยังไม่เคยได้ยินว่ารวมบัญชีแบบถล่มเมืองไทยทั้งชาติอย่างนี้เราไม่เคยได้ยินเราถึงตกใจตื่นเต้นที่ในทางที่ขนลบนะมันได้สำนวนมาจากไหนว่ารวมบัญชีมันจะมาโกยเอาเงินของชาติในทางหลวงมันไม่เห็นพูดบ้างว่าพูดธรรมนูตทั้งหลายเขาฟังบ้างที่เรื่องบัญชีมันเอามาจากไหนตั้งแต่เกิดมาหลวงตาบัวไม่เคยเห็นคำว่ารวมบัญชีก็เพิ่งจะมาได้ยินคำพิสดารคราวนี้ว่ารวมบัญชีมันจะฟาดตับปอดพี่น้องชาวไทยทั้งชาติพากันรู้แล้วยังนี่เป็นธรรมสอนพี่น้องหลายทราบเราไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับสิ่งเหล่านี้นะเราเป็นธรรมเราชี้แจงมาให้ทราบว่าส่วนใดผิดถูกบอกตามความจริงของมันที่มารวมบัญชีนี่ความถูกต้องจริงๆตามหลักไหนก็คือว่าจะโกยเงินเอาสมบัติของชาติเนี่ยสมบัติของชาติรวมอะไรทั้งหมดเรียกว่าสมบัติของชาติออกมานี่โดยถือคำว่ารวมบัญชีเป็นคำหวานลิ้นแล้วหวานหูพี่น้องชาวไทยต่างหากนะมันจะข้ามมานี่เองเนี่ยกระเทือนขนาดไหนพี่น้องชาวไทยได้รู้เนื้อรู้ตัวแล้วอย่าง มหาภัยวันนี้แต่ก่อนเราก็เคยได้ยินว่ารบกัน ชาตินั่นชันรบกันทีนี้ทำไมเกิดมานานแล้วก็ยังไม่เคยได้ยินแล้วนี่ถ้าหากว่าเรื่องอันนี้ไม่มีการพิจารณาต่างคนต่างไม่พิจารณาตามอาจตามธรรมมีข้อมีเหตุมีเหตุมีผลเป็นหลักเตือนเครื่องนำเงินแล้วชาติแทงเรานี่จะเกิดข้าศึกกลางกรุงสยามได้นะเหตุใดจึงเกิดได้มันจะเกิดได้ด้วยเหตุนี้เองล่ะสมบัติอันนี้เป็นสมบัติของ ชาติมาดั้งเดิมเป็นสมบัติที่ยิ่งใหญ่สุดในหัวใจของชาติยิ่งใหญ่สุดนี้ทั้งนั้น ก็ไม่เคยล่ะที่จะมาก่อป่วยเอาสมบัติอันนี้ไปโดยเป็นคำหวานปากว่าเรื่องบัญชีเนี่ยก็ได้ยินเสร็จแล้วคราวนี้ได้ยินแล้วนะแล้วรัฐบาลไหนก็ไม่เคยมีมานะเพิ่งจะมาได้ยินรัฐบาลนี่ถ้าเข้ามาเป็นจริงๆก็เรียกว่ารัฐบาลมหาภัยรัฐบาลที่เป็นข้าศึกต่อชาติบ้านเมืองของเราก็คือรัฐบาลนี้แล้วถ้าเป็นพรรคเป็นพวกของรัฐบาลนี้ก็พวกตัวแป้งๆตัวเคยกินด้วยกันนี่แหละไม่ใช่ใครนะถ้าจะพูดถึงเรื่องรักชาติมันสู้รักพุงไม่ได้รักพุงมากกว่าพวกที่กินด้วยกันรักพุงด้วยกันก็มีพรรคมีพวกตั้งตัวเป็นข้าศึกต่อชาตินี่ทำลายชาติด้วยอำนาจป่าๆเถื่อนๆบีบบังคับเข้ามาทุกด้านทุกทางนี่แหละพวกตัวแป้งๆตัวเห็นแต่ปากแต่ท้องไม่เห็นแต่ชาติ กลับมาเป็นทำลายชาติได้ ในครั้งนี้ถ้าไม่รู้เนื้อรู้ตัวจะเป็นครั้งนี้เราไม่อาจสงสัยนะถ้าสมมติว่าทะลึ่งเข้ามาอย่างไม่มีเหตุมีผลเลยนี่ก็เท่ากับว่าตอนผู้ร้ายเข้ามาปล้นครั้งหลวงชาติไทยเราในครั้งหลวงนั้นก็มีผู้รักษาก็ประชาชนทั้งชาติเป็นผู้รักษาเอาโจรมาจะมีอำนาจเหนือเมฆมาจากไหนเข้ามามันก็ต้องเป็นข้าศึกกับเจ้าของสมบัติเลยนะนั่นสิพิจารณาสิมันน่าคิดมากเราไม่เคยไม่ยินจะฟังก็ไม่ได้ยินฟังเลยเตือนศาสนาก็เตือนศาสนาคือความศาสนาก็เตือนศาสนาคือความถูกต้องแม่นยำอันใดที่เป็น

กันมันถึงถูกต้องไม่งั้นจัดชิบหายจริงๆชาติไทยเราก็ไม่เคยเป็นมาแต่ก่อน สงบเสงี่ยมเรียบร้อยอดทนเก็บความรู้สึกไว้ภายในได้ดีได้ดีกว่าประเทศอื่นๆนะถ้าตามฟังเสียงมานี่ประเทศอื่นเขายังมีกระโตกกระตากมีค้านมีค้านโต้ตอบกันเรื่องนั่นเรื่องนี้บางทีรับกันย่อยแย่ตามประเทศต่างๆหัวเมืองต่างๆของประเทศนั้นๆก็ยังมีแต่สำหรับประเทศไทยเรานี้ไม่ค่อยไม่เคยปรากฏนะ มีแต่ความสงบเงียบเงียบเรื่องรัฐบาลกินประชาชนมันจะกินไหนไม่เอาประชาชนมาเป็นอาหารจะอะไรตั้งพื้นของการเงินเดือนเงินเดือนนี้ให้เป็นค่าจ้างรางวัลให้เป็นการอาชีพเรียกว่าเป็นงานของพวกข้าราชการในวงการทั่วประเทศไทยของเรานี่นะนี่เรียกว่าผู้ทำงานเพื่อชาติตั้งเงินเดือนให้ตั้งแต่ต้นจนกระทั่งสุดยอดของเงินเดือนนี่เป็นสมบัติที่พี่น้องชาติชาวไทยของเราได้สละให้ด้วยความพอใจเต็มอกเต็มใจให้แต่ส่วนที่นอกจากที่ว่านี้แล้วมันเป็นยังไงเงินดินกินอยู่ใต้ดินกินมาตลอดวงราชการต่างๆกินมาอย่างนั้นตลอดตลอดแต่ไม่ขาดโขนโตนทยานมากนะถ้าจะมีถ้าจะเป็นก็เป็นครั้งนี้แหละวงราชการนางเมืองรัฐบาลหากว่าจะปาดโขนโตนทยานก็จะเป็นคราวนี้โดยที่จะมากลืนเอาสมบัติของชาติแบบขาดโขนโหดร้ายทารุณมากไม่ฟังเสียงใครเลยจะเอาตั้งแต่อำนาจปาเฉยๆตัวเองพวกของตัวเองเนี่ยเข้ามาตื่นมาบีบบังคับประชาชนทั้งชาติแล้วโกยคำหลวงไปถ้ามีก็จะมีครั้งนี้หากไม่ฟังเสียงอัดเสียงทำเสียงประชาชนเลยแล้วเหตุการณ์จะเราไม่น่าจะสงสัยจริงๆแน่มากแต่จริงๆก็คือว่ามันจะเกิดเรื่องแน่นี่แหละมันจะเกิดแล้วชาติไทยของเราก็จะระเบิดขึ้นเป็นได้นะถ้าไม่ฟังไม่มีขื่อมีแปรไม่ฟังเสียงอัดเสียงทำไม่ฟังเสียงศาสนาไม่ฟังเสียงประชาชนเอาแต่ดันทุรังอย่างเดียวอย่างนี้ความดันทุรังไม่ใช่ความถูกต้องนี่ก็ต้องถือเป็นข้าศึกกันทันทีก็เหมือนกับว่าผู้ร้ายชายโจรเข้าป้วนบ้านเมืองเราก็จะต่อต้านรบกันตรงนั้นแหละเราจึงได้เตือนไว้เราไม่ได้เป็นภัยต่อผู้ใดก็ต้องบอกแล้วเรานำพี่น้องชาวไทยเราเพื่อความสงบร่มเย็นทั้งด้านวัตถุก็ให้หนุนกันขึ้นเพื่อความแน่นหนามันคงทางด้านจิตใจที่โยกคอนทอนไม่มีศีลมีธรรมไม่มีการปฏิบัติตัวให้เป็นขอบเหตุผลพอประมาณก็แนะนำสั่งสอนให้รู้จักเหตุผลต้นปลายที่จะปรับเนื้อปรับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติและกรมชลประทานเตรียมพร้อมรับมือปรากฏการณ์ซุปเปอร์เอลนิโญที่คาดว่าจะมีแนวโน้มทวีความรุนแรงต่อเนื่องไปจนถึงปีหน้ารัฐบาลเดินหน้าลดอัตรากำลังในระบบราชการและนำเทคโนโลยีเข้ามาทดแทนเพื่อลดงบรายจ่ายประจำ
1: สหรัฐโจมตีและทำลายเรือบรรทุกน้ำมันของอิหร่าน3ลำตอบโต้ที่กองทัพอิหร่านพยายามโจมตีเรือรบของสหรัฐการแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์100อินโดนีเซียมาสเตอร์อนิชาจงสถาพรพันธ์กับซาบีนาโสภิตาเวทเลอร์พลาดเข้าชิงอย่างน่าเสียดายต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานสิ่งของช่วยเหลือประชาชนชาวเนปาลในเหตุการณ์อุทกภัยฉับพลันและดินถล่มรุนแรงทางตอนเหนือของเนปาลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่าง